0: เรานี่เป็นคนเหนือโดยแท้โดยกำเนิดใช
1: ่แล้วก็มาทำเป็นขันโตกกัน
0: ใช่ค่ะ
1: ทีนี้ขันโตกของเรามีแบบไหนบ้างฮะ
0: คือเราจะเน้นน้ำพริกหนุ่ม
1: อ๋อจ้ะ
0: น้ำพริกหนุ่มนี่เราจะกินกับแคบบัวหนังปอง
1: นี่หนังปองแปลว่าแคบบัว
0: ใช่ค่ะอร่อยกรอบกรับเลยค่ะ
1: อันใหญ่ๆดูกรอบมากเลยมีอะไรอีกจ้ะ
0: เสร็จแล้วก็มีน้ำพริกอ่อง
1: จ้ะ
0: น้ำพริกอ่องนี้เราจะมีน้ำพริกอ่องเนื้อถ้าใครไม่ทานเนื้อก็มีน้ำพริกอ่องไก่มีไส้อั่วที่นี่คือซิกเนเจอร์เลยค่ะไส้อั่วนี่ทำมาประมาณ20กว่าปีแล้วไส้อั่วเนื้อไส้อั่วไก
1: ่ค่ะแปลว่าเรามี2เซตเหรอ
0: ใช่ค่ะมีเซตเนื้อกับเซตไก
1: ่เลือกได
0: ้เลือกได
1: ้ใน1เซตสมมติผมจะเอาเซตเนื้อเราจะได้น้ำพริกหนุ่มน้ำพริกอ่องแคบบัว
0: แกงอ่อมไส้อั่วเนื
1: ้อลาบเก่งมากนะแม่พิมพ์นะ
0: แม่เป็นลูกไหมคะ
1: วันนี้ผู้มาเดี๋ยวผู้เอาสักเอาเป็นเซตใหญ่เลยดีกว่า
0: ได้ค่ะ
1: เผื่อให้คุณผู้ชมดูด้วยว่าเผื่อแวะมานะฉันจะได้อะไรบ้าง
0: ได้ค่ะเดี๋ยวแม่เอามาให้
1: ต้องไปส่งไหมต้อง
0: ไม่ต้องได้ค่ะ

มาแล้วนะครับเซตใหญ่มากนะครับขันโตกแล้วนะครับผู้สั่งเป็นขันโตกเนื้อตรงหน้านี้นะครับทานได้ 5-6 คนเลยทีเดียวนะฮะมาทางเหนือนะครับต้องมีน้ำพริกหนุ่มน้ำพริกอ่องลาบนะครับเป็นลาบคั่วแล้วก็ไส้อั่วรวมถึงแกงอ่อมเนื้อด้วยและแน่นอนถ้าสั่งชุดใหญ่จะได้แกงฮังเลแบบนี้นะครับมาพร้อมกับนี่เลยแคบวัวอันนี้ทอดเองนะครับนี่หมดแค่นั้นนะครับทางนี้ไม่ได้อยู่ในชุดขันโตกนะครับแต่ว่ามาที่นี่เนี่ยนอกจากขันโตกแล้วก็จะมีเมนูอื่นๆด้วยนะครับซึ่งถ้ามาหน้าสตรอเบอรี่แม่ยุพินนะครับจะตำสตรอเบอรี่ให้กินได้ด้วยล้นจานขนาดนี้นี่คือให้เต็มๆจานละ100บาทนะครับเพราะอะไรเพราะว่านี่เห็นไหมครับนี่คือรูปของไร่สตรอเบอรี่ของแม่ยุพินเพราะฉะนั้นปลูกเองเก็บผลผลิตแล้วก็เอามาขายตำเป็นตำสตรอเบอรี่ได้ด้วยนะรวมถึงนี่อีกหนึ่งเมนูของทางร้านนะครับก็จะเป็นผัดแหนมเนื้อนะครับน่ากินมากเลยนะฮะก่อนอื่นเดี๋ยวเรามาชิมขันโตกันก่อนดีกว่าเดี๋ยวลองน้ำพริกหนุ่มก่อนนะครับน้ำพริกหนุ่มนี่รสชาติไม่เผ็ดมากหวานเค็มกำลังดีนะครับหอมพริกที่เขาเผานะครับเดี๋ยวมาดูน้ำพริกอ่องกันหน่อยอ่องเนื้อหอมมากหอมเนื้อเปรี้ยวของมะเขือเทศอร่อยชุดผักก็มาเต็มๆนะครับมาต่อกันที่ลาบเนื้อคั่วนะครับนี่โรยหอมเจียวมาแบบแน่นๆเราจะคั่วมาแบบแห้งๆเลยนะครับคือตัวลาบเนื้อคั่วนะครับกลิ่นเครื่องเทศนี่ถือว่ากำลังดีไม่แรงเกินไปและรสชาติไม่เผ็ดออกเค็มหน่อยนะฮะเด็กๆทานได้สบายเลยมาดูที่นี่บ้างนะครับอีกหนึ่งทีเด็ดนะครับไส้อั่วเนื้อนอกจากเนื้อแล้วจะเป็นเครื่องสมุนไพรที่อัดแน่นอยู่ในนี้นะครับซึ่งที่นี่นะครับนอกจากไส้อั่วเนื้อแล้วก็จะมีไส้อั่วไก่คุณผู้ชมอยากสั่งไปลองชิมนี่ได้เลยนะสั่งได้เพราะว่าแม่ยุพินบอกว่าส่งทั่วประเทศนะไส้อั่วเด็ดมากมาต่อกันที่แกงอ่อมเนื้อบ้างนะครับอ่อมเนื้ออร่อยมากเนื้อนุ่มมากนะครับเหมือนลมกินต้มแซ่บต้มแซ่บเนื้อเปื่อยหวานเค็มกำลังดีเนื้อนุ่มมากมีแทรกเอ็นนะครับนิดให้พอได้กรึบๆได้เคี้ยวนะครับสุดท้ายนี่ถ้าสั่งชุดใหญ่นะครับจะได้เป็นแกงฮังเลเนื้อแบบนี้นะฮะคือตัวน้ำแกงฮังเลนี่ถือว่าเข้มข้นมากเลยนะตัวแกงฮังเลนะครับต้องบอกเลยว่าเค็มน้ำหวานนะครับไม่เลี่ยนแล้วก็ตัวเนื้อเนี่ยคือทำมาได้กำลังดีนะครับไม่ถึงกับเปื่อยมากมันจะพอได้เคี้ยวหน่อยเครื่องแกงเขาถึงมากนะฮะอร่อยเลยนะครับโอ้รสชาติดีเหมือนกันนะครับแคบมัวนะครับกรอบมากแล้วชิ้นใหญ่มาต่อกันที่จานอร่อยจากที่ร้านมีให้เลือกหลายเมนูนะครับวันนี้แม่ตำสตรอเบอรี่มาให้ลองกินดูนะฮะให้เยอะมากเลยสตรอเบอรี่ใครที่เป็นสตรอเบอรี่เลิฟเวอร์นี่ชอบแน่นอนนะครับตำมีมะละกอหน่อยนี่นะครับตำเป็นส้มตำนี่เด็ดเลยไม่ใช่เอาลูกจิ๋วๆมาให้กินนะลูกใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะ

0: มาต่อกันที่อีกหนึ่งจานนะครับนี่เป็นผัดแหนมเนื้อนะฮะทั้งหมดเนี่ยเกือบทุกอย่างนี่ทำเองหมดนะครับไส้อั่วทำเองแหนมเนื้อทำเองนะฮะน้ำพริกหนุ่มน้ำพริกอ่องทำเองสตรอเบอรี่ปลูกเองผัดแหนมเนื้อนี่คือรสชาติเปรี้ยวกำลังดีไม่เปรี้ยวโดดนะครับอร่อยจากที่ผู้ลองชิมดูแล้วนะครับอยากให้ผู้ชมนะลองมากินดูนะครับมาเที่ยวเชียงใหม่เนี่ยลองแวะมาที่บ้านขันตกหาร้านดูถ้าเป็นขันตกเนื้อชุดใหญ่นะครับ900บาทเพิ่มแกงฮังเลมาให้ถ้าเป็นตำสตรอเบอรี่100บาทผัดแหนมเนื้อนี่150บาทคุ้มยิ่งกว่าคุ้มมากถ้าคุณผู้ชมสนใจนะครับมาเที่ยวเชียงใหม่หรือว่าอยู่เชียงใหม่อยู่แล้วมาได้ทุกวันนะครับเปิดตั้งแต่8โมงเช้าถึง2ทุ่มนะฮะแต่ถ้าอยากกินขันตกนะครับแนะนำว่าถ้ามาเย็นๆเนี่ยโทรมาก่อนนะบอกแม่ว่าแม่ยุพินจะมากินขันตกว่างสักประมาณ 4-5 โมงเนี่ยแม่เตรียมมาให้หน่อยอย่างนี้จะได้กินชัวร์นะครับเพราะว่าช่วงเย็นๆนี่ขันโตก็จะแบบค่อนข้างที่จะเตรียมยากแล้วก็จะเป็นเมนูแบบนี้ซะมากกว่ายังไงก็โทรมาสอบถามกันก่อนนะฮะอยากให้มาลองชิมกันนะครับอร่อยมากเลยมาไม่ถูกไม่เป็นไรปักหมุดมาได้เลยนะฮะบ้านขันโตฮาลานแล้วจะเจอของอลังการแบบนี้อร่อยมากครับ
1: เรื่องเด็ดเอตโรวันนี้ค่ะจะพาไปทำความรู้จักกับอาชีพโบราณอย่างช่างปั้นกระเบื้องโบราณค่ะบอกเลยว่าปัจจุบันนะคะหาคนทำได้ยากเหลือคนทำเป็นอยู่น้อยมากๆแต่หนึ่งในนั้นก็ยังมีคุณยายเต่าลัดดาเนียมประเสริฐที่คลุกคลีกับการปั้นกระเบื้องมาตั้งแต่เด็กแล้วก็ยึดเป็นอาชีพหลักมาโดยตลอดด้วยค่ะ
2: ไม่มีสักคนเหลือยายคนเดียวรู้เนี่ยถ้าเขาตายกันหมดคนแก่คนเกิดแล้วเขาก็ทำไม่เป็นกันไงเพราะยายทำมาตั้งแต่เด็กๆทำมากับพ่อกับแม่บางทียังไม่ได้นุ่งผ้าเลยซ้ำแบกดินตอนนี้76เกาะสมุยเขาก็ไปทำบ้านผู้หลังมันโอ้โหไปเยอะเลยชอบภูกงภูเก็ตไปเขาชอบเขาก็มาตาวัดก็มีทางเหนือๆก็เขาก็ชอบเขาก็มาสั่งยายก็ทำ
1: ทุกวันนี้นะคะยายเต่าจะทำกระเบื้องเมื่อมีคนสั่งเข้ามาเท่านั้นโดยวิธีทำนั้นจะใช้มือทุกขั้นตอนเลยค่ะเริ่มจากนำดินที่เตรียมไว้ก็จะมีทั้งดินแดงดินดำแล้วก็ดินเหลืองที่ผสมกันไว้แล้วจากนั้นนะคะก็นำมาใส่บ่อพักหมักทิ้งไว้หนึ่งคืนค่ะซึ่งดินที่ผ่านการหมักทิ้งไว้หนึ่งคืนก็จะมีลักษณะแบบนี้ค่ะ
2: แช่ไว้คืนแล้วก็เนี่ยให้เหนียวให้มันเข้ากันให้มันดีๆเดี๋ยวยายก็ไปทอดให้ดูถ้าหน้านำต้องเอาใช้ตีนย่ำยกไปย่ำเลยนุ่น
1: ก่อนที่จะย่ำดินต้องโรยทรายรองไว้ก่อนนะคะเพื่อป้องกันดินติดพื้นส่วนการย่ำดินนะคะก็จะเดินวนไปรอบๆซึ่งการย่ำนี้นะคะก็จะช่วยให้เนื้อดินนั้นละเอียดยิ่งขึ้นแล้วก็เป็นการตรวจเช็คไปในตัวด้วยค่ะว่ามีเศษหินหรือว่ากรวดนั้นตกค้างอยู่ในดินไหมค่ะ
2: พอพยายามพอมันแบะใช่ไหมก็ต้องตลบไป 4-5 รอบอ่ะลูกย่ำไปเถอะย่ำวนไปวนมาน่ะไม่ต้องให้เหมียวเหมือนกะปิเลยอ่ะถึงจะทอดได
1: ้การทอดที่ยายเต่าพูดถึงนี้นะคะก็คือการทอดกระเบื้องค่ะเป็นขั้นตอนการปั้นนั่นเองโดยยายเต่านะคะจะนำมาวางไว้บนแป้นพิมพ์จากนั้นค่ะก็จะใช้ไม้ที่ทำจากไม้ไผ่รีดดินให้เสมอกับแป้นพิมพ์ตากไว้ให้พอหมาดนะคะจากนั้นก็นำมาตัดตามแบบซึ่งรูปแบบกระเบื้องของยายเต่านั้นก็มีทั้งแบบหางมนหางแหลมหรือว่าหางว่าวค่ะส่วนแบบนี้นะคะเรียกว่าหางตัดค่ะมีทั้งขนาดเล็กแล้วก็ขนาดใหญ่โดยกระเบื้องนะคะจะแบ่งเป็นตัวผู้แล้วก็ตัวเมียเวลาใช้งานนั้นก็จะใช้คู่กันค่ะซึ่งวิธีการดูว่าเป็นตัวผู้หรือว่าตัวเมียนั้นก็สังเกตได้จากส่วนปลายค่ะ
2: ตัวเมียมันจะอยู่ข้างล่างแต่ตัวเมียมันจะมีอยากหูแล้วก็ตัวผู้เกาะ

0: ขั้นตอนการตัดนี้นะคะพอตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะมีปั้นขอเกี่ยวซึ่งเรียกกันว่างวงด้วยค่ะหลังจากขั้นตอนนี้แล้วนะคะก็จะนำไปตากแดดอีกครั้งจากนั้นก็จะนำกระเบื้องมาเลียงเป็นวงกลมอย่างที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ตอนนี้ซึ่งยายเต่าเรียกว่าการพร้อมค่ะ
1: แล้วเรามาพร้อมไว้ให้มันแห้งลมในยังไงนี่พร้อมกลมๆ ก็ได้ลมให้แห้งแบบนั้นแล้วถึงจะขนเข้าเต่า
0: การเผานี่เป็นอีกหนึ่งจุดที่สำคัญนะคะต้องควบคุมกำลังไฟค่อยๆเพิ่มจากเบาไปแรงเพราะถ้าเพิ่มกำลังไฟแรงเกินไปนะคะก็จะทำให้กระเบื้องนั้นระเบิดแตกเสียหายใช้งานไม่ได้เลยค่ะโดยการควบคุมไฟนะคะก็จะมีการเติมฟืนผ่านช่องเติมฟืนเรียกว่าการแทงช่องค่ะ
1: วะคืนนึงอะลุมทั้งคืนอะแรงไม่ได้ค่อยๆลุมแล้วก็ค่อยๆเพิ่มไปพอนั่นแล้วก็ไปจุตัวมันจะแดงกล่ำเลยอ่ะตัวกระเบื้องอ่ะพอตัวแดงกล่ำแล้วถึงจะแทงช่องเนี่ยก็ต้องใส่อย่างเงี้ยทุกช่องอ่ะลูกข้างนู้นด้วยนะมันมีหลายด้านก็ใส่ให้ไฟเองกระเบื้องแดงพอใส่แล้วมันก็จะแดงสุกใช้ได้
0: เผากระเบื้องนั้นใช้เวลา1คืนนะคะกระเบื้องก็จะสุกพร้อมนำไปใช้งานได้แล้วค่ะ
2: แล้วก็วิธีใช้ก็คือมันจะมีระแนงหลังคาอยู่เราก็จะเอาตัวเมียปั้มไปแล้วก็เอาตัวผู้ทับที่บ่าแล้วก็จะใช้กระเบื้องขอเพื่อที่จะเป็นตัวกันฝนด้านบนไม่ต้องใช้ปูนไม่ต้องใช้ตัวยึดความคงทนผมว่ามันน่าจะเป็น100ปีบ้านปู่บ้านย่าก็ใช้อยู่ประมาณเป็น100ปี
0: สำหรับคุณผู้ชมที่ชื่นชมแล้วก็ชื่นชอบความสวยงามแบบโบราณนะคะจะนำไปตกแต่งบ้านทำรีสอร์ทหรือว่าบูรณวัดหรือต้องการฝึกเป็นอาชีพเพื่อสืบทอดภูมิปัญญาก็ลองแวะมาพูดคุยกับยายเต่าได้ค่ะ
1: ไม่ได้ห่วงหรอกมาเถอะก็ไม่ว่าเนี่ยใครอยากรู้ก็มา
3: เรียกเด็ดเอตโร
4: ช่วงสวนเด็ดเอตโรสวนเด็ดเอตโรวันนี้นะคะโนพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่สวนดอกไม้ไทยๆนั่นก็คือดอกจำปีค่ะดอกจำปีที่นี่นั้นนะคะมีการรวมกลุ่มกันปลูกแล้วก็ปลูกกันหลายร้อยไร่เลยทีเดียวซึ่งสวนจำปีที่เราพาคุณผู้ชมมานี้นะคะก็คือสวนจำปีลุงพยุงอยู่ที่เขตหนองแคมกรุงเทพมหานครค่ะที่เห็นสองข้างนี่คือเป็นต้นจำปีหมดเลยค่ะปลูกเป็นแบบร่องสวนเลยคือจำปีของที่นี่นี่ต้นเตี้ยมาก
5: ครับเราต้องตัดแต่งยอด
4: ต้องแต่งใช่ไหมแต่ต้นเขาใหญ่นะคุณลุงนะ
5: ใช่ครับ
4: คนต้นจะยังใหญ่นะคะแต่ว่าตัวต้นนี่ก็จะเป็นพุ่มเตี้ยเลย
5: เก็บง่าย
4: เดี๋ยวเข้าไปดูใกล้ๆกันไปชุบ
5: ถ้าโดดถ้าตกน้ำตู้ไม่ได้ฮา
4: ตอนนี้นะคะกำลังล่องเรืออยู่ในสวนจำปีของคุณลุงพยุงเนาะตอนแรกหนูนึกว่ามันจะขาวแบบพึบพับขนาดนั้น
5: ไม่หน้าหนาวไม่พึบ
4: อ๋อเหรออ๋อเป็นฤดูของเขา
5: ถ้าเป็นหน้าแรงแล้วก็โอ้โหเก็บไม่วัดไว
4: ้แสดงว่าเขาเป็นดอกไม้ที่จะออกเยอะมากหน้าร้อน
5: มี
4: น
5: าไห
4: ม
5: เมษา
4: เมษานี่คือจำปีแบบพึบพับเลยนี่คือดอกเขาตุ่มๆเขียวๆเนาะ
5: ใช่ๆ
4: อ๋อนี่ไงดอกขาวเห็นแล้วอันนี้คือเป็นดอกที
5: ่สมบูรณ์
4: ใช้ได้เลยถ้าเราเก็บเราก็เก็บประมาณนี้

0: จริงๆแล้วเวลาที่เราเก็บจำปีอะค่ะมันมีช่วงเวลาที่เราจะเก็บไหมคะเช่นแบบต้องเก็บเช้าหรือว่าจริงๆก็ได้ทั้งวัน
1: ทุ่ม
0: ฮะทุ่มหนึ่ง
1: เก็บ
0: ทำไมต้องเก็บทุ่มหนึ่งอะคะ
1: อายุเขาครบรอบพอดีอย่างเนี่ยเดี๋ยวพอคืนนี้เขาจะบานฉ่ำอย่างเงี้ยใช
0: ้
1: ไม่ได้แล้ว
0: คือแสดงว่าถ้าช่วงประมาณทุ่มหนึ่งเนี่ยระยะดอกมันเก็บได้กำลังดีอุ้ยแต่บานมากมันทำไมไม่ค่อยหอมแล้วล่ะ
1: มันเกสรมันเปิดไปแล้ว
0: ดอกแย้มๆแบบนี้ค่ะกลิ่นหอมกว่าดอกที่บานแบบเบิกฟ้าแบบนี้อีกอ่ะ
1: อันนี้จะเก็บคืนนี
0: ้นี่คืนนี้ก็จะแย้มแบบนี้ใช่ไหม
1: ใช่ใช่ใช่พอเย็นๆเนี่ยเขาจะใหญ่แบบนี้เก็บแบบนี้เลย
0: ดอกประมาณนี้นะคะคุณลุงบอกว่าถ้าทุ่มหนึ่งเนี่ยเขาก็จะเริ่มแบบนี้แล้ว
1: ใช่
0: ตัวเร็วเนาะเกี่ยวไหมคะว่าเราจะต้องเก็บช่วงหัวค่ำเนี่ยมันเป็นเรื่องของกลิ่นด้วยเป็นเรื่องของอะไรด้วย
1: ไม่เกี่ยว
0: อยู่ที่ดอกนี่แหละว่ามันจะบานช่วงนั้นแล้วก็เป็นขนาดที่ตลาดต้องการก็คือไซส์นี
1: ้ใช
0: ่อันนี้คือแบบว่าดอกบานเต็มหมดเลยนะคะเนี่ย
1: ถ้าบานลงเนี้ยนะ
0: จ้ะ
1: แล้วดอกละบาทละบาทนะคิดดูดิมันเท่าไหร
0: ่อันนี้ประมาณ6บาทแล้วอ่ะ
1: ใช่
0: จำปีที่นี่เนี่ยต้องบอกว่ามีการจดเป็น GI แล้วเนาะ
1: มันใหญ่ที่สุดในประเทศไทย 7-800 ไร่
0: 7-800 ไร่มีหลายอำเภอไหมคะหลายเขตไหมที่ปลูกร่วมกับเรา
1: แถมบางบอนภาษีเจริญ
0: กรุงเทพทั้งนั้นเลย
1: พัฒนา
0: ค่ะด้วยลักษณะของพื้นที่ที่เป็นดินเหนียวอุ้มน้ำได้ดีและอากาศร้อนตลอดทั้งปีทำให้ดอกจำปีที่นี่นั้นมีกลีบหนาหอมนานและทนต่อสภาพอากาศสามารถที่จะขนส่งไปขายที่ไกลๆได้สบายเลยล่ะค่ะแต่สิ่งที่ต้องระวังในการปลูกจำปีบนดินเหนียวก็คือไส้เดือนค่ะเพราะถ้าหากว่ามีไส้เดือนมากเกินไปจะเกิดเป็นโพรงในดินค่ะซึ่งก็จะก่อให้เกิดน้ำค้างและทำให้รากเน่าได้นั่นเองค่ะนี่ค่ะให้ดูว่าจำปีที่สวนของลุงพยุงคือต้นเขาเตี้ยมากนะคะเก็บง่ายแล้วก็ดอกอะค่ะเขาจะออกตามยอดแบบนี้นี่อันนี้พอเด็ดปุ๊บก็หลุดจากขั้วเลยค่ะจำปีหอมหอมคือจริงๆแล้วจำปีไม่ได้ว่ามีกลิ่นเฉพาะกลางวันหรือกลางคืนแต่ว่ามีทั้งวันไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: กลางคืนจะหอมแรงกว่าไหมคะ
1: พอกัน
0: พอนี่ก็คือหอมแล้วค่ะเนี่ยดอกบาน
1: ถ้าบานอย่างนี้ใช้ไม่ได้แล้ว
0: บานก็สวยนะคะแต่ว่ามันเอาไปแปรรูปไม่ได้แล้วแล้วก็ขายไม่ได้แล้วแต่มันก็สวยจะบอกว่าจำปีที่เราเก็บมาอันนี้แค่บางส่วนนะคะจริงๆเวลาเราเก็บจริงๆก็เก็บแบบเยอะเลยนะคุณลุงเน
1: า
0: ะซึ่งนอกจากจะขายเป็นดอกสดแล้วนะคะเขามีการแปรรูปเดี๋ยวโนจะพาคุณผู้ชมไปดูการทำน้ำหอมดอกจำปีนะว่าเขาแบบโอ้ต้องใช้ดอกจำปีมากน้อยขนาดไหนต้องหอมมากแน่ๆเนี่ยหอมเลย
2: ดอกจำปีที่จะนำมาทำน้ำหอมได้นั้นนะคะต้องเป็นจำปีที่ให้กลิ่นหอมนั่นก็คือระยะเดียวกับการที่เราเก็บดอกขายนั่นแหละค่ะเพียงแต่สามารถใช้ได้ทั้งดอกเล็กแล้วก็ดอกใหญ่ซึ่งหลังจากที่เก็บมาแล้วนะคะก็ต้องคัดใบทิ้งหรือว่าคัดดอกเสียทิ้งไปค่ะก่อนที่จะนำดอกจำปีไปนึ่งในหม้อแรงดันให้น้ำมันในดอกจำปีนั้นระเหยออกมาเข้าสู่ถังหล่อเย็นค่ะแล้วก็จะกลั่นออกมากลายเป็นหัวน้ำหอมดอกจำปีที่เข้มข้นค่ะขั้นตอนการแปรรูปนี้นะคะเป็นไอเดียการแก้ปัญหาจากราคาดอกจำปีที่ตกต่ำในช่วงหน้าแล้งดอกจำปี 3-4 หมื่นดอกนั้นเมื่อสกัดออกมาแล้วจะได้หัวน้ำหอมประมาณ 20 ซีซีเท่านั้นค่ะซึ่งหัวน้ำหอมแบบนี้นะคะสามารถที่จะนำไปต่อยอดเป็นส่วนผสมของผลิตภัณฑ์ในอีกหลายอย่างทั้งสบู่แชมพูและน้ำหอมค่ะ
0: ตรงนี้นะคะเป็นผลิตภัณฑ์แปรรูปจากดอกจำปีขวดนี้พ่อบอกว่าเป็นหัวน้ำหอมสกัดเดี๋ยวจะดมห้ามแตกแล้วต้องกอดไว้เลยนะมันหอมคนละแบบกับดอกสดค่ะแต่ดมแล้วก็ยังรู้ว่าเป็นจำปี
1: ใช่เพราะว่านี่คือหัวใจ
0: อ
1: ัน
0: นี้มันเข้มข้นไง
1: ใช่อันนี้คือหัวใจเลยไอ้อย่างดอกสดอย่างนั้นอ่
0: ะ
1: คือเป็นแบบธรรมชาติอันนี้เรารวมมาเป็นล้านดอกเราได้แค่นี
0: ้มีแบบที่อันนี้พร้อมใช้อันนี้เป็นน้ำหอมดอกจำปีนะคะอันนี้คือชัดเลยว่าเป็นกลิ่นจำปีค่ะโ
1: อ้กลิ่นเขาจะหอม
0: ชัดเลย
1: หอมเย็นๆ
0: จะมีบางคนนะที่หนูว่าเขาชอบกลิ่นดอกไม้ไทยเนาะใครอยากลองนะคะน้ำหอมดอกจำปีนี่คือตอนฉีดมันเหมือนจะฉุนนะคะแต่พอมันโดนอยู่บนตัวเราอะหนูว่ากลิ่นเขาเบาขึ้นอีกนิดนึงแล้วก
1: ็
0: แล้วมันมีความหอมแบบมันมีความหอมสบายขึ้น
2: ผู้ชมที่ดูแล้วนะคะอยากจะลองผลิตภัณฑ์ต่างๆที่มีการแปรรูปจากดอกจำปีนะคะก็สามารถที่จะติดต

0: ็สอบถามรายละเอียดได้นะคะกับทางสวนจำปีของคุณลุงพยุงนะคะอยู่ที่เขตหนองแขมกรุงเทพนี่เองนะคะมาเที่ยวมาชมสวนก็ได้นะคะรวมถึงคุณผู้ชมที่กำลังชมอยู่นะคะเรามีผลไม้โบราณหรือว่าเรามีการปลูกผลไม้ดอกไม้อะไรที่น่าสนใจอยากให้เรื่องเดชอัตโลของเราเนี่ยไปเที่ยวที่สวนนะคะก็สามารถที่จะแนะนำเข้ามาได้ผ่านทาง Facebook ของเรื่องเดชอัตโลเช่นกันค่ะวันนี้เรื่องเดชอัตโลของเราหมดเวลาลงแล้วนะคะพบกันใหม่ทุกวันจันทร์นะคะเวลา 18:20 นทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34ค่ะวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ขอบคุณมากค่ะ
2: สว
0: ั
2: สดีครับ
0: ตะลิ่งสุดที่ไหน
2: ใช่ใช่
0: เ
2: ยอะไม่ต้องสาธิต
0: นะเกือบแล้วเกือบแล้วเกือบลงไปล้างจะปีแล้วนะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ชพฤกษ์คลาสรูมจากสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้เรียนรู้การรักษาความอุดมสมบูรณ์ของดินเพื่อให้เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืชกันไปแล้วนะคะในสัปดาห์นี้นะคะเรามาเรียนรู้กันว่าสิ่งจำเป็นต่อการดำรงชีวิตและปัจจัยการเจริญเติบโตของสัตว์มีอะไรกันบ้างไปติดตามกันเลยค่ะสัตว์เป็นสิ่งมีชีวิตจึงต้องอาศัยปัจจัยต่างๆเพื่อการดำรงชีวิตและการเจริญเติบโตได้แก่อาหารน้ำอากาศและที่อยู่อาศัยปัจจัยที่1อาหารสัตว์ต้องการอาหารเพื่อสร้างพลังงานและเพื่อการเจริญเติบโตถ้าสัตว์ขาดอาหารเป็นเวลานานๆก็จะทำให้สัตว์ตายได้เราสามารถจำแนกสัตว์ตามลักษณะอาหารที่กินได้เป็นเพศคือสัตว์กินพืชเช่นแพะกินหญ้าหมูกินรำข้าวหรือนกบางชนิดกินผลไม้และน้ำหวานจากเกสรดอกไม้สัตว์กินเนื้อเช่นตุ๊กแกและกบกินแมลงชนิดต่างๆนกบางชนิดเป็นนกนักล่าเช่นนกอินทรีจะกินสัตว์ที่มีขนาดเล็กเป็นอาหารสัตว์กินพืชและเนื้อเช่นไก่กินหนอนและข้าวเปลือกเป็นอาหารปัจจัยที่2น้ำสัตว์ต้องการน้ำในการดำรงชีวิตเพราะน้ำเป็นส่วนประกอบสำคัญในร่างกายเป็นส่วนประกอบของเลือดทำหน้าที่ลำเลียงออกซิเจนและสารอาหารในร่างกายถ้าขาดน้ำก็จะทำให้สิ่งมีชีวิตตายได้นอกจากนั้นสัตว์บางชนิดยังอาศัยอยู่ในน้ำและใช้น้ำเป็นแหล่งอาหารปัจจัยที่3อากาศร่างกายของสัตว์ทุกชนิดต้องการออกซิเจนในอากาศเพื่อการหายใจและปัจจัยที่4ที่อยู่อาศัยสัตว์แต่ละชนิดต้องการนอนหลับพักผ่อนเพื่อซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอของร่างกายและการเจริญเติบโตนอกจากนี้แล้วสภาพแวดล้อมก็เป็นสิ่งสำคัญในการดำรงชีวิตของสัตว์เช่นความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติสายน้ำอุณหภูมิแสงแดดซึ่งสัตว์แต่ละชนิดก็จะปรับตัวและแสดงออกในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันเรียกว่าการตอบสนองต่อสิ่งเร้าของสัตว์การตอบสนองต่อแสงสัตว์สามารถตอบสนองได้อย่างรวดเร็วเมื่อได้รับแสงเช่นการที่นกบินออกจากรังในตอนเช้าหรือไก่ขันในตอนเช้าการตอบสนองต่ออุณหภูมิเช่นสุนัขจะระบายความร้อนโดยการหอบเพื่อให้น้ำระเหยออกจากปากควายชอบนอนในหนองน้ำหรือในโคลนเพื่อป้องกันแสงแดดเผาผิวหนังของมันการตอบสนองต่อการสัมผัสเช่นกิ้งกือจะขดหัวเข้าด้านในเมื่อถูกสัมผัสหอยชนิดต่างๆจะหุบฝาหรือหด

0: ปลือกอึ่งอ่างเมื่อได้รับการสัมผัสจะเกิดการพองตัวนั่นเองค่ะ
1: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ survive s u r v i v e survive แปลว่าการดำรงชีวิต stimulus s t i m uUS stimulus แปลว่าสิ่งเร้า response R E S P O N S E response แปลว่าการตอบสนองเด็กๆเรียนรู้กันไปแล้วนะคะว่าสิ่งจำเป็นต่อการดำรงชีวิตและการเจริญเติบโตของสัตว์เพื่อความอยู่รอดก็คืออาหารน้ำอากาศและที่อยู่อาศัยซึ่งสัตว์มีการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าการตอบสนองต่อสิ่งเร้าของสัตว์ในตอนหน้าเราจะได้เรียนรู้กันต่อว่าสัตว์มีลักษณะแตกต่างกันเราจะสามารถจำแนกในรูปแบบไหนและสัตว์มีประโยชน์ต่อมนุษย์อะไรบ้างรอติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอันไม่ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: อมแพ้ศาสนายังไงเจ้าก็เอาชนะอาสวะไม่ได้หรอก
1: ขู่ยังไงข้าก็ไม่ยอมแพ้ง่ายๆหรอก
2: ขนาดนี้แล้วยังไม่ยอมรับความจริงอีกอาสวะ จัดการให้เจ้าสองคนนี้รู้หน่อยสิว่าอาสวะและอนุสัยแท้จริงแล้วมีกำลังร้ายกาจแค่ไหน
0: พวกเจ้าคงลืมไปแล้วสินะว่าตัวเองยังมีเงาของอาสวะและอนุสัยตามติดอยู่รู้ไว้ซะด้วยว่ากิเลสที่นอนจมหมักหมมอยู่ในจิตของเจ้ามันมีอยู่ยังไงก็ยังคงอยู่อย่างนั้นไม่มีทางหายไปได้
1: เจ้าหมายความว่ายังไง
0: อธิบายง่ายๆอาสวะอนุสัยก็คือตะกอนที่อยู่ในจิตเปรียบเหมือนตะกอนนอนก้นตุ่มทำให้กวนน้ำในตุ่มให้ตะกอนฟุ้งขึ้นมาน้ำก็ยังดูใสสะอาดดูเหมือนบริสุทธิ์แต่จริงๆไม่ใช่อย่างนั้นเพราะยังมีตะกอนนอนจมอยู่ก้นตุ่มจิตของพวกเจ้าก็เช่นกันแม้ในขณะที่จิตรู้สึกว่าบริสุทธิ์ผ่องใสราวกับไม่มีกิเลสไม่รู้สึกรักใครในอะไรต้องการในอะไรหรือบางทีก็ฝึกปฏิบัติอบรมใจจนได้ศีลได้สมาธิได้ปัญญาแต่ว่าความจริงแล้วก็ยังละอาสวะไม่ได้แค่กดทับอาสวะเอาไว้ไม่ให้ฟุ้งขึ้นมาเท่านั้นเอง
1: เจ้าต้องการจะบอกว่าอาสวะไม่มีทางหมดไปจากใจของข้าได้ตราบใดที่ตะกอนนอนก้นในจิตของข้ายังไม่ถูกเททิ้งออกไปจนหมดวันหนึ่งพอจิตถูกกวนให้ขุ่นเหมือนน้ำในตุ่มอาสวะก็จะฟุ้งปรากฏขึ้นมาให้เห็นอย่างนั้นใช่ไหม
0: ถูกต้องแล้วตะกอนนั่นก็เหมือนเงาที่ตามติดตัวเจ้ายังไงล่ะ
1: แล้วแบบนี้เราจะกำจัดอาสวะได้ยังไงกันล่ะเจ้าปัน
3: ก่อนจะกำจัดอาสวะข้าว่าเราต้องทำความเข้าใจก่อนว่าทั้งอาสวะและอนุสัยมีที่มาที่ไปยังไงเราจะได้จัดการได้ถูก
1: นั่นสินะข้าอยากรู้เรื่องอาสวะและอนุสัยให้ลึกกว่านี้ท่านอธิบายให้ข้าฟังได้ไหม
0: เรื่องแค่นี้สบายอยู่แล้ว อาสวะแบ่งออกเป็น3คือ 1. กามาสวะอาสวะคือกามกามแปลว่าใครก็คือความยินดีพอใจทางตาหูจมูกลิ้นกาย 2. ภวาสวะอาสวะคือภพแปลว่าความเป็นนั่นความเป็นนี่ 3. อวิชชาสวะอาสวะคืออวิชชาคือไม่รู้ในความจริง
3: ข้าจำได้แล้วข้าจำได้แล้วอนุสัยก็มีความหมายสอดคล้องกับอาสวะนั่นแหละอนุสัยแบ่งออกเป็น3คือ 1. ราคานุสัยอนุสัยคือราคะราคะแปลว่าติดคือติดใจ 2. ปฏิคานุสัยอนุสัยคือปฏิฆะแปลว่าการกระทบกระทั่ง 3. อวิชชานุสัยอนุสัยคืออวิชชาคือไม่รู้ในความจริง
0: เจ้าเด็กนี่ทำไมถึงรู้มากขนาดนี้เนี่ยน้อย
1: อาสวะอนุสัยความหมายดูคล้ายกันจริงๆด้วยแต่ข้าก็ยังไม่ค่อยเข้าใจอยู่ดี
3: เอาอย่างนี้ข้าจะอธิบายจับคู่อาสวะกับอนุสัยทีละข้อเลยแล้วกันเจ้าจะได้เห็นว่ามันสอดคล้องกันยังไง
1: ดีเลยเจ้าปัน
3: ข้อที่1ในส่วนอาสวะก็ได้แก่กามาสวะอาสวะคือกามในส่วนอนุสัยก็ได้แก่ราคานุสัยอนุสัยคือราคะอย่างที่บอกไปว่ากามแปลว่าใคร่ราคะแปลว่าติดคือติดใจกามกับราคะถึงชื่อจะต่างกันแต่มีความหมายเดียวกันเป็นกิเลสกองยินดีพอใจด้วยกันนี่แหละความเหมือนกันของอาสวะอนุสัยในข้อนี
1: ้โอ้เป็นกิเลสแบบเดียวกันนี่เอง
3: ต่อมาข้อที่2ในส่วนอาสวะได้แก่ภวาสวะอาสวะคือภพแปลว่าความเป็นนั่นความเป็นนี่พอเรามีความเห็นว่าเรามีเราเป็นภพก็เกิดขึ้นทันทีเมื่อมีตัวเราก็ต้องมีของเราตามมาเราเลยต้องเป็นนั่นเป็นนี่ต่อไปอีกเรื่อย
1: ๆนึกออกแล้วเหมือนในด่านภพที่เจ้าเป็นนั่นเป็นนี่หลายภพเลย
3: ข้อที่2 ในส่วนอนุสัยได้แก่ปฏิฆานุสัยอนุสัยคือปฏิฆะที่แปลว่าการกระทบกระทั่งเจ้าอาจจะงงว่าการกระทบกระทั่งมันเกี่ยวอะไรกับความเป็นนั่นเป็นนี่ที่พูดออกไปเมื่อกี้ใช่ไหมล่ะ
1: ข้ากำลังสงสัยอยู่เลย
3: ความเกี่ยวข้องกันก็คือก่อนจะมีการกระทบต้องมีความเป็นเราขึ้นมาก่อนถ้าไม่มีตัวเราซึ่งเป็นที่กระทบกระทั่งปฏิฆะคือความกระทบกระทั่งก็มีขึ้นไม่ได
1: ้ข้าก็ยังนึกภาพไม่ออกอยู่ดีช่วยอธิบายให้ชัดกว่านี้ได้ไหม
3: ได้เซสมมุติว่ามีคนมาชมว่าเราดีเราเก่งแล้วเราออกรับคำชมนั้นความเป็นตัวเราที่ออกรับนั่นละคือภพเพราะมีความเป็นเราเกิดขึ้นคำชมนั้นจึงกระทบมาที่ตัวเราได้การกระทบนั่นแหละคือปฏิฆะ
1: โอ้
3: ในทางตรงกันข้ามถ้ามีคนมานินทาว่าร้ายเราแล้วเราไปออกรับคำนินทานั้นก็จะเกิดการกระทบกระทั่งในทางร้ายทำให้ขัดใจไม่พอใจฉะนั้นถ้าไม่มีภพคือความเป็นเราออกรับการกระทบทั้งดีหรือร้ายก็จะไม่เกิดขึ้นข้าพูดถูกไหมอาสวะ
0: น้อยรู้มากอะไรขนาดนี้เนี่ย
1: โอ้โหเจ้าปันนี่ฉลาดชะมัดอธิบายต่อเลยอธิบายต่อเลยข้าอยากฟัง
3: ข้อที่3ได้แก่อวิชชาสวะอาสวะคืออวิชชาและอวิชชานุสัยอนุสัยคืออวิชชาเป็นอันเดียวกันนั่นแหละคือไม่รู้ในความจริงความรู้ที่มีคือความรู้ผิดความรู้หลงคือมีอวิชชาแต่ตัวเองกลับไม่รู้ว่ามี
2: เห็นไหมล่ะที่ข้าบอกว่าคิดว่ารู้แต่ไม่รู้ถึงจะรู้ก็รู้ไม่จริงมันเป็นแบบนี้ยังไงล่ะ
1: อวิชชาอาสวะอนุสัยมีความเกี่ยวข้องกันหมดจริงๆด้วยแถมยังเป็นกิเลสที่ละเอียดจนข้าดูไม่ออกเลยจริงๆแบบนี้จะเอาชนะเพื่อออกไปจากที่นี่ได้ยังไงกัน
0: หนียังไงก็ไม่พ้นข้าจะตามเป็นเงาตามติดเจ้าไปทุกหนแห่งเป็นตะกอนนอนก้นในจิตของเจ้าไปตลอดกาล
1: ไปให้พ้นช่วยด้วยเหนื่อยเหนื่อยไม่ไหวแล้ว
3: หนียังไงเงานี่ก็ไม่หายไปหรอกเราต้องรู้วิธีป้องกันไม่ใช่ให้อาสวะไหลเข้ามาในใจได้อีกไม่ใช่เอาแต่วิ่งหนีแบบนี
1: ้แล้วจะรู้วิธีป้องกันหรือไงเจ้าปัน
3: รู้สิท่านอาจารย์เคยสอนไว้ข้าเพิ่งนึกขึ้นได้เมื่อกี
1: ้เอ๊ท่านอาจารย์สอนว่ายังไงหรอ
3: เราต้องมีอินทรีย์สังวรความสำรวมอินทรีย์คือตาหูจมูกลิ้นกายและใจยังไงล่ะ
1: เอ๋ความสำรวมอินทรีย์ข้านึกออกแล้วคุณครูพินฟ้าก็เคยสอนเอาไว้นี
3: ่ใช่แล้วสิล่ะอินทรีย์สังวรเป็นเหตุละอาสวะข้อหนึ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสสอนเอาไว้เลย
1: หมายความว่าถ้าเราระวังไม่ไปยึดถือสิ่งที่มากระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่ไปยินดียินร้ายกับมันอาสวะก็จะไหลเข้ามาตกตะกอนในจิตของเราไม่ได้ใช่ไหมเจ้าปัน
3: ใช่แล้วสิลาที่อาสวะเข้ามาตกตะกอนในใจเราได้เพราะเราไม่เคยระวังเวลาไปรับรู้สิ่งต่างๆเมื่อเห็นอะไรทางตาได้ยินอะไรทางหูคิดถึงเรื่องอะไรทางใจก็ไปยึดถือว่างามบ้างไม่งามบ้างน่าชอบใจบ้างไม่น่าชอบใจบ้างแล้วก็เกิดความยินดียินร้ายขึ้นความโลภความโกรธความหลงเลยไหลเข้าสู่จิตไปเรื่อยๆโดยที่เราไม่รู้ตัวนานเข้าก็กลายเป็นหมักหมมดองจิตเป็นอาสวะอนุสัยขึ้นมาไงล่ะ
1: อ๋อข้าเข้าใจแล้วเจ้าปันแต่ข้ายังไม่มีอินทรีย์สังวรแก่กล้าพอจะป้องกันความโลภความโกรธความหลงได้เนี่ยสิ
3: อย่าว่าแต่เจ้าเลยข้าก็ยังมีไม่มากพอเหมือนกัน
0: ไม่มีอินทรีย์สังวรป้องกันก็เตรียมรับอาสวะเข้าสู่ใจไปอีกเยอะๆเลยก็แล้วกันสมุนข้าจัดการ
4: อะไรเนี่ย
5: แย่แล้วอะ
0: าสวะส่งสมุนมาขัดขวางพวกศิลาไม่ให้ออกไปจากด่านได้ง่ายๆศิลาและเจ้าปันจะรอดพ้นจากอาสวะไปได้อย่างไรโปรดติดตามในตอนต่อไป

แนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วย
1: ตะครับปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: พบกับพี่ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมกันอีกแล้วนะคะน้องๆทุกคนคงทราบกันดีนะคะว่าสิ่งมีชีวิตต้องการพลังงานจากอาหารเพื่อการดำรงชีวิตและพืชก็เช่นเดียวกันค่ะแต่พืชนั้นสามารถสร้างอาหารด้วยตนเองได้นะคะวันนี้พี่ฝนจะพาน้องๆไปดูค่ะว่าสิ่งที่จำเป็นในการสร้างอาหารของพืชนั้นมีอะไรบ้างแล้วการสร้างอาหารของพืชมีผลต่อสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศของเราอย่างไรถ้าพร้อมแล้วไปชมพร้อมกันเลยค่ะ
1: พืชเป็นสิ่งมีชีวิตที่สามารถสร้างอาหารเองได้และเป็นแหล่งอาหารที่สำคัญของสิ่งมีชีวิตอื่นที่ไม่สามารถสร้างอาหารเองได้กระบวนการสร้างอาหารของพืชเรียกว่ากระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงปัจจัยสำคัญในการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชได้แก่แสงซึ่งส่วนใหญ่เป็นแสงจากดวงอาทิตย์คลอโรฟิลล์เป็นสารสีเขียวอยู่ในคลอโรพลาสต์ของเซลล์พืชแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เป็นองค์ประกอบของอากาศน้ำรากพืชดูดน้ำขึ้นมาจากดินแสงเป็นปัจจัยที่สำคัญมากในการสร้างอาหารของพืชจึงเรียกกระบวนการสร้างอาหารของพืชว่าการสังเคราะห์ด้วยแสงซึ่งกระบวนการเดียวที่นำพลังงานแสงมาเปลี่ยนเป็นวัตถุดิบคือแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์และน้ำให้เป็นพลังงานเคมีในรูปแบบของสารประกอบอินทรีย์หรือสารประกอบที่มีคาร์บอนเป็นองค์ประกอบคลอโรฟิลล์เป็นสารสีเขียวมีหน้าที่สำคัญในการดูดซับพลังงานแสงมาใช้ในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงดังนั้นส่วนที่มีสีเขียวของพืชเช่นใบกลีบเลี้ยงลำต้นผลหรือแม้แต่รากอากาศของกล้วยไม้ที่มีสีเขียวก็สามารถเกิดการสังเคราะห์ด้วยแสงได้ผลผลิตที่ได้จากการสังเคราะห์ด้วยแสงคือน้ำตาลและแก๊สออกซิเจนซึ่งพืชจะนำไปใช้ในกระบวนการหายใจเพื่อสร้างพลังงานให้กับพืชน้ำตาลสามารถเปลี่ยนเป็นสารอื่นๆได้หลายชนิดเช่นแป้งเซลลูโลสไขมันโปรตีนเป็นต้นซึ่งจำเป็นต่อการเจริญเติบโตและการดำรงชีวิตของพืชน้ำตาลและแก๊สออกซิเจนนอกจากจะมีประโยชน์ต่อพืชแล้วยังมีประโยชน์ต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมอีกด้วยเพราะใช้เป็นอาหารของสิ่งมีชีวิตรวมทั้งมนุษย์ใช้ประโยชน์จากพืชเช่นใช้ทำกระดาษสร้างที่อยู่อาศัยใช้เป็นยารักษาโรคส่วนแก๊สออกซิเจนมีความสำคัญในกระบวนการหายใจของสิ่งมีชีวิตทุกชนิดนั่นเองค่ะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ photosynthesis p h o t o s y n t h e s i sphotosynthesis แปลว่าการสังเคราะห์ด้วยแสง chlorophyll c h o l r o p h y l l chlorophyll แปลว่าสารคลอโรฟิลล์ sugar s u g a r sugar แปลว่าน้ำตาลกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงเป็นกระบวนการที่สำคัญสำหรับพืชในการดำรงชีวิตเป็นกระบวนการเดียวที่เปลี่ยนพลังงานให้กลายเป็นอาหารอีกทั้งยังช่วยลดคาร์บอนไดออกไซด์และรักษาสมดุลออกซิเจนในอากาศเพื่อให้สิ่งมีชีวิตดำรงอยู่ได้นั่นเองค่ะและในตอนหน้าพี่ฝนจะพาไปเรียนรู้เรื่องอะไรอีกอย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ันนี้ค่ะพี่ฝนจะพาไปรู้จักไม้ดอกไม้ประดับค่ะน้องๆแยกออกไหมคะว่าอันไหนเรียกว่าไม้ดอกและอันไหนเรียกว่าไม้ประดับและเขามีวิธีแยกหรือสังเกตกันอย่างไรถ้าพร้อมแล้วไปติดตามชมกันเลยค่ะ
1: ในอดีตการปลูกพันธุ์ไม้เพื่อความสวยงามและตกแต่งบ้านเรือนมักเน้นปลูกพันธุ์ไม้ที่ให้ดอกสวยและให้ความหมายที่ดีแต่ปัจจุบันการปลูกพันธุ์ไม้เพื่อประดับสถานที่เริ่มนิยมปลูกไม้ชนิดอื่นๆที่มีลักษณะโดดเด่นในส่วนของใบลำต้นความเชื่อในสิริมงคลความหายากและการมีเอกลักษณ์ของสายพันธุ์จึงมักเรียกพันธุ์ไม้เหล่านี้ว่าไม้ดอกไม้ประดับไม้ดอกไม้ประดับแบ่งออกเป็น2ประเภทด้วยกันค่ะ 1. ไม้ดอกหมายถึงพันธุ์ไม้ที่ปลูกเพื่อประโยชน์ในด้านความสวยงามโดยมีลักษณะของดอกที่โดดเด่นสวยงามและมีเอกลักษณ์แบ่งเป็นไม้ตัดดอกหมายถึงไม้ที่เจริญเติบโตแล้วให้ดอกเพื่อการตัดดอกมาใช้ประโยชน์เช่นกุหลาบกล้วยไม้เป็นต้นไม้ดอกกระถางหมายถึงไม้ที่เจริญเติบโตแล้วให้ดอกสวยงามเพื่อใช้ชมความงามของดอกที่ติดอยู่กับต้นนำไปใช้ประโยชน์ในการประดับทั้งต้นทั้งดอกพร้อมทั้งกระถางเช่นพิทูเนียบีโกเนียกล็อกซิเนียเป็นต้นค่ะ 2. ไม้ประดับหมายถึงพันธุ์ไม้ที่ปลูกเพื่อประโยชน์ในการประดับสถานที่ต่างๆด้วยความสวยงามความเป็นสิริมงคลโดยมีลักษณะเด่นทั้งใบดอกลำต้นหรืออย่างใดอย่างหนึ่งแบ่งเป็นไม้ใบประดับหมายถึงไม้พันธุ์ที่ปลูกเพื่อประโยชน์ในด้านความสวยงามหรือความเป็นสิริมงคลโดยมีลักษณะของใบที่โดดเด่นสวยงามและมีเอกลักษณ์เช่นพลูด่างฟิโลเดนรอนเฟิร์นเป็นต้นไม้ต้นประดับหมายถึงพันธุ์ไม้ที่ปลูกเพื่อประโยชน์ในด้านความสวยงามหรือความเป็นสิริมงคลโดยมีลักษณะของลำต้นที่โดดเด่นสวยงามและมีเอกลักษณ์เช่นหมากแดงโปร่งปาล์มคราวฤาษีเป็นต้น
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ flowering plant F L O W E R I N G P L A N T flowering plant แปลว่าไม้ดอก ornamental plant O R N A M E N T A L P L A N T ornamental plant แปลว่าไม้ประดับ foliage plant F O L I A G E P L A N T foliage plant แปลว่าไม้ใบปลูกไม้ดอกไม้ประดับนอกจากจะช่วยตกแต่งสถานที่ให้สวยงามแล้วน้องๆยังได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์หรือนำผลผลิตไปขายและยังไปใช้ในงานประดิษฐ์ได้อีกด้วยนะคะและในตอนหน้าพี่ฝนจะพาไปเรียนรู้ขั้นตอนในการปลูกไม้ดอกไม้ประดับค่ะสำหรับวันนี้พี่ฝนลาไปก่อนพบกันใหม่สวัสดีค่ะ

0: ี่คือพิธีอะไรหรอครับปู
1: ่นี่ก็คือพระราชพิธีบรมราชาภิเษกหรือพิธีขึ้นครองราชตามโบราณราชประเพณีของพระมหากษัตริย์ยังไงล่ะในวันนั้นท่านพระราชทานพระปฐมบรมราชองค์การว่าเราจะสืบสานรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอนาราษฎรตลอดไปเป็นพระปฐมบรมราชองค์การที่มีความหมายจริงๆที่พระองค์จะสืบสานรักษาและต่อยอดแนวคิดของในหลวงรัชกาลที่9ซึ่งก็คือการรักษาและต่อยอดในสิ่งที่พระราชบิดาทรงทำไว้เพื่อสร้างความสุขให้กับคนไทยนั่นเอง
2: ไปดูกันไหมในหลวงท่านทรงงานยังไงบ้าง
3: อ่างเก็บน้ำในรุ่มดินทรจินดาพุทธศักราช2561
4: เอ้าเจ้าเหมียวอยากกินกระท้อนเลย
0: ลุงครับที่นี่ที่ไหนหรอครับ
4: ที่นี่ก็โครงการห้วยสมงหรืออ่างเก็บน้ำในรุ่มดินทรจินดาไงไม่รู้จักเหรอไอ้หนูนี่เป็นโครงการชลประทานอันเนื่องมาจากพระราชดำริโครงการสุดท้ายของในหลวงรัชกาลที่9เลยนะในสมัยของท่านจะสร้างไม่เสร็จแต่ในหลวงรัชกาลที่10ทรงให้แก้ปัญหาที่ติดขัดและให้สร้างต่อจนเสร็จสมบูรณ์อย่างที่เห็นนี่แหละ
0: แล้วถ้าสร้างไม่เสร็จจะเป็นยังไงหรอครับ
4: โอ้ยถ้าไม่ได้โครงการนี่นะหน้าฝนน้ำก็ท่วมหน้าแล้งน้ำก็ขาดแม่น้ำนั้นทะเลก็หนุนพืชไร่พืชสวนเสียหายปลูกอะไรไม่ได้หรอกกระท้อนอร่อยอร่อยแบบนี้ไม่มีทางได้กินหรอกนะ
5: โอ้ยไม่ได้ของแกที่ไหนอะที่ในหลวงสร้างบ้านฉันก็มี
4: เอ้าตาเสิร์ตไปไงมาไงวันเนี่ยโหนี่ไม่เจอกันกี่ปีนี่มาเที่ยวอ่ะ
5: เปล่าไม่ได้มาเที่ยวหรอกเอาทุเรียนเมืองจันทน์บ้านฉันมาส่งที่ตลาดปลาจีนเนี่ยแล้วก็ได้ยินคนโม้ให้เด็กฟังใหญ่เลย
4: เฮ้ยโม้อะไรที่ไหน
5: นี่ไอ้หนูจันทบุรีบ้านลุงก็มีนะชื่อโครงการฝายบ้านเขาแดงเป็นโครงการที่ในหลวงท่านสานต่อจากพระบิดาท่านเหมือนกันและทุเรียนในรถเนี่ยก็ได้น้ำจากโครงการของท่านนั่นแหละส่วนจะอร่อยขนาดไหนก็คิดดูสิวะคนที่นี่สั่งให้ลุงมาส่งแทบทุกวันสงสัยจะอร่อยกว่ากระท้อนปลาจีนสลัมมัง
4: อ้าวเฮ้ยพูดจาแบบเนี้ยจะวัดกันใช่ไหมฮะ
5: โอ้ยกลัวตายมาก็มาดิวะ
4: เฮ้ยตกเลยใครจะคมกว่ากัน
2: เดี๋ยวค่ะใจเย็นกันก่อนนะค่ะใจเย็นกันก่อน
5: ไม่ยุ่งไม่เย็นเลยใหญ่
4: เฮ้ยเย้เอ้าไอ้หนูเอาไปชิม
5: เอาของลุงด้วย
0: โหอร่อยครับ
2: อร่อยทั้งทุเรียนทั้งกระท้อเลยค่ะ
4: โอ้ยดีแล้วอะไรอร่อยกว่า
0: ก็อร่อยทั้งคู่เลยนะครับ
5: ทั้งคู่ไม่ได้ต้องบอกว่าอะไรอร่อยกว่า
4: ถ้าคนตัดสินไม่ได้งั้นแมวละกันมาม
5: ากินเลยมามากินเข้าไป
2: เดี๋ยวค่ะ
5: กิน
4: โอ้โหเดี๋ยวไหนแล้วว
2: ิ่งสิแม่วิ่ง
5: เดี๋ยวอย่าหนี
4: เดี๋ยวก่อน
1: ซึ่งการสืบสานรักษาและต่อยอดนี้พระองค์ก็ได้ทรงทำมาตั้งแต่ก่อนขึ้นครองราชแล้วล่ะนะทรงปฏิบัติภารกิจเพื่อเป็นมิ่งขวัญและกำลังใจแก่เกษตรกรทรงทำปุ๋ยหมักธรรมชาติเป็นปฐมฤกษ์ทรงเป็นประธานการทำนาสาธิตทรงพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการผลิตของโรงงานศูนย์รวมนมศูนย์จิตลัดดาและยังทรงมอบหมายงานให้องคมนตรีไปสานต่อโครงการพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9จนเดินหน้าไปถึง88โครงการและโปรดจัดตั้งโครงการของพระองค์เองถึง86โครงการด้วยนะ
0: การสืบสานรักษาและต่อยอดของในหลวงรัชกาลที่10ในสิ่งที่พระราชบิดาทรงทำไว้ได้สร้างความร่มเย็นเป็นสุขให้คนไทยทั่วทั้งแผ่นดิน

0: รุ่นน้องผมนะครับเขามีหลานที่เรียนดีแต่ที่บ้านไม่มีเงินให้เรียนต่
1: อสมัยนี้มีทุนการศึกษาให้เด็กๆ เยอะแยะอย่างทุนมทสของในหลวง
2: ฉันอยากรู้ว่าในหลวงให้ความสำคัญกับการศึกษายังไงพี่เพิ่งรับปริญญามาเหรอคะ
3: ใช่
2: แปลว่าพี่จะกลับมาทำงานที่บ้านเกิดของพี่เหรอคะ
3: ใช่พี่จะกลับมาทำงานที่นี
4: ่ให้ลูกหมาเรียนจบแล้ววอย

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: พิบัติทางธรรมชาติตอนสามัคคีคือพลังสู้ภัยน้ำท่วมขัง
1: ช่วงนี้มาอัปเดตสถานการณ์น้ำล้นตลิ่งที่ได้สร้างความเสียหายให้กับชาวบ้านที่อาศัยอยู่ตามแนวริมแม่น้ำเจ้าพระยาโดยเฉพาะที่เกาะเกร็ดหลังจากที่ปริมาณน้ำเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆมาเป็นเวลา4วันแล้วซึ่งปริมาณน้ำจำนวนมากเกิดจากฝนตกหนักต่อเนื่องบริเวณพื้นที่ต้นน้ำแล้วไหลลงสู่แม่น้ำปริมาณมากจนล้นตลิ่งแม่น้ำบวกกับช่วงเวลานั้นเป็นช่วงที่น้ำทะเลหนุนสูงจึงทำให้เกิดน้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนที่เกาะเกร็ดจนได้รับความเสียหายและเจ้าหน้าที่ก็ได้เข้าให้การช่วยเหลือตั้งแต่วันแรกแล้วขณะนี้เหลือเพียงน้ำท่วมขังเท่านั้นBLTV นายเห็นพี่อ้นกับพี่บัสในข่าวไหม
0: เห็นสิเก่งมากเลยเนอะ
1: ฉันอยากไปช่วยพี่อ้นพี่บัสจัง
0: ไปไหมล่ะฉันพาไป
1: ไปสิ
0: งั้นไปกันเลยพลังแสงทะลุมิติ
2: เอ้ามาได้ไงเนี่ยทั้งสองคน
0: พวกเรายังมาช่วยพี่อ้นพี่บัสแล้วก็พี่ๆทีมงานที่เกาะเกร็ดนะครับ
1: มีอะไรให้พวกเราพอช่วยได้บอกได้เลยนะครับ
2: งั้นปกป้อง DLTV ใส่ชุดเอี๊ยมกันน้ำให้เรียบร้อยนะจะได้เดินลุยน้ำท่วมขังได้สะดวกขึ้นเวลาที่เราเดินลุยน้ำแบบนี้การใส่ชุดเอี๊ยมกันน้ำก็จะช่วยป้องกันได้หลายเรื่องเลย
0: ปกป้องนายเห็นทางมะพร้าวนั่นไหม
1: เห็นแล้วไม่ต้องห่วงเรื่องแค่นี้ฉันจัดการได้ฮึบฮึบเอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
2: ปกป้องเป็นอะไรไหม
0: ตะขาบไปโน่นแล้วนายปลอดภัยแล้วปกป้อง
2: นี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเน
1: ้อดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
0: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
2: โอเคไหมปกป้องเราจะได้ไปสำรวจทางนู้นกันต่อ
1: โอเคครับนี่ก็ผ่านมาอาทิตย์นึงแล้วสถานการณ์น้ำล้นตลิ่งก็เริ่มดีขึ้นที่ยังเหลืออยู่ก็คือน้ำท่วมขังใช่ไหมครับ
2: ใช่แล้วล่ะตอนนี้เจ้าหน้าที่เขาก็ใช้เชือกจัดทำขอบเขตเพื่อจะได้รู้ว่าบริเวณไหนเป็นเขตอันตรายเป็นแหล่งน้ำบ่อน้ำท่อน้ำหรือว่าห้ามผ่านเพื่อป้องกันอุบัติเหตุกันคนพลัดตกลงไปและถ้าสังเกตดีๆนะจะมีป้ายข้อความหรือป้ายสัญลักษณ์ในการสื่อสารเพื่อความปลอดภัยด้วยนะ
0: สถานการณ์ดีขึ้นแต่ก็ยังมีน้ำท่วมขังอยู่ก็เพราะว่าทางตอนบนของแม่น้ำเจ้าพระยายังมีฝนตกหนักต่อเนื่องอยู่ทำให้ปริมาณน้ำสะสมมีปริมาณมากเกินกว่าความสามารถของระบบระบายน้ำที่จะระบายน้ำได้ทันจึงทำให้เกิดน้ำท่วมขังแถมตอนนี้น้ำทะเลยังหนุนสูงต่อเนื่องน้ำก็เลยระบายช้าขึ้นไปอีก
2: ถือว่ายังดีที่เขาได้ประกาศเตือนภัยไปก่อนหน้านี้แล้วชาวบ้านก็เลยเตรียมรับมือได้ทันความเสียหายจึงไม่รุนแรงแถมที่เกาะเกร็ดเนี่ยเป็นชุมชนอารยสถาปัตย์แล้วด้วยนะทำให้การดำรงชีวิตในสังคมของคนทุกกลุ่มที่นี่สะดวกสบายมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ช่วยในการเดินทางจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งได้อย่างราบรื่นและปลอดภัยยังไงล่ะโดยเฉพาะคนพิการน่ะเอาเป็นว่าตอนนี้เดี๋ยวเราไปที่ศูนย์อำนวยการกลางของที่นี่กันก่อนนะทุกคน
1: ดีนะที่ศูนย์อำนวยการกลางที่นี่อยู่บนพื้นที่สูงน้ำท่วมขังก็เลยท่วมไม่ถึง
0: จากข้อมูลที่ DLTV ศึกษามาเกาะเกร็ดเป็นพื้นที่ที่ถูกรายล้อมไปด้วยน้ำจึงมีความเสี่ยงที่จะเกิดภัยทางน้ำได้ง่ายเขาเลยมีการวางผังเมืองที่ดี
2: ถูกต้องอย่างที่ DLTV บอก
3: เอ้ออ
2: ้าวนี่เด็กๆนี่พี่นันอาสาสมัครสุดหล่อของเราพี่นันเขามีบ้านอยู่ที่นี่ด้วย
4: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับเด็กๆ
2: เด็กๆถามพี่นันเอาเองเลยสิว่าที่นี่เขามีจุดไหนบ้างที่เขาปรับให้เป็นอารยสถาปัตย์เนอะ
4: ตรงไหนบ้าง
3: ก่อนอื่นต้องบอกก่อนเลยนะว่าตั้งแต่ที่นี่กลายเป็นชุมชนอารยสถาปัตย์ที่นี่ใช้ชีวิตได้อิสระสะดวกแล้วก็ปลอดภัยมากเลยนะตั้งแต่บนฝั่งจนกระทั่งข้ามไปเกาะเกร็ดเขาปรับปรุงตั้งแต่ที่จอดรถคนพิการและจุดลงรถเมย์มีทางม้าลายสีขาวล้อมกรอบสีฟ้าเฉพาะให้คนพิการเดินและเข็นวีลแชร์ข้ามถนนมีป้ายบอกทางที่เห็นชัดเจนมีทางลาดขึ้นลงตามจุดต่างๆจุดขึ้นลงโป๊ะแล้วเรือก็มีทางลาดที่มีแผ่นเหล็กหย่อนวางเทียบหัวเรือปรับปรุงทางเดินรอบเกาะเกร็ดและห้องน้ำสำหรับผู้พิการก็มีให้ใช้สะดวกสบายเลยล่ะยังมีอีกเยอะเลยนะไว้ถ้าไม่มีน้ำท่วมขังเข้าสู่สภาวะปกติแล้วมาเที่ยวกันสิที่นี่อาหารและขนมไทยอร่อย มีวัฒนธรรมที่หลากหลายทั้งคนไทยและคนไทยเชื้อสายมอญมีความรู้ภูมิปัญญาชาวบ้านด้านเครื่องปั้นดินเผาให้เรียนรู้เพียบเลยไว้พี่จะเป็นไกด์พาเที่ยวเอง
4: จริงๆนะครับ
3: ได้สิมาเลยมากันทุกคนเลยนะ
0: แล้วตอนที่เกิดน้ำล้นตลิ่งพี่นันอยู่ที่ไหนกันเหรอครับ
3: ตอนนั้นพี่ก็อยู่ที่บ้านเนี่ยล่ะพอเขาประกาศเตือนภัยพี่ก็รีบสับคัทเอาท์ไฟลงเพื่อตัดกระแสไฟฟ้าภายในบ้านและก็ไม่เข้าใกล้อุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆและสายไฟปลั๊กไฟเลยนะปลอดภัยไว้ก่อนนะในกลุ่มไลน์ก็มีการเตือนภัยให้ข้อมูลส่งข่าวสารแจ้งตลอดเลยซึ่งตอนนั้นทางเจ้าหน้าที่และพี่อาสาสมัครก็ต้องทำการอพยพชาวบ้านผู้สูงอายุคนพิการออกจากที่เกิดเหตุไปยังจุดรวมพลที่ได้มีการนัดหมายซักซ้อมกันเอาไว้แล้วอย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดมีอยู่ช่วงนึงที่กระแสไฟฟ้าในพื้นที่ดับเราเลยต้องใช้อุปกรณ์เตือนภัยอย่างไซเรนมือหมุนเพื่อเตือนภัยแทนน่ะ
1: แล้วนอกจากไซเรนมือหมุนที่ใช้เตือนภัยแล้วมีอุปกรณ์อะไรอีกบ้างหรอ DLTV
0: รอสักครู่ขอใช้พลังแห่งความคิดก่อนนะนี่ไงเจอแล้วอุปกรณ์อย่างอื่นก็มีพวกการใช้สัญญาณเสียงสัญญาณรูปภาพต่างๆเพื่อช่วยในการเตือนภัยนะ
3: ตอนที่เกิดน้ำล้นตลิ่งนะพี่เองก็ได้เข้าไปช่วยน้องอีกคนในชุมชนออกมาเพราะว่าพี่เองก็เป็นพี่เลี้ยงคอยช่วยเหลือน้องเขาน้องเขากระดูกสันหลังคดต้องนั่งวีลแชร์น่ะดีนะที่มีทางลาดพี่ก็เลยช่วยเหลือน้องเขาได้สะดวกและทันท่วงที
2: ใช่แล้วเรื่องนี้ก็สำคัญเพราะคนพิการควรจะมีคนใกล้ชิดหรือแม้แต่คนในชุมชนเองก็สามารถคอยดูแลให้ความช่วยเหลือตามความเหมาะสมได้แล้วสำหรับพี่เลี้ยงและผู้นำอพยพควรเตือนได้กับคนที่พิการรุนแรงหรือระบบคู่ระหว่างพี่เลี้ยงกับคนพิการที่บกพร่องทางร่างกายเนี่ย
1: แล้วเด็กๆอย่างพวกเราเป็นพี่เลี้ยงคนพิการได้ไหมครับพี่อ้น
2: ได้สิเราก็สามารถเรียนรู้ตามหลักการที่เด็กๆสามารถทำได้ค่อยๆเรียนรู้ฝึกหัดวันหนึ่งเราก็จะสามารถช่วยเหลือสังคมได้อย่างที่เราตั้งใจนะอย่างกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวเขาจะไม่สามารถเคลื่อนไหวร่างกายไปยังสถานที่ต่างๆได้ด้วยตัวเองหรืออาจทำได้แต่ด้วยความยากลำบากต้องใช้เวลาบางคนต้องใช้เก้าอี้รถเข็นแล้วเข็นรถด้วยตนเองหรือมีผู้ช่วยในการเข็นรถอยู่ด้านหลังเนอะ
0: แสดงว่าช่วงหลังจากเกิดน้ำล้นตลิ่งและน้ำท่วมขังแล้วพี่ๆเจ้าหน้าที่ก็ยังต้องคอยรับฟังข่าวเพื่อมีเหตุการณ์ฉุกเฉินหรือมีการช่วยเหลือจากช่องทางต่างๆอย่างต่อเนื่องและต้องตรวจสอบความเสียหายและความปลอดภัยของตัวอาคารบ้านเรือนอย่างระบบไฟฟ้าท่อประปาแก๊สรวมถึงสัตว์มีพิษที่อาจเข้ามาอาศัยในอาคารบ้านเรือนช่วยชาวบ้านเก็บทิ้งสิ่งของที่มีราขึ้นความสะอาดและฆ่าเชื้อและจัดเตรียมน้ำดื่มสะอาดด้วยสิครับ
2: ใช่แล้วข้อมูลเป๊ะมากเลยนะ DLTV ส่วนเรื่องการดูแลคนพิการหลังเกิดภัยเราก็ควรใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายใช้ภาษาท้องถิ่นก็ได้นะอาจจะต้องมีการสาธิตการใช้อุปกรณ์ต่างๆเรื่องของห้องน้ำห้องท่าก็จัดให้สะดวกปลอดภัยใช้ได้กับคนทุกกลุ่มเพิ่มทางลาดตามจุดเชื่อมต่างระดับถ้าหากมีใครได้รับบาดเจ็บก็ให้การปฐมพยาบาลทันที
3: แล้วเราก็มีการใช้โซเชียลมีเดียแอปพลิเคชันด้วยนะอย่างการตั้งไลน์กลุ่ม Facebook ในการสื่อสารให้ความรู้และเตือนภัยซึ่งถือว่าเป็นช่องทางการสื่อสารที่มีประโยชน์และรวดเร็วมากเลยล่ะอีกเรื่องที่ต้องใส่ใจมากเป็นพิเศษคือเรื่องการดูแลทางด้านจิตใจอย่างตอนนี้บ้านเรือนชาวบ้านที่ได้รับความเสียหายก็มีการลงทะเบียนเพื่อรับการปรับปรุงซ่อมแซมพี่ๆเจ้าหน้าที่ก็จะได้เข้ามาช่วยเยียวยาดูแลจิตใจใส่ใจรับฟังตลอด24ชั่วโมงเลยแต่ตอนนี้ชาวบ้านก็อพยพไปอยู่อาคารที่ปลอดภัยกันหมดแล้วล่ะ
2: เรียกว่าคอยสร้างความรู้สึกปลอดภัยลดความว้าวุ่นใจพร้อมทั้งสร้างความหวังก้าวข้ามอุปสรรคไปด้วยกันเนอะ
0: มองจากตรงนี้ความเสียหายก็ต้องได้รับการฟื้นฟูอยู่ดีนะครับ
2: ก็คงอย่างนั้นแหละ DLTV แต่อย่างน้อยก่อนเกิดเหตุเราก็เตรียมตัวอย่างดีทั้งติดตามฟังข่าวสารสภาพอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาและประกาศเตือนภัยของศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ
0: แล้วก็ต้องสังเกตธรรมชาติรอบตัวเตรียมยกของมีค่าขึ้นที่สูงเตรียมถุงยังชีพข้าวของเอกสารสำคัญอุปกรณ์ที่จำเป็นเตรียมเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินในพื้นที่ที่เกิดเหตุกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินไว้มันจะช่วยให้เรารอดได้ครับ
1: แล้วถ้าอย่างกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวต้องมีการเตรียมตัวให้พร้อมรับมือภัยพิบัติยังไงบ้างครับ
2: จำง่ายๆเลยนะเราก็ต้องใช้ภาษาเข้าใจง่ายใช้สัญญาณไฟสัญญาณเสียงสัญญาณรูปภาพใช้วิดีโอในการสื่อสารก็ได้ควรทำป้ายสัญลักษณ์หนีภัยทางออกฉุกเฉินจุดรวมพลในจุดที่เตรียมไว้ในชุมชนและต้องมีการฝึกซ้อมอพยพอย่างสม่ำเสมอเตรียมจัดหารถเข็นวีลแชร์และอุปกรณ์ช่วยเคลื่อนไหวสำรองชนิดเบาที่เหมาะสมกับคนพิการเพื่อใช้ในภาวะฉุกเฉินจัดเตรียมสถานที่สำหรับการอพยพ เหมือนอย่างที่นี่ยังไงล่ะอีกเรื่องที่สำคัญไม่แพ้กันบ้านไหนที่มีผู้พิการประเภทบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวก็ควรจัดข้าวของในบ้านให้เป็นระเบียบไม่เกะกะขวางทางประตูก็ควรมีขนาดกว้างพอที่จะเข็นวีลแชร์ออกไปได้เพื่อ ง่ายต่อการอพยพและการช่วยเหลือของเจ้าหน้าที่เราต้องมีสติไม่ประมาทป้องกันภัยไว้ก่อนดีที่สุดเพราะเมื่อเกิดเหตุการณ์จริงๆสติที่ดีเป็นสิ่งแรกที่จะช่วยให้เราหาทางแก้ไขสถานการณ์ตรงหน้าได้นะ
3: คนที่อยู่ร่วมกันในชุมชนเพื่อนบ้านสังคมก็สำคัญถ้าเราเข้าใจถึงพฤติกรรมของคนพิการ

0: อันที่อาจจะมีปัญหาการแสดงออกและการไม่สามารถควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมได้การอยู่ร่วมกันก็จะราบรื่นแล้วก็ควรมีการนัดหมายและตกลงกันกับบุคคลหน่วยงานสถานที่ระบบและกระบวนการประสานงานที่ชัดเจนในกรณีที่เกิดภัยพิบัติในระดับชุมชนโรงเรียนแค่นี้ก็สามารถตอบสนองความต้องการเร่งด่วนได้อย่างมีประสิทธิภาพทันเหตุการณ์และปลอดภัยด้วยครับ
1: พวกเรารู้ไหมว่าในหลวงของเราทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยปัญหาน้ำท่วมขังในประเทศไทยเป็นอย่างมากทรงมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริโครงการแก้มลิงของในหลวงรัชกาลที่9ทั่วประเทศในพื้นที่65จังหวัดตลอดจนบริหารจัดการน้ำพื้นที่ลุ่มต่ำ13ทุ่งได้แก่พื้นที่12ทุ่งในภาคกลางตอนล่างและทุ่งบางระกำจังหวัดพิษณุโลกเพื่อใช้เป็นแก้มลิงขนาดใหญ่ในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมชะลอน้ำหลากได้ถึง 1,410,000 ล้านไร่และสามารถรองรับน้ำได้ถึง 1,704 ล้านลูกบาศก์เมตรโครงการแก้มลิงไม่เพียงแต่แก้ปัญหาน้ำท่วมขังแต่ยังช่วยแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้งได้ด้วยเพราะน้ำจืดที่เก็บกักไว้ในแก้มลิงประชาชนสามารถนำน้ำไปโดดในด้านเกษตรกรรมอุตสาหกรรมและการอุปโภคบริโภคทำให้คนไทยมีน้ำกินน้ำใช้ได้ตลอดทั้งปีเลยละ
2: ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
3: ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
4: เอาเป็นว่าข้อมูลความรู้เกี่ยวกับแนวทางการจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่คนพิการมีส่วนร่วมในสถานการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติ DLTV จะรวบรวมไว้ให้ที่ www.dltv.ac.th เข้าไปค้นหาข้อมูลดีๆที่มีประโยชน์ได้เลย
1: และนี่เลยการสื่อสารแบบฉับไวผ่านอุปกรณ์โซเชียลมีเดียแอปพลิเคชันเช่น LINE กลุ่ม Facebook ในการสื่อสารการให้ข้อมูลความรู้อย่างนี้ไงไปเด็กๆตอนนี้เขาต้องการขอแรงไปช่วยแจกข้าวกลางวันในศูนย์อพยพกันนะ
2: ได้เลยครับ
4: ไปกันเลยกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวจะไม่สามารถเคลื่อนไหวร่างกายไปยังสถานที่ต่างๆได้ด้วยตนเองหรืออาจทำได้ด้วยความยากลำบากต้องใช้เวลาอาจจะต้องใช้เก้าอี้รถเข็นช่วยในการเคลื่อนไหวโดยอาจจะเข็นรถด้วยตนเองหรือมีผู้ช่วยในการเข็นรถอยู่ด้านหลังเมื่อเกิดภัยพิบัติน้ำท่วมขังน้ำล้นตลิ่งต้องตั้งสติแล้วรีบเข้าช่วยเหลือพาอพยพออกจากที่เกิดเหตุด้วยความระมัดระวังให้เร็วที่สุดการใช้โซเชียลมีเดียแอปพลิเคชันถือว่าเป็นการสื่อสารที่มีความรวดเร็วและมีประโยชน์มาก

อนเก่งมากพวกเราทำได้การบ้านเสร็จแล้วจัดกระเป๋าแล้วรีบนอนดีกว่าพรุ่งนี้จะได้ตื่นเช้าไม่ไปโรงเรียนสายอ้อเกือบลืมต้องไปแปรงฟันก่อนเข้านอนด้วย

0: สวัสดีตะวันภูผา
1: สวัสดีต้นกล้า
0: วันนี้ทุกคนมาพร้อมกันไม่มีใครสายเลยเนาะ
2: ใช่วันนี้ภูผาตื่นนอนเองอาบน้ำเองแต่งตัวเองไม่มีใครช่วยเลยนะภูมิใจมาก
3: ตะวันก็กินข้าวเองแล้วก็เก็บจานแก้วน้ำเองด้วยเก่งไหมล่ะ
0: เก่งมากเลยทุกคนกิจวัตรประจำวันเล็กๆน้อยๆที่เราทำได้เราก็ต้องทำด้วยตัวเองเพื่อนๆทางบ้านก็เช่นกันนะต้องฝึกฝนทำกิจวัตรประจำวันด้วยตัวเองจะได้ภูมิใจเหมือนพวกเราทั้ง3คนนะ
1: เก่งมากพวกเราทำได้

0: เผลอตื่นสายเหรอเนี่ยไปโรงเรียนไม่ทันแน่เลยน้ำก็ยังไม่ได้อาบด้วยทำยังไงดี
1: ตื่นแล้วเหรอวิตตี้ไม่ต้องห่วงหรอกวันนี้เป็นวันอาทิตย์โรงเรียนไม่เปิดสอนหรอก
0: เย้ yeah! ถ้าอย่างนั้นวิตตี้ก็ไปท่องอวกาศกับพี่แว่นได้อีกวันสิ
1: จะพาไปพี่แว่นก็พาไปได้นะแต่ตราบใดที่วิตตี้ยังไม่ทำการบ้านให้เสร็จพี่แว่นก็จะไม่พาวิตตี้ไปท่องอวกาศหรอก
0: ต้องได้สิก็วิตตี้ทำการบ้านเสร็จตั้งแต่เมื่อวานแล้วนี่นานี่ไงคุณครูให้วิตตี้วาดรูปดวงดาววิตตี้วาดสวยไหมพี่แว่น
1: งั้นก็ดีเลยถ้าเช่นนั้นวิตตี้อยากไปที่ไหนล่ะ
0: วิตตี้อยากไปทำความรู้จักกับดวงอาทิตย์ครับพี่แว่น
1: แล้วน้องๆล่ะทำการบ้านเสร็จหรือยังถ้าทำเสร็จแล้วเราไปกันเลย

0: มาถึงช่วงนี้เป็นช่วงหนึ่งคำถามกับพี่แว่นพี่จะถามน้องๆเกี่ยวกับความรู้ที่ได้ในวันนี้พี่แว่นจะถามแล้วน้องๆก็ตอบกันนะครับวันนี้พี่แว่นจะถามว่าในทุกๆเช้าดวงอาทิตย์จะขึ้นมาทางทิศใดเสมอข้อ A ทิศตะวันออกข้อ B ทิศตะวันตกพี่แว่นจะให้เวลาน้องๆ5วินาทีเมื่อเวลาหมดน้องๆต้องพูดคำตอบพร้อมๆกันนะ5 4 3 2 1คำตอบคืออะไรคำตอบที่ถูกต้องคือข้อ A เพราะทุกๆเช้าดวงอาทิตย์จะขึ้นมาทางทิศตะวันออกเสมอ
1: วันนี้วิดดี้และพี่แว่นขอตัวลาไปก่อนนะ
0: บ๊ายบาย

0: Safety Kids ตอนความปลอดภัยภายในบ้านเปลวไฟและของมีคม
1: มีอยู่นี่นี
2: ่พี่ใบบัวหนูเบื่อแล้วว่ามันไม่เหมือนของจริงเลย
1: ใช่พี่ก็เบื่อเหมือนกันเนี่ย
2: หนูจำได้ตอนนั้นอ่ะพ่อหนูไปแคมปิ้งกับเพื่อนมาแล้วก็แบบมีของแบบแคมปิ้งเต็มเลยนะ
1: จริงเหรอ
2: พี่ใบครูไปเอากับหนูไอซี่อยู่ตรงหลังรถนู่นอ่ะ
1: โอเคได้ของจริงใช่ไหม
3: จริงมากเลย
1: โอเคสนุกแน่เลยไปๆเดี๋ยวพี่ช่วย
2: ว้าว
3: นี่ไฟใช่ไหม
1: จริงอ
3: ่
1: ะ
3: เดี๋ยวกดดูดิ
1: สนุกจังเลยนะของจริงเนี่ย
2: ครูอยากรู้ว่าน้ำมันร้อนหรือยังอ่ะ
1: พี่ก็ไม่รู้อ่ะไม่รู้ว่าดูยังไงอ่ะอ๋อถูกใจลองเอามือไปแตะไหม
3: โอ๊ยโอ๊ยไม่ถูกใจไม่ถูกใจโอ๊ยเต็มไปหมดแล้วเนี่ยพี่ก็โดนมีดบ้านเนี่ย
4: เดี๋ยวรออยู่ตรงนี้ก่อนนะลูกเดี๋ยวแม่ไปเอากล่องปฐมพยาบาลมาก่อนนะอุ๊ยตายแล้ว
5: นี่อะไรเนี่ยมาเปิดแก๊สไหม
4: ปิดแก๊สก่อนเลยอยู่ตรงนี้นะลูกเดี๋ยวแม่มา
5: โอ๊ย
4: แม่กูไปทางนู้น
6: ถูกใจค่ะยาเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปค่ะของพี่ใบภูล้างแผลเรียบร้อยแล้วมาแปะพลาสเตอร์เลยค่ะแล้วมันเกิดอะไรขึ้นนะคะไหนเล่าให้แม่ฟังสิ
2: ตอนแรกอะค่ะหนูเล่นของเล่นแล้วไม่สนุกหนูก็เลยเอาของพวกนี้มาเล่น
6: ไม่ได้เลยค่ะลูกฟังแม่นะลูกฟังแม่ทั้งสองคนเลยนะคะข้อแรกเนี่ยหนูไม่ควรที่จะไปหยิบอุปกรณ์ของคุณพ่อหรือของคุณแม่เนี่ยออกมาเล่นโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตเข้าใจไหมคะเพราะ

0: างๆเนี่ยมันอาจจะเป็นของที่อาจจะเกิดอันตรายกับหนูได้เพราะหนูเนี่ยยังเด็กยังไม่เหมาะที่จะใช้เข้าใจไหมคะ
1: ค่ะ
0: และอย่างที่สองหนูไม่ควรที่จะเล่นไฟไม่ว่าจะเป็นไฟแช็กเตาแก๊สปิกนิกเตาแก๊สในบ้านหรือไม่ขีดเอามาจุดเล่นไม่ได้เลยค่ะ
1: ค่ะแม่
0: เพราะว่าเนี่ยถ้าเกิดว่าไฟเนี่ยมันลุกลามแล้วไหม้บ้านขึ้นมาเนี่ยหนูจะไปอยู่ที่ไหนล่ะคะและที่สำคัญเนี่ยชาวบ้านเขาอาจจะเดือดร้อนเพราะเราก็ได้นะคะ
1: เหรอคะแม่
0: ใช่ค่ะแล้วก็ข้อที่3นะคะลูกมีดเป็นของมีคมค่ะลูกหนูจะเอามาหั่นอย่างนี้ไม่ได้เข้าใจไหมคะเอามาใช้จริงแบบนี้อันตรายมากเลยค่ะถึงได้เกิดอุบัติเหตุมีดบาดมืออย่างนี้ล่ะค่ะจะว่าไปเนี่ยก็เป็นความผิดของคุณพ่อคุณแม่เองนี่แหละที่เก็บของเนี่ยไม่ระมัดระวังให้มากพอหนูถึงได้แบบไปลื้อออกมาเล่นได้เดี๋ยวแม่ต้องกำชับพ่อแล้วว่าให้เก็บของให้มิดชิดเน
1: า
0: ะโอเคไหมคะ
1: แล้วเมื่อไหร่พวกหนูจะได้ใช้อะคะ
2: ใช่ค่ะ
0: เอาไว้ให้หนูเนี่ยโตกว่านี้ซะก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวคุณแม่เนี่ยจะสอนวิธีการใช้อุปกรณ์ในครัวเนี่ยให้ถูกต้องถูกวิธีจะได้ปลอดภัยหนูก็จะได้เป็นแม่บ้านแม่เรือนทำกับข้าวให้คุณพ่อคุณแม่กินได้นะคะ
2: ได้เลยค่ะ
0: แต่ก่อนอื่นเนี่ยเดี๋ยวคุณแม่เก็บก่อนดีกว่าแล้วเดี๋ยวเรามาเล่นทำครัวจากของเล่นกันก่อนดีกว่าดีคะ
2: ได้ค่ะ
0: ใช่ค่ะเดี๋ยวคุณแม่เล่นด้วยละกันปลอดภัยด้วย
2: เ
0: ย้มาเดี๋ยวคุณแม่เก็บก่อนนะคะหนูไปจัดเตรียมของเล่นเลยค่ะลูก

0: ดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับคุณครูสุคนธาบูโกกในรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่3ค่ะซึ่งในวันนี้นะคะเราจะมาเรียนเรื่องการบอกจำนวนเงินเป็นบาทและสตางค์นะคะในวันนี้เราจะเรียนรู้เรื่องการบอกจำนวนเงินเป็นบาทและสตางค์นะคะก่อนอื่นเลยเดี๋ยวคุณครูขอทบทวนบทเรียนเกี่ยวกับธนบัตรและเหรียญชนิดต่างๆก่อนธนบัตรที่คุณครูแสดงเป็นธนบัตรชนิดใด
1: 100บาท
0: ธนบัตร100บาทมีทั้งหมดกี่ฉบับลูก
1: 3
0: มีทั้งหมด3ฉบับนะคะเดี๋ยวคุณครูขอตัวแทน1คนนักเรียนต้นทาง1คนนักเรียนปลายทาง1คนเพื่อตอบคำถามนี้ค่ะจากภาพมีจำนวนเงินเท่าใดขอตัวแทนนักเรียนปลายทาง1คนเพื่อตอบคำถามนี้นะคะนักเรียนต้นทางขอตัวแทนกลุ่มที่1 1คนค่ะใครดีผู้จีบยืนตอบได้เลยค่ะจากภาพมีจำนวนเงินเท่าใดนักเรียนปลายทางตอบก่อนผู้จีบได้เลยนะคะ
2: 300บาทค่ะ
0: มีเงินทั้งหมด300บาทถูกต้องไหมคะเด็กถูกต้องเลยนักเรียนปลายทางเมื่อสักครู่ตอบ300บาทไหมคะเป็นคำตอบที่ถูกต้องเลยนะคะธนบัตร100บาท1ฉบับมีค่าเท่ากับ100บาท3ฉบับก็เท่ากับ300บาทนั่นเองต่อไปข้อที่2เป็นธนบัตรชนิดใดลูก
1: 20บาท
0: กล้าเป็นธนบัตรชนิดใดคะ
1: 20บาท
0: ธนบัตร20บาทนะคะมีทั้งหมดกี่ฉบับลูก

0: 4ฉบับนะคะเดี๋ยวคุณครูขอตัวแทนนักเรียนปลายทาง1คนนักเรียนต้นทาง1คนนะคะตอบคำถามนี้จากภาพมีจำนวนเงินเท่าใดนักเรียนปลายทางตัวแทน1คนตอบก่อนเพื่อนๆได้เลยนะคะส่วนนักเรียนต้นทางกลุ่มที่4 1คนปรึกษากันใครดีคะเป็นข้าวหอมก็ได้ค่ะข้าวหอมธนบัตร20บาท4ฉบับมีค่าเท่าไหร่
1: 80บาทค่ะ
0: 80บาทคำตอบตรงกับของนักเรียนปลายทางที่ตอบเมื่อสักครู่ไหมคะเป็นคำตอบที่ถูกต้องเลยนะคะธนบัตร20บาท1ฉบับมีค่า20บาทธนบัตร20บาท4ฉบับก็4คูณ20นะคะ4คูณ2เป็น8ก็เป็น80บาทหรือใช้วิธีการนับเพิ่มทีละ20บาทก็ได้นะคะต่อไปข้อที่3อันนี้เป็นธนบัตรไหมคะลูกไม่ใช่ธนบัตรนะคะแต่เป็นเหรียญอะไรเหรียญ10บาทมีกี่เหรียญ4เหรียญขอตัวแทนนักเรียนปลายทาง1คนนักเรียนต้นทางกลุ่มที่5 1คนนะคะตอบคำถามว่าจากภาพมีจำนวนเท่าใด
1: 40บาทครับ
0: เท่าไหร่นะคะลูก
1: 40บาทครับ
0: 40บาทถูกต้องไหมคะถูกต้องเลยนะคะเหรียญ10บาท4เหรียญมีค่าเท่ากับ40บาทนะคะนักเรียนปลายทางตอบเหมือนกับนาวาไหมคะ40บาทเป็นคำตอบที่ถูกต้องนะคะต่อไปภาพต่อไปเป็นเหรียญชนิดใดลูก
2: เหร
0: ีย
2: ญ
0: 2บาท4เหรียญกับเหรียญ1บาท2เหรียญเหมือนเดิมค่ะขอตัวแทนนักเรียนปลายทาง1คนนะคะเพื่อหาจำนวนเงินทั้งหมดว่าเป็นเท่าไหร่กลุ่มที่3ตัวแทน1คนค่ะจากภาพมีจำนวนเงินเท่าไหร่คะ
3: 10บาทครับ
0: 10บาทใช่ไหมคะเด็กเดี๋ยวมาตรวจสอบกันนักเรียนปลายทางมาตรวจสอบคำตอบของกล้าและคำตอบของเพื่อนเมื่อสักครู่นี้ตอบเหมือนกล้าไหมคะถ้าตอบเหมือนกล้าเรามาดูกันว่า10บาทหรือไม่เหรียญ2บาท4เหรียญมีค่าเท่ากับ8บาทใช่ไหมลูกเหรียญ2บาท1เหรียญมีค่า2บาท4เหรียญก็เป็น8บาทเหรียญ1บาท1เหรียญมีค่า1บาทจาก8ก็เป็น9และ10 10บาทถูกต้องเลยนะคะเก่งมากเลยซึ่งวันนี้นะคะเด็กๆเราจะมาเรียนรู้เรื่องการบอกจำนวนเงินจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้ก็คือนักเรียนสามารถบอกจำนวนเงินเป็นบาทและสตางค์ได้นะคะใช้เงินเหรียญและธนบัตรแสดงจำนวนเงินที่คุณครูกำหนดได้แก้ปัญหาสื่อสารและสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์เห็นคุณค่าของคณิตศาสตร์ว่าสามารถนำไปใช้ในชีวิตจริงได้ซึ่งเรื่องเงินนะคะเด็กๆก็ใช้ในชีวิตประจำวันของเราอยู่แล้วใช่ไหมลูกต่อไปเด็กๆมาดูภาพนี้ค่ะภาพนี้มีเหรียญชนิดใดบ้างแล้วก็รวมเป็นเงินทั้งหมดกี่บาทนักเรียนปลายทางตัวแทนอีก1คนค่ะลูกคุณครูขออีก1คนเลยสำหรับนักเรียนต้นทางกลุ่มที่2 1คนนะคะตอนนี้นักเรียนต้นทางตอบครบทุกกลุ่มแล้วนะถ้าหากว่าคุณครูขอตัวแทนกลุ่มใดและมีหน่วยเป็นสตางค์ด้วยนักเรียนปลายทางคนใดได้คำตอบแล้วนะคะหาจำนวนเงินทั้งหมดนี้เลยว่าเป็นเท่าไหร่รวมเงินได้เลยขอตัวแทนนักเรียนต้นทางกลุ่มที่4 1คนค่ะใครดีเปลี่ยนคนนะคะรวมเงินทั้งหมดแล้วเป็นเท่าไหร่ตัวแทนกลุ่มที่4เป็นเซอร์กิตนะเป็นเท่าไหร่ลูก
4: 31บาท25สตางค์ครับ
0: 31บาท25สตางค์ถูกต้องไหมคะนักเรียนปลายทางตอบเหมือนเพื่อนไหมลูกนักเรียนต้นทางคนใดข้อนี้เด็กๆคะมีทั้งธนบัตรแล้วก็มีทั้งเหรียญแล้วก็มีทั้งเหรียญเด็กๆคะเหรียญนี้เหรียญอะไร
2: เหร
0: ีย
2: ญ
0: 50เหรียญ50สตางค์นะคะเป็นเงินเท่าไหร่เด็กๆรวมเงินได้เลยกลุ่มที่1กลุ่มที่2 3 4และ5ได้คำตอบแล้วนะคะขอตัวแทนกลุ่มที่1 1คนนะคะ1คนที่ไม่ซ้ำกับที่ตอบเมื่อสักครู่นี้และนักเรียนปลายทางที่คิดได้แล้วตอบด้วยวาจาได้เลยนะคะตัวแทน1คน

0: ร้อมไหมลูกออโต้พร้อมนะคะเป็นเงินทั้งหมดเท่าไหร่ลูก
1: 1,802 บาท 50 สตางค์ครับ
0: นักเรียนปลายทางตอบเหมือนออโต้ไหมคะ 1,802 บาท 50 สตางค์นักเรียนต้นทางคนเดินเหมือนไหมลูกเหมือนนะเดี๋ยวเรามาตรวจสอบความถูกต้องกันเด็กๆคะธนบัตร 1,000 บาท 1 ฉบับมีค่าเท่ากับ 1,000 บาทธนบัตร 500 บาท 1 ฉบับมีค่าเท่ากับ 500 บาทธนบัตร 100 บาท 3 ฉบับมีค่าเท่ากับ 300 บาทเหรียญ2บาท 1 เหรียญมีค่า 2 บาทเหรียญ50 สตางค์ 1 เหรียญมีค่า 50 สตางค์ดังนั้นเราก็นำจำนวนเงินทั้งหมดนี้มารวมกันจะได้1,000 บาทรวมกับ500บาทรวมกับ300บาทรวมกับ2บาทต้องรวมกับอะไรอีกด้วยลูกรวมกับ50สตางค์ด้วยนะคะเป็นจำนวนเงินทั้งหมด 1,802 บาท50สตางค์คำตอบของออโต้และนักเรียนปลายทางที่ตอบเมื่อสักครู่นี้ถูกต้องไหมคะลูกถูกต้องนะ 1,802 บาท50สตางค์ยากไหมคะมีการรวมเงินกับสตางค์ด้วยไม่ยากนะต่อไปข้อต่อไปนะคะก็จะเหมือนเดิมนะคะแต่ว่าไม่มีธนบัตรแล้วรวมเงินแล้วได้เท่าไหร่มีเหรียญ10บาท4เหรียญเหรียญ5บาท1เหรียญเหรียญ2บาท2เหรียญและเหรียญ50สตางค์เดี๋ยวขอตัวแทนกลุ่มที่4 1คนค่ะที่ไม่กับเหรียญ50สตางค์เด็กๆคะเหรียญ50สตางค์มี5เหรียญเลยนะเด็กๆรวมจำนวนเงินให้ถูกต้องนักเรียนปลายทางช่วยกันได้เลยนะคะใครได้คำตอบแล้วตอบด้วยวาจาได้เลยว่าเป็นเท่าไหร่เดี๋ยวให้ตัวแทนกลุ่มที่3 1คนนะคะหาคำตอบกลุ่มที่3ใครดีเป็นสแตมนะคะสแตมคะรวมเงินทั้งหมดได้เท่าไหร่ลูก
2: 96บาทกับ50สตางค์ครับ
0: เด็กๆต้นทางนะคะเดี๋ยวฟังคำตอบของเพื่อนอีกครั้งค่ะนักเรียนปลายทางตอบเท่าไหร่หนูสามารถตอบด้วยวาจาได้เลยนะคะจากนั้นมาฟังคำตอบของสแตมว่าได้เป็นเงินทั้งหมดเท่าไหร่สแตมตอบอีกครั้งหนึ่งค่ะลูก
2: 96บาท50สตางค์ครับ
0: 96บาท50สตางค์ถูกต้องไหมคะเด็กๆนักเรียนคนอื่นๆตอบเหมือนสแตมไหมนักเรียนปลายทางตอบเหมือนสแตมไหมคะเดี๋ยวเรามาดูเฉลยกันนะคะธนบัตร50บาท1ฉบับมีค่าเท่ากับ50บาทธนบัตร20บาท2ฉบับมีค่าเท่ากับ40บาทเหรียญ1บาท4เหรียญมีค่าเท่ากับ4บาทแล้วเหรียญ50สตางค์5เหรียญละลูก
3: 50สตางค์2เหรียญเท่ากับ1บาท
0: กล้านำเสนอแนวคิดมาเมื่อสักครู่บอกว่าเหรียญ50สตางค์2เหรียญมีค่าเท่ากับ1บาทเหรียญ50สตางค์2เหรียญก็คือ100สตางค์100สตางค์เท่ากับ1บาทนะคะเรานับ2เหรียญบาทก็ได้นับ2เหรียญเป็น1บาทนะคะส่วนอีก1เหรียญที่เหลือก็เป็น50สตางค์ดังนั้นเหรียญ50สตางค์5เหรียญมีค่าเท่าไหร่เด็กๆตอบพร้อมกันเลยค่ะนักเรียนปลายทางด้วยนะเหรียญ50สตางค์5เหรียญมีค่าเท่ากับ2บาท50สตางค์เราก็นำจำนวนเงินทั้งหมดมารวมกัน50บวกด้วย40บวกด้วย4และบวกด้วย2เป็นเท่าไหร่ลูก96บาทใช่ไหมคะส่วน50สตางค์ก็ตอบเป็น50สตางค์เหมือนเดิมเป็น96บาท50สตางค์นั่นเองยากไหมคะการรวมจำนวนเงินไม่ยากเลยนะเด็กๆสามารถทำได้นะคะต่อไปเดี๋ยวจะให้เด็กๆทำกิจกรรมสะสมทรัพย์กิจกรรมสะสมทรัพย์นะคะจะมีอุปกรณ์ก็คือเงินเหรียญและธนบัตรจำลองนะคะสำหรับนักเรียนปลายทางถ้าไม่มีอุปกรณ์จะต้องทำยังไงคะตอบด้วยวาจาได้เลยนะคะคุณครูแจกเงินเหรียญและธนบัตรจำลองธนบัตรชนิดละ5ฉบับเหรียญชนิดละ10เหรียญนะคะหลัง

0: ได้อุปกรณ์แล้วเด็กๆอย่าเพิ่งไปยุ่งกับอุปกรณ์ของเรานะคะมาฟังกติกาให้เข้าใจก่อนกติกาก็คือคุณครูจะแสดงภาพเงินกลุ่มที่4คุณครูจะแสดงภาพเงินนะคะให้นักเรียนบอกจำนวนเงินที่คุณครูแสดงหรือถ้าคุณครูไม่ได้แสดงภาพเงินให้ถ้าคุณครูบอกจำนวนเงินมาให้แต่ละกลุ่มแสดงเงินเหรียญหรือธนบัตรตามจำนวนเงินที่คุณครูบอกเช่นถ้าคุณครูแสดงภาพเงินแบบเมื่อสักครู่นี้ขอให้เด็กๆแต่ละกลุ่มเขียนจำนวนเงินใส่ลงไปในกระดานที่คุณครูให้นะคะแต่ถ้าคุณครูบอกจำนวนเงินเป็นตัวเลขเป็นจำนวนเงินให้เด็กๆแสดงเงินนะคะนำธนบัตรนะคะทั้งธนบัตรและเงินเหรียญมาแสดงตามจำนวนเงินที่คุณครูบอกเข้าใจไหมคะเด็กๆเข้าใจนะสำหรับนักเรียนต้นทางมีอุปกรณ์ก็ทำตามกติกาที่ครูอธิบายเมื่อสักครู่เลยแต่สำหรับนักเรียนปลายทางโรงเรียนใดที่ไม่มีอุปกรณ์ถ้าคุณครูแสดงภาพเงินนะคะให้นักเรียนบอกจำนวนเงินด้วยวาจาหรือเขียนลงไปในสมุดของตนเองก็ได้รอบที่หนึ่งนะคะกี่บาทกี่สตางค์หรือถ้าคุณครูบอกจำนวนเงินมาให้นักเรียนแต่ละกลุ่มแสดงเงินใช่ไหมลูกเวลาแสดงเงินนักเรียนสามารถตอบด้วยวาจาหรือเขียนลงไปในสมุดก็ได้ค่ะว่าใช้เงินเหรียญ10บาทกี่เหรียญใช้ธนบัตรชนิดใดกี่ฉบับแบบนี้เขียนได้นะคะหรือตอบด้วยวาจาก็ได้ค่ะต่อไปนักเรียนต้นทางพร้อมไหมลูกนักเรียนต้นทางพร้อมไหมคะพร้อมแล้วปรบมือ1ครั้งปรบมือ1ครั้งปรบมือ2ครั้งปรบมือ2ครั้งนั่งตัวตรงแล้วมาดูโจทย์ข้อแรกของเราตอนนี้คุณครูอธิบายกติกาเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปถ้ากลุ่มใดทำได้ถูกต้องจะได้รับเงินสะสมตามมูลค่าของรางวัลในแต่ละรอบวันนี้มีทั้งหมด8รอบจำพร้อมให้ดีถ้าคุณครูแสดงภาพเงินเด็กๆทำยังไงนะคะถ้าคุณครูแสดงภาพเงินเด็กๆทำยังไงนะคะเขียนจำนวนเงินลงในกระดานแต่ถ้าคุณครูแสดงจำนวนเงินให้เด็กๆทำยังไงให้เด็กๆแสดงธนบัตรและเงินเหรียญตามที่คุณครูแจ้งนั่นเองนะคะพร้อมแล้วข้อที่1รางวัลมูลค่า10บาทรางวัลมูลค่า10บาทคุณครูให้เวลาข้อนี้แค่1นาทีนักเรียนเขียนจำนวนเงินที่คุณครูแสดงได้เลยนะคะเขียนหน่วยด้วยลูกเขียนหน่วยด้วยเขียนหน่วยด้วยเสร็จแล้วตั้งไว้ค่ะตั้งไว้ที่โต๊ะตัวเองตั้งไว้ที่โต๊ะตัวเองตอนนี้นะคะนักเรียนต้นทางเขียนจำนวนเงินครบแล้วนักเรียนปลายทางเขียนเสร็จหรือยังคำตอบคือเท่าไรคะตอบพร้อมกันเลยลูก
1: 190บาท
0: 190บาทเป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะรับเงินรางวัลมูลค่า10บาทได้เลยเหมือนเดิมนะคะนักเรียนปลายทางถ้ามีกระปุกออมสินหรือเงินเหรียญจำลองหย่อนเงินเหรียญจำลองลงไปในกระปุกออมสินตามมูลค่ารางวัลได้เลยแต่ถ้าหากว่าไม่มีกระปุกออมสินสามารถจดบันทึกเป็นคะแนนได้นะคะเด็กๆต้นทางปรบมือ1ครั้งปรบมือ1ครั้งปรบ
1: 10บาท

อนนี้เขียนใจกระดานได้เลยนักเรียนปลายทางเขียนใจสมุดได้เลยนะคะเด็กๆคะอันนี้เหรียญ25สตางค์นะคะ5 4 3 2 1หมดเวลาทุกคนตั้งกระดานไว้ค่ะนักเรียนปลายทางยกมือขึ้นทั้ง2ใครเขียนต่อแล้วนะคะกลุ่มที่ตั้งกระดานไว้ตอนนี้มีกลุ่มที่2กลุ่มที่4และกลุ่มที่5กลุ่มที่3ตอบไหมคะตอบนะคะอ่ะกลุ่มที่1ตอบไหมลูกตอบนะคะนักเรียนปลายทางหนูเขียนคำตอบเท่าไหร่กันลูกสำหรับนักเรียนต้นทางนะคะอ่ะเด็กๆตั้งใจฟังให้ดีอันนี้เหรียญนี้คือเหรียญ25สตางค์นะคะคุณครูย้ำเสมอเลยมาช่วยเป็น75สตางค์ดังนั้นข้อนี้คือ418บาท75สตางค์นะคะกลุ่มที่ทำได้ถูกต้องคือกลุ่มที่3นั่นเองนะคะกลุ่มที่1ถูกไหมกลุ่มที่1ไม่ถูกดังนั้นกลุ่มที่3รับเงินรางวัล10บาทได้เลยกลุ่มที่5หนูตอบ419ไม่ใช่เหรอลูกกลุ่มที่5ไม่ถูกนะคะนักเรียนปลายทางกลุ่มใดหรือว่านักเรียนปลายทางคนใดตอบได้ถูกต้องบวกเงินรางวัลไปเลยนะคะ10บาทต่อไปเด็กๆต้นทางพร้อมไปข้อที่3รอบที่3มั้ยคะถ้าพร้อมแล้วต้องทำยังไงถ้าพร้อมแล้วต้องเงียบแล้วตั้งใจดูข้อที่3นักเรียนปลายทางพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาดูข้อที่3กันข้อที่3รางวัลมูลค่า10บาทเหมือนเดิม67บาท25สตางค์ถ้าบอกจำนวนเงินมาแบบนี้แสดงว่าเด็กๆจะต้องนำธนบัตรและเงินเหรียญมาแสดงให้ได้67บาท25สตางค์ค่ะนักเรียนปลายทางที่มีอุปกรณ์แสดงได้เลยนะคะแต่ถ้าไม่มีอุปกรณ์ตอบด้วยวาจาหรือเขียนลงในสมุดว่าใช้ธนบัตรชนิดใดกี่ฉบับใช้เหรียญชนิดใดกี่เหรียญได้เลยค่ะเมื่อแสดงเสร็จแล้วยกมือขึ้นทั้งสองข้างนะคะนักเรียนปลายทางคนใดนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วยกมือขึ้นทั้งสองข้างเลยตอนนี้นักเรียนต้นทางเสร็จเรียบร้อยหมดทุกคนแล้วทุกคนเอามือลงค่ะปรบมือ1ครั้งปรบมือ2ครั้งนั่งตัวตรงนะคะแล้วฟังขั้นตอนต่อไปกลุ่มที่1น้ำหนาวเดี๋ยวคุณครูจะให้น้ำหนาวเดินไปที่กลุ่มที่2เพื่อตรวจสอบจำนวนเงินของเพื่อนตอนนี้ยังนะคะกลุ่มที่2ไปตรวจสอบของกลุ่มที่3กลุ่มที่3อายไปตรวจสอบของกลุ่มที่4และกลุ่มที่4จ้าโอไปตรวจสอบของกลุ่มที่5เดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนต้นทางนะคะตรวจสอบจำนวนเงินของแต่ละกลุ่มนะคะแล้วให้นักเรียนต้นทางนะคะตรวจสอบโดยดูจากเฉลยตรงนี้ก็ได้ค่ะหรือคุณครูปลายทางเดินตรวจสอบความถูกต้องของนักเรียนปลายทางแต่ละคนแต่ละกลุ่มได้เลยนะคะเด็กๆต้นทางพร้อมนะคะถ้าพร้อม

นตรวจสอบความถูกต้องลุกขึ้นแล้วเดินไปตรวจของเพื่อนได้เลย67.25 บาทนะลูกอ่ะกลุ่มที่5ถูกต้องไหมคะถ้าถูกต้องแล้วกลับที่ตัวเองได้เลยกลุ่มที่1ตรวจของกลุ่มที่2ใช่ไหมลูกกลุ่มที่2ถูกต้องไหมคะถูกต้องได้คะแนนหย่อนลงไปในกระปุกออมสิน10 บาทจานิลของกลุ่มที่3ถูกต้องไหมลูกถูกต้องกลุ่มที่3รับไป10 บาทกลุ่มที่4อายถูกต้องไหมกลุ่มที่4ถูกต้องกลุ่มที่4รับไป10 บาทกลุ่มที่5เจ้าโอถูกไหมคะกลุ่มที่5ถูกต้องไหมลูกถูกต้องนะคะกลุ่มที่5รับไป10 บาทต่อไปมาดูเฉลยของคุณครูเด็กๆคะวิธีการแสดงจำนวนเงินให้ได้67.25 บาทแสดงอย่างไรถ้าคุณครูใช้ธนบัตร50 บาท1ฉบับได้ไหมได้เพิ่มไปอีก10 บาทแล้วต้องเพิ่มอีกเท่าไหร่คะ7 บาทหรือเหรียญ1 บาทก็ได้นะคะแล้วก็25 สตางค์แบบนี้นักเรียนกลุ่มไหนแสดงจำนวนเงินแบบของคุณครูบ้างเป็นคำตอบที่ถูกต้องนะคะนักเรียนคนใดที่ไม่ได้แสดงจำนวนเงินแบบของคุณครูถ้าไม่ได้แสดงแบบนี้ก็ไม่เป็นไรเพื่อนไปตรวจสอบแล้วถูกต้องเช่นเดียวกันคุณครูปลายทางนะคะตรวจสอบความถูกต้องของจำนวนเงินที่เด็กๆแสดงด้วยนะคะแล้วให้รางวัลตามมูลค่าของแต่ละข้อได้เลยต่อไปข้อที่4พร้อมไหมคะพร้อมแล้วปรบมือ1ครั้งยังไม่พร้อมปรบมือ1ครั้งปรบมือ2ครั้งถ้าพร้อมแล้วมาดูโจทย์ข้อที่4ข้อที่4รางวัลมูลค่า10บาทเหมือนเดิม10บาทเหมือนเดิมนะคะให้เด็กๆแสดงเงินจำนวน738.50 บาท738.50 บาทนักเรียนแสดงจำนวนเงินได้เลยค่ะหรือตอบด้วยวาจาได้เลยนะคะเจ็ดร้อยสามสิบแปดบาทลูกกลุ่มที่2เสร็จก่อน4เสร็จแล้วสามสิบแปดบาทตรวจสอบกลุ่มที่3กลุ่มที่3สแตมตรวจสอบกลุ่มที่4กลุ่มที่4ไอตรวจสอบกลุ่มที่5กลุ่มที่5ไอติมตรวจสอบกลุ่มที่1ส่วนนักเรียนปลายทางถ้าตอบด้วยวาจาคุณครูปลายทางตรวจสอบความถูกต้องได้เลยนะคะนักเรียนปลายทางคนใดที่ตอบด้วยวิธีการเขียนคุณครูปลายทางตรวจสอบให้ถูกต้องด้วยนะคะทุกคนพร้อมไหมถ้าพร้อมแล้วตัวแทนตรวจสอบเดินไปตรวจสอบของกลุ่มเพื่อนค่ะ3 2 1 0หมดเวลาคนตรวจกลับที่เดิมไหนคุณครูขอตรวจสอบสิคะกลุ่มที่1ถูกต้องไหมกลุ่มที่1ตอบดังๆเลยถูกต้องไหมคะกลุ่มที่2ถูกไหมลูกกลุ่มที่3ถูกไหมคะโอ้เสียงแผ่วเหลือเกิน

วลดรางวัลจาก10บาทเหลือ9บาทดีไหมคะกลุ่มที่4ถูกไหมลูกกลุ่มที่5ถูกไหมคะนักเรียนปลายทางใครทำถูกต้องบ้างยกมือแล้วรับรางวัลได้เลยนะคะรางวัลมูลค่า10บาทจะลงไปในกระปุกออมสินของตัวเองหรือจดบันทึกได้เลยต่อไปข้อที่เท่าไหร่แล้วคะลูกต่อไปข้อที่5ข้อที่5นะคะอันนี้เป็นเฉลยของคุณครูนะ38บาท50สตางค์ต่อไปข้อที่5รางวัลมูลค่า15บาทรางวัลในข้อนี้มีมูลค่าเพิ่มขึ้นคิดว่าน่าจะยากขึ้นมาเล็กน้อยนะคะเด็กๆมาดูโจทย์ข้อนี้กันข้อที่5แสดงจำนวนเงินแบบนี้เด็กๆต้องทำอะไรเขียนจำนวนเงินค่ะกลุ่มไหนทำเสร็จแล้วตั้งกระดานของตนเองได้เลยเขียนหน่วยด้วยนะคะใครไม่เขียนหน่วยคุณครูจะต้องจดบันทึกคะแนนของตนเองได้เลยนะคะถ้าทำไม่ถูกต้องเราจะไม่บันทึกคะแนนเพิ่มนะลูกต้องมีความซื่อสัตย์ด้วยนะคะต่อไปข้อที่6รางวัลข้อที่6มีมูลค่า15บาทเหมือนเดิมกลุ่มที่3ยังไม่พร้อมใช่ไหมคะกลุ่มที่4พร้อมหรือยังนักเรียนปลายทางพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วรอดูโจทย์ของคุณครูค่ะยังมีเสียงโจทย์ข้อที่เหรียญ25สตางค์นะคะนักเรียนปลายทางรวมเงินแล้วก็จดบันทึกได้เลยนะคะหรือตอบด้วยวาจาได้เลยวางเลยลูกวางไว้ปีนปีนเฉลยนักเรียนปลายทางตอบคำตอบข้อนี้เท่าไหร่คะนักเรียนต้นทางมี4กลุ่มตอบ 1,016 1,216 บาทนักเรียนปลายทางตอบเท่าไหร่เอ่ยมาดูกันเด็กๆลูกธนบัตร 1,000 บาท1ฉบับมีค่าเท่ากับ 1,000 บาทรวมกับธนบัตร100บาทอีก2ฉบับ1,200 บาท 1,200 เพิ่มมาอีก10บาทเป็น 1,210 บาทเด็กๆคะเหรียญ2บาท1เหรียญกับเหรียญ1บาท3เหรียญเป็นเงินเท่าไหร่5บาทเป็น1,215 บาทเอ๊ะแล้วเหรียญ25สตางค์4เหรียญเป็นเงินเท่าไหร่คะ100สตางค์หรือ1บาทดังนั้นจำนวนเงินทั้งหมดคือ1,216บาทนั่นเองกลุ่มใดทำถูกต้องบ้างยกมือกลุ่มที่1ถึงกลุ่มที่5นะคะนักเรียนปลายทางคนใดทำถูกต้องจดบันทึกคะแนน

นะคะต่อไปข้อที่7เตรียมตัวค่ะข้อที่7เตรียมตัวกลุ่มที่1กลุ่มที่4เตรียมตัวนะคะข้อที่7รางวัลมูลค่า15 บาทนะคะให้แสดงเงิน73 บาท 25 สตางค์เสร็จแล้วนะคะทุกคนปรบมือ1ครั้งปรบมือ5ครั้งปรบมือ5ครั้งเดี๋ยวมาตรวจสอบกันว่าแต่ละกลุ่มทำถูกหรือไม่นะคะคุณครูจะให้ตัวแทนที่นั่งใกล้ๆกับกลุ่มอื่นๆนะคะเป็นคนไปตรวจนะเริ่มจากกลุ่มที่1พุทธจีบตรวจกลุ่มที่5พุทธจีบไปตรวจกลุ่มที่5นะคะกลุ่มที่2เมทันตรวจกลุ่มที่1นะคะกลุ่มที่3กล้าตรวจกลุ่มที่2กลุ่มที่4มิลินตรวจกลุ่มที่3และกลุ่มที่5นาวาตรวจกลุ่มที่4นะคะอ่ะนักเรียนที่เป็นตัวแทนกลุ่มตรวจสอบเดินไปตรวจสอบของกลุ่มเพื่อนได้เลยค่ะคุณครูปลายทางตรวจสอบความถูกต้องของนักเรียนแต่ละกลุ่มได้เลยนะคะหรือให้นักเรียนตรวจสอบกันเองก็ได้นะคะแล้วคุณครูปลายทางตรวจสอบคร่าวๆอีกครั้งหนึ่งค่ะตอนนี้ทุกกลุ่มตรวจสอบกันเรียบร้อยแล้วนักเรียนทั้งหมดนั่งตัวตรงปรบมือ1ครั้งใครที่กำลังวาดรูปเดี๋ยวคุณครูจะหักเงินรางวัลนะคะปรบมือ1ครั้งปรบมือ2ครั้งเดี๋ยวมาดูเฉลยกันนะคะเฉลยของคุณครูนี่เป็นตัวอย่างหนึ่งเท่านั้นนะคะเด็กๆสามารถแสดงจำนวนเงินได้หลายแบบ50บาท1ฉบับธนบัตร20บาทเป็น70ดังนั้นต้องเพิ่มอีก3บาทคุณครูเพิ่มเหรียญ2บาท1เหรียญและเหรียญ1บาทอีก1เหรียญ นะคะจากนั้นเหรียญ25สตางค์1เหรียญ นั่นเองใครแสดงจำนวนเงินเหมือนของคุณครูบ้างคะถูกต้องเลยรับเงินรางวัลเพิ่มไปเลย15บาทใครที่แสดงไม่เหมือนของคุณครูยกมือถ้าแสดงไม่เหมือนของคุณครูนะคะอาจถูกต้องก็ได้เนื่องจากว่ามีคำตอบที่ถูกต้องหลายอย่างนะคะเราสามารถแสดงได้หลายแบบดังนั้นให้คุณครูปลายทางหรือเพื่อนๆตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งต่อไปเด็กๆคะข้อสุดท้ายรอบสุดท้ายรางวัลมูลค่า15บาทเหมือนเดิมให้เด็กๆแสดงจำนวนเงิน 2,496 บาท 75 สตางค์ค่ะSong pan si roi kao si phok ba jet si pa sa tang.
96บาท75สตางค์กลุ่มที่1กลุ่มที่3เสร็จแล้วนะคะกลุ่มที่2กลุ่มที่4กลุ่มที่5ก็เสร็จแล้วเหมือนกันนักเรียนปลายทางเหลือใครคะที่ยังไม่เสร็จเร่งมือหน่อยนะคะระหว่างนี้คุณครูปลายทางเดินตรวจสอบความถูกต้องของเด็กๆได้เลยนะคะตอนนี้ทุกคนเสร็จหมดทุกกลุ่มแล้วทุกคนจับหัวจับไหล่จับเอวแล้ว2มือวางไว้บนโต๊ะค่ะเมทันสองมือวางไว้บนโต๊ะนะคะตัวแทนตรวจสอบเมื่อสักครู่นี้คนเดิมลุกขึ้นไปตรวจสอบกลุ่มเพื่อนได้เลยค่ะเริ่มเลยค่ะตัวแทนเมื่อสักครู่นี้ลุกขึ้นไปตรวจสอบกลุ่มเพื่อนได้เลยมิลินตรวจสอบกลุ่มเพื่อนได้เลยระหว่างนี้คุณครูปลายทางตรวจสอบความถูกต้องของนักเรียนปลายทางด้วยนะคะ

ถูกแล้วหนูหย่อนเงินให้เพื่อนได้เลยนะคะเฉลยนะคะแล้วก็เมื่อสักครู่นี้เด็กๆตรวจสอบความถูกต้องถูกหมดทุกกลุ่มไหมคะถูกหมดทุกกลุ่มนะนักเรียนปลายทางคุณครูปลายทางตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อยแล้วนะคะเราสามารถแสดงจำนวนเงินได้ดังนี้เลยนะคะธนบัตร 1,000 บาท2ฉบับธนบัตร100บาท4ฉบับธนบัตร50บาท1ฉบับและธนบัตร20บาทอีก2ฉบับตอนนี้ครบหรือยังลูกยังไม่ครบขาดอีกเท่าไหร่คะขาดอีก6บาทคุณครูแสดงด้วยเหรียญ5บาท1เหรียญเหรียญ1บาท1เหรียญและ75สตางค์เด็กๆคะใครที่ไม่ได้แสดงจำนวนเงินแบบนี้ผิดไหมคะลูกไม่ผิดนะจำนวนเงิน1จำนวนเราสามารถแสดงได้หลายแบบนะคะต่อไปเดี๋ยวเราจะมาสรุปกิจกรรมที่ได้เรียนรู้ในวันนี้ดังนั้นขอให้ทุกกลุ่มเก็บอุปกรณ์ให้เรียบร้อยกลุ่มใดเก็บเสร็จเรียบร้อยคุณครูจะเพิ่มให้กลุ่มละ10บาทถ้าเสร็จแล้วยกมือขึ้นทั้งสองข้างกลุ่มที่1 2 3 4และ5เดี๋ยวคุณครูจะเพิ่มให้กลุ่มละ10บาทนะคะนักเรียนปลายทางคุณครูปลายทางตรวจสอบความเรียบร้อยในการทำกิจกรรมของเด็กๆแล้วเพิ่มรางวัลให้ได้ตามความเหมาะสมเลยนะคะต่อมาเด็กๆมาช่วยกันสรุปบทเรียนในวันนี้วันนี้เด็กๆเรียนเรื่องอะไรบอกจำนวนเงินทั้งหมดใช่ไหมลูกแล้วก็อะไรแสดงจำนวนเงินทั้งธนบัตรและเหรียญใช่ไหมคะซึ่งการบอกจำนวนเงินทั้งหมดนะคะเป็นการนำค่าของเงินเหรียญและธนบัตรแต่ละชนิดมารวมกันโดยการบอกจำนวนเงินอาจบอกเป็นบาทเป็นสตางค์เป็นบาทและสตางค์และจำนวนเงินและเงินจำนวนหนึ่งสามารถแสดงด้วยธนบัตรหรือเงินเหรียญได้หลายแบบเหมือนที่เด็กๆได้ทำกิจกรรมสะสมทรัพย์เมื่อสักครู่นี้นะคะต่อไปแบบฝึกหัด 7.5 จะมีด้วยกันทั้งหมด2ข้อใหญ่โดยที่ข้อ1ใหญ่นะคะมี8ข้อย่อยและข้อ2ใหญ่นะคะมีทั้งหมด5ข้อย่อยให้เด็กๆอ่านคำชี้แจงให้เข้าใจและปฏิบัติให้ถูกต้องด้วยตนเองคุณครูจะให้เด็กๆนำกลับไปทบทวนเป็นการบ้านนั่นเองนะคะต่อไปบทเรียนครั้งต่อไปจะเป็นเรื่องการบอกจำนวนเงินทั้งหมดเป็นบาทและสตางค์อ่านและเขียนบอกจำนวนเงินโดยใช้จุดวันนี้เด็กๆบอกจำนวนเงินเป็นบาทและสตางค์อย่างเดียววันถัดไปเราจะบอกและอ่านและเขียนจำนวนเงินโดยใช้จุดนะคะซึ่งสิ่งที่จะต้องเตรียมก็คือใบกิจกรรม 7.1 และแบบฝึกหัด 7.6 คุณครูปลายทางสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th ค่ะสำหรับวันนี้วิชาคณิตศาสตร์หมดเวลาลงแล้วพบกันใหม่ในบทเรียนครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ

0: บกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5

ผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: 7มหัศจรรย์ที่มีภาระหนักอึ้งคือต้องทำความดีเพิ่มพลังขณะเดียวกันก็ต้องเดินทางไปให้ทันพระจันทร์เต็มดวงและต้องหนีคนร้ายที่จ้องจับตัวตอนนี้7มหัศจรรย์เดินทางมาถึงชายหาดอีกที่หนึ่งแล้วพระจันทร์ก็ใกล้จะเต็มดวงมากขึ้นทุกทีเร็วเข้ามีตัวอะไรนอนอยู่ที่นั่นแน่โอ้ตัวอะไรใครรู้จักบ้างมันคือแมวน้ำที่อยู่แถบเกาะกรีนแลนด์นั่นเองแมวน้ำไม่ใช่แมวไม่ใช่ปลาเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมหายใจบนบกแต่อยู่ในน้ำได้นานพวกเขาช่างน่ารักดูสิไม่มีมือไม่มีเท้าแต่ใช้ครีบคล่องแคล่วยามอยู่บนบกและครีบนี้ช่วยให้ว่ายน้ำรวดเร็วด้วย
1: คลื่นที่เกิดจากพายุเมื่อคืนคงจะซัดมาที่นี
0: ่แต่ที่เนี่ยอากาศร้อนเกินไปสำหรับมันเราต้องช่วยพามันกลับบ้านนะแล้วจะช่วยมันยังไงล่ะบ้านเจ้านี่ก็อยู่ถ้าพวกเราพาไปส่งให้เร็วที่สุดก็อาจจะไปทันก็ได้นะ
2: แต่เราไม่ควรเสี่ยงภารกิจที่เราอุตส่าห์ทุ่มเทกันมาทั้งหมดอ่ะจะล้มเหลวนะ
3: แต่เจ้าแมวน้อมันน่าสงสารเนาะ
2: ไม่รู้ล่ะฉันไปก่อนแล้วเราไปกันเถอะ
1: แต่การช่วยเหลือผู้อื่นก็เป็นภารกิจของเราเหมือนกัน
0: ดังนั้นเราต้องช่วยเจ้าตัวนี้ก่อนจะเอายังไงกันดี
3: โธ่มาทะเลาะกันซะอย่างนี
4: ้แต่ถ้าเราแยกกันเราก็จะทำอะไรไม่ได้เลยตองตามอย่าใจร้อนนะเราควรจะฟังฉากกับฉายนะ
2: ก็ได้แต่ถ้าไปดวงจันทร์ไม่สำเร็จก็อย่าหาว่าเราไม่เตือนก็แล้วกัน
4: งั้นอย่ามัวรอช้าอยู่เลยพวกเรามารวมพลังกันเถอะ
5: โยเย
4: หัวแหลม
5: ฟ้าแฟนตองและตาม
6: ฟางและชาย
5: นับสี
0: ่เจ็ดมหัศจรรย์พลิกผันแปลงกายแยกย้าย

0: ที่หนูหลงทางอยู่ตัวเดียวคิดถึงเพื่อนๆมากยิ่งเห็นพวกท่านอยู่ด้วยกันแบบนี้ก็ยิ่งคิดถึงเพื่อน
1: นั่นสิการได้อยู่กับเพื่อนๆมันดีกว่าแยกกันจริงๆนะ
2: ฉันก็ว่าอย่างนั้นล่ะ
0: เจ็ดมหัศจรรย์พาแมวน้ำน้อยไปส่งบ้านได้แล้วทำให้พลังความดีเพิ่มขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งแต่ว่าเดินทางออกนอกเส้นทางมาไกลขนาดนี้พวกเขาจะไปทันเวลาหรือเปล่านะติดตามได้ในตอนต่อไปนะคะ
3: เจ็ดมหัศจรรย์พลังเพื่อทุกๆคน

0: สวัสดีครับคุณครูและนักเรียนที่อยู่ปลายทางที่น่ารักทุกๆคนนะครับรวมถึงนักเรียนต้นทางที่น่ารักของคุณครูกันด้วยเช่นกันวันนี้เราได้อ่านเรื่องอะไรไปบ้างลูกชั่วโมงที่ผ่านมาจำได้ไหมเรื่องอะไรพลังงาน
1: คือช
0: ี
1: ว
0: ิ
1: ต
0: ต้องให้ครูขึ้นต้นให้ตลอดเลยนะที่จำได้นะเด็กปลายทางก็จำได้คือพลังงานคือชีวิตจำได้หรือไม่ว่าในเรื่องพลังงานคือชีวิตเนี่ยคุณครูบอกให้กลับไปอ่านเรื่องอะไรมาอีกบ้างนอกจากเรื่องนี้ทำดี
1: อย่าหวั่นไหว
0: ทำดีประมือให้กับอีคิวหน่อยครับทำดีอย่าหวั่นไหวถ้าใครกลับไปอ่านแสดงว่าวันนี้เราต้องมาเรียนรู้ในเรื่องของอะไรได้แน่นอนอ่านเองเก่งจังคำคล้องจองแต่ก่อนที่เราจะไปเรื่องคำคล้องจองลูกจำคุณครูจำที่คุณครูถามได้ไหมว่าเราจะรู้ได้อย่างไรว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดใดเป็นเครื่องไฟฟ้าที่ประหยัดพลังงานให้ดูที่อะไรลูก
1: ฉลาก
0: ฉลากประหยัดไฟเบอร์5เด็กใครเคยเห็นฉลาก2แบบนี้บ้างยกมือขึ้นปลายทางด้วยมีไหมทุกบ้านมีนาวาไม่เคยเห็นเหรอลูกเคยเห็นไหมเคยเห็นฉลากเดียวคือฝั่งซ้ายหรือฝั่งขวาลูกฝั่งซ้ายอ่ะเอามือลงคุณครูจะบอกว่าฉลากประหยัดไฟเบอร์5แบบด้านซ้ายนี่คือแบบเก่าที่เราใช้มาครั้งแรกตั้งแต่ปี2538หนูเกิดยังไม่เกิดเลยตอนนั้นครูก็เพิ่งเกิดใหม่ๆใช่ไหมนะใช้มาครั้งแรกโดยเครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดแรกที่มีการใช้ฉลากเบอร์5ก็คือตู้เย็นหลังจากนั้นก็มีการใช้มาเรื่อยๆนะครับและแบบใหม่ลูกแบบนี้ลูกชี้อะไรกันนะอ๋อในห้องออกอากาศเรามีใช่ไหมลูกของหนูก็น่าจะมีใช่ไหมแน่นอนอ่ะแบบนี้ลูกแบบนี้คือฉลากเบอร์5แบบใหม่ที่เริ่มใช้ปีนี้เป็นปีแรกตั้งแต่1มกราคมปี2567ก็คือปีนี้รูปร่างจะเป็นหน้าตาแบบนี้นะลูกนะครับแน่นอนถ้าเกิดว่าดาวเยอะ5ดาวแสดงว่าเครื่องใช้ไฟฟ้านั้นประหยัดไฟมากหรือน้อยมากถ้า4ดาว3ดาว2ดาว1ดาวถ้าดาวน้อยลงไปแสดงว่าเครื่องใช้ไฟฟ้านั้นประหยัดพลังงานไหมไม่ประหยัดนะครับก็ต้องดูที่ดาวเยอะๆก็จะได้ประหยัดพลังงานแต่วันนี้นี่คือความรู้เพิ่มเติมแต่วันนี้มาดูเรื่องนี้กันบ้างลูกเรื่องคำคล้องจองคุณครูบอกแล้วว่าให้กลับไปอ่านเรื่องทำดีอย่าหวั่นไหวหน่วยการเรียนรู้ที่เท่าไหร่ลูกที่5ในภาษาพาทีก็ต้องรู้ว่าคำที่คุณครูนำมาฝากเหล่านี้จะคล้องจองกันอย่างไรนั่งตัวตรงแล้วก็ดูคำแรกลูกอ่านว่าอะไรคำแรกคำที่สองคิดว่ามีอะไรที่เหมือนกันสระอาประสมด้วยสระอาเหมือนกันแล้วก็ตัวสะกดอยู่ในมาตราใดเหมือนกันใช่ไหมนี่ไงสะกดคำว่าบ้านลูกคำว่าร้านแน่นอนมีสระเดียวกันผสมสระเดียวกันและตัวสะกดอยู่ในมาตราเดียวกันคือแม่เลยลูกแม่โกนร้านกับบ้านจึงเป็นคำที่คล้องจองกันคำต่อไปลองทายซิว่าคล้องจองกับ

0: คำว่าอะไรคำนี้อ่านว่าพานทองคำว่าทองต้องคล้องจองกับอะไรบ้างทอง
1: ค
0: ล้องได
1: ้
0: มองของสองอะไรอีกดูซิคำนี้พานทองคล้องจองกับอะไรได้บ้างอ่านว่า
1: ห้องเร
0: ีย
1: น
0: ห้องเรียนนั้นคำว่าอะไรคล้องจองกันลูก
1: ท
0: ้องกับห้องนั่นเองเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราลูกเอาตอบทีละอย่างต้องมีอะไรก่อนเด็กๆปลายทางสระเดียวกันสะกดคำว่าทองคำว่าห้องมีสระอะไรเหมือนกันลูกประถมสระอเหมือนกันถูกจะน้ำหนาวแล้วก็มีตัวสะกดอยู่ในมาตราใดงองูอยู่ในแม่อะไรลูกแม่โกงเหมือนกันงั้นทองกับห้องจึงคล้องจองกันต่อไปคำนี้บ้างอ่านว่าต้องคู่กับว่าอะไรดีทอมตนอีคิวเก่งมากอ่อนน้อมทอมตนใช่ไหมมาดูซิว่าทำไมมันถึงคล้องจองกันใครตอบครูได้บ้างกล้าจับไม้เด็กๆไปทางตอบสิลูกทำไมเพราะน้อมกับคำว่าทอมถึงคล้องจองกันเพราะว่าม
2: ีสระเดียวกัน
0: สระอะไรครับ
2: สระอครับ
0: ผสมด้วยสระอเหมือนกันแล้วก็อะไรอีก
2: มีตัวสะกดเป็นมอม้าเหมือนกัน
0: เหมือนกันอยู่ในแม่อะไรลูก
2: แม่กลมคร
0: ับ แม่กลมเหมือนกันดังนั้นถ้าสระเหมือนกันและตัวสะกดเหมือนกันจึงเป็นคำคล้องจองประมือให้กล้าหน่อยครับเก่งมากอ่อนน้อมถ่อมตนต่อไปคำนี้บ้างอ่านว่าใครตอบได้นาวาตอบสิลูกน้ำพึ่งเรือใช่ไหมตอบครับเด็กๆไปทางรู้ไหมน้ำพึ่งเรือคล้องจองกับคำว่า
3: เสือพึ่งป่า
0: เสือพึ่งป่าเป็นคำตอบที่ถูกต้องนั่นเองเป็นสำนวนใช่ไหมเรือกับคำว่าอะไรคล้องจองกันลูก
1: เสือ
0: เพราะว่าอะไร
1: สระ
0: อะไร
1: สระ
0: เอือสะกดคำว่าเรือร
1: อ
0: คำว่าเสือผสมสระอะไรเหมือนกันสระเอือนะปลายทางก็น่าจะตอบได้น้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่าเรือกับเสือคล้องจองกันคำสุดท้ายลูกอันนี้เคยได้ยินไหมน้ำร้อนปลาเป็น
1: น
0: ้
1: ำเย
0: ็
1: นปลา
0: น้ำเย็นปลาตายใช่ไหมครับคำว่าอะไรกับคำว่าอะไรคล้องจองกัน
1: เป
0: ็
1: นก
0: ับ เย็นนั่นเองเพราะว่ามันผสมด้วยสระเดียวกันแล้วก็ตัวสะกดตัวสะกดอยู่ในมาตราเดียวกันนั่นเองดังนั้นวันนี้เราจะต้องมาเรียนรู้เรื่องคำคล้องจองโดยมีจุดประสงค์ข้อที่1คืออ่านเองเก่งจัง1 2 3ต่อไปคำคล้องจองมีอีกชื่อหนึ่งก็คือคำอะไรสีฟ้าๆลูกคำสัมผัสคำสัมผัสกับคำคล้องจองคือความหมายเดียวกันนะครับมีด้วยกัน2ชื่อจะเรียกว่าคำคล้องจองก็ได้หรือว่าคำสัมผัสก็ได้โดยที่มีอีกคิวและ1คนที่ได้คะแนนเต็มเพราะน่าจะกลับไปอ่านมาส่วนคนอื่นล่ะกลับไปอ่านมาไหมดีมากกลับไปอ่านมานะครับมาดูอ่านคำนี้ลูกบทแรกอ่านตามครูพร้อมไหมปลายทางจะดูที่หนังสือของหนูก็ได้หรือจะดูที่หน้ากระดาษของครูก็ได้นะครับหน้าที่280ถ้าจะเปิดในหนังสือภาษาพาทีอยู่หน้าที่เท่าไหร
4: ่
0: 64พร้อมไหมพร้อมนะตั้งหนึ่งในภาษาพาทีหน้าที่เท่าไหร่ลูก64ถ้าในชุดกิจกรรมอยู่หน้าที่280หรือจะดูที่หน้ากระดานก็ได้ถ้าหนูมองเห็นนะพร้อมอ่านตามครูลูกพร้อมไหมปลายทางพร้อมต้นทางพร้อมอ่านตามครู
1: มาแล้ว
0: ครูแก้ว

0: ของเรา
1: ของเรา
0: วันนี้วันเสาร์
1: วันนี้วันเสาร
0: ์คอยเฝ้าด้วยใจ
1: คอยเฝ้าด้วยใจ
0: ใช้มือชี้ที่ไหนด้วยขอแลกขัดจังหวะการอ่านเพราะว่ามีเด็กที่ไม่ชี้หนังสือใช่ไหมชี้สิต่อไปเรียกไปทางพร้อมครูแก้วมาคู่
1: ครูแก้วมาคู่
0: กับครูสดใส
1: กับครูสดใส
0: ถือถุงใบใหญ่
1: ถือถุงใบใหญ
0: ่ใส่อะไรนะ
1: ใส่อะไรนะ
0: จ้อยแดงแท่งไฝ
1: จ้อยแดงแท่งไฝ
0: วิ่งไม่ลดละ
1: วิ่งไม่ลดละ
0: รีบถือกระบะ
1: รีบถือกระบะ
0: จะไปช่วยครูถุงมีขนม
1: ถุงมีขนม
0: ข้าวนมสบู
1: ่ข้าวนมสบู
0: ่หยิบออกมาดู
1: หยิบออกมาดู
0: หนูหนูดีใจ
1: หนูหนูดีใจ
0: มีผู้ใจบุญ
1: มีผู้ใจบุญ
0: เกื้อหนุนห่วงใย
1: เกื้อหนุนห่วงใย
0: ฝากของถุงใหญ
1: ่ฝากของถุงใหญ
0: ่มาให้พวกเราอ่านเองเก่งจังดีมากดังนั้นมาดูที่หน้ากระดานลูกตอนนี้มองมาที่หน้าจอโทรทัศน์ของหนูครูจะให้หาคำคล้องจองจากการอ่านของเราเมื่อสักครู่นี้คุณครูจะเริ่มต้นให้วงกลมคำว่าแล้วคล้องจองกับคำว่าอะไรนะว่าตอบได้ทุกคนนะคำว่าอะไรนะลูกอีกครั้งหนึ่งปลายทางก็ตอบได้ว่าแก้วคำว่าเราคล้องจองกับคำว่า
1: เสา
0: เสาหมดยังเฝ้าจ้าเห็นไหมเพราะว่ามันผสมด้วยสระอะไรสระเอาเหมือนกันใช่ไหมต่อไปใจคล้องจองกับ
1: สาย
0: สายคู่คล้องจองกับ
1: ค
0: ู่คล้องจองกับครูเพราะมันผสมด้วยสระอะไรอูเหมือนกันต่อไปใบใช่ไหมใจใสแล้วก็ใบแล้วก็อะไรอีก
1: ใ
0: หญ่แล้วก็
1: ใส
0: ใช่ไหมต่อไปอะไรอีกไรถึงแม้ว่ามันเป็นรูปสระไอที่มันไม่เหมือนกันไม้ม้วนกับไม้มาลายแต่มันก็อ่านออกเสียงเป็นไอเหมือนกันใช่ไหมได้ใจใสใบใหญ่ใส่ไรต่อไปนะคล้องจองกับ
1: ละ
0: ละถูกต้องครับต่อไปแดง
1: แท่
0: งเก่งมากอีกทีเพราะว่ามันผสมด้วยเสียงสระอะไรลูกสระแอและมีตัวสะกดอยู่ในมาตราใดมาตาโกงเหมือนกันงองูเหมือนกันใช่ไหมต่อไปไฝกับ
1: ไม
0: ่นะปลายทางตอบด้วยต่อไปนะละแล้วก็บะบะกับอะไร
1: จะ
0: กระบะจะต่อไปคำว่าครูกับคำว่า
1: สบ
0: ู่สบู่จานั่นเองเพราะมันผสมด้วยสระอะไรนะสระอูต่อไปขนมกับนมใช่ไหมลูกได้ต่อไปดูกับ
1: หนู
0: หนูหนูนะจ๊ะต่อไปดีกับ
1: ม
0: ีเก่งมากต่อใจกับ
1: ใจ
0: กับใจซ้ำไม่ได้ลูกใจกับอะไรใจกับใยจ้านะต่อไปบุญกับ
1: หน
0: ูนทำไมถึงมันคล้องจองกันได้ลูก
1: ม
0: ีสระอูเหมือนกันแล้วก็ทำไมตัวนี้ยอหญิงตัวนี้นอนหนูทำไมคล้องจองกันได้ล่ะ
2: เป็นแม่กล
0: อยู่ในแม่กลเหมือนกันใช่ไหมลูกบออุนอบุญที่เราอ่านเป็นคำอ่านใช่ไหมบุญกับหนุนจึงได้อยู่ในมาตรากลเหมือนกันนะครับต่อไปใหญ่กับใหญ่ใหญ่กับอะไรอีกลูก
1: ให
0: ้จ้าแน่นอนอ่ะต่อไปอ่านต่อนิ้วชี้ตรงที่ครูแก้วใจดีถึงบรรทัดที่เท่าไหร่แล้วถ้าเราดูจากหนังสือบรรทัดที่11ลูกพร้อมไหมปลายทางตั้งตัวตรงต้นทางตั้งตัวตรงน้ำหนาวอ่านด้วยลูกนะพร้อมอ่านตามครูกันครูแก้วใจดี
1: ม
0: ี
1: เร
0: ื่
1: องมาเล
0: ่
1: าน
0: ิทานก่อนเก่า
1: เอ้ามาไว
0: ไวตัวเล็กนั่งหน้า
1: ถ
0: ั
1: ดมาต
0: ั
1: วใหญ
0: ่ล้อมวงกันไป
1: ล้อมวง
0: ดีไหมพวกเรา
1: ดีไหมพวกเรา
0: ดีครับค่ะครู
1: พวกหน
0: ู
1: รอเล
0: ่
1: า
0: เมื่อถึงวันเสาร
1: ์
0: คอยเฝ้าไม่คลาย
1: คร
0: ู
1: เริ
0: ่
1: มว
0: ่
1: าม
0: ี
1: เศรษฐ
0: ี
1: พ
0: ่
1: อไม
0: ่เลี้ยงดูลูกชายเช้าสายห่วงใย
1: เม
0: ื
1: ่อล
0: ู
1: กเป
0: ็
1: นหน
0: ุ่
1: ม
0: ชุ่มชื่นหั
1: วใจ
0: รีบพาลูกไป
1: ฝ
0: ากให้บวชเรียนเก่งมากค่ะมาดูที่หน้ากระดานเหมือนเดิมมาช่วยหาคำคล้องจองหน่อยคำแรกดี
2: ก
0: ับ มีเพราะว่าทำไมประสมสระเดียวกันคือสระอะไรอีเหมือนกันต่อไปเล่ากับ
2: เก
0: ่ากับอะไรอีกอ้าวใช่ไหมลูกเสียงเห็นไหมเสียงวรรณยุกต์เอกกับโทไม่ใช่ปัญหาแต่เสียงสระต่างหากที่มันจะต้องทำไมเหมือนกันถ้ามีตัวสะกดก็ต้องอยู่ในมาตราเดียวกันด้วยนะครับวรรณยุกต์ไม่ใช่ปัญหาเลยต่อไปวัยกับ
2: ใหญ
0: ่ต่อไปหน้ากับหน้ากับใครตอบได
2: ้
0: หน้ากับใครจะตอบยกมือขึ้นปีนว่ามาหน้ากับอะไรเด็กปลายทางรู้ไหมหน้ากับอะไรเอ่ย
3: มาค่ะ
0: มาเพราะว่าทำไมลูกเพราะว่าม
3: ีสระอาเหมือนกัน
0: มีสระเหมือนกันประสมสระเหมือนกันถูกต้องปรบมือให้ปีนหน่อยจ้าหน้ากับมานะต่อไปใหญ่กับอะไรได้อีกไปกับอะไรไหมต่อไปเรากับเล่าจ้าสระเอาเหมือนกันต่อไปครูกับ
2: หน
0: ูเก่งมากเสากับ
2: เ
0: ฝ้านะจ้าไปทางตอบได้ไหมต่อไปคลายกับ
2: อ
0: ่านว่าอะไรพ่ออะไรพ่อไม้ใช่ไหมสะกดคำว่าไม้หอมออายอไม้โทไม้สะกดเองเก่งจัง1 2 3ดังนั้นมันผสมด้วยสระอะไรที่เหมือนกันแล้วก็มีตัวสะกดอยู่ในมาตราใดยอยักษ์อยู่ในมาตราใดเกยเหมือนกันใช่ไหมจึงคล้องจองกันได้ต่อไปมีกับผีหรือเศรษฐีนั่นเองต่อไปชายกับ
2: สาย
0: ถูกต้องใยกับ
2: ใ
0: จหนุ่มกับ
2: ช
0: ุ่มจ้าแล้วก็ไปกับ
2: ให
0: ้แน่นอนนี่คำคล้องจองต่อไปอ่านต่อลูกบรรทัดที่21ขึ้นต้นคือคำว่าวัดพ่อเคยบวชเจอไหมบรรทัดที่4นับจากล่างขึ้นมานะลูกเจอไหมปลายทางเจอไหมลูกพร้อมอ่านตามครูกันบรรทัดที่4นับจากข้างล่างขึ้นมาชี้ไว้อ่านตามครูวัดพ่อเคยบวช
2: ท่องสวดอ
0: ่
2: านเขียน
0: ให้ลูกภาคเพียร
2: ป
0: รับเปลี่ยนฝึ
2: กตน
0: ถวายอาหาร
2: ศีลทานก
0: ุ
2: ศล
0: พระลูกเวียนวน
2: ท
0: ่
2: องบ
0: ่
2: นตำนาน
0: มาหาคำคล้องจองเหมือนเดิมต้นทางและปลายทางคำแรกบวชกับคำว่าทำไมถึงคล้องจองกันได้ใครตอบคุณครูได้บ้างแตงกวาลูกเพราะว่าอะไรเด็กๆปลายทางรู้ไหมทำไมบวชกับสวดถึงคล้องจองกัน
3: เพราะมีสระเดียวกัน
0: สระอะไรลูก
3: สระอัวเหมือนกัน
0: สระอัวสะกดคำว่าบวชทุกคนสะกดพร้อมๆกัน1 2 3
2: บออัวชาหู
0: คำว่าสวด1 2 3
2: สออัวดอสู
0: มีสระคือสระอะไรอัวเหมือนกันและตัวสะกดละลูกแตงกวาอธิบายต
3: ่อตัวสะกดอยู่ในแม่กลเหมือนกัน
0: แม่กลเหมือนกันแม่อะไรนะ
2: แม่กล
0: ฮะแม่อะไรลูก
3: แม่กก

0: เหมือนกันค่ะ
1: แม่อะไรนะ
0: แม่กดเหมือนกันค่ะ
1: ดอเด็กอยู่ในแม่อะไร
0: แม่กดค
1: ่
0: ะ
1: แม่กดใช่ไหมอาชอช้างดอเด็กอยู่ในมาตราแม่กดนะครับนั่งลงบนให้แตงกวาหน่อยจ้านะบวชกับสวดต่อไปเขียนกับอะไรเพียนทำให้ถึงคล้องจองกันได้ใครตอบคุณครูได้บ้างเชฟลูกลองดู
2: พอมีสระเอียเหมือนเดียวกันครับ
1: เพราะว่าผสมสระเอียเหมือนกันสะกดคำว่าเขียนต้นทางและปลายทาง1 2 3
2: ขอเอียนอเขียน
1: คำว่าเพียนสะกดพร้อมกัน
2: พอเอียรอเพียน
1: ถูกต้องผสมสระเอียเหมือนกันต่อไปตัวสะกดแล้วลูกเชฟอยู่ในมาตราอะไรมาตาก
2: ลครับ
1: มาตรากลครับนหนูและรอหรือในมาตากลถูกต้องมือให้เชฟหน่อยจ้าและแน่นอนเพี้ยนกับอะไรได้อีก
3: เปลี่ยน
1: นั่นเองใช่ไหมสระเอียเหมือนกันมากลเหมือนกันต่อไปตนกับตนกับกูสนใช่ไหมลูกตนกับสนต่อไปหารกับ
3: ทาน
1: ต่อไปวนกับบนจ้าแน่นอนอ่านต่อหน้าถัดมาลูกหน้าที่65ในหนังสือภาษาบาลีและหน้าที่281ในชุดกิจกรรมนะจ๊ะพร้อมไม่พร้อมต่อไปจะอ่านเรื่องจนจบแล้วก็ลองดูคำคล้องจองเองนะอ่านตามครูเมื่อพ่อชราใช่ว่าอะไรลูกแก่แล้วใช่ไหมลูกต่อไปลูกยาสงสาร
3: ลูกยาสงสารอ
1: ยากกลับไปบ้าน
3: อยากกลับไปบ้าน
1: ช่วยงานดูแล
3: ช่วยงานดูแล
1: จึงสึกจากพระ
3: จ
1: ึ
3: งส
1: ึ
3: กจากพระ
1: มานะแน่วแน่
3: มานะแน่วแน่
1: เลี้ยงพ่อยามแก่
3: เลี้ยงพ่อยามแก
1: ่รักแท้ห่วงใยลูกศึกวันนี้
3: ลูกศึกวันนี้
1: เศรษฐีดีใจ
3: เศรษฐีดีใจ
1: ขี่ม้าเร็วไว
3: ขี่ม้าเร็วไว
1: ไม่ทันไตร่ตรอง
3: ไม่ทันไตร่ตรอง
1: ไปรับลูกยา
3: ไปรับลูกยา
1: ม้าหนึ่งคนสอง
3: ม้าหนึ่งคนสอง
1: เดินทางไม่คล่องต้องทำอย่างไร
3: ต้องทำอย่างไร
1: ต่างฝ่ายต่างเกียง
3: ต่างฝ่ายต่างเก
1: ีย
3: ง
1: ถกเถียงกันใหญ
3: ่ถกเถียงกันใหญ
1: ่ตกลงกันได้
3: ตกลงก
1: ัน
3: ได้
1: ให้พ่อขี่ม้า
3: ให้พ่อขี่ม้า
1: ส่วนลูกจูงเดิน
3: ส่วนลูกจูงเดิน
1: เพลิดเพลินอุรา
3: เพลิดเพลินอุรา
1: หญิงสาวผ่านมาว่าให้ได้ยินเศรษฐีทำไม
3: ช
1: ่
3: างใจร
1: ้
3: ายส
1: ิ้
3: น
1: ให้ลูกเดินดิน
3: เหง
1: ื่
3: อร
1: ิน
3: ท่วมกาย
1: เศรษฐีนิ่งนึกรู้สึกละอายตนเองสบาย
3: ล
1: ู
3: กชายเหน
1: ื่
3: อยล
1: ้
3: า
1: เปลี่ยนให้
3: ล
1: ู
3: กขี
1: ่ก็
3: มีคนว่า
1: ลูกชายนั้นหนา
3: หาร
1: ู้
3: ค
1: ุ
3: ณคน
1: บวชเสียผ้าเหลือง
3: ส
1: ิ้
3: นเปล
1: ื
3: องเส
1: ีย
3: ผล
1: ให้พ่อทุกทนตนสุขกายา
3: พ่อล
1: ู
3: กก
1: ลุ
3: ้มจ
1: ิ
3: ต
1: นั่งคิดปรึ
3: กษา
1: แล้วขึ้นหลังม้า
3: ข
1: ี่
3: มาสองคน
1: ขี่มาไม่
3: นาน
1: ชาวบ้านด่ากลใจร้ายเหลือทน
3: น
1: ี่
3: คนอะไร
1: ม้าหนักหลังแอน
3: ว
1: ิ่
3: งแล่นไม
1: ่
3: ไหว
1: คนไร้หัวใจ
3: ต องไปอเวจีรู้จักอเวจีไหมเป็นชื่อของอะไรนรกใช่ไหมลูกนรกอเวจีใช่ไหมอ่ะต่อไปพ่อลูกฟังคำช้ำใจเหลือที
4: ่
3: โดดลงทันที
4: ม
3: ี
4: แต
3: ่
4: ท
3: ุ
4: กข
3: ์
4: ใจ
3: พ่อลูกสับสน
4: กังวลสงส
3: ั
4: ย
3: จะทำแบบไหน
4: ใครก
3: ็
4: ว
3: ่
4: าเอา
3: แล้วจูงม้
4: าเด
3: ิน เพลิดเพลินป่าเขา
4: ผ
3: ่
4: านแนวลำเนา
3: เข้าเขตชุมชน
4: ชายหน
3: ุ่
4: มกล
3: ุ่
4: มใหญ
3: ่แปลกใจเหลือล้น
4: พ่อล
3: ู
4: กสองคน
3: ทนเดินมาไกล
4: ม
3: ี
4: ม
3: ้
4: าไม
3: ่
4: ข
3: ี
4: ่
3: นี่เพราะอะไร
4: ม
3: ัน
4: น
3: ่
4: าสงส
3: ั
4: ย
3: ไม่บ้าก็
4: เมา
3: ช่างโง่
4: หน
3: ัก
4: หนา
3: ปล่อยม้าตั
4: วเปล
3: ่
4: า
3: ส่วนคนนั้นเล่า
4: ย
3: ่
4: ำเท
3: ้
4: าเด
3: ิน
4: มา
3: โถคนอะไร
4: ช
3: ่
4: างไร
3: ้
4: ป
3: ั
4: ญญา
3: แล้วหั
4: วเราะร
3: ่
4: า
3: พากันเดินไป
4: พ่อล
3: ู
4: กได
3: ้
4: ฟ
3: ัง นั่งถอนใจใหญ
4: ่
3: เหน็ดเหนื่อยกายใ
4: จ
3: ไม่อยากพู
4: ดจา
3: ชวนพ่อพักก่อน
4: น
3: อนกันเถิดหนา
4: ตลอดทางมา
3: ถูกด่าช้ำใจ
4: เศรษฐ
3: ี
4: ได
3: ้
4: ค
3: ิ
4: ด
3: เลิกจิตหวั่นไหว
4: จะทำอย
3: ่
4: างไร
3: ใครก็
4: ว
3: ิ
4: จารณ
3: ์ขืนพักที่
4: น
3: ี
4: ่
3: คงมีชาวบ้าน
4: มาพ
3: ู
4: ดระราน
3: รำคาญหั
4: วใจ
3: หากเราทำ
4: ดี
3: มีจิตแจ่มใส
4: ใ
3: ครพูดอย่างไ
4: ร
3: ไม่
4: กล
3: ั
4: วคำพาน
3: แล้วชวนลู
4: กยา
3: ขี่ม้ากล้าหาญ
4: พ่อล
3: ู
4: กเบ
3: ิ
4: กบาน
3: ถึงบ้านปลอดภัย
4: น
3: ิ
4: ทานจบแล้ว
3: แก้วตาสดใส
4: ช
3: วนเด็กเล็กใหญ
4: ่
3: ไปเดินเล่นกัน
4: เด็ก
3: เด็กเพลิดเพลิน
4: เด
3: ินชมโน่นนั่
4: น
3: สนุกสุขสันต
4: ์
3: ทันกับเวลา
4: เล
3: ่
4: นแล้วมาเร
3: ีย
4: น
3: อ่านเขียนเถิ
4: ดหนา
3: ในภายภาคหน้า
4: ว
3: ิ
4: ชาเล
3: ี้
4: ยงตน
3: เด็กดีของครู
4: เร
3: ีย
4: นร
3: ู
4: ้
3: ฝ
4: ึ
3: ก
4: ฝ
3: น
4: ขย
3: ัน อ
4: ดทน
3: ยากจนไม่
4: ม
3: ีย ึ
4: ดหล
3: ัก
4: พอเพ
3: ีย
4: ง
3: ไม่เลี่ยงหลีกหนี
4: ค
3: ิ
4: ดด
3: ี
4: ทำด
3: ี
4: ช
3: ี
4: ว
3: ี
4: ก
3: ้
4: าวไกล
3: คุณครูแก้วตา
4: พาคร
3: ู
4: สดใส
3: สอนเด็กด้วยใจ
4: ห
3: ่
4: วงใยเอ
3: ็
4: นด
3: ูเด็กๆรำลึก
4: น
3: ึ
4: กพระค
3: ุ
4: ณคร
3: ู
4: นึกพระคุ เส
5: ีย
4: สละเพื่อหนู
5: อ
4: ุ้มชูเมตตา
5: หน
4: ู
5: จะจดจำ
4: ครูพร่ำสอนมา
5: ขอน
4: ้
5: อมว
4: ัน
5: ทา
4: บูชาคุณครู
5: ม
4: ิ่
5: งขว
4: ั
5: ญ
4: กิตติวรรณ
5: กร
4: ร่วมเรียบเรียงประพฤติเองเลยจ้ายอดเยี่ยมต้นทางและปลายทางคำถามจากนิทานเรื่องนี้สอนอะไรเราเอาละเรื่องพ่อลูกขี่ม้าสอนเรื่องอะไรเด็กๆไปทานตอบได้ไหมอีคิวระหว่างทางใช่ไหมเดินไปเจอใครบ้างแล้วพ่อเขาลูกคิดอย่างไรอะสอนอะไรเราลูก
2: ถ้าเราทำดีแล้วทำดีต่อไปแล้วไม่ต้องกลัวคนอื่นมาว่าครับ
4: เย้ปรบมือถ้าเราทำดีแล้วก็ทำดีต่อไปไม่ต้องคนอื่นมาว่าถูกต้องลูกถ้าเราคิดว่าเราทำดีแล้วเราก็ทำให้ลูกอย่าหวั่นไหวกับอะไรทั้งสิ้นเราก็ทำดีต่อไปถ้าเราทำดีก็คือไม่ทำให้คนอื่นเดือดร้อนใช่ไหมครับถ้าเกิดว่าคนอื่นมาว่ามาด่าเราเราต้องเอามาใส่ใจไหมไม่ต้องในเมื่อสิ่งที่เราทำมันทำไมถูกต้องอยู่แล้วแล้วก็ดีอยู่แล้วนะครับมาดูเรื่องคำคล้องจองกันบ้างกลับมาจากนิทานเรื่องนี้ทั้งหมดที่เราอ่านถ้าสังเกตจะมีคำคล้องจองอยู่เสมอเช่นอะไรลูกตากับ
5: ตา
4: ใสกับ
5: ใจ
4: ใสกับอะไรได้อีก
5: ยาย
4: ดูกับครูใช่ไหมลึกกับ
5: น
4: ึกใช่ไหมลูกต่อไปหนูกับชูมองไม่เห็นทำไมเอาออกก่อนแป๊บนึงดูนะหนูกับอะไรหนูกับชูจ้าตากับใครบอกว่าตากับยายตากับอะไรลูกตากับม้านี่นี่จ้าต่อไปจำกับอะไร
5: จ
4: ำกับพร่ำใช่ไหมลูกต่อไปมากับอะไรอีกมากับทาแล้วก็มากับอะไรอีกลูก
5: ชา
4: ใช่ไหมเอ่ยแน่นอนเป็นแบบนี้ดังนั้นคำคล้องจองที่เราได้อ่านกันไปตัวอย่างเช่นมาดูคุณครูได้คิดมาให้ประมาณนี้ว่าแล้วกับอะไรลูกแก้วเพราะว่าอะไรแล้วกับแก้วถึงคล้องจองกันได้มีสาระแอผสมกับแอเหมือนกันแล้วก็มีตัวสะกดอยู่ในมาตราใดเกลเหมือนกันใช่ไหมสะกดคำว่าแล้ว1 2 3ร
5: อ
4: คำว่าแก้วจ้าแล้วกับแก้วมีกี่พยางมีพยางเดียวเป็นคำคล้องจอง1พยางต่อไปคำว่าเราคล้องจองกับคล้องจองกับคล้องจองกับนี่คำคล้องจอง1พยางเหมือนกันที่ผสมด้วยสระอะไรลูกสระอะไรเอาใช่ไหมต่อไปมาดูคำคล้องจองนี้บ้างที่ผสมด้วยสระอะไรสระไอทั้งหมดมาดูกันอ่านเองเก่งจัง1 2 3ว่ายผสมด้วยสระอะไรสระไอทั้งหมดมีกี่พยางมีกี่พยาง1พยางเหมือนกันดังนั้นคำคล้องจองและคำสัมผัสจะคล้องจองได้กี่พยางบ้างมาเรียนรู้กันจ้าอ่านเองเก่งจังมองมาที่หน้ากระดานลูกอ่านพร้อมกันมีแค่นี้เองตัวสะกดอยู่ในมาตราเดียวกันและสระผสมด้วยสระเดียวกันแค่นั้นนะครับอาจจะเป็นคำคล้องจอง1พยางค์หรือหลายพยางค์ก็ได้ตัวอย่างเช่นคำคล้องจอง1พยางค์มองไปที่หน้ากระดานเป็นกับคำว่าอะไรลูก
5: เย
4: ็นแน่นอนผสมด้วยเสียงสระอะไรสระอะไรสระเอตัวสะกดอยู่ในมาตราโกนเหมือนกันทุกคล้องจองกับสุกใช่ไหมมีกี่พยางค์1พยางค์ทุกสุกทุกผสมด้วยสระอะไรลูก
5: โ
4: อสุกผสมด้วยสระโอเหมือนกันทุกอยู่ในแม่อะไรแม่
3: แม่กกสุกอยู่ในแม่อะไรกกเหมือนกันใช่ไหมครับได้นะเป็นเย็นทุกสุกต่อไปคำเข้าจอสองพยางเช่นคำว่าอะไรลูกขยันขันแข็งคำว่าอะไรกับอะไรคล้องจองกันไม่ใช่หยันกับอะไรหยันกับขันต่อไปต้นไม้ใบหญ้าคำว่าอะไรลูกไม้กับใบผสมด้วยสระไอเหมือนกันใช่ไหมอันนี้มีกี่พยาง
5: ค์
3: สองพยางค์ขยันขันแข็งต้นไม้ใบหญ้าต่อไปคำคล้องจองสามพยางค์เช่นคำคล้องจองพ้องสระคำว่าอะไรกับคำว่าอะไรคล้องจองกันจองกับพ้องใช่ไหมลูกเห็นไหมว่าเสียงวรรณยุกต์ตรงนี้ไม่เกี่ยวกันเลยนะเอาแค่เสียงสระกับตัวสะกดเหมือนกันต่อไปสวัสดีปีใหม่เทินคำว่าดีคล้องจองกับคำว่าอะไรปีนะเห็นไหมว่าคำสุดท้ายต้องคล้องจองกับคำอะไรลูกคำแรกใช่เปล่านะต่อไปคำคล้องจองสี่พยางบ้างเช่นวังไกลกลางวนโยนทะเลงามยามฟ้าราตรีคำว่าวนกับคำว่าอะไรโยนของจองกันงามกับ
5: ยา
3: ยามอ่ะสี่พยางยังไงก็นับไปสรุปเห็นไหมเสียงหนึ่งครั้งก็นับเป็นหนึ่งพยางเช่นวังไกลกลางวนนะสี่แล้วก็โยนทะเลงามนี่ก็สี่ยามฟ้าราตรีก็สี่ใช่ไหมลูกแน่นอนอ่ะดังนั้นถึงกิจกรรมของหนูๆบ้างวันนี้เป็นชั่วโมงแรกที่เราเรียนกันปลายทางและต้นทางต้องจับคู่โยงเส้นคำคล้องจองที่คุณครูกำหนดมาให้นะครับขีดเส้นโดยใช้ไม้อะไรด้วยไม้บรรทัดนะครับให้ตรงแล้วก็สวยงามโดยที่คุณครูปลายทางและนักเรียนจะต้องทำงานนี้โดยที่ไม่มีเสียงรบกวนผู้อื่นและสามารถทำไมได้ลูกตกแต่งระบายสีได้คิดว่าทำเองได้ไหมหรืออยากจะอ่านก่อนหนึ่งรอบอ่านก่อนหนึ่งรอบมาพร้อมเผื่อคนที่ยังอ่านไม่ออกใช่ไหมคำที่หนึ่งพลี
5: ดอก
3: กว้างใหญ
5: ่
3: บุญธรรม
5: ยากเย
3: ็
5: น
3: บาปบุญ
5: ตกลง
3: ชื่อเสียง
5: นอนหล
3: ับ แจ่มแจ้
5: ง
3: ถ้วยชามมาดูตัวเลือกบ้างกำแต่
5: ง
3: แดงแจ๋เห็นใจปลงใจ
5: ไ
3: พ
5: ศาล
3: ทับสิทธิ
5: ์
3: รามไห
5: ค
3: ุ
5: ณโทษ
3: ออกผลเรียงนามทั้งหมดนี้เป็นคำคล้องจองกี่พยางลูกสองพยางเท่านั้นเช่นอาผลิดอกคล้องจองกับคำว่าอะไรอะไรลูกผลิดอกกับทำไมถึงคล้องจองกับออกผลลูกเพราะว่าผสมด้วยสระอเหมือนกันและคำว่าดอกกับคำว่าออกมีตัวสะกดอยู่ในมาตาอะไรมาตากกเหมือนกันนะอย่างเงี้ยถูกต้องบอกหนึ่งข้อแล้วนะดังนั้นลงมือทำงานได้เลยครับใบงานที่1หน้า278

เวลาหมดหมดเวลาแล้วครับเด็กๆปลายทางและต้นทางตอนนี้หยุดลงมือปฏิบัตินะครับไม่หยิบสีไม่หยิบดินสอแล้วแล้วก็มองมาที่หน้ากระดานเด็กๆปลายทางสามารถสลับกันตรวจได้เลยหรือว่าจะตรวจด้วยตัวเองก็ได้เด็กๆต้นทางก็สามารถสลับกับเพื่อนตรวจได้นะครับพร้อมไหมมาดูกันคำคล้องจองแรกข้อที่1พลิดอกกับอะไรออกผลจ้าใครถูกให้1คะแนนด้านหลังเขียนเลข1ไว้นะด้านหลังของคำว่าออกผลใครผิดให้0ไปเลยคำต่อไปคล้องจองดอกกับอะไรลูกที่มันคล้องจองกันดอกกับออกดอกกับออกใช่ไหมต่อไปกว้างใหญ่กับอะไรไพศาลใหญ่กับอะไรลูกใหญ่กับไพคล้องจองกันต่อไปบุญธรรมต่อพร้อมกันบุญธรรมกรรมแต่งจ้าทำกับอะไรทำกับอะไรลูกที่คล้องจองกันทำกับกรรมจ้าต่อไปยากเย็นเข็นใจถูกต้องจ้าสแตมเย็นกับอะไรลูกเย็นกับเข็นใช่ไหมต่อไปบาปบุญคุณโทษใช่ไหมเอ่ยบุญกับอะไรคุณคล้องจองกันต่อไปตกลงตกลงปลงใจคำว่าลงกับคำว่าปลงคล้องจองกันต่อไปชื่อเสียงเรียงนามคำว่าเสียงกับคำว่าเรียงคล้องจองกันต่อไปนอนหลับทับสิทธิ์ลูกทับสิทธิ์นะหลับกับทับคล้องจองกันต่อไปแจ่มแจ้งกับแดงแจ๋แจ้งกับอะไรลูกแจ้งกับแดงต่อไปสุดท้ายถ้วยชามกับรามหายจ้าใครได้10เต็มไปทางต้นทางยกมือขึ้นปรบมือตัวเองหน่อยใครได้9ใครได้8ใครได้7ใครได้6ใครได้น้อยกว่า5ไม่มีแสดงว่าทุกคนได้10เต็มแล้วก็ได้9 8 7นะครับดังนั้นขอให้กลับไปดูงานของตนเองแล้วก็กลับไปทบทวนเรื่องคำคล้องจอง

คำคล้องจองจากบทอ่านนั้นก็ได้นะครับแต่วันนี้คุณครูกันไว้เด็กๆปลายทางทุกคนนะครับและต้นทางทุกคนโชคดีนะครับสวัสดีครับ

0: ิตามินค่ะ
1: สวัสดีครับวันนี้พี่ซุปและวิตามินข่าวขออาสาเติมวิตามินสร้างภูมิต้านทานเพื่อให้พวกเราอยู่ห่างไกลจากข่าวอุบัติภัยที่ทำให้เด็กๆของเรานั้นเสียชีวิตมากเป็นอันดับหนึ่งครับนั่นก็คือการจมน้ำครับวันนี้เรามีวิธีการป้องกันตัวเองและช่วยเหลือผู้อื่นเพื่อให้อยู่ห่างไกลจากอุบัติภัยนี้ครับสำหรับวิธีการป้องกันตัวเองนะครับสิ่งแรกที่เราควรทำก็คือการมีสติครับ
2: จมน้ำ
1: เมื่อเราจมน้ำนะครับเราต้องมีสติครับ
2: อ๋อมีสติ
1: แต่โดยส่วนใหญ่นะครับเวลาคนจมน้ำเนี่ยจะพยายามทุรนทุรายครับใช้มือใช้เท้ากับพุ้ยน้ำพยายามจะขึ้นมาหายใจทำแบบสุดชีวิตครับแต่แท้จริงแล้วสิ่งที่เราทำไปเนี่ยทำให้เกิดอะไรครับ
2: ทำให้สำลักน้ำทำให้เป็นตะคริวโอ้ยทำให้ร่างกายอ่อนแรงจนสุดท้ายก็จมลงไป
1: สิ่งที่ถูกต้องที่เราควรทำนั้นก็คือ
2: ตั้งสติแล้วดูว่าแอ่งน้ำหรือที่ที่เราจะไปเล่นน้ำนั้นลึกเกินไปหรือเปล่าหรือน้ำเชี่ยวเกินไปหรือเปล่าครับ
1: เยี่ยมมากวิธีการป้องกันตัวเองข้อที่2สำหรับคนที่ว่ายน้ำไม่เป็นและไม่อยากจมน้ำก็คือต้องไปฝึกเรียนว่ายน้ำครับโดยเรียนจากผู้เชี่ยวชาญในการสอนว่ายน้ำแล้วก็จะได้ว่ายน้ำเป็นลอยตัวในน้ำได้แล้วก็หายใจในน้ำอย่างถูกต้องครับ
2: ใช่แล้วครับเราต้องไปเรียนว่ายน้ำกับผู้เชี่ยวชาญว่ายน้ำให้เป็นแล้วก็หายใจให้ถูกวิธีครับจะได้ไม่จมน้ำ
1: ไปแข่งโอลิมปิกได้นะเนี่ยการป้องกันตัวเองข้อที่3ก็คือการสวมเสื้อชูชีพทุกครั้งนะครับการสวมเสื้อชูชีพไม่ใช่เรื่องยากแล้วก็ไม่ใช่เรื่องที่น่าอายครับแต่นี่คือการสร้างความปลอดภัยขั้นพื้นฐานให้กับเราก่อนจะลงไปเล่นน้ำครับ
2: ใช่แล้วครับแล้วก็ใส่เสื้อชูชีพให้ถูกวิธีด้วยนะครับก่อนแรกใส่มือเข้าไปที่รูทั้งสองด้านหลังจากนั้นก็ใส่ตัวล็อกทั้งหมดเรียบร้อยแล้วครับ
1: ดูตัวล็อกให้แน่นหนานะครับแล้วก็จัดสายรัดให้เรียบร้อยนะครับเพื่อป้องกันการไปเกี่ยวกับกิ่งไม้ในน้ำเด็กๆอาจจะให้คุณพ่อคุณแม่หรือผู้ใหญ่ช่วยตรวจดูความเรียบร้อยทุกครั้งก่อนเล่นน้ำหรือก่อนการโดยสารทางเรือนะครับถ้าพร้อมแล้วก็เชิญครับ
2: ไปแล้วนะครับ
1: นี่คือขั้นตอนการเตรียมความพร้อมในการป้องกันตัวเองนะครับแต่ก็ยังมีเด็กๆอีกหลายคนนะครับที่มักจะทำอะไรไม่ถูกเวลาเห็นคนกำลังจมน้ำนะครับหลายคนตื่นตระหนกแล้วก็กระโดดลงไปช่วยครับแต่ก็กลายไปว่าจมน้ำไปทั้งคู่แล้วก็เสียชีวิตนะครับสำหรับวิตามินข่าวนะครับเราขอแนะนำเด็กๆทุกคนว่าถ้าหากเห็นคนกำลังจมน้ำให้เด็กๆหนึ่งตะโกนครับใจเย็นลูกใจเย็นตั้งสติตั้งสติ
2: ตั้งสตินะครับพี่เด็กจมน้ำค่ะ
1: เบาเกินไปไม่เรียกว่าการตะโกนลูกต้องดังกว่านี
2: ้โอเคครับช่วยด้วยครับพี่เด็กจมน้ำครับ
1: ถูกต้องครับ2โยนเราต้องหาอุปกรณ์ที่ลอยน้ำได้เช่นห่วงยางหรือขวดน้ำเปล่าขนาด 1.5 ลิตรนะครับปิดฝาให้แน่นโยนลงไปในน้ำเพื่อให้คนที่จมน้ำใช้ในการพยุงตัวครับ
2: อุปกรณ์ไปแล้วก็อย่าลืมตามผู้ใหญ่มาช่วยนะครับ
1: สำหรับคนที่จมน้ำนะครับต้องพยายามนำอุปกรณ์มาใกล้ตัวให้เร็วที่สุดครับใช้แขนทั้งสองข้างกอดให้แน่นหรืออาจจะสอดเข้าไปในเสื้อขึ้นมานะครับแล้วก็ใช้แขนทั้งสองข้างกอดอีกทีนึงครับค่อยๆหงายตัวลงในท่านอนหงายเพื่อช่วยในการพยุงตัวครับ3ยื่นครับขั้นตอนนี้ไม่ให้เด็กๆทำเองนะครับแต่ให้เด็กๆไปตามผู้ใหญ่ที่อยู่ใกล้ที่สุดเป็นคนยื่นไม้หรือเชือกลงไปช่วยคนที่กำลังจมน้ำครับ

0: นเด็กอย่างเรานะครับก็ต้องหาของที่จะมาช่วยเพื่อนเราให้ผู้ใหญ่ครับ
1: ขั้นตอนนี้ถ้าหากว่าเด็กๆทำเองนะครับแรงเราไม่มากพอครับอาจจะเสียหลักลื่นจมลงไปในน้ำอีกคนนึงเป็นอันตรายได้นะครับมาพี่ซุปเองครับ
0: ครับ
1: ดิซี่ครับใจเย็นๆลูกตั้งสติจับไม้จับไม้ค่อยๆพยุงตัวพยุงตัวลูกพยุงตัวค่อยๆมาค่อยๆมาค่อยๆมาเก่งมาก
0: เย้เย
1: ้การป้องกันก่อนการเกิดเหตุเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับผู้ใหญ่ต้องช่วยกันสอดส่องครับไม่ให้เด็กๆไปเล่นในจุดที่เสี่ยงมีการจัดทำแนวป้องกันเขตอันตรายนะครับเด็กๆก็ต้องระมัดระวังตัวเองครับไม่ประมาทแล้วก็เชื่อฟังผู้ใหญ่นะครับสถิติการเสียชีวิตจากการจมน้ำลดลงได้อย่างแน่นอนครับพวกเราทุกคนต้องช่วยกันครับ
2: เติมอาหารใส่ท้องเติมสมองหรือเปล่าเติมวิตามินขา
3: ตอนที่10เพลงนิทานจากมาตราตัวสะกดแม่กกกดกบเพลงรางวัลนักอ่าน
4: วันนี้แทนไทยจะมาเล่านิทานให้ทุกคนฟังกันนะปุยเมฆกับ

บอกในเช้าวันใหม่กลับไปกลับไปลองทบทวนดูเอาล่ะวันนี้ครูจะให้ทุกคนเขียนตามคำบอก10คำนะมาเริ่มกันเลยสามารถกระดาษโอกาสตำรวจตัวเลขรูปภาพอาชีพสำเร็จชักเกยอร์และสวัสดี

0: ว้าวเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆเพลงนิทานของพวกเราสนุกไหม
1: ไม่โทสนุกมากเลยแล้วแทนไทยกับเพื่อนๆรู้ไหมว่าทำไมปุยเมฆกับตัวโน้ตถึงเขียนตามคำบอกของคุณครูได้ถูกต้องทั้งหมดเลย
0: ก็เพราะว่าปุยแม่กับตัวโน้ตหนังสือทำให้จดจำคำต่างๆได้ดียังไงล่ะ
1: ใช่แล้วเก่งมากเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะว่าคำไหนที่มีตัวสะกดอยู่ในแม่กกแม่กดและแม่กบบ้างและเพราะอะไรนะ
0: ได้เลยแทนไทยขอตอบว่าคำว่าเมฆทุกสุขบอกตัวเลขชักกะเยอะทุกมีคำที่สะกดด้วยแม่กกเพราะแม่กกมีตัวสะกดคือกอไก่ขอไข่คอควายและคอละครั้งคำว่าโน้ตแฟดอาทิตย์สามารถตำรวจสวัสดีสำเร็จกระดาษโอกาสมีคำที่สะกดด้วยแม่กดเพราะแม่กดมีตัวสะกดคือดอเด็กจอจ๊ะ
2: ปัญญาของแผ่นดิน

0: ัสดีค่ะนักเรียนทุกคนสวัสดีนักเรียนปลายทางและคุณครูปลายทางด้วยนะคะในวันนี้มาพบกับคุณครูอุบลพันอ้นนะคะในรายวิชาสังคมศึกษาและในวันนี้นะคะนักเรียนเราจะมาเรียนกันในหน่วยที่8ค่ะซึ่งหน่วยที่8ในวันนี้ในเรื่องบุคคลสำคัญในครอบครัวนะคะนักเรียนก่อนอื่นเลยนะคะเรามาดูจุดประสงค์ของการเรียนรู้ในวันนี้กันนะคะจุดประสงค์ของการเรียนรู้ในข้อที่1นะคะนักเรียนสามารถอธิบายข้อมูลของบุคคลที่ทำประโยชน์ให้ครอบครัวชุมชนนะคะในข้อที่2นะคะนักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางจะมีทักษะกระบวนการทำงานกลุ่มค่ะในข้อที่3นะคะนักเรียนจะเห็นประโยชน์ของการยกตัวอย่างบุคคลสำคัญซึ่งมีผลงานที่เป็นประโยชน์แก่ครอบครัวและชุมชนของเรานะคะนักเรียนก่อนอื่นเลยทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะคะเรามาร่วมกันดูภาพนี้พร้อมๆกันว่าภาพนี้เป็นภาพของอะไรนักเรียนจะเลือกเปิดภาพไหนก่อนคะนักเรียนคุณครูขอเลขที่3ค่ะออกมาเปิดแผ่นป้ายที่3ให้เพื่อนๆดูหน่อยสิคะเราจะเปิดกันจำนวน4แผ่นป้ายนะคะแผ่นป้ายเพื่อนเลือกเปิดแผ่นป้ายที่2ต่อไปขอเลขที่9ค่ะแผ่นป้ายไหนเอ่ยแผ่นป้ายที่1เป็นภาพอะไรรู้หรือยังต่อไปขอตัวแทนกลุ่มที่3ค่ะออกมาเปิดอีก1แผ่นป้ายค่ะนักเรียนก็เริ่มรู้แล้วต่อไปขอตัวแทนกลุ่มที่2อีก1คนค่ะเปิดอีก1แผ่นป้ายทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะคะจะได้ทราบว่าภาพนี้เป็นภาพของอะไรเอ่ยเป็นภาพของครอบครัวแล้วภาพของครอบครัวในครอบครัวประกอบด้วยใครบ้างคะนักเรียนมีคุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตายายพี่น้องใช่ไหมคะรวมถึงตัวเราด้วยไหมคะรวมถึงตัวเราด้วยนะคะนักเรียนทีนี้เรามาดูสมาชิกในครอบครัวของนักเรียนมีกี่คนประกอบด้วยใครบ้างคะทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางสามารถร่วมกันยกมือตอบคำถามไปพร้อมๆกันได้เลยนะคะสมาชิกในครอบครัวของนักเรียนมีกี่คนประกอบด้วยใครบ้างขอตัวแทนกลุ่มที่หนึ่งถือไม้และตอบคำถามให้เพื่อนๆทั้งต้นทางและปลายทางทราบหน่อยสิคะว่าสมาชิกในครอบครัวของนักเรียนมีกี่คนคะ
1: 4คนค่ะ
0: มี4คนประกอบด้วยใครบ้างเอ่ย
1: พ่อแม่หนูแล้วก็น้องค่ะ
0: คุณพ่อคุณแม่มีตัวเราแล้วก็น้องใช่ไหมคะเชิญนั่งค่ะเก่งมากครอบครัวของเพื่อนเรามีทั้งหมด4คนแบบนี้เรียกว่าครอบครัวเดี่ยวหรือครอบครัวขยายคะนักเรียนทราบกันใช่ไหมคะเรียกว่าครอบครัวเดี่ยวนั่นก็คือมีคุณพ่อคุณแม่มีตัวเราแล้วก็มีน้องแล้วถ้าครอบครัวขยายล่ะคะเป็นอย่างไรถือไมค์แล้วตอบคำถามหน่อยสิคะกลุ่มที่3ครอบครัวขยายในความคิดของนักเรียนเป็นอย่างไรเอ่ย
1: ปู่ย่าตายายด้วย
0: มีปู่ย่าตายายด้วยแล้วครอบครัวของนักเรียนมีกี่คนคะ
1: 4คนค่ะ
0: มี4คนมีใครบ้างเอ่ย
1: พ่อแม่แล้วก็น้องแล้วก็หนูค่ะ
0: พ่อแม่แล้วก็น้องแล้วก็ตัวเราเป็นครอบครัวเดี่ยวใช่มั้ยคะในครอบครัวใครเป็นครอบครัวขยายบ้างเอ่ยขอตัวแทนกลุ่มที่5ค่ะลองบอกให้เพื่อนๆฟังสิคะว่าครอบครัวของนักเรียนมีกี่คนเอ่ย
1: 6คนครับ
0: มี6คน6คนนี้ประกอบด้วยใครบ้างคะ
1: คุณตาคุณยายคุณพ่อคุณแม่พี่แล้วก็ผมครับ
0: คุณตาคุณยายคุณพ่อคุณแม่พี่แล้วก็ตัวเราใช่ไหมคะเป็นครอบครัว
1: ขยาย
0: เป็นครอบครัวขยายเก่งมากเชิญนั่งนะคะวันนี้เราก็ได้รู้จักทั้งครอบครัวเดี่ยวและครอบครัวขยายเราก็ได้รู้ว่าสมาชิกในครอบครัวของเรามีกี่คนประกอบด้วยใครบ้างนะคะนักเรียนเรามาดูภาพโครงสร้างของครอบครัวภาพโครงสร้างของ

0: ของครอบครัวภาพนี้เป็นครอบครัวขยายหรือครอบครัวเดี่ยวคะเป็นครอบครัวขยายเพราะว่ามีทั้งคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายใช่ไหมคะคุณพ่อคุณแม่แล้วก็มีพี่ชายพี่สาวตัวเราหรือตัวฉันแล้วก็มีน้องชายน้องสาวอีกด้วยใช่ไหมคะเป็นครอบครัวใหญ่หรือเรียกว่าครอบครัวขยายนั่นเองถ้าหากว่าเป็นครอบครัวเดี่ยวก็จะมีแค่คุณพ่อคุณแม่แล้วก็ตัวเราอาจจะมีพี่หรือน้องด้วยนะคะนักเรียนต่อไปนะคะคำว่าครอบครัวคำว่าครอบครัวนะคะเป็นสถาบันหนึ่งในสังคมที่ประกอบไปด้วยสมาชิกตั้งแต่2คนขึ้นไปนะคะมาอยู่ร่วมกันในครัวเรือนเดียวกันในฐานะที่เป็นสามีภรรยาพ่อแม่เป็นพี่น้องมีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิดนะคะถึงเรียกว่าอะไรคะถึงเรียกว่าครอบครัวครอบครัวประกอบด้วยสมาชิกตั้งแต่กี่คนขึ้นไปเอ่ยตั้งแต่2คนขึ้นไปนะคะมาอยู่ร่วมกันในครัวเรือนเดียวกันนะคะต่อไปนะคะแล้วเรามาดูการปฏิบัติตนการปฏิบัติตนของพ่อแม่ผู้ปกครองที่มีต่อลูกเนี่ยเป็นอย่างไรไหนใครทราบบ้างเอ่ยว่าคุณพ่อคุณแม่หรือผู้ปกครองของเรามีการปฏิบัติตนอย่างไรต่อตัวเราต่อลูกปฏิบัติตนอย่างไรขอตัวแทนกลุ่มที่1ตอบคำถามก่อนค่ะทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางสามารถร่วมกันตอบคำถามพร้อมๆกันได้นะคะการปฏิบัติตนของพ่อแม่ผู้ปกครองที่มีต่อลูกจะมีการปฏิบัติตนอย่างไรคะนักเรียน
1: ดูแลลูกและอบรมสั่งสอนลูกค่ะ
0: มีการดูแลลูกอบรมสั่งสอนเก่งมากเชิญนั่งค่ะไหนใครมีคำตอบนอกเหนือจากนี้ไหมคะขอตัวแทนกลุ่มที่3ค่ะการปฏิบัติตนของพ่อแม่ผู้ปกครองที่มีต่อลูกจะต้องปฏิบัติตนอย่างไรเอ่ยในความคิดของนักเรียน
2: เป็นแบบอย่างให้ลูกค่ะ
0: เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับลูกเก่งมากขอตัวแทนกลุ่มที่5ค่ะ
3: เป็นตัวอย่างที่ดีต่อการดำเนินชีวิตครับ
0: เป็นตัวอย่างที่ดีต่อการดำเนินชีวิตเก่งมากเชิญนั่งค่ะซึ่งการปฏิบัติตนของคุณพ่อคุณแม่หรือผู้ปกครองของเรานะคะที่มีต่อลูกที่มีต่อตัวเรานั่นก็คือการที่อบรมสั่งสอนเป็นแบบอย่างที่ดีเป็นตัวอย่างที่ดีในการดำเนินชีวิตนะคะนักเรียนเรามาดูความสัมพันธ์ของครอบครัวกันนะคะความสัมพันธ์ของครอบครัวซึ่งการปฏิบัติตนของพ่อแม่ผู้ปกครองที่มีต่อลูกนั่นก็คือข้อหนึ่งคือแสดงความรักปรารถนาดีกับลูกใช่ไหมคะคุณพ่อคุณแม่หรือผู้ปกครองของเราแสดงความรักความปรารถนาดีต่อตัวเราไหมคะต่อตัวเราไหมคะแสดงความรักความปรารถนาดีกับลูกมีแต่มอบสิ่งดีๆให้กับลูกนะคะพูดคุยรับฟังลูกเสมออย่างเช่นตอนเย็นกลับไปหลังจากที่เราเรียนหนังสือกลับไปถึงบ้านเรามีการพูดคุยกับคุณพ่อคุณแม่หรือผู้ปกครองเราไหมคะมีใช่ไหมคะเรามีการพูดคุยกันถึงเรื่องต่างๆนานาอาจจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเรียนหรือเรื่องเกี่ยวกับการดำเนินชีวิตต่างๆมีการแลกเปลี่ยนปรึกษาพูดคุยกันภายในครอบครัวนะคะต่อไปมีการส่งเสริมลูกให้ทำในสิ่งที่ชอบมีไหมคะในครอบครัวไหนมีการส่งเสริมลูกให้ทำในสิ่งที่ชอบบ้างเอ่ยทุกครอบครัวนะคะอย่างเช่นลูกชอบกีฬาเอามือลงได้ค่ะลูกชอบกีฬาคุณพ่อคุณแม่ก็ทำไมคะส่งเสริมในเรื่องของด้านกีฬาหรือนักเรียนชอบศิลปะการรำไทยใช่ไหมคะคุณพ่อคุณแม่ก็ส่งเสริมการรำไทยให้กับลูกนั่นก็คือการส่งเสริมลูกในสิ่งที่ลูกชอบนะคะต่อไปการใช้เวลาอยู่กับลูกให้ความอบอุ่นเรามีการใช้เวลาอยู่กับลูกให้ความอบอุ่นไหมคะมีใช่ไหมเป็นเวลาในช่วงตอนเย็นหลังเลิกเรียนหรือหลังเลิกงานเรามีการร่วมกันรับประทานอาหารพร้อมหน้าพร้อมตากับครอบครัวใช่ไหมคะซึ่งเป็นการปฏิบัติตนของพ่อแม่ผู้ปกครองที่มีต่อใครคะมีต่อลูกนั่นเองต่อไปนะคะจะเป็นการปฏิบัติตนของลูกของลูกนี่คือพวกเรานักเรียนชั้นป.3นะคะการปฏิบัติตนของลูกที่มีต่อพ่อแม่ผู้ปกครองเราจะทำอย่างไรต่อพ่อแม่ผู้ปกครองคะขอตัวแทนกลุ่มที่3ค่ะ
4: อ
0: การปฏิบัติตนของลูกที่มีต่อพ่อแม่ผู้ปกครองเราจะต้องปฏิบัติตนอย่างไรคะนักเรียน
3: เป็นเด็กดีค่ะ
0: เป็นเด็กดีเก่งมากเชิญนั่งมีใครได้คำตอบมากกว่าการเป็นเด็กดีบ้างเอ่ยขอตัวแทนกลุ่มที่5ค่ะ
3: เป็นเด็กที่กตัญญูครับ
0: เป็นเด็กที่กตัญญูต่อพ่อแม่ต่อไปขอตัวแทนกลุ่มที่2ค่ะการปฏิบัติตนของลูกที่มีต่อพ่อแม่ผู้ปกครองเราจะต้องทำอย่างไรคะตัวนักเรียนจะทำอย่างไรให้พ่อแม่ผู้ปกครองรู้สึกภูมิใจในตัวเราคะ
2: เชื่อฟังพ่อแม่ครับ
0: เชื่อฟังพ่อแม่อ่ะขอตัวแทนกลุ่มที่4ค่ะ
4: ฟังคำสั่งสอนของพ่อแม่ครับ
0: ฟังคำสั่งสอนของคุณพ่อคุณแม่เก่งมากเชิญนั่งค่ะอ่ะต่อไปขอตัวแทนกลุ่มที่1ก่อนค่ะกลุ่มอื่นตอบไปแล้วนะคะนักเรียนการปฏิบัติตนของลูกที่มีต่อพ่อแม่ผู้ปกครองเราจะทำได้อย่างไรคะนักเรียน
5: ไม่ก้าวร้าวและตั้งใจเรียนครับ
0: ไม่ก้าวร้าวไม่เถียงคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ตั้งใจเรียนนะคะเก่งมากต่อไปเรามาดูความสัมพันธ์ของครอบครัวนะคะซึ่งการปฏิบัติตนของลูกที่มีต่อพ่อแม่หรือผู้ปกครองนั่นก็คือการเป็นเด็กดีเชื่อฟังคำสั่งสอนของคุณพ่อคุณแม่ของผู้ปกครองมีการตั้งใจเรียนเชื่อฟังคุณครูสอนใช่ไหมคะไม่พูดคุยในขณะที่คุณครูสอนนะคะแล้วก็ช่วยคุณพ่อคุณแม่หรือผู้ปกครองเนี่ยทำงานบ้านหรือทำงานที่ตนเองได้รับมอบหมายมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเองนักเรียนบางคนอาจจะมีหน้าที่ได้รับการล้างจานกวาดบ้านเก็บขยะใช่ไหมคะนักเรียนก็ต้องรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเองที่ได้รับมอบหมายนั่นเป็นการปฏิบัติตนของลูกที่มีต่อพ่อแม่หรือผู้ปกครองนะคะนักเรียนต่อไปนะคะนักเรียนคิดว่าครอบครัวที่อบอุ่นเป็นอย่างไรไหนลองคิดสิคะทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางเราลองคิดไปพร้อมๆกันสิคะว่าครอบครัวที่อบอุ่นเป็นอย่างไรคะขอตัวแทนกลุ่มที่5ค่ะนักเรียนคิดว่าครอบครัวที่อบอุ่นเป็นอย่างไรคะ
3: ครอบครัวที่มีความรักกันครับ
0: ครอบครัวที่มีความรักกันเชิญนั่งค่ะมีใครมีคำตอบนอกเหนือจากนี้ไหมคะขอตัวแทนกลุ่มที่3ค่ะครอบครัวที่อบอุ่นเป็นอย่างไรเอ่ย
1: ครอบครัวที่ใช้เวลาอยู่ด้วยกันค่ะ
0: ครอบครัวที่ใช้เวลาอยู่ร่วมกันเก่งมากเชิญนั่งค่ะมีใครมีคำตอบนอกเหนือจากนี้ไหมคะขอตัวแทนกลุ่มที่1ค่ะนักเรียนคิดว่าครอบครัวที่อบอุ่นเป็นอย่างไรคะ
5: ไม่ทะเลาะกันครับ
0: ไม่ทะเลาะกันใช่ไหมคะเป็นครอบครัวที่อบอุ่นซึ่งครอบครัวที่อบอุ่นนะคะก็จะมาดูกันว่าลักษณะของครอบครัวที่อบอุ่นอย่างแรกมีการกอดกันทุกวันสร้างสายสัมพันธ์ในครอบครัวก่อนอื่นเลยก่อนมาโรงเรียนเรามีการยกไหว้สวัสดีคุณพ่อคุณแม่ใช่ไหมคะบางคนก็จะมีการอบกอดก่อนที่จะมาโรงเรียนนะคะหรือกลับถึงบ้านเราก็มีการรับประทานอาหารร่วมกันพูดคุยกันว่าในแต่ละวันเราพบเจอสิ่งใดมามีการแลกเปลี่ยนความคิดกันภายในครอบครัวนะคะหรือการกอดกันทุกวันเป็นการสร้างสายสัมพันธ์ในครอบครัวหรือการทำกิจกรรมร่วมกันในครอบครัวนั่นเองต่อไปนะคะการพบเจอพูดคุยหรือให้กำลังใจกันมีไหมคะมีการให้กำลังใจกันมีการพูดคุยให้พลังบวกเสริมแรงทางบวกให้กับเราให้เรามีพลังที่จะตั้งใจเรียนหรือมีพลังที่จะแข่งขันกีฬาใช่ไหมคะต่อไปคือการทำกิจกรรมร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ใช้เวลากับครอบครัวในครอบครัวไหนมีกิจกรรมที่ทำร่วมกันบ้างเอ่ยกิจกรรมอะไรคะขอตัวแทนกลุ่มที่2ค่ะกิจกรรมอะไรเอ่ยที่นักเรียนมีการทำร่วมกันกับครอบครัวคะ
6: รับประทานอาหารครับ
0: การรับประทานอาหารร่วมกันต่อไปขอตัวแทนกลุ่มที่5ค่ะครอบครัวของนักเรียนมีกิจกรรมอะไรที่ทำร่วมกันอย่างสร้างสรรค์มีการใช้เวลาว่างกับครอบครัวกิจกรรมอะไรเอ่ย
1: เดินเล่นด้วยกันค
0: ่ะมีการเดินเล่นด้วยกันใช่ไหมคะเชิญนั่งค่ะอาจจะเป็นการออกกำลังกายไปด้วยในตัวในยามเย็นตอนเย็นหลังเลิกเรียนหรือตอนหลังเลิกงานนะคะขอตัวแทนกลุ่มที่4ค่ะ กิจกรรมอะไรบ้างที่ภายในครอบครัวของนักเรียนมีการทำร่วมกันคะ
7: ทานข้าวค่ะ
0: การทานข้าวนะคะเก่งมากเชิญนั่งนะคะซึ่งเป็นการทำกิจกรรมร่วมกันมีการสร้างสรรค์แล้วก็ใช้เวลาว่างอยู่กับครอบครัวนะคะนักเรียนต่อไปนะคะเป็นการทำประโยชน์ให้กับสังคมในครอบครัวของเรามีการทำประโยชน์ให้กับสังคมอย่างไรบ้างเอ่ยที่เป็นประโยชน์ให้กับสังคมขอตัวแทนกลุ่มที่5ค่ะนักเรียนเห็นว่าครอบครัวของเรามีการทำประโยชน์ให้กับสังคมอย่างไรบ้างคะ
3: เก็บขยะครับ
0: มีการเก็บขยะช่วยเหลือสังคมใช่ไหมคะส่วนนักเรียนปลายทางสามารถร่วมกันตอบคำถามไปพร้อมๆกับนักเรียนต้นทางได้นะคะนอกจากการเก็บขยะแล้วที่เป็นประโยชน์กับสังคมมีอะไรอีกบ้างคะขอตัวแทนกลุ่มที่หนึ่งค่ะที่เป็นคำตอบนอกเหนือจากเพื่อนนะคะนอกจากการเก็บขยะแล้วมีอะไรอีกคะ
5: ช่วยเหลือผู้อื่นครับ
0: ช่วยเหลือผู้อื่นนะคะเป็นการทำประโยชน์ให้กับสังคมมีอะไรอีกเอ่ยขอตัวแทนกลุ่มที่3ค่ะ
8: เป็นคนมีน้ำใจค่ะ
0: เป็นคนมีน้ำใจช่วยเหลือสังคมนั่นเองนะคะใครมีคำตอบนอกเหนือจากนี้ไหมคะขอตัวแทนกลุ่มที่5ค่ะมีการเก็บขยะช่วยเหลือสังคมแล้วมีอะไรอีกคะนักเรียนที่เป็นการทำประโยชน์ให้กับสังคม
8: การช่วยเหลือสัตว์ค่ะ
0: การช่วยเหลือสัตว์ต่างๆที่เจ็บป่วยใช่ไหมคะมีคำตอบนอกเหนือจากนี้ไหมคะขอตัวแทนกลุ่มที่2ค่ะ
9: จิตอาสาค่ะ
0: เป็นจิตอาสาใช่ไหมคะนักเรียนเป็นจิตอาสานะคะซึ่งเป็นการทำประโยชน์ให้กับสังคมนั่นเองทั้งหมดนี้นะคะนักเรียนไม่ว่าจะเป็นการกอดกันทุกวันการสร้างสายสัมพันธ์ในครอบครัวการพบเจอพูดคุยให้กำลังใจการทำกิจกรรมร่วมกันภายในครอบครัวหรือการทำประโยชน์ให้กับสังคมนั่นก็คือการเป็นลักษณะของครอบครัวที่ทำไมคะครอบครัวที่อบอุ่นนั่นเองนะคะต่อไปนะคะความสัมพันธ์ของครอบครัวซึ่งในแต่ละครอบครัวเนี่ยก็จะมีหัวหน้าครอบใช่ไหมคะมีหัวหน้าครอบครัวไหมเอ่ยมีหัวหน้าครอบครัวนะคะแต่ละครอบครัวจะมีหัวหน้าครอบครัวคอยดูแลสมาชิกในครอบครัวให้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขและเป็นครอบครัวที่อบอุ่นอย่างเช่นคุณพ่อหรือคุณแม่ที่เป็นหัวหน้าครอบครัวนะคะคำว่าหัวหน้าครอบครัวของนักเรียนเนี่ยคือใครคะหัวหน้าครอบครัวของนักเรียนคือใครเอ่ยแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะตอบได้ไหมคะถ้าหากว่านักเรียนตอบได้นักเรียนยกมือตอบคำถามกับคุณครูปลายทางได้นะคะหัวหน้าครอบครัวของนักเรียนคือใครคะขอตัวแทนกลุ่มที่4ค่ะคือใครเอ่ยหัวหน้าครอบครัวของนักเรียนคือใครคะ
10: คุณแม่ค่ะ
0: คุณแม่นะคะเชิญนั่งค่ะมีใครอีกคะนักเรียนขอตัวแทนกลุ่มที่1ค่ะหัวหน้าครอบครัวของนักเรียนคือใครเอ่ยหัวหน้าครอบครัวของนักเรียนคือใครคะ
10: แม่ค่ะ
0: คุณแม่เช่นกันนะคะในใครมีคำตอบนอกเหนือจากนี้ไม่เอ่ยขอตัวแทนกลุ่มที่2ค่ะหัวหน้าครอบครัวของนักเรียนคือใครคะ
10: คุณพ่อค่ะ
0: คุณพ่อนะคะทุกคนเก่งมากเชิญนั่งนะคะซึ่งหัวหน้าครอบครัวอาจจะเป็นคุณพ่อหรือคุณแม่ก็ได้หรืออาจจะเป็นคุณปู่คุณย่าก็ได้เช่นกันนะคะหัวหน้าครอบครัวทำประโยชน์ให้แก่ครอบครัวอย่างไรหัวหน้าครอบครัวทำประโยชน์ให้แก่ครอบครัวอย่างไรคะขอตัวแทนกลุ่มที่3ค่ะหัวหน้าครอบครัวทำประโยชน์ให้แก่ครอบครัวอย่างไรคะนักเรียน
11: ดูแลครอบครัวค่ะ
0: ดูแลครอบครัวเชิญนั่งค่ะใครมีคำตอบนอกเหนือจากนี้ไม่เอ่ยเพื่อนตอบว่าดูแลครอบครัวแล้วมีอะไรอีกคะขอตัวแทนกลุ่มที่2ค่ะนอกจากการดูแลครอบครัวแล้วมีอะไรบ้างเอ่ย
11: หาเงินให้เราใช้ค่ะ
0: มีการหารายได้ให้กับครอบครัวใช่ไหมคะมีการรู้จักการประหยัดแล้วก็การอดออมภายในครอบครัวมีการทำอาชีพที่สุจริตแล้วก็หารายได้เข้ามาเลี้ยงครอบครัวนะคะมีอะไรอีกคะนักเรียนคำว่าหัวหน้าครอบครัวที่ทำประโยชน์ให้แก่ครอบครัวขอตัวแทนกลุ่มที่5ค่ะ หัวหน้าครอบครัวทำประโยชน์ให้แก่ครอบครัวอย่างไรคะ
9: เป็นตัวอย่างที่ดีค่ะ
0: เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับลูกใช่ไหม

0: คะเป็นตัวอย่างที่ดีในการดำเนินชีวิตต่างๆนะคะนักเรียนซึ่งนักเรียนคิดว่านักเรียนเอามือลงค่ะนักเรียนคิดว่าบุคคลสำคัญในครอบครัวของนักเรียนเป็นอย่างไรกลุ่มที่1ค่ะถือไมค์แล้วตอบคำถามนักเรียนคิดว่าบุคคลสำคัญในครอบครัวของนักเรียนเป็นอย่างไรคะบุคคลสำคัญในครอบครัวของนักเรียนเป็นอย่างไร
1: เป็นแบบอย่างที่ดีครับ
0: เป็นแบบอย่างที่ดีในการดำเนินชีวิตนะคะเก่งมากนะคะแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะคิดว่าบุคคลสำคัญในครอบครัวของนักเรียนเป็นอย่างไรเป็นแบบอย่างที่ดีมีอาชีพที่สุจริตในการหารายได้เพื่อนำมาเลี้ยงครอบครัวนะคะนักเรียนเอามือลงก่อนนะคะต่อไปนะคะเรามาดูบุคคลสำคัญในครอบครัวนะคะซึ่งบุคคลสำคัญในครอบครัวเนี่ยจะเป็นบุคคลที่มีความสำคัญต่อครอบครัวดูแลครอบครัวของเราช่วยแก้ไขปัญหาให้คำปรึกษาและรักครอบครัวใช่ไหมคะอันนี้เป็นลักษณะของครอบครัวที่อบอุ่นไหมเอ่ยเป็นไหมคะเป็นลักษณะของครอบครัวที่อบอุ่นด้วยซึ่งบุคคลในครอบครัวเนี่ยก็มีความสำคัญไม่ว่าจะเป็นสมาชิกในครอบครัวหรือหัวหน้าครอบครัวนะคะทำให้ครอบครัวของเราอบอุ่นดูแลครอบครัวเรานะคะซึ่งนักเรียนนักเรียนปรบมือ1ครั้งปรบมือ2ครั้งนักเรียนจะนำแบบอย่างที่ดีของบุคคลสำคัญในครอบครัวเนี่ยมาปฏิบัติอย่างไรบ้างในใครตอบได้บ้างเอ่ยขอตัวแทนกลุ่มที่1ค่ะนักเรียนจะนำแบบอย่างที่ดีของบุคคลสำคัญในครอบครัวมาปฏิบัติอย่างไรคะ
1: นำมาใช้ในสังคมครับ
0: นำมาใช้ในการดำเนินชีวิตนำมาใช้ในสังคมนะคะเก่งมากเชิญนั่งค่ะในใครมีคำตอบนอกเหนือจากเพื่อนบ้างเอ่ยนักเรียนปลายทางล่ะคะมีคำตอบที่นอกเหนือจากเพื่อนนักเรียนต้นทางไหมนักเรียนจะนำแบบอย่างที่ดีของบุคคลสำคัญในครอบครัวมาปฏิบัติอย่างไรคะที่เป็นแบบอย่างที่ดีมีอะไรอีกบ้างคะนักเรียนมีไหมเอ่ยเราอาจจะนำตัวอย่างที่ดีของคุณพ่อหรือของคุณแม่ที่เป็นหัวหน้าครอบครัวมาใช้ในการดำเนินชีวิตไม่ว่าจะเป็นความขยันความประหยัดความอดทนได้ไหมคะอาจจะเป็นความตั้งใจที่เราเห็นคุณพ่อคุณแม่ของเราเนี่ยตั้งใจทำงานใช่ไหมคะเราก็นำความตั้งใจที่คุณพ่อคุณแม่ตั้งใจทำงานเราก็นำมาเป็นตัวอย่างของเราด้วยการตั้งใจทำอะไรเอ่ยตั้งใจเรียนนะคะต่อไปนะคะประโยชน์ของการศึกษาบุคคลสำคัญในครอบครัวคืออย่างไรเราได้ศึกษาตัวอย่างที่ดีในครอบครัวคือศึกษาคุณพ่อคุณแม่ที่เป็นบุคคลสำคัญที่เป็นหัวหน้าครอบครัวเราได้ศึกษาถึงลักษณะการเป็นตัวอย่างที่ดีเป็นแบบอย่างที่ดีในการดำเนินชีวิตแล้วนักเรียนได้ประโยชน์อย่างไรคะประโยชน์ของการศึกษาบุคคลสำคัญในครอบครัววันนี้เราได้ศึกษาคุณพ่อเรามีอาชีพที่สุจริตใช่ไหมคะมีอาชีพที่สุจริตทำอะไรทำรายได้ให้กับครอบครัวนำมาเลี้ยงดูครอบครัวหรือผู้ปกครองคุณพ่อนักเรียนบางคนทำอาหารเก่งใช่ไหมคะทำอาหารเก่งเราก็ได้ตัวอย่างที่ดีจากคุณพ่อเราในเรื่องของการทำอะไรเอ่ยในเรื่องของการทำอะไรคะในเรื่องของการทำอาหารใช่ไหมคะเราก็สามารถนำตัวอย่างที่ดีหรือสิ่งดีๆของคุณพ่อคุณแม่ที่เป็นแบบอย่างที่ดีมาใช้ในการดำเนินชีวิตของตัวเรานั่นก็คือประโยชน์ของการศึกษาบุคคลสำคัญในครอบครัวของเรานั่นเองนะคะนักเรียนต่อไปเรามาดูประโยชน์ค่ะนักเรียนประโยชน์ของการศึกษาบุคคลสำคัญในครอบครัวเราจะได้อะไรบ้างเอ่ยตัวแทนกลุ่มที่4ตอบได้ไหมคะเราจะได้อะไรบ้างเอ่ยประโยชน์ของการศึกษาบุคคลสำคัญในครอบครัวนั่นก็คือได้แนวคิดในการดำเนินชีวิตเพราะว่าการศึกษาทำไมคะเพราะการศึกษาประวัติของบุคคลสำคัญในครอบครัวของเราเนี่ยจะทำให้เห็นถึงแนวคิดต่างๆหรือวิธีการดำเนินชีวิตในครอบครัวซึ่งสามารถนำมาประยุกต์ใช้หรือนำมาปรับใช้ให้เป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิตของเราได้เหมือนกับที่นักเรียนทราบว่าเรามีคุณพ่อคุณแม่เป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิตนะคะต่อไปแนว

0: คิดในการดำเนินชีวิตอย่างที่หนึ่งอาจจะเป็นความประหยัดความพอเพียงการรู้จักเก็บออมเงินไว้ใช้ในยามที่จำเป็นมีไหมคะเป็นตัวอย่างที่ดีไหมเอ่ยเป็นตัวอย่างที่ดีนะคะในเรื่องของความประหยัดความพอเพียงมีแค่นี้ไหมหรือยังมีอีกมีอีกนะคะนั่นก็คือความขยันมีประกอบอาชีพที่สุจริตมีความขยันหมั่นเพียรมีความทำงานนะคะเราก็นำสิ่งดีๆมาใช้เป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิตของตัวเรานะคะนักเรียนต่อไปนะคะจะเป็นกิจกรรมร่วมด้วยช่วยคิดคุณครูจะให้นักเรียนส่งตัวแทนออกมานำเสนอเล่าบุคคลสำคัญในครอบครัวของนักเรียนเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดกันเล่าบุคคลสำคัญในครอบครัวที่เป็นแบบอย่างของนักเรียนและนักเรียนประทับใจนะคะเดี๋ยวแต่ละกลุ่มจะส่งตัวแทนออกมากลุ่มละ1คนนะคะส่วนนักเรียนปลายทางสามารถเลือกตัวแทนนักเรียนออกมาเล่าบุคคลสำคัญในครอบครัวหรือความประทับใจได้นะคะเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดกันพร้อมไหมคะนักเรียนปรบมือ1ครั้งปรบมือ2ครั้งต่อไปจะเป็นกิจกรรมอะไรคะเล่าบุคคลสำคัญที่เป็นแบบอย่างของนักเรียนแล้วนักเรียนก็มีความประทับใจในบุคคลสำคัญที่นักเรียนถือเป็นแบบอย่างของนักเรียนพร้อมไหมคะนักเรียนถ้าพร้อมแล้วขอตัวแทนกลุ่มที่1คนค่ะออกมาด้านหน้าเลยค่ะแนะนำตัวก่อนค่ะนักเรียนสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายสุธิรักษ์วงศ์ศรีนุ้ยครับชื่อเล่นชื่อเชฟครับ
0: นักเรียนเล่าบุคคลสำคัญในครอบครัวที่นักเรียนยึดถือเป็นแบบอย่างบุคคลสำคัญของนักเรียนคือใครคะ
1: คุณพ่อครับ
0: คุณพ่อแล้วนักเรียนมีคุณพ่อเป็นแบบอย่างในเรื่องใดนักเรียนประทับใจอะไรในตัวคุณพ่อนักเรียนสามารถเล่าสู่ให้เพื่อนๆต้นทางและเพื่อนๆปลายทางได้ทราบได้เลยค่ะ
1: คุณพ่อเป็นคนที่แข็งแรงอดลมสั่งสอนผมครับให้ผมตั้งใจเรียนครับ
0: เป็นคนที่ร่างกายแข็งแรงอบรมสั่งสอนเราแล้วก็
1: มีรายได้ครับ
0: สอนให้เราตั้งใจเรียนแล้วคุณพ่อก็ประกอบอาชีพที่สุจริตมีรายได้ทำไมคะมีรายได้นำมา
1: ใช้ในครอบครัวคร
0: ับใช้จ่ายในครอบครัวนะคะเก่งมากนะคะเชิญนั่งค่ะต่อไปขอตัวแทนกลุ่มที่2ค่ะตัวแทนกลุ่มที่2ออกมาเลยค่ะแนะนำตัวก่อนเลยค่ะนักเรียน
2: สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงชนันทิดาค่ะตาชื่อเล่นชื่อน้องพุจีบค่ะ
0: ชื่อน้องพุจีบนะคะบุคคลสำคัญในครอบครัวของนักเรียนที่นักเรียนถือเป็นแบบอย่างหรือนักเรียนประทับใจคือใครคะ
2: คุณพ่อค่ะ
0: คุณพ่อนะคะนักเรียนประทับใจคุณพ่อคุณพ่อเป็นหัวหน้าครอบครัวใช่ไหมคะแล้วคุณพ่อมีแบบอย่างอย่างไรหรือนักเรียนประทับใจอะไรในตัวคุณพ่อบ้างคะนักเรียนสามารถเล่าสู่ให้เพื่อนๆต้นทางและเพื่อนๆปลายทางทราบได้เลยค่ะ
2: พ่อสนับสนุนกีฬาทุกอย่างค่ะ
0: คุณพ่อสนับสนุนกีฬาทุกอย่างทุกประเภทแล้วอะไรอีกคะมีอะไรอีกบ้างเอ่ย
2: หาเงินให้เขาทุกคนใช้ค่ะ
0: มีการหาเงินหารายได้ให้กับครอบครัวใช้นะคะมีการอบรมสั่งสอนใช่ไหมคะมีอะไรอีกไหมคะนักเรียน
2: ให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาค่ะ
0: มีการให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาให้กับเราด้วยนั่นก็คือคุณพ่อเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิตนะคะแล้วก็คุณพ่อก็เป็นหัวหน้าครอบครัวด้วยแล้วนักเรียนก็เกิดความประทับใจในตัวของคุณพ่อนะคะเก่งมากเชิญนั่งค่ะต่อไปขอตัวแทนกลุ่มที่3ค่ะตัวแทนกลุ่มที่3แนะนำตัวให้กับเพื่อนๆต้นทางและเพื่อนๆปลายทางได้รู้จักเราสิคะ
3: สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงทิติการแปลสีทองค่ะชื่อเล่นชื่อชะเอมค่ะ
0: ชื่อน้องชะเอมใช่ไหมคะสำคัญในครอบครัวคือใครคะนักเรียน
3: คุณแม่ค่ะ
0: คุณแม่แล้วนักเรียนมีคุณแม่เป็นแบบอย่างหรือนักเรียนประทับใจอะไรในตัวคุณแม่นักเรียนสามารถเล่าสู่ให้เพื่อนๆต้นทางและเพื่อนๆปลายถ้าพูดให้กับเพื่อนๆฟังได้ค
3: ่
0: ะ
3: ให้คำปรึกษาค่ะ
0: มีการให้คำปรึกษาแล้วมีอะไรอีกเอ่ยหมดหรือยังแค่นี้นะคะก็คือทำกับข้าวอร่อยให้คำปรึกษา

0: อบรมสั่งสอนเลี้ยงดูเรานะคะเก่งมากเชิญนั่งค่ะต่อไปขอตัวแทนกลุ่มที่4ค่ะกลุ่มที่4แนะนำตัวให้กับเพื่อนๆต้นทางและเพื่อนๆปลายทางได้รู้จักเราด้วยสิคะ
1: สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายจิรศักดิ์จันทร์สุริยศักดิ์ชื่อเล่นชื่อนาวาครับ
0: ชื่อเล่นชื่อน้องนาวานะคะนาวามีบุคคลสำคัญในครอบครัวที่เป็นแบบอย่างคือใครคะ
1: พ่อครับ
0: คือคุณพ่อนะคะแล้วคุณพ่อเป็นแบบอย่างของเราแล้วนาวาประทับใจอะไรในตัวคุณพ่อนักเรียนสามารถเล่าให้กับเพื่อนๆต้นทางและเพื่อนๆปลายทางทราบได้เลยค่ะ
1: พ่อเป็นคนที่ขยันหมั่นเพียรมากครับ
0: พ่อเป็นคนที่ขยันหมั่นเพียรและอย่างไรอีกคะ
1: แข็งแรงครับ
0: แข็งแรงอย่างไรอีกมีอีกไหมเอ่ยแค่นี้เหรอคะแล้วมีการพูดคุยกันภายในครอบครัวไหมคะ
1: คุยครับ
0: คุยเรื่องอะไรคะมีการปรึกษาหารือหรือช่วยกันแก้ปัญหาภายในครอบครัวไหมคะมีไหมเอ่ย
1: ไม่ครับ
0: อาจจะไม่มีแต่มีการพูดคุยกันมีการรับประทานอาหารร่วมกันใช่ไหมคะมีการรับประทานอาหารร่วมกันภายในครอบครัวนะคะเก่งมากค่ะเชิญนั่งค่ะต่อไปขอตัวแทนกลุ่มที่5ค่ะตัวแทนกลุ่มที่5แนะนำตัวให้กับเพื่อนๆต้นทางและเพื่อนๆปลายทางได้รู้จักสิคะ
2: สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายธนภัสสะแมชื่อเล่นชื่อก้าครับ
0: ชื่อเล่นชื่อก้านะคะแล้วก้ามีบุคคลสำคัญในครอบครัวที่เป็นหัวหน้าครอบครัวหรือเป็นแบบอย่างของเราคือใครคะ
2: คุณแม่ครับ
0: คือคุณแม่นะคะแล้วคุณแม่เป็นแบบอย่างที่ดีของเราอย่างไรนักเรียนประทับใจอะไรในตัวคุณแม่นักเรียนสามารถเล่าให้เพื่อนๆต้นทางและเพื่อนปลายทางทราบได้เลยค่ะ
2: คุณแม่เป็นแบบอย่างที่ดีต่อการดำเนินชีวิตและเป็นคนขยันครับแล้วก็ให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาที่ผมไม่รู้ครับ
0: คุณแม่นะคะเป็นแบบอย่างที่ดีในการดำเนินชีวิตให้คำปรึกษาแล้วก็ช่วยแก้ไขปัญหาให้กับเราหรือคุณแม่นั่นเองที่ให้คำปรึกษาช่วยเราแก้ปัญหาประกอบอาชีพที่สุจริตเป็นแบบอย่างที่ในการดำเนินชีวิตรวมทั้งช่วยเหลือสังคมด้วยไม่ว่าจะเป็นการเก็บขยะหรือจะเป็นกิจกรรมจิตอาสาที่ร่วมกับสังคมนะคะซึ่งเป็นตัวอย่างที่ดีทั้งหมดเลยนะคะนักเรียนต่อไปนะคะจะเป็นขั้นปฏิบัติให้ทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะคะหยิบชุดกิจกรรมของตนเองขึ้นมานะคะในวันนี้เราจะมาร่วมกันทำใบงานที่1ค่ะนักเรียนในเรื่องบุคคลสำคัญในครอบครัวซึ่งจะอยู่ในหน้าที่77ของชุดกิจกรรมนะคะส่วนคุณครูปลายทางนะคะสามารถช่วยเดินดูให้คำแนะนำการทำใบงานของนักเรียนได้ตามความเหมาะสมได้เลยค่ะซึ่งคำชี้แจงในใบงานที่1นะคะจะให้นักเรียนบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลสำคัญในครอบครัวโดยมีการตอบคำถามดังนี้นะคะในข้อที่1ในครอบครัวของนักเรียนมีบุคคลสำคัญหรือไม่มีหรือไม่มีนักเรียนสามารถเขียนลงไปได้เลยบุคคลดังกล่าวคือใครนะคะอาจจะเป็นคุณพ่อหรือคุณแม่คุณตาคุณยายคุณปู่คุณย่าได้ทั้งหมดเลยนะคะแล้วบุคคลดังกล่าวเนี่ยชื่อว่าอะไรนะคะต่อไปในข้อที่4บุคคลดังกล่าวทำประโยชน์ให้กับครอบครัวของเราอย่างไรนักเรียนสามารถเขียนลงไปได้เลยนะคะและในข้อที่5นักเรียนได้ข้อคิดจากการศึกษาบุคคลสำคัญอย่างไรบ้างนักเรียนสามารถเขียนบรรยายลงไปได้เลยตามความคิดของนักเรียนลงมือทำได้เลยค่ะโดยไม่ใช้เสียงนะคะนักเรียนจะอยู่ในหน้าที่77ของชุดกิจกรรมนะคะลงมือทำเลยค่ะ

บุคคลสำคัญอย่างไร

ข้อ4ต่อไปเลยค่ะทำข้อ4ต่อไปได้ค่ะนักเรียนได้ข้อคิดจากการศึกษาคนอื่น

เรียบร้อยหรือยังคะนักเรียนไหนเรียบร้อยแล้วบ้างกลุ่มที่1เรียบร้อยแล้วหรือยังคะกลุ่มที่1เรียบร้อยแล้วยังมีการตกแต่งอยู่กลุ่มที่2เรียบร้อยยังคะกลุ่มที่2ใกล้จะเรียบร้อยแล้วกลุ่มที่3เรียบร้อยหรือยังเอ่ยกลุ่มที่3กําลังตกแต่งระบายสีกลุ่มที่4เรียบร้อยแล้วกลุ่มที่5ล่ะคะกลุ่มที่5เรียบร้อยแล้วอ่ะทีนี้เดี๋ยวเราลองมาดูตัวแทนของเพื่อนสัก1คนนะคะว่าเพื่อนเขียนว่าอย่างไรในใบงานที่1นะคะอ่ะถ้าพร้อมแล้วปรบมือ1ครั้งปรบมือ2ครั้งแล้วเงียบเสียงนะคะคุณครูขอตัวแทนกลุ่มที่3ค่ะเป็นตัวอย่างให้กับเพื่อนๆต้นทางและเพื่อนๆปลายทางได้ดูสิคะในใบงานที่1นักเรียนถือใบงานที่1ออกมาด้วยค่ะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างของเพื่อน1คนนี้นะคะซึ่งครอบครัวของเราก็ประกอบไปด้วยสมาชิกตั้งแต่กี่คนคะนักเรียนตั้งแต่2คนขึ้นไปนะคะที่มาอยู่ร่วมกันในฐานะสามีภรรยาเป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่น้องซึ่งแต่ละครอบครัวนะคะนักเรียนแล้วก็เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับครอบครัวมีการสร้างความดีช่วยเหลือสังคมทำคุณประโยชน์ให้แก่สังคมด้วยนะคะนั่นก็คือเป็นครอบครัวที่ดีเป็นบุคคลสำคัญภายในครอบครัวของเรานะคะสำหรับวันนี้ใครมีข้อสงสัยไหมเอ่ยมีไหมคะนักเรียนถ้าไม่มีนะคะแล้วเราจะมาเรียนกันในบทเรียนครั้งต่อไปนะคะในเรื่องบุคคลสำคัญในชุมชนนะคะนักเรียนสามารถกลับไปสำรวจชุมชนของตนเองได้ว่ามีบุคคลสำคัญภายในชุมชนมีใครบ้างอาจจะเป็นคุณลุงหรือคุณป้าที่มีความสามารถมีการทำคุณประโยชน์ให้กับชุมชนนักเรียนสามารถกลับไปสำรวจแล้วมาเล่าสู่กันฟังในครั้งต่อไปได้ที่เราจะเรียนกันในเรื่องบุคคลสำคัญในชุมชนนะคะและสิ่งที่คุณครูปลายทางนะคะจะต้องเตรียมให้กับนักเรียนปลายทางนั่นก็คือใบ

0: ความรู้ที่1ค่ะในเรื่องบุคคลสำคัญในท้องถิ่นรวมทั้งใบงานที่2ด้วยนะคะในเรื่องบุคคลสำคัญในท้องถิ่นสำหรับวันนี้นะคะถ้าหากว่าไม่มีข้อสงสัยและกลับมาพบกับคุณครูได้ใหม่ในครั้งต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ
1: นักเรียนทั้งหมดมาประเมิน

พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 น.และเวลา 12:25 น.

ในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: ว้าวเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆร้องเพลงแล้วเต้นไปด้วยกันสนุกไหม
1: ไม้โทสนุกมากเลยเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะคำว่าช่วยยายน้อยลอยว่ายกระต่ายคอยชายทรายกล้วยขายสบายที่อยู่ในเพลงเป็นคำที่อยู่ในแม่อะไรและเพราะอะไรนะ
0: ขอตอบว่าแน่เกยเพราะมีตัวยอยักษ์เป็นตัวสะกด
1: ใช่แล้วเก่งมากทุกคน
0: เย้ yeah! แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: เอ๊ใครมาร้องไห้อยู่แถวนี
1: ้เสียงอยู่ทางนั้นไงล่ะวิตตี
0: ้อ้าวพี่หมึกเป็นอะไรทำไมนั่งร้องไห้อยู่คนเดียว
2: ก็เพื่อนพี่หมึกไม่ยอมเล่นกับพี่หมึกเลย
0: อ้าวทำไมล่ะครับพี่หมึก
3: ก็หมึกนะสิเวลาเล่นวิ่งไล่จับกันทีไรพอจับตัวได้ชอบพ่นหมึกใส่เพื่อนทุกทีเลย
4: ใช่ใช่ใ
3: ช่เพื่อนๆเลยไม่อยากเล่นกับหมึกแล้วเพราะหมึกอ่ะชอบรังแกเพื่อน
0: อ้าวทำไมพี่หมึกแกล้งเพื่อนแบบนั้นล่ะครับ
2: พี่ไม่ได้แกล้งเพื่อนนะก็พี่ตกใจอ่ะเวลาใครมาจับตัวพี่ก็จะชอบพ่นหมึกใส่พี่ไม่ได้ตั้งใจ
4: ฮะแค่ตกใจก็พ่นหมึกแล้วเหรอ
1: ใช่แล้วล่ะเพราะพี่หมึกจะพ่นหมึกเพื่อป้องกันตัวเองแล้วก็ใช้พรางตัวไม่ให้ใครหาเจอน่ะ
0: อ๋ออย่างนี้นี่เองเอาแบบนี้ไหมครับพวกเราหาวิธีเล่นกันโดยไม่ทำให้พี่หมึกตกใจดีกว่า
3: ก็ดีนะว่าแต่พวกเราจะเล่นอะไรกันล่ะ
2: เล่นซ่อนแอบกันดีไหมพี่หมึกถนัดเลย
0: ได้สิครับงั้นเดี๋ยวผมเป็นคนหาก่อนนะ

0: มาถึงช่วงนี้เป็นช่วงหนึ่งคำถามกับพี่แว่นพี่จะถามน้องๆเกี่ยวกับความรู้ที่ได้ในวันนี้พี่แว่นจะถามแล้วน้องๆก็ตอบกันนะครับน้องๆทุกคนคิดว่าถ้าอยากมีเพื่อนเยอะๆน้องๆต้องทำยังไง
1: พี่วิดดี้จะแบ่งขนมกับของเล่นให้เพื่อนๆครับเพราะพี่วิดดี้กับเพื่อนจะได้กินขนมและเล่นของเล่นด้วยกันน่าสนุกมากเลย
0: ส่วนพี่แว่นจะช่วยสอนการบ้านเพื่อนๆคนไหนที่ไม่เข้าใจนอกจากเพื่อนของพี่แว่นจะเก่งขึ้นแล้วพี่แว่นจะได้ทบทวนบทเรียนไปในตัวด้วยแล้วน้องๆล่ะครับคิดว่าถ้าอยากมีเพื่อนเยอะๆน้องๆต้องทำยังไงพี่แว่นให้เวลาน้องๆคิด5วินาที5 4 3 2 1คำตอบคือวิธีของน้องๆน่ารักมากเลยครับพี่แว่นคิดว่าน้องๆแต่ละคนต้องมีเพื่อนเยอะมากแน่ๆเลย
2: วันนี้วิตตี้และพี่แว่นต้องลาไปแล้วบ๊ายบาย

0: ิบัติทางธรรมชาติตอนเดือดร้อนทุกทนน้ำล้นตลิ่ง
1: DLTV นายมองตามก้อนหินของฉันให้ดีๆเนาะงั้นฉันขว้างหินพร้อมกับนายเลยนะจะได้รู้ไปเลยว่าก้อนหินของใครจะกระเด้งน้ำได้เยอะกว่ากันได้สิไม่มีปัญหาวัดกันไปเลย1 2 3
0: โหยต้นกล้านายกระเด้งตั้ง3ทีแน่เสียนะ
1: เรื่องขว้างหินกระเด้งน้ำนี่ไม่มีใครกินนายลงจริงๆเสียนต้นกล้า
0: อะตอมอิงฟ้านั่งมองอะไรน่ะมาขว้างหินกับพวกเราสิสนุกมากเลยพวกนายมาดูนี่สิฉันกำลังนั่งมองเจ้ามดดำมันกำลังขนไข่ขึ้นไปบนต้นไม้เพียบเลย
1: มันคงทำรังใหม่บนต้นไม้หรือเปล่ามันเลยขนย้ายไข่ขึ้นไปข้างบน
2: จริงๆช่วงนี้ก็ฝนตกหนักต่อเนื่องมาหลายวันแล้วด้วยนี่เนอะ
1: โอ้โหทำไมอยู่ดีๆน้ำก็ขึ้นสูงเร็วจังตอนนี้ปริ่มตะลิ่งแล้วล่ะ
3: ขณะนี้ทางการได้มีประกาศเตือนภัยน้ำล้นตะลิ่งขอให้พ่อแม่พี่น้องเตรียมรับสถานการณ์ให้พร้อม
4: คุณปู่ครับคุณปู่ครับปกป้องอยู่ทางนี้
3: อ้าวเด็กๆพวกทำอะไรกันอยู่ตรงนี้ทางการก็เตือนภัยน้ำล้นตลิ่งมาให้ประชาชนเตรียมรับมือเพื่อความปลอดภัยเด็กๆขึ้นเรือกลับบ้านพร้อมปู่ก่อนดีกว่านะ
1: ไปเถอะพวกเราสถานการณ์แบบนี้กลับบ้านกันก่อนดีกว่านะ
3: ทางการได้มีประกาศเตือนภัยน้ำล้นตลิ่งขอให้พ่อแม่พี่น้องเตรียมรับสถานการณ์ให้พร้อม
1: น้ำล้นตลิ่งมันเกิดขึ้นได้หรอ
0: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิดเจอแล้วข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาเขาบอกว่าน้ำล้นตลิ่งเกิดขึ้นจากน้ำจำนวนมากที่มาจากฝนที่ตกหนักต่อเนื่องเป็นเวลานานในพื้นที่ต้นน้ำและในพื้นที่แล้วระบายลงสู่แม่น้ำลำน้ำด้านล่างและในพื้นที่จนล้นตลิ่งแม่น้ำหรืออีกสาเหตุหนึ่งก็เกิดจากฝนที่ตกหนักต่อเนื่องเป็นเวลานานเนื้อเขื่อนหรืออ่างเก็บน้ำจนปริมาณน้ำสูงมากจำเป็นต้องปล่อยน้ำออกแล้วถ้าช่วงเวลานั้นมีน้ำทะเลหนุนเกิดขึ้นก็จะยิ่งทำให้การระบายน้ำทำได้ยากจึงทำให้น้ำล้นตลิ่งจนน้ำท่วมยังไงล่ะ
2: ฝนตกหนักอย่างเดียวเลยเหรอที่ทำให้เกิดน้ำล้นตลิ่งได้นะ DLTV
0: นอกจากน้ำล้นตลิ่งเกิดได้ตามธรรมชาติแล้วฝีมือของมนุษย์ก็เป็นสาเหตุหนึ่งด้วยเหมือนกันอย่างฝายและเขื่อนพังการสร้างถนนและสิ่งปลูกสร้างกีดขวางทางไหลของน้ำก็ทำให้เกิดน้ำล้นตลิ่งได
2: ้นี่พวกเราหรือว่ามดดำที่เราเห็นมันขนไข่ขึ้นต้นไม้กันน่ะมันขนไข่หนีน้ำ
3: ใช่แล้วสัตว์มันจะมีสัญชาตญาณในการหนีเอาตัวรอดที่ไวกว่ามนุษย์อย่างเรารู้ล่วงหน้าว่าอาจจะมีน้ำท่วมเกิดขึ้นนะ
1: คุณปู่ครับแล้วเรามีวิธีเตรียมรับมือน้ำล้นตลิ่งยังไงได้บ้างครับ
3: หากเราอยู่ในพื้นที่เรายิ่งต้องติดตามข่าวสารสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาศึกษาเส้นทางอพยพไปยังสถานที่ปลอดภัยถ้าหากมีการเตือนภัยให้อพยพก็ควรรีบอพยพไปอยู่ในที่สูงหรืออาคารที่มั่นคงแข็งแรงตามที่ได้มีการวางแผนซักซ้อมกันไว
2: ้แล้วถ้าเราไม่ได้อพยพล่ะเราต้องเตรียมตัวอะไรกันบ้างครับ
0: นายข้อมูลบอกให้เราเตรียมยกของมีค่าและย้ายรถขึ้นที่สูงเตรียมสิ่งของจำเป็นต่างๆอย่าลืมปิดแก๊สตัดกระแสไฟฟ้าและเตรียมเบอร์ช่วยเหลือฉุกเฉินไว้ให้พร้อมด้วย
3: ใช่แล้วเมื่อต้นเดือนปู่กับพี่ทีมงานทุกคนก็ออกแจกกระสอบทรายให้ชาวบ้านเอาไปทำคันกั้นน้ำที่จะเข้าในตัวบ้านด้วยนะ
5: เยี่ยมเลยครับคุณปู
3: ่ปัญหาน้ำล้นตลิ่งเนี่ยที่กรุงเทพและสมุทรปราการมีบ้านเรือนอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาแทบจะตลอดทั้งสายเขาเจอน้ำท่วมสูงกว่า1เมตรทุกปีเลยนะ
1: แล้วคนที่นั่นเขาแก้ปัญหากันยังไงเหรอครับ
3: จากวิกฤตนี้ในหลวงรัชกาลที่9ท่านทรงมีรับสั่งให้กรมชลประทานปรับปรุงคลองลัดโพที่เคยใช้สัญจรทางน้ำ มาเป็นโครงการคลองลัดโพอันเนื่องมาจากพระราชดำริเป็นประตูระบายน้ำคลองลัดโพช่วยระบายน้ำได้เร็วสามารถลดระยะทางการระบายน้ำของแม่น้ำเจ้าพระยาออกทะเลจาก18กิโลเมตรเหลือ600เมตรและลดเวลาจาก5ชั่วโมงเหลือเพียง10นาทีถือว่าช่วยลดผลกระทบน้ำท่วมพื้นที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาในเขตกรุงเทพและปริมณฑลได้อย่างดีเยี่ยมเลยละ
6: พระราชดำริของพระองค์ช่วยให้ชาวบ้านผ่านพ้นวิกฤตที่เลวร้ายไปได้เสมอเลยนะคะ
5: ทรงพระเจริญ
3: โน่นใกล้ท่าเรือแล้วเด็กๆเตรียมตัวนะจะได้รีบกลับบ้าน
5: ครับคุณปู
6: ่ DLTV แล้วอย่างตอนนี้ที่เรากำลังอยู่ในเหตุการณ์น้ำล้นตลิ่งเนี่ยเราต้องทำยังไงหรือว่าต้องระวังอะไรบ้างเหรอ
0: ตามข้อมูลเลยนะตั้งสติไม่เข้าใกล้อุปกรณ์ไฟฟ้าสายไฟและปลั๊กไฟเฝ้าระวังสัตว์อันตรายที่หนีน้ำท่วมคันห้ามเดินทางหรือขับขี่ยานพาหนะฝ่าลงไปในกระแสน้ำหลากและเร็วและต้องติดตามเหตุการณ์และข่าวสารอย่างใกล้ชิด
1: แล้วถ้าน้ำล้นตลิ่งผ่านพ้นไปแล้วเราต้องทำอะไรบ้างเหรอ
0: ตามข้อมูลที่ฉันหาได้นะอย่างแรกเลยก็ต้องตรวจสอบความเสียหายของบ้านว่าปลอดภัยไม่พังเราต้องดูทั้งระบบไฟฟ้าท่อประปาแก๊สเพื่อวางแผนซ่อมแซมอีกอย่างต้องตรวจเรื่องความปลอดภัยจากสัตว์ร้ายและสัตว์มีพิษด้วยนะส่วนน้ำประปาที่ใช้ดื่มช่วงแรกก็ควรต้มก่อนที่จะเอามาใช้ดื่มนะ
3: เอาละเด็กๆรีบแยกย้ายกลับบ้านกลับไปเตรียมตัวตามที่ DLTV แนะนำเรายังพอมีเวลาเพื่อลดความเสียหายที่จะเกิดขึ้นได
5: ้ครับ
0: คุณครูนี่พวกเราถ้าอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับภัยพิบัติอุทกภัยน้ำล้นตลิ่งไปดูได้ในเว็บไซต์dltv.ac.th ยังมีข้อมูลให้ค้นหาอีกเพียบลองเข้าไปดูกันนะ
5: รับทราบครับ
2: ไว้พบกันใหม่นะ
0: น้ำล้นตลิ่งเกิดขึ้นจากฝนที่ตกหนักหรือตกเหนือเขื่อนต่อเนื่องเป็นเวลานานในพื้นที่ต้นน้ำและในพื้นที่แล้วระบายน้ำจำนวนมากลงสู่แม่น้ำลำน้ำด้านล่างและในพื้นที่จนล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนหากมีฝนตกหนักต่อเนื่องเป็นเวลานานควรติดตามข่าวสารสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเพื่อความปลอดภัย
1: เมื่อวานช่างเป็นวันที่ทั้งสนุกทั้งตื่นเต้นสุดๆไปเลยเนอะนานๆจะได้ออกไปทัศนศึกษานอกสถานที่สักทีแต่ดันมาเจอฝนตกน้ำท่วมขังซะนี่
2: เกือบไม่รอดซะแล้วพวกเรา
0: พวกนายไปเจอภัยพิบัติน้ำท่วมขังกันมาเหรอเนี่ย
1: แล้วน้ำท่วมขังมันคืออะไรแล้วเกิดขึ้นได้ยังไงเหรอ DLTV
0: อยู่ในสถานการณ์น้ำท่วมขังจริงๆจำไว้นะทุกคน

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง

0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
1: เซฟตี้คริสตอนเดินทางเท้าให้ปลอดภัย
2: อุ๊ยจดใหม่มาแปะไปดูกันไหนเปิดดูสิ
3: อะไรอ่ะ
2: นี่ถูกใจบวกเอย่า
3: เดี๋ยวพี่อ่านให้มาทางเดินผจญภัยลากขุมทรัพย์คำสั่งจงเดินตามลูกศรเพื่อเข้าสู่เกม
4: เฮ้ยผจญภัยเหรออ
3: ยากเล่นจัง
2: ผจญภัยอ่ะ
4: เฮ้ยไม่มีลูกศรไปเราไปเล่นเกมกันเถอะ
2: ด่านอะไรเนี่ยด่านที่1เกะกะจังทำยังไงดีเอย่าไปกัน
3: ถูกใจระวัง
2: โหเกะกะจริงด้วย
3: ห้ามดีๆนะอย่าชิงหนูด้วยระวังนะพี่ยัง
2: อ
3: ่
2: ะให้มาทิ้งตรงนี้นะเนี่ยใช่ไหม
3: โอ้ยโอ้ยโอ้โหถังขยะอีก
2: โอ้โหเมื่อกี้ก็เพิ่งถังขยะไปเอง
3: สงสัยต้องชิดแล้วเนี่ย
2: โอ้
3: ด่านยากจริ
2: งระวังนะ
3: เอ้ยไม่เคยมานั่งตรงนี้เนี่ยเออไปขออนุญาตพี่เขากัน
2: พี่ค่ะพี่ค่ะ
3: รอหน่อยค่ะ
2: แป๊บเดียวได้ไหมคะไม่เป็นไรพี่ยาเราลงข้างล่างก็ได้แต่ว่าเราต้องมองให้รอบก่อนนะ
3: ไม่มีรถเปล่าเนี่ยไม่มีรถแล้วไปลงกันระวังนะโอเคขึ้นกัน
2: ไป
3: ชิด
2: เย้ข้าว
3: ด่านที่2อยู่ไหนเนี่ย
2: นี่อยู่นี่ไง
3: ไปไปไปไป
2: ถึงด่านที่2แล้วด่านที่2ไม่มีทางเท้าจะเดินอย่างไรถ้างั้นเพย์ย่าเราไปกันเถอะแต่ว่าเพย์ย่าต้องระวังรถนะ
3: โอเคแต่ว่าถ้าไม่มีทางเท้าเราต้องเดินชิดขอบขวาส่วนทางกับรถด้วยนะเราจะได้มองเห็นรถ
2: ได้สิเพย์ย่า
3: ไปไปเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราต้องเดินเดี่ยวนะไม่งั้นรถจะชนเรา
2: โอเคก็ได้เพย์ย่าเร็วๆนะ
3: ไม่ต้องวิ่งหรอกเดินตามหลังพี่
2: นะโอ๊ยเฮย่าร้อนหนูกลัวไปเร็วๆสิไปเร็วๆหนู
3: อย่าวิ่งเดินเฉยๆหนูไม่ต้องกลัวอยู่กับพี่เฮ้ยแล้วทำสำเร็จแล้วหรอ
2: เย
3: ้ไปด่านที่3กัน
2: โอเค
3: ไปมีด่านที่3เดี๋ยวเดี๋ยวน้องต้องเดินตามพี่นะ
2: โอเคทำไมหนูโดนน้ำด่างเลยเดินช้าๆเฮ้ย
3: เฮ้ยด่าง
2: ไม่ได
3: ้ต้องเดินฝั่งนี้ฝั่งนี้ได้สวยนี
2: ่คุณพี่ย่าเซนชัยครบสามด่านแล้วเย้เราชนะ
3: เย้ดีใจด้วยนะในที่สุดเด็กๆก็ชนะแล้วนะคะเย้ทีนี้เท่ากับว่าเด็กๆเนี่ยก็มีความรู้ในเรื่องของการเดินเท้าที่ปลอดภัยที่ถูกต้องแล้วนะคะทีนี้รางวัลของผู้ชนะพี่หนิงมีมาให้กับพวกเราด้วยหลับตาสิโอเคลืมตาได
2: ้
3: เปิดดูเลยว่าข้างในมีอะไร
2: ทางเดินผจญภัยลากขุมทรัพย์คำสั่งจงเดินกลับ
3: จริงๆพี่หนิงมีของจริงให้พวกเราด้วยนะตามไปดูกันดีกว่า
2: โอเคค่ะ
3: มาแล้วของขวัญของเด็ก
2: ๆอะไรคะ
3: แต่ก่อนที่จะรู้ว่าข้างในมีอะไรนะเดี๋ยวเรามาทบทวนความรู้กันก่อนดีไหม ันนี้เด็กๆผ่านกันมาทั้งหมดทั้ง3ด่านใช่ไหมสนุกไหม
2: สนุกมากค่ะ
3: งั้นวิธีการเดินเท้าที่ปลอดภัยมีอะไรบ้าง
2: เดินบนทางเท้าค่ะ
3: ถูกต้องค่ะถ้ามีฟุตบาทหรือทางเท้าเราต้องเดินบนฟุตบาทนะคะเพราะว่ารถจะได้ไม่ชนเราแต่ว่าถ้าไม่มีฟุตบาทเด็กๆจะเดินยังไงดี
2: ต้องมองซ้ายมองขวาแล้วก็เดินชิดริมถนนค
3: ่
2: ะ
3: ถ้าไม่มีฟุตบาทนะคะมีไหล่ทางแคบๆอย่างเงี้ยเด็กๆก็จะต้องเดินให้ห่างจากรถให้มากที่สุดแล้วก็เดินสวนทางกับรถเพราะว่าเราจะได้มองเห็นรถนะถ้าเราเดินหันหลังให้รถเนี่ยเราจะมองเห็นรถนะ
2: อย่างที่พี่เอย่าบอกจริงด้วย
3: ใช่ไหมแล้วก็ถ้าเราเดินบนฟุตบาทมาอย่างเงี้ยแล้วเราเจอสิ่งกีดขวางอะถังขยะเอ่ยหลุมบ่อเอ่ยแล้วเราจะทำยังไงดี
5: ต้องมองซ้ายมองขวาแล้วก็เดินลงถนนแล้วค่อยขึ้นมาฟุตบาทใหม
3: ่ถูกต้องค่ะแต่ถ้าสิ่งกีดขวางบนฟุตบาทนั้นอะเด็กๆพอที่จะเดินข้ามมันไปได้นะคะก็อยากที่จะให้เดินข้ามแล้วเดินบนฟุตบาทต่อนะคะแต่ถ้ามันขวางซะจนเราเดินต่อไม่ได้จริงๆเนี่ยเราก็มองขวาซ้ายขวาให้ดีว่ามันไม่มีรถมาแล้วเราก็เดินลงไปถนนแล้วก็รีบขึ้นมาบนฟุตบาทให้เร็วที่สุดนะคะ
2: ค่ะ
3: แล้วถ้าเกิดว่าเรามีน้องเล็กๆเดินไปด้วยอย่างเงี้ยเราจะทํายังไงดีเวลามีน้องเดินไปด้วย
2: ก็น้องอยู่ข้างหลัง
3: เราต้องจับมือน้องใช่มั้ยคะแล้วก็ให้น้องเดินด้านในของถนนแล้วเราเดินด้านนอกนะคะเพราะอะไรรู้มั้ย
2: เพราะว่าเดี๋ยวรถชน
3: เพราะว่าถ้าเราไม่จับมือน้องเนี่ยเดี๋ยวน้องอาจจะวิ่งลงไปที่บนถนนแล้วก็ถูกรถชนได้เพราะฉะนั้นจับมือน้องไว้ให้แน่นๆด้วยนะคะเก่งมากเลยทีนี้ตามสัญญาอยากได้ปะ
2: อยากได้ค่ะ
3: โอเคงั้นเรามาเปิดพร้อมกันดีไหม1 2 3เอาเลยมั้ยกินเลยมั้ยโอเคค่ะมาเลยอ่ะคนละแท่งเลย
2: มีรถไ
3: หนชื่อตอนกลับบ้านเราอย่าลืมเดินบนฟุตบาทกันด้วยนะโอเคไหมโอเค

0: 7มหัศจรรย์เดินทางจากดาวเรขาคณิตเพื่อไปยังดวงจันทร์แต่ต้องผจญภัยบนโลกเพื่อสะสมพลังความดีด้วยการช่วยเหลือผู้อื่นขณะแปลงร่างเป็นปลาว่ายข้ามท้องทะเลเพื่อไปยังฐานบินสู่ดวงจันทร์ที่อยู่ทางทิศตะวันตกก็ได้พบกับฝูงปลาอพยพฝูงใหญ่นั่นพวกเขากำลังจะไปไหนกันน่ะไปคุยกับพวกเขาดีกว่าแปลกจังทำไมฝูงปลาจึงไม่ยอมคุยกับ7มหัศจรรย์นะหรือว่า7มหัศจรรย์หน้าตาไม่เหมือนพวกเขาหรืออาจกลัวว่า7มหัศจรรย์จะทำอันตราย
1: เอ๊ะนั่นอะไรน่ะ
0: อะไรนั่นปลาทั้งฝูงว่ายหนี7มหัศจรรย์จนไม่ได้ระวังเข้าไปติดถุงเสียแล้วฮะ
1: เร็วเข้าพวกเราไปช่วยพวกเขากันเถอะ
2: เราต้องแปลงร่างกันใหม
0: ่แยกตัวออก
3: โอ้แยกกันเหรอ
0: เร็วเข้าจะต้องรีบแปลงร่างก่อนที่นับ4จะตัวนิ่มอีกครั้งเป็นอะไรดีนะที่มีใบพัดคมๆและหมุนได้
1: หัวแหลม
4: ฟ้าแฝดตองและตาม
5: ฉากและฉาย
3: นับ4
0: 7มหัศจรรย์พลิกผันแปลงกายแยกย้ายกายามารวมกันเป็นกังหัน
6: เนี่ยปลาหรือว่าเครื่องหมุนหมุน
4: เป็นอะไรก็ช่างเธอช่วยชีวิตพวกเรา
7: ปลาทั้งหลายขอขอบคุณและ
4: มาเป็นเพื่อนกันนะ
7: เป็นเพื่อนกัน
4: เป็นเพื่อนกัน
0: ใน

0: ที่สุดเจ็ดมหัศจรรย์ก็ได้เป็นเพื่อนกับฝูงปลาและได้เรียนรู้ว่านอกจากความดีจะให้พลังพวกเขาแล้วยังทำให้พวกเขามีเพื่อนมากขึ้นด้วย
1: มหัศจรรย์พลังเพื่อทุกคน
2: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา6นาฬิกาเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา6นาฬิกาเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
3: Safety Kids เพลงหยุดมองฟังคิดเดิน

ษาไว้

0: ว้าวเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆร้องเพลงแล้วเต้นไปด้วยกันสนุกไหม
1: ไม่โทสนุกมากเลยเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะคำว่าเทอมลมดื่มนมขนมชมยิ้มไอศกรีมส้มตำต้มงามชิมที่อยู่ในเพลงเป็นคำที่อยู่ในแม่อะไรและเพราะอะไรนะ
0: แทนไทยขอตอบว่าแม่กลมเพราะมีตัวหมอม้าเป็นตัวสะกด
1: ใช่แล้วเก่งมากทุกคน
0: เย้แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: 1986-191 พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 น.ถึง 10:40 น.
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
4: พบกับการกลับมาอีกครั้งในการประจนภัยย้อนอดีตครั้งยิ่งใหญ่ของการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย
5: ์ร้านรู้ไหมว่า800ปีที่ผ่านมาพระมหากษัตริย์ตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงรัตนโกสินทร์ทุกพระองค์ทรงทำทุกอย่างเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของพวกเรา
4: เริ่มออกอากาศตอนแรกอีกครั้งวันที่17พฤษภาคมนี้ทางช่อง DLTV และ www.dltv.ac.th
6: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.thสมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebookจะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนด

0: การเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชั่น
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไปตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยง NBT นะคะวันนี้วันพุธที่23กันยายน2569ค่ะอยู่กับคุณวีรศักดิ์ขอบเขตดิฉันปัทมาพรหานชันชัยสุรภาษามือนะคะวันนี้พบกับคุณกนกออนวงคำหารค่ะ
0: ข่าวเที่ยงวันนี้เหมือนจะหอบพายุหอบฝนมาด้วยนะโอ้โหคุณผู้ชมครับหน้าสถานีบริเวณถนนยุพดีรังสิตมืดเมฆดำก้อนใหญ่ทีเดียว
1: ใช่ค่ะเมื่อสักครู่นี้มีพี่ๆเจ้าหน้าที่เป็นรีไลเตอร์ในกองบก.นี่แหละเห็นบอกว่าเดี๋ยวเขาจะเดินไปซื้อของแล้วแถวมหาวิทยาลัยหอการค้าเดินกลับมาแทบไม่ทันเพราะว่าตอนนี้เนี่ยฝนเนี่ยคืออาจจะยังไม่ตกแต่มันครึ้มฟ้าครึ้มฝนและเมฆเนี่ยมันเป็นสีดำเนี่ย
0: มืดมากทีเดียวแล้วมันประกอบกับช่วงนี้มีเรื่องของในเพจในโซเชียลออนไลน์เนี่ยที่ได้มีการกระพือข่าวว่ามันจะเกิดมหาอุทกภัยใช้คำว่ามหาเลยสร้างความแตกตื่นกันก็จะหนักทีเดียว
1: ใช่ค่ะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยคำว่ามหาอุทกภัยเนี่ยมันประกอบไปด้วยหลายอย่างนะคุณวีรศักดิ์แล้วก็คุณผู้ชมนอกจากฝนแล้วมันยังมีเกี่ยวกับเรื่องของลมด้วยเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้ทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็ออกมาชี้แจงในเรื่องนี้เช่นเดียวกัน
0: ใช่กับกรณีที่เพจพยากรณ์อากาศชื่อดังนะครับที่มีการโพสต์เตือนระบุว่าเหลือเวลาอีก120ชั่วโมงนับจากนี้จะเกิดมหาอุทกภัยในภาคตะวันออกกำลังจะเริ่มต้นขึ้นแล้วก็จะเกิดน้ำท่วมครั้งใหญ่ทั้งภาคนั้นทางด้านของกรมอุตุนิยมวิทยานะครับมีการชี้แจงถึงสถานการณ์ปัจจุบันนั้นยังไม่มีปัจจัยการเกิดมหาอุทกภัยครับขอให้ประชาชนตั้งสติติดตามการพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดนายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาได้ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่มีการเผยแพร่ข้อมูลผ่านสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับสถานการณ์มหาอุทกภัยใน120ชั่วโมงข้างหน้าซึ่งสร้างความสนใจและก็สร้างความกังวลใจในหมู่ประชาชนพร้อมชี้แจงถึงสถานการณ์ฝนตกหนักถึงหนักมากในช่วงวันที่23ถึง27กันยายนนี้ตามข้อมูลของกรมอุตุนิยมวิทยาซึ่งช่วงเวลาดังกล่าวนั้นประเทศไทยมีแนวโน้มเกิดฝนตกหนักหลายพื้นที่และก็ฝนตกหนักมากในบางแห่งจริงครับจากอิทธิพลของหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงร่องมรสุมและมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่มีกำลังแรงขึ้นแต่ว่าข้อมูลที่จะระบุว่าจะเกิดมหาอุทกภัยด้วยมีฝนตกหนักต่อเนื่องตลอดทั้งวันทั้งคืนนั้นไม่สอดคล้องกับข้อมูลของกรมอุตุนิยมวิทยาโดยสถานการณ์ที่ต้องเฝ้าระวังคือฝนตกหนักและฝนตกสะสมซึ่งอาจเกิดทำให้น้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมขังในพื้นที่เสี่ยงในช่วงวันที่23ถึง27กันยายนนะครับภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลตลอดจนพื้นที่อื่นๆครับตามแนวร่องมรสุมก็ยังคงต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักถึงหนักมากขณะที่คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศและข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดและก็ไม่ตื่นตระหนกกับข้อมูลที่เผยแพร่ในสื่อสังคมออนไลน์โดยยังไม่ได้ตรวจสอบถึงแหล่งที่มา
1: ค่ะนอกจากนี้นะคะทางเพจของกรมอุตุนิยมวิทยาก็ได้อธิบายความหมายถึงคำว่ามหาอุทกภัยนะคะซึ่งก็ไม่ได้เกิดจากฝนตกหนักเพียงอย่างเดียวแต่ว่าเกิดมาจากหลายปัจจัยที่เกิดขึ้นร่วมกันค่ะทั้งพายุหรือพายุโซนร้อนร่องมรสุมที่มีกำลังแรงแล้วก็แช่ตัวเป็นเวลานานรวมถึงฝนตกหนักรุนแรงในบริเวณกว้างอย่างต่อเนื่องทางด้านของศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยก็มีการโพสต์ข้อความระบุนะคะว่าการเตือนภัยพิบัตินั้นเป็นสิ่งที่มีประโยชน์หากตั้งอยู่บนข้อมูลที่ถูกต้องเชื่อถือได้และผ่านการตรวจสอบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยไม่มีเจตนาสร้างความตื่นตระหนกเพื่อแสวงหาผลประโยชน์เนื่องจากสภาพอากาศและภัยพิบัตินั้นเป็นเพียงการคาดการณ์ที่ไม่สามารถยืนยันผลลัพธ์ล่วงหน้าได้แน่นอนจึงขอให้ประชาชนค่ะติดตามข่าวสารจากทางกรมอุตุนิยมวิทยาโดยตรงเท่านั้นและโปรดหลีกเลี่ยงการเชื่อหรือส่งต่อข้อมูลพยากรณ์ที่ไม่ปรากฏแหล่งที่มาอย่างชัดเจน
0: มาดูสภาพอากาศล่าสุดของประเทศไทยนะครับโดยกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเตือนภัยฉบับที่4ครับฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตั้งแต่วันนี้ถึง27กันยายน2569บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้จะมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบาง

0: แห่งโดยจะเริ่มในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกก่อนส่วนภาคอื่นๆนั้นจะได้รับผลกระทบในระยะถัดไป
1: สำหรับพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษนะครับเริ่มตั้งแต่วันที่23นะครับก็จะเป็นภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างอาจจะมีฝนตกหนักหรือฝนตกระดับปานกลางขึ้นไปภาคตะวันออกนะครับ24น่าจะเฝ้าระวังเป็นพิเศษเนื่องจากมีฝนเพิ่มขึ้นภาคตะวันออกแถบจันทบุรีและตราดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างบุรีรัมย์นครราชสีมารวมถึงภาคกลางบางส่วนวันที่25จะมีฝนเพิ่มขึ้นทางภาคตะวันออกภาคตะวันออกเฉียงเหนือนครราชสีมาแล้วก็ด้านหน้าของเขาใหญ่ปราจีนนครนายกภาคกลางแล้วก็ภาคตะวันตกเมืองกาญจนบุรี26เช่นเดียวกันนะครับฝนยังตกต่อเนื่อง27สถานการณ์เริ่มดีขึ้นนะครับแต่ยังไงก็ทางภาคตะวันออกก็ยังเป็นแนวรับลมมรสุมฝนก็ยังมีอยู่แถวจังหวัดตราดแล้วก็ภาคตะวันตกแถบจังหวัดกาญจนบุรีและราชบุรีแนวเขาที่เป็นแนวรับลมมรสุมอาจจะต้องระมัดระวังในพื้นที่สีแดงในช่วงนี้ไว้ด้วยครับ
2: และเมื่อวานนี้นะคะก็มีการประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งภาคกลางครั้งที่2ครับ2569ค่ะเพื่อติดตามการเตรียม

0: ล้วนะคะหลังจากนี้ไปจนถึงช่วงเดือนตุลาคมฝนก็จะทิ้งระยะพอสมควรทำให้การระบายน้ำก้อนนี้เนี่ยออกไปได้ค่ะอีกประเด็นนะคะก็คือที่มีบางเพจเนี่ยโพสต์สร้างข้อมูลที่อาจจะสร้างความตื่นตระหนกแล้วก็โจมตีรัฐบาลว่าไม่ได้แจ้งเตือนประชาชนเรื่องนี้ค่ะ
1: ก็เพิ่งจะจับสัญญาณปริมาณน้ำฝนได้เมื่อช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมานะครับเมื่อจับได้ก็พยายามที่จะแจ้งเตือนประชาชนให้ได้เร็วที่สุดจากการพยากรณ์ล่าสุดณวันนี้นะครับก็ยังยืนยันว่าปริมาณน้ำฝนก้อนนี้เนี่ยจะเป็นก้อนใหญ่ก้อนสุดท้ายหลังจากนี้ก็อาจจะมีในช่วงเดือนตุลาคมซึ่งก็จะทิ้งระยะไปพอสมควรให้สามารถที่จะระบายน้ำก้อนนี้ออกไปได้
2: ทางด้านนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีก็ย้ำว่าภาครัฐมีกรมอุตุนิยมวิทยาและหลายหน่วยงานที่มีเครื่องมือในการให้ข้อมูลเรื่องน้ำและก็แจ้งเตือนภัยพิบัติโดยมีการประเมินว่าในช่วงที่24ถึง26กันยายนนี้จะมีฝนตกหนักในพื้นที่ภาคเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือแต่ไม่ถึงขนาดมหาอุทกภัยอย่างที่เป็นข่าวแต่ก็ได้มีการเตรียมความพร้อมของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและมีมาตรการป้องกันอยู่แล้วมั่นใจสามารถรับมือกับสถานการณ์ได้พร้อมขอให้ประชาชนที่รับข้อมูลข่าวสารในโซเชียลพิจารณากลั่นกรองข้อมูลก่อน
3: ของเราเนี่ยเรามีหน่วยงานกรมอุตุนิยมวิทยามีศูนย์เตือนภัยมีหลายหน่วยงานด้วยกันในการให้ข้อมูลเรื่องของน้ำนะครับจริงๆเขาก็มีการประเมินสถานการณ์เหมือนกันนะครับของเรื่องของน้ำนะครับว่าในช่วงเนี่ย24 25 26เนี่ยก็จะมีฝนตกหนักในภาคเหนือภาคกลางภาคอีสานเราเนี่ยนะครับแต่ว่าไม่ถึงขนาดเป็นที่เป็นข่าวแต่ว่าเราก็มีการเตรียมความพร้อมทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือมาตรการในการป้องกันอยู่แล้วนะครับผมว่าไม่น่ากังวลแล้วครับบางทีข่าวที่อยู่ในโซเชียลเนี่ยนะฮะมันก็ต้องคิดกันกรองตามไปด้วยแล้วเราห้ามไม่ได้แล้วครับเพราะคนที่เสนอข่าวเนี่ยไม่รู้ว่าใครบ้างอะไรบ้างอย่างเงี้ยแต่ในข่าวมาเกินตื่นตระหนกมีเรื่องหนึ่งก็มีอีกเรื่องหนึ่งมีเรื่องหนึ่งอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าเรื่องของน้ำเนี่ยอย่างที่บอกนะฮะว่ามันมีมาตรการเตรียมการอยู่แล้วไอ้ที่เป็นข่าวเนี่ยนะครับผมยังมองว่าเป็นเฟกนิวส์นะครับทำให้ตื่นตระหนกมากกว่านะครับแต่ว่าเราก็มีข้อมูลอยู่ว่ามันจะมีช่วงนี้จะมีฝนตกหนักบางพื้นที่นะครับแต่ไม่ถึงขนาดนั้นรัฐบาลเอาอยู่นะครับ

0: าและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไปเป็นพระปฐมบรมราชโองการที่มีความหมายจริงๆที่พระองค์จะสืบสานรักษาและต่อยอดแนวคิดของในหลวงรัชกาลที่9ซึ่งก็คือการรักษาและต่อยอดในสิ่งที่พระราชบิดาทรงทำไว้เพื่อสร้างความสุขให้กับคนไทยนั่นเอง
1: ไปดูกันไหมในหลวงท่านทรงงานยังไงบ้าง
2: อ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดาพุทธศักราช2561
3: เอ้าเจ้าเหมียวอยากกินกระท้อนเหรอ
4: ลุงครับที่นี่ที่ไหนหรอครับ
3: ที่นี่ก็โครงการห้วยสมงหรืออ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดาไงไม่รู้จักเหรอไอ้หนูนี่เป็นโครงการชลประทานอันเนื่องมาจากพระราชดำริโครงการสุดท้ายของในหลวงรัชกาลที่9เลยนะในสมัยของท่านจะสร้างไม่เสร็จแต่ในหลวงรัชกาลที่10ทรงให้แก้ปัญหาที่ติดขัดและให้สร้างต่อจนเสร็จสมบูรณ์อย่างที่เห็นนี่แหละ
4: แล้วถ้าสร้างไม่เสร็จจะเป็นยังไงหรอครับ
3: โอ้ยถ้าไม่ได้โครงการนี่นะหน้าฝนน้ำก็ท่วมหน้าแล้งน้ำก็ขาดแม่น้ำนั้นทะเลก็หนุนพืชไร่พืชสวนเสียหายปลูกอะไรไม่ได้หรอกกระท้อนอร่อยๆแบบนี้ไม่มีทางได้กินหรอกนะ
5: โอ้ยนี่เรื่องของแกที่ไหนอะที่ในหลวงสร้างบ้านฉันก็มี
3: เอ้าตาเสิร์ตไปไงมาไงวันเนี่ยโหนี่ไม่เจอกันกี่ปีนี่มาเที่ยวเหรอ
5: เปล่าไม่ได้มาเที่ยวหรอกเอาทุเรียนเมืองจันทน์บ้านฉันมาส่งที่ตลาดปราจีนเนี่ยแล้วก็ได้ยินคนโม้ให้เด็กฟังใหญ่เลย
3: เฮ้ยโม้อะไรที่ไหน
5: นี่ไอ้หนูจันทบุรีบ้านลุงก็มีนะชื่อโครงการฝายบ้านเขาแดงเป็นโครงการที่ในหลวงท่านสานต่อจากพระบิดาท่านเหมือนกันและทุเรียนในรถเนี่ยก็ได้น้ำจากโครงการของท่านนั่นแหละส่วนจะอร่อยขนาดไหนก็คิดดูสิวะคนที่นี่สั่งให้ลุงมาส่งแทบทุกวันสงสัยจะอร่อยกว่ากระท้อนปลาจีนซะละมั้ง
3: อ้าวเฮ้ยพูดจาแบบเนี้ยจะวัดกันใช่ไหมฮะ
5: โอ้ยกลัวตายมาก็มาดิวะ
3: เฮ้ยเดี๋ยวตกเลยใครจะคมกว่ากัน
1: เดี๋ยวค่ะใจเย็นกันก่อนนะค่ะใจเย็นกันก่อน
5: ไม่ยุ่งไม่เย็นเลยใหญ่
3: เฮ้ยเย้เอ้าไอ้หนูเอาไปชิม
5: เอาของลุงด้วย
4: โหอร่อยครับ
1: อร่อยทั้งทุเรียนทั้งกระท้อเลยค่ะ
3: โอ้ยดีแล้วอะไรอร่อยกว่า
4: ก็อร่อยทั้งคู่เลยนะครับ
5: ทั้งคู่ไม่ได้บอกว่าอะไรอร่อยกว่า
3: ถ้าคนตัดสินไม่ได้งั้นแมวละกันมาม
5: าก
3: ินเลยมาก
5: ินเข้าไป
1: เดี๋ยวค่ะ
5: กิน
3: โอ้โหเดี๋ยวไหนแล้วว
1: ิ่งแม่วิ่ง
5: เดี๋ยวอย่าหนี
3: เดี๋ยวก่อน
0: ซึ่งการสืบสานรักษาและต่อยอดนี้พระองค์ก็ได้ทรงทำมาตั้งแต่ก่อนขึ้นครองราชย์แล้วล่ะนะทรงปฏิบัติภารกิจเพื่อเป็นมิ่งขวัญและกำลังใจแก่เกษตรกรทรงทำปุ๋ยหมักธรรมชาติเป็นปฐมฤกษ์ทรงเป็นประธานการทำนาสาธิตทรงพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการผลิตของโรงงานศูนย์รวมนมศูนย์จิตลัดดาและยังทรงมอบหมายงานให้องคมนตรีไปสานต่อโครงการพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9จนเดินหน้าไปถึง88โครงการและโปรดจัดตั้งโครงการของพระองค์เองถึง86โครงการด้วยนะ
1: การสืบสานรักษาและต่อยอดของในหลวงรัชกาลที่10ในสิ่งที่พระราชบิดาทรงทำไว้ได้สร้างความร่มเย็นเป็นสุขให้คนไทยทั่วทั้งแผ่นดิน

0: นี่คือพิธีอะไรหรอครับปู
1: ่นี่ก็คือพระราชพิธีบรมราชาภิเษกหรือพิธีขึ้นครองราชตามโบราณราชประเพณีของพระมหากษัตริย์ยังไงล่ะในวันนั้นท่านพระราชทานพระปฐมบรมราชโองการว่าเราจะสืบสานรักษา

0: รุ่นน้องผมนะครับเขามีหลานที่เรียนดีแต่ที่บ้านไม่มีเงินให้เรียนต่อ
1: สมัยนี้มีทุนการศึกษาให้เด็กๆเยอะแยะอย่างทุนมทส.ของในหลวง
2: ฉันอยากรู้ว่าในหลวงให้ความสำคัญกับการศึกษายังไงพี่เพิ่งรับปริญญามาเหรอคะ
3: ใช่
2: แปลว่าพี่จะกลับมาทำงานที่บ้านเกิดของพี่เหรอคะ
3: ใช่

0: ยชน์ในรายวิชาอื่นๆได้นะคะสำหรับวันนี้คุณครูขอทบทวนความรู้เมื่อครั้งที่แล้วก่อนได้ไหมคะเมื่อแล้วเราได้เรียนรู้กันไปช่วงครึ่งเพลงแรกใช่ไหมคะสำหรับเพลงอะไรนะเพลงภาษาท่าและนาฏยศัพท์น่ารู้เราเรียนรู้กันไปแล้ว2บรรทัดใช่ไหมคะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยววันนี้คุณครูจะให้นักเรียนลุกขึ้นยืนเลยค่ะแล้วเดี๋ยวเรามาเคลื่อนไหวไปพร้อมกันนะคะนักเรียนทุกคนลุกขึ้นยืนเลยค่ะนักเรียนปลายทางด้วยนะคะพร้อมหรือยังพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วตั้งท่าเลยทำท่าสอดสร้อยค่ะทำท่าสอดสร้อยมาลาทางไหนนะ
1: ซ้าย
0: ซ้ายพร้อมไหมคะคุณครูจะเปิดเพลงแล้วนะย่ำเท้า

จำได้ไหมคะคุณครูขอให้นักเรียนร้องเองแล้วก็ปฏิบัติเอง1 2เราเริ่มที่มือซ้าย1 2 3

ย้ำเท้าด้วยนะคะโลกกล่าวขานถึงนาฏศิลป์จำได้ไหมจำได้ไหมคะเก่งมากเลยอ่ะทีนี้เดี๋ยวคุณครูจะขอต่อท่าต่อไปนะคะท่าต่อไปเนื้อร้องว่าอะไรคะจีบหงายย้ายไปจีบคว่ำอ่ะทำยังไงคะเอาสองมือขึ้นมาจีบหงายเลยค่ะเราทำทั้งสองมือเลยจีบหงายพอบอกว่าย้ายไปจีบคว่ำก็ให้นักเรียนคว่ำมือลงนักเรียนไปทางปฏิบัติไปพร้อมกันเลยนะคะจีบหงายหักข้อมือด้วยอย่าลืมจีบหงายย้ายไปจีบคว่ำคว่ำก็หักข้อมือด้วยค่ะไม่เอาแบบนี้นะไม่ชี้หน้าเพื่อนแบบนี้นะหักข้อมือลงชี้พื้นนะคะต่อไปเนื้อร้องว่าอะไรคะตั้งวงอะไรนะลงตามตั้งวงลงตามตั้งวงลงตามก็คือวงอะไรอันนี้เรียกวงอะไรคะวงล่างค่ะตั้งวงลงตามก็คือวงล่างนะคะแล้วต่อไปคำว่าอะไรล่อแก้วแวววายให้นักเรียนเอาย้ายไปตั้งวงลงตามล่อแก้วแวววายต่อไปอะไรวงกลางวงกลางอยู่ระดับอะไรนะคะลายใครเลยไปถึงหูแล้วหรือเปล่าหันไปดูซิเอาแค่ไหล่นะวงกลางวงบนรำไปวงกลางวงบนรำไปหันไปดูซิเลยหัวหรือเปล่าคิ้วหรือเปล่าต่อไปอะไรคะดูวิไลใช่ไหมคะคำว่าดูวิไลให้นักเรียนเอามือซ้ายมาหงายด้านหน้าแบบนี้และเอามือขวาจีบคว่ำดูวิไลวิลาดงามตาเอาใหม่นะทีละมือนะกลับมากลับมาวงบนแบบนี้กลับมาวงบนดูวิไลให้เอามือนี้มาพลิกเอามือบนมาจีบพอดูวิไลพอคำว่าวิราดให้เอามือซ้ายพลิกตั้งระดับปากมือขวาปล่อยหงายปลายนิ้วมือมาด้านหน้าเอาใหม่ดูวิไลวิราดงามตาแล้วมันซ้ำใช่ไหมคะพอซ้ำให้เปลี่ยนมือเอามือที่ตั้งวงมาจีบคว่ำแล้วเลื่อนมือนี้ลงมาดูวิไลวิลาดงามตาปลายนิ้วมือมาด้านหน้ามือสูงปลายนิ้วมือมาด้านหน้า

เอาใหม่หนึ่งอ่ะสะบัดมือเมื่อยใช่ไหมเมื่อยอ่ะสะบัดมืออ่ะคอตั้งแต่จีบหงายนะคะหนึ่งสองสามจีบหงายย้ายไปตั้งวงลงต่ำรอแก้วแวว

0: ไลดูวิไลเหมือนกันเปล่าเหมือนครูไหมจีบคว่ำไม่ใช่จีบหงายอ่ะดูวิไลวิลาศงามตาดูวิไลวิลาศงามตาเอาใหม่ดูวิไลเหมือนกันไหมเหมือนกันไหมเหมือนกันไหมคะอ่ะวิลาศงามตาพลิกมือขึ้นมาสวยมากอ่ะเปลี่ยนมือทีนี้เปลี่ยนมือเลื่อนมือสูงลงมาตรงหน้าเลื่อนมือลงมาอย่างนี้เลยไม่ต้องพลิกเอาใหม่มือสูงอยู่อย่างนี้ปลายนิ้วมือมาด้านหน้าปลายนิ้วมือมาด้านหน้าชวันวิทย์ปลายนิ้วมือลูกเอานิ้วชี้มาด้านหน้าตอนนี้มือหนูอยู่อย่างนี้หนูต้องเอามือมาข้างหน้าลูกเอออ่ะเสร็จแล้วเราเลื่อนมือลงมาเลยแล้วมือนี้ไปทำไมจีบอะไรลูกจีบความอ่ะจีบความอ่ะแล้วพลิกมือขึ้นปึ๊บสวยมากจำได้ยังจำได้ยังคะอ่ะร้องเองอันนี้พร้อมกับย่ำเท้าด้วยนะเราจะย่ำเท้าตลอดเลยนะคะ1 2 3จีบง่ายย้ายไป
1: ร
0: อแก้ว

ลายวิลาศงามตาขอทบทวนตั้งแต่แรกตั้งแต่ท่ารำประจำชาติไทยเลยนะตั้งมือซ้ายไว้ร้องเองร้องเพราะๆนะคะ1 2 3ท่า

ปรบมือให้ตัวเองหน่อยสิคะอ่ะนั่งลงได้ค่ะนั่งลงได้เป็นอย่างไรคะจากเมื่อสักครู่นี้นะคะเด็กๆปฏิบัติได้ไหมเอ่ยได้อ่ะทีนี้ตอนนี้นั่งอยู่ใช่ไหมคะครูขอทวนท่าอีกนิดนึงก่อนที่เราจะไปทำกิจกรรมต่อไปนะคะขอทวนนิดนึงเมื่อสักครู่ครูเห็นเด็กๆยังทำท่าสอดสร้อยไม่ได้นะคะอ่ะทำท่าตั้งมือมาพอคำว่าท่ารำให้นักเรียนเอามือซ้ายลงมาจีบเอามือขวาปล่อยหงายท่ารำนะเอาใหม่นะกลับมาท่ารำแบบนี้กลับมาท่ารำพอคำว่าประจำชาติไทยให้สอดมือขึ้นเป็นท่าสอดสร้อยมาลาประจำชาติไทยได้ไหมคะอ่ะขอใหม่อีกรอบกลับมา1 2 3ท่ารำประจำชาติพอคำว่าสวยวิไลสวยวิไลให้เปลี่ยนเอามือที่จีบขึ้นมาหงายมือที่ตั้งขึ้นมาลงมาจีบสวยวิไลชาติใดจะปานสอดมือขึ้นเป็นท่าสอดสร้อยอ่ะอีกรอบหนึ่งอีกรอบนะคะสวยวิไลนะ1 2 3สวยวิไลทุกคนจะต้องอยู่ท่านี้นะชาติใดจะปานเป็นแบบนี้อ่ะทีนี้ขอตั้งแต่แรก1 2 3ท่ารำประจำชาติสวยวิไลจะปานได้ไหมคะอ่ะสืบทอดคว่ำมือก่อนสืบทอดแล้วหงายมือขึ้นกันมาช้านานสืบทอดคว่ำกันมาช้านาน

0: ครูย้ำไปแล้วว่าเวลาชี้เราจะไม่ชี้อยู่ตรงนี้ชี้ไปที่ปากแล้วก็ไม่ต้องจิ้มเข้าไปข้างในมีระยะห่างนิดนึงนะคะต่อไปจีบหงายย้ายไปจีบคว่ำตั้งวงลงต่ำล่อแก้วหักข้อมือคำว่าล่อแก้วหักข้อมือตรงหน้าตัวเองล่อแก้วปล่อยออกข้างๆแวววายวงกลางวงบนรำไปวงกลางวงบนรำไปดูวิไลคำว่าดูวิไลวิลาดงามตาดูวิไลวิลาดงามตาเก่งมากเลยค่ะปรบมือให้ตัวเองหน่อยสิคะเดี๋ยวครูให้นักเรียนไปปฏิบัติกิจกรรมนะคะคำชี้แจงของนักเรียนก็คือให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนะคะไปฝึกซ้อมท่ารำเพลงภาษาท่าและนาฏยศัพท์น่ารู้นะคะและเดี๋ยวคุณให้นักเรียนได้ออกมานำเสนอด้านหน้าชั้นเรียนนะคะคำชี้แจงบทบาทครูปลายทางให้คุณครูนะคะช่วยดูแลในเรื่องของการปฏิบัติกิจกรรมของนักเรียนนะคะและดูแลให้นักเรียนนะคะได้ออกมานำเสนอหน้าห้องนะคะพยายามที่จะให้นักเรียนได้ออกมานำเสนอหน้าห้องทุกกลุ่มนะคะอย่างเช่นวันนี้คุณครูจะให้นักเรียนทุกกลุ่มได้ออกมาหน้าห้องนะคะดังนั้นเดี๋ยวให้นักเรียนไปฝึกซ้อมเพื่อนในกลุ่มของตัวเองนะคะดูสิคะว่าเพื่อนคนไหนยังทำไม่คล่องยังทำไม่ได้เราก็ช่วยกันนะคะฝึกซ้อมกันด้วยความสามัคคีนะคะโอเคถ้าอย่างนั้นนะคะเด็กๆพร้อมที่จะไปซ้อมหรือยังคะเสียงเบาจังเลยพร้อมที่จะไปซ้อมหรือยังคะ
1: พร้อมแล้ว
0: ถ้าอย่างนั้นแยกย้ายไปฝึกซ้อมได้เลยค่ะกลุ่มหนึ่งด้านนี้กลุ่ม1กลุ่ม1ด้านนี้กลุ่ม1กลุ่ม2กลุ่ม3กลุ่ม4แล้วก็กลุ่ม5นะคะ

0: ตอนนี้ให้เด็กๆตั้งแถวให้เรียบร้อยนะคะเดี๋ยวก่อนที่คุณครูเด็กๆได้ออกมานำเสนอหน้าห้องเราจะทบทวนพร้อมกันก่อนหนึ่งรอบดีไหมคะ
1: ดีค่ะ
0: พร้อมหรือยังถ้าพร้อมแล้วตั้งมือตั้งมือข้างไหนคะสอดสร้อยข้างซ้ายไว้เดี๋ยวคุณครูจะเปิดเพลงนะคะย่ำเท้าเต็มตัวท่ารำจีบเลยนะ

อ่ะเก่งมากปรบมือให้ตัวเองหน่อยค่ะทีนี้เดี๋ยวคุณครูจะขอกลุ่มหนึ่งนะคะออกมาก่อนเลยค่ะกลุ่มหนึ่งมาด้านหน้าห้องค่ะกลุ่มหนึ่งมาหัวแถวไปด้านโน้นเลยกลุ่มที่เหลือนั่งลงให้เรียบร้อยดูเพื่อนดูเพื่อนอย่างตั้งใจนะคะอ่ะขยายแถวมาลูกขยายแถวมาเดี๋ยวคุณครูจะเปิดเพลงให้นะคะตั้งท่ารอเลยเราเอาแค่รอบเดียวพอเนาะ

บมือให้เพื่อนหน่อยค่ะอากลุ่มหนึ่งกลับมานั่งที่ได้เก่งมากเลยอ่ะต่อไปขอดูกลุ่ม5อ่ะกลุ่ม5ขึ้นมาเลยหัวแถวมาด้านนี้ก็ได้ค่ะจะได้เดินง่ายๆอ่ะพอเดินหน้าขึ้นมานิดนึงเหยียบแถวไปหน่อยค่ะอ่ะขยายแถวไปมือจะได้ไม่ชนกันพร้อมหรือยังพร้อมแล้วตั้งท่ารอมือซ้ายนะคะ

บมือให้เพื่อนหน่อยค่ะกลับไปนั่งที่ได้กลับไปนั่งที่ได้ขอดูกลุ่ม2ขยายแถวนะคะมือจะได้ไม่ติดกันขยายแถวมาทางนี้ลูกพร้อมแล้วตั้งมือรอเลยเดินหน้าขึ้นมานิดนึงเดี๋ยวตกค่ะโอเค

บมือให้เพื่อนหน่อยค่ะกลับมานั่งเดี๋ยวใครที่ยังไม่ได้นักเรียนต้องกลับไปฝึกด้วยนะคะอ่ะขอดูกลุ่ม4ค่ะขยายแถวป้าขยายแถวไปค่ะตั้งท่าเลยเดี๋ยวคุณครูเปิดเพลงให้นะคะเพื่อนๆมารยาทในการรับชมคืออะไรคะ

หน่อยสิคะอ่ะกลับไปนั่งที่ได้ขอกลุ่มสุดท้ายกลุ่มที่เท่าไหร่คะกลุ่ม3อ่ะมานะมาเลยค่ะมาด้านหน้าเลยขยายแถวไปตั้งท่าเลยพร้อมนะคะ

มือให้เพื่อนๆหน่อยค่ะอะกลับไปนั่งที่ได้ค่ะสำหรับคนที่ยังไม่ได้วันนี้การบ้านของคุณครูคือต้องกลับไปซ้อมด้วยนะคะเพราะว่าเพลงนี้มันมีท่านาฏยศัพท์และภาษาท่าเบื้องต้นอยู่ใช่ไหมคะถ้าเด็กๆปฏิบัติได้ในการเรียนเรื่องอื่นๆหรือในระดับชั้นต่อไปเนี่ยก็จะง่ายขึ้นนะคะอ่ะทีนี้คุณครูขอให้นักเรียนทุกคนยืนขึ้นค่ะคุณครูขอพร้อมกันอีกหนึ่งรอบนะคะพร้อมหรือยังตั้งท่าเลยทำสวยๆนะคะรอบนี้ตั้งท่าทำสวยๆพร้อมค่ะย่ำเท้า

0: ยืนตรงสวยๆอ่ะเก่งมากปรบมือให้ตัวเองหน่อยค่ะนั่งลงได้นะคะนั่งลงได้ค่ะนั่งลงให้เรียบร้อยวันนี้คุณครูมีคำถามในวันนี้คุณครูถามว่าทำอย่างไรนักเรียนจึงจะปฏิบัติท่ารำได้อย่างสวยงามทำอย่างไรคะเอามือวางที่ตัก1 2 3ต้องทำอย่างไรคะ
1: ทำให้ตรงจังหวะครับ
0: ทำให้ตรงจังหวะถูกไหมคะก็ถูกปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะขอวันวิสาค่ะมาต้องทำอย่างไรคะ
2: ดัดมือค่ะ
0: ดัดมือถูกไหมคะก็ถูกเพราะว่าถ้ามือสวยเราก็จะรำสวย

0: เชิญค่ะ
1: มา
2: ฝึกซ้อมบ่อยๆครับ
0: ฝึกซ้อมบ่อยๆถูกไหมคะถูกต้องค่ะเก่งมากเอาปรบมือให้เพื่อนหน่อยมีใครมีคำตอบอื่นไหมคะกลุ่ม4มีอีกไหมกลุ่ม2มีคำตอบอื่นไหมคะทำอย่างไรนักเรียนจึงจัดปฏิบัติท่ารำได้สวยงามก็คือ1เด็กๆจะต้องทำไมคะฝึกซ้อมเราต้องหมั่นฝึกซ้อมบ่อยๆเราถึงจะทำได้อย่างสวยงาม2เราจะต้องฟังจังหวะให้ดีนะคะว่าจังหวะเพลงเป็นอย่างไรบ้างเพลงเร็วหรือเพลงช้าเราจะต้องฟังจังหวะและปฏิบัติให้ตรงตามจังหวะและ3เมื่อสักครู่เพื่อนบอกว่าต้องกลับไปทำอะไรด้วยดัดมือบางคนมืออาจจะไม่สวยไม่เป็นไรนะคะคุณครูเน้นให้เด็กๆได้

0: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเว็บเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: ตอนที่2เพลงแม่กกเพลงดูแลร่างกายกันนะ

0: ็นยังไงบ้างเพื่อนๆร้องเพลงแล้วเต้นไปด้วยกันสนุกไหม
1: ไม่โทสนุกมากเลยเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะคำว่าเด็กออกปากพักดึกสนุกสุขรักฝึกมากที่อยู่ในเพลงเป็นคำที่อยู่ในแม่อะไรและเพราะอะไรนะ
0: แทนไทยขอตอบว่าแม่กกเพราะมีตัวกอไก่เป็นตัวสะกด
1: ใช่แล้วเก่งมากทุกคน
0: เย้แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไป

0: ลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: ัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับคุณครูสุคนธาบูโกกในรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่3ค่ะซึ่งในวันนี้นะคะเราจะมาเรียนเรื่องการบอกจำนวนเงินเป็นบาทและสตางค์นะคะในวันนี้เราจะเรียนรู้เรื่องการบอกจำนวนเงินเป็นบาทและสตางค์นะคะก่อนอื่นเลยเดี๋ยวคุณครูขอทบทวนบทเรียนเกี่ยวกับธนบัตรและเหรียญชนิดต่างๆก่อนธนบัตรที่คุณครูแสดงเป็นธนบัตรชนิดใด
1: 100บาท
0: ธนบัตร100บาทมีทั้งหมดกี่ฉบับลูก
1: 3
0: มีทั้งหมด3ฉบับนะคะเดี๋ยวคุณครูขอตัวแทน1คนนักเรียนต้นทาง1คนนักเรียนปลายทาง1คนเพื่อตอบคำถามนี้ค่ะจากภาพมีจำนวนเงินเท่าใดขอตัวแทนนักเรียนปลายทาง1คนเพื่อตอบคำถามนี้นะคะนักเรียนต้นทางขอตัวแทนกลุ่มที่1 1คนค่ะใครดีพุจิบยืนตอบได้เลยค่ะจากภาพมีจำนวนเงินเท่าใดนักเรียนปลายทางตอบก่อนพุจิบได้เลยนะคะ
2: 300บาทค่ะ
0: มีเงินทั้งหมด300บาทถูกต้องไหมคะเด็กถูกต้องเลยนักเรียนปลายทางเมื่อสักครู่ตอบ300บาทไหมคะเป็นคำตอบที่ถูกต้องเลยนะคะธนบัตร100บาท1ฉบับมีค่าเท่ากับ100บาท3ฉบับก็เท่ากับ300บาทนั่นเองต่อไปข้อที่2เป็นธนบัตรชนิดใดลูก
1: 20บาท
0: กล้าเป็นธนบัตรชนิดใดคะ
1: 20
0: บาทธนบัตร20บาทนะคะมีทั้งหมดกี่ฉบับลูก
1: 4
0: มีทั้งหมด4ฉบับนะคะเดี๋ยวคุณครูขอตัวแทนนักเรียนปลายทาง1คนนักเรียนต้นทาง1คนนะคะตอบคำถามนี้จากภาพมีจำนวนเงินเท่าใดนักเรียนปลายทางตัวแทน1คนตอบก่อนเพื่อนๆได้เลยนะคะส่วนนักเรียนต้นทางกลุ่มที่4 1คนปรึกษากันใครดีคะเป็นข้าวหอมก็ได้ค่ะข้าวหอมธนบัตร20บาท4ฉบับมีค่าเท่าไหร่
2: 80บาทค่ะ
0: 80บาทคำตอบตรงกับของนักเรียนปลายทางที่ตอบเมื่อสักครู่ไหมคะเป็นคำตอบที่ถูกต้องเลยนะคะธนบัตร20บาท1ฉบับมีค่า20บาทธนบัตร20บาท4ฉบับก็4คูณ20นะคะ4คูณ2เป็น8ก็เป็น80บาทหรือใช้วิธีการนับเพิ่มทีละ20บาทก็ได้นะคะต่อไปข้อที่3อันนี้เป็นธนบัตรไหมคะลูกไม่ใช่ธนบัตรนะคะแต่เป็นเหรียญอะไรเหรียญ10บาทมีกี่เหรียญ
1: 4
0: เหรียญขอตัวแทนนักเรียนปลายทาง1คนนักเรียนต้นทางกลุ่มที่5 1คนนะคะตอบคำถามว่าจากภาพมีจำนวนเท่าใด
3: 40บาทครับ
0: เท่าไหร่นะคะลูก
3: 40บาทครับ
0: 40บาทถูกต้องไหมคะถูกต้องเลยนะคะเหรียญ10บาท4เหรียญมีค่าเท่ากับ40บาทนะคะนักเรียนปลายทางตอบเหมือนกับนาวาไหมคะ40บาทเป็นคำตอบที่ถูกต้องนะคะต่อไปภาพต่อไปเป็นเหรียญชนิดใดลูก
1: เหร
0: ียญ2บาท4เหรียญกับเหรียญ1บาท2เหรียญเหมือนเดิมค่ะขอตัวแทนนักเรียนปลายทาง1คนนะคะเพื่อหาจำนวนเงินทั้งหมดว่าเป็นเท่าไหร่กลุ่มที่3ตัวแทน1คนค่ะจากภาพมีจำนวนเงินเท่าไหร่คะ
2: 10บาทครับ
0: 10บาทใช่ไหมคะเด็กๆ
1: ใช
0: ่
1: ค
0: ่ะเดี๋ยวมาตรวจสอบกันนักเรียนปลายทางมาตรวจสอบคำตอบของกล้าและคำตอบของเพื่อนเมื่อสักครู่นี้ตอบเหมือนกล้าไหมคะถ้าตอบเหมือนกล้าเรามาดูกันว่า10บาทหรือไม่เหรียญ2บาท4เหรียญมีค่าเท่ากับ8บาทใช่ไหมลูกเหรียญ2บาท1เหรียญมีค่า2บาท4เหรียญก็เป็น8บาทเหรียญ1บาท1เหรียญมีค่า1บาทจาก8ก็เป็น9และ10 10บาทถูกต้องเลยนะคะเก่งมากเลยซึ่งวันนี้นะคะเด็กๆเราจะมาเรียนรู้เรื่องการบอกจำนวนเงินจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้ก็คือนักเรียนสามารถบอกจำนวนเงินเป็นบาทและสตางค์ได้นะคะใช้เงินเหรียญและธนบัตรแสดงจำนวนเงินที่คุณครูกำหนดได้ แก้ปัญหาสื่อสารและสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์เห็นคุณค่าของคณิตศาสตร์ว่าสามารถนำไปใช้ในชีวิตจริงได้ซึ่งเรื่องเงินนะคะเด็กๆก็ใช้ในชีวิตประจำวันของเราอยู่แล้วใช่ไหมลูกอ่ะต่อไปเด็กๆมาดูภาพนี้ค่ะภาพนี้มีเหรียญชนิดใดบ้างแล้วก็รวมเป็นเงินทั้งหมดกี่บาทนักเรียนปลายทางตัวแทนอีก1คนค่ะลูกคุณครูขออีก1คนเลยสำหรับนักเรียนต้นทางกลุ่มที่2 1คนนะคะตอนนี้นักเรียนต้นทางตอบครบทุกกลุ่มแล้วนะถ้าหากว่าคุณครูขอตัวแทนกลุ่มใดขอให้เปลี่ยนคนในการตอบนะคะไม่เป็นไรนะลูกเรามีหลายคำถามหลายคำตอบเด็กๆจะได้ตอบกันทุกคนแน่นอนนะคะเหรียญอะไรบ้างก่อนอื่นเลยมีเหรียญอะไรบ้างลูก
2: เหรียญ5บาทครับ
0: เหรียญ5บาท1เหรียญต่อไป
2: เหรียญ2บาท2เหรียญครับ
0: เหรียญ2บาท2เหรียญและ
2: เหรียญ1บาท1เหรียญครับ
0: 1เหรียญรวมเป็นเงินทั้งหมดเท่าไหร่คะ
2: 10บาทครับ
0: 10บาทนักเรียนปลายทางตัวแทนเมื่อสักครู่ตอบ10บาทมั้ยคะเดี๋ยวเรามาเฉลยกันลูกเหรียญ5บาท1เหรียญมีค่าเท่ากับ5บาทเหรียญ2บาท2เหรียญมีค่าเท่ากับ4บาทเหรียญ1บาท1เหรียญมีค่าเท่ากับ1บาทหาจำนวนเงินทั้งหมดเราก็นํา5มาบวกกับ4มาบวกกับ1ได้เท่ากับ10นั่นเองนะคะจำนวนเงินทั้งหมดจึงเป็น5บาทรวมกับ4บาทรวมกับ1บาทเป็น10บาทถูกต้องเลยค่ะเก่งมากเลยยากมั้ยคะลูกการรวมจำนวนเงินไม่ยากเลยนะต่อไปเด็กๆมาดูข้อนี้นะคะเริ่มมีธนบัตรการเรียนแล้วนะนักเรียนปลายทางดูเลยนะคะแล้วก็รวมจำนวนเงินเลยว่าเป็นเท่าไหร่ต่อไปกลุ่มที่2ตัวแทน1คนค่ะกลุ่มที่3ตัวแทน1คนนะคะแล้วก็นักเรียนปลายทาง1คนใครได้ก่อนหนูรวมจำนวนเงินแล้วก็ตอบด้วยวาจาได้เลยกลุ่มที่3เป็นปิ่นนะปิ่นรวมเงินแล้วได้เท่า

0: ไหร่ลูก
1: 65บาทค่ะ
0: 65บาทนักเรียนคนอื่นๆที่ยกมือเมื่อสักครู่นี้ตอบเหมือนปิ่นไหมคะ65บาทแล้วนักเรียนปลายทางที่ตอบเมื่อสักครู่นี้ล่ะคะ65บาทไหมเดี๋ยวมาเฉลยกันนะคะธนบัตร20บาทฉบับมีค่าเท่ากับ40บาทเหรียญ10บาท2เหรียญมีค่าเท่ากับ20บาทเหรียญ5บาท1เหรียญมีค่าเท่ากับ5บาทดังนั้นเราก็นำจำนวนเงินทั้งหมดมารวมกันจะได้เป็น40บาทรวมกับ20บาทรวมกับ5บาทเป็น65บาทเอ๊ะคำตอบเมื่อสักครู่นี้ถูกต้องไหมคะถูกต้องเลยเก่งมากเลยนะคะต่อไปเด็กๆมาดูอีก1ข้อนะคะเอ๊ะมีเหรียญอะไรเด็กๆต้นทางเห็นไหมคะเป็นเหรียญอะไรลูกตรงนี้เหรียญ25สตางค์นะคะมีตัวเลขไทยและตัวเลขฮินดูอาระบิกปรากฏอยู่ว่า
2: 11บาท25สตางค์ครับ
0: 31บาท25สตางค์ถูกต้องไหมคะนักเรียนปลายทางตอบเหมือนเพื่อนไหมลูกนักเรียนต้นทางคนอื่นๆตอบเหมือนเจอกิจไหมคะที่ยกมือเมื่อสักครู่เหมือนกันนะเดี๋ยวเรามาตรวจสอบกันมีเหรียญ10บาท2เหรียญมีค่าเท่ากับ20บาทเหรียญ5บาท2เหรียญมีค่าเท่ากับ10บาทเหรียญ1บาท1เหรียญมีค่า1บาทเหรียญ25สตางค์1เหรียญมีค่า25สตางค์ดังนั้นจำนวนเงินทั้งหมดนะคะเราก็นํา20บาทรวมกับ10บาทรวมกับ1บาทรวมกับ25สตางค์เป็นเท่าไหร่เด็กๆคะเวลารวมเงินเรานํา20บวกด้วย10บวกด้วย1บวกด้วย25ไหมไม่นะคะเวลาเรารวมเงินจำนวนเงินที่เป็นบาทเราก็นำมารวมกันจำนวนเงินที่มีหน่วยเป็นสตางค์เราก็นำมารวมกันดังนั้นเราจึงนำ20บวกด้วย10บวกด้วย1เป็น31บาทนะคะส่วน25สตางค์ก็เป็น25สตางค์นั่นเองเป็น31บาท25สตางค์นักเรียนปลายทางตอบถูกต้องไหมคะเมื่อสักครู่นี้ถ้าถูกต้องนะคะปรบมือให้กำลังใจตนเองและเพื่อนได้เลยนะคะต่อไปข้อนี้เด็กๆคะมีทั้งธนบัตรแล้วก็มีทั้งเหรียญแล้วก็มีทั้งเหรียญเด็กๆคะเหรียญนี้เหรียญอะไรเหรียญ50สตางค์นะคะเป็นเงินเท่าไหร่เด็กๆรวมเงินได้เลยกลุ่มที่1กลุ่มที่2 3 4และ5ได้คำตอบแล้วนะคะขอตัวแทนกลุ่มที่1 1คนนะคะ1คนที่ไม่ซ้ํากับที่ตอบเมื่อสักครู่นี้และนักเรียนปลายทางที่คิดได้แล้วตอบด้วยวาจาได้เลยนะคะตัวแทน1คนพร้อมมั้ยลูกออโต้พร้อมนะคะเป็นเงินทั้งหมดเท่าไหร่ลูก
2: 1,8002บาท50สตางค์ครับ
0: นักเรียนปลายทางตอบเหมือนออโต้ไหมคะ 1,802 บาท50สตางค์นักเรียนต้นทางคนเดินเหมือนไหมลูกเหมือนนะเดี๋ยวเรามาตรวจสอบความถูกต้องกันเด็กๆคะธนบัตร 1,000 บาท1ฉบับมีค่าเท่ากับ 1,000 บาทธนบัตร500บาท1ฉบับมีค่าเท่ากับ500บาทธนบัตร100บาท3ฉบับมีค่าเท่ากับ300บาทเหรียญ2บาท1เหรียญมีค่า2บาทเหรียญ50สตางค์1เหรียญมีค่า50สตางค์ดังนั้นก็นำจำนวนเงินทั้งหมดนี้มารวมกันจะได้ 1,000 บาทรวมกับ500บาทรวมกับ300บาทรวมกับ2บาทต้องรวมกับอะไรอีกด้วยลูกรวมกับ50สตางค์ด้วยนะคะเป็นจำนวนเงินทั้งหมด 1,802 บาท50สตางค์คำตอบของออโต้และนักเรียนปลายทางที่ตอบเมื่อสักครู่นี้ถูกต้องไหมคะลูกถูกต้องนะ 1,802 บาท50สตางค์ยากไหมคะมีการรวมเงินกับสตางค์ด้วยไม่ยากนะต่อไปข้อต่อไปนะคะก็จะเหมือนเดิมนะคะแต่ว่าไม่มีธนบัตรแล้วรวมเงินแล้วได้เท่าไหร่มีเหรียญ10บาท4เหรียญเหรียญ5บาท1เหรียญเหรียญ2บาท2เหรียญและเหรียญ50สตางค์เดี๋ยวขอตัวแทนกลุ่มที่4 1คนค่ะที่ไม่ซ้ำเดิมนะคะตัวแทนกลุ่มที่4จำนวนเงินทั้งหมดเป็นเท่าไหร
2: ่49บาทกับอีก50สตางค์ค่ะ
0: 40

0: 30สตางค์นักเรียนปลายทางตอบเหมือนเพื่อนไหมคะ49บาท50สตางค์นะคะเป็นคำตอบที่ถูกต้องเลย49บาท50สตางค์เหรียญ10บาท4เหรียญมีค่าเท่ากับ40บาทเหรียญ5บาท1เหรียญมีค่าเท่ากับ5บาทเหรียญ2บาท2เหรียญมีค่าเท่ากับ4บาทและเหรียญ50สตางค์1เหรียญมีค่าเท่ากับ50สตางค์เราก็นำจำนวนเงินที่เป็นบาทมารวมกัน40บวก5บวก4ได้49ส่วนจำนวนเงินที่มีหน่วยเป็นสตางค์ก็คือ50สตางค์นั่นเองนะคะเป็น49บาท50สตางค์ต่อไปอาจจะยากขึ้นมานะคะข้อนี้เด็กๆคะมีเหรียญอะไรลูกเหรียญ1บาทกับเหรียญ50สตางค์เด็กๆคะเหรียญ50สตางค์มี5เหรียญเลยนะเด็กๆรวมจำนวนเงินให้ถูกต้องนักเรียนปลายทางช่วยกันได้เลยนะคะใครได้คำตอบแล้วตอบด้วยวาจาได้เลยว่าเป็นเท่าไหร่เดี๋ยวให้ตัวแทนกลุ่มที่3 1คนนะคะหาคำตอบกลุ่มที่3ใครดีเป็นสแตมนะคะสแตมคะรวมเงินทั้งหมดได้เท่าไหร่ลูก
1: 96บาทกับ50สตางค์ครับ
0: เด็กๆต้นทางนะคะเดี๋ยวฟังคำตอบของเพื่อนอีกครั้งค่ะนักเรียนปลายทางตอบเท่าไหร่หนูสามารถตอบด้วยวาจาได้เลยนะคะจากนั้นมาฟังคำตอบของสแตมว่าได้เป็นเงินทั้งหมดเท่าไหร่สแตมตอบอีกครั้งหนึ่งค่ะลูก
1: 96บาท50สตางค์ครับ
0: 96บาท50สตางค์ถูกต้องไหมคะเด็กๆ
2: ถ
0: ู
2: กต้อง
0: นักเรียนคนอื่นๆตอบเหมือนสแตมไหมนักเรียนปลายทางตอบเหมือนสแตมไหมคะเดี๋ยวเรามาดูเฉลยกันนะคะธนบัตร50บาท1ฉบับมีค่าเท่ากับ50บาทธนบัตร20บาท2ฉบับมีค่าเท่ากับ40บาทเหรียญ1บาท4เหรียญมีค่าเท่ากับ4บาทแล้วเหรียญ50สตางค์5เหรียญละลูก
2: 50สตางค์2เหร
0: ีย
2: ญเท่าก
0: ับ
2: 1บาท
0: กล้านำเสนอแนวคิดมาเมื่อสักครู่บอกว่าเหรียญ50สตางค์2เหรียญมีค่าเท่ากับ1บาทเหรียญ50สตางค์2เหรียญก็คือ100สตางค์100สตางค์เท่ากับ1บาทนะคะเรานับ2เหรียญเป็น1บาทก็ได้นับ2เหรียญเป็น1บาทนะคะส่วนอีก1เหรียญที่เหลือเป็น50สตางค์ดังนั้นเหรียญ50สตางค์5เหรียญมีค่าเท่าไหร่เด็กๆตอบพร้อมกันเลยค่ะนักเรียนปลายทางด้วยนะเหรียญ50สตางค์5เหรียญมีค่าเท่ากับ2บาท50สตางค์เราก็นำจำนวนเงินทั้งหมดมารวมกัน50บวกด้วย40บวกด้วย4และบวกด้วย2เป็นเท่าไหร่ลูก96บาทใช่ไหมคะส่วน50สตางค์ก็ตอบเป็น50สตางค์เหมือนเดิมเป็น96บาท50สตางค์นั่นเองยากไหมคะการรวมจำนวนเงินไม่ยากเลยนะเด็กๆสามารถทำได้นะคะต่อไปเดี๋ยวจะให้เด็กๆทำกิจกรรมสะสมทรัพย์กิจกรรมสะสมทรัพย์นะคะจะมีอุปกรณ์ก็คือเงินเหรียญและธนบัตรจำลองนะคะสำหรับนักเรียนปลายทางถ้าไม่มีอุปกรณ์จะต้องทำยังไงคะตอบด้วยวาจาได้เลยนะคะคุณครูแจกเงินเหรียญและธนบัตรจำลองธนบัตรชนิดละ5ฉบับเหรียญชนิดละ10เหรียญนะคะหลังจากที่ได้อุปกรณ์แล้วเด็กๆอย่าเพิ่งไปยุ่งกับอุปกรณ์ของเรานะคะมาฟังกติกาให้เข้าใจก่อนกติกาก็คือคุณครูจะแสดงภาพเงินกลุ่มที่4คุณครูจะแสดงภาพเงินนะคะให้นักเรียนบอกจำนวนเงินที่คุณครูแสดงหรือถ้าคุณครูไม่ได้แสดงภาพเงินให้ถ้าคุณครูบอกจำนวนเงินมาให้แต่ละกลุ่มแสดงเงินเหรียญหรือธนบัตรตามจำนวนเงินที่คุณครูบอกเช่นถ้าคุณครูแสดงภาพเงินแบบเมื่อสักครู่นี้ขอให้เด็กๆแต่ละกลุ่มเขียนจำนวนเงินใส่ลงไปในกระดาน

ให้นะคะแต่ถ้าคุณครูบอกจำนวนเงินเป็นตัวเลขเป็นจำนวนเงินให้เด็กๆแสดงเงินนะคะนำธนบัตรนะคะทั้งธนบัตรและเงินเหรียญมาแสดงตามจำนวนเงินที่คุณครูบอกเข้าใจไหมคะเด็กๆเข้าใจนะสำหรับนักเรียนต้นทางมีอุปกรณ์ก็ทำตามกติกาที่คุณครูอธิบายเมื่อสักครู่เลยแต่สำหรับนักเรียนปลายทางโรงเรียนใดที่ไม่มีอุปกรณ์ถ้าคุณครูแสดงภาพเงินนะคะให้นักเรียนบอกจำนวนเงินด้วยวาจาหรือเขียนลงไปในสมุดของตนเองก็ได้รอบที่หนึ่งนะคะกี่บาทกี่สตางค์หรือถ้าคุณครูบอกจำนวนเงินมาให้นักเรียนแต่ละกลุ่มแสดงเงินใช่ไหมลูกเวลาแสดงเงินนักเรียนสามารถตอบด้วยวาจาหรือเขียนลงไปในสมุดก็ได้ค่ะว่าใช้เงินเหรียญ10บาทกี่เหรียญใช้ธนบัตรชนิดใดกี่ฉบับแบบนี้เขียนได้นะคะหรือตอบด้วยวาจาก็ได้ค่ะต่อไปนักเรียนต้นทางพร้อมไหมลูกนักเรียนต้นทางพร้อมไหมคะพร้อมแล้วปรบมือ1ครั้งปรบมือ1ครั้งปรบมือ2ครั้งปรบมือ2ครั้งนั่งตัวตรงแล้วมาดูโจทย์ข้อแรกของเราตอนนี้คุณครูอธิบายกติกาเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปถ้ากลุ่มใดทำได้ถูกต้องจะได้รับเงินสะสมตามมูลค่าของรางวัลในแต่ละรอบวันนี้มีทั้งหมด8รอบเตรียมพร้อมให้ดีถ้าคุณครูแสดงภาพเงินเด็กๆทำยังไงนะคะถ้าคุณครูแสดงภาพเงินเด็กๆทำยังไงนะคะเขียนจำนวนเงินลงในกระดานแต่ถ้าคุณครูแสดงจำนวนเงินให้เด็กๆทำยังไงให้เด็กๆแสดงธนบัตรและเงินเหรียญตามที่คุณครูแจ้งนั่นเองนะคะพร้อมแล้วข้อที่1รางวัลมูลค่า10บาทรางวัลมูลค่า10บาทคุณครูให้เวลาข้อนี้แค่1นาทีนักเรียนเขียนจำนวนเงินที่คุณครูแสดงได้เลยนะคะเขียนหน่วยด้วยลูกเขียนหน่วยด้วยเขียนหน่วยด้วยเสร็จแล้วตั้งไว้ค่ะตั้งไว้ที่โต๊ะตัวเองตั้งไว้ที่โต๊ะตัวเองตอนนี้นะคะนักเรียนต้นทางเขียนจำนวนเงินครบแล้วนักเรียนปลายทางเขียนเสร็จหรือยังคำตอบคือเท่าไรคะตอบพร้อมกันเลยลูก190บาทเป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะรับเงินรางวัลมูลค่า10บาทได้เลยเหมือนเดิมนะคะนักเรียนปลายทางถ้ามีกระปุกออมสินหรือเงินเหรียญจำลองหย่อนเงินเหรียญจำลองลงไปในกระปุกออมสินตามมูลค่ารางวัลได้เลยแต่ถ้าหากว่าไม่มีกระปุกออมสินสามารถจดบันทึกเป็นคะแนนได้นะคะเด็กๆต้นทางปรบมือ1ครั้งปรบมือ1ครั้งปรบมือ2ครั้งปรบมือ5ครั้งกลุ่มที่5ปรบมือ5ครั้งนักเรียนปลายทางพร้อมนะคะข้อที่2รอบที่2นะคะรอบที่2รางวัลมูลค่า10บาทเหมือนเดิมเหรียญอะไรเอ่ยอันนี้เหรียญ25สตางค์นะคะเหรียญ25สตางค์

เขียนใส่กระดานได้เลยนักเรียนปลายทางเขียนใส่สมุดได้เลยนะคะเด็กๆคะอันนี้เหรียญ25สตางค์นะคะ5 4 3 2 1หมดเวลาทุกคนตั้งกระดานไว้ค่ะนักเรียนปลายทางยกมือขึ้นทั้งสองข้างไม่เขียนต่อแล้วนะคะกลุ่มที่ตั้งกระดานไว้ตอนนี้มีกลุ่มที่2กลุ่มที่4และกลุ่มที่5กลุ่มที่3ตอบไหมคะตอบนะคะกลุ่มที่1ตอบไหมลูกตอบนะคะนักเรียนปลายทางหนูเขียนคำตอบเท่าไหร่กันลูกสำหรับนักเรียนต้นทางนะคะเด็กๆตั้งใจฟังให้ดีอันนี้เหรียญนี้คือเหรียญ25สตางค์นะคะคุณครูย้ำเสมอเลยมาช่วยกันนับลูกเด็กๆอย่าเพิ่งวางกระดานนะคะเด็กๆตั้งกระดานไว้ก่อนนะคะมาช่วยกันนับค่ะธนบัตร100บาทมี4ฉบับเป็นเงินเท่าไหร่ลูก400บาทเพิ่มอีก10บาทเป็น410บาทเพิ่มอีก5บาทเป็น415บาทเพิ่มอีก3บาทเป็น418บาทเด็กๆคะเหรียญ25สตางค์ตรงนี้มีกี่เหรียญ3เหรียญเหรียญ25สตางค์3เหรียญเป็นกี่สตางค์ลูกเป็น75สตางค์ดังนั้นข้อนี้คือ418บาท75สตางค์นะคะกลุ่มที่ทำได้ถูกต้องคือกลุ่มที่3นั่นเองนะคะกลุ่มที่1ถูกไหมกลุ่มที่1ไม่ถูกดังนั้นกลุ่มที่3รับเงินรางวัล10บาทได้เลยกลุ่มที่5หนูตอบ419ไม่ใช่เหรอลูกกลุ่มที่5ไม่ถูกนะคะนักเรียนปลายทางกลุ่มใดหรือว่านักเรียนปลายทางคนใดตอบได้ถูกต้องบวกเงินรางวัลไปเลยนะคะ10บาทต่อไปเด็กๆต้นทางพร้อมไปข้อที่3รอบที่3ไหมคะถ้าพร้อมแล้วต้องทำยังไงถ้าพร้อมแล้วต้องเงียบแล้วตั้งใจดูข้อที่3นักเรียนปลายทางพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาดูข้อที่3กันข้อที่3รางวัลมูลค่า10บาทเหมือนเดิม67บาท25สตางค์ถ้าบอกจำนวนเงินมาแบบนี้แสดงว่าเด็กๆจะต้องนำธนบัตรและเงินเหรียญมาแสดงให้ได้67บาท25สตางค์ค่ะนักเรียนปลายทางที่มีอุปกรณ์แสดงได้เลยนะคะแต่ถ้าไม่มีอุปกรณ์ตอบด้วยวาจาหรือเขียนลงในสมุดว่าใช้ธนบัตรชนิดใดกี่ฉบับใช้เหรียญชนิดใดกี่เหรียญได้เลยค่ะเมื่อแสดงเสร็จแล้วยกมือขึ้นทั้งสองข้างนะคะนักเรียนปลายทางคนใดนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วยกมือขึ้นทั้งสองข้างเลยตอนนี้นักเรียนต้นทางเสร็จเรียบร้อยหมดทุกคนแล้วทุกคนเอามือลงค่ะปรบมือ1ครั้งปรบมือ2ครั้งนั่งตัวตรงนะคะแล้วฟังขั้นตอนต่อไปกลุ่มที่1น้ำหนาวเดี๋ยวคุณครูจะให้น้ำหนาวเดินไปที่กลุ่มที่2เพื่อตรวจสอบจำนวนเงินของเพื่อนตอนนี้ยังนะคะกลุ่มที่2สเนลไปตรวจสอบของกลุ่มที่3กลุ่มที่3สอบของกลุ่มที่4

0: มที่4จ้าโอไปตรวจสอบของกลุ่มที่5เดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนต้นทางนะคะตรวจสอบจำนวนเงินของแต่ละกลุ่มนะคะแล้วให้นักเรียนต้นทางนะคะตรวจสอบโดยดูจากเฉลยตรงนี้ก็ได้ค่ะหรือคุณครูปลายทางเดินตรวจสอบความถูกต้องของนักเรียนปลายทางแต่ละคนแต่ละกลุ่มได้เลยนะคะเด็กๆต้นทางพร้อมนะคะถ้าพร้อมแล้วตัวแทนตรวจสอบความถูกต้องลุกขึ้นแล้วเดินไปตรวจของเพื่อนได้เลย67.25 บาทนะลูกกลุ่มที่5บีมมาตรวจของกลุ่มที่1ลูกถูกต้องไหมคะถ้าถูกต้องแล้วกลับที่ตัวเองได้เลยกลุ่มที่1ตรวจของกลุ่มที่2ใช่ไหมลูกกลุ่มที่2ถูกต้องไหมคะถูกต้องได้คะแนนหย่อนลงไปในกระปุกออมสิน10 บาทจานิลของกลุ่มที่3ถูกต้องไหมลูกถูกต้องกลุ่มที่3รับไป10 บาทกลุ่มที่4อายถูกต้องไหมกลุ่มที่4ถูกต้องกลุ่มที่4รับไป10บาทกลุ่มที่5เจ้าโอถูกไหมคะกลุ่มที่5ถูกต้องไหมลูกถูกต้องนะคะกลุ่มที่5รับไป10บาทต่อไปมาดูเฉลยของคุณครูเด็กๆคะวิธีการแสดงจำนวนเงินให้ได้67.25 บาทแสดงอย่างไรถ้าคุณครูใช้ธนบัตร50 บาท1ฉบับได้ไหมได้เพิ่มไปอีก10 บาทแล้วต้องเพิ่มอีกเท่าไหร่คะ7 บาทหรือเหรียญ1 บาทก็ได้นะคะแล้วก็25 สตางค์แบบนี้นักเรียนกลุ่มไหนแสดงจำนวนเงินแบบของคุณครูบ้างเป็นคำตอบที่ถูกต้องนะคะนักเรียนคนใดที่ไม่ได้แสดงจำนวนเงินแบบของคุณครูถ้าไม่ได้แสดงแบบนี้ก็ไม่เป็นไรเพื่อนไปตรวจสอบแล้วถูกต้องเช่นเดียวกันคุณครูปลายทางนะคะตรวจสอบความถูกต้องของจำนวนเงินที่เด็กๆแสดงด้วยนะคะแล้วให้รางวัลตามมูลค่าของแต่ละข้อได้เลยต่อไปข้อที่4พร้อมไหมคะพร้อมแล้วปรบมือ1ครั้งยังไม่พร้อมปรบมือ1ครั้งปรบมือ2ครั้งถ้าพร้อมแล้วมาดูโจทย์ข้อที่4ข้อที่4รางวัลมูลค่า10บาทเหมือนเดิม10บาทเหมือนเดิมนะคะให้เด็กๆแสดงเงินจำนวน738.50 บาทนักเรียนแสดงจำนวนเงินได้เลยค่ะหรือตอบด้วยวาจาได้เลยนะคะเจ็ดร้อยสามสิบแปดบาทลูก
1: ห้าสิบสตางค
2: ์ห้าสิบสตางค
3: ์ยี่สิบห้าสตางค์แสนดี
0: กลุ่มที่2เสร็จก่อน4เสร็จแล้วสามสิบแปดบาทแล้วกลุ่มที่3กลุ่มที่3เสร็จหรือยังลูกทุกคนชูมือขึ้นทั้ง2ข้าง สองมือจับหัวสองมือจับไหล่สองมือจับเอวสองมือวางไว้ที่ตักในข้อนี้จะต้องมีคนที่ตรวจสอบใช่ไหมคะเปลี่ยนคนกลุ่มที่หนึ่งกลุ่มที่หนึ่งยาย่าตรวจสอบกลุ่มที่สองคนพร้อมไหมถ้าพร้อมแล้วตัวแทนตรวจสอบเดินไปตรวจสอบของกลุ่มเพื่อนค่ะถูกนะให้เวลาอีก5 4 3 2 1 0หมดเวลาคนตรวจกลับที่เดิมไหนคุณครูขอตรวจสอบสิคะกลุ่มที่หนึ่งถูกต้องไหมกลุ่มที่หนึ่งตอบดังๆเลยถูกต้องไหมคะกลุ่มที่สองถูกไหมลูกกลุ่มที่สามถูกไหมคะโอเสียงแผ่วเหลือเกินเดี๋ยวลดรางวัลจาก10 บาทเหลือ9 บาทดีไหมคะกลุ่มที่4ถูกไหมลูกกลุ่มที่5ถูกไหมคะนักเรียนปลายทางใครทำถูกต้องบ้างยกมือแล้วรับรางวัลได้เลยนะคะรางวัลมูลค่า10 บาทหย่อนลงไปในกระปุกออมสินของตัวเองหรือจดบันทึกได้เลยต่อไปข้อที่เท่าไหร่แล้วคะลูกต่อไปข้อที่5ข้อที่5นะคะอ๋ออันนี้เป็นเฉลยของคุณครูนะ38.50 บาทต่อไปข้อที่5รางวัลมูลค่า15 บาทรางวัลในข้อนี้มีมูลค่าเพิ่มขึ้นคิดว่าน่าจะยากขึ้นมาเล็กน้อยนะคะเด็กๆมาดูโจทย์ข้อนี้กันข้อที่5แทงจำนวนเงินแบบนี้เด็กๆต้องทำอะไรเขียนจำนวนเงินค่ะของตัวเองได้เลยเขียนหน่วยด้วยนะคะใครไม่เขียนหน่วยคุณครูจะถือว่าเป็นหน่วยอื่นที่ไม่ใช่หน่วยบาทนะกลุ่มที่หนึ่งถึงกลุ่มที่ห้าตอบเหมือนกันหมดเลยคือเท่าไหร่คะ 2,070 บาทนักเรียนปลายทางล่ะตอบเท่าไร 2,070 บาทใช่หรือไม่ทุกคนมาดูเฉลยกันค่ะมีธนบัตร500 บาท4 ฉบับเป็นเงินเท่าไหร่ลูก 2,050 บาท1 ฉบับกับธนบัตร20 บาท2 ฉบับเป็นเงิน70 บาทรวมเงินทั้งหมดเป็น2,070 บาทถูกต้องทุกกลุ่มรับรางวัลไปเลยค่ะมูลค่า15 บาทนักเรียนปลายทางถ้าทำถูกต้องจดบันทึกคะแนนของตัวเองได้เลยนะคะถ้าทำไม่ถูกต้องเราจะไม่บันทึกคะแนนเพิ่มนะลูกต้องมีความซื่อสัตย์ด้วยนะคะต่อไปข้อที่6รางวัลข้อที่6มีมูลค่า15 บาทเหมือนเดิมกลุ่มที่3ยังไม่พร้อมใช่ไหมคะกลุ่มที่4พร้อมหรือยังนักเรียนปลายทางพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วรอดูโจทย์ของคุณครูค่ะยังมีเสียงโจทย์ข้อที่6เหรียญ25 สตางค์นะคะ

นักเรียนปลายทางรวมเงินแล้วก็จดบันทึกได้เลยนะคะหรือตอบด้วยวาจาได้เลยวางเลยลูกวางไว้ปีนปีนเฉลยนักเรียนปลายทางตอบคำตอบข้อนี้เท่าไหร่คะนักเรียนต้นทางมี4กลุ่มตอบ 1,016 1,216 บาทนักเรียนปลายทางตอบเท่าไหร่เอ่ยเอามาดูกันเด็กๆลูกธนบัตร 1,000 บาท1ฉบับมีค่าเท่ากับ 1,000 บาทรวมกับธนบัตร100บาทอีก2ฉบับเป็น1,200 บาท 1,200 เพิ่มมาอีก10บาทเป็น 1,210 บาทเด็กๆคะเหรียญ2บาท1เหรียญกับเหรียญ1บาท3เหรียญเป็นเงินเท่าไหร่5บาทเป็น1,215 บาทเอ๊ะแล้วเหรียญ25สตางค์4เหรียญเป็นเงินเท่าไหร่คะ100สตางค์หรือ1บาทดังนั้นจำนวนเงินทั้งหมดคือ1,216 บาทนั่นเองกลุ่มใดทำถูกต้องบ้างยกมืออ่ะกลุ่มที่1ถึงกลุ่มที่5นะคะนักเรียนปลายทางคนใดทำถูกต้องจดบันทึกคะแนนได้เลยนะคะต่อไปข้อที่7ข้อที่7เตรียมตัวค่ะข้อที่7เตรียมตัวกลุ่มที่1กลุ่มที่4เตรียมตัวนะคะข้อที่7รางวัลมูลค่า15บาท15บาทนะคะให้แสดงเงิน73บาท25สตางค์73บาท25สตางค์กลุ่มที่1เสร็จแล้วทุกกลุ่มเสร็จเรียบร้อยแล้วทุกคนมือลงนักเรียนปลายทางเสร็จหรือยังเสร็จแล้วนะคะทุกคนปรบมือ1ครั้งปรบมือ5ครั้งปรบมือ5ครั้งเดี๋ยวมาตรวจสอบกันว่าแต่ละกลุ่มทำถูกหรือไม่นะคะคุณครูจะให้ตัวแทนที่นั่งใกล้ๆกับกลุ่มอื่นๆนะคะเป็นคนไปตรวจนะเริ่มจากกลุ่มที่1พุทธจีบตรวจกลุ่มที่5พุทธจีบไปตรวจกลุ่มที่5นะคะกลุ่มที่2เมทันตรวจกลุ่มที่1นะคะกลุ่มที่3กล้าตรวจกลุ่มที่2กลุ่มที่4มิลินตรวจกลุ่มที่3และกลุ่มที่5นาวาตรวจกลุ่มที่4นะคะอ่ะนักเรียนที่เป็นตัวแทนกลุ่มตรวจสอบเดินไปตรวจสอบของกลุ่มเพื่อนได้เลยค่ะคุณครูปลายทางตรวจสอบความถูกต้องของนักเรียนแต่ละกลุ่มได้เลยนะคะหรือให้นักเรียนตรวจสอบกันเองก็ได้นะคะแล้วคุณครูปลายทางตรวจสอบคร่าวๆอีกครั้งหนึ่งค่ะอ่ะต
อนนี้ทุกกลุ่มตรวจสอบกันเรียบร้อยแล้วนักเรียนทั้งหมดนั่งตัวตรงปรบมือหนึ่งครั้งใครที่กำลังวาดรูปเดี๋ยวคุณครูจะหักเงินรางวัลนะคะปรบมือหนึ่งครั้งปรบมือสองครั้งเดี๋ยวมาดูเฉลยกันนะคะเฉลยของคุณครูนี่เป็นตัวอย่างหนึ่งเท่านั้นนะคะเด็กๆสามารถแสดงจำนวนเงินได้หลายแบบ50บาท1ฉบับธนบัตร20บาท1ฉบับเป็น70ดังนั้นต้องเพิ่มอีก3บาทคุณครูเพิ่มเหรียญ2บาท1เหรียญและ1บาทอีก1เหรียญนะคะจากนั้นเหรียญ25สตางค์1เหรียญนั่นเองใครแสดงจำนวนเงินเหมือนของคุณครูบ้างคะถูกต้องเลยรับเงินรางวัลเพิ่มไปเลย15บาทใครที่แสดงไม่เหมือนของคุณครูยกมือถ้าแสดงไม่เหมือนของคุณครูนะคะอาจถูกต้องก็ได้เนื่องจากว่ามีคำตอบที่ถูกต้องหลายอย่างนะคะเราสามารถแสดงได้หลายแบบดังนั้นให้คุณครูปลายทางหรือเพื่อนๆตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งต่อไปเด็กๆคะข้อสุดท้ายรอบสุดท้ายรางวัลมูลค่า15บาทเหมือนเดิมให้เด็กๆแสดงจำนวนเงิน 2,496 บาท75สตางค์ค่ะบาท75สตางค์16บาท75สตางค์กลุ่มที่1กลุ่มที่3เสร็จแล้วนะคะเหลือกลุ่มที่2กลุ่มที่4กลุ่มที่5ก็เสร็จแล้วเหมือนกันนักเรียนปลายทางเหลือใครคะที่ยังไม่เสร็จเร่งมือหน่อยนะคะระหว่างนี้คุณครูปลายทางเดินตรวจสอบความถูกต้องของเด็กๆได้เลยนะคะตอนนี้ทุกคนเจ็ดบททุกกลุ่มแล้วทุกคนจับหัวจับไหล่จับเอวแล้วสองมือวางไว้บนโต๊ะค่ะเมทันสองมือวางไว้บนโต๊ะนะคะตัวแทนตรวจสอบเมื่อสักครู่นี้คนเดิมลุกขึ้นไปตรวจสอบกลุ่มเพื่อนได้เลยค่ะเริ่มเลยค่ะตัวแทนเมื่อสักครู่นี้ลุกขึ้นไปตรวจสอบกลุ่มเพื่อนได้เลยมิลินตรวจสอบกลุ่มเพื่อนได้เลยระหว่างนี้คุณครูปลายทางตรวจสอบความถูกต้องของนักเรียนปลายทางด้วยนะคะสองพันสี่ร้อยเก้าสิบหกบาทถูกต้องใช่ไหมหย่อนลงไปได้เลยลูกกล้าถ้าตรวจถูกแล้วหนูหย่อนเงินให้เพื่อนได้เลยนะคะเดี๋ยวคุณครูจะเฉลยนะคะแล้วก็
เมื่อสักครู่นี้เด็กๆตรวจสอบความถูกต้องถูกหมดทุกกลุ่มไหมคะถูกหมดทุกกลุ่มนะนักเรียนปลายทางคุณครูปลายทางตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อยแล้วนะคะเราสามารถแสดงจำนวนเงินได้ดังนี้เลยนะคะธนบัตร 1,000 บาท2ฉบับธนบัตร100บาท4ฉบับธนบัตร50บาท1ฉบับและธนบัตร20บาทอีก2ฉบับตอนนี้ครบหรือยังลูกยังไม่ครบขาดอีกเท่าไหร่คะขาดอีก6บาทคุณครูแสดงด้วยเหรียญ5บาท1เหรียญเหรียญ1บาท1เหรียญและ75สตางค์เด็กๆคะใครที่ไม่ได้แสดงจำนวนเงินแบบนี้ผิดไหมคะลูกไม่ผิดนะจำนวนเงิน1จำนวนเราสามารถแสดงได้หลายแบบนะคะต่อไปเดี๋ยวเราจะมาสรุปกิจกรรมที่ได้เรียนรู้ในวันนี้ดังนั้นขอให้ทุกกลุ่มเก็บอุปกรณ์ให้เรียบร้อยกลุ่มใดเก็บเสร็จเรียบร้อยคุณครูจะเพิ่มให้กลุ่มละ10บาทถ้าเสร็จแล้วยกมือขึ้นทั้งสองข้างกลุ่มที่1 2 3 4และ5เดี๋ยวคุณครูจะเพิ่มให้กลุ่มละ10บาทนะคะนักเรียนปลายทางคุณครูปลายทางตรวจสอบความเรียบร้อยในการทำกิจกรรมของเด็กๆแล้วเพิ่มรางวัลให้ได้ตามความเหมาะสมเลยนะคะต่อมาเด็กๆมาช่วยกันสรุปบทเรียนในวันนี้วันนี้เด็กๆเรียนเรื่องอะไรการเก็บสตางค์บอกจำนวนเงินทั้งหมดใช่ไหมลูกแล้วก็อะไรการเก็บสตางค์แสดงจำนวนเงินทั้งธนบัตรและเหรียญใช่ไหมคะซึ่งการบอกจำนวนเงินทั้งหมดนะคะเป็นการนำค่าของเงินเหรียญและธนบัตรแต่ละชนิดมารวมกันโดยการบอกจำนวนเงินอาจบอกเป็นบาทเป็นสตางค์เป็นบาทและสตางค์และจำนวนเงินและเงินจำนวนหนึ่งสามารถแสดงด้วยธนบัตรหรือเงินเหรียญได้หลายแบบเหมือนที่เด็กๆได้ทำกิจกรรมสะสมทรัพย์เมื่อสักครู่นี้นะคะต่อไปแบบฝึกหัด 7

0: ข้อย่อยให้เด็กอ่านคำชี้แจงให้เข้าใจและปฏิบัติให้ถูกต้องด้วยตนเองคุณครูจะให้เด็กๆนำกลับไปทบทวนเป็นการบ้านนั่นเองนะคะต่อไปบทเรียนครั้งต่อไปจะเป็นเรื่องการบอกจำนวนเงินทั้งหมดเป็นบาทและสตางค์อ่านและเขียนบอกจำนวนเงินโดยใช้จุดวันนี้เด็กๆบอกจำนวนเงินเป็นบาทและสตางค์อย่างเดียววันถัดไปเราจะบอกและอ่านและเขียนจำนวนเงินโดยใช้จุดนะคะซึ่งสิ่งที่จะต้องเตรียมก็คือใบกิจกรรม 7.1 และแบบฝึกหัด 7.6 คุณครูปลายทางสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th ค่ะสำหรับวันนี้วิชาคณิตศาสตร์หมดเวลาลงแล้วพบกันใหม่ในบทเรียนครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ
1: นักเรียนทุกคนพร้อมเคารพ

0: จะไปผจญภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปดำน้ำดูสัตว์ทะเลกับพวกเราวิธีผจญภัยโลกใต้ทะเล
0: สวัสดีครับน้องๆใต้ทะเลมีสัตว์น้ำมากมายเราได้ทำความรู้จักสัตว์น้ำในวิธีผจญภัยโลกใต้ทะเลกันไปเยอะเลยชอบกันไหมครับ
2: พี่เว้นชอบว่ายน้ำใต้ทะเลมากเลยครับ
0: งั้นวันนี้เราจะมาเล่นเกมกับน้องๆกันดีไหมครับพี่ว่านเกมนี้ชื่อว่าเงาปริศนาฉันคือใครมาทบทวนความรู้ซิว่าเราได้รู้จักสัตว์ใต้ทะเลกันไปเยอะแค่ไหน
2: พี่เว้นรู้จักเพื่อนสัตว์ใต้ทะเลหลายตัวเลยนะครับอยากรู้จังจะมีใครรู้จักสัตว์ใต้ทะเลมากกว่าพี่เว้นไหมนะ
0: กติกาเกมนี้พี่วิทย์จะให้น้องๆทายว่าเงาที่น้องๆเห็นเป็นเงาของสัตว์ใต้ทะเลตัวไหนถ้าพร้อมแล้วเราไปเล่นเกมกันเลย Let's go

0: ดยอดเลยทุกคนเก่งมาก
1: ใช่ทุกคนเก่งจริงๆบายบายไว้มาเล่นกันใหม่นะมาถึงช่วงนี้เป็นช่วงหนึ่งคำถามกับพี่แว่นพี่จะถามน้องๆเกี่ยวกับความรู้ที่ได้ในวันนี้พี่แว่นจะถามแล้วน้องๆก็ตอบกันนะครับ
2: ภาพเงาปริศนาที่น้องๆเห็นอยู่เป็นเงาของอะไรครับ
0: ถ้าใครนึกไม่ออกพี่วิกกี้จะให้คำใบ้ว่าเมื่อน้องๆดำน้ำลงไปในทะเลจะเห็นสิ่งนี้มีสีสันสวยงามดูอ่อนนุ่มพลิ้วไหวไปมากับกระแสน้ำ
2: พี่แว่นขอใบ้เพิ่มอีกว่าสิ่งนี้เป็นบ้านของปลาการ์ตูนครับฟังคำใบ้แล้วน้องๆคิดว่าภาพนี้คืออะไรครับ
1: พี่แว่นให้เวลาน้องๆคิด5วินาที5 4 3 2 1คำตอบคือ
2: ว้าวน้องๆเก่งมากเลยครับ
1: วันนี้วิตตี้และพี่แว่นต้องลาไปแล้วบ๊ายบาย

น้องๆลองสังเกตให้ดีนะครับเดี๋ยวพี่ต๊อบเนี่ยจะทำการปล่อยกระดาษทั้ง2แบบครับแบบแรกนะครับจะเป็นกระดาษที่มีพื้นผิวสัมผัสเยอะนะครับกับอีกแบบนึงก็คือเป็นก้อนกลมๆแบบนี้เดี๋ยวเราลองมาสังเกตดูนะครับว่ากระดาษทั้ง2แบบนี้เมื่อตกลงสู่พื้นจะเหมือนหรือว่าแตกต่างกันยังไงมาดูพร้อมๆกันครับ

ระดาษทรงสี่เหลี่ยมนะครับก็จะมีหน้าสัมผัสกับอากาศเนี่ยที่มากกว่ากระดาษที่เราขยำหรือว่าเป็นทรงกลมนั่นเองเมื่อเวลาที่เราปล่อยลงจากที่สูงนะครับกระดาษแผ่นที่มีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมก็จะมีแรงต้านทำให้สามารถลอยอยู่บนอากาศได้นานครับผมและนี่ครับก็เป็นสาเหตุที่เรานิยมที่จะใช้กระดาษนะครับแล้วก็ออกแบบปีกของว่าวนี่ให้มีลักษณะออกมาเป็นปีกกลางในลักษณะนี้เพื่อเพิ่มพื้นที่ผิวสัมผัสนะครับและทำการโต้ลมบนให้มันลอยได้นานนั่นเองครับผมแล้ววันนี้ภารกิจที่เกี่ยวข้องกับว่าวจะเป็นอะไรนะครับแล้วก็น้องๆจะได้เรียนรู้ว่าวกี่ชนิดกันไปชมตัวอย่างสุดมันครับ

เป็นยังไงบ้างครับน้องๆเห็นว่าว่าวนะครับลอยอยู่บนท้องฟ้าเนิบๆแบบนี้นะครับแต่ก็แฝงไปด้วยเรื่องราวของความสนุกใช่ไหมล่ะครับตอนนี้ก็ถึงเวลาที่เราจะพบกับน้องๆที่จะมาพิชิตภารกิจของเราในวันนี้แล้วเชิญพบกับน้องๆจีเนียสที

0: ินดีต้อนรับน้องๆเข้าสู่รายการคิดวิทย์ของเรานะครับวันนี้เนี่ยมาทำภารกิจเกี่ยวกับเรื่องของว่าวถามน้องๆเคยเล่นว่าวหรือรู้จักว่าวประเภทไหนบ้างครับอ่ะน้องยิ้ม
1: ว่าวจุฬาค่ะ
0: ว่าวจุฬาเคยเล่นที่ไหนครับ
1: ที่บ้าน
0: ทำเองหรือเปล่า
1: ซื้อมา
0: อ๋อคุณแม่ซื้อมาให้เล่นใช่ไหมครับน้องพลอย
2: ไม่เคยเล่น
0: ไม่เคยเล่นเลยเหรอจริงเปล่า
2: จริงค่ะ
0: แต่ไม่เป็นไรนะครับน้องๆวันนี้เนี่ยน้องๆจะได้เรียนรู้นะครับไปกับน้องๆทางบ้านด้วยเรียนรู้พร้อมๆกันเลยนะ
2: ค่ะ
0: โอเคน้องซีครับ
3: ว่าวงูครับ
0: ว่าวงูว่าวงูเป็นไงครับ
3: ยาวครับ
0: หางยาวขึ้นยากไหม
3: ขึ้นยากครับ
0: ขึ้นยากแล้วทำไมไม่เปลี่ยนไปเล่นตัวอื่นนะ
3: เพราะไม่เคยเล่นครับ
0: ไม่เคยเล่นดีมากนะครับอ่ะน้องที
4: ว่าวหน้าควายครับ
0: เฮ้ยเดี๋ยวอันนี้ด่าใครหรือเปล่าไม่ใช่ใช่ไหมไม่ใช่นะครับน้องๆมันเป็นว่าวประเภทนึงนะครับที่มีชื่อว่าว่าวหน้าควายนั่นเองนะครับเป็นไงขึ้นยากไหมว่าวหน้าควาย
4: ขึ้นยากครับ
0: ขึ้นยากใช่ไหมฮะโอเคอ่ะน้องเบียร์รู้จักว่าวประเภทไหน
5: ว่าววงเดือนครับ
0: ว่าววงเดือนลักษณะเป็นไงครับ
5: เหมือนมีพระจันทร์อยู่ตรงกลางครับ
0: ก็คือมีกลมๆอยู่ตรงกลางใช่ไหมโอเคนะฮะอันนี้ก็เป็นว่าวที่น้องๆเขารู้จักและเคยได้เล่นมานะครับแต่วันนี้เนี่ยเข้ามาทำภารกิจในรายการคิดวิทย์เกี่ยวกับว่าวลองตั้งสมมุติฐานดูซิว่าวันนี้จะเจอภารกิจอะไรน้องยิ้มคิดว่าจะเจอภารกิจอะไรครับ
1: ทำว่าวค่ะ
0: ทำว่าวต้องมาดูกันว่าใช่หรือเปล่านะครับน้องพลอย
2: เล่นว่าวค
0: ่
2: ะ
0: เล่นว่าวให้ขึ้นใช่ไหมเดี๋ยวมาดูนะฮะว่าใช่หรือเปล่านะฮะอ่ะน้องเบีย
5: สร้างรูปแบบของว่าวครับ
0: รูปแบบของว่าวนะครับอาจจะเป็นรูปแบบใหม่ก็ได้ที่ไม่เคยเจอมาก่อนนี่แหละครับการตั้งสมมติฐานของน้องเนี่ยช่างเป็นนักวิทยาศาสตร์ตัวน้อยจริงๆเลยนะฮะแต่ภารกิจจะเป็นอย่างที่น้องเขาตั้งสมมติฐานหรือเปล่าเราไปฟังกันครับ
6: ว่าวปักเป้าว่าวเสื้อว่าวงูว่าวควายว่าวจุฬาและว่าวนกมีรูปร่างโครงสร้างที่แตกต่างกันภารกิจของน้องๆก็คือให้น้องๆเลือกโครงของว่าวชนิดใดก็ได้

0: ประกอบกับวัสดุที่รายการกำหนดให้แล้วทำให้เป็นว่าวโดยสมบูรณ์ที่สำคัญว่าวที่น้องๆประดิษฐ์ขึ้นนั้นจะต้องสามารถลอยขึ้นไปบนฟ้าและติดลมบนได้ไม่ต่ำกว่า2นาทีเรียกได้ว่าไม่ใช่แค่ประดิษฐ์สำเร็จแต่ต้องมีทักษะในการเล่นว่าวด้วยสวยไหมครับน้องๆ
1: และนี่นะครับคือ5โครงสร้างของว่าวนะครับที่น้องๆเนี่ยจะต้องเลือกมาทำเป็นว่าวลองพิจารณาดูนะครับว่าทั้ง5แบบนี้เนี่ยน้องๆจะเลือกใช้แบบไหนที่จะสามารถทำให้ว่าวนะครับลอยอยู่บนอากาศได้นานถึง2นาทีลองคิดดูนะครับแล้วส่วนด้านนี้นะครับก็เป็นอุปกรณ์เนี่ยที่ทางรายการแล้วก็พี่ท็อปเตรียมไว้ให้มีหลากหลายเลยนะครับมีทั้งผ้ามีทั้งพลาสติกมีทั้งอะไรหลายอย่างเลยน้องๆลองคิดดูครับว่าจะใช้วัสดุประเภทไหนเนี่ยมาห่อหุ้มตัวโครงสร้างของว่าวนะครับเอาล่ะน้องๆพี่ท็อปเนี่ยต้องบอกว่าเอาใจช่วยน้องๆเต็มที่นะฮะเพราะว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายมันต้องใช้ความสามัคคีกันอย่างมากเลยนะครับแต่พี่ท็อปเชื่อว่าถ้าน้องๆสามัคคีกันต้องทำได้อย่างแน่นอนสู้ไปสู้
2: สู้ค
1: ่ะเอาล่ะครับพร้อมที่จะคิดวิทย์กันหรือยัง
2: พร้อมแล้ว
1: ถ้าพร้อมแล้วก็คิดวิทย์กันได้เลย
3: ตัวเบาๆดีกว
4: ่า
3: ว่
4: าจุฬา
5: ตัวใหญ่ตัวเล็ก
4: ว่าจุฬา
5: ดีกว่า
6: ตัวเล็กๆไม่ดีหร
4: อนั่นเอาตัวนี้
7: ต
4: ั
7: วนี้ไม่ดีซะแล้ว
4: จุฬาเนี่ยแหละ
5: เอาตัวง่ายๆ
4: แล้ว
5: เอาง่ายๆ
8: เอาตัวนี้
9: เอาต
8: ั
9: วน
8: ี
9: ้
10: เอาต
9: ั
10: วน
9: ี
10: ้
11: ต
10: ั
11: ว
10: นี
11: ้
10: ตัว
11: นี้
10: ต
11: ั
10: วน
11: ี้
10: ต
11: ั
10: วน
11: ี้
10: ด
11: ี
10: กว่า
9: ตัวน
10: ี
9: ้ตัวนี้ดีกว่า
8: ตัวนี้ดีกว่า
10: ต
8: ั
10: วนี้จุฬามากเลย
12: ภารกิจที่หนูได้รับก็คือหาโครงว่าวแล้วก็เอาอุปกรณ์นะคะมาแปะแล้วก็ทำยังไงก็ได้ให้ว่าวของหนูเนี่ยค่ะลอยขึ้นไปข้างบนฟ้า2นาทีค่ะก็ยากยากเหมือนกัน
4: รู้สึกตื่นเต้นดีอ่ะ
13: กระดาษ
4: แก้วเอาสีอะไรดี
13: สีฟ้าเนี่ยสีเงินเนี่ยสีเงิน
4: ได้ละ
13: เป็นไฟ
14: น้ำมันไม่เหนียวต้องใช้
15: ขัดง่าย
16: ขัดง่าย
13: ขัดง่าย
16: แล้วอันนี้ด้วยแล้วอันเนี้ยลองดูนี่นี่น้องขาง่ายอันนี้แหละ
17: ก็เพราะมันในนี่บางนะพอเราขึ้นอ่ะมันจะได้สูงมันจะได้เบา
13: อันนี
17: ้มันเบาอ่ะมันไม่เหมือนกระดาษ
12: โครงที่พวกหนูเลือกนะคะก็คือว่าวนกค่ะเพราะว่าโครงแบบว่ามันจะโค้งใช่ไหมคะแล้วพอลงมาเงี้ยมันจะต้านอะลอยขึ้นได้ค่ะส่วนอุปกรณ์ก็คือกระดาษแก้วก็มันเบาอะค่ะแต่แล้วก็ลอยขึ้นไปสูง
4: ยิ้มกับพลอยทำหน้าที่เอากระดาษแก้วแปะที่ว่าวโค้งว่าวผมกับเบียร์หน้าที่ทำหางแล้วก็ปีกส่วนซีดช่วยหยิบของแล้วก็ช่วยผมทำปีกกับหางด้วย
12: โดยตัดให้มันเป็นโครงของว่าวลูกนกก่อนค่ะแล้วก็นำกาวมาแปะ
0: เพื่อทำเป็นหางถ่วงสมดุลให้ตัวว่าวแต่อุปกรณ์ที่เลือกมามีน้ำหนักเบาแถมกระดาษแก้วยังขาดง่ายมากๆถ้าผูกเชือกแล้วลองเอาว่าวไปวิ่งดูจะเกิดปัญหาขึ้นหรือไม่ต้องลุ้นกันละครับ
4: เพราะมันจะข้างบนกับข้างล่างอ่ะผูกมันจะได้ให้มันตรงกลางอ่ะให้มันอยู่ตรงกลางมันจะได้ดึงได้มันเบาแล้วมันมีความสมดุลอ่ะ
12: เบียร์กับทีนะคะก็จะเป็นคนลองว่าว่าวของเราเนี่ยลอยขึ้นไปหรือเปล่าว่าวของหนูน่าจะลอยขึ้นไปได้2นาทีค่ะมั่นใจ
18: ปล่อย
19: อย่าปล่อยเร็วเกินนะ
18: ชักเร็ว
19: ดึงดิดึงมันติดมือ
12: มันหมุนมันหมุนมันไม่ได้สม่ำเสมอ
1: น้องๆครับการทำว่าวของคนไทยนะครับก็นิยมที่จะใช้วัสดุที่มีลักษณะที่ค่อนข้างเบานะครับ

0: ยกตัวอย่างเช่นนะครับว่าวที่พี่ต๊อบถืออยู่ในมือนี้นี่โครงสร้างโดยส่วนใหญ่นะครับก็จะนิยมใช้ไม้ไผ่ครับเนื่องจากไม้ไผ่นะครับมีคุณสมบัติที่เบาครับและอีกอย่างนึงที่สำคัญมากก็คือว่าสามารถดัดโค้งงอได้ครับทำให้การขึ้นรูปเนี่ยค่อนข้างง่ายนะครับแล้วก็สะดวกกับการใช้งานด้วยครับและส่วนการที่เราจะมาทำตัวว่าวนะครับก็เช่นกันครับเรานิยมที่จะนำวัสดุที่มีความเบามาทำเป็นตัวว่าวนั่นก็คือกระดาษครับแบบนี้กระดาษที่อยู่ในมือของพี่ต๊อบนะครับเรียกว่ากระดาษไขครับแต่ว่ามีอีกอย่างนึงนะฮะที่นิยมใช้เช่นกันนั่นคือกระดาษสาคุณสมบัติของกระดาษทั้ง2ชนิดนี้นะครับจะมีเยื่อเยอะครับและอย่างนึงที่สำคัญมากคือเบานั่นเองครับจึงนิยมนะครับที่จะนำมาทำเป็นตัวว่าวในการที่จะสร้างความสนุกให้กับน้องๆแต่ว่าสมมุติแล้วเนี่ยพี่ต๊อบมีอุปกรณ์มากมายเลยครับตามมาดูทางนี้นะฮะถ้าเป็นวัสดุในการทำตัวว่าวที่แตกต่างจากกระดาษนะครับไม่ว่าจะเป็นผ้าหนังกระดาษสีหรือว่ากระดาษแก้วน้องๆจะเลือกวัสดุประเภทไหนครับมาทำเป็นตัวว่าวของน้องๆที่จะสามารถทำให้ว่าวเนี่ยลอยขึ้นไปได้นานและสูงครับลองคิดตามดูนะครับ
1: ต้องแก้ไขตรงที่หางต้องแบบว่าหนักกว่านี้กระดาษแก้วมันอาจจะแบบไม่สมดุลการหางอัดไม่สมดุลกันอะไรเงี้ย
2: ก็มันเบาเกินมันเลยไม่ขึ้นมากมันจะหนักที่หัวก็เลยต้องแก้ไขที่ท้ายค่ะเอาผ้ามาเป็นหางค่ะ
3: หลังจากปรับเปลี่ยนหางว่าวและผูกเชือกให้มีความสมดุลมากยิ่งขึ้นความมั่นใจของน้องๆก็กลับมาอีกครั้งพร้อมวิ่งว่าวรอบที่2ว่าวตกลงพื้นอีกครั้งมันเป็นเพราะอะไรต้องรีบค้นหาต้นตอของปัญหาให้เจอแล้วนะครับน้องๆเพราะตอนนี้ที่ท้องฟ้าอีกด้านนึงปัญหาที่ใหญ่กว่ากำลังคืบคลานเข้ามาแล้ว
4: เชื่อหรือไม่ว่าว่าวแสนสวยที่เราเห็นลอยต้อลมอยู่นี้ถือกำเนิดขึ้นมาบนโลกนานกว่า 2,000 ปีแล้วว่าวเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่มนุษย์ทำขึ้นมาเพื่อการละเล่นสร้างความบันเทิงโดยเฉพาะชนชาติในทวีปเอเชียนั้นนิยมเล่นกันมากเป็นพิเศษเพราะลักษณะอากาศเอื้ออำนวยมีท้องฟ้าแจ่มใสมีลมทวีปพัดเข้าหาแผ่นดินอยู่เสมอเช่นชาวจีนที่มีความถนัดในการใช้ไม้ไผ่จักสานและสามารถผลิตกระดาษสาคุณภาพดีได้ก็นำเอาส่วนประกอบ2 อย่างนี้มาสร้างเป็นว่าวโดยมีบันทึกเก่าแก่ของจีนที่ระบุไว้ว่าชาวจีนรู้จักการทำว่าวและเล่นว่าวมาไม่น้อยกว่า 2,000 ปีแล้วนอกจากความเก่าแก่สิ่งที่น่าทึ่งเกี่ยวกับว่าวอีกอย่างนึงก็คือความหลากหลายว่าวในแต่ละภูมิภาคจะมีลักษณะของตนเองเช่นว่าวของชาวเปอร์เซียว่าวจุฬาของไทยว่าวมังกรของจีนหรือว่าวในทวีปยุโรปแหมสวยงามแปลกตาจนต้องร้องว้าวกันเลย

0: แหมน่าเสียดายจริงๆนะครับครั้งนี้ว่าวลอยอยู่กลางอากาศได้นานทีเดียวแต่ก็ยังไม่ครบ2นาทีเพราะมีอุปสรรคจากธรรมชาติลมที่พัดเปลี่ยนทิศทางและเมฆฝนที่เคลื่อนที่เข้ามาใกล้
1: อุปสรรคที่สำคัญที่สุดในการเล่นว่าวในช่วงฤดูฝนนั่นก็คือลมจะแรงกว่าปกตินั่นเองครับเป็นเพราะว่าลมนั้นพัดมาจากทะเลเข้าสู่หาฝั่งทำให้ลมนั้นมีการพัดที่แรงกว่าปกติพอลมแรงกว่าปกติแล้วเนี่ยก็จะทำให้การคอนโทรลหรือว่าการควบคุมว่าวเนี่ยทำได้ยากขึ้นแล้วอย่างนี้เนี่ยน้องๆจะใช้วิธีไหนดีในการทำให้ว่าวสามารถลอยอยู่บนอากาศได้นาน2นาทีมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยครับแต่เราต้องเอาใจช่วยเพื่อนเขาอย่างเต็มที่ครับดูสิดูสิดูสินั่น
0: การที่จะทำให้ว่าวลอยติดลมบนได้นั้นไม่ได้อยู่ที่โครงสร้างของตัวว่าวเพียงอย่างเดียวแต่ระยะของเชือกและการกระตุกเส้นเชือกให้ว่าวลอยขึ้นก็เป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้ว่าวลอยติดลมบนได้ถ้าเอาแต่วิ่งอย่างเดียวโดยไม่ยอมปล่อยเชือกให้ว่าวลอยขึ้นว่าวก็จะไม่ติดลมบนนะครับน้องๆจะคิดเรื่องนี้กันออกไหมเนาะ
2: เมื่อว่าวลมจะมีแรงเข้ามาเกี่ยวข้อง3อย่างคือแรงจากน้ำหนักของว่าวแรงฉุดไปตามทิศทางของลมและ

0: แรงยกในทิศทางตรงกันข้ามของน้ำหนักผลรวมของแรงทั้ง3นี้จะเกิดเป็นแรงลับที่ทำให้ว่าวลอยขึ้นไปได้และทิศทางของแรงลับนี้จะอยู่ในแนวเดียวกันกับเชือกว่าวที่ต่อออกจากคอซุ้งซึ่งเป็นจุดกลางที่เราผูกเชือกไว้เพื่อบังคับว่าวพอดีนอกจากที่จะได้เรียนรู้หลักฟิสิกส์เรื่องแรงจากว่าวแล้วว่าวยังเป็นส่วนประกอบสำคัญในการทดลองวิทยาศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่โดยเบนจามินแฟรงคลินนักวิทยาศาสตร์ชาวอเมริกาได้ลองใช้ว่าวผูกกับลูกกุญแจแล้วปล่อยให้มันลอยขึ้นไปบนฟ้าขณะที่มีพายุทำให้เขาค้นพบที่มาของการเกิดฟ้าผ่าและการไหลของกระแสไฟฟ้าระหว่างก้อนเมฆและความรู้นี้ก็เป็นประโยชน์อย่างมากต่อการผลิตไฟฟ้าในยุคปัจจุบันค่ะ
1: ตอนนี้ก็ใกล้หมดเวลาเข้าไปทุกทีแล้วนะครับน้องๆเนี่ยก็สามารถที่จะผลิตตัวว่าวขึ้นมาได้แล้วนะฮะแต่ว่าตอนนี้มีปัญหาใหญ่มากคือน้องๆเนี่ยไม่สามารถที่จะพยุงให้ว่าวเนี่ยอยู่บนท้องฟ้าได้เนื่องจากมันแกว่งไปแกว่งมาตลอดเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้นะครับพี่ต๊อกก็อยู่กับผู้เชี่ยวชาญนั่นก็คือคุณลุงวินนั่นเองนะครับคุณลุงวินครับต้องถามนิดนึงว่าอย่างที่เมื่อกี้เราได้เห็นกันนะฮะว่าวของน้องเนี่ยควงสว่านเลยมันน่าจะเกิดปัญหาจากตรงไหนบ้างครับผมคุณลุง
2: ครับเท่าที่ดูก็คอทรงสั้นไป
1: ครับผมคอทรงนี่คือ
2: คอทรงก็คือเชือกที่ยึดกับตัวโครงว่าว
1: ก็คือทั้ง2ด้านอย่างนี
2: ้ใช่ครับ
1: แล้วรวมมาตรงกลางตรงนี้ใช่ไหมฮะเรียกคอทรงครับผม
2: เกิดองศาที่แคบไป
1: ครับผม
2: ต้องขยาย
1: ครับ
2: ครับเพื่อจะได้รับลมได้ตั้งฉากได้ขึ้น
1: ตั้งฉากได้ดีขึ้น
2: ครับและอันที่สองก็ตัวที่ทําให้ควงสว่านอีกตัวนึงก็คือตัวที่เป็นหางว่าว
1: หางว่าว
2: สั้นไปครับ
1: อ๋อสั้นไป
2: ครับต้องเพิ่มขนาดของความยาวของหางว่าว
1: ถ้าอย่างเงี้ยพี่ตอบว่าพอเราได้รับคําแนะนําดีๆเนี่ยหรือว่ามีข้อที่คุณลุงวินได้เห็นแล้วเนี่ยเราต้องทํายังไงดีฮะเราควรไปบอกน้องดีมั้ยฮะ
2: ครับ
1: ดีมั้ยฮะ
2: จะให้ข้อจุดที่ควรจะแก้ไข
1: ให้ข้อมูลนิดนึงใช่มั้ยฮะรวมถึงน้องทั้งบ้านนะครับอันนี้เป็นความรู้เลยเนาะ
2: ใช่ครับ
1: เราอย่าเสียเวลาดีกว่าเวลาใกล้หมดเต็มทีครับเข้าไปบอกน้องกันดีกว่าครับอ่ะคุณลุงเชิญครับ
3: น้องๆต้องแก้ไขว่าวแข่งกับเวลาแต่แล้วเหตุการณ์ที่ไม่อยากให้เกิดขึ้นก็เกิดขึ้นจนได้ครับ
4: ก็ยังไม่แน่ใจค่ะฝนจะตก
1: และตอนนี้ครับอีกหนึ่งอุปสรรคใหญ่ที่สำคัญนะครับในการทำภารกิจนี้นั่นก็คือเรื่องของฟ้าฝนนั่นเองเวลาใกล้จะหมดแต่น้องๆยังทำไม่สำเร็จเลยติดตามชมกันครับ
3: นอกจากจะต้องลุ้นให้ว่าวของน้องๆลอยติดลมบนแล้วเรายังต้องมาลุ้นให้ฝนหยุดตกไวๆด้วยนะครับภารกิจในวันนี้มีเรื่องไม่คาดคิดสำหรับน้องๆเยอะจริงๆนะครับ
1: และตอนนี้นะครับก็ถึงเวลาที่เราจะต้องมาวัดผลของน้องๆแล้วว่าจะสามารถทำภารกิจได้หรือเปล่าเมื่อสักครู่นี้นะครับเกิดฟ้าฝนครับเป็นอันตรายมากนะครับในการที่เราจะทำภารกิจครับเพราะฉะนั้นเพื่อความปลอดภัยนะฮะเรารอให้ฝนหยุดตกฟ้าเปิดซะก่อนถึงมาวัดผลกันพร้อมไหมครับ
5: พร้อมครับ
1: มั่นใจไหมครับ
5: มั่นใจค่ะ
1: ถ้ามั่นใจเนี่ยมาเริ่มได้ครับ

0: ไข้ขึ้นมาแล้วนะครับเหลืออีกตอนนี้ครับ10วินาทีสุดท้าย10 9 8 7 6 5 4 3 2 1ผ่านไปแล้ว2นาทีครับถือว่าน้องๆสามารถพิชิตภารกิจได้สำเร็จครับผม
1: กลับเลย
0: ภารกิจที่ยิ่งใหญ่สำเร็จได้ด้วยพลังคิดและความสามัคคีของเด็กๆอย่างพวกเราเอาล่ะครับน้องๆวันนี้เนี่ยน้องๆเป็นไงบ้างเดี๋ยวต้องบอกไว้ก่อนว่าตอนแรกเนี่ยเห็นภารกิจนึกว่าง่ายใช่ไหมแต่มีอุปสรรคมากมายเลยนะครับที่เกิดขึ้นมีอุปสรรคอะไรบ้าง
2: ความล
0: ื่
2: น
0: ความลื่นอะไรอีก
3: ฝน
0: อะไรอีก
4: ลุยน้ำ
0: อะไรอีก
5: โคน
0: ขี้โคนวันนี้ต้องบอกว่าน้องๆเนี่ยเจออุปสรรคมากมายเลยนะครับและที่อันนึงที่สำคัญมากคือเรื่องของว่าวใช่ไหมเกิดอะไรขึ้นกับว่าวของเรา
6: ค่ะ
7: เป็นรู
0: เพราะอะไรครับเพราะอะไร
8: เพราะโดนน้ำ
0: มันโดนน้ำใช่ไหมครับแล้วจึงทำให้ภารกิจเนี่ยมันสำเร็จช้าลงหรือเปล่าครับ
6: ใช่
0: ใช่ไหมฮะ
6: ใช่
0: แต่ว่าต้องถามน้องๆครับวันนี้เนี่ยอย่างน้อยที่สุดนะฮะแม้ว่าอุปสรรคจะเยอะขนาดไหนเนี่ยน้องๆก็สามารถฝ่าฟันและทำภารกิจได้สำเร็จใช่ไหมครับ
6: ใช่
0: เพราะฉะนั้นถามนิดนึงวันนี้เนี่ยได้เรียนรู้อะไรเกี่ยวกับเรื่องของว่าวหรือการทำว่าวบ้างไหมอ่ะบอกมาเลยน้องที
9: โครงสร้างของว่าว
0: โครงสร้างของว่าวอ่ะมาเกี่ยวเรื่องอะไรครับ
10: ลักษณะรูปแบบของว่าว
0: รูปแบบของว่าวว่ามีหลากหลายรูปแบบใช่ไหมครับโอเคมา
11: โครงว่าวครับ
0: โครงของว่าวก๊อปปี้มันกันมาหรือเปล่าเนี่ยเปล่าใช่ไหมครับวันนี้พี่ท็อปเห็นวิ่งกันกระจายเลยอ่ะต่อมาน้องพลอย
12: ต้องดูทิศทางลม
0: ทิศทางของลม
12: ใช
0: ่ครับผมเพราะว่าการที่เราจะทำให้ว่าวมันขึ้นได้เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะคือถ้าเราไม่รู้เทคนิคหรือว่าทิศทางลมไม่ได้เนี่ยก็ขึ้นลำบากเหมือนกันนะใช่ไหมครับอ่ะคนต่อมา
13: วัตถุดิบของที่ใช้สำหรับทำว่าวค่ะ
0: วัตถุดิบสำหรับที่มาใช้ทำว่าวยังไง
13: ก
0: ็อธิบายหน่อย
13: อย่างกระดาษแก้วค่ะต
0: ้
13: องเบาเพราะว่ามันจะได้รับลมได้อะไรเงี้ย
0: คือพื้นผิวสัมผัสของเขาเนี่ยจะได้รับลมได้แล้วก็เป็นวัสดุที่เบา
13: ค่ะ
0: เหมาะแก่การนำมาทำ
13: ค่ะ
0: แต่ขาด ใช่ไหม
13: ใช่
0: นะครับบางครั้งนะฮะน้องๆอาจจะเห็นว่าว่าวเนี่ยเป็นเรื่องของธรรมดานะครับอาจจะใช้หลักของเรื่องของฟิสิกส์เนี่ยเข้าเป็นส่วนเกี่ยวข้องอย่างเดียวแต่จริงแล้วเนี่ยไม่ใช่เลยนะฮะเพราะเราเนี่ยยังต้องเรียนรู้หลักของความสมดุลนะฮะและที่สำคัญอีกอย่างนึงการทำว่าวถือว่าเป็นศิลปะด้วยนะครับอย่างว่าวของที่น้องๆทำเนี่ยมีการตกแต่งที่สวยงามถือว่าน้องๆเนี่ยได้เรียนรู้และที่สำคัญที่สุดการเรียนรู้ของเราไม่มีวันหมดสิ้นใช่หรือเปล่าครับเด็กๆ
6: ใช่
14: ค่ะ
0: ดีมากๆนะครับคำถามชวนคิดวิทย์ท้ายรายการวันนี้เชือกที่เหมาะสมมีคุณภาพดีที่สุดที่มักจะใช้ในการเล่นว่าวคือเชือกอะไรและเป็นเพราะอะไรจึงต้องใช้เชือกชนิดนี้ส่งคำตอบของน้องๆนะครับมาทาง Facebook Fanpage ของรายการของเราสำหรับ3คนแรกที่ตอบได้โดนใจทีมงานนะครับก็จะได้รับสื่อเพื่อการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ไปเป็นรางวัลครับผมและสำหรับผู้ที่อยากมาสมัครร่วมรายการนะครับก็รวบรวมสมาชิกแล้วก็ส่งจดหมายอีเมลหรือสมัครทาง Facebook Fanpage ก็ได้เช่นกันครับแล้วคิดวิทย์แอดเวนเจอร์ครั้งหน้านะครับจะพาน้องๆไปผจญภัยที่ไหนจะต้องติดตามชมกันให้ดีแต่วันนี้ขอสโลแกนที่เกี่ยวข้องกับว่าวหน่อยครับ
6: เยี่ยมท้าสายลมแม้ลมฝนก็บ่ยั่งเ
0: ฮ้แล้วพบกันใหม่ครั้งหน้ากับรายการ
6: คิดวิทย์
0: สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
3: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์

และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาร์พิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วย
1: ตะครับปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.ช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: ได้
1: ต้นกล้วยเป็นผลไม้เขตร้อนมีถิ่นกำเนิดในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เจริญเติบโตได้ดีในทุกภาคของประเทศไทยเส้นใหญ่กล้วยเป็นสิ่งทอจากธรรมชาติที่มีในท้องถิ่นของประเทศไทยจำนวนมากมีคุณสมบัติพิเศษคือเป็นเส้นที่มีความมันเงาสวยงามสามารถนำไปปั่นผสมกับเส้นใยอื่นๆและมีความแข็งแรงเป็นพิเศษการผลิตเส้นใหญ่กล้วยคือการนำเอากาบกล้วยจากบริเวณรากของต้นมาพัฒนากระบวนการผลิตจะนำกากกล้วยที่ได้มาเข้าเครื่องขูดเนื้อเยื่อกากกล้วยเพื่อนำเส้นใยไปผ่านกระบวนการทางเคมีสิ่งทอหลังจากนั้นเข้าสู่ขั้นตอนการผลิตเป็นเส้นได้แล้วนำไปทอเป็นผืนผ้าสำหรับความโดดเด่นของผ้าใหญ่กล้วยนั้นคือการดูดซับน้ำได้ดีช่วยระบายอากาศและมีความทนทานดีเส้นใหญ่กล้วยจะพบมากบริเวณรากต้นกล้วยรูปร่างของเส้นใหญ่กล้วยตามความยาวจะประกอบด้วยกลุ่มของเส้นใหญ่เล็กเรียงแนวยาวของเส้นใหญ่เป็นรูปทรงกลวยตอนปลายแหลมจัดอยู่ในประเภทเส้นใหญ่สั้นลักษณะตามขวาง

0: วงรีเกือบกลมผนังเซลล์ค่อนข้างบางเส้นใยค่อนข้างแข็งแรงและกระด้างแต่เส้นใยกล้วยมีความมันคล้ายไหมมีความเหนียวสามารถต้านแรงดึงได้ดี
1: สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการคิดการใหญ่รายการที่ชื่นชมคนเก่งคนไทยคิดสร้างสรรค์ผลงานชิ้นใหญ่ๆยกระดับความสามารถของคนไทยก้าวขึ้นไปอีกขั้นซึ่งสิ่งประดิษฐ์รายการนี้นะฮะเป็นส่วนหนึ่งของ
2: โครงการพัฒนาเครื่องมือเครื่องจักรและอุปกรณ์เพื่อการผลิตระดับชุมชน
1: โดยมีผู้ใหญ่ใจดีสนับสนุนนะครับสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับ TGI สถาบันไทยเยอรมันครับผมวันนี้อาร์ตสีหน้านะครับจะพาทุกท่านนะฮะไปดูเครื่องสกัดเพื่อแยกใยพืชธรรมชาติอัตโนมัตินะฮะเครื่องนี้จะเป็นอย่างไรจะทำยังไงจะใหญ่แค่ไหนเดี๋ยวไปดูดีกว่าครับ
0: สกัดเพื่อแยกใยกล้วยพร้อมใช้อัตโนมัติประสิทธิภาพสูงแบบปรับความยาวเส้นใยกล้วยได้เป็นเครื่องที่ถูกพัฒนาต่อจากเครื่องแยกใยกล้วยจากประเทศอินเดียที่ใช้ใบมีดกัดติดอยู่บนแกนหมุนและได้ปรับปรุงให้สามารถป้อนกาบกล้วยได้มากขึ้นโดยเพิ่มขึ้นจาก1กาบเป็น4กาบและไม่ต้องคอยยืนป้อนทีละกาบสามารถต้านแรงดึงของเครื่องและพลิกเครื่องนอนลงทำให้สามารถวางกาบกล้วยบนเครื่องแล้วหนีบหัวท้ายไว้ได้ใช้กระบอกลมดึงไปกลับแทนคนควบคุมแรงดึงด้วย Pastron Regulator ทำให้แรงดึงสม่ำเสมอไม่เร็วหรือว่าช้าเกินไปเมื่อใช้คนดึงและเศษจะหล่นลงฐานเก็บด้านล่างการจับทั้งสองด้านทำให้เส้นใยไม่หย่อนและพันกันเสร็จแล้วตัดหัวท้ายออกก็จะได้ใยกล้วยออกมาจุดเด่นคือเส้นใยกล้วยที่สกัดออกมาจะเป็นเส้นที่เรียบเนียนพร้อมที่จะนำไปใช้ทอเป็นผ้าใยกล้วยได้ทันทีไม่ต้องคอยดึงกับกล้วยเข้าออกจากเครื่องเพื่อสกัดเส้นใยกล้วยซึ่งมีความอันตรายในการทำงานเนื่องจากอาจถูกเครื่องจักรดูดเข้าไปได้โดยเครื่องที่พัฒนาขึ้นจัดสมบูรณ์และสามารถวางกาบกล้วยลงไปในเครื่องได้เลยจากนั้นเครื่องจะทำการสกัดเส้นใยกล้วยทั้งหมดออกมาอัตโนมัติและยังมีกลไกควบคุมความยาวของเส้นใยที่สกัดออกมาได้ตามความต้องการเช่นใยขนาดสั้นยาวเท่าใดหรือต้องการยาวเท่ากับกาบกล้วยที่ใส่เข้ามาเลยในกรณีที่ต้องการทำผ้าทอใยกล้วยซึ่งจุดเด่นนี้ทำมาเพื่อสามารถผลิตเส้นใยกล้วยให้ตรงกับความต้องการ
1: สักครู่นี้นะฮะเราก็ได้รู้เรื่องราวความเป็นมาของเครื่องสกัดเพื่อแยกใยพืชธรรมชาติอัตโนมัตินะครับและตอนนี้นะฮะผมก็ได้อยู่กับอาจารย์วีรพลยิ้มสินสมบูรณ์นะครับเขาบอกว่าอาจารย์รู้ทุกอย่างเลยนะฮะเขาเป็นนักวิจัยด้วยนะฮะทำเองด้วยนะครับอยากรู้เลยครับเดี๋ยวเจออาจารย์ดีกว่าครับ
3: สวัสดีครับ
1: ครับผมนะฮะก็เมื่อกี้ผมก็ได้ดูเครื่องมาแล้วได้รู้ความเป็นมาบ้างแล้วฮะแล้วอยากทราบว่าอาจารย์นะฮะรู้เจ้ารู้จักเจ้าโครงการเนี่ยยังไง
4: ก็โครงการนี้ดีรู้จักกับพี่ที่อยู่ในกระทรวงท่านหนึ่งนะครับแล้วท่านได้แนะนำให้ท่านได้มาสอบถามผมว่ามีโจทย์วิจัยอะไรไหมที่เจอปัญหาในชุมชนนะครับแล้วก็พอดีเราเจอปัญหาเรื่องของการสกัดแยกใยพืชธรรมชาติอยู่แล้วนะครับในจังหวัดพะเยานะ
1: ครับ
4: แล้วก็จริงๆมันเกิดขึ้นในหลายจังหวัดที่เป็นผู้ประกอบการทางเชิงเนี้ยเขาจะมีกระบวนการที่ค่อนข้างวุ่นวายมากในการได้มาซึ่งเส้นใยนะครับ
1: คือกว่าจะได้เส้นใยเนี่ยมันก็จะทำยากอย่างที่อาจารย์เล่าให้ผมฟังไปรอบที่แล้วว่าการที่จะได้เส้นใยเนี่ยต้องมีการขูดแช่น้ำยาใช่ไหมกว่าจะได้ต้นหนึ่งก็นานใช่ไหมครับ
4: ใช่ก็คือกระบวนการเดิมของเขาเนี่ยก่อนที่จะมามีเครื่องสกัดแยกใยพืชธรรมชาติเนี่ยเขาก็จะใช้วิธีใช้แรงงานคนเนาะเป็นเรื่องปกติใช้แรงงานคนโดยการที่เอาของมีคมหรือว่ามีดเนี่ยเอามาสางมันนะครับถ้าเป็นกล้วยหรือสับปะรดเนี่ยนะ
1: ครับ
4: ข้างในจะมีใยซึ่งของเดิมเนี่ยเขาจะใช้วิธีสางเอามีดมาค่อยๆสางเหมือนขอดเกล็ดปลาอย่างเงี้ยนะครับจนถึงเส้นใยนะครับซึ่งมันก็จะค่อนข้างใช้เวลานานนะครับแล้วก็เหนื่
1: อ
4: ยเกิดการเหนื่อยล้าในการทำงานได้ปริมาณน้อยด้วย
1: ก่อนที่จะสางเขาต้องแช่น้ำยาก่อนใช่ไหมฮะ
4: ถ้าเป็นการสางสดอย่างนี้จะไม่แช่น้ำยา
1: อ๋อสางเลย
4: สางเลย
1: แต่ช้า
4: แต่จะช้าแล้วก็เหนื่อยนะครับได้น้อยประเด็นคือได้น้อย
1: ครับ
4: ครับแล้วใช้แรงงาน
1: แล้วถ้าแช่ล่ะฮะ
4: ถ้าอีกกระบวนการนึงเนี่ยที่ไม่ต้องใช้แรงงานคนเนี่ยก็จะใช้วิธีในเอาพืชเนี่ย
1: ครับ
4: เช่นกล้วยหรือสับปะรดเนี่ยมาแช่ในโซดาไฟในน้ำโซดาไฟ
1: โอ้โหแช่โซดาไฟเลย
4: เพื่อที่จะทำการ

0: เขาเรียกว่าทำลายเซลลูโลสเนื้อเยื่อให้เหลือแต่ไฟเบอร์นะครับให้มันกัดจนแตกออกมาซึ่งก็จะใช้เวลานาน
1: ก็คือเสียเวลา
0: ไม่ต้องใช้แรงงานคนอันนี้แต่ใช้เวลานานง่ายๆคือเสียเวลานาน
1: ครับ
0: ประมาณสักอาทิตย์นึงนะครับก็จะได้เส้นใยออกมาซึ่งเส้นใยมันก็จะไม่สดละ
1: คืออย่างแรกคือเส้นใย
0: มันจะมีเคมีด้วย
1: ไม่สดนะฮะก็มีสารเคมีปนปนด้วย
0: ทำให้เส้นใยเขาเรียกว่าสภาพจะไม่เหมือนเดิ
1: ม
0: ถ้าพูดถึงทางกายภาพเนาะเพราะโดนสารเคมีกัดเข้าไปนะคร
1: ับแล้วแรงบันดาลใจที่เกิดขึ้นที่จะทำเจ้าเครื่องนี้นะฮะได้แรงบันดาลใจมาจากอะไรครับ
0: แรงบันดาลใจที่สาเหตุหลักเลยอะที่มาทำเครื่องนี้ก็เพราะว่าอย่างที่เล่ามาเมื่อกี้ก็คือเราเห็นปัญหาของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนนะครับหรือว่ากลุ่มผู้ประกอบการต่างๆที่ทำแปรรูปเส้นใยเนี่ยเขาทำได้ช้าแล้วก็คือเขามาปรึกษาเราด้วยแหละทีแรกที่ได้รู้จักกันนะมาปรึกษาเราแล้วก็เราก็มองดูเอ๊ะเขาจะอยู่ได้เขาใช้วิธีนี้เขาจะอยู่ได้เขาจะทำธุรกิจได้ยั่งยืนไห
1: ม
0: นะครับเพราะว่าใช้กระบวนการนานนะครับแล้วก็ต้นทุนอาจจะไม่ได้สูงหรอกนะครับแต่ว่าใช้นานแล้วใช้แรงงานคนนะฮะก็เลยมานั่งคิดวิธีว่าเอ๊ะเราจะทำยังไงให้มันได้เครื่องที่สามารถช่วยเขาได้เลยให้ได้เส้นใยทันทีณเวลานั้นเลย
1: ครับนะฮะเจ้าเครื่องนี้ก็คือประสบปัญหาทุกๆจังหวัดเหมือนกัน
0: ทุกๆจังหวัดที่มีการทำ
1: เจ้า
0: เกี่ยวกับเส้นใยพวกนี้มาแปรรูปนะครับ
1: อ๋อดีก็ง่ายขึ้นเยอะเลย
0: ก็ทำให้เร็วขึ้นนะ
1: ฮะหลังจากที่ร่วมโครงการนะฮะทางโครงการช่วยเหลืออะไรบ้างครับ
0: โครงการหลังจากที่ได้เข้ามาร่วมโครงการนี้โครงการได้เข้ามาช่วยเหลือในการสนับสนุนนะครับงบประมาณในการทำงานวิจัยชิ้นนี้ขึ้นมานะครับ
1: ครับ
0: เราก็เป็นในฐานะนักวิจัยเราก็เอาความรู้ที่เรามีเนี่ยมาประดิษฐ์นะครับมาคิดคอนเซปต์ว่าจะทำยังไงให้ใส่เอาพืชมาเนี่ยใส่ปุ๊บแล้วได้เส้นใยออกมาเลยในเวลานั้นเลยนะครับจากเดิมที่ใช้เวลาร่วม 4-5 วันหรือว่าต้องใช้แรงงานคน
1: ครับ
0: ซึ่งได้ปริมาณน้อยนะครับซึ่งตัวนี้ก็สามารถพอคิดค้นเครื่องตัวนี้ขึ้นมาคอนเซปต์ในการสกัดได้ขึ้นมาเนี่ยก็ทำให้ล่นเวลาไปได้โอ้โหค่อนข้างนานเหมือนกันนะครับค่อนข้างไม่ใช่ค่อนข้างนานค่อนข้างเร็วมากนะครับ
1: เร็วมากเลย
0: เร็วมากคือใส่ปุ๊บได้ปั๊บนะครับชั่วโมงนึงได้เป็นประมาณ10โลนะครับถ้าเป็นเครื่องอัตโนมัติ
1: หลังถ้าขูดนี้ประมาณชั่วโมงได้ประมาณกี่โลครับ
0: ถ้าขูดเนี่ยทั้งวัน 3-4 คนนี่จะได้ประมาณ3ขีด
1: ทั้งวัน 3-4 ขีดเองเหรอฮะ
0: ประมาณนั้น
1: คือว่าง่ายว่าล่นเวลา
0: ครับ
1: โอ้โหนะฮะ
0: มาเป็นชั่วโมงละเกือบ10กิโล
1: โอ้โหเร็วเนาะเร็วมากเร็วมากเหมือนกับว่าใช้ค
0: นเป็นร้อยเส้นใยแห้งนะ
1: โอ้โหถือว่าใช่ไหมโอ้โหเยอะมากเยอะจริง
0: ครับ
1: โอ้โหนะฮะก้อนนี้ก็คือว่าไงว่ามันเป็นการช่วยเหลือชุมชน
0: ครับ
1: นะฮะทำให้ได้เส้นใยมากขึ้นด้วยเดี๋ยวช่วงต่อไปนะครับเดี๋ยวอาร์จะพาไปรู้ลึกรู้จริงนะครับว่าเจ้าเครื่องตัวนี้เนี่ยทำงานยังไงเดี๋ยวเจอกันช่วงหน้าครับกับคิดการใหญ่ครับ

0: ได
1: ้เครื่องสกัดเพื่อแยกใยพืชธรรมชาติอัตโนมัตินั้นมีประสิทธิภาพในการสกัดแยกใยกล้วยได้ถึง20กิโลกรัมต่อชั่วโมงหรือ100กิโลกรัมต่อวันของใยกล้วยที่ได้ซึ่งมากกว่าเครื่องที่มีอยู่ในปัจจุบันถึง4เท่าซึ่งสามารถทำให้ผู้ใช้ใยกล้วยส่งได้ตามคำสั่งซื้อที่มีมากเกินกว่ากำลังผลิตได้ทันทีอีกทั้งมีระบบอัตโนมัติไม่ต้องใช้คนดึงกากกล้วยเข้าออกจากเครื่องด้วยตนเองซึ่งต่างจากเครื่องที่มีอยู่ในปัจจุบันทำให้ลดความเสี่ยงของผู้ทำงานและเพิ่มความสะดวกสบายให้กับผู้ใช้เพียงแค่ใส่กากกล้วยไว้ที่ทางเข้าเครื่องเท่านั้นจากนั้นเครื่องจะทำการฟีดอินโดยอัตโนมัติและใยกล้วยที่จะได้ออกมาจากเครื่องอย่างสม่ำเสมอเท่ากันเหมือนการใช้แรงงานคนทำและมีความขาวใสไม่ช้ำไม่ฉีกขาดหรือมีขนาดไม่เท่ากันอีกทั้งใยกล้วยที่ได้สามารถนำไปใช้งานในการทอหรือทำผลิตภัณฑ์ใยกล้วยได้ทันทีโดยไม่ต้องผ่านกระบวนการล้างอีกครั้งเพราะเครื่องจะทำการล้างเศษใยออกให้เรียบร้อยทำให้ลดขั้นตอนและเวลาในกระบวนการได้มากขึ้นและสามารถปรับขนาดความยาวของเส้นใยกล้วยได้ตามความต้องการอีกด้วยซึ่งสามารถปรับความยาวของเส้นใยกล้วยได้ตามความต้อง

0: การต่างจากเครื่องทั่วไปที่มีอยู่ในปัจจุบันโดยสิ้นเชิงและมีราคาที่เป็นไปได้ในเชิงพาณิชย์และสามารถผลิตในปริมาณมากตามความต้องการของผู้ใช้ได้อีกด้วย
1: กลับเข้ามาสู่ในช่วงเบรกที่2แล้วนะครับกับรายการคิดการใหญ่นะฮะสักครู่นี้เราได้รู้เรื่องแบบพื้นฐานแล้วตอนนี้เราจะรู้ลึกรู้จริงขึ้นนะฮะเอาละฮะคำถามแรกที่อยากจะถามอาจารย์นะครับเจ้าเครื่องนี้นะฮะทำอะไรได้บ้าง
2: ครับเครื่องสกัดแยกใยธรรมชาตินะครับอัตโนมัติตัวนี้ก็สามารถสกัดพืชนะครับได้แทบทุกชนิดเลยนะครับที่มีเส้นใยนะครับขอให้มีเส้นใยยาวอย่างเช่นกล้วยนะครับ
1: กล้วยนี่คือตรงแกนมัน
2: ต้นกล้วยเนี่ยใช่ต้นกล้วยเนี่ย
1: ต้นกล้วย
2: ต้นมันเนี่ยนะครับเอามาเอากาบมันมานะครับถ้าเราเคยเล่นม้า
1: เร
2: ียกอะไร
1: ม้าก้านกล้วย
2: ม้าก้านกล้วยเราน่าจะเคยเห็นว่ามันข้างในเนี่ยมันเหนียวมาก
1: มันจะมีเส้นอยู่นะมันจะมีใยเหนียวๆเลย
2: ใช่ๆตัวนั้นแหละที่สามารถเอามาสกัดเป็นเส้นใยได้แล้วก็สับปะรดนะ
1: ครับ
2: สับปะรดลิ้นมังกรนะครับ
1: ลิ้นมังกรคืออะไรฮะ
2: ลิ้นมังกรเนี่ยก็คือพืชชนิดหนึ่งที่เป็นเหมือนน่าจะเคยเห็นที่เป็นเหมือนคล้ายๆมีปลายแหลม
1: ๆแหลมๆยาวๆอ๋อโอเคผมนึกออกแล้ว
2: ครับมี
1: ครับ
2: ลายสีขาวนะครับคือพูดง่ายว่าทุกพืชแหละครับที่มีเส้นใยถ้าลองเอามาเข้าดูต้นขาต้นตะไคร้เนี่ยก็มีเส้นใยสามารถเอามาสกัดเป็นเส้นใยได้เพียงแต่ว่าประเด็นของพืชตัวไหนที่จะมาทำเนี่ยมันจะต้องมีปริมาณด้วยนะครับเพราะว่าเรามาทำเราต้องมาต่อยอดให้กับกลุ่มไม่ใช่เอาพืชที่มีปริมาณน้อยๆมาใช้มันก็จะ
1: คือ
2: แป๊บเดียวก็หมด
1: อย่างแรกก็ต้องต้นทุนที่ต่ำ
2: ใช่
1: นะฮะจะเอาขิงข่ามาทำนี่ก็กินดีกว่า
2: ครับ
1: เนาะ
2: ใช่เอาไปกินดีกว่าน
1: ะฮะเอากล้วยที่ไม่ได้ใช้เอากากรถที่เหลือทิ้งแล้วเมื่อกี้ทำอะไรแล้วเจ้าเครื่องนี้ดีอย่างไร
2: ดีอย่างไรก็คือการที่สกัดด้วยเครื่องนี้มันจะทำให้ได้เส้นใยที่มีความสดนะครับใหม่นะครับโอกาสที่จะเป็นเชื้อราเนี่ยแทบไม่มีเลยนะครับที่ลองทิ้งไว้เนี่ยไม่มีการเกิดเชื้อราเลย
1: คือเพราะมันสดมาก
2: ครับมันสดนะครับแล้วก็ได้เร็วนะครับได้เยอะ
1: ครับ
2: คอนเซปต์หลักๆก็คือได้เส้นสดนะครับแล้วก็ได้ปริมาณเยอะเร็วนะครับสามารถเอาไปใช้งานได้เลย
1: นี่ก็คือประโยชน์และความพิเศษของเขา
2: คือมีความสวยงามโดดเด่น
1: อ๋อเฉพาะของเขาเลย
2: ครับเฉพาะเลย
1: นะฮะแล้วแนวทางการตลาดในการจะทำเครื่องเจ้าเครื่องนี้ขายออกมานะฮะตอนนี้เขาเริ่มทำขายออกมาหรือยังครับ
2: ตอนนี้ที่ทำหมายถึงตัวเครื่องนี้ใช่ไหม
1: ครับใช่ครับ
2: ก็มีคนติดต่อสนใจพอเริ่มมีเครื่องนี้เราก็มีการประชาสัมพันธ์จากโครงการนะครับก็เริ่มมีคนติดต่อสนใจซื
1: ้อ
2: ที่จะอยากได้เครื่องนี้มาคือพอสมควรเหมือนกัน
1: เพราะว่าผมว่ามันการตลาดมันต้องการมาก
2: ครับ
1: นะฮะซึ่งทุกวันนี้เขาทำแล้วมันก็ช้าเน
2: า
1: ะ
2: คือนอกเหนือจากต้องบอกว่าอย่างนี้คือนอกเหนือที่จะเอาเส้นใยไปทำพวกไฟเบอร์เท็กซ์ไทล์อย่างนี้นะครับ
1: ครับ
2: ยังสามารถเอาไปแปรรูปอย่างอื่นได้เช่นทำพวกกระดาษนะครับทำให้กระบวนการทำกระดาษของเขาเนี่ยได้กากใยออกมาทำกระดาษได้เลยนะครับไม่ต้องรอเวลานะครับแล้วก็ไม่ต้องเอามือมาสัมผัสกับสารเคมีที่ต้องของเดิมเนี่ยใช้โซดาไฟแช่อย่างเงี้ยเอามาทำสบู่เส้นใย
1: อ๋อสบู่เส้นใยนะผมเห็นแล้วเมื่อกี้ตั้งอยู่สวย
2: มาก
1: ดูดีมาก
2: แล้วก็ใช้ได้เป็นเส้นใยขัดตัวได้เลยพอใช้ไปถูไปเนี่ยก็
1: มันจะมีเส้นใยอยู่ข้างใน
2: เส้นใยอยู่ข้างในขัดไปพร้อมกับอาบน้ำเลย
1: ต้องบอกก่อนว่าถ้าจะทำสบู่เส้นใยนี้ต้องทำแบบนี้เท่านั้นนะครับเพราะว่ามันไม่มีสารเคมี
2: ใช่ครับ
1: ใช่ไหม
2: ได้สดจากใยพืชเลยนะคร
1: ับ นะฮะแล้วเจ้าทิศทางต่อไปในอนาคตเนี่ยฮะจะสามารถทำเป็นเวอร์ชัน2เวอร์ชัน3ออกมาไหมฮะมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงยังไงบ้าง
2: ตอนนี้ก็ผมก็มานั่งดูตลอดแหละว่าเครื่องปัจจุบันเนี่ยที่ออกมาเนี่ยนะครับตอนแรกเครื่องทดสอบเนี่ยจะใช้แรงคนเป็นการดึงเข้าดึงออกพอปัจจุบันเนี่ยก็ใช้ระบบออโต้ฟีดอินเอาอัตโนมัติออกมานะครับใส่ใยแล้วก็เข้าออกมาแต่ผมก็ยังมองว่ามันก็ยังมีจุดด้อยอยู่เยอะพอสมควรนะครับจุดด้อยที่ว่าก็คือว่าเรายังต้องเตรียมพืช
1: ครับ
2: มาเอาต้นสมมติถ้าทำกล้วยเนี่ยก็ต้องตัดต้นมาแล้วก็แยกออกมาเป็นกาบอย่างที่เมื่อกี้ได้ไปลองดู
1: กาบคือเปาะมันใช่ไหมแยกออกเป็นชิ้นชิ้น
2: ชิ้นมาเพื่อจะใส่นะครับ
1: อ๋อครับ
2: ไอ้สเต็ปต่อไปเนี่ยที่อยากพัฒนาที่วางแผนไว้เนี่ยก็คือจะใส่ทั้งต้นเลย
1: โอ้คือใส่ปาร์ตเดียว
2: ครับคือตัดกล้วยมาอย่างเดียวเนี่ยแล้วก็เอาวางไว้แล้วก็เข้าไปแล้วก็ออกมาเป็นเส้นใยแยกกับ

0: อ๋ออ
1: ย่างเงี้ยจะลดได้ค่อนข้างเยอะนะครับเพราะตอนเนี้ยพอกระบวนการทําเส้นใยเนี่ยเร็วละก็มาเราก็ดูคอขวดแต่ละจุดคอขวดมาอยู่ที่การเตรียมกาบละ
0: ก่อนที่จะเริ่ม
1: กับการเอามือเอาคนเนี่ยมาใส
0: ่อ่า
1: เดี๋ยวไปดูจะเห็นว่าจะต้องใช้เวลารออยู่นะครับแต่ก็เร็ว
0: เอาละครับตอนนี้อาร์ตก็ได้เดินมาดูถึงเครื่องแล้วนะฮะก็อยากจะทราบเหมือนกันอาจารย์ว่าเจ้าส่วนประกอบเจ้าเครื่องนี้ฮะทำงานยังไงมีส่วนประกอบอะไรบ้างครับ
1: ครับองค์ประกอบหลักๆของเครื่องสกัดแยกใยธรรมชาตินะครับก็คือองค์ประกอบหลักก็คือ1มีชุดควบคุมนะครับชุดควบคุมการทำงานของเครื่องนะครับก็ประกอบด้วยชุดอินเวอร์เตอร์นะครับแล้วก็ตัวมอเตอร์นะครับแล้วก็คอนโทรลเลอร
0: ์ครับ
1: แล้วก็จะมีส่วนสื่อสารกับผู้ใช้ก็เป็นแป้นคอนโทรลนะครับที่อยู่หน้าเครื่องนะครับซึ่งมีปุ่มควบคุมออนออฟแล้วก็สั่งให้เครื่องนำใยพืชนำใบพืชเข้าไปสกัดออกมาแล้วก็ออกมาสู่ผู้ใช้นะครับแล้วก็ส่วนอีกส่วนหนึ่งก็เป็นส่วนมอเตอร์หลักที่เป็นตัวขับเคลื่อนของตัวเครื่อง
0: ครับ
1: นะครับ
0: นะฮะและส่วนทำงานนะครับอย่างแรกจะต้องทำอะไรก่อน
1: ขั้นตอนการทำงานนะครับผู้ใช้ก็นะครับนำเอาตัวพืชนะครับที่ต้องการจะมาสกัดเส้นใยเช่นตัวกล้วยก็คือใช้กาบกล้วยนะครับ
0: ครับ
1: ก้านกล้วยนะครับแต่ถ้าเป็นสับปะรดเนี่ยก็ใช้ใบมันนะครับส่วนที่มีใยว่าง่ายเอามาเข้าสกัดเพื่อสกัดนะครับ
0: ครับผมนะฮะ
1: แล้วก็หลังจากนั้นก็กดให้เครื่องทำงานนะครับเครื่องก็จะพาเอาตัวใบพืชตัวนั้นเข้าไปสกัดออกมาหลังจากนั้นพอออกมาปุ๊บก็จะเหลือแต่เส้นใยอย่างเดียวเลย
0: ครับผม
1: ณเวลานั้นเลย
0: อยากให้อาจารย์สาธิตวิธีการทำงานนะครับ
1: ได้ครับ
0: ได้ครับนะฮะเดี๋ยวดูวิธีการสาธิตการทำงานว่าทำงานยังไงดีกว่าครับ
1: ครับ
0: ครับผม
1: ขั้นตอนการทำงานของเครื่องนะครับเครื่องสกัดแยกใยนะครับธรรมชาติอัตโนมัติพร้อมใช้เนี่ยก็คือผู้ใช้เนี่ยก็คือเตรียมนะครับเตรียมใบพืชนะครับหรือว่าถ้าเป็นกล้วยก็เป็นกาบกล้วยมานะครับเพื่อที่จะเอามาใส่เครื่องนะครับโดยที่เอามาใส่ที่ตัวเครื่องแล้วก็ใช้ชุดล็อกเนี่ยชุดล็อกเนี่ยกดลงไปเพื่อล็อกตัวใบพืชนั้นนะครับหลังจากนั้นก็ง่ายๆก็คือเปิดให้มอเตอร์หลักทำงานนะครับแล้วก็กดสวิตช์ออโต้นะครับเครื่องก็จะเข้าทำงานอัตโนมัตินะครับโดยการนำเอาตัวพืชเนี่ยตัวใบพืชเนี่ยหรือกาบกล้วยเนี่ยเข้าไปที่เครื่องแล้วก็สกัดเป็นเส้นใยแล้วก็ถอยหลังกลับมานะครับหลังจากนั้นผู้ใช้ก็สามารถเอาตัวเส้นใยออกมาจากเครื่องได้เลยนะเพียงแค่ประมาณ2วินาที2ถึง3วินาทีเนี่ยไม่2ถึง3วินาทีก็จะได้เส้นใยพืชที่วางไว้บนชุดเครื่องเนี่ยออกมาตามที่ต้องการนะครับ
0: นี่
1: ก็มีง่ายๆว่าไม่ได้ยากเย็นอะไรเลย
0: โอ้ง่ายมากคือแค่วางปุ๊
1: บ
0: เครื่องดันเข้าไปปุ๊บ2 3นาทีดึงเครื่องออกมาปุ๊บได้เส้นใยเลย
1: ออกมาก็ได้เลยนะครับ
0: โอ้โหง่ายมาก
1: ทันที
0: โอ้โห
1: ลดเวลาของกลุ่มลดเวลาของผู้ใช้ไปได้ค่อนข้างเยอะเยอะมากเลยนะฮะ
0: นะฮะก็ง่ายๆเลยนะครับก็ทำง่ายๆว่าประหยัดเวลามากขึ้น
1: ครับ
0: ใช้งานง่ายขึ้นได้ผลผลิตที่มากขึ้นเอาละครับนะฮะก็ขอขอบคุณอาจารย์มากเลยนะครับนะฮะเดี๋ยวอีกสักครู่นึงนะ

0: ครับตอนนี้อ้ายก็อยู่กับผู้ประกอบการนะครับคุณอาทิตย์วัดศรีครับสวัสดีครับนะฮะเราก็ได้สัมภาษณ์อาจารย์ไปแล้วนะฮะก็ได้รู้เรื่องราวความเป็นมาของเครื่องนะครับและตอนนี้นะฮะผมอยากทราบเหมือนกันว่าเจ้าเครื่องนี้ฮะมันดีอย่างไร
1: เครื่องนี้ครับก็เมื่อก่อนเราจะไม่มีเครื่องนี้เราต้องใช้คือมือ
0: ขูดเอา
1: ใช่ที่ให้มันยุ่ยออกมาแต่พอมีเครื่องนี้ข้อดีมันคือรวดเร็วในปริมาณที่เราจะได้เพิ่มขึ้นแล้วการบำรุงรักษาหรือว่าวิธีการใช้งานมันก็ถ้าเราใช้เนี่ยเราขั้นตอนไม่ยุ่งยากฮะแล้ววิธีการบำรุงรักษาก็คือเราสามารถดูแลบำรุงรักษาได้ด้วยตัวเองเครื่องแล้วเวลาเครื่องนี้คือเมื่อก่อนเราถ้าเราใช้มือเนี่ยมันจะได้ปริมาณที่น้อยต่อยอดที่เขาสั่งเข้ามาอย่างเงี้ยแต่พอมีเครื่องนี้ขึ้นมาเนี่ยมันจะสะดวกรวดเร็วมากขึ้นอย่างว่าถ้าเราใช้คนเนี่ยต่อคนเนี่ยคือแต่ว่าคนนึงวันนึงเราถ้าจะใช้คนเนี่ยจะได้ประมาณแค่ประมาณ1กิโล
0: คนนึงเต็มที่ได้1กิโล
1: ใช่ครับ
0: ต่อผม
1: ถ้าใช้เครื่องเนี่ยวันนึงก็ตกประมาณ20 30ต่อกิโล
0: 20โอ้โหหมายถึงว่าคูณ3กิโลอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็ได้เพียงพอครับชุมชนเนาะ
1: ครับ
0: นะฮะแล้วก็อยากรู้เหมือนกันนะฮะหลายๆอย่างอย่างเช่นมีรายได้เพิ่มขึ้นไหมฮะสำหรับชุมชนนี
1: ้อย่างรายได้มีเพิ่มขึ้นแน่นอนครับถือว่าเราอย่างน้อยถ้าว่าบางคนคิดว่าเอ้ยถ้าเราเอาอย่างมีคนใช้เนี่ยแล้วเรามาเอาเครื่องมาทำเนี่ยมันคนเขาจะไม่มีงานทำหรือเปล่า
0: บางคนกลัวแบบว่าเฮ้ยเรามีเครื่องปุ๊บคนจะตกงานหรือเปล่า
1: ของเราไม่แน่นอนครับถือว่าเราทำปุ๊บเนี่ยออเดอร์เรามีมาตลอดแน่นอนเราสมมติว่าเราเอากระดาษของกากมาปุ๊บเนี่ยเราก็จะแปรรูปมาเป็นกระดาษพอเป็นกระดาษเสร็จปุ๊บเราก็จะแปรรูปเป็นพวกสมุดเป็นโคมไฟเป็นกล่องกระดาษอย่างเช่นเราโคมไฟเนี่ยเราก็จะให้คนในชุมชนเราเป็นคนทำโครงขึ้นมา
0: ขึ้นโครงไว้
1: ใช่ครับแล้วก็นำมาส่งเราแล้วก็เหมือนเรากระจายรายได้ให้เขา
0: หมายถึงว่าเราให้ชุมชนนี้ทำโครงขึ้นมา
1: ใช่ครับ
0: แล้วไอ้กากที่อยู่ในกระมังนั้น
1: เราก็แปรรูปไปเป็นกระดาษ
0: แปรรูปเป็นกระดาษ
1: ใช่แล้วเราก็เอากระดาษนั้นมาทำเป็นโคมไฟ
0: อ๋อแล้วง่ายๆว่าได้ทั้งครอบใกล้ชุมชนเลย
1: ใช่ครับแล้วก็จะกลายเป็นอุตสาหกรรมเป็นโอท็อปขึ้นมาแล้วพอเราไปขายปุ๊บเนี่ยมันของเราตอนนี้เราก
0: ็
1: หรือว่ามี2เบอร์นะครับแล้วก็0867129867ของเราจะรับทำผลิตภัณฑ์จากกระดาษต้นกล้วยทุกชนิดครับ
0: นะฮะ
1: ไม่ว่าจะเป็นโคมไฟกล่องกระดาษสมุด
0: คือไว้งานที่เป็นกระดาษ
1: ใช่ครับ
0: สามารถโทรมาปรึกษาได
1: ้ได้ครับ
0: นะฮะรับรองฝากไว้ด้วยนะฮะสำหรับคนที่ชอบนะฮะหรือว่าอยากจะสั่งไปขายเนาะก็สามารถติดต่อได้ข้างล่างเบอร์นี้เลยนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่อาทิตย์มากเลยนะครับขอบคุณครับนะฮะเดี๋ยวผมพาไปเดินเล่นดีกว่าชมบรรยากาศรอบนอกนะฮะเดินเล่นดีกว่าครับ

เอาละครับหมดเวลาลงแล้วนะฮะสำหรับรายการคิดการใหญ่นะครับขอขอบคุณอาจารย์วิรพลยิ้มสินสมบูรณ์ครับและคุณอาทิตย์ปัตรศรีนะฮะที่ให้ความรู้มากมายนะครับและเอื้อเฟื้อสถานที่นะฮะต้องขอขอบคุณโครงการดีๆด้วยนะครับโครงการพัฒนาเครื่องมือเครื่องจักรและอุปกรณ์เพื่อการผลิตระดับชุมชนต้องขอขอบคุณสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วม

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิต

0: สวัสดีครับผมวิธีบอดโรบอทเด็กรุ่นใหม่ไฟเรียนรู้ผมพาเอาเสียงดนตรีที่จะมาช่วยกระตุ้นต่อมความคิดความอยากรู้อยากเห็นของเพื่อนๆมาให้ลองฟังกันด้วยนะครับ
1: สวัสดีค่ะนิวก็มารายงานตัวเสริมทับความสนุกวันนี้ด้วยอีกคนพอจังเลยค่ะวิธีบอดกำลังเล่นพินอยู่เหรอ
0: ไม่ใช่พินครับนี่คือกีตาร
1: ์กีตาร์รูปร่างอย่างนี้เนี่ยนะกีตาร์ต้องถือแล้วก็ดีอย่างนี้ไม่ใช่หรอ
0: แบบนั้นมันเป็นกีตาร์สมัยใหม่ครับส่วนเจ้านี่มีชื่อเรียกว่าซิชาราเป็นเครื่องดนตรีของชาวโรมันที่ถูกพัฒนาขึ้นมาเป็นกีตาร์ในปัจจุบัน
1: โหก็เป็นบรรพบุรุษของกีตาร์นะสิหูน่าทึ่งจริงๆเลยนะเนี่ย
0: กีตาร์ยังมีเรื่องชวนให้เราทึ่งมากกว่านี้เรามาเริ่มเรียนรู้กันจากการตั้งคำถามเลยนะครับ
1: ว้าวเรื่องชวนสงสัยของเราในวันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับเครื่องดนตรีเหรอเนี่ยชักอยากรู้แล้วสิวิทยาศาสตร์เนี่ยจะทำให้เราสนุกกับเรื่องนี้ได้ยังไง
2: ผมอยากรู้ว่ากีตาร์แบบไหนเสียงเพราะที่สุดครับ
3: ผมอยากรู้ว่าคนดีดกีตาร์นิ้วยาวหรือนิ้วสั้นใครดีดเก่งกว่ากันครับ
4: ผมอยากรู้ว่าเวลาคนดีดกีตาร์ทำไมเสียงถึงดังครับ
5: ผมอยากรู้ว่ามีกีตาร์กี่ชนิดครับ
6: ผมอยากรู้ว่ารูกลมๆตรงกลางของกีตาร์มีไว้ทำอะไรบ้างครับ
1: ถึงแม้เราจะดีดกีตาร์เบาแบบนี้หรือจะดีดอย่างมั่นเราก็จะได้ยินเสียงของกีตาร์เสียงเหล่านั้นเกิดขึ้นมาได้ยังไงนะ
0: เรื่องนี้เป็นปริศนาที่ต้องไปค้นหาคำตอบจากห้องทดลอง
1: มาทดสอบพลังเสียงของกีตาร์

0: เกินไปแล้วน้องนิว
1: จะเปิดวิทยุดังไปไหนเนี่ย
2: โหปลดอารมณ์ล็อกเลยอ่ะพี่นายอ่ะ
3: อย่างเงี้ยเพื่อนๆทางบ้านก็รู้หมดนะสิว่าเราไม่ได้ดีกีตาร์จริงๆค่ะ
1: โอ้ยใครไม่รู้ก็แย่แล้วน้องนิวนี่มันกีตาร์โปร่งนะจะดีดให้เป็นเสียงแบบกีตาร์ไฟฟ้าได้ไงเรา
2: จริงด้วยอ่ะแต่ก็แปลกนะกีตาร์โปร่งไม่มีลำโพงไม่ได้ใช้เครื่องขยายเสียงแต่กับดีที่เสียงดังได้อ่ะ
1: นั่นสิแล้วเพื่อนๆทางบ้านล่ะครับคิดว่าเป็นเพราะอะไรลองมาดูจากการทดลองนี้เลย
4: ก่อนอื่นเราต้องรู้ว่า
1: เสียงนั้นเกิดขึ้นมาได้ยังไง
4: นี่คือซ่อมเสียงเมื่อเราตีมันมันจะสั่นและเกิดเสียงขึ้นเสียงที่เกิดขึ้นจะเดินทางมาสู่หูของเรา
1: แล้วเสียงเนี่ยเดินทางจากซ่อมอันนี้เข้าสู่หูของเราได้ยังไงมาสังเกตไปพร้อมกันเลย
5: ตีซ่อมเสียงแล้วจุ่มซ่อมเสียงลงไปในอ่างน้ำเราจะเห็นว่าการสั่นของซ่อมเสียงทำให้เกิดคลื่นในน้ำคลื่นจะเกิดขึ้นบริเวณก้านซ่อมเสียงที่สั่นแล้วกระจายออกไปเป็นวงทั่วอ่างน้ำก็เปรียบเหมือนอากาศเมื่อเราตีซ่อมเสียงซ่อมจะสั่นทำให้อากาศโดยรอบสั่นตามไปด้วยอากาศที่สั่นเป็นคลื่นก็จะเดินทางเข้าสู่หูของเราทำให้เราได้ยินเสียง
4: สรุปได้ว่าเสียงเกิดขึ้นจากการสั่นและมีอากาศเป็นตัวกลางพาเสียงมาสู่หูของเรา
1: และหลักการสั่นนี้นะครับทำให้เกิดเครื่องดนตรีหลายชนิดรวมทั้งกีตาร์ด้วย

0: อากาศโดยรอบเนี่ยสั่นจนเกิดเป็นคลื่นเสียงเดินทางผ่านอากาศเข้าสู่หูของเรา
1: แต่เสียงดีดของกีตาร์ตัวนี้และเทปเริ่มลงมือทำกันเลย
2: ก่อนอื่นลองดีดสายกีตาร์แล้ววัดระดับเสียงเอาไว้จากนั้นตัดกระดาษแข็งให้พอดีกับรูปวงกลมปริศนาบนตัวกีตาร์ปิดกระดาษให้สนิทด้วยเทปใสแล้วก็ดีดกีตาร์ลองวัดระดับเสียงดู

0: เสียงตอนที่ดีดกีตาร์ปกติกับตอนที่ปิดรูวงกลมบนตัวกีตาร์แตกต่างกันจริงๆด้วยนะครับเนี่ย
1: ถ้าวงกลมบนตัวกีตาร์นี้เราเรียกว่าการกำทันเสียงค่ะ
2: เมื่อเราดีดกีตาร
3: ์เวลาที่เราแกว่งชิงช้าให้เพื่อนถ้าจังหวะการผลักของเราเนี่ยตรงกับช่วงการแกว่งของชิงช้าก็จะยิ่งทำให้มันลอยสูงมากขึ้นนั่นเอง
4: ถูกต้องยิ่งเราดีดกีตาร์ให้สั่นไปเรื่อยๆก็จะทำให้สายกีตาร์ที่เราดีดเนี่ยสั่นได้กว้างและแรงขึ้นจนทำให้คลื่นเสียงที่ส่งออกมาขยายใหญ่ขึ้นเรื่อย
3: ๆรู้หลักการอย่างนี้แล้วเราก็สามารถเล่นกีตาร์ได้อย่างมืออาชีพอาละวาเป็นลูกแมวเมียวลูกแมว
4: รู้หลักการแล้วก็ต้องฝึกฝนนะครับแล้วก็ต้องอย่าลืมเรียนรู้เรื่องโน้ตเพลงด้วยนะครับโอ้ไม่ไหวแล้วโอ้จะเงียบไหมเนี่ยเงียบไหม
2: สายแอนอินสคูลสนุกคิดวิทย์ในโรงเรียนในห้องเรียนดนตรีเขาคือพระเอกหมายเลขหนึ่งเวลาพักกลางวันเราก็จะพบเห็นเครื่องดนตรีชิ้นนี้เสียงที่แสนเพราะสามารถเล่นเป็นเพลงได้หลากหลายคือเอกลักษณ์สำคัญของกีตาร์ว่าแต่เด็กๆโรงเรียนนี้จะรู้จักกีตาร์ชนิดไหนบ้างเอ่ย
5: กีตาร์คลาสสิกครับ
6: กีตาร์ไฟฟ้าครับ
7: กีตาร์โซโล่ครับ
8: กีตาร์หลังเต่าค่ะ
9: กีตาร์โป่งค่ะ
2: เก่งมากครับเครื่องดนตรีและวิทยาศาสตร์เมื่อจับมาผสมมันก็จะกลายเป็นความสนุกและนี่ก็คือน้องๆคนเก่งจากโรงเรียนวัดสวนส้มที่จะมาช่วยทำให้เรารู้ว่าเครื่องดนตรีอย่างกีตาร์เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ได้ยังไง
10: แรงบันดาลใจของผมคือผมไปวาดรูปรถในห้องดนตรีสากลผมเหลือไปเห็นกีตาร์ของครูสัญญาผมจึงเกิดความคิดเป็นจึงทำเป็นกีตาร์รูปรถครับ
11: ผมชอบดีกีตาร์ครับแต่กีตาร์ทำให้เจ็บนิ้วผมก็เลยคิดประดิษฐ์กีตาร์แบบปรุงกดขึ้นมาครับเพื่อทำให้เจ็บนิ้วครับ
12: ผมชอบวาดรูปรถครับและผมชอบเล่นกีตาร์ผมเลยเอารถและกีตาร์มาประดิษฐ์เป็นกีตาร์รถเพื่อนำไปเล่นบรรเลงเพลงและพกพาได้ง่ายครับ
13: อุปกรณ์มีดังต่อไปนี้ครับฟิวเจอร์บอร์ดสีโปสเตอร์ผู้กันกันไกลไม้แหลมคัตเตอร์ไม้บรรทัดดินสอปากกาเมจิกกาวสองหน้ากาวกระดาษแข็งและโฟมครับเราไปลงมือปฏิบัติกันดีกว่าครับ

0: เอ้กีตาร์ไร้สายของพวกเราเสร็จแล้วครับนี่นะครับทุกคนอาจจะมองว่ากีตาร์มันจะไม่มีสายจริงครับไม่มีสายเพราะเราใช้ปุ่มกดถ้าเราจะใช้ตัวนี้เราก็ต้องกดควบคู่กับตัวนี้นะครับเพื่อเสียงจะได้เพราะขึ้นครับ
1: นี่ครับกีตาร์ไร้สายที่เราคิดค้นขึ้นมาใหม่นะครับเราทำเป็นรูปรถเพื่อที่เด็กสมัยนี้ชอบรถกันนะครับเรามีปุ่มที่บิดปรับเสียงนะครับอันนี้คือปุ่มคอร์ดนะครับสีเหลืองคือคอร์ด A ครับสีเขียวนี่คือคอร์ด B ครับสีชมพูนี่คือคอร์ด C นะครับสีส้มนี่คือคอร์ด D ครับสีเขียวอ่อนนี่คือคอร์ด F ครับส่วนสีฟ้านี่คือคอร์ด E ครับวิธีการเล่นก็คือสะพายแล้วก็เล่นตามคอร์ดได้เลยครับกดไปจะมีเสียงกีตาร์ของจริงออกมาเลยครับ
2: สรุปนะครับประโยชน์ของกีตาร์ไร้สายจะเป็นประโยชน์ด้วยการกดปุ่มแทนดีดสายเพื่อเป็นการไม่เจ็บนิ้วและการสายหลุดแต่ถ้าปุ่มมันหลุดเราน่าไปซ่อมได้ครับ
3: ประโยชน์อีกอย่างนึงกีตาร์อันใหญ่เด็กอาจจะเล่นไม่สะดวกครับถ้าเราทำให้เป็นกีตาร์เล็กเด็กจะเล่นได้สะดวกครับ
4: มาท้าทายสมองกับ5คำถามจริงหรือไม่จริงหรือไม่มีกีตาร์ที่ทำมาจากก้านมิกกี้เล็กๆคำตอบคือจริงค่ะมีคะโหน่าทึ่งจริงๆจริงหรือไม่สายกีตาร์ที่ตึงที่สุดจะให้เสียงที่เพราะที่สุดคำตอบคือไม่จริงค่ะเพราะสายกีตาร์ที่ตึงที่สุดเนี่ยจะให้เสียงที่สูงที่สุดต่างหากจริงหรือไม่เสื้อลายกีตาร์ตัวนี้ดีได้เหมือนกีตาร์จริงคำตอบคือจริงค่ะเพราะเสื้อลายกีตาร์ตัวนี้เนี่ยใช้เทคโนโลยีบาร์โค้ดเชื่อมต่อกับเว็บแคมและคอมพิวเตอร์ค่ะจริงหรือไม่กีตาร์ที่มีสายมากที่สุดมีถึง12สายคำตอบคือไม่จริงค่ะเพราะกีตาร์ที่มีสายมากที่สุดเนี่ยมีถึง39สายต่างหากโหสุดยอดอ่ะจะเล่นยังไงเนี่ยจริงหรือไม่มีการแข่งขันดีกีตาร์แบบไม่ต้องใช้กีตาร์คำตอบคือจริงค่ะเพราะการแข่งขันนี้เป็นการแข่งขันดีกีตาร์อากาศไม่ต้องใช้กีตาร์เพียงแค่คุณมีลีลาสุดมันแบบนี้โอ้เห็นไหมล่ะกีตาร์เนี่ยมีเรื่องน่าเล่นมากมายเลย

0: อนนี้เราสองคนอยู่ร้านขายกีตาร์ครับ
1: ค่ะเราได้รู้หลักการของการเกิดเสียงของกีตาร์กันแล้วในช่วงการทดลองนะคะช่วงนี้นะคะเรามาเลือกกีตาร์กันดีกว่าป่ะอังเปา
0: ครับ

0: กีตาร์มีหลายแบบจังเลยครับอ่างเปาเลือกไม่ถูกแล้วอ่ะตาลายหมดเลย
1: อืมใช่อ่างเปาเนี่ยพี่แจนที่เห็นนะก็มีกีตาร์ไฟฟ้ากีตาร์คลาสสิกกีตาร์โป่งอูคูเลเล่ว่าแต่น้องๆล่ะคะน้องๆจะเลือกเล่นกีตาร์แบบไหนกันดีเอ่ย
2: น้องคิดว่ากีตาร์ทั้งหมดอยู่ในร้านเนี้ยค่ะมันมีกีตาร์มันมีกี่ชนิดแล้วก็มันแตกต่างกันยังไงบ้างคะ
3: ก็ที่หนูคิดก็น่าจะมีประมาณ4ชนิดนะคะแล้วก็ความแตกต่างของมันก็คือน่าจะอยู่ที่เสียงของมันแล้วก็ลูกเล่นของมันฟังก์ชันของมันมากกว่าก็ที่หนูคิดว่าก็น่าจะมีประมาณ4ชนิดนะคะแล้วก็มีกีตาร์โป่งกีตาร์ไฟฟ้าแล้วก็เบสแล้วก็พวกกีตาร์คลาสสิกค่ะ
2: น้องอยากจะเริ่มเล่นหัดเล่นกีตาร์เนี่ยอยากจะเล่นกีตาร์แบบไหนก่อน
3: ประมาณน่าจะเป็นกีตาร์โป่งมากกว่าน่าจะเล่นง่ายกว่า
2: เพราะอะไรคะ
3: ก็เป็นการฝึกเริ่มแรกของการเล่นนะคะ
4: ก็ถ้าอย่างที่ชอบว่าชอบเล่น

0: กีตาร์โปร่งมากกว่าครับ
1: ทำไมคะ
0: ก็เล่นที่ไหนก็ได้กีตาร์ไฟฟ้ามันต้องใช้ไฟเราจะไปทะเลไปไหนมันก็เล่นไม่ได้เล่นกีตาร์โปร่งน่าจะเล่นได้ทุกที่อะครับ
2: กีตาร์โปร่งครับมันเพราะกว่าก
3: ีตาร์โปร่งครับมันจับได้ง่ายกว่าและหนักกว่า
4: ก่อนที่จะเลือกให้ได้ว่ากีตาร์แบบไหนเหมาะสำหรับคนที่เพิ่งเริ่มหัดเล่นอย่างพวกเรา
5: พวกเราก็ต้องรู้ก่อนว่ากีตาร์มีกี่ชนิด
4: เอ๊ะอ่างเปารู้เหรอครับว่ากีตาร์มีกี่ชนิด
5: เฮ้ไม่รู้หรอกค่ะ
4: อ้าว
6: จริงๆแล้วกีตาร์มี2ชนิด
4: อ๋อนี่อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกีตาร์ใช่ไหมคะสวัสดีค่ะ
7: สว
4: ั
7: สดีค่ะก็คือกีตาร์เนี่ยแบ่งเป็น2ชนิดก็คือว่าเป็นกีตาร์ที่ใช้ไฟฟ้าก็เรียกว่ากีตาร์ไฟฟ้ากับกีตาร์ที่ไม่ต้องใช้ไฟฟ้าก็เรียกว่าอะคูสติกกีตาร์แล้วรู้ไหมในอะคูสติกกีตาร์เนี่ยยังแบ่งย่อยๆเป็นกีตาร์โปร่งกับกีตาร์คลาสสิก
4: แล้วที่เวลาเล่นกีตาร์แล้วนิ้วมันจะด้านจริงไหมคะอาจารย
7: ์ถ้าซ้อมเยอะก็ด้านถ้าซ้อมมาเยอะก็ไม่ด้านอยู่ที่การฝึกซ้อม
4: อาจารย์คะแล้วกีตาร์ไฟฟ้ากับกีตาร์โปร่งอะคะเสียงมันที่ออกมานี่คือแตกต่างกันไหมคะ
7: ก็คือถ้าใช้ไฟฟ้าเนี่ยเสียงมันจะค้างนานได้มากกว่านะแต่ถ้าเป็นกีตาร์โปร่งเนี่ยก็คือเสียงมันจะขาดหายไปเร็วกว่าดังนั้นวิธีการเล่นก็เลยต้องมีการเล่นที่แตกต่างกัน
4: แล้วดีดก็แตกต่างกันด้วยใช่ไหมคะ
7: ใช่ดังนั้นเวลาบางทีกีตาร์ไฟฟ้าเนี่ยกดไม่ต้องใช้แรงมากแต่มันก็เสียงได้ค้างยาวแต่กีตาร์คลาสสิกโทษหรือกีตาร์โปร่งเนี่ยก็คือมันต้องกดแล้วก็ต้องกดค้างไว้นานมันถึงจะเสียงค้างนาน
5: กีตาร์แบบไหนครับที่เหมาะกับพวกเราสองคนที่เพิ่งหัดเล่นกีตาร์โปร่งหรือกีตาร์ไฟฟ้าครับ
7: ต้องถามใจพวกเราว่าเราชอบกีตาร์โปร่งหรือกีตาร์ไฟฟ้ามากกว่ากันเพราะว่าครูเชื่อว่าถ้าเราชอบแบบไหนเราจะทำสิ่งนั้นได้ดีที่สุดแต่ว่าในฐานะที่ครูถนัดกีตาร์คลาสสิกครูก็อยากแนะนำกีตาร์คลาสสิกเพราะว่ามันจะทำมีเสียงที่น่ารักน่ารักได้มากกว่า
4: ซอฟต์กว่าใช่ไหมคะ
7: ใช่แล้วเราก็เล่นแล้วก็ไม่ต้องรบกวนใครมาก
4: สรุปได้ว่ากีตาร์โปร่ง6สายหรือกีตาร์คลาสสิกเนี่ยเหมาะสำหรับคนที่เพิ่งเริ่มหัดเล่นอย่างพวกเรามากที่สุดเลยนะคะ
5: ใช่แล้วครับ
8: เพราะสายของมันทำมาจากไนลอนและไหมพันด้วยลวดเหมาะกับการดีดด้วยนิ้วจึงทำให้เกิดช่วงของการสั่นที่สามารถสร้างคลื่นเสียงให้ชัดเจนและไพเราะกีตาร์โปร่ง6สายจึงสามารถเล่นโน้ตพื้นฐานซึ่งเหมาะแก่ผู้เริ่มหัดเล่นดนตรีได้นั่นเอง
7: ตอนเริ่มแรกเนี่ยเราก็จะเริ่มฝึกดีดสายเปล่าก่อนนะอาจจะดูหน้าเบื่อนิดนึงแต่ว่ามันเป็นก้าวแรกที่ดีนะคะเราก็ดีดสายเปล่าให้เสียงเพราะ

0: คนที่จะเรียนดนตรีก็ต้องรู้จักโน้ตก่อนแล้วก็ต้องมาเรียนโน้ตในบรรทัด5เส้นอย่างโน้ตตัวแรกก็คืออยากให้รู้จักคือตัวโดโดกดช่องนี้สายที่2อันนี้โด
1: อะไรช่องที่3สายที่2ก็เป็นตัวเร
0: เรเรต่อไปสายเปล่าสายที่1ก็จะเป็นโดมี
1: มี
0: ต่อไปช่องที่1สายที่1ก็เป็นตัวฟาไปช่องที่3ของสายที่1ก็เป็นตัวโซ
2: นี
0: ่ก็รวมเป็นโด

0: ไปเราก็จะเรียนเป็นคอร์ดนะคะ
1: แล้วคอร์ดกับโน้ตมันแตกต่างกันยังไงครับ
0: คอร์ดเนี่ยคือแปลว่ามีหลายๆตัวเล่นพร้อมกันถ้าเป็นโน้ตก็เป็นตัวงั้นขั้นต้นก็คือเราจะเรียนที่คอร์ด C ก่อนนะก็จะจับแบบนี้อันนี้คือคอร์ด C แล้วก็ต่อไปก็ G7นะต้องกดตั้งหลายตัวแน่ C A minor D minor แล้วก็ G7
2: อาจารย์คะมีเทคนิคยังไงบ้างคะที่จะทำให้การเล่นกีตาร์เนี่ยไพเราะอยากเล่นให้เพราะๆเหมือนที่พวกแบบที่โชว์บนเวทีอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจารย
0: ์ค่ะก็คือเราจะเล่นให้เพราะเนี่ยเขาเรียกว่าต้องมีหูที่ดี
3: ต้องฟังให้ออกว่า

0: ดีหรือยังงั้นสำคัญคือเรื่องของหูดนตรีก็คือเรื่องของหูไม่ใช่เรื่องของความเร็วไม่ใช่เรื่องของมือไม่ใช่เรื่องของอะไรทั้งนั้นก็คือเรื่องของหูอย่างเดียว
1: อ๋อค่ะต้องหูดีเท่านั้น
0: แล้วก็อีกอันนึงก็คือเรื่องของการฝึกซ้อมเขาถึงได้บอกว่า practice make perfect ก็คือว่าการที่ซ้อมมันก็ทำให้เล่นได้ดีถ้าเกิดชอบเล่นแต่ไม่ซ้อมก็ทำให้เล่นได้ดีได้ยาก
2: วันนี้เราได้ความรู้เยอะเลยอะค่ะอาจารย์โหได้เทคนิคดีๆจากอาจารย์ไปเพียบเลยวันนี้พวกเราก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์นรินทร์มากเลยนะคะขอบคุณค่ะจะมีพรสวรรค์และการฝึกฝนทักษะแล้วนะคะการคิดอย่างมีเหตุมีผลการวิทยาศาสตร์ก็ทำให้เราเนี่ยสามารถเล่นกีตาร์ได้อย่างดีมากขึ้นเลยนะคะ
3: ตอนนี้ผมสามารถเล่นเพลงง่ายๆได้แล้วต่อไปผมจะเล่นเพลงร็อกได้แล้วผมก็จะกลายเป็นแชมป์กีตาร์ระดับโลกว้าอ่ะอ่ะอ่ะอ่ะ
2: ความรู้ความสามารถในครั้งนี้นะคะทำให้น้องเขามั่นใจมากขึ้นเลยค่ะเพื่อนๆคะถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจนะคะอยากจะมาเรียนดนตรีก็มาได้ที่นี่เลยค่ะวิทยาลัยดุริยางคศิลป์มหาวิทยาลัยมหิดลค่ะที่นี่นะคะเขาเปิดสำหรับนักเรียนนักศึกษาและยังมีโครงการสำหรับคนทั่วไปด้วยนะคะถ้าใครสนใจอยากจะมาเรียนเนี่ยก็ลองมาสอบถามได้ที่นี่กันเลยค่ะ

0: วันนี้เราได้รู้กันแล้วว่าการสั่นของสายกีตาร์เป็นที่มาของเสียงเพลงไพเราะที่เราได้ยินกัน
1: และก็รู้ด้วยว่ากีตาร์แต่ละชนิดก็มีเอกลักษณ์และเสียงที่แตกต่างกันไปแถมยังได้รู้เทคนิคการเล่นกีตาร์แบบใช้วิทยาศาสตร์เข้าช่วยอีกด้วย
0: แต่เรื่องราวน่ารู้เกี่ยวกับกีตาร์ไม่ได้มีเพียงเท่านี้นะครับเพื่อนๆสามารถไปค้นหาความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเครื่องดีดแสนสนุกเครื่องนี้ได้ที่ห้องสมุดดนตรีที่เรามีอยู่หลายแห่งเลยล่ะครับ
1: และหนึ่งในคำถามที่เราต้องการคำตอบ

0: บรายการนั่นก็คือ
1: ต้นกำเนิดของกีตาร์เกิดขึ้นมาจากประเทศอะไรและกีตาร์ในยุคแรกนั้น
0: สายรุ้งไม่ได้มีเจ็ดสีอย่างที่คิด
1: ยิ่งฟังก็ยิ่งสงสัยแต่การสงสัยเป็นสิ่งที่ดีเพราะความสงสัยบวกกับวิทยาศาสตร์
0: เท่ากับความรู้ที่ไม่มีวันสิ้นสุด
1: พบกันใหม่เมื่อสงสัยคราวหน้าก
0: ับ

แนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 ทางช่องดาวเทียมหมายเลข 186-191 ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.thผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: ค่ำคืนหนึ่งในวันธรรมดาธรรมดามีดวงตัวหนึ่งกำลังหาหินสวยๆไปสะสมเพิ่มในคอลเลกชันของตัวเองอยู่
1: ว้าว

0: ไทยนี่โหแดดแรงมากขึ้นทุกวันทุกวันแค่เดินออกไปซื้อของหน้าปากซอยเนี่ยเหงื่อก็ท่วมไปหมดเลยครับโอ้ชานมไข่มุกที่ซื้อมาน้ำแข็งละลายหมดแล้วอ่ะไม่เย็นแล้วไอศกรีมที่ซื้อมาละลายไปยังเนี่ยคอยยังชั่วยังอยู่เย่เดี๋ยวกินเลยดีกว่าอากาศร้อนๆแบบนี้ได้ไอศกรีมเย็นๆเนี่ยค่อยสดชื่นขึ้นหน่อยนะครับน้องๆสงสัยไหมครับว่าทำไมไอศกรีมที่อยู่ในถุงเนี้ยถึงไม่ละลายตอนที่พี่ข้าวเดินกลับมาแต่ว่าเจ้าน้ำแข็งที่อยู่ในแก้วชานมไข่มุกเนี้ยละลายหายเกลี้ยงไปหมดเลยนั่นก็เป็นเพราะว่าในถุงไอศกรีมเนี่ยนะครับมีเจ้าสิ่งนี้อยู่นั่นก็คือน้ำแข็งแห้งหรือที่เราเรียกว่า dry ice นั่นเองครับน้องๆ อาจจะเคยเห็นน้ำแข็งแห้งกันมาบ้างแล้วนะครับเวลาที่น้องๆซื้อพวกอ่อน้ำแข็งแห้งวางเอาไว้ในถุงบรรจุภัณฑ์ที่ใส่อาหารของเราไว้ด้วยล่ะครับเพราะว่าน้ำแข็งแห้งนะครับมีอุณหภูมิเย็นจัดติดลบได้ถึงลบ79องศาเซลเซียสในขณะที่น้ำแข็งทั่วไปที่เรารับประทานนะครับมีอุณหภูมิอยู่ราวๆที่0องศาเซลเซียสเท่านั้นครับเพราะฉะนั้นน้ำแข็งแห้งเนี่ยนะครับจึงถูกนำมาใช้ในอุตสาหกรรมอาหารหลากหลายเลยไม่ว่าจะเป็นไอศกรีมนมไส้กรอกเนื้อสัตว์เพื่อใช้ในการถนอมอาหารเวลาที่ผลิตหรือว่าขนส่งนั่นเองนะครับแต่น้องๆต้องระวังเลยนะครับเวลาที่น้องๆเห็นเจ้าน้ำแข็งแห้งมากับอาหารเนี่ยห้ามเลยนะครับห้ามเอามือเราเนี่ยไปจับเจ้าน้ำแข็งแห้งเพราะว่าน้ำแข็งแห้งเนี่ยมันเย็นจัดมันจะทำให้ไหม้ผิวหนังเราได้ก่อให้เกิดอาการที่เรียกว่า frostbite นะครับก็คือผิวหนังเนี่ยเราจะไหม้แล้วก็จะปวดแสบปวดร้อนมากกว่าเวลาที่ผิวเราเนี่ยไหม้จากการโดนน้ำร้อนลวกอีกทางที่ดีนะครับควรจะให้ผู้ใหญ่ใช้ถุงมือหนาๆแบบนี้จับเจ้าน้ำแข็งแห้งแทนเรานะครับแต่ถ้าเผอิญเราไปโดนน้ำแข็งแห้งขึ้นมาสิ่งที่เราต้องทำคือเราต้องรีบล้างมือด้วยน้ำเยอะๆเลยนะครับแล้วก็รีบไปพบแพทย์เลยครับและสิ่งสำคัญมากเลยนะครับที่น้องๆต้องจำให้แม่นแล้วก็ไปบอกเพื่อนๆที่ยังไม่รู้ด้วยนะครับนั่นก็คือเจ้าน้ำแข็งแห้งเนี่ยกินไม่ได้นะครับห้ามกินเด็ดขาดนะครับทีนี้เรามาดูความแตกต่างระหว่างน้ำแข็งแห้งกับน้ำแข็งธรรมดาที่เรากินทุกวันกันดีกว่าครับน้ำแข็งธรรมดาเนี่ยนะครับไม่ว่าจะก้อนเล็กก้อนใหญ่หรือว่าไอศกรีมนี่นะครับจริงๆแล้วมันคือน้ำหรือว่าของเหลวที่ถูกทำให้แข็งตัวด้วยอุณหภูมิต่ำโดยการนำไปแช่ในตู้แช่แข็งหรือว่าช่องฟรีซในตู้เย็นของเรานั่นเองครับเพราะฉะนั้นเวลาเจ้าน้ำแข็งนี่นะครับโดนความร้อนหรือว่าอุณหภูมิที่สูงจากของแข็งก็จะค่อยๆละลายกลายเป็นของเหลวแบบนี้แหละครับส่วนเจ้าน้ำแข็งแห้งเนี่ยนะครับตอนแรกเนี่ยมันไม่ใช่น้ำหรือว่าของเหลวนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันคือแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ที่ถูกทำให้ควบแน่นกลายเป็นของแข็งซึ่งชื่ออย่างทางการของเจ้าน้ำแข็งแห้งเนี่ยก็คือคาร์บอนไดออกไซด์แข็งนั่นเองครับเพราะฉะนั้นเจ้าน้ำแข็งแห้งเนี่ยจึงไม่หลอมละลายเหมือนกับน้ำแข็งที่จะกลายเป็นน้ำหรือว่าของเหลวนะครับแต่น้ำแข็งแห้งจะระเหิดกลายเป็นแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์นั่นเองครับ
1: มาสนุกกับคำถามเรื่องน้ำแข็งกันเลยน้ำแข็งแบบไหนที่นำมารับประทานไม่ได้น้ำแข็งใสน้ำแข็งก้อนในน้ำโซดาหรือน้ำแข็งแห้งใช่แล้วน้ำแข็งแห้งนั่นเองก็เพราะว่าน้ำแข็งแห้งผลิตมาจากแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์แถมเย็นจัดด้วยนำมากินไม่ได้นะอันตรายสุดๆมาบริหารสมองกันอีกสักข้ออาหารใดต่อไปนี้ที่ไม่ละลายกลายเป็นของเหลวไอศกรีมช็อกโกแลตน้ำแข็งแห้งถูกต้องน้ำแข็งแห้งไอศกรีมและช็อกโกแลตเป็นของเหลวที่ถูกทำให้แข็งด้วยการแช่เย็นเมื่อละลายก็จะกลายเป็นของเหลวเหมือนเดิม

0: แต่น้ำแข็งแห้งคือแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ที่ถูกทำให้แข็งเลยไม่ละลายเป็นของเหลวแต่จะระเหิดกลายเป็นแก๊สแทน
1: ดูซะหน่อย
2: เอาล่ะวันนี้พวกเราจะเข้าไปแอบสืบว่าพวกเอเลี่ยนมันวางแผนการร้ายที่จะทำลายล้างโลกยังไงกันบ้างพร้อมแล้ว
3: คร
2: ับ
4: ไปกันเลย
2: ไปกันเห็นไหมล่ะฉันว่าแล้วว่าจะพวกตัวร้ายพวกเนี้ยมันต้องกำลังสร้างอาวุธเพื่อเอามาทำลายล้างโลกของเราแน่นอนชั่วร้ายจริงๆเลยว่าไหม
3: ผมดูแล้วคิดว่าน่าจะเป็น
2: เอาล่ะไปดูที่ห้องต่อไปกันเถอะไปไป

0: ไอ้สีขาวๆนี่มันเหมือนไอ้นะ
1: แย่แล้วพวกมันกำลังเตรียมระเบิดจะออกมาระเบิดดังของพวกเราแน่ๆไม่ได้การแล้วรีบไปวางแผนรับมือกันเถอะ
0: ค่ะคือไม่ฟังกันเลย
2: ลาลาลาเธอลาลาลาลาลาที่สุด
3: ชอบไหมล่ะ
2: ชาลาลาลาลา
1: ขอเสียงขอเสียงตลกจังตลกจังเลยนี่มันเรื่องบ้าบออะไรกันทำไมฉันต้องมาเห็นภาพแบบนี้ด้วยเนี่ย
4: พุ่งในโอ้โหเอฟเฟกต์ตะการตา
3: ชอบขอเสียงหน่อย
0: ผมจะบอกตั้งแต่เมื่อวานแล้วครับว่าไอ้สีขาวๆที่ลอยออกมานั่นน่ะไม่ใช่ควันระเบิดแต่เป็นไอของน้ำแข็งแห้งที่ระเหิดออกมานอกจากให้ความเย็นแล้วบางครั้งคนเอาน้ำแข็งแห้งมาใช้สร้างเป็นควันเพื่อการแสดงแบบนี้ด้วย
4: เฮ้ยน่าแปลกยับเลย

วันนี้เราจะมาสำรวจความแตกต่างระหว่างน้ำแข็งที่ทำจากน้ำที่กินได้กับน้ำแข็งแห้งกันให้ชัดๆไปเลยครับแต่พี่ข้าวต้องเตือนไว้ก่อนนะครับว่าการทดลองนี้มีอันตรายนะครับน้องๆไม่สามารถทำเองได้ถ้าไม่มีผู้ใหญ่ดูแลนะครับที่สำคัญเนี่ยต้องสวมถุงมือไว้ด้วยเพื่อป้องกันการสัมผัสกับน้ำแข็งแห้งโดยตรงเท่านั้นยังไม่พอนะครับแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์จากน้ำแข็งแห้งเป็นอันตรายต่อระบบทางเดินหายใจของเราเพราะฉะนั้นเราจะต้องทำการทดลองในที่ที่อากาศถ่ายเทสะดวกเท่านั้นนะครับน้องๆมาลองสังเกตน้ำแข็งที่อยู่ในถาดฝั่งขวาของน้องๆกันเลยนะครับน้ำแข็งก้อนพวกนี้มีความใสมากแล้วก็มีหยดน้ำกำลังละลายออกมาด้วยถ้าเราลองหยิบน้ำแข็งขึ้นมาส่องดูแบบนี้เราก็จะเห็นความใสของมันเลยล่ะครับต่อไปมาลองดูน้ำแข็งในถาดใบนี้บ้างน้ำแข็งก้อนนี้มีสีขาวขุ่นไม่สามารถมองทะลุได้ไม่ใสเหมือนน้ำแข็งก้อนเมื่อกี้และไม่มีน้ำละลายออกมาเลยแม้แต่หยดเดียวแต่เป็นไอเย็นๆสีขาวลอยออกมาแทนน้ำแข็งสีใสที่ละลายเป็นน้ำในถาดขวามือนี่นะคะก็คือน้ำแข็งที่เรารับประทานอยู่ทุกวันนะครับส่วนน้ำแข็งสีขาวขุ่นที่ไม่ละลายเนี่ยก็คือน้ำแข็งแห้งนั่นเองครับเดี๋ยวพี่ข้าจะเอาน้ำแข็งทั้ง2แบบเนี่ยใส่ลงไปในน้ำแล้วเรามาดูกันนะครับน้ำแข็งธรรมดาพอใส่ลงไปในน้ำที่มีอุณหภูมิสูงกว่าก็จะค่อยๆละลายจนมีขนาดเล็กลงและกลายเป็นน้ำผสมรวมอยู่กับน้ำในบีกเกอร์ว้าวมีไอเย็นๆขึ้นมาเต็มเลยครับน้ำแข็งแห้งเมื่อโดนน้ำที่มีอุณหภูมิสูงกว่าขนาดก็จะค่อยๆเล็กลงเหมือนกันจะไม่ละลายเป็นน้ำแต่ระเหิดเป็นไอสีขาวๆลอยขึ้นมาแทน

ไอที่ลอยออกมาจากก้อนน้ำแข็งแห้งนั้นก็คือแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์นั่นเองเมื่อแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ลอยขึ้นไปสะสมอยู่ภายในลูกโป่งมากขึ้นมากขึ้นก็จะดันให้ลูกโป่งขยายตัวออกลูกโป่งจึงพองตัวขึ้นก็เหมือนกับการที่เราเป่าลมจากปากเข้าไปเพื่อทำให้ลูกโป่งขยายใหญ่ขึ้นนั่นเองครับส่วนน้ำแข็งธรรมดานั้นพอละลายก็จะกลายเป็นน้ำซึ่งเป็นของเหลวจึงไม่สามารถทำให้ลูกโป่งขยายตัวพองขึ้นได้ครับนอกจากจะนำมาเป่าเป็นลูกโป่งได้แล้วควันของน้ำแข็งแห้งเนี่ยยังนำมาทำเป็นการทดลองสนุกสนุกได้อีกเราไปสนุกกันต่อเลยครับใส่น้ำแข็งแห้งลงในหลอดทดลองแบบนี้เลยนะครับจากนั้นนำผ้าจุ่มลงไปในน้ำยาล้างจานให้ชุ่มแบบนี้เลยครับแล้วก็นำว้าวขึ้นมาแล้วเอาละครับมาลองเพิ่มความสนุกด้วยอุปกรณ์นี้กัน

0: ว้าวน่าสนุกใช่ไหมครับน้องๆมีฟองสบู่ที่มีไอของน้ำแข็งแห้งอยู่ภายในลอยออกมาเต็มเลยน้ำยาล้างจานเป็นเหมือนกับแผ่นฟิล์มบางๆที่ห่อหุ้มไอของน้ำแข็งแห้งเอาไว้ไอของน้ำแข็งแห้งจึงถูกกักเก็บไว้ให้อยู่ในฟองสบู่แต่เมื่อฟองสบู่แตกไอของน้ำแข็งแห้งที่ไม่มีสิ่งห่อหุ้มจึงลอยออกมาและก็หายไปน้ำแข็งแห้งหรือคาร์บอนไดออกไซด์แข็งนั้นมีขั้นตอนในการผลิตที่ซับซ้อนนั่นคือต้องนำแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์มาผ่านการอัดและลดอุณหภูมิลงภายใต้ความดันสูงจนได้ออกมาเป็นคาร์บอนไดออกไซด์เหลวจากนั้นต้องทำการลดความดันลงอย่างรวดเร็วโดยทั่วไปแล้วจะทำการพ่นคาร์บอนไดออกไซด์เหลวออกไปสู่ความดันบรรยากาศจึงจะได้เป็นคาร์บอนไดออกไซด์แข็งหรือน้ำแข็งแห้งนั่นเองครับ
1: มาสนุกกับการตอบคำถามฉันเป็นใครกันดีกว่าครั้งหนึ่งฉันเคยเป็นเขียวพอถูกเอาไปแช่ในตู้ที่เย็นจัดแล้วฉันก็กลายร่างเป็นของแข็งใครต้องการดื่มน้ำเย็นๆเอาฉันไปใส่ในน้ำแล้วดื่มได้เลยถูกต้องฉันก็คือก้อนน้ำแข็งธรรมดาธรรมดาที่พวกเธอกินกันทุกวันนั่นล่ะเอาไปใส่ในน้ำเพื่อเพิ่มความเย็นแล้วก็ดื่มได้เลยชื่นใจแน่นอนมาต่อกันอีกสักคำถามฉันเป็นใครเอ่ยตัวของฉันทั้งเย็นทั้งแข็งถ้าใครเอามือมาจับตัวเย็นๆของฉันแล้วก็ได้เจ็บตัวแน่แต่ถ้าเธอทิ้งไว้ในที่ร้อนๆตัวฉันก็จะระเหิดเป็นไอแล้วหายไปไม่เหลือร่องรอยฉันก็คือน้ำแข็งแห้งไงล่ะตัวฉันมีความเย็นจัดและถ้าใครมาจับแล้วก็จะโดนกัดมือจนเจ็บแสบมากเลยระวังกันด้วยนะ

0: อากาศร้อนๆแบบนี้เนี่ยดีมากเลยนะครับที่เรามีน้ำแข็งเนี่ยทำให้น้ำที่เรากินเย็นสดชื่นน้ำแข็งเนี่ยนะครับนอกจากพี่ข้าจะใส่ในน้ำหวานแบบนี้แล้วเนี่ยพี่ข้ายังไปใส่ในพัดลมไอเย็นแบบนี้ได้เวลาที่พัดลมปล่อยลมออกมาไอจากพัดลมเนี่ยก็จะเย็นสบายแบบนี้ครับนอกจากเราจะใช้น้ำแข็งแห้งในการลดอุณหภูมิควบคุมให้อาหารเนี่ยสดใหม่ตลอดเวลาแล้วเรายังใช้น้ำแข็งแห้งในการทำความสะอาดเครื่องจักรแบบหล่อหรือว่าแม่พิมพ์หรือว่าใช้ในการบดเย็นวัสดุสังเคราะห์ที่แตกยากได้ด้วยนะครับนอกจากนี้เจ้าน้ำแข็งแห้งเนี่ยนะครับยังเอามาใช้ในการแสดงโชว์ต่างๆโดยเขาเจ้าน้ำแข็งแห้งเนี่ยใส่ในเครื่องทำให้เกิดหมอกควันนะครับน้องๆจะเห็นได้ในเวทีคอนเสิร์ตละครเวทีหรือว่าโชว์มายากลเนี่ยก็มีนะครับน้ำแข็งแห้งนอกจากจะมีประโยชน์มากมายแล้วนะครับแต่ก็มีอันตรายแฝงอยู่นะครับการเก็บน้ำแข็งแห้งเนี่ยก็ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษเลยนะครับเราไม่ควรที่จะเก็บน้ำแข็งแห้งปริมาณมากๆในพื้นที่จำกัดที่ไม่มีการระบายอากาศที่ดีนะครับเพราะว่าน้ำแข็งแห้งเนี่ยสามารถที่จะระเหิดออกมากลายเป็นแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ที่จะแทนที่แก๊สออกซิเจนแล้วถ้ามีคนอยู่ในห้องนั้นเนี่ยก็จะอาจจะขาดอากาศหายใจตายได้เลยนะครับเท่านั้นยังไม่พอนะครับเราไม่ควรที่จะเก็บน้ำแข็งแห้งในภาชนะหรือว่าบรรจุภัณฑ์ที่ปิดมิดชิดนะครับเพราะน้ำแข็งแห้งระเหิดออกมาเป็นแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ได้เรื่อยๆแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เหล่านี้จะสามารถสะสมอัดแน่นทำให้เกิดแรงดันและสุดท้ายก็อาจจะระเบิดออกมาได้เลยล่ะครับของรอบๆตัวของเรานี่มีเรื่องน่าทึ่งมากมายเลยนะครับของอย่างเดียวกันเนี่ยมีทั้งประโยชน์แล้วก็โทษถ้าเรารู้จักแล้วก็เข้าใจของแต่ละชนิดเนี่ยก็จะสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้อย่างหลากหลายอย่างเช่นน้ำแข็งแล้วก็น้ำแข็งแห้งล่ะครับ
1: เอาน้ำแข็งแห้งมาเรียงกันเสร็จแล้วก็ต้องตกแต่งด้วยดอกไม้สวยแบบนี้แหละเหมือนอยู่บนสวรรค์เลยไปเก็บดอกไม้มาเพิ่มดีกว่า
2: โอ้ไอติมยาโอ้โอ้โอ้โอ้อ่าอ่าจนได้โอ้ยนี่ไอติม

0: เห็ดลิ้นจือเนี่ยเราต้องถือว่าเป็นก๊อดมัชรูมเหมือนกับเทวดาเลยนะคะเพราะว่าจีนเนี่ยเขาก็ใช้มานานละเป็นยายุวัฒนะของเขานะคะถ้าสมัยก่อนเราจะเห็นว่าเราเจ็บไข้ได้ป่วยเราก็ไม่มียาแผนปัจจุบันนะคะที่จะใช้ได้นะคะเราก็มีสมุนไพรเนี่ยค่ะซึ่งประเทศเราถือได้ว่าเป็นประเทศที่มี biodiversity หรือทรัพยากรธรรมชาติที่เยอะและหลากหลายมากซึ่งถ้าเกิดงานวิจัยเนี่ยเราจะเห็นว่าในเห็ดลิ้นจือเนี่ยนะคะจะมีสารสำคัญ2กลุ่มใหญ่ๆกลุ่มที่1เราเรียกว่าโพลิซัคคารายจะเป็นสารที่โมเลกุลใหญ่นะคะจะมีฤทธิ์ในเรื่องของกระตุ้นภูมิคุ้มกันและอีกอันนึงก็คือสารกลุ่มไทเทอร์บินอยด์ก็จะเป็นสารกลุ่มที่เอาไปใช้ในเรื่องโรคเรื้อรังกันนะคะเช่นความดันโลหิตสูงหรือเบาหวานอย่างนี้เป็นต้น
1: ถึงแม้ว่าเห็ดลิ้นจือจะได้รับการยอมรับมาช้านานแต่ในสรรพคุณทางยาหรือการรักษาบรรเทาอาการผู้ป่วยถือว่ายังมีข้อมูลอยู่น้อยมากถ้าเทียบกับความนิยมนำเห็ดลิ้นจือมารับประทานนี่เองจึงเป็นที่มาของงานวิจัยชิ้นนี้

0: ของเห็ดลิ้นจือและสปอร์เห็ดลิ้นจือสู่การใช้ประโยชน์จริง
1: งานวิจัยที่คณะเภสัชศาสตร์ร่วมกันเนี่ยนะคะเราต้องการเอามาเป็นยาเสริมในเรื่องผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งอยากดูว่าคุณภาพชีวิตของเขาดีขึ้นไหมจากกลุ่มที่ไม่ได้รับเห็ดลิ้นจือกับกลุ่มที่รับเห็ดลิ้นจือซึ่งงานการทดลองนี่ยังอยู่ระหว่างการทดลองอยู
0: ่งานวิจัยชิ้นนี้จะเริ่มต้นจากการศึกษาการเพาะปลูกโดยได้คัดเลือกเห็ดลิ้นจือขึ้นมา3สายพันธุ์ได้แก่ MG1MG2 MG5 โดยทำการศึกษาเปรียบเทียบทั้งส่วนที่เป็นฟรุตตี้บอดี้และสปอร์ของเห็ดลิ้นจือ
1: เราก็มีการศึกษาว่าทั้งฟรุตตี้บอดี้กับสปอร์นะคะสายพันธุ์ไหนจะมีสารสำคัญมากกว่ากันนะคะเราก็พบว่าถ้าเป็น MG2 จะมีสารกลุ่มโพลิสาไครด์เยอะ MG5 ก็จะมีสารกลุ่มไทเทอร์ปีนเยอะเพราะฉะนั้นในงานวิจัยแล้วก็ที่เราจะทำเป็นสารสกัดในการศึกษาในคนต่อไปเนี่ยเราก็ใช้สารสกัดจาก MG2เพราะว่าผู้ป่วยที่เราจะศึกษานั้นเป็นผู้ป่วยมะเร็งเพราะฉะนั้นเราพบว่า MG2 เนี่ยมีสารกลุ่มโพลิสาไครด์เยอะซึ่งเป็นสารกลุ่มที่เราพอทราบว่าจะมีฤทธิ์กระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันได้ดี
0: นอกจากการศึกษาว่าเห็ดลิ้นจือสายพันธุ์ไหนจะให้สารสำคัญมากกว่ากันแล้วเรื่องต่อมาคือการศึกษาระยะเวลาที่เหมาะสมในการเก็บเห็ดลิ้นจือ
1: ในงานวิจัยเราจะมีการศึกษาตั้งแต่30วัน90วันร้อยวัน110วัน120วันนะคะเราพบว่าสารสำคัญเนี่ยจะอยู่ประมาณ110วันเยอะที่สุดละพอ120เนี่ยสารสำคัญจะเท่าเดิมละนะคะก็ไม่มีประโยชน์ที่เราจะต้องทิ้งระยะเวลาการเก็บเกี่ยวยาวออกไปเพราะฉะนั้นระยะเวลาที่เหมาะสมก็ประมาณ110วันนะคะ
0: การศึกษาเรื่องต่อมาของงานวิจัยชิ้นนี้คือการศึกษาแต่ละส่วนของเห็ดลิ้นจือว่ามีสารสำคัญทั้ง2ชนิดแตกต่างกันมากหรือน้อยอย่างไร
1: ทั้งฟรุตตี้บอดี้หรือที่เป็นล่มกับสปอร์นี่ก็มีสารทั้ง2กลุ่มนะคะแต่เราจะเห็นว่าสารกลุ่มไทเทอร์ปีนเนี่ยในฟรุตตี้บอดี้นะคะกับของสปอร์อาจจะมีสารสำคัญเนี่ยต่างกันนิดหน่อยการที่เรารับประทานสปอร์นะคะจากงานวิจัยเนี่ยเราพบว่าถ้าเป็นสปอร์ที่เราเก็บมาจากเห็ดเลยนะคะโดยที่ไม่มีการกระทบเปลือกนะคะจะไม่ได้ประโยชน์จากสารกลุ่มไทเทอร์ปีนเลยเพราะเนื่องจากสปอร์เนี่ยมันจะมีไคติน2ชั้นที่หนามากนะคะร่างกายเราเนี่ยไม่ว่าสภาพเป็นกรดในกระเพาะหรือสภาพด่างในลำไส้เนี่ยไม่สามารถย่อยผนังของสปอร์นี้ได้นะคะเพราะฉะนั้นการรับประทานสปอร์นั้นจะต้องเป็นสปอร์ที่มีการกระเทาะด้วยแมคานิกคือเครื่องมืออะไรก็ได้นะคะให้ผนังมันแตกร่างกายก็จะดูดซึมสารกลุ่มไทเทอร์ปีนได้อะค่ะ
0: ถึงแม้ว่าเราจะทราบแล้วว่าสารสำคัญของเห็ดลิ้นจือจะอยู่ในสปอร์มากกว่าฟรุตตี้บอดี้แต่ถ้าสปอร์นั้นไม่ได้ผ่านการกระเทาะผนังหุ้มสารสำคัญที่อยู่ในสปอร์จะไม่สามารถถูกดึงมาใช้ได้เลยซึ่งการค้นพบนี้มาจากข้อมูลของคนไข้ที่เข้ามารับการรักษาที่โรงพยาบาลศิริราช
1: มีเปเปอร์อยู่เปเปอร์นึงนะคะจากศิริราชเขาพบว่ามีผู้ป่วยที่ท้องเสียนะคะแล้วไปตรวจอุจจาระปรากฏว่าเจอรูปร่างเนี่ยคล้ายกับไข่พยาธิแท้จริงแล้วมันไม่ใช่มันคือสปอร์ของเห็ดลิ้นจือคือผู้ป่วยคนนี้เนี่ยทานสปอร์เห็ดลิ้นจือที่ไม่ได้กระเทาะเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าเมื่อมันผ่านทั้งกระเพาะและลำไส้มาแล้วเนี่ยรูปร่างก็สปอร์ยังเหมือนเดิมเลยแสดงว่ามันไม่ได้มีการถูกดูดซึมเลยตรงนี้จากงานวิจัยตรงนี้นะคะถ้าเกิดถึงที่สุดแล้วเห็ดลิ้นจือนะคะสามารถช่วยทำให้คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยมะเร็งดีขึ้นก็ต้องถือว่าตัวนี้ก็เป็นสมุนไพรตัวหนึ่งที่ค่อนข้างปลอดภัยนะคะเพียงถ้าเกิดคนไหนนะคะที่อยากใช้เป็นเรื่องของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนะคะโดยที่ไม่จำเป็นต้องไปซื้อที่อะไรที่แพงเกินไปนักนะคะก็ช่วยเสริมร่างกายได้ก็ระดับหนึ่ง

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟ

0: ภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดันกันได้เลย
1: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ร้านเด็ดของเราวันนี้นะครับผู้พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่อำเภอสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่นะฮะเดี๋ยววันนี้เนี่ยผู้จะพาคุณผู้ชมมากินอาหารเหนือแบบชาวมุสลิมนะฮะมาเชียงใหม่มาทางเหนือต้องกินขันโตกนะฮะร้านนี้เนี่ยมีขันโตกแบบจัดเต็มชุดใหญ่ใหญ่ขนาดไหนเดี๋ยวพาไปดูนะฮะร้านนี้ชื่อว่าบ้านขันโตกฮาลาลตามผู้มาเลยครับตอนนี้นะครับผู้อยู่กับแม่ยุพินนะแม่ยุพินสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ค่ะ
0: นี่เป็นไงบ้านขันโตกฮาลาล
1: ใช่ค่ะ
0: ทำไมเราถึงเฉพาะเจาะจงไปที่ขันโตกเลยจ๊ะ
1: ขันโตกนี่มันมาจากไอ้คำโบราณของคนเหนือคน
0: ค
1: แบบยกอาหารมาเสิร์ฟเป็นขันโตกเลยลูกคือเราก็เลยเอ๊ะเราทำอาหารเหนือแล้วเสร็จทีนี้เราใส่เป็นขันโตกมาเสิร์ฟให้ลูกค้า
0: ครับ
1: เพราะว่าพ่อแม่พี่น้องปู่ย่าตายายของเรานี่เป็นคนเหนือโดยแท้โดยกำเนิดใช
0: ่แล้วก็มาทำเป็นขันโตกกัน
1: ใช่ค่ะ
0: ทีนี้ขันโตกของเรามีแบบไหนบ้างฮะ
1: คือเราจะเน้นน้ำพริกหนุ่ม
0: อ๋อจ้ะ
1: น้ำพริกหนุ่มนี่เราจะกินกับแคบบัวหนังปอง
0: นี่หนังปองแปลว่าแคบบัว
1: ใช่ค่ะอร่อยกรอบครับเลยค่ะ
0: อันใหญ่ดูกรอบมากเลยมีอะไรอีกจ๊ะ
1: เสร็จแล้วก็มีน้ำพริกอ่อง
0: จ้ะ
1: น้ำพริกอ่องนี้เราจะมีน้ำพริกอ่องเนื้อถ้าใครไม่ทานเนื้อก็มีน้ำพริกอ่องไก่มีเส้นที่นี่คือซิกเนเจอร์เลยค่ะไส้อั่วนี่ทำมาประมาณ20กว่าปีแล้วไส้อั่วเนื้อไส้อั่วไก
0: ่ค่ะแปลว่าเรามี2เซตเหรอ
1: ใช่ค่ะมีเซตเนื้อกับเซตไก
0: ่เลือกได
1: ้เลือกได
0: ้ใน1เซตสมมติผมจะเอาเซตเนื้อเราจะได้น้ำพริกหนุ่มน้ำพริกอ่องแคบบัว
1: แกงอ่อมไส้อั่วเนื้
0: อ
1: ลาบคั่วเนื้อ
0: ลาบคั่วเนื้อเย

0: ใช่ค่ะ
1: ครบเลย
0: แต่ถ้าเป็นเซตใหญ่เราจะเพิ่มคือแกงฮังเล
1: อ
0: ๋
1: อ
0: เซตใหญ่900บาทของเราเป็นเนื้อทั้งนั้น
1: เซตใหญ่900เซตเล็กล่ะ
0: เซตเล็ก600ทานได้ 3-4 ท่าน
1: อ๋อเซตเล็ก600บาททานได้ 3-4 ท่าน
0: ค่ะ
1: ถ้าเป็นเซตใหญ่900
0: 5คนถึง6คนค่ะ
1: ขายเก่งมากนะแม่ยุพินนะ
0: แม่เป็นลูกแม่ค้า
1: วันนี้ผู้มาเดี๋ยวผู้เอาสักเอาเป็นเซตใหญ่เลยดีกว่า
0: ได้
1: ค่ะเผื่อให้คุณผู้ชมดูด้วยว่าเอ้ยเผื่อแวะมานะฉันจะได้อะไรบ้าง
0: ได้ค่ะเดี๋ยวแม่เอามาให
1: ้ต้องไปส่งไหมต้องส่ง
0: ไม่ต้องได้ค่ะ

0: มาแล้วนะครับเซตใหญ่มากนะครับขันโตกแล้วนะครับผู้สั่งเป็นขันโตกเนื้อตรงหน้านี้นะครับทานได้5-6คนเลยทีเดียวนะฮะมาทางเหนือนะครับต้องมีน้ำพริกหนุ่มน้ำพริกอ่องลาบนะครับเป็นลาบคั่วแล้วก็ไส้อั่วรวมถึงแกงอ่อมเนื้อด้วยและแน่นอนถ้าสั่งชุดใหญ่จะได้แกงฮังเลแบบนี้นะครับมาพร้อมกับนี่เลยแคบวัวอันนี้ทอดเองนะครับนี่หมดแค่นั้นนะครับทางนี้ไม่ได้อยู่ในชุดขันโตกนะครับแต่ว่ามาที่นี่เนี่ยนอกจากขันโตกแล้วก็จะมีเมนูอื่นๆด้วยนะครับซึ่งถ้ามาหน้าสตรอเบอรี่แม่ยุพินนะครับจะตำสตรอเบอรี่ให้กินได้ด้วยล้นจานขนาดนี้นี่คือให้เต็มๆจานละ100บาทนะครับเพราะอะไรเพราะว่านี่เห็นไหมครับนี่คือรูปของไร่สตรอเบอรี่ของแม่ยุพินเพราะฉะนั้นปลูกเองเก็บผลผลิตแล้วก็เอามาขายตำเป็นตำสตรอเบอรี่ได้ด้วยนะครับรวมถึงนี่อีกหนึ่งเมนูของทางร้านนะครับก็จะเป็นผัดแหนมเนื้อนะครับน่ากินมากเลยนะฮะก่อนอื่นเดี๋ยวเรามาชิมขันโตกันก่อนดีกว่าเดี๋ยวลองน้ำพริกหนุ่มก่อนนะครับน้ำพริกหนุ่มนี่รสชาติไม่เผ็ดมากหวานเค็มกำลังดีนะครับหอมพริกที่เขาเผานะครับเดี๋ยวมาดูน้ำพริกอ่องกันหน่อยอ่องเนื้อหอมมากหอมเนื้อเปรี้ยวของมะเขือเทศอร่อยชุดผักก็มาเต็มๆนะครับมาต่อกันที่ลาบเนื้อคั่วนะครับนี่โรยหอมเจียวมาแบบแน่นๆเราจะคั่วมาแบบแห้งๆเลยนะครับคือตัวลาบเนื้อคั่วนะครับกลิ่นเครื่องเทศนี่ถือว่ากำลังดีไม่แรงเกินไปและรสชาติไม่เผ็ดออกเค็มหน่อยนะฮะเด็กๆทานได้สบายเลยมาดูที่นี่บ้างนะครับอีกหนึ่งทีเด็ดนะครับไส้อั่วเนื้อนอกจากเนื้อแล้วจะเป็นเครื่องสมุนไพรที่อัดแน่นอยู่ในนี้นะครับซึ่งที่นี่นะครับนอกจากไส้อั่วเนื้อแล้วก็จะมีไส้อั่วไก่คุณผู้ชมอยากสั่งไปลองชิมนี่ได้เลยนะสั่งได้เพราะว่าแม่ยุพินบอกว่าส่งทั่วประเทศนะไส้อั่วเด็ดมากมาต่อกันที่แกงอ่อมเนื้อบ้างนะครับอ่อมเนื้ออร่อยมากเนื้อนุ่มมากนะครับเหมือนลมกินต้มแซ่บต้มแซ่บเนื้อเปื่อยหวานเค็มกำลังดีเนื้อนุ่มมากมีแทรกเอ็นนะครับนิดๆให้พอได้กรึบๆได้เคี้ยวนะครับสุดท้ายนี่ถ้าสั่งชุดใหญ่นะครับจะได้เป็นแกงฮังเลเนื้อแบบนี้นะฮะคือตัวน้ำแกงฮังเลนี่ถือว่าเข้มข้นมากเลยนะตัวแกงฮังเลนะครับต้องบอกเลยว่าเค็มน้ำหวานนะครับไม่เลี่ยนแล้วก็ตัวเนื้อเนี่ยคือทำมาได้กำลังดีนะครับไม่ถึงกับเปื่อยมากมันจะพอได้เคี้ยวหน่อยเครื่องแกงเขาถึงมากนะฮะอร่อยเลยนะครับโอ้รสชาติดีเหมือนกันนะครับแคบวัวนะครับกรอบมากแล้วชิ้นใหญ่มาต่อกันที่จานอร่อยจากที่ร้านมีให้เลือกหลายเมนูนะครับวันนี้แม่ตำสตรอเบอรี่มาให้ลองกินดูนะฮะให้เยอะมากเลยอ่ะสตรอเบอรี่อ่ะใครที่เป็นสตรอเบอรี่เลิฟเวอร์นี่ชอบแน่นอนนะครับพอตำมีมะละกอหน่อยนี่นะครับตำเป็นส้มตำนี่เด็ดเลยไม่ใช่เอาลูกจิ๋วๆมาให้กินนะลูกใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะมาต่อกันที่อีกหนึ่งจานนะครับนี่เป็นผัดแหนมเนื้อนะฮะทั้งหมดเนี่ยเกือบทุกอย่างนี่ทำเองหมดนะครับไส้อั่วทำเองแหนมเนื้อทำเองนะฮะน้ำพริกหนุ่มน้ำพริกอ่องทำเองสตรอเบอรี่ปลูกเองผัดแหนมเนื้อนี่คือรสชาติเปรี้ยวกำลังดีไม่เปรี้ยวโดดนะครับอร่อยจากที่ผู้ลองชิมดูแล้วนะครับอยากให้ผู้ชมนะลองมากินดูนะครับมาเที่ยวเชียงใหม่เนี่ยลองแวะมาที่บ้านขันตกหาร้านดูถ้าเป็นขันตกเนื้อชุดใหญ่นะครับ900บาทเพิ่มแกงฮังเลมาให้ถ้าเป็นตำสตรอเบอรี่100บาทผัดแหนมเนื้อนี่150บาทคุ้มยิ่งกว่าคุ้มคุ้มมากถ้าคุณผู้ชมสนใจนะครับมาเที่ยวเชียงใหม่หรือว่าอยู่เชียงใหม่อยู่แล้วมาได้ทุกวันนะครับเปิดตั้งแต่8โมงเช้าถึง2ทุ่มนะฮะแต่ถ้าอยากกินขันโตกนะครับแนะนำว่าถ้ามาเย็นๆเนี่ยโทรมาก่อนนะบอกแม่ว่าแม่ยุพินจะมากินขันโตกว่างสักประมาณ 4-5 โมงเนี่ยแม่เตรียมมาให้หน่อยอย่างนี้จะได้กินชัวร์นะครับเพราะว่าช่วงเย็นๆนี่ขันโตกก็จะแบบค่อนข้างที่จะเตรียมยากแล้วก็จะเป็นเมนูแบบนี้ซะมากกว่ายังไงก็โทรมาสอบถามกันก่อนนะฮะอยากให้มาลองชิมกันนะครับอร่อยมากเลยมาไม่ถูกไม่เป็นไรปักหมุดมาได้เลยนะฮะบ้านขันโตกฮาร้านแล้วจะเจอของอลังการแบบนี้ อร่อยมากครับ
1: เรื่องเด็ดเอตโรวันนี้ค่ะจะพาไปทำความรู้จักกับอาชีพโบราณอย่างช่างปั้นกระเบื้องโบราณค่ะบอกเลยว่าปัจจุบันนะคะหาคนทำได้ยากเหลือคนทำเป็นอยู่น้อยมากๆแต่หนึ่งในนั้นก็ยังมีคุณยายเต่าลัดดาเนียมประเสริฐที่คลุกคลีกับการปั้นกระเบื้องมาตั้งแต่เด็กแล้วก็ยึดเป็นอาชีพหลักมาโดยตลอดด้วยค่ะ
2: ไม่มีสักคนอีกเหลือยายคนเดียวลูกเนี่ยถ้าเขาตายกันหมดคนแก่คนเกิดแล้วเขาก็ทำไม่เป็นกันไงเพราะยายทำมาตั้งแต่เด็กๆทำมากับพ่อกับแม่บางทียังไม่ได้นุ่งผ้าเลยซ้ำแบกดินตอนนี้76เกาะสมุยเขาก็ไปทำบ้านผู้หลังเขาเนี่ยโอ้โหไปเยอะเลยชอบพวกกงพวกเกล็ดไปเขาชอบเขาก็มาตาวัดก็มีทางเหนือก็เขาก็ชอบเขาก็มาสั่งแล้วยายก็ทำ
1: วันนี้นะคะยายเต่าจะทำกระเบื้องเมื่อมีคนสั่งเข้ามาเท่านั้นโดยวิธีทำนั้นจะใช้มือทุกขั้นตอนเลยค่ะเริ่มจากนำดินที่เตรียมไว้ก็จะมีทั้งดินแดงดินดำแล้วก็ดินเหลืองที่ผสมกันไว้แล้วจากนั้นนะคะก็นำมาใส่บ่อพักหมักทิ้งไว้1คืนค่ะซึ่งดินที่ผ่านการหมักทิ้งไว้1คืนก็จะมีลักษณะแบบนี้ค่ะ
2: แช่ไว้คืนแล้วก็เนี่ยให้เหนียวให้มันเข้ากันให้มันดีๆเดี๋ยวยายก็ไปทอดให้ดูถ้าหน้าน้ำต้องเอาใช้ตีนย่ำยกไปย่ำเลยนุ่น
1: ก่อนที่จะย่ำดินต้องโรยทรายรองไว้ก่อนนะคะเพื่อป้องกันดินติดพื้นส่วนการย่ำดินนะคะวนไปรอบๆซึ่งการย่ำนี้นะคะก็จะช่วยให้เนื้อดินนั้นละเอียดยิ่งขึ้นแล้วก็เป็นการตรวจเช็คไปในตัวด้วยค่ะว่ามีเศษหินหรือว่ากรวดนั้นตกค้างอยู่ในดินไหมค่ะ
2: พอพย่ำพอมันแบใช่ไหมก็ต้องตลบไป4-5รอบอ่ะลูกย่ำไปเถอะย่ำวนไปวนมาน่ะไม่ต้องให้เหนียวเหนียวกะปิเลยถึงจะทอดได
1: ้การทอดที่ยายเต่าพูดถึงนี้นะคะก็คือการทอดกระเบื้องค่ะเป็นขั้นตอนการปั้นนั่นเองโดยยายเต่านะคะจะนำมาวางไว้บนแป้นพิมพ์จากนั้นค่ะก็จะใช้ไม้ที่ทำจากไม้ไผ่รีดดินให้เสมอกับแป้นพิมพ์ปากไว้ให้พอหมาดนะคะจากนั้นก็นำมาตัดตามแบบซึ่งรูปแบบกระเบื้องของยายเต่านั้นก็มีทั้งแบบหางมนหางแหลมหรือว่าหางว่าวค่ะส่วนแบบนี้นะคะเรียกว่าหางตัดค่ะมีทั้งขนาดเล็กแล้วก็ขนาดใหญ่โดยกระเบื้องนะคะจะแบ่งเป็นตัวผู้แล้วก็ตัวเมียเวลาใช้งานนั้นก็จะใช้คู่กันค่ะซึ่งวิธีการดูว่าเป็นตัวผู้หรือว่าตัวเมียนั้นก็สังเกตได้จากส่วนปลายค่ะ
2: ตัวเมียมันจะอยู่ข้างล่างแต่ตัวเมียมันจะมีอยากหูแล้วก็ตัวผู้เกาะ
1: ตอนการตัดนี้นะคะพอตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะมีปั้นขอเกี่ยวซึ่งเรียกกันว่างวงด้วยค่ะโดยหลังจากขั้นตอนนี้แล้วนะคะก็จะนำไปตากแดดอีกครั้งจากนั้นก็จะนำกระเบื้องมาเลียงเป็นวงกลมอย่างที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ตอนนี้ซึ่งยายเต่าเรียกว่าการพร้อมค่ะ
2: แล้วเรามาพร้อมไว้ให้มันแห้งลมในวินาทีพร้อมกลมก็ได้ลมให้ได้ลมแห้งแบบนั้นแล้วถึงจะขนเข้าเตา
1: ขั้นตอนการเผานี่เป็นอีกหนึ่งจุดที่สำคัญนะคะต้องควบคุมกำลังไฟค่อยๆเพิ่มจากเบาไปแรงเพราะถ้าเพิ่มกำลังไฟแรงเกินไปนะคะก็จะทำให้กระเบื้องนั้นระเบิดแตกเสียหายใช้งานไม่ได้เลยค่ะโดยการควบคุมไฟนะคะก็จะมีการเติมฟืนผ่านช่องเติมฟืนเรียกว่าการแทงช่องค่ะ
2: วะคืนนึงอ่ะลุมทั้งคืนอ่ะแรงไม่ได้ค่อยๆลุมแล้วก็ค่อยๆเพิ่มไปพอนั่นแล้วก็ประจุตัวมันจะแดงกล่ำเลยอ่ะตัวกระเบื้องอ่ะพอตัวแดงกล่ำแล้วถึงจะแทงช่องได้ ต้องใส่อย่างเงี้ยทุกช่องอ่ะลูกทางนู้นด้วยนะมันมีหลายด้านก็ใส่ให้ไฟเองกระเบื้องแดงพอใส่แล้วมันก็จะแดงสุกใช้ได้
1: เผากระเบื้องนั้นใช้เวลา1คืนนะคะกระเบื้องก็จะสุกพร้อมนำไปใช้งานได้แล้วค่ะ
3: แล้วก็วิธีใช้ก็คือมันจะมีระแนงหลังคาอยู่เราก็จะเอาตัวเมียปั้มไปแล้วก็เอาตัวผู้ทับที่บ่าแล้วก็จะใช้กระเบื้องขอเพื่อที่จะเป็นตัวกันฝนด้านบนไม่ต้องใช้ปูนไม่ต้องใช้ตัวยึดความคงทนผมว่ามันน่าจะเป็น100ปีบ้านปู่บ้านย่าก็ใช้อยู่ประมาณเป็น100ปี
1: สำหรับคุณผู้ชมที่ชื่นชมแล้วก็ชื่นชอบความสวยงามแบบโบราณนะคะจะนำไปตกแต่งบ้านทำรีสอร์ทหรือว่าบูรณวัดหรือต้องการฝึกเป็นอาชีพเพื่อสืบทอดภูมิปัญญาต้องแวะมาพูดคุยกับยายเต่าได้ค่ะ
2: ไม่ได้ห่วงหรอกมาเถอะก็ไม่ว่าเนี่ยใครอยากรู้ก็มา
4: เรียกเด็ดเอตโร
1: ช่วงสวนเด็ดเอตโรสวนเด็ดเอตโรวันนี้นะคะโนภาคุณผู้ชมมาอยู่ที่สวนดอกไม้ไทยๆนั่นก็คือดอกจำปีค่ะดอกจำปีที่นี่นั้นนะคะมีการรวมกลุ่มกันปลูกแล้วก็ปลูกกันหลายร้อยไร่เลยทีเดียวซึ่งสวนจำปีที่โนพาคุณผู้ชมมานี้นะคะก็คือสวนจำปีลุงพยุงอยู่ที่เขตหนองแคมกรุงเทพมหานครค่ะ
5: ที่เห็นสองข้างนี่คือเป็นต้นจำปีหมดเลยค่ะปลูกเป็นแบบล่องสวนเลยคือจำปีของที่นี่นี่ต้นเตี้ยมาก
6: ครับเราต้องตัดแต่งยอด
5: ต้องแต่งใช่ไหมแต่ต้นเขาใหญ่นะคุณลุงนะ
6: ใช่ครับ
5: คนต้นจะยังใหญ่นะคะแต่ว่าตัวต้นนี่ก็จะเป็นพุ่มเตี้ยเลย
6: เราเก็บง่าย
5: เดี๋ยวเข้าไปดูใกล้ๆกันไป
6: ไป
5: ชึบ
6: ถ้าตกน้ำตู้ไม่ได้ฮ่า
5: ตอนนี้นะคะกำลังล่องเรืออยู่ในสวนจำปีของคุณลุงพยุงเนาะตอนแรกหนูนึกว่ามันจะขาวแบบพึบพับขนาดนั้น
6: ไม่หน้าหนาวไม่พึบ
5: อ๋อเหรออ๋อเป็นฤดูของเขา
6: ถ้าเป็นหน้าแรงแล้วก็โอ้โหเก็บไม่วัดไว
5: ้แสดงว่าเขาเป็นดอกไม้ที่จะออกเยอะมากหน้าร้อน
6: มี
5: น
6: าไห
5: ม
6: เมษาน
5: ี่คือจำปีแบบพึบพับเลยนี่คือดอกเขาตุ่มๆเขียวๆเนาะ
6: ใช่ใ
5: ช่ใช่อ๋อนี่ไงดอกขาวเห็นแล้วอันนี้คือเป็นดอกที
6: ่สมบูรณ์
5: ใช้ได้เลยถ้าเราเก็บเราก็เก็บประมาณนี
6: ้ใช
5: ่แย้มหน่อยๆ นะคะ
6: เขาจะมีอยู่3ไซส์เดี๋ยวจะเด็ดดูเนี่ยถ้าเขาออกมาทีแรก
5: ทีแรกจะเป็นแบบนี้
6: เขาจะปิดหมดเลยเปลือกเนี่ยเขาจะปิดหมดพอเขาใกล้แก่เขาก็จะออกมาแบบนี
5: ้โตขึ้นมาหน่อย
6: แล้วเขาก็จะปิดนี่มาเต็มที่แล้วนี่ก็เก็บได้แล้ว
5: ให้เขาแย้มๆนิดนึง
6: ใช
5: ่โอ้ยหอมเนาะ
6: ใช
5: ่และถ้าจริงๆแล้วเวลาที่เราเก็บจำปีอะค่ะมันมีช่วงเวลาที่เราจะเก็บไหมคะเช่นแบบต้องเก็บเช้าหรือว่าจริงๆก็ได้ทั้งวัน
6: ทุ่ม
5: ฮะทุ่มนึ
6: ง
5: ทำไมต้องเก็บทุ่มนึงอะคะ
6: อายุเขาครบรอบพอดีอย่างไรเนี่ยเดี๋ยวพอคืนนี้เขาจะบานฉ่ำอย่างเงี้ย
5: อ๋อ
6: ใช้ไม่ได้แล้ว
5: คือแสดงว่าถ้าช่วงประมาณทุ่มนึงเนี่ยระยะดอกมันเก็บได้กำลังดีอุ้ยแต่บานมากมันทำไมไม่ค่อยหอมแล้วอะ
6: มันเกสรมันเปิดไปแล้ว
5: ดอกแย้มๆแบบนี้ค่ะกลิ่นหอมกว่าดอกที่บานแบบเบิกฟ้าแบบนี้อะ
6: อันนี้เก็บคืนนี
5: ้นี่คืนนี้ก็จะแย้มแบบนี้ใช่ไหม
6: ใช่พอเย็นๆเนี่ยเขาจะใหญ่แบบนี้เก็บแบบนี้เลย
5: ดอกประมาณนี้นะคะคุณลุงบอกว่าถ้าทุ่มนึงเนี่ยเขาก็จะเริ่มแบบนี้แล้ว
6: ที
5: ่ตัวเร็วเนาะเกี่ยวไหมคะว่าเราจะต้องเก็บช่วงหัวค่ำเนี่ยมันเป็นเรื่องของกลิ่นด้วยเป็นเรื่องของอะไรด้วย
6: ไม่เกี่ยว
5: อยู่ที่ดอกนี่แหละว่ามันจะบานช่วงนั้นแล้วก็เป็นขนาดที่ตลาดต้องการก็คือไซส์นี
6: ้ใช
5: ่อันนี้คือแบบว่าดอกบานเต็มหมดเลยนะคะเนี่ย
6: ถ้าบานลงเนี้ยนะ
5: จ้ะ
6: แล้วดอกละบาทละบาทนะคิดดูดิมันเท่าไหร
5: ่อันนี้ประมาณ6บาทแล้วอ่ะ
6: ใช่
5: จำปีที่นี่เนี่ยต้องบอกว่ามีการจดเป็น GI แล้ว
6: ครับ
5: เนาะ
6: มันใหญ่ที่สุดในประเทศไทย7ถึง800ไร่
5: 7ถึง800ไร่มีหลายอำเภอมั้ยคะหลายเขตไหมที่ปลูกร่วมๆกับเรา
6: แถมบางบอนภาษีเจริญ
5: กรุงเทพทั้งนั้นเลย
6: พัฒนา
5: ค่ะด้วยลักษณะของพื้นที่ที่เป็นดินเหนียวอุ้มน้ำได้ดีและอากาศร้อนตลอดทั้งปีทำให้ดอกจำปีที่นี่นั้นมีกลีบหนาหอมนานและทนต่อสภาพอากาศสามารถที่จะขนส่งไปขายที่ไกลๆได้สบายเลยล่ะค่ะแต่สิ่งที่ต้องระวังในการปลูกจำปีบนดินเหนียวไส้เดือนค่ะ พราะถ้าหากว่ามีไส้เดือนมากเกินไปจะเกิดเป็นโพรงในดินค่ะซึ่งก็จะก่อให้เกิดน้ำค้างและทำให้รากเน่าได้นั่นเองค่ะนี่ค่ะให้ดูว่าจำปีที่สวนของลุงพยุงคือต้นเขาเตี้ยมากนะคะเก็บง่ายแล้วก็ดอกอะค่ะเขาจะออกตามยอดแบบนี้นี่อันนี้พอเด็ดปุ๊บก็หลุดจากขั้วเลยค่ะจำปีหอมหอมคือจริงๆแล้วจำปีไม่ได้ว่ามีกลิ่นเฉพาะกลางวันหรือกลางคืนแต่ว่ามีทั้งวันไหมคะ
7: ใช่ครับ
5: กลางคืนจะหอมแรงกว่าไหมคะ
7: พอกัน
5: พอนี่ก็คือหอมแล้วค่ะเนี่ยดอกบาน
7: ถ้าบานอย่างนี้ใช้ไม่ได้แล้ว
5: บานก็สวยนะคะแต่ว่ามันเอาไปแปรรูปไม่ได้แล้วแล้วก็ขายไม่ได้แล้วแต่มันก็สวยจะบอกว่าจำปีที่เราเก็บมาอันนี้แค่บางส่วนนะคะจริงๆเวลาเราเก็บจริงๆก็เก็บแบบเยอะเลยนะคุณลุงเน
7: า
5: ะซึ่งนอกจากจะขายเป็นดอกสดแล้วนะคะเขามีการแปรรูปเดี๋ยวโนจะพาคุณผู้ชมไปดูการทำน้ำหอมดอกจำปีนะว่าเขาแบบโอ้ต้องใช้ดอกจำปีมากน้อยขนาดไหนเนาะต้องหอมมากแน่ๆเนี่ยหอมเลยดอกจำปีที่จะนำมาทำน้ำหอมได้นั้นนะคะต้องเป็นจำปีที่ให้กลิ่นหอมนั่นก็คือระยะเดียวกับการที่เราเก็บดอกขายนั่นแหละค่ะเพียงแต่สามารถใช้ได้ทั้งดอกเล็กแล้วก็ดอกใหญ่ซึ่งหลังจากที่เก็บมาแล้วนะคะก็ต้องคัดใบทิ้งหรือว่าคัดดอกเสียทิ้งไปค่ะก่อนที่จะนำดอกจำปีไปนึ่งในหม้อแรงดันให้น้ำมันในดอกจำปีนั้นระเหยออกมาเข้าสู่ถังหล่อเย็นค่ะแล้วก็จะกลั่นออกมากลายเป็นหัวน้ำหอมดอกจำปีที่เข้มข้นค่ะขั้นตอนการแปรรูปนี้นะคะเป็นไอเดียการแก้ปัญหาจากราคาดอกจำปีที่ตกต่ำในช่วงหน้าแล้งดอกจำปี 3-40,000 ดอกนั้นเมื่อสกัดออกมาแล้วจะได้หัวน้ำหอมประมาณ 20cc เท่านั้นค่ะซึ่งหัวน้ำหอมแบบนี้นะคะสามารถที่จะนำไปต่อยอดเป็นส่วนผสมของผลิตภัณฑ์ในอีกหลายอย่างทั้งสบู่แชมพูและน้ำหอมค่ะตรงนี้นะคะเป็นผลิตภัณฑ์แปรรูปจากดอกจำปีขวดนี้พ่อบอกว่าเป็นหัวน้ำหอมสกัดเดี๋ยวจะดมห้ามแตกแล้วต้องกอดไว้เลยนะมันหอมคนละแบบกับดอกสดค่ะแต่ดมแล้วก็ยังรู้ว่าเป็นจำปี
7: ใช่เพราะว่านี่คือหัวใจ
5: อ
7: ัน
5: นี้มันเข้มข้นไง
7: ใช่อันนี้คือหัวใจเลยไอ้อย่างดอกสดอย่างนั้นอ่
5: ะ
7: คือเป็นแบบธรรมชาติอันนี้เรารวมมาเป็นล้านดอกเราได้แค่นี
5: ้มีแบบที่อันนี้พร้อมใช้อันนี้เป็นน้ำหอมดอกจำปีนะคะอันนี้คือชัดเลยว่าเป็นกลิ่นจำปีค่ะโ
7: อ้กลิ่นเขาจะหอม
5: ชัดเลย
7: หอมเย็นๆ
5: จะมีบางคนนะที่หนูว่าเขาชอบกลิ่นดอกไม้ไทยเนาะใครอยากลองนะคะน้ำหอมดอกจำปีนี่คือตอนฉีดมันเหมือนจะฉุนนะคะแต่พอมันโดนอยู่บนตัวเราอะหนูว่ากลิ่นเขาเบาขึ้นอีกนิดนึง
7: แล้ว
5: มันมีความหอมแบบมันมีความหอมสบายขึ้นผู้ชมที่ดูแล้วนะคะอยากจะลองผลิตภัณฑ์ต่างๆที่มีการแปรรูปจากดอกจำปีนะคะก็สามารถที่จะติดต่อสอบถามรายละเอียดได้นะคะกับทางสวนจำปีของคุณลุงพยุงนะคะอยู่ที่เขตหนองแขมกรุงเทพนี่เองนะคะมาเที่ยวมาชมสวนก็ได้นะคะรวมถึงคุณผู้ชมที่กำลังชมอยู่นะคะเรามีผลไม้โบราณหรือว่าเรามีการปลูกผลไม้ดอกไม้อะไรที่น่าสนใจอยากให้เรื่องเด็ดอัตโลของเราเนี่ยไปเที่ยวที่สวนนะคะก็สามารถที่จะแนะนำเข้ามาได้ผ่านทาง Facebook ของเรื่องเด็ดอัตโลเช่นกันค่ะวันนี้เรื่องเด็ดอัตโลของเราหมดเวลาลงแล้วนะคะพบกันใหม่ทุกวันจันทร์นะคะเวลา 18:20 นทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34ค่ะวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
8: สวัสดีค่ะ
5: ขอบคุณมากค่ะ
7: สว
5: ั
7: สดีครับ
5: ตลิ่งสุดที่ไหน
7: ใช่ใ
5: ช่ย่าย่า
7: ไม่ต้องสาธิต
5: สาธิตนะเกือบแล้วลงไปล้างจะปีแล้วนะ
9: สวัสดีค่ะกลับมาพบกับฟุ้งในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมจากที่เราเรียนรู้หลักการปลูกพืชและมีความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับพืชไปแล้วนะคะวันนี้เรามาเรียนรู้กันต่อว่าพันธุ์พืชมีกี่ประเภทอะไรบ้างไปติดตามกันเลยค่ะ
10: การที่เราเรียนรู้เกี่ยวกับพันธุ์พืชต่างๆทำให้เราสามารถจัดประเภทของพันธุ์พืชได้อย่างถูกต้องและสามารถนำพันธุ์พืชมาใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสมและตรงตามความต้องการโดยพันธุ์พืชที่เราควรรู้จักสามารถแบ่งออกได้เป็นดังนี้ค่ะพืช ผักสวนครัวเป็นพืชที่เราปลูกไว้เพื่อนำมารับประทานผักสวนครัวส่วนมากเป็นพืชที่มีอายุสั้นชอบดินร่วนที่มีธาตุอาหารสมบูรณ์และต้องหมั่นดูแลเพราะอาจถูกแมลงที่เป็นศัตรูพืชทำลายได้ง่ายเช่นคะน้าผักกาดถั่วฝักยาวผักบุ้งพืชไร่เป็นพืชที่เราสามารถปลูกไว้เพื่อรับประทานผลและส่วนต่างๆของพืชเป็นพืชอายุสั้นสามารถปลูกได้ใหม่หลังการเก็บเกี่ยวผลผลิตและเป็นพืชที่ใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตอาหารหรือผลิตภัณฑ์ต่างๆพืชไร่เป็นพืชที่ชอบดินร่วนซุยระบายน้ำได้ดีทนต่อโรคและแมลงไม่ต้องดูแลมากเช่นอ้อยมันสำปะหลังข้าวโพดไม้ผลเป็นพืชที่ปลูกไว้โดยใช้ประโยชน์จากผลของต้นเพื่อเป็นอาหารหรือใช้ประโยชน์ด้านอื่นมีอายุยืนยาวปลูกครั้งเดียวให้ผลผลิตได้ทุกปีตามฤดูกาลชอบขึ้นในที่ที่มีดินอุดมสมบูรณ์มีความชื้นเพียงพอเช่นส้มมะม่วงไม้ดอกเป็นพืชที่ปลูกเพื่อใช้ประโยชน์จากดอกมีลักษณะดอกสวยงามมีทั้งยืนต้นขนาดใหญ่ไม้พุ่มไม้ล้มลุกบางชนิดมีดอกสวยงามติดต้นนิยมปลูกประดับตกแต่งอาคารสถานที่เช่นลั่นทมดอกเข็มชวนชมดาวกระจายเป็นต้นบางชนิดปลูกเพื่อตัดดอกนำไปจำหน่ายเรียกว่าไม้ตัดดอกเช่นกุหลาบกล้วยไม้ดาวเรืองเป็นต้นไม้ประดับเป็นพืชที่ปลูกขึ้นเพื่อใช้ประโยชน์จากรูปร่างสีสันของลำต้นและใบมีรูปร่างสีสันของลำต้นและใบสวยงามแตกต่างกันไปนิยมปลูกประดับตกแต่งอาคารสถานที่มีทั้งไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ไม้พุ่มและไม้ล้มลุกเช่นปาล์มต่างๆพลูด่างบอนสีและกระบองเพชร
9: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ homegrown vegetable hO M E G R O W N V E G E T A B L E homegrown vegetable แปลว่าพืชผักสวนครัว field crops F I E L D C R O P S field crops แปลว่าพืชไร่เด็กๆทราบประเภทพันธุ์พืชไปแล้วนะคะว่ามีอะไรบ้างและนอกจากพืชแต่ละประเภทจะใช้ประกอบอาหารและใช้ประดับตกแต่งสถานที่ให้มีความสวยงามแล้วก็ยังสามารถนำไปจำหน่ายสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัวอีกด้วยนะคะในตอนหน้าเราจะไปเรียนรู้กันต่อว่าการคัดเลือกพันธุ์พืชที่ดีนั้นทำได้อย่างไรบ้างอย่าลืมติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ดีครับนักเรียนที่อยู่ต้นทางนะครับแล้วก็นักเรียนปลายทางนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียน Coding for Better Life นะครับเราเคยเจอกันมาแล้วใช่ไหมเอ่ย
1: ใช
0: ่ใช่ไหมนะไม่เคยเจอเหรอนะเราเคยเจอนะครับวันนี้จะมีกิจกรรมมาให้เล่นอีกเหมือนเดิมเนาะเป็นเรื่องของการพัฒนาการเรียนรู้นะครับและการแก้ปัญหาวันนี้บทเรียนเรื่องอะไรครับใครอ่านออกอ่านให้หน่อยหาพวกให้ฉันทีเราจะเป็นคนหาพวกหากลุ่มได้แล้วก็ต้องมีทักษะก่อนนะครับนะเราจะทำ3อย่างเหมือนเดิม1คือ
2: ทำ
0: 2คือ
2: ค
0: ิดคิดแล้วก
2: ็
0: ท้าทายหมายถึงเอาสิ่งที่เราคิดได้ไปใช้ประโยชน์นะครับผมวันนี้นะครับเราจะทำสิ่งนี้ได้จัดกลุ่มสัตว์สิ่งของโดยใช้ลักษณะนะครับของสัตว์สิ่งของนะครับวันนี้เราเรียนอะไรกันครับเราจะจัดกลุ่มนะครับสิ่งของโดยใช้ลักษณะของสิ่งของนะครับผมโอเคมา
3: จู่ลูกเย่เนอสี่ตุ้ม
0: รูปอะไรเอ่ย
4: ร
0: ู
4: ป
0: สัตว์นะครับเราจะมาเล่นเกมกันนะดูสิว่าใครสามารถพาสัตว์ให้กลับบ้านได้ถูกต้องนะครับทุกคนเอามือลงก่อนใครที่เป็นเด็กดีนะครับจะเชิญคุณครูจะเรียกออกมานะครับให้เราเลือกเนาะนะครับเวียนไปทีละโต๊ะเหมือนเดิมเนาะขอโต๊ะละ1คนแล้วค่อยเวียนใหม่อีกรอบนึงนะครับเรียงมาก่อนโต๊ะนี้ก่อนแล้วกันอยากพาตัวไหนกลับบ้านช่วยกัน
5: ฉลาม
0: ฉลามอยู่ที่ไหน
6: ฉลามอยู่ในทะเล
0: ตัวโน้นครับถ้าทำถูกมันจะเปลี่ยนนะ
7: ปลาดาวครับ
0: ปลาดาวอยู่ไหน
8: ทะเลครับ
0: ตรงหลังครับ
9: ยีราฟ
0: ยีราฟอยู่ไหนทะเล
10: ทุ่งนา
11: ทุ่งนา
0: ซาฟารีตัวนี้ครับ
12: ปลานีโมครับอยู่ในทะเลครับ
0: ปลานีโมอยู่ในทะเลตัวนี้ครับ
13: ปลาหมึกครับ
0: ปลาหมึกอยู่ไหน
14: ทะเล
0: ทะเลตัวหลังครับ
15: มะลาครับ
0: มะลาอยู่ไหน
16: สว
0: ร
16: รค์น่า
17: ปลาสีแดง
18: ปลา
0: ปลาอยู่ที
19: ่ทะเล
0: ทะเลดาคง
1: ที่ใต้น้ำ
15: ช้างอยู่ใต้น้ำ
0: ช้างอยู่ใต้น้ำตัวนี้ครับเพื่อนบอกว่าช้างอยู่ใต้น้ำไง
4: ไม่ใช่ไม่ใช่ใช
0: ่แสดงว่าผิดไม่เปลี่ยนแสดงว่าผิดอะไรผิดเอ่ย
3: ช
0: ้
3: าง
0: ช้างอยู่ที่ไหนช้างอยู่ที่ไหนถูกต้องป้อมเ
5: มอร์ไม่ตอบ
0: หรอช้าง
8: เอกใต้หร
0: ออีกหนึ่งอันให้โต๊ะนี้เลือกบ้างอยากเลือกอะไร
7: สิ่งของอาชีพ
12: สิ่งของอาชีพ
0: ไม่ใช่
2: สิ่งของอะไร
10: ไม่ใช่ของ
9: อะไร
0: ดีค่ะเย้อ่ะเริ่มต้นครับ
17: ป
0: ื
17: น
0: ปืนอยู่ไหนครับของใครตัวนี้ครับหมวกเอาอะไรเอาอะไรหมวกเหรอหมวกเป็นของใคร
6: ทหาร
0: ทหาร
16: หมวก
19: สีแดง
0: เป็นของใคร
18: ของดีนะทหาร
1: ทหาร
0: เอาอะไรรถถังของใคร
13: ของทหาร
15: ของทหาร
0: ดังไปที่คุณครูฟังไม่รู้เรื่องนะครับตัวนั้นสีเป็นของใครโอเคว
14: ิทยาดา
4: วิทยาดา
11: วิทยาด
0: าตกลงกันก่อนเอาอะไร
7: วิทยาดา
8: วิทยาดา
12: วิทยาดา
0: ดูดิเขาค่ะ
5: วิทยาดาคือการ
0: เอาอะไรเอาอะไรเอาวิทยาดาไหนคนกลางน้องวิทยาดาเป็นของใครทหาร
3: ทหารจังหวัดทหาร
0: โอเคถูกต้องนะครับเก่งมากง่ายมั้ยง่ายมั้ย ง่ายเนาะนะครับ
11: วันนี้เราจะทำอะไรได้นะครับเราจะจัดกลุ่มสัตว์สิ่งของโดยใช้ลักษณะของสัตว์และสิ่งของนั้นนะครับผมเราจะมาลองทำใบกิจกรรม B04 นะครับจำแนกสิ่งของต่อไปนี้ออกเป็นกลุ่มพร้อมกำหนดชื่อกลุ่มโดยที่เรามีตัวช่วยนะครับเราจะไปใช้เว็บไซต์ AI ThaiGen นะครับนักเรียนก็สามารถที่จะเปิดเบราว์เซอร์ขึ้นมานะครับแล้วก็พิมพ์ AI แล้วก็ Thai แล้วก็ gen.in.th นะครับแล้วเราก็เลื่อนมาด้านล่างนะครับหาเกมที่ชื่อว่า Grouping Name เกมนี้จะเป็นเกมที่จะทำให้นักเรียนสามารถที่จะฝึกฝนทักษะในการที่จะจัดกลุ่มสัตว์และก็สิ่งของนะครับโดยที่มีหมวดหมู่ให้เลือกเล่นอยู่หลากหลายนะครับยกตัวอย่างเช่นหมวดสัตว์ที่อยู่หมวดสิ่งของนะครับห้องหมวดผลผักผลไม้สิ่งของอาชีพการเดินทางยานพาหนะสัตว์อาหารนะครับอาหาร5หมู่นะครับกีฬาแล้วก็ประเทศทวีปนะครับวิธีการเล่นนะครับนักเรียนก็เลือกหมวดขึ้นมานะครับหรือคุณครูอาจจะเลือกหมวดให้นักเรียนนะครับแล้วก็ซ่อนไว้โอเคตอนนี้เรามีรูปที่เราจะต้องจัดกลุ่มนะก็จะเป็นรูปยีราฟรูปช้างรูปสิงโตรูปแรดฉลามแล้วก็ปลาใช่ไหมครับสัตว์เหล่านี้มันควรจะไปอยู่ที่ไหนนะครับนี่เป็นหมวดสัตว์ที่อยู่เนาะเราก็จะต้องจัดสัตว์ให้มันตรงกับที่อยู่ของมันครับแต่ว่านักเรียนไม่ต้องกลัวนะครับถ้าผิดเราก็สามารถย้ายปรับเปลี่ยนได้นะครับดังนั้นเราลองดูได้เลยนะครับเริ่มจากยีราฟก่อนแน่นอนนะครับยีราฟก็ต้องอยู่ในบนบกใช่ไหมช้างก็อยู่กับยีราฟสิงโตแรดปลานะลองผิดสินะครับปลานี่อยู่ถูกซีบรามาลายนะครับโลมาปลาแล้วก็หมึกจะเห็นได้ว่ามันยังไม่เปลี่ยนใช่ไหมเราจัดหมดแล้วแต่ว่ามันยังไม่เปลี่ยนหน้าไปไหนก็เพราะว่ามันมีบางตัวที่ยังอยู่ผิดที่ผิดทางอยู่นะครับถ้าเราจัดผิดเราก็ลองตรวจสอบดูนะครับว่าเอ๊ะอะไรที่มันยังอยู่ผิดที่ผิดทางมันอยู่ไม่ถูกกลุ่มของมันเราก็ปรับแก้ไขใหม่นะครับเราย้ายปลาฉลามมาโอเคถ้าเป็นแบบนี้ก็แสดงว่าถูกต้องแล้วนะครับนักเรียนก็จะถูกเปลี่ยนด่านให้ไปเล่นในเกมต่อไปนะครับแต่ยังเป็นหมวดเดิมอยู่นะครับผมคราวนี้มาดูบ้างครับผมเรามีรูปสัตว์เหมือนเดิมนะครับเราที่อยู่เปลี่ยนแปลงใหม่เนาะมีท้องฟ้ากับมีท้องทะเลนะครับสัตว์เหล่านี้มันควรอยู่ที่ไหนนะครับเราก็จัดเรียงมันอาจจะแข่งกับเพื่อนๆนะครับแข่งความเร็วกันได้นะครับหรือว่าออกมาทำหน้าชั้นเรียนได้เลยโอเคลองดูซิถูกหรือเปล่าถูกแล้วนะครับเปลี่ยนหมวดครับช้างอยู่ในป่ายีราฟอยู่ในป่าแรดอยู่ในป่านกเอ๊ะไม่แน่ใจลองดูครับนกอยู่ในเมืองเจ้าหนูอยู่ในป่าม้าลายอยู่ในป่าสิงโตอยู่ในป่านกแล้วก็สุนัขไว้ที่นี่ดีกว่าถูกไหมยังไม่ถูกแสดงว่ามีบางตัวผิดนะครับผมลองดูสิอะไรมันผิดมันถูกกันเนี่ยเจ้าหนูนี่อยู่ที่ไหนนะเจ้าหนูมันอยู่ในเมืองนั่นเองนะครับตอนนี้เราเริ่มจัดกลุ่มสัตว์กับที่อยู่คล่องแล้วใช่ไหมครับเราลองเพิ่มความท้าทายให้กับเราดีกันนะครับเราไปเลือกหมวดกันทีเชอร์จะเลือกหมวดเป็นสิ่งของกับห้องจัดสิ่งของให้ตรงกับประเภทของห้องนะครับแล้วก็ซ่อนหมวดหมู่ไปจะได้ไม่หลายตาเนาะดูจากรูปนักเรียนคิดว่าเป็นห้องอะไรครับด้านซ้ายมือก็คือห้องครัวแล้วก็ด้านขวามือก็เป็นห้องทำงานเนาะงั้นเรามาดูสิ่งของกันครับว่าสิ่งของแต่ละชิ้นมันควรจะถูกวางอยู่ที่ไหนโต๊ะห้องทำงานโคมไฟห้องทำงานชั้นวางห้องทำงานเครื่องปั่นห้องครัวจานห้องครัวถ้วยห้องครัวเอแจกันเอาไว้ห้องครัวนะครับกระดาษทิชชู่ห้องครัวเก้าอี้ห้องทำงานถูกไหม

ถูกต้องนะครับเพราะว่ามันเปลี่ยนหน้าไปคราวนี้เป็นห้องน้ำกับห้องนอนนะครับลองดูซิว่าถ้าเรามีของเราจะเอาของไว้ถูกที่หรือเปล่านะครับห้องนอนแปรงสีฟันอยู่ห้องน้ำหมอนเอ๊ะอยู่ห้องน้ำหรือเปล่านะอยู่ห้องนอนโต๊ะอยู่ห้องนอนพรมอยู่ห้องนอนแชมพูห้องน้ำกระดาษห้องน้ำห้องน้ำในปลอกผมห้องน้ำแล้วก็โต๊ะวางโคมไฟก็อยู่ห้องนอนเย่ถูกต้องนะครับผมคราวนี้เป็นห้องนอนกับห้องรับแขกนะครับตู้เสื้อผ้าอยู่ห้องนอนเครื่องเสียงเราควรวางเครื่องเสียงไว้ที่ไหนดีครับทิชเชอร์ไว้ห้องรับแขกก่อนแล้วกันนะพรมน่าสนใจห้องรับแขกครับผมห้องนอนครับห้องนอนครับเตียงห้องนอนครับโซฟารับแขกครับเก้าอี้ห้องนอนครับแล้วก็ทีวีอยู่ห้องรับแขกไม่โทรครับมีบางอย่างผิดย้ายครับโอเคนะครับเริ่มกลับมาหน้าเดิมแล้วเพราะนั้นเราเปลี่ยนหมวดดีกว่านะครับนักเรียนอยากเล่นหมวดอะไรเอ่ยอะไรที่รู้สึกว่ามันจะท้าทายเราดีนะอาชีพกับสิ่งของดีไหมครับเราจะได้รู้ว่าสิ่งของแต่ละอย่างมันสำหรับอาชีพไหนเนาะครับโอเคจากรูปนะครับก็เป็นอาชีพตำรวจกับอาชีพเชฟนะครับผมเรามาเลือกสิ่งของให้ตรงกับอาชีพกันหม้อครับของเชฟตาของตำรวจหมวกตำรวจปืนอะไรเอ่ยตำรวจนะครับมีดเชฟ โถปั่นเชฟตำรวจแล้วก็รถก็เป็นของตำรวจถูกต้องนะครับตำรวจยังอยู่นะครับตำรวจกับนักวิทยาศาสตร์ครับนักวิทยาศาสตร์ตำรวจวิทยุสื่อสารตำรวจรถก็เป็นของตำรวจกล้องดูดาวก็เป็นของนักวิทยาศาสตร์หมวกตำรวจครับกล้องจุลทรรศน์นักวิทยาศาสตร์ปืนตำรวจครับโล่ตรานะครับตำรวจแล้วก็หลอดทดลองก็เป็นของนักวิทยาศาสตร์ถูกต้องไหมครับนักเรียนคิดว่าถูกหรือผิดลองดูนะครับถูกต้องนะครับสลับที่แสดงว่าเริ่มซ้ำและเปลี่ยนดีกว่าเปลี่ยนเป็นการเดินทางกับยานพาหนะบ้างครับเรามีหลายโหมดให้เลือกเล่นเลยนะครับผมสามารถเลือกเล่นได้หลายแบบเลยเดินทางทางน้ำกับเดินทางบนบกนะครับในเมืองนะกับบนในทะเลนะครับเรือทางน้ำรถบัสอยู่บนบกเรือดำน้ำมอเตอร์ไซค์รถยนต์อยู่บนบกรถบัสเรือขนส่งรถไฟเรือใบแล้วก็เจ็ตสกีถูกไหมเอ่ยถูกนะครับคราวนี้บนบกกับท้องฟ้าบ้างครับรถบัสรถบัสเครื่องบินโดยสารเฮลิคอปเตอร์เครื่องบินรถยนต์มอเตอร์ไซค์รถบรรทุกแล้วก็บอลลูนถูกต้องนะครับผมพอมันซ้ำเราก็เปลี่ยนไปเรื่อยครับสัตว์กับอาหารครับโอ้โหใครชอบกินอะไรเนี่ยมีใครรู้บ้างครับสุนัขบ้านเรากินอะไรครับกินเนื้อละกันหนูกินผักหมีกินเนื้อนกกินผักงูกินเนื้อหนูกินผักนกกินอะไรวัวกินผักปลาหมึกกินอะไรครับปลาหมึกกินเนื้อละกันกวางกินผักถูกไหมเนี่ยอันนี้ยากนะครับถูกด้วยนะครับผมโอเคหมวดใหม่ครับอาหาร5หมู่ครับผมเรามาลองดูซิว่าเราแบ่งกลุ่มได้ครบหรือเปล่านี่เป็นหมวดไขมันกับหมวด ผลไม้นะครับผมผลไม้เนยผลไม้ไขมันผลไม้ชีสน้ำมัน

0: ผลไม้ผลไม้แล้วก็น้ำมันโอเคถูกต้องเปลี่ยนหมวดครับกีฬาเล่นคนเดียวกับเล่นเป็นทีมนะครับเรารู้จักไหมรักบี้เป็นทีมบาสเกตบอลเป็นทีมอเมริกันฟุตบอลเป็นทีมสกีเป็นคนเดียวฮอกกี้เป็นทีมฟุตบอลเป็นทีมฟันดาบคนเดียวกอล์ฟคนเดียวธนูคนเดียวบ็อกซิ่งคนเดียวถูกต้องนะครับผมสุดท้ายครับอันนี้น่าจะยากสุดเลยนะครับประเทศกับทวีปเอเชียทวีปของเราเองนะครับกับทวีปเซาท์แอฟริกานะครับอาร์เจนตินาเซาท์อเมริกานะครับอยู่เซาท์อเมริกาอเมริกาใต้ไชน่าเอเชียโคลัมเบียเซาท์อเมริกาไทยแลนด์เอเชียโคเรียเอเชียมาเลเซียเอเชียโบลิเวียเซาท์อเมริกาเอกวาดอร์เซาท์อเมริกาอุรุกวัยซาวด์อเมริกาซาอุดิอาระเบียที่ไหนครับเอเชียถูกต้องนะครับผมมาดูทวีปที่2ครับยุโรปกับนอร์ทอเมริกาอเมริกานอร์ทอเมริกาอิตาลียุโรปเนเธอร์แลนด์ยุโรปเฮติน็อตอเมริกาหรือเปล่านะสเปนยุโรปโปรตุเกสยุโรปคิวบากัวเตมาลาน็อตอเมริกาจาเมกาคิงอังกฤษโอเคก็เป็นสื่อในAI ไทยเจนนะครับที่นักเรียนสามารถเข้ามาเลือกเล่นได้เลยเนาะนะครับเดี๋ยวเรากลับไปดูที่สไลด์ของเรากันโอเคตอนนี้นักเรียนได้ฝึกทักษะเกี่ยวกับการแบ่งสิ่งของแล้วก็สัตว์เนาะออกเป็นกลุ่มๆนะครับโดยเราดูที่ลักษณะของมันเนาะเราแบ่งอะไรบ้างครับเมื่อกี้จำได้ไหมเราแบ่งเครื่องครัวเนาะการที่เราแบ่งสิ่งของแล้ววางไว้ให้ถูกที่นะครับมันก็จะมีประโยชน์ที่ทำให้สิ่งของมันถูกใช้ประโยชน์ได้ถูกที่ถูกทางแล้วมันก็ถูกจัดเก็บอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยตามกลุ่มประเภทของมันนะครับคราวนี้ทีเชอร์มีงานมาให้นักเรียนทำนะครับเราจะมาลองจัดกลุ่มของเหล่านี้ตามเกณฑ์ที่เรากำหนดนะครับโดยเราจะเป็นคนกำหนดเกณฑ์ชื่อของกลุ่มนะครับด้วยตัวของนักเรียนเองนะครับจะมีความท้าทายขึ้นมาจากกิจกรรมก่อนหน้านี้นะครับเราลองดูครับเรามีหมีเรามีช้างเรามียีราฟเรามีกวางเรามีนกฮูกมีแรดมีนกนะครับมีแรด2ตัวแล้วก็มีกระต่ายแล้วก็สิงโตครับผมจากกลุ่มครั้งแรกครับเราจะแบ่งตามที่อยู่นะครับที่เชื่ออยากได้ไอเดียจากนักเรียนว่าถ้าเราจะจัดกลุ่มสัตว์เหล่านี้ตามที่อยู่เราควรแบ่งออกเป็นกลุ่มอะไรดีนะถ้าเราจะแบ่งมันเป็น2กลุ่มที่เชื่อลองให้นักเรียนลองคิดดูก่อนนะครับนักเรียนอยากจะแบ่งตามอะไรดีมีคนบอกว่าอยู่บนบกกับอาศัยอยู่บนท้องฟ้าอยู่บนบกกับอยู่บนท้องฟ้าใช่ไหมครับจากนั้นเราลองมาจัดเข้ากลุ่มกันดีกว่านะครับอยู่บนบกก็อย่างเช่นพี่หมีครับช้างยีราฟกวางแรดของเรากระต่ายแล้วก็สิงโตนะครับส่วนตัวที่สามารถอยู่บนท้องฟ้าได้นะครับมันอยู่บนบกด้วยแต่มันก็อยู่บนท้องฟ้าได้ก็อย่างเช่นพี่นกฮูกนะครับแล้วก็เจ้านกตัวนี้เป็นต้นนะครับ ซึ่งจริงก็สามารถแบ่งประเภทได้หลายแบบเนาะขึ้นอยู่กับว่านักเรียนจะเลือกกำหนดกลุ่มเป็นอะไรนะครับเราลองมาดูการแบ่งแบบที่2ดีกว่านะครับยังเป็นสัตว์แบบเดิมเลยแต่เพียงแค่เราเปลี่ยนกลุ่มนะครับตอนนี้เราสนใจจำนวนขาเนาะเรากำลังแบ่งกลุ่มตามลักษณะของสัตว์แล้วลักษณะที่เราสนใจในใช้ในการจำแนกก็คือจำนวนขาเราจะตั้งชื่อกลุ่มว่าอะไรดีเอ่ยเราลองสังเกตดูครับสัตว์ที่เรามีเราจะแบ่งมันออกเป็นกลุ่มอย่างไรดีเป็นสัตว์ที่มีสี่ขากับไม่ใช่สี่ขาแบบนี้ดีไหมครับเราแบ่งออกเป็นสองกลุ่มนะครับสัตว์ที่มีสี่ขากับสัตว์ที่ไม่ใช่สี่ขาเนาะเราลองมาดูครับพี่หมีสีขาไหมมีขาสีขาช้างก็มีสีขาจิราฟก็สีขากวางก็สีขาแรดก็สีขากระต่ายสีขาสิงโตสีขาแล้วก็ส่วนสัตว์ที่ไม่ใช่สีขาก็มี2ตัวนะครับก็คือตัวนี้กับตัวนี้โอเคนี่ก็เป็นอีกกลุ่มหนึ่งนะครับที่เราแบ่งตามลักษณะที่แตกต่างออกไปนะครับแล้วเราก็ได้สัตว์ออกเป็น2กลุ่มก็คือมีสีขากับไม่ใช่สีขานะครับแล้วถ้าเราลองเปลี่ยนใหม่ครับผมเปลี่ยนเป็นทั่วกลุ่มเลยนะครับเปลี่ยนเป็นมีขากับไม่มีขาเปลี่ยนเป็นลักษณะของสัตว์ครับถ้าเราใช้ขาเป็นเกณฑ์ในการจับกลุ่มโดยกำหนดเป็น2กลุ่มก็คือกลุ่มของสัตว์ที่มีขากับกลุ่มสัตว์ที่ไม่มีขาเราก็จะพบว่าสัตว์ทั้งหมดอยู่กลุ่มเดียวกันเลยนะครับอยู่กลุ่มเดียวกันเพราะว่าทุกตัวมีขาแม้ว่าขาจะแตกต่างกันก็ตามนะครับดังนั้นการจับกลุ่มก็ขึ้นอยู่กับความสนใจของเราลักษณะที่เรากำหนดเนาะว่าเราอยากจะแบ่งกลุ่มตามประเภทแบบไหนนะครับต่อไปครับจำแนกจากปีกครับก็อาจจะง่ายๆก็คือมีปีกกับไม่มีปีกครับเราก็จะได้ว่ามีปีกจะมีอยู่2ตัวมีปีกมีนะครับเพราะฉะนั้นกลุ่มนี้ก็จะมีสมาชิก2ตัวไม่มีปีกตัวนี้ไม่มีช้างไม่มียีราฟไม่มีกวางไม่มีแรดไม่มีกระต่ายไม่มีสิงโตไม่มีสมาชิกของกลุ่มนี้มี1 2 3 4 5 6 7 8มีสัตว์ที่ไม่มีปีกอยู่8ตัวนะครับผมแล้วถ้าเกิดทีเชอร์เปิดโอกาสให้นักเรียนกำหนดได้เองนะครับว่าเราจะใช้ลักษณะไหนเป็นเกณฑ์นักเรียนจะเลือกลักษณะไหนดีครับผมให้นักเรียนแต่ละคนคิดได้ตามความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนเองเลยนะครับว่าอยากจะใช้เกณฑ์ไหนเป็นตัวกำหนดลักษณะนะครับยกตัวอย่างเช่นเขาใช้เขาเนาะก็อาจจะสัตว์ที่มีเขากับสัตว์ที่ไม่มีเขาอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับแต่ว่านักเรียนสามารถกำหนดของนักเรียนเองได้เลยนะครับผม
1: เรามีวิธีการจัดกลุ่มยังไงเอ่ยเมื่อกี
2: ้ดูของใครแล้วก็ดูของใครแล้วก็ดูว่าสีของไหนเป็นของใครแล้วก็บอกกับใครแล้วเรา
1: สิ่งของมันเหมาะกับกลุ่มที่เราต้องการจะให้มันอยู่หรือเปล่าใช่ไหมนะครับโอเคนะครับ เดี๋ยวต่อไปนะต่อไปเป็นกิจกรรมนะครับที่คุณครูจะให้เด็กทำเนาะมีสัตว์กี่ตัว
2: สัตว์สิบตัว
1: กี่ตัวสิบตัวใช่ไหมนะครับ
2: สิบตัว
1: แล้วเราจะแบ่งเป็นกี่กลุ่มครับ
2: 3
1: 2กลุ่มนะครับเดี๋ยวจะให้เราเลือกเนาะ

0: ยังไงได้บ้างจะแบ่งเป็นกลุ่มอะไรได้บ้างครับถ้าสมมุติเราใช้ที่อยู่เป็นเกณฑ์แบ่งออกเป็นกี่กลุ่มครับสมมุติแบ่งเป็น2กลุ่มแบ่งได้ยังไงครับ
1: กลุ่มสัตว์น้ำแล้วก็กลุ่มสัตว์ปีกแล้วก็กลุ่มสัตว์บกไม่สัตว์บกกับสัตว์น้ำ
0: สัตว์บกกับสัตว์น้ำเห็นด้วยไหม
1: เห็นด้วย
0: เห็นด้วยเกณฑ์ที่ใช้ก็คือที่อยู่เราจะตัดสินจากที่อยู่เราแบ่งออกเป็น2กลุ่มอันนึงก็คือบกกลุ่มหนึ่งก็คือน้ำนะครับพอเราเขียนประเภททั้ง2 อย่างเรียบร้อยใช่ไหมครับเราก็เอาสัตว์เนี่ยมาเทียบว่าเอ๊ะมันอยู่ในบกหรืออยู่ในน้ำ

0: โอเคอันนี้คือการแบ่งตามที่อยู่เนาะนะครับสมมุติทีเชอร์เปลี่ยนใหม่นะครับทีเชอร์เปลี่ยนใหม่เปลี่ยนเกณฑ์การแบ่งใหม่ไม่เอาที่อยู่แล้วเอาจำนวนขาช่วยแบ่งกลุ่มหน่อยครับแบ่งตามจำนวนขาโอ้มีหลายอันเลยอันหนึ่งก็คือมีขากับไม่มีขา
1: อีกอันหนึ่งก็คือมีขาห้าขาด้วย
0: มีขาห้าขาข้างหลังเกณฑ์คืออะไรครับแปดขามันมีหลายเกณฑ์เลยเนาะทำไงดีให้เราแบ่งของใครของมันดีกว่านะครับอย่างแรกครับเลือกเกณฑ์ในการจำแนกเนาะเราจำแนกตามอะไรครับในกรณีนี้มีใครอยากเลือกอะไรครับขากับปีกอะไรดีครับนักเรียนปลายทางอยากจำแนกตามอะไรดีครับจำแนกตามขาก่อนเนาะมันเราเลือกเกณฑ์แล้วเราก็ระบุครับว่าเราจะใช้จำนวนขาในการจำแนกสเต็ปต่อไปครับเราต้องระบุว่าเอ๊ะมันแบ่งออกเป็นกี่กลุ่มในที่นี้แบ่งออกเป็น2กลุ่มเนาะถ้าดูจากรูปเราแบ่งอะไรดีครับดูซิในรูปมันมีกี่ขาบ้างอันนี้มีขาไหมปลามีขาไหมไม่มีเนาะหมู4ขา2นก2ขาปลาดาวเรียกว่าขาไหมถ้าเรียกว่าขาก็เรียก5ขาใช่ไหมปลาหมึกกี่ขาครับ8ใช่ไหมปูกี่ขาครับ8โอ้ดูมันหลากหลายมากเลย
2: เอาไปเนาะจับคู่ทำตกลงกันว่าจะใช้เกณฑ์อะไรแล้วก็เขียนชื่อสัตว์ลงมานะครับผมแล้วแต่เลยนะครับว่าเราจะใช้เกณฑ์อะไรในการแบ่ง

าจะแบ่งเป็น2กลุ่มที่เชื่อก็จะแบ่งเป็นง่ายๆเลยก็คือมีขากับไม่มีขาถ้าที่เชื่อแบ่งเป็น2กลุ่มก็คือกลุ่มสัตว์ที่มีขากับกลุ่มสัตว์ที่ไม่มีขาแต่ละกลุ่มจะมีสมาชิกอะไรบ้างครับจะมีสัตว์อะไรอยู่ในแต่ละกลุ่มบ้างให้นักเรียนลองคิดดูก่อนอะไรมีขาและอะไรไม่มีขาครับผมมาเรามาลองช่วยกันเนาะสัตว์ที่มีขาโอ้เยอะมากเลยนะครับอย่างเช่นหมูนะครับนกซึ่งขาไม่เท่ากันไม่เป็นไรเนาะแต่มันมีขามันก็เข้าข่ายแล้วนะครับหมีปลาดาวถ้าเราเรียกมันว่าขานะครับปูกว้างออกตัวปูเรียกขาไหมถ้าไม่เรียกว่าขาก็คือไม่มีเนาะถ้าเรียกว่าหนวดอะไรอย่างเงี้ยเนาะเรียกว่าเป็นขาไม่เอ่ยไม่มีขาแล้วกันนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ไม่มีขาก็มีอยู่3สิ่งนะครับก็คือออคโตพัสปลาหมึกยักษ์นะครับนีโมแล้วก็โลมาถ้าเกณฑ์ในการจำแนกคือใช้จำนวนขาแบ่งออกเป็น2กลุ่มมีขากับไม่มีขาสามารถจำแนกได้ตามนี้นะครับคราวนี้ลองเปลี่ยนเกณฑ์ดูครับถ้าเราเปลี่ยนเกณฑ์การจำแนกผลลัพธ์ก็จะแตกต่างออกไปเนาะนะครับจำนวนขาเหมือนเดิมเปลี่ยนเป็นน้อยกว่าน้อยกว่า5ขานะครับสัตว์อะไรมีขาน้อยกว่า5ขานะครับกับสัตว์อะไรที่มีขามากกว่าหรือเท่ากับ5ขาลองจำแนกดูครับอะไรที่น้อยกว่า5ขาบ้างปลาสูนี้น้อยกว่าไหมน้อยกว่าเนาะนะครับหมู5ขาครับนกน้อยกว่า5ขานกน้อยกว่า5ขาหมี4ขาก็น้อยกว่า5ขาเนาะปลาดาวเอ๊ะปลาดาวมี5อยู่ตรงนี้นะปลาโลมาน้อยกว่าปูนะครับมากกว่า5ขากว้าง4ขาปลาหมึกถ้าไม่มีก็คือน้อยกว่า5ขาเห็นได้ว่าเราก็จัดกลุ่มได้แตกต่างกันออกไปเนาะนะครับเพราะนั้นการจัดกลุ่มขึ้นอยู่กับเงื่อนไขที่เรากำหนดนะครับและผลลัพธ์การจัดกลุ่มก็ต้องดูว่าตามเงื่อนไขที่เรากำหนดนั้นเราสามารถแบ่งสิ่งของออกเป็นกี่กลุ่มอะไรได้บ้างนะครับกิจกรรมต่อไปที่เชื่ออยากให้เรากำหนดเงื่อนไขเองครับลองกำหนดเงื่อนไขเองดูซิว่าเราอยากให้อะไรเป็นเกณฑ์ในการจำแนกพอกำหนดเสร็จแล้วลองมากำหนดดูครับชื่อของแต่ละกลุ่มนะลักษณะที่สำคัญของแต่ละกลุ่มลองกำหนดดูนะครับแล้วก็ลองลากเจ้าสิ่งเหล่านี้นะไปอยู่ในกลุ่มตามเงื่อนไขที่เรากำหนดนะครับนักเรียนปลายทางเช่นเดียวกันนะครับสามารถที่จะกำหนดเกณฑ์ในการจำแนกรวมถึงกำหนดลักษณะสำคัญของแต่ละกลุ่มแล้วก็ลองจำแนกดูนะครับมาในใบกิจกรรมที่4นะครับ B04-2 นะครับทีเชอร์จะให้เราจำแนกของต่อไปนี้นะครับเป็นของใหม่เนาะแต่ทีเชอร์อยากให้เรากำหนดเกณฑ์ในการจำแนกเองนะครับลองเอาใบงานที่เราทำกันเมื่อกี้นะเอาตารางนี้ลองไปใช้ดูนะครับเกณฑ์ในการจำแนกเป็นอะไรนะแล้วลักษณะสำคัญของแต่ละกลุ่มคืออะไรนะครับแล้วใช้ภาพเหล่านี้นะในการจำแนกคราวนี้เราต้องกำหนดเกณฑ์ในการจำแนกเองนะครับนักเรียนปลายทางก็สามารถที่จะทำกิจกรรมนี้ไปด้วยกันได้เนาะนะครับสามารถหารูปต่างๆมานะแล้วก็ลองคิดดูว่าเราจะใช้อะไรเป็นเกณฑ์ในการจำแนกเดี๋ยวทีเชอร์ให้เวลาพวกเราทำนะครับหลังจากนั้นเราจะมาลองแลกเปลี่ยนกันว่าใครกำหนดเกณฑ์ได้น่าสนใจนะครับอย่างที่บอกนะครับถ้าเกณฑ์แตกต่างการแบ่งกลุ่มก็จะแตกต่างออกไปเพราะนั้นไม่สามารถลอกเพื่อนหรือดูเพื่อนได้เนาะเรากำหนดเกณฑ์ของตัวเองได้เลยแล้วก็ใช้เกณฑ์นั้นในการแบ่งแยกสิ่งของได้เลยถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยครับ

โอเคนักเรียนเราทำใบกิจกรรม B04-2 แล้วใช่ไหมครับที่เราจำแนกสิ่งของออกเป็นกลุ่มๆเนาะแล้วเราก็ได้ลองจำแนกหมวดพาหนะซึ่งมีพาหนะที่แปลว่าสิ่งที่เราใช้ในการเคลื่อนที่นะครับหลากหลายเลยนะครับนักเรียนแต่ละคนก็จำแนกแตกต่างกันไปเนาะทีเชอร์ได้ไปดูของนักเรียนแล้วก็ลองเอามาทำ

เป็น PowerPoint บนกระดานนี้เราจะมาสรุปแล้วก็เรียนรู้ร่วมกันนะครับผมเรามาดูแบบที่1ดีกว่าเนาะลองดูซิว่าที่เราทำมาเนี่ยมีใครทำตรงกับเพื่อนคนนี้บ้างนะครับเพื่อนคนนี้แบ่งภาระออกเป็น2กลุ่มนะครับกลุ่มที่1ก็คือการเดินทางบนบกแล้วก็กลุ่มที่2ก็คือการเดินทางบนอากาศเนาะอาจจะใช้ว่าในอากาศบนอากาศนะครับในเราลองมาดูเนาะว่าเราจำแนกเหมือนกันหรือเปล่าถ้าเกิดใครแบ่งกลุ่มประเภทเดียวกันลองมาตรวจสอบว่าภาระที่อยู่ในแต่ละกลุ่มเนี่ยมันสอดคล้องกับชื่อกลุ่มหรือเปล่านะครับการเดินทางบนบกเพื่อนใส่มอเตอร์ไซค์นะครับเพื่อนใส่รถรางไฟฟ้าเนาะเราเห็นเส้นด้านบนก็คือมันเป็นเส้นจ่ายไฟฟ้านะครับแล้วก็มีรถโดยสารที่เป็นรถบัส2คันแล้วก็รถไฟนะครับที่รางก็อยู่บนพื้นแน่นอนนะครับดูแล้วก็น่าจะถูกต้องเนาะนะครับเรามีภาระที่เดินทางบนบกทั้งหมด5รายการนะครับคราวนี้มาดูกลุ่มที่เป็นการเดินทางบนอากาศนะครับเพื่อนใส่มา5รายการเหมือนกันก็จะเป็นเครื่องบินรบใช่ไหมครับมี2ลำด้านบนเนาะแล้วก็มีเฮลิคอปเตอร์นะครับเฮลิคอปเตอร์นะครับที่เราก็ใช้ในการเดินทางบนอากาศเหมือนกันแล้วก็มีบอลลูนนะครับไม่แน่ใจว่าเด็กๆรู้จักบอลลูนหรือเปล่านะครับที่มันจะเป็นเหมือนคล้ายๆลูกโป่งแล้วก็มีการจุดไฟนะครับทำให้อากาศขยายตัวแล้วก็ทำให้บอลลูนมันลอยขึ้นบนอากาศได้นะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือมีเรือนะครับซึ่งเป็นเรือที่ถ้านักเรียนสังเกตดีๆนะครับมันจะเอาไม่ใช่เรือนะครับมันเป็นเครื่องบินนะครับที่ถ้านักเรียนสังเกตเนี่ยมันจะเป็นเครื่องบินที่มันแล่นลงบนผิวน้ำได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าดูจากที่นักเรียนแบ่งกลุ่มแล้วก็น่าจะถูกต้องเนาะนะครับว่าถ้าเราแบ่งภาระเป็น2กลุ่มก็คือภาระที่เดินทางบนบกจะประกอบด้วย5รายการแล้วก็ภาระที่เดินทางในอากาศหรือบนอากาศจะประกอบด้วย5รายการเช่นกันนะครับแต่ว่าก็ยังมีเพื่อนแบ่งกลุ่มที่แตกต่างกันด้วยนะครับลองมาดูตัวอย่างนี้ครับผมเป็นการแบ่งกลุ่มภาระออกเป็นประเภทแบบมีล้อและแบบไม่มีล้อนะครับแบบมีล้อเนาะก็เห็นได้ชัดเจนก็คือมอเตอร์ไซค์มีรถรางไฟฟ้านะครับแอบมีเครื่องบินมาด้วยเอ๊ะเครื่องบินมีล้อยังไงนะครับเครื่องบินถ้านักเรียนเคยดูตามคลิปหรือว่าเคยไปดูเครื่องบินที่วันเด็กเนี่ยจะเห็นเวลาเครื่องบินมันลงมาจอดบนพื้นมันก็ต้องอาศัยล้อนะครับแต่ว่าพอมันบินอยู่บนอากาศมันก็เก็บเข้าไปนะครับดังนั้นเพื่อนคนนี้ก็จัดเครื่องบินในประเภทมีล้อนะครับทีเชอร์ก็คิดว่าถูกต้องนะครับไม่ติดอะไรแล้วก็นอกจากนั้นก็ยังมีรถโดยสารประจำทางนะครับที่เราก็อาจจะคุ้นเคยในชีวิตประจำวันของเราเนาะในการขึ้นไปไหนมาไหนนะครับสุดท้ายคือรถไฟนะครับถึงแม้รถไฟจะวิ่งบนรางนะครับแต่ว่ามันก็ต้องมีล้อที่สามารถทำให้มันวิ่งบนรางไปด้วยนะครับโอเคคราวนี้มาดูอีกกลุ่มนึงครับก็คือแบบประเภทพาหนะที่ไม่มีล้อนะครับก็อาจจะชัดเจนเลยก็คือเฮลิคอปเตอร์นะครับมันก็จะเป็นขึ้นลงในแนวดิ่งนะครับดังนั้นมันไม่ต้องการล้อนะครับในการที่จะเคลื่อนตัวในแนวราบบนพื้นบอลลูนก็เช่นกันครับเป็นพาหนะที่ขึ้นลงในแนวดิ่งเช่นเดียวกันนะสุดท้ายก็คือเครื่องบินนักเรียนถามว่าทำไมเครื่องบินอยู่2ที่เครื่องบินมีทั้งแบบมีล้อและไม่มีล้อก็เพราะว่าเครื่องบินในประเภทแบบไม่มีล้อเนี่ยมันเป็นเครื่องบินที่ลงจอดบนผิวน้ำนะครับดังนั้นมันจึงไม่ต้องการล้อในการที่มันจะถลายไปตามผิวน้ำมันก็จะเป็นเหมือนทุ่นนะครับที่ช่วยทำให้มันสามารถลอยตัวบนผิวน้ำได้นะครับข้อสรุปก็คือการแบ่งภาระออกเป็น2กลุ่มตามประเภทแบบมีล้อและแบบไม่มีล้อเราจะพบว่ามีพาหนะที่มีล้อทั้งสิ้น7รายการแล้วก็มีพาหนะที่ไม่มีล้ออยู่3รายการครับผมนักเรียนคิดว่ายังมีวิธีการแบ่งกลุ่มแบบอื่นอีกหรือเปล่าหรือว่าวิธีการที่นักเรียนทำมาแต่ว่ายังไม่ถูกนำเสนอนักเรียนคิดว่ามีอีกหรือเปล่าครับเรามาลองดูห้องนี้นี่คิดได้ยอดเยี่ยมมากเลยนะครับมีหลายวิธีแล้วเราก็ทีเชอร์ก็เอามาทำเป็นสไลด์สรุปแบบนี้เนาะประเภทต่อไปครับก็คือพาหนะแบ

วิ่งประจำทางกับพาหนะแบบที่ไม่วิ่งประจำทางแปลว่าวิ่งประจำทางแปลว่าอะไรครับแปลว่ามันวิ่งอยู่เส้นทางเดิมๆนะครับเป็นรอบๆนะครับอยู่สม่ำเสมอในขณะที่พาหนะที่วิ่งไม่ประจำทางนะครับก็หมายถึงว่ามันย้ายที่จากที่หนึ่งไปอย่างที่หนึ่งโดยไม่ได้ใช้เส้นทางเดิมเป็นประจำนะครับเรามาดูพาหนะประจำทางกันนะครับก็อย่างเช่นรถรางไฟฟ้าเนาะพอมันมีรางแล้วมันต้องใช้ไฟฟ้านะครับมันก็ต้องวิ่งตามเส้นทางไฟฟ้าใช่ไหมครับอันที่สองก็คือรถไฟนะครับมันก็ต้องอยู่บนรางอยู่แล้วเพราะฉะนั้นมันก็เป็นรถที่วิ่งประจำทางนะครับแล้วก็สองรูปด้านล่างนะครับก็คือเป็นรถโดยสารนะครับจริงๆรถโดยสารก็มีหลายประเภทเนาะเป็นรถโดยสารประจำทางแล้วก็รถโดยสารไม่ประจำทางแต่ว่าในที่นี้ไม่ได้ระบุชัดเจนเพราะฉะนั้นนักเรียนจะวางไว้ช่องไหนนะครับทีเชอร์ก็คิดว่าให้ถูกได้นะครับแต่ว่าให้นักเรียนอธิบายว่านักเรียนไว้ช่องประจำทางเพราะอะไรนักเรียนไว้ช่องไม่ประจำทางเพราะอะไรนะครับแต่ถ้าเราคุ้นเคยก็คือว่าเราขึ้นรถอย่างเช่นทีเชอร์ขึ้นรถจากพิษณุโลกไปกรุงเทพแล้วรถก็วิ่งเส้นทางเดิมๆอันนี้เรียกว่ารถประจำทางใช่ไหมครับแต่ถ้าประสบการณ์นักเรียนนักเรียนไปทัศนศึกษาแล้วนักเรียนขึ้นรถบัสนะครับจากโรงเรียนไปพิพิธภัณฑ์นะครับอันนี้อาจจะเป็นรถโดยสารที่ไม่ประจำทางขึ้นอยู่กับว่าการว่าจ้างและการตกลงกันนะครับดังนั้นนักเรียนสามารถใส่ไว้ได้ทั้งสองกลุ่มเลยนะครับแต่ว่านักเรียนคนนี้ใส่ไว้ในรถประจำทางซึ่งทีเชอร์ก็คิดว่าถูกเช่นเดียวกันนะครับคราวนี้รถโดยสารหรือว่าที่ไม่ประจำทางก็อย่างเช่นรถมอเตอร์ไซค์นะครับก็อาจจะวิ่งตามการว่าจ้างหรือว่าวิ่งตามใจเราเองเราเป็นคนขับเองเป็นต้นนะครับเครื่องบินรบนะครับถ้าเป็นเครื่องบินโดยสารเนี่ยอันนี้อาจจะวิ่งรูทเดิมเนาะแต่พอเป็นเครื่องบินรบเนี่ยมันก็ไม่ได้มีเส้นทางเฉพาะสำหรับการเดินทางนะครับเฮลิคอปเตอร์ก็เช่นเดียวกันนะครับรวมถึงบอลลูนแล้วก็เครื่องบินที่จอดบนผิวน้ำด้วยนะครับจริงๆเครื่องบินที่จอดผิวน้ำก็แล้วแต่การตีความเช่นเดียวกันเนาะมันอาจจะมีเครื่องบินที่ไปยังหมู่เกาะอย่างเช่นมัลดีฟอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับที่มันเดินทางแบบมีเส้นทางที่ชัดเจนอันนี้นักเรียนจะเอาไว้ในประจำทางก็ไม่ผิดอะไรนะครับแต่ว่าให้นักเรียนอธิบายกับทีเชอร์มานะครับผมยังมีอีกหรือเปล่านะลองมาดูซิยังมีอีกนะครับอันนี้จะคล้ายๆกับอันที่แล้วนะครับอันที่แล้วใช้คำว่าประจำทางเนาะแต่นี้ specific ลงไปเลยหรือว่าเฉพาะเจาะจงลงไปว่ากลุ่มแรกเป็นพาหนะวิ่งบนรางหมายความว่าต้องมีรางให้เขาวิ่งนะครับพาหนะกลุ่มที่สองก็คือเป็นพาหนะที่ไม่ต้องใช้รางนะครับก็จะมีจำนวนน้อยลงสำหรับพาหนะที่วิ่งบนรางเนาะซึ่งในรูปก็จะประกอบด้วยรถรางไฟฟ้ามันก็จะต้องวิ่งตามรางไฟฟ้าแล้วก็รถไฟซึ่งก็มีรางรถไฟนะครับอันนี้ก็นักเรียนก็อาจจะคุ้นเคยมากกว่านะครับเกี่ยวกับรางรถไฟนะครับรถรางไฟฟ้าในเมืองไทยอาจจะยังไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นะครับผมสำหรับพาหนะที่ไม่จำเป็นต้องใช้รางเนาะมีอิสระเสรีในการที่จะเคลื่อนที่ได้เลยนะครับก็ประกอบด้วยมอเตอร์ไซค์เครื่องบินไอพ่นนะครับรถโดยสารเฮลิคอปเตอร์บอลลูนเครื่องบินที่จอดบนผิวน้ำนะครับแล้วก็รถบัสอีกหนึ่งคันนะครับพาหนะเหล่านี้ไม่จำเป็นต้องใช้รางนะครับแต่ที่เชื่ออยากจะย้อนนิดนึงเนาะคำว่าใช้รางกับคำว่าประจำทางก็แตกต่างกันนะครับรถสามารถวิ่งประจำทางได้โดยไม่ต้องใช้รางนะครับขึ้นอยู่กับว่าเราสนใจคุณลักษณะไหนของวัตถุที่เรากำลังพิจารณาอยู่นะครับหมดหรือยังนะมาอีกอันนึงครับอันนี้อาจจะเป็นโลกที่เริ่มใกล้ตัวเรามากขึ้นทุกวันใช่ไหมครับเราเริ่มใช้พาหนะที่เป็นพาหนะรถยนต์ไฟฟ้ามากขึ้นนะครับเพื่อนคนนี้ก็เลยแบ่งกลุ่มพาหนะออกเป็นพาหนะที่ขับใช้ไฟฟ้าในการขับเคลื่อนหรือวิ่งโดยการใช้ไฟฟ้ากลุ่มที่สองก็คือใช้น้ำมันในการขับเคลื่อนนะครับรถมันวิ่งได้โดยใช้น้ำมันนะครับคราวนี้เพื่อนแบ่งออกเป็น2กลุ่มครับที่ขับเคลื่อนโดยใช้ไฟฟ้าเพื่อนบอกว่ามี2พาหนะ1ก็คือรถรางไฟฟ้า2ก็คือรถบัสไฟฟ้านะครับ

0: ก็ถูกต้องนะครับขึ้นอยู่การตีความเลยครับเนาะเดี๋ยวนี้เรามีพาหนะที่มันใช้ไฟฟ้ามากขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นนักเรียนจะจัดไว้ตรงไหนก็ได้และนักเรียนก็ลองอธิบายให้กับทีเชอร์ฟังว่าเอ๊ะนักเรียนเคยไปเห็นที่ไหนเคยรู้มาจากไหนว่าสิ่งเหล่านี้มันขับเคลื่อนโดยไฟฟ้านะครับเพื่อนคนนี้เอามอเตอร์ไซค์ไว้ในการขับเคลื่อนด้วยน้ำมันเนาะแต่จริงๆในปัจจุบันก็มีมอเตอร์ไซค์ที่ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าแล้วนะครับซึ่งก็แล้วแต่การตีความของนักเรียนนะครับแล้วก็การขับเคลื่อนด้วยน้ำมันก็ยังมีรถมีเครื่องบินมีรถบัสนะครับมีเฮลิคอปเตอร์มีบอลลูนเอ๊ะบอลลูนกับใช้น้ำมันในการขับเคลื่อนยังไงนะนะครับก็คือในการจุดเผาไหม้ไฟใช่ไหมครับเพื่อไปเผาอากาศมันก็ใช้น้ำมันแก๊สนะครับเป็นตัวเผาไหม้นะครับเครื่องบินแล้วก็รถไฟนะครับก็อย่างที่ทีเชอร์บอกนะครับปัจจุบันนี้มันมีตัวเลือกหลากหลายนะครับมันอาจจะมีรถไฟที่ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าหรือว่าเฮลิคอปเตอร์ที่ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้านะครับแต่ว่านักเรียนก็สามารถจัดกลุ่มได้ตามประสบการณ์ของนักเรียนนะครับแล้วก็นักเรียนอธิบายให้ทีเชอร์ฟังนะครับจากที่นักเรียนเห็นนะครับเราเห็นได้ว่าของสิ่งเดียวกันเนาะเราสามารถจัดกลุ่มได้หลายแบบหลายประเภททั้งนี้ขึ้นอยู่กับคุณลักษณะที่นักเรียนเลือกใช้ในการจัดกลุ่มนะครับอย่างในเช่นในพาหนะเนี่ยนะครับถ้าเราแบ่งออกเป็น2กลุ่มเราสามารถแบ่งได้ 4-5 แบบเลยนะครับขึ้นอยู่ว่าเราสนใจแบบไหนแล้วการแบ่งแบบนั้นน่ะจะนำไปใช้ประโยชน์อะไรใช่มั้ยครับถ้าเกิดเรากำลังจะบอกว่าเราอยากจะให้นักเรียนรู้จักพาหนะที่ใช้ไฟฟ้าเราก็ต้องใช้เกณฑ์เรื่องการใช้ไฟฟ้าเป็นเกณฑ์ในการแบ่งกลุ่มนะครับหรือว่าถ้านักเรียนอยากจะสนใจพาหนะที่อยู่บนบกหรืออยู่ในอากาศนะครับเราก็ต้องใช้สถานที่หรือว่าบนบกในอากาศเนี่ยเป็นตัวแบ่งกลุ่มของมันนะครับตามวัตถุประสงค์ของนักเรียนนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปสรุปกันครับผม
1: โอเคเป็นไงครับผลงานของเพื่อนๆบางคนก็จัดกลุ่มได้น่าสนใจมากเลยใช่ไหมครับคราวนี้เราจะมาดูว่าเราจัดกลุ่มไปทำไมการจัดกลุ่มมันมีประโยชน์อะไรนะครับลองดูนี่ครับรูปนี้นี่ก็เป็นการจัดกลุ่มเนาะเราเอาภาชนะใช่ไหมมาแยกประเภทของเครื่องใช้อันนี้มีการแยกเป็นกี่ประเภทครับนักเรียนแยกเป็น4ประเภทเนาะประเภทที่1ก็คือเป็นดินสอสีใช่ไหมเป็นปากกานะครับเป็นเครื่องระบายสีนะครับเป็นกรรไกรการจัดกลุ่มก็ทำให้มันของถูกจัดเก็บอย่างเป็นระเบียบเวลาเราจะหาอะไรเราก็ไปค้นหานะครับในกล่องนั้นๆเราก็จะหาของได้ง่ายขึ้นมีความเป็นระเบียบอันนี้คือประโยชน์อย่างที่หนึ่งของการจัดกลุ่มอย่างที่สองครับลองดูครับคิดว่าอยู่ที่ไหนครับรูปนี้เป็นร้านค้าเนาะนะครับมีการจัดกลุ่มหรือเปล่านักเรียนของถูกวางเป็นกลุ่มๆนะของประเภทเดียวกันอยู่ในกลุ่มเดียวกันข้อดีคืออะไรครับลองนึกภาพเราไปร้านค้านะร้านหรือร้าน 7-Eleven นะครับหรือถ้าในต่างจังหวัดก็อาจจะเป็นร้านโชห่วยอะไรเงี้ยเนาะเราเดินเข้าไปปุ๊บเรารู้ว่าเอ้ยเราอยากได้ของสิ่งนี้มันจะอยู่ตำแหน่งนี้นะแล้วมันมีของที่คล้ายๆกันอยู่ใกล้ๆกันมันทำให้เราเข้าถึงง่ายขึ้นใช่มั้ยมันทำให้เราหาสินค้าได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็มันก็จะมีติดราคาไว้ด้วยเนาะเราก็รู้ว่าราคามันเท่าไหร่นะครับถ้าเกิดมันวางคละๆกันมันก็หายากเนาะลูกค้าก็หาของยากแล้วก็จะติดราคาบอกก็ยากนี่คือประโยชน์ของการจัดกลุ่มนะครับทำให้เราสามารถจัดของให้เป็นระเบียบเข้าถึงได้ง่ายหาได้ง่ายนะครับสามารถขายของได้ดีขึ้นนะครับรูปนี้ก็เป็นการจัดกลุ่มอีกแบบนึงนะแต่ว่าลักษณะในการจัดกลุ่มแตกต่างออกไปเนาะอันนี้เป็นการจัดกลุ่มตามการจัดเก็บใช่ไหมครับของที่เสียเร็วหรือของที่อยากให้มันเย็นๆเพราะลูกค้าชอบนะถ้ามันเย็นลูกค้าจะชอบและจะซื้อก็เอาไว้ในตู้เย็นใช่ไหมของบางอย่างไม่จำเป็นต้องเก็บไว้ในตู้เย็นก็วางไว้ใช้ข้างนอกได้นะครับซึ่งก็ทำให้เราสามารถจัดเก็บของได้ยาวนานแล้วก็สามารถขายมันได้ดียิ่งขึ้นด้วยสรุปนะครับวันนี้เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรครับที่เราตั้งเป้ามาข้างต้นเนาะเราอยากให้ทีเชอร์อยากให้นักเรียนทุกคนสามารถจัดกลุ่มได้ซึ่งวันนี้เราเรียนรู้ว่าในการจัดกลุ่ม1เราต้องกำหนดเงื่อนไขของการจำแนกก่อน

ว่าเราใช้อะไรเป็นเกณฑ์ในการจำแนกจากกลุ่มจากนั้นก็ลองดูว่าเอ๊ะมันจะมีกี่กลุ่มนะแต่ละกลุ่มมันมีลักษณะสำคัญอะไรก็ลองเขียนไว้นะครับแล้วก็เอาสิ่งของที่เราสนใจเนี่ยมาจัดลงในกลุ่มที่มันมีลักษณะที่ตรงและสอดคล้องกันนะครับและจุดประสงค์ของการจัดกลุ่มก็เพื่อจัดระเบียบจัดระบบให้มันเรียบร้อยเป็นประโยชน์ในการเข้าถึงได้ง่ายนะเป็นประโยชน์ในการค้นหามันได้ง่ายนะครับแล้วก็สิ้นสุดนะครับบทเรียน Coding for Better Life ในวันนี้สำหรับนักเรียนนะครับซึ่งวันนี้เราได้ลงมือทำเนาะนะเราได้ลองจัดจำแนกด้วยตัวเองนะครับเราได้คิดสะท้อนว่าเอ๊ะเกณฑ์ในการจัดจำแนกที่ดีมันเป็นยังไงเราได้มาคุยกันว่าประโยชน์ของการจัดจำแนกคืออะไรและสุดท้ายเราก็เอาความรู้ที่เรามีเนี่ยไปดูว่าในชีวิตจริงของเรานะลองท้าทายตัวเองนำไปใช้ว่าในชีวิตจริงเราจะทำอะไรให้มันเป็นระบบมากขึ้นได้บ้างนะครับทำอะไรให้มันเรียบร้อยทำอะไรที่มันเข้าถึงได้ง่ายขึ้นโดยอาศัยการจัดกลุ่มของเรามาเป็นตัวช่วยนะครับหวังว่านักเรียนจะสนุกแล้วก็ได้เรียนรู้ในกิจกรรมนี้นะครับแล้วเราเจอกันในชั่วโมงต่อไปสำหรับกิจกรรม Coding for Better Life นะครับสำหรับวันนี้ก็ปิดคลาสครับ

สวัสดีครับมาพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันพุธที่23กันยายน2569กันนะครับในวันนี้ครับภาคตะวันออกรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ส่วนภาคอีสานตอนล่างภาคกลางและภาคใต้มีฝนตกหนักบางแห่งครับเนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งเวียดนามตอนล่างเคลื่อนตัวเข้าปกคลุมกัมพูชาแล้วและจะเคลื่อนตัวตามแนวร่องมรสุมที่พาดผ่านประเทศไทยในภาคกลางและภาคตะวันออกอีกทั้งลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังแรงขึ้นในขณะที่มวลอากาศเย็นที่เคยปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคอีสานตอนบนมีกำลังอ่อนลงครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบตั้งแต่วันที่23ถึง27กันยายน2569ฉบับที่4ในช่วงวันที่23ถึง27กันยายนนี้บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้จะมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งโดยจะเริ่มในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกก่อนส่วนภาคอื่นๆจะได้รับผลกระทบในระยะถัดไปขอให้ประชาชนในบริเวณประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมที่อาจจะเกิดขึ้นได้อย่างต่อเนื่องซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังได้ในระยะสั้นครับสำหรับพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักในช่วงนี้วันนี้ต้องระวังที่ภาคตะวันออกและภาคกลางส่วนภาคอื่นๆอย่างภาคเหนือภาคอีสานและภาคใต้ต้องเฝ้าระวังเพิ่มขึ้นในวันพรุ่งนี้เป็นต้นไปครับสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นโดยอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนล่างและทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่24ถึง27กันยายนนี้ครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝน

ตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดอุทัยธานีชัยนาทสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีและฉะเชิงเทราโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณสระแก้วชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานีและนราธิวาสภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลสำหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งครับช่วงนี้ยังต้องติดตามฝนตามประกาศเตือนของกรมอุตุนิยมวิทยาอยู่นะครับและเฝ้าระวังน้ำท่วมด้วยนะครับกลับมาพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: นี่คือพิธีอะไรหรอครับปู
1: ่นี่ก็คือพระราชพิธีบรมราชาภิเษกหรือพิธีขึ้นครองราชตามโบราณราชประเพณีของพระมหากษัตริย์ยังไงล่ะในวันนั้นท่านพระราชทานพระปฐมบรมราชองการว่าเราจะสืบสานรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไปเป็นพระปฐมบรมราชโองการที่มีความหมายจริงๆที่พระองค์จะสืบสานรักษาและต่อยอดแนวคิดของในหลวงรัชกาลที่9ซึ่งก็คือการรักษาและต่อยอดในสิ่งที่พระราชบิดาทรงทำไว้เพื่อสร้างความสุขให้กับคนไทยนั่นเอง
2: ไปดูกันไหมในหลวงท่านทรงงานยังไงบ้าง
3: อ่างเก็บน้ำในรุ่นบดินทรจินดาพุทธศักราช2561
4: อ้าวเจ้าเหมียวอยากกินกระท้อนเหรอ
0: ลุงครับที่นี่ที่ไหนหรอครับ
4: ที่นี่ก็โครงการห้วยสมงหรืออ่างเก็บน้ำในรุ่นบดินทรจินดาไงไม่รู้จักเหรอไอ้หนูนี่เป็นโครงการชลประทานอันเนื่องมาจากพระราชดำริโครงการสุดท้ายของในหลวงรัชกาลที่9

0: เปล่าเลยนะในสมัยของท่านจะสร้างไม่เสร็จแต่ในหลวงรัชกาลที่10ทรงให้แก้ปัญหาที่ติดขัดและให้สร้างต่อจนเสร็จสมบูรณ์อย่างที่เห็นนี่แหละ
1: แล้วถ้าสร้างไม่เสร็จจะเป็นยังไงหรอครับ
0: โอ้ยถ้าไม่ได้โครงการนี่นะหน้าฝนน้ำก็ท่วมหน้าแล้งน้ำก็ขาดแม่น้ำนั้นทะเลก็หนุนพืชไร่พืชสวนเสียหายปลูกอะไรไม่ได้หรอกกระท้อนอร่อยอร่อยแบบนี้ไม่มีทางได้กินหรอกนะ
2: โอ้ยไม่ได้ของแกที่ไหนอะที่ในหลวงสร้างบ้านฉันก็มี
0: เอ้าตาเสิร์ตไปไงมาไงวันนี้โหนี่ไม่เจอกันกี่ปีนี่มาเที่ยวอะ
2: เปล่าไม่ได้มาเที่ยวหรอกเอาทุเรียนเมืองจันทน์บ้านฉันมาส่งที่ตลาดปราจีนเนี่ยแล้วก็ได้ยินคนโม้ให้เด็กฟังใหญ่เลย
0: เฮ้ยโม้อะไรที่ไหน
2: นี่ไอ้หนูจันทบุรีบ้านลุงก็มีนะชื่อโครงการฝายบ้านเขาแดงเป็นโครงการที่ในหลวงท่านสานต่อจากพระบิดาท่านเหมือนกันและทุเรียนในรถเนี่ยก็ได้น้ำจากโครงการของท่านนั่นแหละส่วนจะอร่อยขนาดไหนก็คิดดูสิวะคนที่นี่สั่งให้ลุงมาส่งแทบทุกวันสงสัยจะอร่อยกว่ากระท้อนปลาจีนสลัมมัง
0: อ้าวเฮ้ยพูดจาแบบเนี้ยจะวัดกันใช่ไหมฮะ
2: โอ้ยกลัวตายมาก็มาดิวะ
0: เฮ้ยตกเลยใครจะคมกว่ากัน
1: เดี๋ยวค่ะใจเย็นกันก่อนนะค่ะใจเย็นกันก่อน
2: ไม่ยุ่งไม่เย็นเลย
0: ใหญ
1: ่
0: เฮ้ยเย้เอ้าไอ้หนูเอาไปชิม
2: เอาของลุงด้วยอ่ะ
1: โหอร่อยครับอร่อยทั้งทุเรียนทั้งกระท้อเลยค่ะ
0: โอ้ยดีแล้วอะไรอร่อยกว่า
1: ก็อร่อยทั้งคู่เลยนะครับ
2: ทั้งคู่ไม่ได้ต้องบอกว่าอะไรอร่อยกว่า
0: ถ้าคนตัดสินไม่ได้งั้นแมวละกันมาม
2: ากินเลยมากินเข้าไป
1: เดี๋ยวค่ะ
2: กิน
0: โอ้โหเดี๋ยวไหนแล้วว
1: ิ่งสิแม่วิ่ง
2: เดี๋ยวอย่าหนี
0: เดี๋ยวก่อน
3: เฮ้ย
4: ซึ่งการสืบสานรักษาและต่อยอดนี้พระองค์ก็ได้ทรงทำมาตั้งแต่ก่อนขึ้นครองราชแล้วล่ะนะทรงปฏิบัติภารกิจเพื่อเป็นมิ่งขวัญและกำลังใจแก่เกษตรกรทรงทำปุ๋ยหมักธรรมชาติเป็นปฐมฤกษ์ทรงเป็นประธานการทำนาสาธิตทรงพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการผลิตของโรงงานศูนย์รวมนมศูนย์จิตลัดดาและยังทรงมอบหมายงานให้องคมนตรีไปสานต่อโครงการพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9จนเดินหน้าไปถึง88โครงการและโปรดจัดตั้งโครงการของพระองค์เองถึง86โครงการด้วยนะ
5: การสืบสานรักษาและต่อยอดของในหลวงรัชกาลที่10ในสิ่งที่พระราชบิดาทรงทำไว้ได้สร้างความร่มเย็นเป็นสุขให้คนไทยทั่วทั้งแผ่นดิน

0: รุ่นน้องผมนะครับเขามีหลานที่เรียนดีแต่ที่บ้านไม่มีเงินให้เรียนต่
1: สมัยนี้มีทุนการศึกษาให้เด็กๆเยอะแยะอย่างทุนมทส.ของในหลวง
2: ฉันอยากรู้ว่าในหลวงให้ความสำคัญกับการศึกษายังไงพี่เพิ่งรับปริญญามาเหรอคะ
3: ใช่
2: แปลว่าพี่จะกลับมาทำงานที่บ้านเกิดของพี่เหรอคะ
3: ใช่พี่จะกลับมาทำงานที่นี
4: ่ให้ลูกหมาเรียนจบแล้ววอย

0: บัติทางธรรมชาติตอนเดือดร้อนทุกทนน้ำล้นตลิ่ง
1: DLTV นายมองตามก้อนหินของฉันให้ดีๆเนาะงั้นฉันขว้างหินพร้อมกับนายเลยนะจะได้รู้ไปเลยว่าก้อนหินของใครจะกระเด้งน้ำได้เยอะกว่ากันได้สิไม่มีปัญหาวัดกันไปเลย1 2 3
0: โหยต้นกล้า

0: นายกระเด้งตั้ง3ทีแน่เสียน่ะ
1: เรื่องขว้างหินกระเด้งน้ำนี่ไม่มีใครกินนายลงจริงๆเสียนต้นกล้า
0: อะตอมอิงฟ้านั่งมองอะไรน่ะมาขว้างหินกับพวกเราสิสนุกมากเลยพวกนายมาดูนี่สิฉันกำลังนั่งมองเจ้ามดดำมันกำลังขนไข่ขึ้นไปบนต้นไม้เพียบเลย
2: มันคงทำรังใหม่บนต้นไม้หรือเปล่ามันเลยขนย้ายไข่ขึ้นไปข้างบน
3: จริงๆช่วงนี้ก็ฝนตกหนักต่อเนื่องมาหลายวันแล้วด้วยนี่เนอะ
2: โอ้โหทำไมอยู่ดีๆน้ำก็ขึ้นสูงเร็วจังตอนนี้ปริ่มตะลิ่งแล้วล่ะ
4: ขณะนี้ทางการได้มีประกาศเตือนภัยน้ำล้นตะลิ่งขอให้พ่อแม่พี่น้องเตรียมรับสถานการณ์ให้พร้อม
5: คุณปู่ครับคุณปู่ครับปกป้องอยู่ทางนี้
4: อ้าวเด็กๆปู่ทำอะไรกันอยู่ตรงนี้ทางการก็เตือนภัยน้ำล้นตลิ่งมาให้ประชาชนเตรียมรับมือเพื่อความปลอดภัยเด็กๆขึ้นเรือกลับบ้านพร้อมปู่ก่อนดีกว่านะ
1: ไปเถอะพวกเราสถานแบบนี้กลับบ้านกันก่อนดีกว่านะ
4: ทางการได้มีประกาศเตือนภัยน้ำล้นตลิ่งขอให้พ่อแม่พี่น้องเตรียมรับสถานการณ์ให้พร้อม
1: น้ำล้นตลิ่งมันเกิดขึ้นได้ยังไงหรอ
0: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิดเจอแล้วข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาเขาบอกว่าน้ำล้นตลิ่งเกิดขึ้นจากน้ำจำนวนมากที่มาจากฝนที่ตกหนักต่อเนื่องเป็นเวลานานในพื้นที่ต้นน้ำและในพื้นที่แล้วระบายลงสู่แม่น้ำลำน้ำด้านล่างและในพื้นที่จนล้นตลิ่งแม่น้ำหรืออีกสาเหตุหนึ่งก็เกิดจากฝนที่ตกหนักต่อเนื่องเป็นเวลานานเนื้อเขื่อนหรืออ่างเก็บน้ำจนปริมาณน้ำสูงมากจำเป็นต้องปล่อยน้ำออกแล้วถ้าช่วงเวลานั้นมีน้ำทะเลหนุนเกิดขึ้นก็จะยิ่งทำให้การระบายน้ำทำได้ยากจึงทำให้น้ำล้นตลิ่งจนน้ำท่วมยังไงล่ะ
3: ฝนตกหนักอย่างเดียวเลยเหรอที่ทำให้เกิดน้ำล้นตลิ่งได้นะ DLTV
0: นอกจากน้ำล้นตลิ่งเกิดได้ตามธรรมชาติแล้วฝีมือของมนุษย์ก็เป็นสาเหตุหนึ่งด้วยเหมือนกันอย่างฝายและเขื่อนพังการสร้างถนนและสิ่งปลูกสร้างกีดขวางทางไหลของน้ำก็ทำให้เกิดน้ำล้นตลิ่งได
3: ้นี่พวกเราหรือว่ามดดำที่เราเห็นมันขนไข่ขึ้นต้นไม้กันนะมันขนไข่หนีน้ำ
4: ใช่แล้วสัตว์มันจะมีสัญชาตญาณในการหนีเอาตัวรอดที่ไวกว่ามนุษย์อย่างเรารู้ล่วงหน้าว่าอาจจะมีน้ำท่วมเกิดขึ้นนะ
2: คุณปู่ครับแล้วเรามีวิธีเตรียมรับมือน้ำล้นตลิ่งยังไงได้บ้างครับ
4: หากเราอยู่ในพื้นที่เรายิ่งต้องติดตามข่าวสารสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาศึกษาเส้นทางอพยพไปยังสถานที่ปลอดภัยถ้าหากมีการเตือนภัยให้อพยพก็ควรรีบอพยพไปอยู่ในที่สูงหรืออาคารที่มั่นคงแข็งแรงตามที่ได้มีการวางแผนซักซ้อมกันไว
3: ้แล้วถ้าเราไม่ได้อพยพล่ะเราต้องเตรียมตัวอะไรกันบ้างครับ
0: นายข้อมูลบอกให้เราเตรียมยกของมีค่าและย้ายรถขึ้นที่สูงเตรียมสิ่งของจำเป็นต่างๆอย่าลืมปิดแก๊สตัดกระแสไฟฟ้าและเตรียมเบอร์ช่วยเหลือฉุกเฉินไว้ให้พร้อมด้วย
4: ใช่แล้วเมื่อต้นเดือนปู่กับพี่ทีมงานทุกคนก็ออกแจกกระสอบทรายให้ชาวบ้านเอาไปทำคันกั้นน้ำที่จะเข้าในตัวบ้านด้วยนะ
6: เยี่ยมเลยครับคุณปู
4: ่ปัญหาน้ำล้นตลิ่งเนี่ยที่กรุงเทพและสมุทรปราการมีบ้านเรือนอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาแทบจะตลอดทั้งสายเขาเจอน้ำท่วมสูงกว่า1เมตรทุกปีเลยนะ
1: แล้วคนที่นั่นเขาแก้ปัญหากันยังไงเหรอครับ
4: จากวิกฤตนี้ในหลวงรัชกาลที่9ท่านทรงมีรับสั่งให้กรมชลประทานปรับปรุงคลองลัดโพที่เคยใช้สัญจรทางน้ำมาเป็นโครงการคลองลัดโพอันเนื่องมาจากพระราชดำริเป็นประตูระบายน้ำคลองลัดโพช่วยระบายน้ำได้เร็วสามารถลดระยะทางการระบายน้ำของแม่น้ำเจ้าพระยาออกทะเลจาก18กิโลเมตรเหลือ600เมตรและลดเวลาจาก5ชั่วโมงเหลือเพียง10นาทีถือว่าช่วยลดผลกระทบน้ำท่วมพื้นที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาในเขตกรุงเทพและปริมณฑลได้อย่างดีเยี่ยมเลยละ
3: พระราชดำริของพระองค์ช่วยให้ชาวบ้านผ่านพ้น

0: ๋อเลยนะคะ
1: ทรงพระเจริญ
2: โน่นใกล้ท่าเรือแล้วเด็กๆเตรียมตัวนะจะได้รีบกลับบ้าน
1: ครับคุณครู
0: DLTVแล้วอย่างตอนนี้ที่เรากำลังอยู่ในเหตุการณ์น้ำล้นตลิ่งเนี่ยทำยังไงหรือว่าต้องระวังอะไรบ้างเหรอ
3: ตามข้อมูลเลยนะตั้งสติไม่เข้าใกล้อุปกรณ์ไฟฟ้าสายไฟและปลั๊กไฟเฝ้าระวังสัตว์อันตรายที่หนีน้ำท่วมที่สำคัญห้ามเดินทางหรือขับขี่ยานพาหนะฝ่าลงไปในกระแสน้ำหลากและเร็วและต้องติดตามเหตุการณ์และข่าวสารอย่างใกล้ชิด
4: แล้วถ้าน้ำล้นตลิ่งผ่านพ้นไปแล้วเราต้องทำอะไรบ้างเหรอ
3: ตามข้อมูลที่ฉันหาได้นะอย่างแรกเลยก็ต้องตรวจสอบความเสียหายของบ้านว่าปลอดภัยไม่พังเราต้องดูทั้งระบบไฟฟ้าท่อประปาแก๊สเพื่อวางแผนซ่อมแซมอีกอย่างต้องตรวจเรื่องความปลอดภัยจากสัตว์ร้ายและสัตว์มีพิษด้วยนะส่วนน้ำประปาที่ใช้ดื่มช่วงแรกก็ควรต้มก่อนที่จะเอามาใช้ดื่มนะ
2: เอาละเด็กๆรีบแยกย้ายกลับบ้านกลับไปเตรียมตัวตามที่ DLTV แนะนำเรายังพอมีเวลาเพื่อลดความเสียหายที่จะเกิดขึ้นได
1: ้ครับ
5: คุณครู
3: นี่พวกเราถ้าอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับภัยพิบัติอุทกภัยน้ำล้นตลิ่งไปดูได้ในเว็บไซต์ dltv.ac.th ยังมีข้อมูลให้ค้นหาอีกเพียบลองเข้าไปดูกันนะ
1: รับทราบครับ
6: ไว้พบกันใหม่นะ
1: ครับ
3: น้ำล้นตลิ่งเกิดขึ้นจากฝนที่ตกหนักหรือตกเหนือเขื่อนต่อเนื่องเป็นเวลานานในพื้นที่ต้นน้ำและในพื้นที่แล้วระบายน้ำจำนวนมากลงสู่แม่น้ำลำน้ำด้านล่างและในพื้นที่จนล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนหากมีฝนตกหนักต่อเนื่องเป็นเวลานานควรติดตามข่าวสารสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเพื่อความปลอดภัย
4: เมื่อวานช่างเป็นวันที่ทั้งสนุกทั้งตื่นเต้นสุดๆไปเลยเนอะนานๆจะได้ออกไปทัศนศึกษานอกสถานที่สักทีแต่ดันมาเจอฝนตกน้ำท่วมขังซะนี่
6: เกือบไม่รอดซะแล้วพวกเรา
3: พวกนายไปเจอภัยพิบัติน้ำท่วมขังกันมาเหรอเนี่ย
4: แล้วน้ำท่วมขังมันคืออะไรแล้วเกิดขึ้นได้ยังไงเหรอ DLTV
3: อยู่ในสถานการณ์น้ำท่วมขังจริงๆจำไว้นะทุกคน

ีค่ะกลับมาพบกับฟุ้งในรายการ That's a Good Classroom จากที่เราเคยเรียนรู้เกี่ยวกับลักษณะและส่วนต่างๆของพืชกันไปแล้วนะคะวันนี้เรามาเรียนรู้กันต่อค่ะว่าพวกพืชจะมีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมยังไงและจะเกิดขึ้นได้อย่างไรอยากรู้กันแล้วใช่ไหมคะไปติดตามกันเลยค่ะน้องๆเคยสังเกตผู้คนที่อยู่รอบๆตัวเราแล้วสงสัยกันไหมคะว่าทำไมบางคนหน้าตาเหมือนกันแล้วทำไมบางคนถึงแตกต่างกันเช่นบางคนมีตาชั้นเดียวบางคนจมูกโด่งบางคนผมหยิกสิ่งต่างๆเหล่านี้ที่แสดงออกมาให้เราเห็นเรียกว่าลักษณะทางพันธุกรรมลักษณะทางกรรมเป็นลักษณะของสิ่งมีชีวิตที่ถูกควบคุมโดยยีนที่อยู่ในเซลล์สืบพันธุ์สามารถถ่ายทอดจากพ่อแม่ไปสู่ลูกได้และยังสามารถถ่ายทอดจากรุ่นหนึ่งไปสู่รุ่นต่อๆไปด้วยซึ่งจะถ่ายทอดทั้งลักษณะเด่นที่จะพบในทุกรุ่นของสิ่งมีชีวิตและลักษณะด้อยที่จะพบในบางรุ่นของสิ่งมีชีวิตเพราะถูกลักษณะเด่นข่มมาไว้พืชก็มีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมเช่นเดียวกันกับสิ่งมีชีวิตอื่นๆโดยถ่ายทอดผ่านเซลล์สืบพันธุ์ของพืชนั่นคือเกสรตัวผู้และเกสรตัวเมียเมื่อเกิดการผสมเกสร

0: านขึ้นก็จะได้พืชต้นลูกออกมาเป็นรุ่นๆลักษณะทางพันธุกรรมของพืชที่ถ่ายทอดไปแต่ละรุ่นมีหลายลักษณะเช่นสีของดอกรูปร่างใบความสูงของต้นถ้าเรามองไปในสวนดอกไม้เราจะพบว่าต้นไม้แต่ละต้นเมื่อขยายพันธุ์เกิดเป็นต้นใหม่ๆพืชต้นใหม่ก็จะมีลักษณะที่เหมือนหรือคล้ายกับต้นพ่อและต้นแม่ของพืชชนิดนั้นๆแต่บางครั้งอาจจะแยกลักษณะเด่นและลักษณะด้อยได้ไม่ชัดเจนเช่นกรณีที่ต้นพ่อพันธุ์ดอกสีแดงผสมกับต้นแม่พันธุ์ดอกสีขาวได้ต้นลูกที่มีดอกสีชมพูที่เหมือนทั้งต้นพ่อและต้นแม่ผสมกันเรียกลักษณะที่ถ่ายทอดนั้นว่าลักษณะเด่นไม่สมบูรณ์เนื่องจากยีนเด่นขบยีนด้อยไม่สมบูรณ์นั่นเองค่ะ
1: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ genetic transformation genetic transformation genetic transformation แปลว่าการถ่ายทอดทางพันธุกรรมHereditary characteristic HEREDITARY CHARACTERISTIC Hereditary characteristic แปลว่าลักษณะทางพันธุกรรมเด็กๆได้ทราบกันแล้วนะคะว่าพืชถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมกันยังไงและเกิดขึ้นได้อย่างไรสัปดาห์หน้าเรามาเรียนรู้กันต่อค่ะว่าแล้วถ้าเป็นสัตว์ล่ะจะมีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมอย่างไรรอติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: การหาวเป็นกลไกหนึ่งของร่างกายเพื่อรักษาความสมดุลที่ต้องการรับออกซิเจนจากอากาศเข้าสู่กระแสเลือดและช่วยขับคาร์บอนไดออกไซด์ในเลือดออกไปดังนั้นการหาวจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อร่างกายมีออกซิเจนไม่เพียงพอหรือมีคาร์บอนไดออกไซด์ในเลือดมากเกินไป
1: ตอนนี้ใครจะตายใครจะล้มเออเราล้มครับเฮ้ยน้องเอฟช่วยด้วยต่อยหลังมาเลย

0: บนี้ไม่ดีต่อสุขภาพนะคะโดยเฉพาะวัยเด็กนอกจากการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์แล้วการนอนถือเป็นการพักผ่อนที่ดีที่สุดทำให้ร่างกายเจริญเติบโตด้วย
1: หรือพักผ่อนไม่เพียงพอจะมีผลต่อการหลั่งของกรดฮอร์โมนหรือฮอร์โมนการเจริญเติบโตคือฮอร์โมนชนิดหนึ่งที่ผลิตขึ้นจากต่อมใต้สมองและส่งเข้าสู่กระแสเลือดมีหน้าที่สำคัญในการเจริญเติบโตของร่างกายเป็นฮอร์โมนที่มีอิทธิพลต่อความสูงและความแข็งแรงของกล้ามเนื้อและกระดูกช่วงที่ร่างกายจะหลั่งกรดฮอร์โมนออกมามากที่สุดคือประมาณเที่ยงคืนถึงตีหนึ่งต้องเป็นช่วงที่เราหลับลึกแล้วเท่านั้นหลังเราเริ่มเข้านอนคนเราจะใช้เวลาประมาณ 1-2 ชั่วโมงกว่าจะเข้าสู่ภาวะหลับลึกจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมเด็กๆจึงไม่ควรเข้านอนเกิน 4 ทุ่มนั่นเองเราต้องนอน

0: ริ่มมีการศึกษาเพิ่มขึ้นทำให้พบว่ามีสารหลายตัวที่เกี่ยวข้องกับการนอนหลับเช่นอะดีโนไซน์
1: ที่ว่าทำไมต้องนอนจึงเป็นกลไกที่เกิดขึ้นในสิ่งมีชีวิตหากไม่นอนจะมีผลต่อความสมดุลของร่างกายถึงแม้ว่าจะยังไม่มีคำตอบที่ชัดเจน 100% นะคะว่าเหตุใดจึงต้องนอนเรื่องนี้นักวิทยาศาสตร์ยังคงค้นหาคำตอบกับความมหัศจรรย์ของสิ่งมีชีวิตบนโลกใบนี้กันต่อไปค่ะทักษะชีวิตกับวิทย์รอบตัวสนับสนุนให้เด็กๆฝึกสังเกตตั้งคำถามและเลือกอยู่กับธรรมชาติอย่างสมดุลค่ะ

0: ำอะไรอยู่หรอ
1: เราทำงานวีดีโออะเราทำไม่ได้ทุกทีเลยหากระเป๋าของเพื่อนก็ไม่เจอ
0: แล้วเธอได้ลองใช้แชท GPT หรือยังล่ะ
1: มันคืออะไรหรอ
2: การรู้เท่าทันสื่อสารสนเทศและดิจิทัลเป็นทักษะที่มีความสำคัญกับชีวิตของคนในสังคมอย่างมากเลยนะครับเนื่องจากปัจจุบันเทคโนโลยีและสื่อดิจิทัลมีความทันสมัยและหลากหลายมากยิ่งขึ้นดังนั้นผู้ใช้งานดิจิทัลควรมีความรู้ความเข้าใจในการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและสื่อดิจิทัลอย่างถ่องแท้รวมทั้งควรตระหนักรู้เท่าทันและใช้สื่อดิจิทัลอย่างรอบคอบนะครับ
0: ทำอะไรอยู่หรอ
1: เราทำงานวีดีโออะเราทำไม่ได้ทุกทีเลยหากระเป๋าของเพื่อนก็ไม่เจอ
0: แล้วเธอได้ลองใช้แชท GPT หรือยังล่ะ
1: มันคืออะไรหรอ
0: ก็คือแอปแชทเอาไว้หาคำตอบคล้ายๆกับ Google นั่นแหละแต่ว่าไม่ว่าคำถามจะยากแค่ไหน ChatGPT ก็จะช่วยเราได
1: ้โอ้งั้นเราช่วยเราทำได้ไหม
0: ได้สิ
1: โอ้สุดยอดไปเลยหาคำตอบที่ไม่เจอหมดแล้ว
2: น้องๆ อาจสงสัยว่าChatGPT คืออะไร ChatGPT เป็นแชทบอทปัญญาประดิษฐ์จากฝีมือของ OpenAI หน่วยงานพัฒนา AI โดยเปิดตัวเมื่อเดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2565 ChatGPT นี้เป็นระบบแชทบอทที่สามารถพูดคุยได้กับทุกคนและช่วยทำงานได้หลากหลายด้านเป็นเหมือนผู้ช่วยส่วนตัวที่อุดมไปด้วยองค์ความรู้มากมายที่พร้อมสนับสนุนผู้ใช้ทั้งในด้านวิชาการปรัชญาหรือแม้แต่ปรึกษาปัญหาหัวใจ
0: การบ้านที่ครูให้ทำวันก่อนอะที่เธอใช้ GPT อะเป็นยังไงบ้างเหรออ
1: ๋อครูให้เราทำไหมนะพอดีครูบอกว่าเราทำเหมือนใน ChatGPT มากเกินไปหน่อยอะ
0: อ้าว
2: ถึงแม้ว่า AI อย่าง ChatGPT และแอปพลิเคชันในยุคดิจิทัลจะมีประโยชน์ช่วยให้เราทำงานได้สะดวกรวดเร็วขึ้นแต่ถ้าเราหวังพึ่งสิ่งเหล่านี้จนเกินไปจนทำให้เราคิดน้อยลงและค่อยๆลดทอนความคิดสร้างสรรค์ของเราลงไปแบบนี้ต้องปรับใหม่นะครับทักษะชีวิตกับวิทย์รอบตัวสนับสนุนให้น้องๆใช้เทคโนโลยีอย่างมีสติและเกิดประโยชน์จริงๆนะครับ

Hi everyone, how are you today? Good, right? Okay, first of all, let me introduce myself. My name is Thamakorn Mee Chok Som, or you can call me Teacher P or Kru P. เป็นอย่างไรบ้างครับนักเรียนสบายดีไหมครับผมครูชื่อครูธมากรมีโชคสมนะครับหรือเรียกสั้นๆว่าครูพีก็ได้นะครับผม And today we are going to study about command and request วันนี้เราจะมาเรียนกันเรื่อง command แล้วก็ request หรือในภาษาไทยที่แปลว่าประโยคคำสั่งและประโยคขอร้องเดี๋ยวเราจะมีเดี๋ยวเราจะได้เรียนกันเรื่องประโยคคำสั่งแบบปกติประโยคคำสั่งแบบปฏิเสธแล้วก็ประโยคขอร้องมันเป็นแบบไหนประโยคคำสั่งแบบปฏิเสธไม่ได้ยากเลยเดี๋ยววันนี้เราจะได้เรียนกันนะครับLet's start it เริ่มกันเลยเนาะมาดูสไลด์แรกเลยครับนักเรียนเราไปที่command ประโยคคำสั่งกันดีกว่าครูพีเชื่อเหลือเกินว่าประโยคคำสั่งเนี่ยนักเรียนจะต้องเคยได้ยินหรือได้ฟังมาจากไม่ว่าจะเป็นคุณครูคุณพ่อคุณแม่อย่างแน่นอนไปดูตัวอย่างแรกกันเลยนะครับนักเรียน Open the door แปลว่าอะไรครับนักเรียน TikTok What does it mean Very good ถูกต้องเลยครับเปิดประตู Open the door เปิดประตูสิประโยคคำสั่งแรกเปิดประตู Open the door อันที่สอง Be quiet Shh. Be quiet นักเรียนเคยได้ยินใช่ไหมครับ Be quiet แปลว่าอะไรครับให้เงียบๆอันที่3ประโยคคำสั่ง take off your shoe อันนี้เราจะเจอตอนที่เราจะเข้าห้องเรียนนะครับ take off your shoe แปลว่าอะไรครับให้ถอดรองเท้าก่อนเข้าห้องเรียนอันสุดท้าย stop playing หยุดเล่นคำนี้ก็อาจจะเจอตอนที่เรากำลังเรียนอยู่ stop playing ห้ามเล่นอันนี้ก็คือตัวอย่างประโยคคำสั่งนะครับเนาะทีนี้ไปดูตัวอย่างประโยคคำสั่งแบบปฏิเสธกันดีกว่าครับนักเรียนประโยคคำสั่งแบบปฏิเสธมันคืออย่างไรทีนี้คุณครูทำไว้สองฝั่งนะครับประโยคคำสั่งเฉยๆกับประโยคคำสั่งแบบปฏิเสธกันนะครับนักเรียนเนาะมาดูประโยคคำสั่งเช่น sit down แปลว่าอะไรครับนักเรียน sit down นั่งลงทีนี้ครูสั่งห้ามนั่งนะครูจะพูดว่าไงDon't sit down ห้ามนั่งเพราะว่าคำว่า don't แปลว่าอะไรครับนักเรียนแปลว่าห้ามหรือแปลว่าไม่เนาะก็สั่งเลยห้ามนั่งใครที่ทำผิดยืนไว้ don't sit down ห้ามนั่งเนาะอันต่อไป close the door ไปปิดประตูซิทีนี้ปรากฏว่าในห้องเรียนของเราคลาสรูมของเราเนี่ยมัน extremely hot มันร้อนมากๆครูก็บอกโอ้นักเรียนถ้าเราปิดประตูเนี่ยเราจะขึ้นสวรรค์ได้เลยแล้วครูก็สั่งว่าห้ามปิดประตูครูก็พูดเลยDon't close the door ห้ามปิดประตูใช่ไหมครับนักเรียนอันต่อไป turn on the light ไปเปิดไฟสิทีนี้ครูสั่งว่าห้ามเปิดไฟบ้างหลังนักเรียน don't turn on the light don't turn on the light ถ้านักเรียนสังเกตนะครับถ้าเป็นประโยคคำสั่งแบบปฏิเสธเนี่ยเราจะเติมคำว่า don't ลงไปตลอดเลยเพราะคำว่า don't แปลว่าอะไรครับนักเรียนแปลว่าห้ามหรือแปลว่าไม่นั่นเองเนาะDon't sit down. Don't close the door. Don't turn on the light. Don't open your book. ง่ายไหมครับนักเรียนประโยคคำสั่งแบบปฏิเสธเติมแค่คำว่า don't ก็จะกลายเป็นว่าห้ามทำนู่นห้ามทำนี่แค่นี้เองง่ายไหมครับ Easy one. Next slide ต่อไปนะครับจะเป็นตัวอย่างประโยค request. Request คือประโยคขอร้องนั่นเองเหมือนเดิมเลยครูจะใส่2ฝั่ง command and request ประโยคคำสั่งเฉยๆกับrequest ประโยคขอร้องนะครับผมตัวอย่างเช่นคัมเฮียแปลว่าอะไรครับมานี่เป็นยังไงครับนักเรียนมันยังไม่สุภาพหรือตัวอย่างเช่นนักเรียนนั่งเรียนอยู่ในห้อง you are study with your teacher and you have a question

ชันนะนักเรียนกำลังเนี่ยนั่งเรียนกับคุณครูและนักเรียนเนี่ยเกิดคำถามในใจแล้วอยากจะเรียกคุณครูหรืออยากจะเชิญคุณครูมาหาเราที่โต๊ะเนี่ยนักเรียนจะพูดว่าคำเนี้ยอย่างนี้ไหมมันก็ไม่ได้เนาะมันเป็นประโยคคำสั่งมันยังไม่สุภาพเท่าไหร่ทีนี้ครูก็มีวิธีทำให้มันกลายเป็นประโยคขอร้องแบบสุภาพได้ด้วยโดยเราจะเติมคำว่าถ้านักเรียนสังเกตคำนี้อ่านว่าอะไรครับนักเรียน excellent คำนี้อ่านว่า please คำ here please หรือ please คำ here แปลว่ากรุณามาที่นี่หน่อยครับกรุณามาที่นี่หน่อยค่ะเป็นยังไงครับนักเรียนสุภาพขึ้นมากไหมสุภาพขึ้นมากๆเลยโดยคำว่า please เนี่ยครับนักเรียนเราสามารถเติมไว้หลังวลีหรือหลังประโยคได้เลยหรือจะเอาขึ้นต้นประโยคก็ได้เพราะฉะนั้นจะอยู่ข้างหลังหรือจะอยู่ข้างหน้าก็ได้เหมือนกันแต่ข้อสังเกตนิดนึงมีทริคนิดนึงนะครับนักเรียนสังเกตดูนะครับถ้าเราจะใส่ please อยู่ทางด้านหลังของประโยคนักเรียนอย่าลืมเติมคอมมาด้วยแค่นี้เองง่ายไหมครับอีกสักอันหนึ่ง stand up stand up แปลว่ายืนขึ้นลุกขึ้นทีนี้มันยังเป็นประโยคคำสั่งมันยังไม่สุภาพเท่าไหร่ใช่ไหมครับเราอยากทำให้มันกลายเป็นประโยคขอร้องเราก็เหมือนเดิมเลยเอาคำว่า please เข้ามาใส่ stand up please หรือ please stand up แปลว่าอะไรครับกรุณายืนขึ้นครับกรุณายืนขึ้นค่ะเป็นใช่ไหมครับนักเรียนตอนที่เราจะบอกทำความเคารพคุณครูในชั้นเรียน please stand up หรือ stand up please นะเป็นยังไงครับง่ายไหมนักเรียนง่ายมากทีนี้เดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างexercise กันดีกว่าเราไปทำพร้อมกันเนาะexercise ที่หนึ่ง exercise 1เขาบอกว่า change the following command sentence อันนี้ต้องเติม s นิดหนึ่ง change the followingsentences command sentences into appropriate sentence request นะครับผมก็คือให้เปลี่ยนประโยคคำสั่งให้กลายเป็นประโยคขอร้องนั่นเองเราเรียนกันมาแล้วถ้าทำให้ประโยคคำสั่งกลายเป็นประโยคขอร้องเราจะใส่อะไรลงไปนะ very good ใส่คำว่า please ลงไปโดยจะใส่ข้างหน้าประโยคก็ได้หรือใส่ข้างหลังประโยคก็ได้ใช่ไหมครับนักเรียนตัวอย่างแรกgive me your book นี่เดี๋ยวคุณครูจะช่วยทำครูพีจะช่วยทำ give me your book แปลว่า book แปลว่าหนังสือ give แปลว่าให้เอาหนังสือของคุณมาให้ฉันสิมันยังไม่สุภาพใช่ไหมเราจะต้องเติมคำว่า please ลงไปให้กลายเป็นประโยคสุภาพหรือเป็นประโยคขอร้องใส่เลยเราก็ใส่ไปเลย give me your book pleaseนักเรียนสังเกตไหมว่าคุณครูไม่ลืมที่จะเติมคอมมานะครับเนาะข้อ2กับข้อ3นักเรียนพอสวิดีโอแล้วนักเรียนตอบสิTikTok TikTok TikTok มาเฉลยไปพร้อมกันแล้วนะคุณครูบอกว่านักเรียนจะเติมเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วนะครับผมข้อที่2ครูจะใส่ไปข้างหน้าเลย please show me your picture picture แปลว่าอะไรครับนักเรียน picture TikTok TikTok picture แปลว่ารูปภาพนั่นเองข้อที่3 turn on the light turn on the light แปลว่าให้เปิดไฟทีนี้เราอยากทำให้มันสุภาพก็แน่นอนเราก็เอาเหมือนเดิมเลยไม่ใช่เขียนผิด sorry ปึ๊บทำไมแบบนี้ turn ไม่ใช่ turn on คุณครูอ่านผิด sorry turn off the light แปลว่าปิดไฟทีนี้เราอยากจะสั่งให้เป็นปิดไฟแบบเป็นประโยคขอร้องก็ turn off the light please ง่ายไหมครับนักเรียนง่ายมากไปดูตัวอย่างอีกสักอันนึงดีกว่าทีนี้เริ่มมีไซน์เข้ามาเกี่ยวข้องละ exercise ที่2จะมีเรื่องของป้ายสัญลักษณ์เข้ามาเกี่ยวข้องละข้อที่2 exercise ที่2เขาบอกว่า write the wordAll faces under the correct picture เขาบอกว่าให้เอาคำหรือวลีมาเติมใต้รูปภาพหรือใต้ของทรายเหล่านี้ให้มันถูกต้องป้ายแรกคืออะไรครับนักเรียนแน่นอนง่ายมาก Don't อะไรครับนักเรียน Don't smoke คือห้ามเลยครับห้ามสูบบุหรี่ที่เราเรียนกันไปนะเป็นประโยคคำสั่ง Don't smoke ใส่ไปเลย C ข้อที่2รูปปลาแล้วก็รูปตะขอเบ็ดแปลว่าแล้วก็มีนี่ขีดมาอย่างนี้แปลว่าห้ามตกปลาตอบข้อไหนครับ A หรือ B A หรือ B very good ข้อ A don't fish here ห้ามตกปลาข้อสุดท้ายแน่นอนต้องตอบข้อ B don't make noise ห้ามส่งเสียงดังนั่นเองนะครับผมอีกสักนิดนึง

0: ตัวอย่างอีกสักนิดหนึ่งตัวอย่างอีกสักนิดหนึ่งขยับขึ้นไปนิดหนึ่งเหมือนเดิมเลยให้เราดูคำหรือวลีแล้วเอามาตอบใต้ข้างล่างรูปภาพหรือใต้ป้ายสัญลักษณ์เหล่านี้ให้ถูกต้องอันแรกเขาบอกว่า clean the board b บอก stop talking c บอก don't pick the flower อันไหนนี่นักเรียนตึ้งๆ pause video เสร็จแล้วลองทำดูนะครับเรียบร้อยแล้วไปดูข้อแรกเป็นรูปดอกไม้น่าจะห้ามเด็ดดอกไม้คู่กับอะไรครับ1 2 3 a b c แน่นอนตอบข้อ c เพราะเราเห็นคำว่า flower don't pick the flower ตอบข้อ c ข้อนี้นักเรียนกำลังลบกระดานตอบข้อ a ถูกต้อง very good clean the board ลบกระดาน clean the board ข้อนี้แน่นอนต้องเป็น stop talkingหยุดคุยห้ามคุยนั่นเองนะครับเนาะทีนี้เราไปดูตัวอย่างข้อสอบ O-NET ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6กันดีกว่านะครับเนาะนักเรียนเนาะอ่ะไปดูกันเลยอ่ะมาข้อแรกเขาบอกว่า Tara is driving and she sees the sign this sign what does the sign mean Tara is driving Tara กำลังขับรถอยู่รถยนต์นะครับนักเรียน and she sees this sign แล้วหล่อนก็เห็นป้ายนี้What does the sign mean? แล้วป้ายมันหมายความว่าอย่างไรป้ายนี้คุณครูว่านักเรียนน่าจะเคยเจอกันมาบ้างแล้วทีนี้เรามาเริ่มกันสตาร์ทที่ข้อ4กันก่อนกันละกันเนาะตัว P เนี่ยป้ายเนี้ยตัว P เนี่ยข้อ4เขาบอกว่า Here is the playground Playground แปลว่าอะไรครับนักเรียน Playground แปลว่าสนามเด็กเล่นสนามเด็กเล่นเกี่ยวไหมครับนักเรียนไม่เกี่ยวเลยไม่ใช่เลยนะครับผมข้อนี้ก็ยังผิดข้อที่4บอกHere is the post office. Post office แปลว่าอะไรครับนักเรียนเมื่อตอนที่นักเรียนอยากจะไปส่งพัสดุหรือส่งอะไรให้กับเพื่อนๆหรือคุณครูหรือคุณพ่อคุณแม่ที่อยู่ต่างจังหวัดนักเรียนจะต้องไปที่นี่ post office ก็คือไปรษณีย์นั่นเองแล้วเกี่ยวไหมครับนักเรียนตัว P ก็ยังไม่ใช่นะครับผมข้อที่2 you can take photo photo แปลว่าอะไรครับรูปภาพ take photo แปลว่าอะไรครับถ่ายภาพคุณสามารถถ่ายภาพได้เกี่ยวไหมครับนักเรียนป้ายนี้ไม่เกี่ยวเพราะนั้นข้อนี้ก็ยังไม่ใช่เพราะฉะนั้นข้อที่ถูกต้องที่สุดก็คือข้อที่1แล้วมันถูกยังไงเรามาลองดูนะครับ You can park here park แปลว่าอะไรครับนักเรียนจอดได้ You can park here แปลว่าเราสามารถจอดที่นี่ได้ซึ่งตรงกับข้อซึ่งตรงกับป้ายสัญลักษณ์เลยว่าเราสามารถจอดได้แล้วถ้าสมมติว่าเขาห้ามจอดล่ะป้ายห้ามจอดมันจะเป็นลักษณะไหนมันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ครับนักเรียนวงกลมตัว P เหมือนเดิมแล้วก็จะมีนี่ป้ายห้ามจอดก็จะเป็นลักษณะนี้ใช่ไหมครับนักเรียนอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างข้อสอบของข้อสอบ O-NET สำหรับวิดีโอนี้คุณครูก็หวังว่านักเรียนทุกคนจะเข้าใจมากยิ่งขึ้นเกี่ยวกับ sign แล้วก็ command and request นะครับผมนะครับSee you next time bye good day everyone it's me again สวัสดีครับทุกคนพบกับครูพี่พีอีกแล้วนะครับผม Today we are going to study about วันนี้เราจะมาเรียนกันในเรื่อง Yes No Question and WH Question การตั้งประโยคคำถามและการตอบคำถามจากเนื้อเรื่องที่อ่านกันนะครับผมเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาไปกันเลยนะครับผมไปดูสไลด์ที่2กันเลยประโยค Yes No Question เป็นการถามเพื่อต้องการคำตอบเพียงแค่ใช่หรือไม่มีวิธีการถามตอบแบบ3แบบแบบที่1คือการตั้งคำถามที่ขึ้นต้นด้วย verb to be verb to be มีอะไรบ้างนะเราเรียนกันมาแล้ว TikTok TikTok is am are was were หรือเปล่าเดี๋ยวมาดูกันนะครับเนาะอันที่2การตั้งประโยคคำถามที่ขึ้นต้นด้วย verb to do มีอะไรบ้างนักเรียนขอครูพี่ฟังหน่อยขอโทษทีครับขอครูพี่ฟังหน่อยdo does แล้วก็ did very good และอันสุดท้ายการตั้งคำถามที่ขึ้นต้นด้วยกริยาช่วยหรือ modal verb นั่นเองจะเป็นอย่างไรไปดูกันเลยการตั้งคำถามที่ขึ้นต้นด้วย verb to be verb to be เมื่อกี้คุณครูพีเกริ่นไปแล้วนะครับนักเรียน verb to be มีอยู่ถ้าเป็นในรูปของ present time ในรูปของปัจจุบันจะมีอยู่3ตัวนะครับก็คือมีอะไรบ้างครับis am แล้วก็ถูกต้องแล้วนะครับผม is เนี่ยจะใช้กับประธานที่เป็นยังไงฮะนักเรียนใช้กับประธานที่เป็นเอกพจน์นั่นเองถูกต้องครับเอกพจน์บางคนงงเอกพจน์คืออะไร นักเรียนเขียนไม่เอกยังไงครับมันเหมือนเลขอะไรครับนักเรียนมันเหมือนเลขหนึ่งเพราะนั้นเอกพจน์ก็คือสิ่งที่มีหนึ่งสิ่งหนึ่งอันหนึ่งตัวหนึ่งคนเท่านั้นนะครับเนาะหรือ pronoun ที่เราเจอกันบ่อยๆที่จะใช้กับ is ก็จะมี he she แล้วก็ it จะใช้กับ is หมดเลยส่วน am อะไรใช้กับ am เท่านั้นนะครับนักเรียนTikTok TikTok ถูกต้องแล้วครับ I ใช้กับ am เท่านั้นห้ามให้ครูพีเห็น he am she am ไม่ได้ผิดนะครับ I ใช้กับ am I am I am เท่านั้นส่วน are pronoun ที่เราจะใช้กับมันบ่อยๆก็จะมี you we แล้วก็ they ซึ่ง you we they เนี่ยเราจะถือว่ามันเป็นพวกพหูพจน์นั่นเองนะครับผมพหูพจน์คนเรามีหูกี่ข้างครับนักเรียน2ข้างเพราะฉะนั้นพหูพจน์หมายถึง2สิ่งขึ้นไปนั่นเองเนาะตัวอย่างเช่นถ้าครูพีจะบอกว่าครูพีเป็นครูภาษาอังกฤษจะเขียนว่าไงมาดูกันเลยพีนี่เอาเลยขออนุญาตนะครับ is a teacher นี่เลยเห็นไหมนักเรียน P is a teacher ครูพีเป็นคุณครูเห็นไหมครับนี่ he is a teacher I am นักเรียนลองบอกสิว่าฉันเป็นนักเรียนภาษาอังกฤษว่ายังไง I am a student ฉันเป็นนักเรียนเก่งมากครับนักเรียน you are we are they are เอายังไงดี TikTok TikTok they are ยังไงดีครับนักเรียน they areอะไรดีครับthey are football player ดีกว่าเนาะนักเรียนเนาะ they are football player พวกเขาคือนักฟุตบอลเห็นมั้ยพวกเขาเป็นพวกเขาคือนะครับผมอ่ะลองมาดูตัวอย่างที่สไลด์ให้เรามากันเลยดีกว่าเนาะเป็นประโยคคำถามโอ้เหมือนจะยากนักเรียนถ้าเป็นประโยคคำถามก็แค่เอา verb to be ขึ้นหน้าแล้วก็ถามเช่น is he a teacher เขาเป็นคุณครูหรือเปล่าถ้าใช่ yes he is ถ้าไม่ใช่ no he isn't อีกสักตัวหนึ่งนักเรียนเคยเห็นหน้าตาแบบนี้ไหมฮะอันนี้เราก็เรียกว่า verb to be เหมือนกันแต่จะอยู่ในส่วนของ past หรืออยู่ในส่วนของอดีตนั่นเองนะครับผมซึ่ง verb to be ที่อยู่ในอดีตจะมีอยู่2ตัวเหมือนกันก็จะมีแค่ตัวคำว่า was กับ were ซึ่ง was จะใช้กับประธานที่เป็นเอกพจน์pronoun ที่เราคุ้นๆกันที่จะใช้กับมันก็จะมี he she แล้วก็ it อีกตัวนึงที่เพิ่มเข้ามาใช้กับ I ได้I was ได้นะในอดีตส่วน were จะใช้กับ you we แล้วก็ they เช่นครูพีจะบอกว่าครูพีเนี่ยเคยเป็นนักเรียนเมื่อ5ปีที่แล้วครูพีก็ใส่เลย he was a student5 year ago เห็นไหมพี่เคยเป็นนักเรียนเมื่อ5ปีที่แล้วก็ใช้ was ประมาณนี้ตัวอย่างเช่น was he a soldier เขาเคยเป็นทหารหรือไม่ถ้าใช่ก็ตอบว่า yes he was ถ้าไม่ใช่ก็ no he wasn't ไม่เขาไม่เคยเป็นทหารง่ายไหมครับนักเรียนเพราะฉะนั้นการถามคำถามด้วย verb to be ก็ง่ายเหลือเกินเอา verb to be ขึ้นตามด้วยประธานนะแค่นั้นเองนะครับเนาะง่ายไหมครับนักเรียนง่ายสุดๆไปเลยทีนี้เรามาดูในส่วนของการถามคำถามที่ขึ้นต้นด้วย verb to do verb to do ก็จะมีอยู่3ตัวครับนักเรียน do does แล้วก็ did ทีนี้เพื่อให้เป็นการง่ายครูพีเขียนนี้ดีกว่าเนาะดูดาเอาก่อนนะโอ้มันจะได้ห่างกันนิดนึง does ลองมานี่ I U D มาอีกแล้วนี่ she it ขอ pronoun ขอ subject pronoun มาสักหน่อยนักเรียนมาดูจำไว้นะฮะนักเรียน I นี่ do I do youdo we แล้วก็ do they do จะใช้กับ I you we they นะครับส่วน does จะใช้กับ does he does she แล้วก็ does it แบบนี้ง่ายเลยฮะนักเรียนเพื่อเป็นการแยกเนาะ อ่ะลองมาดูตัวอย่างสักหน่อยdo you know his name คุณรู้จักชื่อของเขาไหม yes I do ถ้าไม่รู้จักก็ no I don't อย่างที่ครูพีบอกไหมดูใช้กับ you ไหมฮะนักเรียนเห็นไหม do you เห็นไหมก็ใช้ง่ายไหมพอครูพีเขียนแบบนี้อ่ะต่อนะฮะทีนี้มาดู does บ้างเมื่อกี้ครูพีก็เขียนไปแล้วเนาะอีกสักตัวอย่างนึง does she play the pianoเธอเล่นเปียโนเป็นไหมเธอเล่นเปียโนไหมถ้าใช่ yes she does ถ้าไม่ใช่ก็ no she doesn't นะครับผมอีกสักตัวหนึ่งคือ did you walk to the supermarket yesterday did เนี่ยจะมีความพิเศษอย่างหนึ่งคือ did จะใช้ได้กับทั้ง I you we they he she it แต่ต้องใช้กับรูปของอดีตซึ่งอดีตก็จะมีคีย์เวิร์ดอยู่ตรงนี้ครับนักเรียนถ้านักเรียนสังเกตมีคำว่า yesterday last จุด last week last year อะไรก็ว่าไปนะครับเนาะ did you walk to the supermarket yesterday ถ้าใช่ก็ yes I did ถ้าไม่ใช่ก็ no I didn't เนาะเป็นไงครับนักเรียนง่ายนะครับทีนี้มาดูการตั้งคำถามโดยใช้ modal verb กันดีกว่าจริงๆแล้ว modal verb มีมากมายแต่วันนี้ครูพีคัดมาเฉพาะตัวที่ออกข้อสอบโอเน็ตบ่อยๆก็จะมี can could will would shall should may might must เอา modal verb ขึ้นต้นและตามด้วยประธานของประโยคและตามด้วยกริยานะตัวอย่างเช่น can you speak french คุณสามารถพูดภาษาฝรั่งเศสได้เปล่าหรืออีกสักหนึ่งคำถามที่นักเรียนใช้บ่อยๆเช่นเวลานักเรียนปวดเข้าห้องน้ำนักเรียนของครูว่าไงครับ may I ใช่ไหมครับMay I go to toilet เห็นไหมใช้คำว่า may นี่คำนักเรียน may I go to toilet ก็ว่าไปเนาะถ้าได้ก็ yes เอาอันนี้ก่อนนะครับเนาะ yes I can no I cannot หรือ I can't ก็ได้นะครับเนาะง่ายนะทีนี้มาดูประโยค WH question กันบ้างประโยคคำถามที่ขึ้นต้นด้วยก็อย่างเช่นที่เราคุ้นเคยกันนะฮะนักเรียน what whereWhen, why, who, whose, whom, which สิ่งไหนอันไหน how อย่างไรซึ่ง WH question เหล่านี้คือต้องการคำอธิบายไปดูตัวอย่างกันเลยนะครับเนาะหน้านี้นักเรียนดูนะฮะ what ลองถาม what are you drinking คุณกำลังดื่มอะไรI am drinking water why were you late ทำไมคุณถึงมาสาย becauseMy car was broken อะไรก็ว่าเป็นเพราะว่ารถของฉันพังเห็นไหมอธิบายแล้วต้องการคำอธิบายไปกันเลย Who มาดู Who หน่อยสิครับนักเรียน Who will come with you ใครจะมากับเธอ I will come with my family โอเคเดี๋ยวฉันจะไปกับครอบครัวของฉันนะครับเนาะง่ายไหมฮะทีนี้มาดูตัวอย่างกันเลยฮะนักเรียน practice เรามาฝึกกันดีกว่า complete the questions เรามาใส่คำตอบให้มันถูกต้องดีกว่าเนาะข้อที่2จุดๆๆ do you live with จุดๆๆคุณ live แปลว่าอาศัยใช่ไหมครับนักเรียน live with คุณอาศัยอยู่กับจุดๆๆคำตอบก็คือ TikTok TikTok ถูกต้องแล้วครับ who do you live with นะครับผมใส่ไปเลย who do you live with คุณอาศัยอยู่กับใครข้อที่3คุณเกิดเมื่อไหร่คำว่าเมื่อไหร่เมื่อกี้เราเรียนมาแล้วคือใช้ตัวอะไรนะครับ WH question TikTok ถูกต้องเลยครับ When is your birthday เมื่อไหร่คือวันเกิดของคุณจุดๆ is the party party อยู่ที่ไหนว่ายังไงครับ party อยู่ที่ไหนที่ไหนก็คือ where is the partyข้อที่5สุดท้ายถามอายุ how อะไรครับนักเรียน how old are you อันนี้ง่ายมากเป็นไงครับง่ายเนาะสไลด์ต่อไปเลย read the passage and answer the question เขาให้เราเนี่ยอ่าน passage แล้วก็ตอบคำถามมาดูกันเลย hello everyone สวัสดีทุกคน my name is Jenny ฉันชื่อ Jenny this is my classroom นี่คือห้องเรียนของฉันAnd these are my classmates แล้วก็เพื่อนๆเหล่านี้ก็คือเพื่อนๆร่วมชั้นเรียนของฉันเอง My best friend's name is Andrew แล้วก็ฉันมีเพื่อนสนิทชื่อว่า Andrew He is writing on the blackboard ตอนนี้เขากำลังเขียนกระดานดำอยู่ My other friend's Amy is very funny แล้วก็มีเพื่อนคนอื่นๆด้วย เอมี่เนี่ยเขาเป็นคนตลกมากเลยนะ she is talking and telling jokes to Bradley นะตอนนี้เนี่ยเอมี่ก็กำลังเล่าเรื่องตลกมุกตลกให้กับ Bradley ฟังอยู่นะครับ they aren't listening to the teacher พวกเขาไม่ฟังคุณครูสอนเลยนะเนี่ยแล้วยังไงต่อ the kids in the front row is drawing a paper planeเขาบอกว่าเด็กนักเรียนที่นั่งอยู่แถวหน้ากำลังคว้างเครื่องบินจรวดเลยเครื่องบินกระดาษปิ้วปิ้วเลยนะยังไงต่อถึงตรงไหนแล้วนะครับเนี่ย he is always misbehaving เนี่ยเขาเนี่ยมักจะมีพฤติกรรมที่ไม่ค่อยน่ารักเท่าไหร่เลยนะปาเครื่องบินกระดาษในชั้นเรียนมันน่ารักไหมฮะนักเรียนไม่น่ารักเลยเนาะ the teacher is looking at the map คุณครูไม่ทันเห็นหรอกเพราะคุณครูกำลังหันหลังแล้วก็ดูแมปดูอะไรอยู่ก็ว่าไปเนาะso she doesn't see the airplane เห็นไหมคุณครูไม่เห็นเครื่องบินเพราะว่าเขาเนี่ยกำลังหันหลังแล้วก็ดูแมปดูอะไรไป I'm standing near the window looking outside นะแล้วก็ฉันเนี่ยก็กำลังยืนอยู่ใกล้ๆหน้าต่างมองออกไปข้างนอกหน้าต่าง it's a beautiful day but we can't go outside now วันนี้ช่างเป็นวันที่สวยงามแต่พวกเราไม่สามารถออกไปข้างนอกได้ว่าน่าเสียดายจังไปดูคำถาม where are they ตอนนี้พวกเขาอยู่ที่ไหนคะนักเรียน where are they ต้องตอบเป็นสถานที่เนาะThey are อยู่ที่ไหนครับนักเรียน They are in the classroom พวกเขาอยู่ในห้องเรียนหรือจะบอก They are at school ก็ได้พวกเขาอยู่ที่โรงเรียนก็ได้เหมือนกันเนาะ Who is Jenny's best friend ใครเห็นไหมใช้คำว่า who ละใครคือเพื่อนสนิทของ Jenny นี่ My best friend มาละใครครับนักเรียนนักเรียนก็ตอบไปเลยAndrew ต่อไปเลยครูเขียนผิดแล้วAndrew What is Andrew doing ตอนนี้ Andrew กำลังทำอะไรอยู่นี่ He is writing on the blackboard นี่นักเรียนเอาตรงนี้มาตอบได้เลยนะฮะของผม He is writing on the blackboard ตอนนี้เขากำลังเขียนอยู่กระดานดำอยู่เพื่อให้ไม่เป็นการเสียเวลาเราไปดูตัวอย่างข้อสอบโอเน็ตกันเลยนะครับผมอันนี้คือตัวอย่างข้อสอบโอเน็ตนะครับนักเรียน Which of the following is an American breakfast Which เห็นไหมเมื่อกี้เราเรียนกันมาแล้ว Which สิ่งไหนอันไหนสิ่งไหนอันไหนหรือข้อไหนคืออาหารเช้าของชาว American breakfast แปลว่าอาหารเช้าใช่ไหมฮะนักเรียนข้อ1 Bacon eggs and sausages Bacon มีไข่แล้วก็มีไส้กรอกคุ้นๆไหมข้อที่2 sticky rice and grilled pork ข้าวเหนียวแล้วก็หมูปิ้งเอ๊ะใช่หรือเปล่าข้อที่3 steamed rice and beef curry ข้าวสวยร้อนๆแล้วก็มีแกงเนื้อวัวใช่เปล่าใช่อาหารของชาวอเมริกันเปล่าข้อที่4 roasted chicken and papaya salad ไก่ย่างแล้วก็ส้มตำอันไหนฮะนักเรียน TikTok very good ข้อที่ถูกต้องคือข้อที่1 bacon eggs sausagesเป็นยังไงบ้างครับนักเรียนวันนี้หวังว่านักเรียนคงจะได้รับความรู้ไปเต็มๆกันเลยเนาะแล้วเจอกันใหม่นะครับผม See ya บ๊ายบายสวัสดีครับ
1: หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: วัสดีค่ะ
1: วันนี้พบกับพวกเราว่าที่ครูภาษาไทยในรายการเรื่องน่ารู้กับว่าที่ครูภาษาไทยวันนี้พวกเราจะพาทุกคนไปเรียนรู้เทคนิคทางภาษาไทยง่ายๆที่สามารถใช้ได้จริงกันค่ะหลายคนอาจคิดว่าสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทยจะสามารถนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างไรใช่ไหมคะวันนี้พวกเราจะพาทุกคนไปรู้จักสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทยว่ามีความเกี่ยวข้องกับเรื่องใกล้ตัวและพบเจอในชีวิตประจำวันได้อย่างไรกันค่ะ
2: หลายๆคนอาจจะพอรู้อยู่แล้วนะคะว่าภาษาไทยประกอบไปด้วยการอ่านการเขียนการฟังการดูและการพูดกับภาษาวรรณคดีและวรรณกรรมค่ะ
3: แต่ในวันนี้พวกเราไม่ได้จะมาพูดถึงการเรียนรู้ในสาระต่างๆหรอกนะคะแต่จะมาพูดเกี่ยวกับ5เรื่อง5ทักษะจากสาระภาษาไทยโดยที่เรานะคะได้คัดเรื่องมาแล้วนะคะว่ามีประโยชน์และสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ค่ะ
4: วันนี้พวกเราทั้ง6คนนะคะก็ได้นำเทคนิคเด็ดๆเคล็ดลับโดนๆที่จะช่วยให้ทุกคนแก้ปัญหาหรือพัฒนาทักษะทางภาษาไทยได้มาเรียนรู้กันค่ะเรื่องที่1 นะคะคือการอ่านการอ่านเป็นเรื่องที่หลายๆคนกำลังประสบปัญหาไม่อยากอ่านอ่านไม่เข้าใจวันนี้พวกเราจึงได้นำเทคนิคการอ่านดีๆมาแนะนำค่ะ
5: เรื่องที่2การเขียนจะมาให้ความรู้เกี่ยวกับการเขียนแสดงความคิดเห็นผ่านสื่อออนไลน์เรื่องที่3การฟังการดูโดยการฟังการดูเราจะมาให้ความรู้เกี่ยวกับการฟังการดูให้รู้เท่าทันสื่อค่ะเรื่องที่4เรื่องการพูดวันนี้พวกเราก็จะมาให้ความรู้ทุกคนเกี่ยวกับ5เทคนิคการพูดดีเป็นสีแก่ตัวและเรื่องที่5การอ่านวรรณคดีและวรรณกรรมพวกเราก็จะมาให้ความรู้ทุกคนเกี่ยวกับ3ข้อควรรู้ก่อนการอ่านวรรณคดีและวรรณกรรมหากพร้อมกันแล้วขอเชิญทุกท่านและรับฟังได้เลยค่ะ

สวัสดีค่ะทักษะทางภาษาไทยนะคะมีอยู่หลายทักษะที่สำคัญในวันนี้ดิฉันได้นำทักษะการอ่านมานำเสนอทุกคนค่ะในหัวข้ออ่านเป็นเห็นประโยชน์คุณผู้ชมบางท่านนะคะอาจจะรู้สึกว่าการอ่านเนี่ยเป็นเรื่องที่ค่อนข้างธรรมดาแล้วก็ไม่สำคัญแต่อย่าเพิ่งคิดแบบนั้นเลยค่ะเพราะว่าการอ่านเนี่ยจะทำให้ผู้อ่านได้รับทั้งความรู้จะนำไปใช้ประโยชน์อย่างไรและเทคนิคทั้ง9ข้อนั้นก็คือ1มีความรู้พื้นฐานหรือมีความสนใจในเรื่องที่จะอ่านเพราะถ้าหากผู้อ่านเนี่ยไม่มีความรู้พื้นฐานหรือไม่มีความสนใจในเรื่องที่จะอ่านเลยก็จะทำให้การอ่านในครั้งนั้นเนี่ยไม่ประสบผลสำเร็จหรือไม่ได้ประโยชน์เท่าที่ควรนั่นเองค่ะ2สร้างสมาธิก่อนเริ่มอ่านเนี่ยควรจะหาที่เงียบๆนะคะไม่มีเสียงรบกวนจากมือถือหรือผู้คน

นเพราะว่าสิ่งเหล่านั้นเนี่ยจะทำให้เราเสียสมาธิได้ง่ายค่ะ 3. รู้ที่มาของหนังสือและประเมินค่าแหล่งที่มาของหนังสือโดยผู้อ่านเนี่ยควรจดจำแหล่งที่มาของหนังสือที่ตนเองอ่านให้ได้นะคะซึ่งบางครั้งเนี่ยจะมีประโยชน์ต่อการอ้างอิงและนอกจากนี้นะคะการที่รู้แหล่งที่มาเนี่ยก็จะทำให้ผู้อ่านเนี่ยสามารถประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูลในหนังสือเล่มนั้นอีกด้วยค่ะ 4. ไม่นอนอ่านเพราะว่าท่าทางของการนอนเนี่ยจะเหมาะแก่การพักผ่อนมากกว่าการแสวงหาความรู้นะคะ 5. ใช้ทักษะการคิดทักษะการคิดก็คือทักษะการคิดวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณคิดวิเคราะห์ก็คือวิเคราะห์ว่าสารนั้นเนี่ยมีส่วนใดเป็นข้อเท็จจริงแล้วส่วนใดเป็นข้อคิดเห็นคิดอย่างมีวิจารณญาณก็คือไต่ตรองว่าสารนั้นเนี่ยมีความถูกต้องและน่าเชื่อถือเพียงใดนั่นเองค่ะ 6. ฝึกจับใจความเมื่ออ่านสิ่งใดสิ่งหนึ่งไม่ว่าจะเป็นสารคดีหรือบันเทิงคดีล้วนจะต้องมีใจความสำคัญอยู่ด้วยดังนั้นผู้อ่านนะคะจะต้องจับใจความสำคัญให้ได้ถึงจะทำให้การอ่านทางนั้นเนี่ยมีประสิทธิภาพค่ะ 7.เขียนสรุปประเด็นสำคัญซึ่งจะช่วยให้ผู้อ่านเนี่ยเข้าใจประเด็นสำคัญได้ดีและเรายังสามารถนำสรุปย่อนั้นเนี่ยมาอ่านทบทวนเพื่อทำความเข้าใจในภายหลังนี้อีกด้วยนะคะ 8. ทบทวนหลังจากที่อ่านหนังสือแล้วเนี่ยก็จะต้องหมั่นทบทวนในสิ่งที่อ่านอยู่เสมอเพื่อให้เราเนี่ยจดจำสิ่งนั้นได้อย่างขึ้นใจนั่นเอง 9. อ่านแล้วเล่าต่อเพราะถ้าอ่านอย่างเดียวโดยไม่มีการเล่าต่อนะคะก็อาจจะทำให้ผู้อ่านเนี่ยลืมในสิ่งที่อ่านไปหมดได้แต่ถ้าเกิดนำเรื่องที่อ่านแล้วเนี่ยไปเล่าต่อความรู้นั้นก็จะกลับมาเหมือนกับเป็นการทบทวนในตัวให้กับผู้อ่านอีกครั้งค่ะและเทคนิคทั้ง9ข้อนี้นะคะสามารถจดจำเป็นหัวข้อสั้นๆได้ดังนี้ค่ะความสนใจให้สมาธิรู้ที่มาอย่านอนอ่านหมั่นคิดตามจับใจความจดบันทึกฝึกทบทวนหวนนึกเล่าเห็นไหมเทคนิคการอ่านเนี่ยทำตามได้ไม่ยากเลยหากทุกท่านเนี่ยฝึกฝนการอ่านตามเทคนิคนี้นะคะก็จะสามารถพัฒนาทักษะการอ่านของตนเองไปได้อีกเรื่อยๆเลยค่ะและสามารถลดปัญหาหรืออุปสรรคที่เกิดขึ้นในการอ่านได้อีกด้วยนะคะหลังจากที่ได้เรียนรู้เทคนิคทั้ง9ข้อไปแล้วนะคะเราก็ควรจะนำไปปรับใช้กับการอ่านสื่อประเภทต่างๆด้วยค่ะและในวันนี้ดิฉันก็ได้รวบรวมวิธีการอ่านสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์อย่างคร่าวๆไว้ให้ผู้ชมแล้วค่ะ 1. หนังสือพิมพ์ค่ะหนังสือพิมพ์เนี่ยผู้อ่านควรที่จะเลือกดูหัวข้อข่าวที่สนใจจากหน้าแรกนะคะจากนั้นจึงเปิดอ่านเนื้อหาข่าวจากหน้าในแล้วนอกจากนี้นะคะหน้าในของหนังสือพิมพ์เนี่ยยังมีคอลัมน์ที่น่าสนใจอีกด้วยค่ะอย่างเช่นข่าวเศรษฐกิจข่าวการศึกษาหรือข่าวการเมืองและการอ่านหนังสือพิมพ์นะคะจะต้องใช้วิจารณญาณด้วยค่ะเพราะว่าหนังสือพิมพ์เนี่ยเน้นความรวดเร็วจึงอาจมีการใช้ภาษาหรือมีข้อมูลที่ผิดพลาดได้ค่ะ 2. นิตยสารและวารสารเป็นหนังสือที่เป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลที่ให้ทั้งข่าวสารความรู้และความบันเทิงท่านเนี่ยไม่จำเป็นต้องอ่านทั้งฉบับก็ได้ค่ะแต่เลือกอ่านหัวข้อที่สนใจจากสารบัญนะคะ 3. หนังสือสารคดีการอ่านหนังสือประเภทนี้นะคะก็จะเป็นการอ่านเพื่อให้ได้ความรู้ควบคู่ไปกับได้ความเพลิดเพลินด้วยเพราะหนังสือสารคดีเนี่ยจะนำเสนอเนื้อหาในเรื่องของข้อมูลและข้อเท็จจริงที่แฝงความสร้างสรรค์ในการใช้ภาษาค่ะเช่นสารคดีประวัติสารคดีท่องเที่ยวและสารคดีแนะนำเรื่องราวต่างๆในชีวิตและหากท่านเนี่ยอ่านเพื่อการศึกษาค้นหาความรู้นะคะท่านเนี่ยก็ควรจะอ่านเล่มอื่นๆเพื่อเปรียบเทียบข้อมูลด้วยนะคะ 4. หนังสือนวนิยายหรือบันเทิงคดีเป็นประเภทหนังสือที่ผู้อ่านทุกเพศทุกวัยเนี่ยน่าจะชื่นชอบกันเพราะเป็นหนังสือที่เน้นให้ความเพลิดเพลินบันเทิงเริงใจและเสริมสร้างจินตนาการได้ดีดังนั้นควรอ่านในเวลาว่างและเมื่ออ่านจบแล้วก็ลองสรุปดูว่าได้อะไรจากการอ่านหนังสือเล่มนี้บ้างเช่นคติสอนใจวัฒนธรรมหรือปรัชญาการใช้ชีวิตค่ะและวิธีการอ่านสื่อประเภทต่อมาก็คือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ค่ะซึ่งมีวิธีการอ่านมาแนะนำง่ายๆไม่ซับซ้อนคือ 1. ผู้อ่านเนี่ยจะต้องพิจารณาความน่าเชื่อถือและความถูกต้องของข้อมูลที่กำลังจะอ่านโดยอาจจะพิจารณาได้จากข้อมูลนั้นเนี่ยมีการระบุแหล่งที่มาของข้อมูลหรือไม่ซึ่งข้อมูลที่ดีต้องมีความถูกต้องครบถ้วนและควรมีการอ้างอิงข้อมูลมากกว่า1แหล่งและข้อมูลนั้นเนี่ยควรมีการระบุวันที่ที่เผยแพร่ไว้ด้วยค่ะ 2. ผู้อ่านควรพิจารณาความทันสมัยของข้อมูลว่าข้อมูลนั้นเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงอยู่เสมอหรือไม่โดยเฉพาะข้อมูลที่เป็นข้อมูลทางด้านการแพทย์ธุรกิจวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงข้อมูลให้สอดรับกับสถานการณ์ปัจจุบันอยู่เสมอค่ะเห็นไหมล่ะคะเทคนิคการอ่านเนี่ยง่ายปรับใช้ได้กับสื่อทุกชนิดหากทุกท่านเนี่ยนำเทคนิคที่ได้รู้ในวันนี้นะคะไปปรับใช้เข้ากับไลฟ์สไตล์การอ่านของตนเองแล้วก็ดิฉันคาดว่าทุกท่านเนี่ยคงจะประสบผลสำเร็จในการอ่านสื่อทุกประเภทได้อย่างแน่นอนเลยค่ะอย่าลืมนะคะว่านักอ่านที่ดีเนี่ยต้องอ่านให้เป็นอ่านให้เข้าใจและนำความรู้ที่ได้รับจากการอ่านมาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงและพัฒนาตนเองอยู่เสมอดิฉันคงต้องขอตัวไปอ่านหนังสือต่อแล้วล่ะค่ะเพราะยิ่งอ่านเนี่ยก็ยิ่งสนุกจนหยุดไม่ได้แล้วพบกันที่ห้องสมุดนะคะสวัสดีค่ะ
และทั้งหมดนี้นะคะก็คือทักษะและหลักการอ่านที่ทุกท่านสามารถนำไปปรับใช้ในการอ่านสื่อแต่ละประเภทได้อย่างถูกต้องตามหัวข้อที่ว่าอ่านเป็นเห็นประโยชน์และไม่หยุดที่จะพัฒนาทักษะทางด้านการอ่านของตนเองอยู่เสมอค่ะและในเรื่องต่อไปนะคะก็เป็นเรื่องที่สำคัญในชีวิตประจำวันของพวกเราเช่นกันนั่นก็คือการเขียนจะมีประเด็นอะไรที่น่าสนใจบ้างไปติดตามชมกันได้เลยค่ะ

สวัสดีค่ะคงปฏิเสธไม่ได้ว่าทุกคนที่เล่นโซเชียลมักพบเจอกับการเขียนแสดงความคิดเห็นในลักษณะที่หยาบคายก้าวร้าวและใช้อารมณ์นำเหตุผลคนเหล่านี้นะคะอาจจะอ้างได้ว่าก็มันเป็นสิทธิ์ของเขาที่จะเขียนอะไรผ่านแอคเคาท์ของเขาเราเห็นด้วยในสิทธิ์ตรงนั้นแต่แค่สงสัยว่าทำไมต้องใช้ถ้อยคำที่หยาบคายกลด่าในการเขียนแสดงความคิดเห็นในโลกออนไลน์ทั้งที่ในชีวิตจริงเขาอาจจะไม่ได้ใช้คำพูดเช่นนั้น

คนส่วนใหญ่อาจกล้าที่จะแสดงความคิดเห็นที่หยาบคายและกล่าวหาผู้อื่นอย่างไร้เหตุผลในโลกออนไลน์โดยเฉพาะในสังคมออนไลน์ที่มีคนที่เห็นด้วยกับตนอยู่เยอะเพราะสังคมเหล่านั้นนะคะเหมือนส่งเสริมให้คนที่แสดงความคิดเห็นมั่นใจในความคิดของตนเองมากขึ้นกล้าที่จะแสดงความคิดเห็นด้วยคำพูดที่รุนแรงออกไปเมื่อมีคนที่เห็นด้วยกับพวกเขาและแสดงความคิดเห็นในแนวเดียวกันและใช้คำพูดที่รุนแรงเหมือนกันทำให้พวกเขาอาจจะคิดได้ว่าใครๆก็ทำกันหรือคนอื่นทำได้เราก็ทำได้ปัจจัยต่างๆเหล่านี้ยิ่งเป็นสิ่งที่ส่งเสริมให้คนที่รอจังหวะใช้คำพูดรุนแรงนะคะเพื่อแสดงความคิดเห็นคิดว่าการใช้คำหยาบและคำพูดรุนแรงในโลกออนไลน์นะคะเป็นสิ่งไม่ผิดที่จะทำเพราะใครก็ทำกันและทุกคนนะคะมีสิทธิเสรีภาพที่จะพูดหรือแสดงความคิดเห็นส่วนตัวใดๆก็ได้ในโลกออนไลน์นี้ค่ะนอกจากนั้นนะคะความคิดเห็นที่หยาบคายและก้าวร้าวที่แสดงในโลกออนไลน์ดูเหมือนจะได้รับความสนใจเพราะฉะนั้นบางคนจึงเลือกที่จะแสดงความคิดเห็นหยาบคายเล่นใหญ่รัชดาไรนะคะเพื่อที่จะดึงดูดความสนใจเรียกร้องความเห็นใจในบางกรณีจะมีการใช้วิธีแสดงความคิดเห็นในโลกออนไลน์ทางอ้อมนะคะโดยการใช้คำคมเจ็บๆหรือกล่าวลอยๆหรือกดไลค์นะคะเพื่อสนับสนุนความเห็นที่หยาบคายรุนแรงถึงแม้การกระทำเหล่านี้นะคะไม่ได้เป็นการใช้คำหยาบคายรุนแรงโดยตรงในการเขียนแสดงความคิดเห็นแต่คนที่ใช้วิธีนี้อาจจะไม่ได้ตระหนักถึงผลเสียที่จะตามมาจากการเขียนแสดงความคิดเห็นทางอ้อมนะคะซึ่งอาจจะเป็นการสนับสนุนการใช้คำพูดรุนแรงหยาบคายนั้นๆนะคะผลเสียเหล่านี้อาจจะเป็นผลกระทบที่ร้ายแรงเกินกว่าการทะเลาะวิวาทและสงครามน้ำลายในโลกออนไลน์นะคะจนถึงขั้นฟ้องร้องก็เป็นได้ค่ะปฏิเสธไม่ได้เลยนะคะว่าการเขียนด้านลบที่เจอในสื่อออนไลน์ได้บ่อยคือการล้อเลียนดูถูกหรือการบูลลี่กันนั่นเองค่ะสำหรับรูปแบบการบูลลี่ก็มีแตกต่างกันออกไปแต่ถ้าพูดถึงสังคมบูลลี่ที่เราเห็นบ่อยครั้งนะคะก็จะเป็นการล้อเลียนสรีระรูปร่างหน้าตาสีผิวการแสดงออกในชีวิตจริงที่ขัดกับบทบาทนะคะหรือภาพจำของคนทั่วไปซึ่งแม้แต่ทางคนที่เป็นดารานักแสดงเองมีไม่น้อยที่ถูกบูลลี่ในลักษณะนี้ค่ะผู้ที่ถูกบูลลี่ส่วนใหญ่แม้จะไม่มีบาดแผลทางกายแต่มีบาดแผลในใจนะคะนอกจากจะได้รับความอับอายวิตกกังวลเครียดอาจส่งผลให้บางคนนะคะเกิดภาวะโรคซึมเศร้าหวาดกลัวสังคมเลวร้ายที่สุดคือการหนีจากปัญหาด้วยการทำร้ายตนเองค่ะเมื่อเราแสดงความคิดเห็นหรือมีตัวตนบนโลกออนไลน์แล้วการที่มีคนพูดถึงหรือคอมเมนต์ดูจะเป็นเรื่องที่เลี่ยงกันไม่ได้นะคะซึ่งคอมเมนต์เหล่านี้ก็จะมีทั้งดีและแย่มีประโยชน์และไร้ประโยชน์อันไหนที่เป็นการติชมอย่างมีเหตุมีผลมีมารยาทก็ควรค่าแก่การนำเอามาคิดพิจารณาค่ะแต่หลายครั้งเราก็จะเจอความเกรี้ยวกราดจากคนบางกลุ่มที่พร้อมจะถล่มเรายิ่งกว่าพายุในยุคที่ใครก็สามารถมีชื่อเสียงขึ้นมาได้นะคะจากการสร้างสรรค์เนื้อหาลงในโซเชียลมีเดียต่างๆทำให้เราเห็นคนเก่งมีความสามารถเกิดขึ้นกันเต็มไปหมดทั้งเด็กและใหญ่แต่สิ่งหนึ่งที่ทุกคนที่ก้าวเข้าสู่วงการนี้จะต้องเจอคือการแสดงความคิดเห็นหรือคำวิจารณ์ต่างๆค่ะซึ่งถ้าได้รับคำชมก็จะเป็นกำลังใจที่ดีให้ทำต่อ

แต่ในทางกลับกันถ้าเจอในด้านลบก็จะทำให้หมดแรงทำต่อรวมถึงนำพาชีวิตให้พังเสียความมั่นใจในตนเองกันได้เลยค่ะเราทุกคนสามารถแสดงความคิดเห็นของตนเองในสิ่งต่างๆได้นะคะโดยปฏิบัติได้ดังต่อไปนี้ 1. แสดงความคิดเห็นในทางบวกหรือสร้างสรรค์ใช้คำพูดที่สุภาพมีเหตุผลเป็นคนตรงไม่จำเป็นต้องก้าวร้าวหรือหยาบคายนะคะ 2. เสพสื่ออย่างมีวิจารณญาณพิจารณาให้ถี่ถ้วน 3. อย่าเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับใครเพราะทุกคนมีเหตุปัจจัยในชีวิตที่แตกต่างกันค่ะ 4. เห็นใครทำอะไรดีๆให้สนับสนุนชื่นชมความสำเร็จของผู้อื่นแม้ไม่รู้จักกันก็ได้ 5. เว้นที่ว่างให้ความเห็นต่างอย่าเกลียดกันเพราะเขาคิดไม่เหมือนเราและ 6. นะคะแชร์ต่อยังมีสติอ่านแหล่งที่มาให้ดีใครทำอะไรที่ไหนอย่างไรเมื่อไรไม่แน่ใจอย่าแชร์ต่อนะคะจะดีกว่าไหมหากทุกคนหันมาให้ความสำคัญในการเขียนแสดงความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์บนโลกออนไลน์โดยเราทุกคนนะคะสามารถเลือกพิมพ์คำพูดหรือเขียนแสดงความคิดเห็นที่ดีหรือเชิงให้กำลังใจได้นะคะอาจจะเป็นการให้คำพูดเชิงแนวข้อคิดดีๆที่สามารถให้ผู้รับสารนะคะสามารถนำเอาความคิดเหล่านั้นไปคิดแก้ไขหรือนำไปปรับใช้ต่อไปได้ค่ะทุกท่านลองดูสิคะและเมื่อถ้าเราเจอโพสต์ที่ขัดใจให้ปฏิบัติดังนี้คือ1 23 4 5นับ5วินาทีเมื่อเจอโพสต์ขัดใจเพราะทุกอย่างบนโลกออนไลน์นะคะไม่สามารถถูกใจเราได้ทั้งหมดดังนั้นหากเราเจอเรื่องที่ไม่ชอบหรือไม่ถูกใจให้นับ5วินาทีในใจและปล่อยผ่านความคิดเห็นหรือเรื่องราวเหล่านั้นโดยที่ไม่ต้องเก็บมาใส่ใจนะคะก็จะทำให้เราสามารถเสพข่าวสารบนโลกออนไลน์ได้อย่างไม่เป็นพิษต่อตัวเราเองอีกด้วยค่ะการแสดงความคิดเห็นต่างๆนะคะช่วยในการพัฒนาและก่อให้เกิดการขับเคลื่อนความคิดสิ่งต่างๆที่มีอยู่ให้ดีขึ้นในโลกออนไลน์ยิ่งเป็นไปได้อย่างรวดเร็วอย่างไรก็ตามนะคะสิ่งที่สำคัญคือในการสื่อสารทุกครั้งเราควรมีสติใคร่ครวญและไต่ตองให้ดีก่อนเสมอเพราะอย่าลืมว่าทุกข้อเขียนสะท้อนตัวเราเองและหากสื่อสารไม่เหมาะสมไม่มีข้อเท็จจริงแล้วนะคะอาจสร้างผลกระทบทางลบทั้งต่อตนเองและสังคมได้อย่างมากมายเช่นเดียวกันการให้ความสำคัญในการเขียนแสดงความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์บนโลกออนไลน์นะคะก็สามารถสร้างโลกและสังคมของเรานะคะให้มีความสุขและสร้างสรรค์อีกด้วยค่ะและไม่มีใครสมควรถูกทำร้ายเพียงเพราะความคิดที่ตรงกันข้ามการเห็นต่างไม่ใช่เรื่องผิดเพราะความคิดที่ผิดแปลกแตกต่างอาจนำมาซึ่งผลลัพธ์หรือทางออกที่ดีได้ค่ะแต่ความเห็นต่างที่คิดดิเริ่มความรุนแรงควรหมดไปจากสังคมเพราะเป็นที่มาของความวุ่นวายที่ไม่รู้จบค่ะ

0: คะกับสาระการเขียนซึ่งเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวเรามากๆเลยเราหันมาแสดงความคิดเห็นให้พลังบวกกันดีกว่าค่ะและควรที่จะไตร่ตรองก่อนที่จะเขียนอะไรลงไปบนสื่อออนไลน์เพราะเมื่อเราเขียนลงไปแล้วมันก็จะเผยแพร่ในโลกออนไลน์เร็วมากเลยค่ะต่อไปนะคะเราไปรู้จักสาระการฟังการดูกันดีกว่าค่ะว่าเราจะฟังดูอย่างไรให้เท่าทันสื่อไปติดตามชมกันได้เลยค่ะ
1: สวัสดีค่ะการดำเนินชีวิตของคนเราในปัจจุบันไม่ว่าจะทำอะไรก็ต้องตรวจสอบโทรศัพท์มือถืออยู่ตลอดเวลาเนื่องจากการพัฒนาของเทคโนโลยีการสื่อสารที่เราใช้กันอยู่ในตอนนี้นั่นเองค่ะจึงมีการแพร่กระจายของข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อต่างๆได้อย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเป็นสื่อกระแสหลักอย่างโทรทัศน์วิทยุหนังสือพิมพ์และสื่อทางเลือกอย่างอินเทอร์เน็ตหรือที่เราเรียกว่าสื่อสังคมออนไลน์นั่นเองค่ะเมื่อมีช่องทางหลากหลายในการเสพสื่อต่างๆเราจึงควรฟังและดูสื่ออย่างฉลาดให้รู้เท่าทันสื่อไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของสื่อได้ค่ะดังนั้นวันนี้ดิฉันจะพาทุกคนไปทำความรู้จักกับ3องค์ประกอบของการรู้เท่าทันสื่อที่เราต้องมีค่ะเพื่อไม่ให้เราหลงเชื่อเนื้อหาที่ได้ดูได้ยินได้ฟังในทันทีแต่ถ้าได้รู้จักกับ3องค์ประกอบต่อไปนี้รับรองว่าทุกคนจะสามารถคิดวิเคราะห์สงสัยและรู้จักตั้งคำถามว่าสิ่งนั้นจริงหรือไม่จริงใครเป็นคนให้ข้อมูลเขาต้องการสื่ออะไรหรือมีจุดมุ่งหมายแอบแฝงหรือไม่ได้อย่างแน่นอนค่ะ3องค์ประกอบของการรู้เท่าทันสื่อที่เราต้องมีองค์ประกอบแรกนะคะคือการเปิดรับสื่อการเปิดรับสื่อคือการเปิดรับสื่อของประสาทสัมผัสหูตาซึ่งเมื่อเปิดรับผ่านการฟังและดูแล้วสมองจะสั่งการให้คิดและปรุงแต่งให้เกิดอารมณ์ต่างๆตามมาค่ะการรู้เท่าทันสื่อในขั้นของการรับรู้อารมณ์ตนเองจึงเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องแยกความคิดและอารมณ์ออกจากกันให้ได้เพราะความคิดจะทำให้เรารับรู้ว่าความจริงที่สื่อต้องการสื่อคืออะไรค่ะองค์ประกอบที่2นะคะก็คือการวิเคราะห์สื่อคือการแยกแยะองค์ประกอบในการนำเสนอของสื่อว่าสื่อนั้นมีวัตถุประสงค์อะไรและเราก็ต้องรู้จักตั้งคำถามข้อสงสัยต่างๆไม่เชื่อสื่อตามที่ได้รับมาในทันทีค่ะรวมทั้งเราต้องรู้จักเปรียบเทียบข้อมูลจากสื่อหลายๆแห่งเช่นเราได้ดูสื่อโฆษณายาลดความอ้วนใช่ไหมคะเราก็ต้องตั้งคำถามว่ายาตัวนี้ถ้าทานแล้วจะผอมจริงหรือไม่จะมีผลข้างเคียงหรือไม่หรืออีกหนึ่งกรณีนะคะก็คือสื่อข่าวในโซเชียลค่ะเราต้องดูว่าสื่อข่าวนั้นมาจากแหล่งที่น่าเชื่อถือหรือไม่แหล่งที่ไม่เชื่อถือมีลักษณะอย่างไรเช่นสื่อข่าวที่มาจากเพจที่ทำล้อเลียนเสียดสีแบบนี้คือไม่น่าเชื่อถือค่ะและอีกแหล่งนึงก็คือสื่อข่าวที่นำภาพเก่าๆในปีที่ผ่านมาหรือในอาทิตย์ที่ผ่านมาใช้อย่างนี้ค่ะคือเป็นสื่อข่าวเก่าเราไม่ควรเชื่อถือค่ะและองค์ประกอบที่3นะคะก็คือการประเมินค่าหลังจากที่เราได้วิเคราะห์แล้วเราก็ควรประเมินค่าสิ่งที่เราได้ฟังและดูที่สื่อนำเสนอว่ามีคุณภาพหรือคุณค่ามากน้อยเพียงใดค่ะหากเป็นสื่อโฆษณาก็ให้ดูที่ความเหมาะสมและความคุ้มค่าว่าเหมาะสมกับการใช้งานหรือไม่เราไม่ควรไปตามแฟชั่นหรือกระแสค่ะเมื่อเรารับสื่อเข้ามาแล้วนะคะเราก็ควรใช้สื่อที่ผ่านการวิเคราะห์ประเมินค่าให้เกิดประโยชน์เช่นเผยแพร่สื่อต่อให้เพื่อนๆและเปลี่ยนความคิดเห็นกับเพื่อนๆเพื่อให้รู้เท่าทันสื่อมากยิ่งขึ้นค่ะดิฉันเชื่อว่าถ้าทุกคนได้นำวิธีในวันนี้ไปปรับใช้กับการฟังและดูสื่อในชีวิตประจำวันทุกคนจะไม่ตกเป็นเหยื่อของสื่อได้อย่างแน่นอนค่ะสวัสดีค่ะ
0: การฟังและการดูเป็นทักษะทางภาษาที่สำคัญสำหรับการสื่อสารในชีวิตประจำวันโดยอาจได้รับสารจากบุคคลหรือจากสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆสื่อเหล่านี้อาจรับสารด้วยวิธีการฟังและการดูซึ่งเป็นทักษะทางภาษาที่สำคัญในการสื่อสารเมื่อมีช่องทางหลากหลายในการเสพสื่อต่างๆเราควรที่จะฟังดูสื่ออย่างฉลาดให้รู้เท่าทันสื่อนอกจากการฟังการดูแล้วก็ยังมีการพูดที่มีความสำคัญต่อมนุษย์ในการสื่อสารสื่อความหมายด้วยเช่นเดียวกันโดยต้องอาศัยภาษาถ้อยคำน้ำเสียงตลอดจนกริยามารยาทเพื่อสร้างประสิทธิภาพในการพูดให้ดีขึ้นซึ่งจะต้องมีเทคนิคในการพูดและจะมีเทคนิคอะไรบ้างมาดูกันค่ะ
2: สวัสดีค่ะโบราณเคยบอกไว้ว่าพูดดีเป็นสีแก่ตัวพูดชั่วอับปลาชัยหลายคนอาจจะแผลงเป็นพูดดีเป็นสีแก่ปากพูดมากปากจะมีสีจะยึดคำกล่าวไหนก็ได้ค่ะเพราะหัวใจสำคัญก็คือการพูดให้ดีทำไมต้องพูดให้ดีเพราะการพูดให้ดีนั้นฟังแล้วเข้าหูชวนให้คล้อยตามชวนให้รู้สึกประทับใจและก่อให้เกิดสิ่งดีๆมากมายตามมาค่ะ ำหรับวันนี้นะคะเราก็มีเทคนิคการพูด5ข้อมาฝากกันค่ะถ้าอยากรู้แล้วว่ามีอะไรบ้างเราก็มาดูกันเลยดีกว่าค่ะ 1. คนจะพูดดีได้ต้องเริ่มจากการคิดดีไม่มีประโยชน์อะไรที่เราจะเริ่มต้นจากการคิดร้ายแม้กับคนที่เราไม่ถูกชะตาด้วยที่สุดก็ไม่มีเหตุผลที่เราจะต้องพูดจาไม่ดีกับเขาการคิดดีถือเป็นเรื่องพื้นฐานของมนุษย์เป็นพื้นฐานของจิตใจที่ดีงามใครก็ตามที่รู้จักการคิดดีเขาคนนั้นก็ยอมที่จะเห็นแง่งามของโลกของชีวิตของตนเองและของผู้อื่นและเมื่อเขาเห็นแง่งามหรือแง่ดีของสิ่งต่างๆเขาก็ย่อมที่จะมีทัศนคติที่ดีมีท่าทีที่ดีและเมื่อต้องพูดจาเสวนากันเขาก็ย่อมพูดจาดีการพูดไม่เพียงแต่สะท้อนการให้เกียรติและเคารพในผู้อื่นแต่ยังสะท้อนการให้เกียรติและเคารพในตนเองอีกด้วยค่ะคนจะพูดจาดีได้ต้องได้รับการอบรมมาเป็นอย่างดีอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีดิฉันขอย้ำอีกครั้งนะคะว่าบุคลิกภาพดีๆเริ่มต้นที่ครอบครัวการพูดจาถือเป็นสิ่งหนึ่งที่ควรจะเริ่มต้นมาจากที่บ้านพ่อแม่ควรเป็นตัวอย่างของบุคคลที่พูดจาดีๆต่อกันควรชี้แนะให้เห็นคุณค่าของการพูดดีพูดดีในที่นี้หมายถึงการพูดเพราะพูดคำสุภาพพูดด้วยน้ำเสียงที่สุภาพพูดมีหางเสียงครับค่ะจ๊ะจ๋าเพื่อแสดงความมีมารยาทและไมตรีจิตไม่พูดคำหยาบ

0: เราจึงจำเป็นที่จะต้องฝึกตนให้เป็นคนที่คิดดีนะคะ 2. พูดถูกกาลเทศะคือการพูดที่ต้องดูว่าวาระโอกาสไหนควรพูดวาระโอกาสไหนควรฟังและวาระโอกาสไหนควรวางเฉยหลักในการพูดที่ถูกกาลเทศะมีง่ายๆก็คือเราจะต้องดูว่าต้องพูดในหัวข้ออะไรพูดเรื่องอะไรพูดที่ไหนใครเป็นผู้ฟังผู้ฟังกี่คนพูดในที่เปิดเผยหรือห้องจำกัดพูดสั้นหรือพูดยาวพูดจริงจังหรือกันเองใครก็ตามที่อ่านสถานการณ์ออกเตรียมตัวพร้อมก็สามารถที่จะพูดจาให้น่าจดจำในวาระและโอกาสนั้นได้เสมอค่ะ 3. พูดมีเนื้อหาสาระไม่พูดเรื่อยเปื่อยไม่ว่าจะพูดกับเพื่อนผู้ร่วมงานพ่อแม่ก็ควรที่จะพูดให้มีเนื้อหาสาระมีเป้าหมายในการพูดพูดมีขอบเขตชัดเจนว่าต้องการที่จะพูดในเรื่องอะไรหรือต้องการที่จะบอกอะไรกับผู้ฟัง 4. พูดจาให้น่าฟังคือการพูดด้วยน้ำเสียงที่กังวานแจ่มใสดังพอประมาณพูดจาฉะฉานชัดเจนก็จะดึงดูดใจผู้ฟังได้มากในการพูดนั้นควรที่จะมีการเน้นจังหวะและเว้นจังหวะเพื่อให้เกิดความน่าสนใจชวนติดตามควรฝึกลมหายใจในขณะพูดอย่าให้ติดขัดหรือกักลมหายใจควรออกเสียงอักขระรอเรือลอลิงและคำควบกล้ำให้ชัดเจนควรฝึกการอ่านออกเสียงหรือพูดในเรื่องใดเรื่องหนึ่งในเทปแล้วเปิดบ่อยๆก็จะทำให้พบข้อบกพร่องและแก้ไขได้ง่ายค่ะ 5. พูดให้เกิดความรู้สึกร่วมมีวิธีง่ายๆก็คือการสบตากับผู้ฟังอย่างทั่วถึงมีการตั้งคำถามในขณะที่พูดและค่อยๆอธิบายเพื่อนำไปสู่คำตอบรวมไปถึงการสอบถามผู้ฟังบ้างในบางหัวข้อที่ง่ายๆเรื่องของประสบการณ์หรือเป็นความคิดเห็นที่ไม่ใช่ความคิดเห็นที่เมื่อแสดงออกไปแล้วอาจจะถูกหรือผิดค่ะจากที่เราได้ทราบกันไปแล้วนะคะว่าเทคนิคการพูดมีอะไรบ้างดังนั้นเราควรที่จะนำเทคนิคการพูดต่างๆไปใช้ให้ถูกต้องเพราะการพูดเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งของคนเราเป็นภาพฟ้องอุปนิสัยใจคอเราจึงไม่ควรที่จะพูดจาเรื่อยเปื่อยไร้จุดหมายและการพูดยังนำมาซึ่งมิตรและศัตรูแต่ก็อยู่ที่เรานะคะว่าจะพูดให้ได้มิตรหรือพูดให้ได้ศัตรูสวัสดีค่ะ
1: ดังประโยคที่ว่าก่อนพูดเราเป็นนายเมื่อพูดแล้วมันเป็นนายเราดังนั้นก่อนจะพูดอะไรออกไปอย่าลืมไตร่ตรองให้ถี่ถ้วนก่อนนะคะเรื่องต่อไปเป็นเรื่องสุดท้ายของเราในวันนี้นั่นก็คือเรื่องวรรณคดีและวรรณกรรมค่ะอ้าวถ่ายแล้วหรอคะสงสัยกันอยู่ละสิว่าอ่านอะไรอยู่ถึงได้เพลินจนลืมเปิดรายการขนาดนี้วันนี้ขอนำเสนอเล่มนี้เลยค่ะวรรณคดีวิจักเดี๋ยวก่อนค่ะอย่าเพิ่งปิดคลิปหนีไปไหนวันนี้มีเรื่องดีๆสำหรับคนไหนที่อ่านวรรณคดีแล้วคิดว่าเข้าใจยากเกินไปหรืออ่านเท่าไหร่ก็ไม่เข้าใจสักทีกับ3เรื่องควรรู้ก่อนอ่านวรรณคดีฉบับรวบรัดที่รับประกันว่าเข้าใจเรื่องที่อ่านอยู่ได้อย่างรวดเร็วแน่นอนเรื่องแรกคงไม่พ้นปัญหาโลกแตกระหว่างเรื่องของความแตกต่างระหว่างวรรณกรรมและวรรณคดีเชื่อว่าหลายคนยังคงสับสนระหว่างวรรณกรรมไทยและวรรณคดีไทยอยู่ไม่น้อยฉะนั้นเรามาเรียนรู้เพิ่มเติมไปพร้อมๆกันเลยนะคะอธิบายด้วยความรวดเร็วก็คือหนังสือที่ถูกแต่งหรือถูกเขียนขึ้นไม่ว่าจะเป็นหนังสือร้อยแก้วหรือร้อยกรองที่มีประโยชน์หรือมีคุณค่าเราจะเรียกกันว่าวรรณกรรมส่วนวรรณกรรมที่ได้รับการยกย่องว่าแต่งดีทั้งเนื้อหากลวิธีฉันทลักษณ์และการใช้ภาษาเราจะเรียกว่าวรรณคดีซึ่งวรรณคดีจะเป็นรูปแบบของร้อยกองซะส่วนใหญ่ค่ะถ้าจะเปรียบเทียบให้เห็นภาพก็คือวรรณกรรมก็คือลำไยทั้งลูกส่วนวรรณคดีก็คือเมล็ดของลำไยสรุปให้เข้าใจง่ายขึ้นวรรณกรรมคือหนังสือเรื่องใดก็ตามที่ถูกแต่งขึ้นส่วนวรรณคดีคือวรรณกรรมที่ได้รับการยกย่องว่าแต่งดีมีวรรณศิลป์นั่นเองปัญหาต่อไปสำหรับคนที่ทำยังไงก็ไม่เข้าใจอยู่ดียิ่งให้เล่าเรื่องโดยย่อแล้วยิ่งแล้วใหญ่การไม่เข้าใจเนื้อเรื่องโดยรวมของวรรณคดีไม่ว่าจะเริ่มอะไรก่อนหลังซึ่งเรื่องต่อไปนี้อาจต้องใช้เวลาซะหน่อยแต่หากทำได้เรื่องยาวแค่ไหนก็ไม่ใช่ปัญหา อาจเป็นเรื่องยากหากจะต้องรู้องค์ประกอบทุกๆองค์ประกอบในวรรณคดีวันนี้จึงคัดมาให้2 องค์ประกอบหลักๆที่รู้แล้วเข้าใจ

แน่นอนมาฝากกันค่ะองค์ประกอบแรกก็คือรูปแบบซึ่งจะพบเห็นและคุ้นหน้าคุ้นตากันอยู่แล้วนั่นคือแบบร้อยแก้วและแบบร้อยกรองแต่รู้ไหมคะว่ารูปแบบที่เรารู้จักกันนั้นเป็นเพียงรูปแบบที่ถูกจำแนกตามลักษณะเท่านั้นนะเรายังมีการจำแนกรูปแบบอื่นที่เรียกว่าการจำแนกโดยการถ่ายทอดการจำแนกโดยการถ่ายทอดมีวรรณคดีมุขปาฐะหรือวรรณคดีที่พูดกันมาปากต่อปากแล้วมีการจดบันทึกในภายหลังเช่นนิทานพื้นบ้านหรือเพลงพื้นบ้านมีวรรณคดีมุขปาฐะก็ต้องมีวรรณคดีลายลักษณ์ซึ่งเป็นการสืบทอดเหมือนกันแต่สืบทอดผ่านการจดบันทึกส่งต่อมาเรื่อยๆเช่นวรรณคดีที่ใช้ประกอบพิธีกรรมอย่างพระราชพิธี12เดือนเป็นต้นองค์ประกอบต่อมาที่ขาดไม่ได้เลยนั่นคือเนื้อหาอธิบายคร่าวๆเนื้อหาก็คือเรื่องราวที่อยู่ในวรรณคดีจะมีด้วยกัน2ประเภทคือบันเทิงคดีเป็นเรื่องราวที่เน้นสร้างความบันเทิงส่วนใหญ่แล้วจะเป็นเรื่องราวที่สมมุติเช่นสังทองนาง12และสารคดีเป็นเรื่องราวที่เน้นให้เกิดความรู้เป็นส่วนใหญ่นิยมเขียนขึ้นจากเรื่องหรือเหตุการณ์จริงๆเช่นวรรณคดีที่เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์หรือศาสนาองค์ประกอบสุดท้ายคือกลวิธีในการประพันธ์เป็นวิธีการเลือกใช้ถ้อยคำให้เกิดความไพเราะงดงามช่วยสื่อความหมายให้ชัดเจนขึ้นและกลวิธีในการประพันธ์ของผู้ประพันธ์แต่ละท่านก็มีความแตกต่างกันออกไปซึ่งเราอาจจะต้องอาศัยทักษะการสังเกตซะหน่อยแต่ถ้ารู้กลวิธีการประพันธ์ของแต่ละท่านก็จะง่ายกับการหาผู้แต่งเป็นอย่างมากค่ะเรื่องควรรู้เรื่องสุดท้ายนอกจากจะช่วยให้อ่านวรรณคดีแล้วเกิดความเข้าใจได้มากขึ้นแล้วยังสามารถนำไปปรับใช้กับการวิเคราะห์วรรณกรรมได้อีกด้วยการวิเคราะห์วรรณคดีและวรรณกรรมส่วนใหญ่เรานิยมวิเคราะห์กันอยู่3เรื่องนั่นคือวิเคราะห์รูปแบบของคำประพันธ์วิเคราะห์เนื้อหาและวิเคราะห์คุณค่าของเรื่องถ้าอธิบายเฉยๆคงไม่เห็นภาพเราเลยมีตัวอย่างการวิเคราะห์มาประกอบการอธิบายไว้ด้วยค่ะวรรณคดีที่เรายกมาเป็นตัวอย่างในการวิเคราะห์ในครั้งนี้คือกาพย์เรื่องพระชัยสุริยาของสุนทรภู่เราจะเริ่มวิเคราะห์กันด้วยลักษณะคำประพันธ์ถ้าฟังจากชื่อเรื่องทุกคนคงเดาได้ว่าเป็นร้อยกรองประเภทกาพย์โดยประเภทของกาพย์ที่ปรากฏในเรื่องจะมีทั้งกาพย์ยานี11กาพย์ฉบัง16และกาพย์สุรางคนาง28อีกทั้งเราสามารถวิเคราะห์เนื้อหาจากบทประพันธ์จะพบว่าต้องตีความจุดประสงค์ในการแต่งที่แอบแฝงอยู่ซึ่งสรุปได้ว่ามีจุดประสงค์เพื่อใช้เป็นแบบเรียนให้แก่เด็กๆนอกจากนี้เรายังได้เห็นกลวิธีในการแต่งของสุนทรภู่อีกด้วยสุดท้ายเป็นการวิเคราะห์คุณค่าของวรรณคดีและวรรณกรรมการวิเคราะห์คุณค่าเราจะวิเคราะห์ใน2ประเด็นคือคุณค่าที่ได้จากเนื้อหาและคุณค่าต่อสังคมประเด็นแรกกาพย์พระชัยสุริยานอกจากจะเป็นเรื่องที่แต่งขึ้นเพื่อเป็นแบบเรียนสำหรับเด็กยังมีเรื่องราวเป็นนิทานที่ให้ความสนุกและความรู้เรื่องมาตราตัวสะกดอีกด้วย wow. ประเด็นที่2ด้านสังคมมีการสะท้อนความเป็นไทยความเชื่อและค่านิยมที่เป็นการแสดงให้เห็นว่าสมัยที่วรรณคดีเรื่องนี้ถูกแต่งขึ้นนั้นตรงกับประวัติศาสตร์ไทยที่ได้จดบันทึกเอาไว้หรือไม่และสามารถนำมาเปรียบเทียบกับปัจจุบันเพื่อบอกความแตกต่างและการเปลี่ยนแปลงได้อีกด้วยดังตัวอย่างต่อไปนี้ด้านสภาพสังคมตัวอย่างคำประพันธ์มีดังนี้อยู่มาหมู่ข้าเฝ้าก็หาเยาวนารีที่หน้าตาดีๆทำมโหรีที่เคหาค่ำเช้าเฝ้าสีซอเข้าแต่หอล่อกามาหาได้ให้ภริยาโลโพพาให้บ้าใจไม่จำคำพระเจ้าเหไปเข้าภาษาใสถือดีมีค่าไทยช่อแต่ไพร่ใส่คือคาถอดความได้ว่าข้าราชบริพารเสนาบดีไม่ใส่ใจบ้านเมืองช่อราษฎร์บังหลวงคดโกงไม่ยุติธรรมหมกมุ่นอยู่กับความสนุกสนานเพลิดเพลินมัวเมากามด้านความเชื่อตัวอย่างคำประพันธ์ได้แก่ไม่จำคำพระเจ้าเหไปเข้าภาษาใสถือดีมีค่าไทยช่อแต่ไพร่ใส่คือ

0: ือค่ะถอดความได้ว่านับถือไสยศาสตร์มากกว่าหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาจนมีความในทางที่ผิดด้านค่านิยมตัวอย่างคำประพันธ์ได้แก่สุมาลีวันทาสามีเทวีอยู่งานเฝ้าอยู่ดูแลเหมือนแต่ก่อนการให้พระภูบาลสำราญวิญญาถอดความได้ว่าสามีภรรยาเมื่อยามตกทุกข์ได้ยากต้องไม่ทอดทิ้งกันภรรยาต้องให้ความเคารพและปรนิบัติสามีทั้งยามทุกข์และยามสุขนอกจากหลักการวิเคราะห์ทั้งสองอย่างนี้จะสามารถใช้กับวรรณคดีได้แล้วยังสามารถนำมาประยุกต์ใช้กับวรรณกรรมสมัยใหม่ได้ด้วยจากการปรับเนื้อหาการวิเคราะห์บางส่วนให้เข้ากับยุคสมัยปัจจุบันเช่นจากการวิเคราะห์รูปแบบคำประพันธ์ก็เปลี่ยนเป็นการวิเคราะห์กลวิธีการนำเสนอว่าการเขียนเป็นแบบไหนการเปิดเรื่องเป็นอย่างไรปิดเรื่องอย่างไรเนื้อหาต้องการที่จะสื่อถึงอะไรโดยการวิเคราะห์เนื้อหานั้นมีลักษณะคล้ายๆกันก็คือการสังเกตและตีความจุดประสงค์ของผู้เขียนในแง่ของคุณค่าทางวรรณกรรมในสมัยใหม่นั้นอาจจะไม่เท่าของเดิมแต่ทางวรรณศิลป์เราจะสามารถวิเคราะห์ให้เห็นถึงคำว่าความไพเราะและความงดงามทางภาษาได้แม้จะมีความแตกต่างกันทางด้านยุคสมัยก็ตาม
1: และนี่ก็คือเรื่องควรรู้ก่อนอ่านวรรณคดีนะคะซึ่งนอกจากวรรณคดีแล้วยังสามารถนำมาประยุกต์ใช้กับวรรณกรรมสมัยใหม่ได้อีกด้วยเป็นอย่างไรกันบ้างคะกับความรู้แน่นๆเทคนิคเน้นๆที่จะช่วยให้ทุกท่านสามารถฝึกฝนทักษะทางภาษาไทยได้ดียิ่งขึ้นค่ะ

0: วัสดีครับผมนายณัฐพลอัศคนจากสาขาภาษาญี่ปุ่นชั้นปีที่1ครับ
1: สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวยศวดียศยิ่งยงจากสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นชั้นปีที่2จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีค่ะ
0: วันนี้นะครับเราจะมาแนะนำวิธีการทำทาโกยากิสูตรดั้งเดิมครับผม
1: สูตรดั้งเดิมเหรอคะ
0: ใช่ครับ
1: ถ้าพูดว่าสูตรดั้งเดิมเนี่ยก็แสดงว่ารสชาติมันต้องต่างจากตามท้องตลาดที่เราเคยทานกันใช่ไหมคะ
0: แน่นอนครับเพราะว่าทาโกยากิสูตรของเรานะครับมีการเติมขิงดองลงไปครับผมแล้วก็ผิวสัมผัสของลูกทาโกยากิของเราเนี่ยนะครับจะกรอบนอกนุ่มในครับผม
1: โหพอพูดแล้วก็รู้สึกอยากทำอยากทานขึ้นมาเลยค่ะ
0: น่าอร่อย
1: น่าอร่อยมากเลยค่ะงั้นจริงๆก็เคยทำทาโกยากิมาอยู่บ้างนะคะแต่ว่าก็ลืมวิธีทำเกือบจะหมดแล้วเพราะงั้นวันนี้ก็คงต้องขอรบกวนน้องนัทนะคะช่วยสอนพี่ทำใหม่แล้วล่ะค่ะ
0: ได้เลยครับครับเราไปดูวิธีขั้นตอนการเตรียมอุปกรณ์เลยครับแป้งบัวแดงครับ160กรัมครับแป้งข้าวเหนียวครับ40กรัมครับน้ำเปล่าครับ400กรัมครับนมจืดครับ100กรัมครับมิรินครับ20กรัมครับไข่ไก่ครับ2ฟองครับแล้วก็ชะอยู่20กรัมครับขิงดองครับ20กรัมครับหอมซอยครับ20กรัมครับกระหล่ำปีซอย100กรัมครับต่อมานะครับไส้ของทาโกยากิซึ่งเป็นส่วนที่สำคัญมากๆเลยครับเราจะคางปลาหมึกนั่นเองครับผมส่วนซอสนะครับเราจะมีมายองเนสกับซอสทาโกยากิครับท็อปปิ้งที่เราจะเอาไว้โรยตอนทาโกยากินะครับก็จะมีปลาโอแห้งครับกับสาหร่ายครับ
1: ค่ะแล้วนอกจากวัตถุดิบพวกนี้เนี่ยที่แนะนำมาเนี่ยมันต้องมีอุปกรณ์พิเศษในการทำทาโกยากิด้วยหรือเปล่านะคะ
0: มีครับมีหนึ่งอย่างเลยครับที่สำคัญกับการทำทาโกยากิมากครับคือเตาอันนี้ครับเป็นเตาหลุมครับที่ใช้สำหรับในการทำทาโกยากิโดยเฉพาะครับนี่ครับรูปร่างจะเป็นอย่างนี้ครับ
1: ดูแล้วมันเหมือนเตาขนมคุกเลยคล้ายๆกันนะ
0: ใช่ครับคล้ายๆกันเลยครับเพราะว่าทาโกยากิของเรานะครับเราต้องทำให้เป็นลูกทรงกลมครับผมซึ่งเตาอย่างนี้เราจะสามารถกลับลูกทาโกยากิของเราได้ง่ายครับ
1: ได้ค่ะ
0: ครับผม
1: งั้นไหนๆก็แนะนำวัตถุดิบรู้จักวัตถุดิบแล้วงั้นเรามาเริ่มลงมือทำกันเลยดีไหมคะ
0: ได้

0: ครับ
1: ได้เลยค่ะก็ขั้นตอนแรกเนี่ยเราต้องเริ่มจากการทำอะไรก่อนดีคะ
2: ขั้นตอนแรกนะครับเราจะผสมแป้งก่อนนะครับขั้นแรกนะครับเราจะนำแป้งบัวแดงนะครับ
1: แป้งบัวแดงอันนี้นะคะใส่ให้หมดเลยเนาะ
2: ใช่ครับ
1: ค่ะ
2: ต่อมาครับเป็นแป้งข้าวเหนียวครับ
1: แป้งข้าวเหนียวค่ะ
2: ต่อไปครับมิรินครับ
1: มิรินนะคะ
3: ครับต่อไปครับ
4: ชาอยู่ครับ
1: ชาอยู่ค่ะ
2: นมสด
1: มะนมสด
2: แล้วก็ปิดท้ายด้วยน้ำเปล่า
1: น้ำเปล่า
2: โอเคครับเราจะคนให้เข้ากันก่อนนะครับ

0: แล้วเราแยกแป้งไปเพื่ออะไรหรอคะ
1: เพราะว่าพอทำทาโกยากินะครับเราจะต้องเติมครับเพราะว่าเลยใช้เป็นขวดที่สามารถบีบมือได้มันจะสะดวกกว่า
0: อืมได้เลยค่ะ
1: ประมาณนี้ก็พอครับโอเคครับหลังจากนั้นนะครับเราจะนำของที่เหลือลงไปครับก็ขิงดองครับลงไปครับ
0: ขิงดองนะคะ
1: พอประมาณนะครับต้นหอมครับแล้วก็กระหล่ำปีพอยครับ
0: หมดเลยใช่ไหมคะ
1: ใช่หมดเลยครับ
0: ดีมากเลย
1: วันนี้ก็ได้ครับแล้วเราก็จะคนให้เข้ากันนะครับ

0: ค่ะ
1: โอเคครับประมาณนี้ก็ได้ครับต่อไปนะครับเราจะไปดูวิธีการเตรียมไส้ที่เป็นส่วนสำคัญของทาโกยากิกันเลยครับ
0: ค่ะซึ่งวิธีการเตรียมไส้นะคะในครั้งนี้ที่เราทำอะค่ะก็จะใช้เป็นคางปลาหมึกในการทำนะคะเพราะว่ามันช่วยลดต้นทุนได้ประมาณหนึ่งค่ะต้นทุนมันต่ำนะคะเผื่อใครที่ชมคลิปนี้แล้วสนใจที่จะนำไปประกอบอาชีพอะค่ะก็สามารถใช้คางปลาหมึกได้เลยนะคะค่ะ
1: ขั้นตอนแรกนะครับเราจะเทน้ำมันลงไปครับ
0: ก็การเทน้ำมันนะคะทาโกยากิเนี่ยมันเป็นขนมที่ใช้น้ำมันค่อนข้างเยอะนะคะเพราะงั้นเทลงไปได้เลยค่ะพอเราทาน้ำมันทั่วแล้วนะคะก็รอกระทะร้อนสักแป๊บหนึ่งนะคะโอเคหลังจากนั้นก็ขั้นตอนที่สนุกที่สุดมาแล้วค่ะทุกคนเราเทให้ล้นได้เลยนะคะเพราะว่าเราจะใช้จากขอบมันเนี่ยเพื่อทำให้มันเป็นรูปทรงกลมนะคะ

หลังจากนั้นก็รอให้แป้งเซตตัว

0: งตอนนี้นะคะแป้งก็เริ่มได้ที่แล้วแล้วก็ในระหว่างทำนะคะเราสามารถใส่น้ำมันนะคะเพิ่มไปเป็นระยะได้นะคะเพื่อให้แป้งทาโกยากิเนี่ยมีความกรอบค่ะ
1: พี่อุ่นดีครับ
0: ค่ะ
1: ปกติผมไปซื้อที่ตลาดนัดเนี่ยครับทาโกยากิเนี่ยสีมันจะเป็นประมาณนี้ไม่ใช่หรอครับแต่ทำไมสีของรุ่นอื่นถึงเป็นสีคล้ำๆแล้วเป็นเข้มอย่างนี้นะครับ
0: เพราะว่าที่นี่นะคะเป็นสูตรต้นตำรับของญี่ปุ่นค่ะจริงๆเราที่เห็นว่าแป้งเป็นสีเข้มขนาดนี้เนี่ยไม่ได้ไหม้นะคะแต่ว่าเป็นเพราะว่าแป้งมันกรอบค่ะแล้วก็เป็นที่สูตรของเราด้วยแล้วก็ต้นตำรับของที่ญี่ปุ่นเนี่ยสีอ่ะจะประมาณนี้เลยค่ะ
1: ขอบคุณมากค
0: ่
1: ะ
0: ใช่ค่ะทีนี้นะคะก็ได้ที่แล้วค่ะเราก็นำไปใส่จานได้เลยโอเคค่ะสีก็จะแบบนี้เลยนะคะ
1: ลองใส่นะ
0: ค่ะ
1: ไม่รอดนะคะลูกนี
0: ้รอดค่ะ

0: ถ้าโกยเก่งเราก็จะได้ประมาณนี้ครับ
1: ครับขั้นตอนต่อไปครับคือการปรุงรสนะครับใช่ครับเขาจะใส่มายองเนสก่อนครับเป็นดับแรกปิดยากนิดนึงนะครับเราจะค่อยๆบีบลงไปนะครับก็สำหรับมายองเนสของเรานะครับก็จะบีบยากนิดนึงนะฮะ
0: ต่อมานะครับก็จะใส่เป็นซอสทาโกยากินะครับ
1: โอเคครับแล้วก็ค่อยๆใส่ไปนะครับ
2: ขวดนี้ดูบีบง่ายกว่าขวดที่แล้วนะคะ
1: ถ้าของขวดที่แล้วนั้นออกยากมากเลยครับ
0: ต่อมานะครับเราจะโรยท็อปปิ้งกันนะครับซึ่งจะเป็นปลาโอแห้งครับกับสาหร่ายนะครับเราจะโรยปลาโอแห้งก่อน

0: ี้ก็พอครับก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับสำหรับทาโกยากิของเรานะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์และแนวทางให้กับทุกๆคนที่เข้ามาดูนะครับพวกเรานักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเจษฎีสาขาภาษาญี่ปุ่นก็ขอขอบคุณครับ
1: บ๊ายบาย

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

ดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยคลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเลือกที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพุธที่23กันยายนพุทธศักราช2569ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารถวายพระพรชัยมงคลไปยังสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบียในโอกาสวันชาติของราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบียซึ่งตรงกับวันที่23กันยายน2569ข้อความพระราชสารมีดังนี้สมเด็จพระราชาธิบดีซัลมานบินอับดุลอาซิสอัลซาอูดสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบียกรุงริยาดในโอกาสวันชาติของราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบียหม่อมฉันมีความยินดีอย่างยิ่งขอถวายพระพรชัยมงคลและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อฝากพระบาทและพระราชวงศ์มีพระพันธมัยสมบูรณ์แข็งแรงและทรงพระเกษมสำราญทั้งเพื่อสันติสุขความสำเร็จและความรุ่งเรืองไพบูลย์ของประเทศและประชาชนชาวซาอุดีอาระเบียประเทศไทยมีความชื่นชมซาอุดีอาระเบียในความเป็นราชอาณาจักรที่เต็มไปด้วยมรดกทางวัฒนธรรมอันน่าภาคภูมิใจและเป็นที่ยอมรับนับถือในประชาคมโลกนับตั้งแต่ที่เราเริ่มความสัมพันธ์บทใหม่เมื่อปี2565ความร่วมมือของสองประเทศได้ก้าวหน้าและเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วด้วยพลังขับเคลื่อนจากการแลกเปลี่ยนการเยือนระดับสมือกับซาอุดีอาระเบียอย่างใกล้ชิดภายใต้กรอบอาเซียนกับคณะมนตรีความร่วมมือรัฐอ่าวอาหรับเพื่อประโยชน์สุขร่วมกันของทั้งสองประเทศและภูมิภาคของเราโดยรวมพระประมาภิไธยมหาวชิรานลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดกระบี่และจังหวัดตรังวันนี้เวลา 9:45 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอาคารที่พักผู้โดยสารหลังใหม่ท่าอากาศยานกระบี่อำเภอเหนือคลองจังหวัดกระบี่ซึ่งกรมท่าอากาศยานกระทรวงคมนาคมเริ่มดำเนินการก่อสร้างเมื่อเดือนกันยายน2561แล้วเสร็จเมื่อเดือนตุลาคม2567และเปิดให้บริการอย่างเต็มระบบเมื่อวันที่26กันยายน2568โดยมีจุดประสงค์เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมทางอากาศเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับผู้โดยสารและเที่ยวบินที่เพิ่มตลอดจนยกระดับการให้บริการและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวที่เดินทางมายังจังหวัดกระบี่เดิมท่าอากาศยานกระบี่มีอาคารที่พักผู้โดยสารจำนวน2อาคารได้แก่อาคารที่พักผู้โดยสารระหว่างประเทศและอาคารที่พักผู้โดยสารภายในประเทศพื้นที่ใช้สอยรวมประมาณ 26,000 ตารางเมตรสามารถรองรับผู้โดยสารรวมกันได้ประมาณ 1,500 คนต่อชั่วโมงหรือประมาณ4ล้านคนต่อปีซึ่งไม่เพียงพอต่อ ปริมาณผู้โดยสารและเที่ยวบินที่เพิ่มขึ้นกรมท่าอากาศยานจึงได้ดำเนินการก่อสร้างอาคารที่พักผู้โดยสารหลังที่3พร้อมปรับปรุงและต่อเติมอาคารที่พักผู้โดยสารเดิมทั้ง2อาคารและเชื่อมต่อเป็นอาคารเดียวกันทำให้มีพื้นที่ใช้สอยรวมประมาณ 66,000 ตารางเมตรสามารถรองรับผู้โดยสารได้เพิ่มขึ้นเป็นประมาณ 3,000 คนต่อชั่วโมงหรือ8ล้านคนต่อปีภายในอาคารประกอบด้วยห้องผู้โดยสารขาเข้าและขาออกภายในประเทศและระหว่างประเทศที่ทำการสำนักงานท่าอากาศยานสำนักงานสายการบินร้านอาหารและเครื่องดื่มจุดบริการรถขนส่งสาธารณะตลอดจนสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้โดยสารและมีอาคารจอดรถยนต์หลังใหม่พร้อมทางเชื่อมเข้าสู่อาคารที่พักผู้โดยสารสามารถรองรับรถยนต์ได้ไม่น้อยกว่า 2,000 คันสำหรับแนวคิดการออกแบบอาคารที่พักผู้โดยสารหลังใหม่สื่อถึงวัฒนธรรมของจังหวัดกระบี่และภาคใต้ของไทยโดยได้นำภาพลักษณ์ของเรือหัวธงซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดกระบี่มานำเสนอเป็นรูปลักษณ์สถาปัตยกรรมภายนอกอาคารท่าอากาศยานกระบี่ส่วนการออกแบบภายในนำเอาโทนสีธรรมชาติของทะเลเป็นโทนสีหลักด้วยสีฟ้าสีขาวครีมและสีเขียวปัจจุบันท่าอากาศยานกระบี่ให้บริการทั้งเที่ยวบินภายในประเทศและระหว่างประเทศในเส้นทางดอนเมืองกระบี่รวม107เที่ยวบินต่อสัปดาห์เส้นทาง

สุวรรณภูมิกระบี่รวม56เที่ยวบินต่อสัปดาห์เส้นทางสมุยกระบี่รวม7เที่ยวบินต่อสัปดาห์เที่ยวบินประจำในเส้นทางบินระหว่างประเทศรวม53เที่ยวบินต่อสัปดาห์และเที่ยวบินไม่ประจำในเส้นทางบินระหว่างประเทศรวม75เที่ยวบินต่อสัปดาห์เวลา 11:36 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิประชาบำรุงหมู่14บ้านเจ้าพระตำบลปะเหลียนอำเภอปะเหลียนจังหวัดตรังสังกัดกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่43กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค4เป็นครั้งที่7เพื่อทรงติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชพื้นที่ในความดูแลของกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่432และ435ซึ่งปัจจุบันให้การสนับสนุนเจ้าหน้าที่ตชด.เข้าไปดูแลด้านความมั่นคงและการพัฒนาคุณภาพชีวิตในโครงการตามพระราชดำริแก่นักเรียนและประชาชนที่ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมโดยเฉพาะการปลูกปาล์มและยางพาราโรงเรียนนี้จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6เป็นนักเรียนในเขตพื้นที่บริการครอบคลุม2หมู่บ้าน388ครัวเรือนรวมถึงกลุ่มชาติพันธุ์มานิหรือชาวพื้นเมืองดั้งเดิมที่อาศัยอยู่บริเวณเทือกเขาบรรทัดในพื้นที่ประเทศไทยปัจจุบันมีครูตชด.และบุคลากร10นายและคนมีนักเรียน82คนโรงเรียนสามารถดำเนินงานสำเร็จได้ตามเป้าหมายหลักทุกด้านเด็กและเยาวชนเติบโตสมวัยร้อยละร้อยนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6สำเร็จการศึกษาและเข้าศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นทุกคนคะแนน NT ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3และ O-NET ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6ในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสูงกว่าระดับประเทศด้านรางวัลและความภาคภูมิใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4ถึง6ชนะเลิศเหรียญทองในการประกวดการวาดภาพพระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรังเขต1ครั้งที่71ประจำปีการศึกษา2568ชนะเลิศการเขียนเรียงความระดับช่วงชั้นประถมศึกษาปีที่4ถึง6กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค4ประจำปีการศึกษา2569นอกจากนี้ยังได้รับรางวัลโรงเรียนพัฒนาดีเด่นในวันสถาปนาค่ายรามคำแหงประจำปี2569อีกด้วยนี้ทรงฟังการกราบบังคมทูลรายงานกิจกรรมโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันบนพื้นที่4ไร่เศษซึ่งมีการปลูกผักสวนครัวผักเถาพืชเครื่องปรุงการเพาะเห็ดนางฟ้าการปลูกไม้ผลกว่า200ต้นตลอดจนการทำปุ๋ยหมักและปุ๋ยน้ำชีวภาพการเลี้ยงปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 2,000 ตัวทั้งเลี้ยงไก่ไข่และไก่เนื้อโดยใช้นวัตกรรมเพาะเลี้ยงแหน่แดงผสมอาหารเพื่อลดต้นทุนค่าใช้จ่ายนำไปสู่การจัดรายวิชาเพิ่มเติมไก่ดีไข่ใหญ่ไก่ไข่สันติราษฎร์ให้เด็กๆได้ลงมือปฏิบัติจริงกิจกรรมนี้นอกจากทำให้นักเรียนได้รับสารอาหารครบถ้วนตามหลักโภชนาการแล้วยังปลูกฝังทักษะการทำเกษตรกรรมเพื่อความมั่นคงทางอาหารด้วยผลผลิตจากโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันได้นำไปใช้ในการประกอบอาหารคิดเป็นร้อยละ80ช่วยลดค่าใช้จ่ายวัตถุดิบลงได้อย่างมากทั้งได้ส่งเสริมด้านอาชีพให้กับนักเรียนเช่นการนำไข่ไก่มาแปรรูปเป็นไข่ดองเค็มเพื่อถนอมอาหารการทำขนมดีซำขนมโบราณในเทศกาลวันศาสตร์เดือน10การทำไม้กวาดดอกหญ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นการเย็บปักถักร้อยและการปลูกพริกไทยพันปะเหลียนเพื่อ GI ประจำถิ่นที่ต่อยอดโดยการแปรรูปเป็นเครื่องแกง4ชนิดที่ได้รสชาติเข้มข้นสร้างเอกลักษณ์ที่โดดเด่นของชุมชนปะเหลียนช่วยสืบสานภูมิปัญญาพื้นบ้านเรียนได้ร่วมการพัฒนาสิ่งแวดล้อมปลอบประกอบการศึกษาและจัดกิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์ในชุมชนกับโรงเรียนอย่างสม่ำเสมอปัจจุบันมีสมาชิกในชมรมจำนวน521คนโอกาสดีทอดพระเนตรกิจกรรมอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นรำมโนราการแสดงชุดมโนราเสริมเกิดความภาคภูมิใจและปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมของภาคใต้

รงเรียนเข้าร่วมโครงการตามพระราชดำริในปี2560โดยมีนักเรียนในพระราชานุเคราะห์จำนวน50คนกำลังศึกษาอยู่14คนในระดับอุดมศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรตรังมหาวิทยาลัยทักษิณตลอดจนความสำเร็จของโครงการกำจัดเหาเพื่อนช่วยน้องเพื่อนช่วยเพื่อนในโรงเรียนจนไม่พบนักเรียนที่มีภาวะเป็นเหาเพิ่มขึ้นกิจกรรมห้องสมุดมีการจัดเก็บหนังสือหมวดหมู่ระบบทศนิยมดิวอี้จำนวน 1,117 เล่มมีกิจกรรมส่งเสริมการอ่านผ่านบรรณารักษ์น้อยเพื่อปลูกฝังนิสัยรักการอ่านการคิดวิเคราะห์และการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองนอกห้องเรียนด้านกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนมีการดำเนินงาน3กิจกรรมได้แก่กิจกรรมร้านค้ากิจกรรมฝากออมทรัพย์และกิจกรรมส่งเสริมการเกษตรซึ่งสหกรณ์มีผลกำไรสุทธิงานร่วมกันและระบบออมทรัพย์อันเป็นรากฐานสำคัญในชีวิตในการนี้ทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทานและหน่วยทันตกรรมพระราชทานซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้คณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรังออกตรวจให้คำปรึกษาด้านสุขภาพแก่ประชาชนในพื้นที่ระหว่างวันที่21ถึง23กันยายน2569โดยตลอด3วันที่ผ่านมามีผู้ไปรับบริการตรวจสุขภาพและทันตกรรมรวมทั้งสิ้น 1,256 คนโอกาสนี้ทรงเยี่ยมราษฎรชาวจังหวัดตรังและจังหวัดใกล้เคียงที่ไปเฝ้าทูลอ้อมพระบาทรับเสด็จอย่างใกล้ชิดซึ่งล้วนต่างปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นก็เสด็จพระราชดำเนินกลับพระราชทานพระราชโอกาสให้พระครูพัทรธรรมาภรณ์เจ้าอาวาสวัดภูเขาเหล็กจังหวัดนครศรีธรรมราชเฝ้าถวายที่ดินจำนวน6ไร่เพื่อพระราชทานแก่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสันติราษฎร์ประชาบำรุงสำหรับใช้ดำเนินกิจกรรมในโครงการตามพระราชดำริปัจจุบันโรงเรียนนี้มีพื้นที่ทั้งหมด12ไร่2งาน25ตารางวาซึ่งในอนาคตมีแผนจัดสร้างอาคารอเนกประสงค์เพื่อเพิ่มโอกาสและศักยภาพทางการศึกษาและศูนย์การเรียนรู้ในด้านการบริการวิชาการให้กับชุมชนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

0: ในการนี้ทอดพระเนตรร้านขายของที่ระลึกซึ่งนำโลโก้และมาสคอตของการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่ไอจินาโกย่า2026ชื่อโฮโนฮงมาจัดทำเป็นตุ๊กตาเสื้อหมวกผ้าพันคอกระเป๋าถุงผ้าสมุดเข็มกลัดและพวงกุญแจม้าประเภทอีเวนติ้งในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ซึ่งวันนี้เป็นการแข่งขันการขี่ม้าในภูมิภาคหรือ cross country โดยเป็นหนึ่งใน3ประเภทของการแข่งขันกีฬาขี่ม้าประเภทอีเวนติ้งซึ่งเป็นการแข่งขันที่ทดสอบทักษะและความสามารถพิจูนายกรทวัฒน์สำราญและนายวีรพัฒน์ปิตกานนท์ร่วมการแข่งขันการขี่ม้าในภูมิภาคหรือ cross countryซึ่งนักกีฬาขี่ม้าต้องกระโดดข้ามเครื่องกีดขวางจำนวน22เครื่องรวม30จัมป์ในระยะทาง 3,928 เมตรกำหนดเวลา 7.34109.90 คะแนนสามารถคว้าเหรียญทองเหรียญที่5ให้แก่ประเทศไทยในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ซึ่งเป็นเหรียญทองในรอบ28ปีนับตั้งแต่การแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่13ซึ่งจัดขึ้นที่ประเทศไทยโดยญี่ปุ่นได้รับเหรียญเงินและกรีเซนของสหพันธ์กีฬาขี่ม้านานาชาติหรือ FEI ที่ใช้ในการแข่งขันโดยเน้นเรื่อง transition ซึ่งเป็นช่วงต่อเนื่องระหว่างการเปลี่ยนจังหวะเช่นจากเดินเป็นวิ่งเรียบหรือจากเดินเป็นวิ่งขยโยกนอกจากนี้ส่งฝึกทำเบนดิ้งเพื่อให้ม้ามีความอ่อนตัวมารีนาเรรัตราชกัญจส่งร่วมการแข่งขันกีฬาขี่ม้าประเภทศิลปะบังคับม้าหรือเดรสซาร์ร่วมกับนายเฉลิมฉานยศวิริยพาณิชย์นางสาวฉันชนกคาร่ารึกแคร์และนางสาวนีนพุทธิสมบัติในวันที่25กันยายน2569โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน
1: วางเวลา 10:00 น.องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรม

มาสมสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดเทพนิมิตจังหวัดฉะเชิงเทราวัดอุทกะเขปสีมารามจังหวัดชลบุรีวัดอรุณราชวรารามกรุงเทพมหานครวัดศรีสุริยวงศารามจังหวัดปราจีนบุรีและวัดสว่างสุทธารามจังหวัดขอนแก่นสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์เท่านั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพจังหวัด2018จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในจังหวัดสุพรรณบุรีได้แก่วัดป่าเลไลบรเวลา 17:00 น.มูลนิธินิเทศศาสตร์ศาสตราจารย์บำรุงสุขศรีหอัมภัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสมาคมสนามกอล์ฟไทยบริษัท360องศาเอนเตอร์เทนเมนต์จำกัดและคณะนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรรุ่นที่57ได้และเวลา 19:00 น.โรงเรียนนิวิทย์ราชอุปถัมภ์จังหวัดกาญจนบุรีก็รับครูจันลาพักใหม่และนางสาววชิตราชินรัตนวานิชพร้อมคณะนางสาวชิตราชินรัตนวานิชพร้อมคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 น.สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพนี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหารวัดพระราม9กาญจนาภิเษกวัดลาดพร้าววัดสิริพงษ์ธรรมนิมิตกรุงเทพมหานครวัดสันต้นเปาจังหวัดเชียงใหม่วัดป่ามหามีระวงจังหวัดสระบุรีและวัดครุนอกจังหวัดสมุทรปราการสวดมาติกามหาวชิรราชธิดาได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเสด็จที่ราชเทพยวดีกรมหลวงราชสารีดีสนิทพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนมิบัติคณะบุคคลและประชาชนเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนรินทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสนิทพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบทงจังหวัดสุพรรณบุรีและโครงการเอดแห่งสหประชาชาติหรือ UNAIDS

วันตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง20นาฬิกาโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบมูลนิธิชัยพัฒนาเชิญถุงสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่กำลังพลที่ทุกปีส่งพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายดลิศถนอมสิงห์กรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาเชิญถุงสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่กำลังพลที่ทุพพลภาพซึ่งพักรักษาตัวยังภูมิลำเนาและมอบให้แก่ครอบครัวกำลังพลที่เสียชีวิตณจังหวัดสมุทรสงครามจังหวัดปทุมธานีจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัดสุพรรณบุรีพระองค์ซึ่งเสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่บริเวณพื้นที่ปราสาทตาควายจังหวัดสุรินทร์ณบ้านเลขที่43ทับ1หมู่12ตำบลคลอง6อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีเชิญถุงสิ่งของพระราชทานมอบให้แก่จ่าสิบตรีจัตราวุฒิมาประสบสังกัดศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการก่อการร้ายสากลอำเภอบ้านแพรกจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเชิญถุงสิ่งของพระราชทานมอบให้แก่ครอบครัวจ่าสิบเอกดำรงเกียรติแก้วกระจ่างสังกัดกองพันจู่โจมกองพันทหารช่างที่1ซึ่งเสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่บริเวณพื้นที่ช่องอ่านม้าจังหวัดอุบลราชธานีการได้รับสิ่งของพระราชทานยังความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็น

0: เฮ้ยโมอะไรที่ไหน
1: นี่ไอ้หนูจันทบุรีบ้านลุงก็มีนะชื่อโครงการฝายบ้านเขาแดงเป็นโครงการที่ในหลวงท่าน
2: เราไปดูกันก่อนว่าจัดการปลั๊กอินต่างๆอย่างไรอย่างที่พูดไปเมื่อ EP ที่ผ่านมานะครับว่าการเพิ่ม instrument track หรือเพิ่มเป็น rack อินจัดการปลั๊กอินก่อนนะครับชื่อหรือการเรียงประเภทของปลั๊กอินของแต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันนะครับมันจะมีปุ่มตรงนี้นะครับเมื่อกดตรง add rack instrument ตรงนี้ขึ้นมาจะมีเมื่อสักครู่นี้แทร็กแรกไปแล้วนะครับเป็น synsting แทร็กที่2เนี่ยนะครับผมก็จะเป็นเสียงอะไรดีลองเป็นเสียงอีกสักรอบนึงนะครับ insert ที่ channel ตรงนี้จะมี channel เสียงครับอยู่คราวนี้เราหายังไงก็กดตรงนี้ครับที่ insert กดมาปั๊บก็จะมีปลั๊กอินทั้งหมดในเครื่องของเราที่มีนะครับอันนี้ก็เช่นเดียวกันผมทำเป็นคอรัสนะครับง่ายๆอย่างนี้นะครับพิชชิปเตอร์เป็นออกเทปอย่างนี้ก็ได
3: ้ดอกไม้สัตว์กินเนื้อเช่นตุ๊กแกและกบกินแมลงชนิดต่างๆนกบางชนิดเป็นนกนักล่าเช่นนกอินทรีจะกินสัตว์ที่มีขนาดเล็กถ้าขาดน้ำก็จะทำให้สิ่งมีชีวิตตายได้นอกจากนั้นสัตว์บางชนิดยังอาศัยอยู่ในน้ำและใช้น้ำเป็นแหล่งอาหาร

0: ็อกเลย
1: ไม่ใช่อย่างนั้นนะครับน้องบอสนั่นมันด็อกที่แปลว่าสุนัข
2: น่าจะเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ
0: ซึ่งน่าจะเกี่ยวข้องกับอะไรดีคิดว่า
2: เฮอริเคน
0: เฮอริเคนออกัสไหนลองเดาสิ
3: การหยด
0: การหยดมีเขามีเขาแต่ไม่เกี่ยวหนึ่งสองสาม
3: เสียงมันสูง
2: เหมือนมันต่ำลงนิดนึง
0: ต่ำลงนิดนึง
3: เสียงมันสูงขึ้น
0: คำว่าต่ำลงหรือสูงขึ้นคือเสียงมันแหลมขึ้นใช่ไหมคำว่าสูงขึ้นมันแหลมขึ้นนิดนึงใช่ไหม

0: ันจะดูเหมือนกับว่าคือตอนนั้น
1: ซึ่งอันนี้เป็นกระดาษที่ตัดขอบสักเล็กน้อยคือทำเป็นร่องเอาไว้เพื่อเดี๋ยวอาจารย์จะเอามาปิดแล้วอาจารย์จะติดเทปและล้อมเอาไว้และอาจารย์เอาไว้และอาจารย์ก็ร้อยเข้าไปเพราะนั้นนี่คือสิ่งที่ได้ก็คือลักษณะจะเป็นเช่นนี้อันนี้อาจารย์ทำมาให้เราเสร็จแล้วลักษณะเป็นเช่นนี
2: ้
1: ก็คือพันเอาไว้ทันทีที่อาจารย์ดึงขึ้นมาถูกต้องใช่เลยไม่จำเป็นจะได้อาจารย์เบี่ยงเลย
0: แล้วไอ้ของเล่นอันนี้มันเรียกว่าอะไร
1: เรียกว่าจักรจักรทุกคนสังเกตอะไรไหม
3: ถ้าเร็วขึ้นจะ
0: สู้หมุนเร็วขึ้นเสียงจะสูงขึ้น
1: เ
3: หมือนเมื่อกี้เลย
1: คล้ายๆกันนะแต่ว่าถ้าฟังดีๆมันมีเสียงอะไรซ้อนๆกันพร้อมแล้วทุกคนประจำที่ด้านนู้นเลยสมาธิให้ทุกคนฟังหนีเสียงจะทุ้มลงก็คือความถี่จะต่ำลง
3: ก็เหมือนอันนี้ที่เวลาเข้ามาใกล้จะสูงสุด
1: ถูกต้องนั่นเลยเป็นสาเหตุที่ตอนที่เราเล่นเครื่องเล่นที่เรียกว่าที่เราไปดูการถ่ายทอดไม่ว่าจะเป็นรถแข่งหรือมอเตอร์ไซค์แข่งในสนามสังเกตเวลารถวิ่งผ่านจริงๆไม่ต้องในสนามแข่งก็ได้ในท้องถนนแล้วพอวิ่งหนีแล้วไปมันก็เลยนั่นก็คือสิ่งที่เราสังเกตได้ในชีวิตประจำวันนั่นเอง
3: อาจารย์คะเห็นมันสวย
1: เอาละครับพวกเราตอนนี้เราก็มาอยู่ที่ดูไหมเนี่ยอยู่ที่ไหน
3: อยู่ที่มอมาฮิมอมาฮิโดน
1: ไทยเมื่อกี้อะไรนะพูดว่าอะไรนะ
3: อยู่ที่มอมาฮิโดน
1: มอมาฮิโดนอยู่ที่มหาวิทยาลัยมหิดลนะครับแล้วเราก็เป็นครับ
3: เปียโน
1: นี่
0: ของผมมีเปียโนอยู่ที่บ้านแต่ว่าเล่นไม่ค่อยเก่ง
1: โอเค
3: ได้บ้างค
1: ่
3: ะ
1: ได้บ้างนิดหน่อยเอาล่ะเดี๋ยววันนี้พี่เกลอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะทำไมเราถึงพาพี่เกลมาทำการทดลองข้างนอกลองลบทวนนิดนึงว่าเราทำการทดลองอะไรกันไปนะ
3: ดับเลอร์
1: ให้พี่เกลมาช่วยเล่นดนตรีให้พวกเราแล้วเดี๋ยวเราจะจับพี่เกลไปอยู่บนรถ ไปอยู่บนรถไม่หรอกเดี๋ยวต้องสลับบทบาทกันก็คือเดี๋ยวเราจะมาลองดูกันซิว่าเมื่อเราเล่นดนตรีในขณะที่พี่เกลเคลื่อนที่ดูซิว่าเสียงที่เราได้ยินจะมีการเปลี่ยนแปลงคล้ายๆกับที่เราทำการทดลองโอเคเดี๋ยวเรามาลองกลับบทบาทกับพี่เกลกันดูเอาล่ะพวกเราตั้งใจฟังเสียงวันนี้ก็ดีใจมากเลยที่ได้พี่เกลมาช่วยเล่นดนตรีให้เราเนาะเล่นทำเป็ดให้เราฟังแล้วก็ได้ทำการทดลองไปพร้อมๆกันด้วยก็ต้องขอบคุณพี่เกลมากนะครับว่าพวกเราที่เป็นคนฟังหรือจะเป็นผู้ที่เป็นให้กำเนิดเสียงเคลื่อนที่ไม่ว่าจะฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่มีการเคลื่อนที่ก็ตามฟังซิโอ้โหทุกท่านพร้อมกันเลยเอาพี่เอากัดก่อน
3: เกี่ยวกับปรากฏการณ์ดับเลอร์
1: โอ้เยี่ยมยอดรายละเอียดคือ
3: ก็คือว่าถ้าสมมติว่าเสียงที่ผ่านมาโดนแบบขัด
1: ถูกต้องเยี่ยมยอด
3: เหมือนที่พี่เอากัดว่าเลย
1: น่าโอเคทุกคนเห็นด้วยตรงกันเนาะแล้วสิ่งที่เราเอาเรื่องราวพวกนี้ไปใช้เนี่ยมีการประยุกต์ใช้ลงเอาไปใช่ไหม
3: ค่ะ
1: คราวนี้พอมันไปสะท้อนกับสิ่งกีดขวางต่างๆมันก็มีเสียงสะท้อนกลับมาแต่ด้วยความที่ตัวเองเนี่ยกำลังบินอยู่นั้นความถี่ของเสียงที่สะท้อนกลับมากับที่ส่งมามันจะไม่เท่ากัน
0: อ๋ออาจารย์ครับก็คือถ้าเกิดมันสะท้อนกลับมาก็คือทางนั้นไปไม่ได้
1: ไปไม่ได้แถมรู้ด้วยว่ามันใกล้ไกลมากน้อยแค่ไหนขึ้นด้วยพันเซนเพราะว่ามันกำลังเคลื่อนที่ไปข้างหน้าหรือถอยหลังหรืออะไรเงี้ยเข้าใกล้ออกห่างได้หมดเลยครับผม
3: อาจารย์ครับแล้วเวลาเราบินเนี่ยค
1: ่
3: ะ
1: เราบินเลยเหรอน้องบอสบินได้เหรอ
3: เวลาค้างคาวมันบิน
1: ครับผมที่พวกเราอาจจะเคยเห็นพี่ตำรวจยืนอยู่ข้างถนนไหมแล้วเขาพยายามจะส่องกล้องอะไรสักอย่างเพื่อจะตรวจจับว่ารถยนต์ที่วิ่งอยู่บนท้องถนนเนี่ยเคลื่อนที่ด้วยความเร็วเท่าไหร่สังเกตไหมอันนี้อาจจะไม่เคยสังเกตแต่อุปกรณ์ที่ใช้ในการตรวจวัดอัตราเร็วของรถยนต์เนี่ยก็ใช้ปรากฏการณ์ด็อปเลอร์เหมือนกันเพียงแต่ในการประยุกต์นั้นน่ะแทนที่จะใช้เสียงเอกภพของเรากำลังขยายตัวอยู่เนี่ยรู้ไหมว่าเขาบอกได้ยังไงว่าทำไมมันถึงกำลังวิ่งออกเราต้องเดาอยู่แล้วเพราะเรากำลังทำเรื่องปรากฏการณ์ด็อปเลอร์เราก็ต้องทำอยู่ในนี้แหละคือสิ่งที่เกิดขึ้นคือนึกภาพจินตนาการอย่างนี้สมมติว่าอาจารย์มีดาวดวงหนึ่งสมมติดาวดวงนี้มันสามารถปล่อยคลื่นออกมาที่ความถี่ค่าหนึ่งโอเคนะ

0: ครัวนั่นเองค่ะการปลูกผักสวนครัวไว้ทานเองที่บ้านจะทำให้เราได้ทานผักที่สดอุดมไปด้วยวิตามินและเกลือแร่อีกทั้งยังมีความปลอดภัยจากสารเคมีด้วยและเพื่อทำให้เราได้ทานผักที่สดสะอาดไม่มีสารเคมีเราจำเป็นต้องรู้หลักปฏิบัติเบื้องต้นในการปลูกพืชผักสวน
1: ในแปลงนะน้องๆสามารถปลูกในภาชนะหรือตามแบบที่น้องๆชอบให้เหมาะสมกับบริเวณที่มีอยู่ได้ค่ะและเพียงเท่านี้นะคะน้องๆก็จะมีพืชผักสวนครัว
2: ตอนถอดรหัสโปรตีนจาก DNA
3: ถ้าที่ผมเคยได้ยินมาเขาบอกว่าน้ำถั่วเหลืองหรือว่าน้ำเต้าหู้นมถั่วเหลืองหรือว่าน้ำเต้าหู้ที่อร่อยเนี่ยต้องเข้มข้นหมายเพราะว่าเขาบอกว่าจะแบบใช้คั้นแค่น้ำเดียวอะไรเงี้ยเกี่ยวไหมอันนี้เกี่ยวไหมอาจารย์
4: เกี่ยวค่ะเกี่ยวเหมือนกันเพราะว่าความเข้มข้นก็คือนมถั่วเหลืองเนี่ยแช่ผ่านซีเพื่อความสะดวกเพื่อแช่ให้มันระยะย่นระยะเวลาการ
5: ใช้เต็มเม็ดแช่กี่ชั่วโมงนะคะ
4: 6-8 ชั่วโมง
5: และถ้าเป็นแบบผ่าซีกแล้ว
4: 2-3 ชั่วโมงก็ใช้ได้แล้ว
6: เราก็สามารถซื้อถั่วผ่าซีกมาแช่ได้เลย
4: จะแพงกว่ากันนะคะ
5: ค่ะ
6: ถ้าผมว่าวิคอาจารย
4: ์ก็ประมาณ10 กว่า
5: โอ้
4: สิบกว่าค่ะ
5: แช่ออกมาแล้วรูปร่างหน้าตาของถั่วเหลืองของเรา
4: จะได้เป็นประมาณครึ่งกิโลจะได้วันนี้เราลดครึ่งกิโลเนี่ยมันจะได้1 กิโล
6: ค
3: ่
6: ะ
3: อ๋อเพราะว่าดูดน้ำเข้าไป
6: 1 กิโลเนี่ยจะทำเป็นน้ำเต้าหู้ได้ประมาณเท่าไหร่
4: ประมาณ4 ลิตรค่ะ
5: สี่ลิตร
3: เยอะ
6: เยอะขั้นตอนอะไรต่อไป
4: เราก็ใส่ไปในเบเกอร์แล้วก
3: ็ผมรู้สึกว่าเปลือกหายไปคือตอนที่แช่แล้วเปลือกมันจะหลุดออกไป
4: แช่แล้วมันก็จะหลุดออกไปมันก็ลอยไปกับน้ำเวลาเราดินน้ำล้างให้สะอาด
3: ครับผมก็คือเอาเปลือกทิ้งไปให้เหลือแต่
5: เปลือกก็จะเป็น
3: เม็ดข้างในนะครับโอเคเดี๋ยวใครเอาเปลือกไปปั่นด้วย
4: 500 กรัมแล้วก็ใช้น้ำ4 ลิตร
5: ค่ะ
3: ครับปั่นเลยไหมครับอาจารย
4: ์ปั่นเลยค่ะ
3: ปั่นแรงเลยนะครับ
4: ค่ะ
5: สมูทตี้นม
6: ถั่วเหลือง500 กรัมน้ำ4 ลิตร
4: ค่ะแกงนะคะ
5: ค
4: ุกกี้บาเยียเคยกินบาเยียไหมคะ
3: บาเยียเคย
4: บาเยียของอาหารของอิสลาม
5: ค่ะ
4: แล้วก็ข้าวเกรียบข้าวน้ำพริกเผาได้หมดเลย
5: โอ้โห
6: เราต้องบีบไหมคะอย่าง
3: นี้
4: ต้องบ
3: ี
4: บค่ะต้องบีบพัน
3: คือจริงๆแล้วทำทานเองที่บ้านก็เป็นกิจกรรมในครอบครัวน
5: ะ
3: เพราะว่ามันจะต้องสลับกันหลายๆคนบีบจะบีบคนเดียวไม่ได
5: ้จริงๆเด็กๆเล็กๆก็ช่วยได้นะคะเพราะว่าถ้าเด็กๆได้ขยับนิ้วเยอะๆแบบนี้ค่ะ
6: จะใช้
4: ในนวดด้วยไปด้วยนะ
3: กดแบบเพิ่งคั้นออกมาเลยนะถามแล้วทำอะไรต่อครับอาจารย์หลังจากนั้น
4: ก็ต้มสิคะต้มให้เดือดอันนี้
3: ใช้ไฟแรงหรือไฟอ่อน
4: ไฟปานกลางค่ะ
3: ต้องใช้ไฟปานกลางนะครับ
6: ไฟปานกลาง
3: ต้องคนไหมครับอาจารย
4: ์คนสิคะเพราะว่ามันมีโปรตีนสูงมันจะไหม
3: ้อันนี้ยกให้เก่งละ
5: ไฟกลางใช้ไฟแรงนะคะเดี๋ยวจะไหม
4: ้
5: ค่ะอาจารย์เห็นอาจารย์เตรียมใบเตยมาด้วย
4: เวลานั้นต้องไม่ใส่น้ำตาล
5: จริงๆในนมถั่วเหลืองมีแคลเซียมด้วยแต่ว่าถ้าหากใครอยากจะกินนมถั่วเหลืองแทนนมสดเนี่ยต้องทานปริมาณมากกว่าหน่อยเพราะปริมาณแคลเซียมในนมถั่วเหลืองจะน้อยกว่านมวัวนมสดอะไรเงี้ยนะคะ
4: นมถั่วเหลืองเนี่ยมันมีโปรตีนสูงใช่ไหมเวลาเขาต้มเนี่ยต้มไม่สุกมันก็เกิดการตกตะกอนหรือไม่ก็ใช้น้ำที่รองจากก๊อกมันจะมีคลอรีน
5: ค่ะ
4: จะทำให้โปรตีนจากถั่วเหลืองเนี่ยตกเป็นเคิร์ดเลย
6: เราก็ต้องใช้น้ำสะอาด
4: น้ำที่เราดื่ม
6: ดื่มจริง
4: น้ำที่เราดื่ม
6: ค่ะขณะนี้เดือดแล้วใช่ไหม
4: เดือดแล้วค่ะ
6: คนปิดเลยไหมคะ
4: ปิดเลยค่ะ
5: ค่ะน้ำตาลสัดส่วนประมาณเท่าไหร่คะ
6: ได้ค่ะคุณบุ๊ค
4: ถ้าถั่วครึ่งกิโลนะคะแล้วก็น้ำตาลน้ำ4 ลิตรน้ำตาลแค่300 กรัม
5: ค่ะ
4: อันนี้เราแค่ใส่แค่ประมาณ2 ช้อนก็พอ
6: 2 ช้อนโต๊ะนะคะ
4: ไม่หวานมาก
5: ถั่วเหลือง500 กรัมครึ่งกิโลน้ำ4 ลิตรแล้วก็น้ำตาล
4: 300 กรัม
5: ค่ะ
6: วิธีนอกจากใส่ใบเตยเพื่อดับกลิ่นเปลี่ยนกลิ่นของถั่วเหลืองแล้วเนี่ยมีใส่อย่างอื่นอีก
4: บางอื่นก็อาจจะใส่อะไรอ่ะช็อกโกแลตลงไปได
5: ้รสช็อกโกแลตรสกาแฟเข้าไหมคะ
4: กาแฟก็เข้าค่ะแล้วก็เฮียบูบอยอะไรพวกนี้น้ำหวานน้ำหวาน
6: เมื่อกี้อาจารย์บอกว่าถ้าใส่บางคนเนี่ยเลือกใส่ขวดขายก็มีเหมือนกันอย่างเช่นอย่างเงี้ยเดี๋ยวนี้เริ่มบรรจุขวดขายแต่ว่าถ้าเราจะไม่ใช้เป็นใส่ถุงใส่ขวดขายแบบเนี้ย
7: เราเนี่ยก็จะมี DNA อยู่ในเซลล
6: ์
7: ทำหน้าที่ในการเก็บสารพันธุกรรมแล้วก็ส่งต่อสารพันธุกรรมโดยในการส่งต่อสารพันธุกรรมนะคะก็คือการเปลี่ยน DNA ให้เป็น mRNA แล้วก็เปลี่ยน mRNA ให้เป็นโปรตีนเพื่อจะใช้ในการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตค่ะ
8: แบบนี้เซ็นทรัล
7: ว่าปัญหาอยู่ที่ว่าการที่ DNA อยู่

0: ันเป็นสายคู่เนี่ยเขาจะไม่สามารถจำลองตัวเองได้ดังนั้นขั้นตอนหลักนะคะอันดับแรกก็คือ1ต้องทำการแยกสายดีเอ็นเอก่อนค่ะโดยในการแยกสายดีเอ็นเอนะคะก็จะมีเจ้าโปรตีนตัวนึงค่ะเข้าไปจับเพื่อทำการให้ดีเอ็นเอมันแยกออกจากกันเชื่อมกันอยู่ตัวฮีลิเคสก็จะไปตัดพันธะไฮโดรเจนออกทำให้ดีเอ็นเอทั้งสองสายแยกออกจากกันแต่พันธะไฮโดรเจนน่ะสามารถกลับมาติดกันเองได้ด้วยค่ะแต่ก็ไม่ต้องกลัวค่ะเพราะว่าในเซลล์เองก็จะมีโปรตีนอีกตัวนึงค่ะคอยมาจับไว้ป้องกันไม่ให้เกี่ยวคู่นั้นกลับเข้าไปที่เดิม แล้วค่อยเข้าสู่กระบวนการการเพิ่มจำนวน DNA ต่อไปครับ
1: เมื่อกี้ที่ครูเชฟบอกว่า3พราหมณ์5พราหมณ์อะไรเนี่ยมันคืออะไรนะคะ
0: อ๋อตำแหน่ง3พราหมณ์5พราหมณ์ที่บอกนั่นนะคะก็คือตำแหน่งนี้5พราหมณ์เนี่ยคือตำแหน่งที่ฟอสเฟตจับกับคาร์บอนตัวที่5ส่วน3พราหมณ์คือตำแหน่งที่ OH นะคะจับกับคาร์บอนตัวที่3ในเวลาที่เราสังเคราะห์ DNA อ่ะค่ะเขาจะต้องได้สายในทิศทาง5พราหมณ์ไป3พราหมณ์เสม
1: อ
0: แต่เมื่อ DNA เทมเพลตของเราหรือ DNA ต้นแบบของเราเนี่ยมีทั้งฝั่ง5พราหมณ์ไป3พราหมณ์และ3พราหมณ์ไป5พราหมณ์ทำให้การสังเคราะห์โดย DNA polymerase เนี่ยจะต้องมี2แบบ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แบบแรกถ้าตัวเทมเพลตเนี่ยเป็น3พราหมณ์ไป5พราหมณ์เวลาสังเคราะห์สายใหม่ก็จะได้ทิศทางตรงข้ามก็คือ5พราหมณ์ไป3พราหมณ์ก็ได้สายยาวเลยค่ะส่วนอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นฝั่งที่เทมเพลตเป็น5พราหมณ์ไป3พราหมณ์ DNA polymerase ไม่สามารถที่จะสังเคราะห์จาก3ไป5ได
1: ้
0: ก็เลยทำการสังเคราะห์จาก5ไป3 5ไป3สั้นๆเขาจะเรียกอีกชิ้นส่วน DNA ที่ได้สั้นๆเนี่ยค่ะเรียกว่าโอคาซากิ
1: โอคาซากิ
0: ใช่ค่ะซึ่งชื่อชิ้นส่วนนี้นะคะก็ถูกค้นพบโดยชาวญี่ปุ่นค่ะที่เขาเป็นนักชีววิทยาโมเลกุลก็คือคุณเรอิจิแล้วก็คุณซูเนโกะโอคาซากิ
1: แล้วคราวนี้การสังเคราะห์ DNA ค่ะมันจะจบลงเมื่อไหร่หรอคะ
0: หลังจากที่เขาเนี่ยค่ะทำการต่อสาย DNA ในสายที่ในกิจกรรมจาก DNA สู่โปรตีนค่ะนี่ค่ะกิจกรรมจาก DNA สู่โปรตีน
1: นี่เรามีอะไรเต็มไปหมดเลยคะเนี่ยมีเลข3เลข5ตัวอักษรเต็มไปหมดเลย
0: นี่ค่ะเดี๋ยวเราจะเริ่มจากการจำลอง DNA ก่อนก็คือตอนนี้นะคะครูมี DNA เทมเพลตหรือว่า DNA ต้นแบบมาให้โดยทิศทางก็จะเป็น3พราหมณ์ไป5พราหมณ์อย่างที่เห็นแล้วก็จะมีตัวอักษรที่แพรวเห็น TACG ถูกไหม
1: ค่ะ
0: TACG นะคะก็คือแทนเบสอย่างทีก็คือไทมีน A ก็คืออะดีนีน
1: ค่ะ
0: C คือไซโตซีนค่ะแล้วก็ G ก็คือกวานีนนั่นเองโดยในดินเอก็จะมีเบสทั้งหมด4แบบ
1: ค่ะ
0: ก็จะเรียงสลับกันไปสลับกันมาวันนี้ก็เลยให้ DNA เทมเพลตมาให้นะคะ
1: แล้วเราต้องทำยังไงต่อคะทีนี
0: ้คราวนี้ค่ะอย่างเช่นตัว T ไทมีนจะสามารถจับได้กับตัว A อะดีนีนและตัว C คือไซโตซีนจะต้องจับกับตัว G ก็คือกวานีนเท่านั้นค่ะ
1: พอนึกออกแล้วค่ะ
0: โอเคถ้าอย่างนั้นนะคะเดี๋ยวน้องๆและพี่แพรวนะคะมาลองดูกันค่ะว่า DNA ที่สั่งขึ้นมาเป็น2เท่าไปเรื่อยๆค่ะเมื่อในเซลล์นะคะมีปริมาณ DNA ที่มากพอก็จะเข้าสู่กระบวนการต่อไปค่ะ
1: คืออะไรคะ
0: ตอนนี้นะคะเราได้สาย DNA ที่เราเพิ่มจำนวนแล้วก็จำลองมาแล้วขั้นตอนต่อไปนะคะเป็นการเปลี่ยนจาก DNA ให้เป็น RNA ค่ะ
1: เปลี่ยนจาก DNA ไปเป็น RNA ยังไงคะ
0: ขั้นตอนการสร้างสาย RNA เนี่ยก็คล้ายๆกับ DNA เหมือนกันค่ะเพราะปกติแล้วเวลาการที่เราสร้าง DNA จะมี DNA polymerase แต่พอเป็น RNA ก็จะใช้ RNA polymerase เข้ามาจับเหมือนกันและการสังเคราะห์เนี่ยก็คล้ายๆกันเพราะว่าลักษณะที่เป็นสายเดียวหรือว่าเรียกว่า single strand ค่ะโดยข้อแตกต่างระหว่าง DNA กับ RNA เนี่ยก็มีอยู่ด้วย
1: คืออะไรคะ
0: ปกติแล้วนะคะ DNA เนี่ยก็จะมีเบสอยู่4ชนิดก็คือคู่สมเหมือนกันเหมือนกันหมดเลยค่ะโดย C ก็คู่กับ G
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่ A จากเดิมใน DNA เนี่ยคู่กับ T ใช่ไหม

0: ื่อกี้จาก 5,000 ไป 3,000 คือเส้นของ RNA ใช่ไหมดังนั้น DNA ต้นแบบเราควรใช้เส้นไหนดีคะเพราะตอนนี้เรามี2เส้นน่ะ
1: ใช้ 3,000 ไป 5,000 หรือเปล่าคะ
0: ถูกต้องค่ะเก่งมากที่จำได้โอเคถ้าอย่างนั้นนะคะเดี๋ยวเรามาสังเคราะห์ RNA โดยใช้ DNA เทมเพลตที่เป็นฝั่ง 3,000 ไป 5,000 นั่นคือเส้นบนและทำให้เกิดการสร้างแล้วต่อไปนะคะก็จะเข้าสู่กระบวนการที่แพลวรอคอยแล้วค่ะ
1: จะเป็นโปรตีนแล้วใช่ไหมคะ
0: ถูกต้องค่ะกระบวนการนี้นะคะเขาเรียกว่า translation
1: translation เป็นยังไงคะ
0: ก็คือการเปลี่ยนเจ้าสาย RNA ให้เป็นโปรตีนค่ะ
1: เย้ต้องทำยังไงเอ่ย
0: การที่จะครูจะเล่าให้ฟังก็คือตัว RNA นะคะที่เราได้เป็น mRNA หรือว่า messenger RNA ใช่ไหมคะเราจะต้องมีเจ้า tRNAก็คือ transfer RNA และเจ้า rRNA ก็คือ ribosomal RNA ซึ่งพวกนี้นะคะก็จะล่องลอยอยู่ในเซลล์ตลอดเวลาจากการที่ ribosomal RNA ค่ะเป็นสองมีส่วนของส่วนก้อนเล็กกับก้อนใหญ่เข้ามาจับกับสาย mRNA มันล็อกไว้ก่อนโดยเจ้าตัว ribosomal RNA นะคะก็จะทำหน้าที่ในการเป็นตัวสตาร์ทด้วยแล้วตัว tRNA ค่ะก็จะทำหน้าที่ในการอาหารจาก RNA ให้เป็นโปรตีนโดยปกติแล้วนะคะกรดอะมิโนหรือว่าโปรตีนเนี่ยค่ะก็จะมีทั้งหมดหลายชนิดมากตัวของ RNA ในการถอดให้ได้โปรตีน1ตัวและในการสังเคราะห์เจ้าโปรตีนนะคะก็จะต้องมีจุดเริ่มต้นค่ะ
1: ค่ะ
0: โดยจุดเริ่มต้นนะคะเขาจะใช้ RNA ที่เป็น AUG เป็นตัวสตาร์ททำให้โปรตีนตัวแรกที่จะได้ก็คือเป็นเม็ดไทโอนีนค่ะมาเริ่มสังเคราะห์โปรตีนกันค่ะอ่ะนี่โปรตีนเลย
1: โปรตีนวางไว้ตรงนี้ใช่โปรตีนแล้ว
0: เดี๋ยวน้องๆ นะคะดูรหัสที่เกิดจากบน RNA นั่นคือเม็ดไทโอนีนนั่นเองค่ะ
1: โอเคค่ะ AUG คือเม็ด
0: โอเคค่ะน้องๆได้ไหนบ้างคะของพี่แพรวและของครูได้แบบนี้นะ
1: เหมือนกันไหม
0: เหมือนกันไม่เอ่ยโอเคโดยปกติแล้วนะคะสาย DNA เนี่ยไม่ได้มีแค่โปรตีน5ตัวแต่มีโปรตีนเรียงกันเยอะมากเลยค่ะ
1: โอ้โห
0: และสุดท้ายของการสังเคราะห์โปรตีนเนี่ยก็จะมีจุดที่เรียกว่า stop code โปรตีนขึ้นมาให้น้องๆด้วย
1: วู้ต่อยังไงคะ
0: นี่เลยค่ะนี่ครูได้ทำตารางมาให้แล้วก็คือมีตารางที่เป็นเบสตำแหน่งที่1ที่เราถอดกันเบสตำแหน่งที่2และเบสตำแหน่งที่3เราจะเปลี่ยนจาก RNA เป็นโปรตีนโดยโปรตีนในครั้งนี้นะคะเราจะใช้ลูกปัดค่ะกินด้วยจิตเมตตาก
1: ินด้วยจิตเมตตาก
0: ินเพื่อเว้นกรรมค่ะ
1: กินเพื่อเว้นกรรมสาธุกินแล้วนะคะ
0: กินเลยค่ะ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: และของเล่นสุดซ่าในวันนี้นั่นก็คือแมงมุมไต่ราวอุปกรณ์ประกอบไปด้วย
1: หลอดดูดน้ำ
2: จานกระดาษ
1: ที่เย็บกระดาษ
2: ไม้พรม
1: กันไกล
2: จานสีผู้กัน
1: กระดาษกาวย่นสีรู้จักกับอุปกรณ์ไปแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มทำแมงมุมไต่ราวกันเลยขั้นตอนแรกเนี่ยพี่ข้าวตูรู้เลยว่าปอชอบมากเลยก็คือ
2: ทาสี
1: ถูกต้องแมงมุมของเราจะทาสีดำอ่ะปอวานเทสีดำลงไปเลยช่องใหญ่ๆเลยเดี๋ยวเราจะใช้จานกระดาษแบบนี้ละค่ะแล้วเราก็จะทาสีดำให้รอบจานกระดาษเลยมาพูดกันได้แบบนี้คราวนี้ที่เราจะตัดนะคะแบ่งครึ่งเราจะเป็นจานแบบนี้ใช่ไหมประวานต้องตัดอันนี้แล้วก็ตัดแบบนี้นะตัดแบ่งครึ่งแล้วก็ตัดแบ่งอีกหนึ่งครั้งตอนนี้จะได้4ชิ้นไอ้4ขาแต่ว่าแมงมุมมีกี่ขาคะประวาน
2: แ
1: มงมุมมี8ขาเพราะฉะนั้นนะคะก็จะเอา1ชิ้นเล็กๆแบบนี้มาตัดครึ่งแบบนี้ครับแต่อันนี้ต้องตัดโค้งเหมือนกันนะตัดโค้งๆไปเลยอย่างนี้
2: ตรงกลางเลย
1: ใช่ครับแต่ตัดแบ่งครึ่งตรงกลางขาอันนี้มันใหญ่ไปพี่แมงมุมเขาไม่ได้ขาใหญ่ขนาดนี้เขาต้องขาเดียวเรียวมีทั้งหมด8ขามี4อันจะทำให้เป็น8ก็มาแบ่งครึ่งแบบนี้ก็จะได้8อัน
2: พี่ข้าวตูจะเอาพวกนี้มาทำยังไงนะครับ
1: ตัวนี้ใช่ไหมคะตรงกลางเนี่ยพี่ข้าวตูจะมาทำเป็นตัวของแมงมุมนะแล้วต้องวาดตัวก่อนพี่ตูจะวาดเหมือนเป็นเลข8คลิกด้านหลังแล้วก็เริ่มเอาดินสอวาดก่อนแล้วก็ค่อยตัดเดี๋ยวพี่ตูจะเริ่มวาดให้ดูวาดวงกลมวงใหญ่ๆ1วงแล้วก็วงกลมวงเล็กๆอีก1วงด้านบนนั่นแหละครับถูกต้องนี่วาดออกมาจะเป็นแบบนี้นะคะมีวงกลมใหญ่ๆแล้วก็มีวงกลมเล็กๆข้างบนซ้อนมาโอเคเรามาเริ่มตัดกันดีกว่าประวันตัดสวยๆนะแต่พี่แมงมุมของประวันจะเบี้ยวนะหลังจากนั้นพี่ก็จะตัดตามแนวที่ได้วาดไว้เลยค่ะ

0: โอเคค่ะได้ตัวแบบนี้แบบไหนครับ
1: แบบนี้
0: ของพี่ประวานหัวเล็กนิดเดียวเองแล้วก็ได้ขาด้วยเนี่ยประวานดูขาของพี่ประวานซิ
1: เยอะจัง
0: นี่ได้ขาแบบนี้มี8ขาเดี๋ยวเรามาประกอบกันตัวแมงมุมแบบนี้นะคะแล้วเราก็จะติดและพี่ก็จะใช้ที่เย็บกระดาษแบบนี้นะคะประกอบตัวแล้วก็ขาของแมงมุมเข้าด้วยกันด้านแรกก็เสร็จแล้ว4ขาแล้วก็อีก1ด้านประวานกดได้แล้วอีกขาหนึ่งครับชุบมาเดี๋ยวเข้าไปข้างในครับเข้าไปข้างใน
1: ลองด้วย
0: โอเคนี่ผลงานประวานได้แล้ว4ขาไปเย็บต่อ

0: ไหนโชว์ซิได้เป็นแมงมุมตัวใหญ่ขนาดนี้เลยมี8ขาแล้วเดี๋ยวเราจะเอาไหมพรมไหมพรมสีอะไรดีครับของประวาน
1: ชมพู
0: ชมพูไปโอเคเดี๋ยวเราจะมาทำขนที่หน้าอกของแมงมุมนะนี่ประวานใช้2สีแบบนี้2เส้นแบบนี้อันนี้ขึ้นมา4นิ้วแบบนี้นะคะแล้วก็ใช้2สีค่อยๆพันรอบๆนิ้วมาค่อยๆพันนะคะไม่ต้องพันแน่นมากเรียบร้อยแล้วก็ตัดจะได้แบบนี้ไอพี่จะตัดไหมพรมเส้นเล็กๆอีกหนึ่งเส้นมัดเอาไว้ตรงกลางมัดไว้แบบนี้ค่ะหลังจากนั้นพี่ก็จะใช้กรรไกรตัดส่วนที่ติดกันอยู่แบบนี้ออกบางทีเด็กๆ เนี่ยเขาอาจจะตัดแล้วมันสั้นๆยาวๆไม่เป็นก็ไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวเราก็มาค่อยแต่งๆได้โอเคแล้วเราก็มาวางหนูประวานลองวางไปครับแผ่นี้ก็จะได้แบบนี้2ตัวแบบนี้นะคะโอเคคราวนี้จะมาทำให้มันไต่ราวได้คลิกด้านหลังออกมาใช้หลอดตัดเป็นส่วนเล็กๆนี่ได้2อันแบบนี้ประวานโชว์สิครับนี่ได้2อันแบบนี้แล้วเดี๋ยวเราจะมาต้องมาติดอยู่ด้านหลังของแมงมุมนี่ติดด้านหลังแบบนี้ตัดหลอดเสร็จเรียบร้อยแล้วทาบไว้ด้านหลังแบบนี้ใช้กระดาษกาวยึดหลอดให้อยู่ติดกับตัวของแมงมุมแปะเลยครับแปะ
1: โม
0: อีกหนึ่งอันครับคราวนี้จะใช้ไหมพรมดึงออกมาเพื่อสามารถเราจะได้เล่นได้ตัวนี้ต้องดึงให้ยาวหน่อยนะคะได้ความยาวที่เหมาะสมก็ตัดหาปลายทั้งสองด้านใช้ปลายไหมพรมใส่เข้าไปในหลอดแบบนี้ค่อยๆใส่เข้าไปให้ปลายอีกด้านทะลุออกมาแล้วก็มัดเป็นปมค่ะต้องมัดปมใหญ่นิดนึงนะเพื่อที่จะได้ไม่ลอดออกไปจากหลอดถ้าขั้นตอนนี้ยากเกินไปน้องๆ อาจจะให้คุณพ่อคุณแม่ช่วยก็ได้นะคะโอเคได้ตัวแมงมุมแบบนี้แล้วนะประวัน
1: แ
0: ล้วเรามาทำตากันแต่เดี๋ยวพี่เข้าตัวจะวาดตาของพี่เข้าตัวเลยใช้สีขาวแบบนี้นะคะจิ้มสีขาวมานิดนึงจิ้มลงไปตรงกลางตรงตาแบบนี้ประวันเสร็จยังครับได้ตายัง
1: วาดแม็ก
0: มาไหนดูซิไหนดูของประวันสิครับมีตาแมงมุมยังเอ่ยนี่น้องประวันก็มีตาของแมงมุมแล้วแล้วก็มาติดขั้นตอนสุดท้ายแล้วครับเดี๋ยวเราจะไปเล่นกันแล้วนี่แล้วเราก็ติดขั้นตอนสุดท้ายติดขนลงไปใช้กาวติดลงไปอ่ะ
1: ไหนกาว
0: กาวอยู่ไหนนะเย้เสร็จแล้วแมงมุมไต่ราวของเรามาเรามาเล่นกันดีกว่าประวัน
1: ครับเราต้องดึงนี่
0: โอ้ของประวันขึ้นราวไปแล้วนี่ของพี่ตูบ้างตึ้งโ
2: อ้และนอกจากเราจะประดิษฐ์เป็นรูปแมงมุมแล้วยังทำเป็นรูปสัตว์ต่างๆได้อีกเพียบเลยล่ะค่ะไม่ว่าจะเป็นเจ้าแมงกระพุนหรือว่าพี่ลิงน้อยจอมซนตัวนี
0: ้หลังจากลองเล่นแมงมุมไต่ราวไปแล้วเดี๋ยวเรามาวัดพลังกันเลยประวันมุน

0: ไหนดูสิวันนี้ได้กี่ดาวคะ
1: 1 2 3
2: ได้แค่3
0: วันนี้ได้3ดาวแล้ว3ดาวนี้จะช่วยพัฒนาการด้านใดบ้างเดี๋ยวเราไปถามจากคุณหมอแก้วตากันค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอ
3: สวัสดีค่ะโอ้โห
0: วันนี้ตะวันได้ไป3ดาว
3: 3ดาวเลย
0: เก่งมากๆวันนี้ได้ไปด้านสติปัญญาด้านร่างกายแล้วก็ด้านสังคมให้คุณหมออธิบายในข่าววันนี้ได้3ดาว
3: ค่ะก็กิจกรรมศิลปะนะคะอย่างที่เราทราบก็จะได้ในเรื่องของกล้ามเนื้อมัดเล็กก็คือการใช้มือติดแปะใช้กรรไกรต่างๆนะคะแล้วก็ด้านส

0: สังคมก็คือมีพี่ข้าวตูเข้ามาร่วมทำกิจกรรมด้วยแล้วก็ในด้านสติปัญญาก็จะเป็นพื้นฐานในเรื่องของการมีสมาธิจดจ่อในการทำงานนะคะเพราะจริงๆเด็กวัยนี้พอเราอาจจะเริ่มใส่ความหลากหลายของกิจกรรมเพิ่มขึ้นตัวอย่างเช่นว่ามีการเอากิจกรรมศิลปะมาทำเป็นเกม
1: ค่ะแล้วถ้าเกิดว่าอยากได้ดาวด้านอารมณ์ด้วยเนี่ยต้องเสริมกิจกรรมแบบไหนล่ะคะอาจารย
0: ์ค่ะก็จริงๆในเรื่องอารมณ์ในเด็กอนุบาลนะคะอารมณ์ในเด็กอนุบาลมีหลากหลายมากนะคะแล้วก็จริงๆอารมณ์ที่เป็นเรื่องยากสำหรับเด็กก็คืออารมณ์ที่ท้าทายเล่นกับเพื่อนแพ้ชนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าเด็กบางคนจะยังไม่ผ่านอารมณ์นี้เขาจะรู้สึกว่าเฮ้ยแพ้ไม่ได้อะไรต่างๆเพราะฉะนั้นจริงๆเวลาที่เราทำกิจกรรมศิลปะเนี่ยมันก็มีประโยชน์พอเราใช้เข้ามาเป็นเกมเพิ่มขึ้นเอามาเล่นกับเพื่อนด้วยเนี่ยมันก็จะได้ครบเพิ่มมากขึ้นในเรื่องของอารมณ์ที่ท้าทายขึ้นแล้วก็ยากขึ้นค่ะ
1: ค่ะอาจารย์คะอยากให้เสริมเกี่ยวกับเรื่องของการพัฒนาการเรียนรู้ในเด็กวัยอนุบาลหน่อยค่ะเราจะมีทางส่งเสริมเขายังไงบ้างคะ
0: หลักง่ายๆเนี่ยหมอจะใช้หลัก3ลอลิงอย่างแรกนะให้เด็กเล่นเยอะๆค่ะเล่นก็มีทั้งเล่นคนเดียวแล้วก็เล่นกับเพื่อนเล่นคนเดียวเด็กก็อาจจะเคยเห็นเด็กก็เอาตุ๊กตามาอุ้มมากอดหรือว่าเด็กก็อาจจะจินตนาการห่มผ้าให้น้องพาน้องไปอาบน้ำพวกนี้มันก็จะได้ในเรื่องของความคิดจินตนาการของเขาเองหรือว่าเด็กผู้ชายอาจจะเล่นต่อบล็อกเขาก็จะจินตนาการสร้างเป็นปราสาทแล้วก็ทำเป็นสะพานอะไรต่างๆนะคะก็เล่นกับเพื่อนพอเขามีทักษะพวกนี้เขาเอามาเล่นกับเพื่อนปุ๊บเขาก็จะรู้สึกสนุกกับการเล่นกับเพื่อนแล้วก็จะได้ในเรื่องของทักษะสังคมไปด้วยเพราะฉะนั้นการเล่นนะคะก็จะได้ทุกอย่างที่เป็นพัฒนาการของเด็กนะคะอันที่สองจริงๆเด็กเนี่ยเรียนรู้จากการเรียนแบบในคนในครอบครัวเพราะถ้าเกิดเราอยากให้ลูกเก่งไม่ต้องอะไรมากค่ะเราอ่านหนังสือทุกวันหรือเปล่าถ้าเราอ่านหนังสือทุกวันลูกเห็นทุกวันลูกก็จะเรียนแบบในเรื่องของการอ่านหนังสือหรือว่าเราอยากให้ลูกเป็นคนที่มีน้ำใจแบ่งปันให้คนอื่นเวลาที่เราเดินไปข้างทางเราเห็นคุณยายขายของเราอาจจะชวนลูกเข้าไปช่วยซื้ออุดหนุนคุณยายพวกนี้ค่ะที่เราสอดแทรกเข้าไปเนี่ยมันจะค่อยๆซึมซับเข้าไปงั้นจริงๆเด็กเนี่ยเรียนรู้จากการเรียนแบบในชีวิตประจำวันนะคะอันนี้ก็คือ2ลอลิงแล้ว
1: ลอสุดท้ายก็คือ
0: ลองสุดท้ายนะคะก็คือลงมือทำค่ะติดกระดุมเองใส่รองเท้าเองหรือว่าช่วยทำงานบ้านก็ได้เวลาที่เขาเจออุปสรรคอะไรอะค่ะสมมติว่าเขาเล่นของเล่นลากรถมาเฮ้ยติดไม่ต้องรีบเข้าไปช่วยค่ะดูซิไอ้ลูกเราจะลงมือทำยังไงดูซิเด็กจะแก้ปัญหายังไงก็ทั้งหมดนี้ค่ะให้ลูกลงมือทำเยอะๆก็เป็น3ลอลิงนะคะเล่น
1: เรียนแบบแล้วก็ลงมือทำ
0: แค่นี้ค่ะเด็กอนุบาลรับรองเก่งเลยค่ะ
1: โอ้โหวันนี้เรียกว่า คุณพ่อคุณแม่ต้องได้ประโยชน์จาก3ลอของเราเป็นเล่นเรียนแบบแล้วก็ลงมือทำแน่นอนนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณหมอแก้วตามากเลยค่ะขอบคุณนะคะ
0: สวัสดีค่ะ
2: สัปดาห์ต่อไปเราจะพาไปประดิษฐ์เกมจับคู่อุปกรณ์ประกอบไปด้วย
1: กระดาษเสค่ะกระดาษร้อยปอนด์กล่องกระดาษหรือว่าลังกระดาษล็อตคัตเตอร์ผักกาดขาวกล่องกระดาษกาวจานสีลูกแก้วไม้บรรทัดกรรไกรดินสอประวัติวันนี้ยากไหมครับ
3: ไม่ยากครับถ้าประวัติทำได้เพื่อนเพื่อนก็ต้องทำได
1: ้โอเคเพราะว่าถึงจะเป็นแค่เด็กจิ๋วแต่เราก็ประดิษฐ์ของเล่นสุดซ่าได้เพราะว่านี่คือรายการ
3: จิ๋วเซอร์นักประดิษฐ
1: ์ไว้สัปดาห์หน้าพบกันใหม่นะคะบ๊ายบาย
4: จิ๋วเซอร์นักประดิษฐ
1: ์สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้อยู่กับพี่ข้าวตูและน้อง
3: น้าว
1: านเราจะมาประดิษฐ์ของเล่นจากของสิ่งหนึ่งค่ะนั่นก็คือ
3: กระดาษ
1: ลังแบบนี้แล้วเรามาดูกันสิว่าเราจะทำกระดาษแบบนี้ไปประดิษฐ์ของเล่นอะไรกัน
5: วันนี้เราจะมาประดิษฐ์ของเล่นที่ทำจากลังกระดาษที่ทั้งสนุกแล้วก็ได้ฝึกสมองทดสอบความจำกับเกมจับคู่อุปกรณ์จะมีอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะ
3: หนอด
1: ก้าว
3: กระดาษสีพวกกันจานสี
1: ไม้บรรทัด
3: เงินใจกระดาษขาว
1: กระดาษร้อยปอน
3: ด์ลูกแก้ว
1: เดี๋ยวเรามาเริ่มขั้นตอนแรกกันเลยวันนี้เราจะมาทำเกมจับคู่กันประวานจับคู่ภาพเริ่มจากที่เมื่อกี้ใช่ไหมกระดาษลังแบบนี้ค่ะก็หากระดาษลังมากระดาษร้อยปอนด์แล้วก็กระดาษสีทั้งหมดเนี่ยเราจะมาตัดเป็นแผ่นๆขนาด4คูณ4นิ้วนี่ขนาดนี้คือ4คูณ4นิ้วพอตัดออกมาแล้วนะประวาน จะได้เป็นแบบนี้นี่โดยเกมจับคู่ภาพของเราเนี่ยภาพของเราเนี่ยจะเกิดจากเทคนิคของศิลปะและประวัติไม่ว่าจะเป็นการทับสีการเป่าสีการใช้แม่พิมพ์จากธรรมชาติเช่นใบไม้แล้วก็การกลิ้งสีจากลูกแก้วโอเคประวัติอยากเริ่มอันไหนก่อนดี
6: ทำสี
1: มาเทใส่จานสีก่อนดีกว่า
6: หมดเลยใช่ไหมคะ
1: ใช่วันนี้เราจะใช้หลายๆสีเลยเดี๋ยวเราจะพับกระดาษครึ่งหนึ่งอ่ะประวัติเอากระดาษร้อยปอนด์มาครับพับครึ่ง
6: ฝั่งไหนก็ได้
1: ฝั่งไหนก็ได้เพราะว่ามันเป็น4คูณ4นิ้วเท่ากันเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสเท่ากันทุกด้านพับด้านไหนก็ได้เหมือนกันนี่ละครับเอาตรงๆนะเราจะป้ายสีไปที่ด้านหนึ่งค่ะแล้วเราก็จะพับเข้าหากันโอเคมาประวัติใช้ผู้การแต้มสีแต้มแค่ครึ่งเดียวพอนะคะ

0: เสร็จแล้วอ่ะประวันรองทับดูเอากระดาษพับทับกันทับรีดลงไปกับพื้นกดกดกดรีดเลยรีดเอามือรีดถูรีดให้สีมันกระจายเอาละนะเรามาดูซิว่าเราได้รูปอะไรเอ่ย1 2ในรูปของประวันสิครับนี่ของพี่ข้าวตูได้ดอกไม้ของประวันในรูปอะไรครับ
1: ของประวันได้หุ่นยนต
0: ์ได้หุ่นยนต์โอ้โหประวันสวยมากเลยและนี่เทคนิคแรกนั่นก็คือการใช้กระดาษทับสีนั่นเองเรามาดูเทคนิคต่อไปกันค่ะต่อไปเราจะมาทำการ
1: เป่าสี
0: ภาพต่อไปค่ะเราจะมาทำการเป่าสีที่เราจะวาดหน้าตามีจมูกแล้วก็มีปากใหญ่ๆแบบ

ากนี้แล้วนะคะพี่จะมาเป่าสีหยดน้ำลงมาใส่น้ำเพิ่มแล้วก็ป้ายไปแบบนี้แล้วก็ใช้หลอดเป่า

0: ้องชิมหน่อย
1: โอ้ยเนี่ยของวาวาน่ารักจังเลยอ่ะดูดิ
2: โอเคไหนดูสิ
0: สวย
2: ของประวันสวยมากชอบไหมครับอันนี
0: ้
2: ชอบมากเลยนี่ก็คือเทคนิคของการเป่าสีนั่นเองปลายวางรอให้แห้งเทคนิคต่อไปเรามาทำการปั๊มแม่พิมพ์กันแม่พิมพ์ที่เราจะใช้วันนี้เป็นแม่พิมพ์จากธรรมชาติค่ะวันนี้เราใช้
0: ผักกาดขาว
2: ถูกต้องผักกาดขาวแล้วที่ข้าวตูจะต้องตัดให้ก่อนนะผักกาดขาวหรือว่าใช้มีดก็ได้นะคะตัดแบ่งซะหน่อยนึงได้แบบนี้แล้วพี่ข้าวตูจะใช้สีส้มทาลงไปทาให้ทั่วๆเลยนะทาเยอะๆนิดนึงพี่จะแต้มสีเหลืองลงไปตรงกลางอีกนิดนึงค่ะหลังจากนั้นก็พิมพ์ลงไปเลยกดให้แน่นเข้าใจภาพแบบนี้โอเคปั๊มได้ปั๊มได้แล้วครับอย่างสีมันแห้งอย่างสีมันแห้งโอ้น่าจะติดแล้วมั้งไหนดูสิครับโอ้โหอย่างนี้เรียกว่าดอกกุหลาบนี่ของประวันนี่แหละของพี่ตูเป็นอันนี้ดูของประวันสิครับนี่อันนี้ก็คือการปั๊มแม่พิมพ์จากธรรมชาติไปวางไว้มาถึงเทคนิคสุดท้ายแล้วครับประวันวันนี้เราจะมากลิ้งสีกันจะต้องใช้กระดาษ100ปอนด์ติดที่กระดาษลังก่อนได้เป็นแบบนี้กล่องสัก1กล่องมามีลูกแก้ววางกระดาษลงไปในกล่องเดี๋ยวเราจะทำการกลิ้งสีกันค่ะหยอดลงไปจุ่มหยิบขึ้นมาคราวนี้ประวันกลิ้งเลย
0: โอ้ยเป็นสีรุ้งเลย
2: เอาน
0: ี่เสร็จแล้ว
2: ไหนดูสิครับระวังนะจับมือเลอะเราก็ทำครบทั้ง4เทคนิคแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นการทับสีเป่าสีแล้วก็ทำแม่พิมพ์แล้วก็กลิ้งสีโอเคคราวนี้เราจะเอาภาพของเราเนี่ยมาติดบนกระดาษลังทากาวลงไปทากาวติดภาพลงไปนี่พี่ตุ๊กก็จะติดภาพต่างๆลงไปที่กระดาษลังแต่ละลังนี่อันนี้ติดเสร็จแล้วเราก็ไปวางไว้
0: อันนี้ของปอวานอันนี้ของปอวานก็ต้องทำเอง
2: ใช่ใช้กาวนิดเดียวพอนะครับเดี๋ยวมันซึมออกมาข้างนอกหลังจากติดกระดาษที่เป็นภาพวาดแบบเป็นภาพแบบนี้แล้วนะคะไว้ที่กระดาษลังแล้วเนี่ยคลิกอีกด้านหนึ่งเราก็จะติดกระดาษสีลงไปมาปอวานครับแล้วในสีเทคนิคเนี่ยปอวานชอบเทคนิคไหนที่สุดหรอ
0: เป่าสีครับ
2: ทำไมชอบเป่าสีอะครับ
0: สนุกครับ
2: สนุกใช่ไหมที่เห็นปอวานเป่าใหญ่เลยโอเคเราก็ติดกระดาษให้เรียบร้อยก่อนมือรูดด้วยให้กระดาษแนบกัน
0: เสร็จแล้ว
2: โอเคเสร็จแล้ว
0: ก็เอามาไว้ตรงนี
2: ้โอเคเสร็จแล้วกับการทำเทคนิคสีต่างๆค่ะเดี๋ยวเราเนี่ยจะไปลองเล่นเกมจับคู่ภาพกัน
3: นอกจาก4เทคนิคนี้แล้วยังมีเทคนิคอื่นๆอีกนะคะไม่ว่าจะเป็นภาพตัดแปะเป็นรูปแตงโมหรือว่าภาพศิลปะจากใบไม
2: ้เสร็จแล้วนะคะเกมจับคู่ภาพของเราคุณหมออยากเริ่มเล่นเกมหรือยังคะประวัน
0: ครับอยากคร
2: ับ แต่ให้คุณหมออธิบายกติกาดีกว่าค่ะ
4: ค่ะก็เดี๋ยวคุณหมอจะสลับนิดนึงแล้วก็ให้ประวันดูสัก10วินาทีประวันหลับตาด้วยโอเคค่ะแล้วเดี๋ยวก็ให้ประวันเลือกคู่จับคู่นะคะเดี๋ยวขอสลับนิดนึงนะประวันหลับตาก่อนครับหลับตา
0: โมไม่ขนาดหลับตาก็ยังรู้นะ
2: อันแน่
4: หลับตาก็ยังรู้ด้วย
2: หลับตาก็ยังรู้ด้วยนะเนี่ย
4: ประวันเปิดตาครับให้จำ10วินาที
2: หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบจำได้ยังครับหลับตานะ
4: พร้อมยัง
2: พร้อมยังครับ
4: โอเค
2: พร้อมแล้วนะ
4: จับคู่ครับดูสิอันไหนคู่เหมือนกัน
2: ไหนอันนี้
4: จำได้ไหมนะ
2: กับอัน
1: โอ้โหจำได้ได้1คะแนนละ
4: เอาเลยดูที่พี่ประตูทำได้ติดกลับไปเหมือนเดิม
0: ตาประวาน
4: ตาประวาน
1: อ้าวโอ้ไม่ถูกไม่ถูกตาพี่ข้าวตูใช่ไหม
4: พี่ข้าวตูเริ่มจำได้
1: จำได้แล้วนี่เป็นภาพประเภทเทคนิคสีเดียวกันค่ะ
0: เพราะว่าอันนี้คือโรบอทของประวาน
1: เป็นโรบอทของประวานอันไหนประวาน
4: ตาประวานนะ
1: อันไหนครับ
4: เกือบได
1: ้แล้ว
0: พี่ตูนะคราวนี้ตาพี่ตูน
4: ที่ตาพี่ตูน
1: เอ๊ะเมื่อกี้อยู่ตรง
0: พี่ก็เลยได้สองคะแนนนี่
1: ประวันพี่สิครับ
4: จับประวัน
1: โอ้โห
0: มาได้สองคะแนนเหมือนพี่เขาตูนในน้ำ
4: สองคะแนนเท่ากัน
1: พ
4: ี่
1: เขาตูนนะ
4: ลูกนี้อยู่ตรง
0: คะแนน3คะแนนพี่ก็หนูก็ได้
1: 3คะแนนโดชนะเหมือนกันเลยวันนี
4: ้เก่งเท่ากันเลย
1: มาลองวัดพลังสิครับวันนี้กิจกรรมของเราได้กี่ดวงหมุนเลย

0: ติดอยู่ในม
1: ันในสี่ดวงเลย
0: ให้คุณหมอติดเอาเขามานั่งครับให้คุณหมอติดให้หน่อย
2: โอเค
3: ไม่น่าเชื่อว่ากิจกรรมง่ายๆแบบนี้สามารถพัฒนาได้ทั้ง4ด้านเลยค่ะคุณหมออ
4: ย่างแรกในเรื่องของกล้ามเนื้อมัดเล็กนะคะก็กิจกรรมศิลปะอย่างที่เราทราบกันแล้วนะคะใช้มือลงมือทำนะคะแล้วก็ในเรื่องของสติปัญญานะคะก็นอกจากน้องประวานจะมีสมาธิจดจ่อในการทำแล้วเนี่ยน้องประวานใช้ความคิดสร้างสรรค์มากเลยตอนที่ทำศิลปะต่างๆเขาก็ออกความคิดว่าจะทำแบบไหนต่างๆนะคะแล้วก็ที่สำคัญก็คือตอนที่เราเอามาเล่นเกมเอามาเล่นเกมเนี่ยเด็กต้องฝึกในเรื่องของการจำให้ได้ว่าเฮ้ยภาพตรงไหนอยู่ตรงไหนแล้วก็ในเรื่องของความจำก็เป็นพื้นฐานของสติปัญญานะคะแล้วก็ในเรื่องของอารมณ์สังคมก็ตอนที่มีพี่เข้าตูลงมาเล่นด้วยนะคะแต่ว่าทั้งหมดนี้ก็ยังเป็นลักษณะแบบพื้นๆง่ายๆนะคะก็พอเด็กเริ่มโตขึ้นเราอาจจะเริ่มทำให้มันยากขึ้นไปกว่านี้นะคะแล้วก็สิ่งที่อาจจะต้องเพิ่มอีกนิดนึงก็คือในเรื่องของกล้ามเนื้อมัดใหญ่ก็คือในเรื่องของการเคลื่อนไหวร่างกายอันนี้ก็จะขาดไปนิดนึง
3: คุณหมอคะวันนี้คือประวานเนี่ยตั้งใจทำมากแล้วก็ทำผลงานได้ดีมากถ้าเกิดคุณพ่อคุณแม่อยากจะชมลูกเนี่ยเราควรจะมีวิธีการ

0: ผลอเราเผลอไปมองที่ผลลัพธ์ของเนื้องานตัวอย่างเช่นว่าการเขียนหนังสือเนี่ยบางครั้งเด็กอนุบาลเนี่ยเขากล้ามเนื้อมือเขายังไม่ค่อยดีมากเวลาเขาเขียนตัวหนังสือเขาอาจจะเขียนแบบตัวใหญ่เท่าหม้อแกงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ เราก็จะไปมองว่าไม่สวยเลยจริงๆแล้วถ้าเรามองให้ละเอียดลงไปอีกนิดนึงเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าจริงเขาตั้งใจทำนะเขาพยายามที่จะมีสมาธิแล้วก็พยายามทำตามที่เราบอกให้เขาลงมือทำเพราะฉะนั้นการชมที่ดีเนี่ยคือการชมทักษะที่เป็นเบื้องหลังของกิจกรรมนั้นตัวอย่างเช่นว่าวันนี้คุณหมอภูมิใจมากเลยนะประวานตั้งใจทำงานมากหรือว่าประวานมีสมาธิแล้วก็พยายามทำงานให้ดีเด็กอดทนแล้วก็มีความตั้งใจต่างๆค่ะแล้วก็ส่วนในเรื่องของผลลัพธ์ของงานก็อาจจะให้เราเข้าใจว่าพอเด็กทำซ้ำๆไปบ่อยๆแล้วเด็กมีกำลังใจเพราะว่าพอเราชมเขาอย่างเงี้ยปุ๊บเขามีกำลังใจปุ๊บเนี่ยเขาจะอยากทำให้มันดีเองหรือบางครั้งคุณพ่อคุณแม่ไปเปรียบเทียบลูกกับคนอื่นเนี่ยดูซิเพื่อนอ่ะเขาเรียนหนังสือเก่งเรามันไม่ได้เรื่องคำพูดเชิงลบพวกนี้ค่ะเด็กจะรู้สึกว่าตัวเองแย่แล้วก็ที่สำคัญเนี่ยถ้าเป็นคุณพ่อคุณแม่พูดกับเขาเนี่ยสิ่งนี้มันจะฝังอยู่ในตัวเขาแล้วก็จริงๆถ้าเรามองเด็กจริงๆเนี่ยเขาจะมีข้อดีเยอะมากแต่บางครั้งเราก็จะไปมองอะไรเล็กๆน้อยๆพวกนี้นะคะเพราะนั้นก็หมอคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญมากถ้าเกิดคุณพ่อคุณแม่อาจจะปรับอะไรไม่ได้เลยในการเลี้ยงดูลูกเนี่ยสิ่งสำคัญที่สุดก็ขอให้ปรับในเรื่องของการใช้ภาษากับลูกว่าการใช้คำพูดเชิงบวกแล้วก็การอย่าใช้คำพูดเปรียบเทียบหรือคำพูดในเชิงลบที่ทำให้ลูกรู้สึกว่าบางครั้งรู้สึกว่าเขาไม่ได้มีคุณค่าอะไรตรงนี้ค่ะมันจะฝังแล้วก็มันจะอยู่กับเขาไปตลอดแล้วก็มันจะลบออกยากมาก
1: ค่ะก็เริ่มปลูกฝังสิ่งดีๆกับเขาตั้งแต่เขายังเด็กๆแบบนี้ใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะ
1: วันนี้ต้องขอขอบคุณคุณหมอมากเลยนะคะ
0: ค่ะสวัสดีค่ะ
2: สัปดาห์ต่อไปเราจะพาน้องๆไปประดิษฐ์เกมปากระป๋องอุปกรณ์ประกอบไปด้วย
3: กระป๋องค่ะลูกบอลหรือว่าลูกเทนนิสสีพวกกันดินสอสีเมจิกจานสี
4: วันนี้สนุกไหมครับ
5: สนุก
4: สนุกมากๆเลยนะคะและนี่นะคะก็จะชวนให้น้องๆเพื่อนๆเนี่ยทำแล้วก็อย่าลืมถ่ายรูปมาอวดพวกเราในรายการด้วย
6: ถึงจะเป็นแค่เด็กจิ๋ว
4: แต่เราก็ประดิษฐ์ของเล่นสุดซ่าได้เพราะว่านี่รายการ
6: จิ๋วซ่านักประดิษฐ์
4: สำหรับวันนี้เราสองคนต้องขอลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย

น้องๆลองสังเกตให้ดีนะครับเดี๋ยวพี่ต๊อบเนี่ยจะทำการปล่อยกระดาษทั้ง2แบบครับแบบแรกนะครับจะเป็นกระดาษที่มีพื้นผิวสัมผัสเยอะนะครับกับอีกแบบนึงก็คือเป็นก้อนกลมๆแบบนี้เดี๋ยวเราลองมาสังเกตดูนะครับว่ากระดาษทั้ง2แบบนี้เมื่อตกลงสู่พื้นจะเหมือนหรือว่าแตกต่างกันยังไงมาดูพร้อมๆกันครับ

ระดาษทรงสี่เหลี่ยมนะครับก็จะมีหน้าสัมผัสกับอากาศเนี่ยที่มากกว่ากระดาษที่เราขยำหรือว่าเป็นทรงกลมนั่นเองเมื่อเวลาที่เราปล่อยลงจากที่สูงนะครับกระดาษแผ่นที่มีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมก็จะมีแรงต้านทำให้สามารถลอยอยู่บนอากาศได้นานครับผมและนี่ครับก็เป็นสาเหตุที่เรานิยมที่จะใช้กระดาษนะครับแล้วก็ออกแบบปีกของว่าวนี้ให้มีลักษณะออกมาเป็นปีกกลางในลักษณะนี้เพื่อเพิ่มพื้นที่ผิวสัมผัสนะครับและทำการโต้ลมบนให้มันลอยได้นานนั่นเองครับผมแล้ววันนี้ภารกิจที่เกี่ยวข้องกับว่าวจะเป็นอะไรนะครับแล้วก็น้องๆจะได้เรียนรู้ว่าวกี่ชนิดกันไปชมตัวอย่างสุดมันครับ

เป็นยังไงบ้างครับน้องๆเห็นว่าว่าวนะครับลอยอยู่บนท้องฟ้าเนิบๆแบบนี้นะครับแต่ก็แฝงไปด้วยเรื่องราวของความสนุกใช่ไหมล่ะครับตอนนี้ก็ถึงเวลาที่เราจะพบกับน้องๆที่จะมาพิชิตภารกิจของเราในวันนี้แล้วเชิญพบกับน้องๆจีเนียสที

0: ยินดีต้อนรับน้องๆเข้าสู่รายการคิดวิทย์ของเรานะครับวันนี้เนี่ยมาทำภารกิจเกี่ยวกับเรื่องของว่าวถามน้องๆเคยเล่นว่าวหรือรู้จักว่าวประเภทไหนบ้างครับอ่ะน้องยิ้ม
1: ว่าวจุฬาค่ะ
0: ว่าวจุฬาเคยเล่นที่ไหนครับ
1: ที่บ้าน
0: ทำเองหรือเปล่า
1: ซื้อมา
0: อ๋อคุณแม่ซื้อมาให้เล่นใช่ไหมครับน้องพลอย
2: ไม่เคยเล่น
0: ไม่เคยเล่นเลยเหรอจริงเปล่า
2: จริงค่ะ
0: แต่ไม่เป็นไรนะครับน้องๆวันนี้เนี่ยน้องๆจะได้เรียนรู้นะครับไปกับน้องๆทางบ้านด้วยเรียนรู้พร้อมๆกันเลยนะ
2: ค่ะ
0: โอเคน้องซีครับ
3: ว่าวงูครับ
0: ว่าวงูว่าวงูเป็นไงครับ
3: หางยาวครับ
0: หางยาวขึ้นยากไหม
3: ขึ้นยากครับ
0: ขึ้นยากแล้วทำไมไม่เปลี่ยนไปเล่นตัวอื่นนะ
3: เพราะไม่เคยเล่นครับ
0: ไม่เคยเล่นดีมากนะครับน้องที
4: ว่าวหน้าควายครับ
0: เฮ้ยเดี๋ยวอันนี้ด่าใครหรือเปล่าไม่ใช่ใช่ไหมไม่ใช่นะครับน้องๆมันเป็นว่าวประเภทนึงนะครับที่มีชื่อว่าว่าวหน้าควายนั่นเองนะครับเป็นไงขึ้นยากไหมว่าวหน้าควาย
4: ขึ้นยากครับ
0: ขึ้นยากใช่ไหมฮะโอเคน้องเบียร์รู้จักว่าวประเภทไหน
5: ว่าววงเดือนครับ
0: ว่าววงเดือนลักษณะเป็นไงครับ
5: เหมือนมีพระจันทร์อยู่ตรงกลางครับ
0: ก็คือมีกลมๆอยู่ตรงกลางใช่ไหมโอเคนะฮะอันนี้ก็เป็นว่าวที่น้องๆเขารู้จักและเคยได้เล่นมานะครับแต่วันนี้เนี่ยเข้ามาทำภารกิจในรายการคิดวิทย์เกี่ยวกับว่าวลองตั้งสมมุติฐานดูซิว่าวันนี้จะเจอภารกิจอะไรน้องยิ้มคิดว่าจะเจอภารกิจอะไรครับ
1: ทำว่าวค่ะ
0: ทำว่าวต้องมาดูกันว่าใช่หรือเปล่านะครับน้องพลอย
2: เล่นว่าวค
0: ่
2: ะ
0: เล่นว่าวให้ขึ้นใช่ไหมเดี๋ยวมาดูนะฮะว่าใช่หรือเปล่านะฮะน้องเบีย
5: สร้างรูปแบบของว่าวครับ
0: รูปแบบของว่าวนะครับอาจจะเป็นรูปแบบใหม่ก็ได้ที่ไม่เคยเจอมาก่อนนี่แหละครับการตั้งสมมติฐานของน้องเนี่ยช่างเป็นนักวิทยาศาสตร์ตัวน้อยจริงๆเลยนะฮะแต่ภารกิจจะเป็นอย่างที่น้องเขาตั้งสมมติฐานหรือเปล่าเราไปฟังกันครับ
6: ว้าวปักเป้าว้าวเสื้อว้าว

0: ว่าวควายว่าวจุฬาและว่าวนกมีรูปร่างโครงสร้างที่แตกต่างกันภารกิจของน้องๆก็คือให้น้องๆเลือกโครงของว่าวชนิดใดก็ได้มาประกอบกับวัสดุที่รายการกำหนดให้แล้วทำให้เป็นว่าวโดยสมบูรณ์ที่สำคัญว่าวที่น้องๆประดิษฐ์ขึ้นนั้นจะต้องสามารถลอยขึ้นไปบนฟ้าและติดลมบนได้ไม่ต่ำกว่า2นาทีเรียกได้ว่าไม่ใช่แค่ประดิษฐ์สำเร็จแต่ต้องมีทักษะในการเล่นว่าวด้วยไหวไหมครับน้อง
1: ๆและนี่นะครับคือ5โครงสร้างของว่าวนะครับที่น้องๆเนี่ยจะต้องเลือกมาทำเป็นว่าวลองพิจารณาดูนะครับว่าทั้ง5แบบนี้เนี่ยน้องๆจะเลือกใช้แบบไหนที่จะสามารถทำให้ว่าวนะครับลอยอยู่บนอากาศได้นานถึง2นาทีลองคิดดูนะครับแล้วส่วนด้านนี้นะครับก็เป็นอุปกรณ์เนี่ยที่ทางรายการแล้วก็พี่ท็อปเตรียมไว้ให้มีหลากหลายเลยนะครับมีทั้งผ้ามีทั้งพลาสติกมีทั้งอะไรหลายอย่างเลยน้องๆลองคิดดูครับว่าจะใช้วัสดุประเภทไหนเนี่ยมาห่อหุ้มตัวโครงสร้างของว่าวนะครับเอาล่ะน้องๆพี่ท็อปเนี่ยต้องบอกว่าเอาใจช่วยน้องๆเต็มที่นะฮะเพราะว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายมันต้องใช้ความสามัคคีกันอย่างมากเลยนะครับแต่พี่ท็อปเชื่อว่าถ้าน้องๆสามัคคีกันต้องทำได้อย่างแน่นอนสู้ไปสู้เอาล่ะครับพร้อมที่จะคิดวิทย์กันหรือยัง
2: พร้อมแล้วค่ะ
1: ถ้าพร้อมแล้วก็คิดวิทย์กันได้เลย
3: ตัวเบาๆดีกว
4: ่าไหม
5: ตัวใหญ่ตัวเล็ก
4: จุฬา
6: ดีกว่า
7: ตัวเล็กๆไม่ดีหรออ
4: ันนั้นเอาตัวนี
8: ้ตัวนี้ไม่ดีซะแล้ว
4: จุฬาเนี่ยแหละ
7: เอาตัวง่ายๆแล้วเอาง่ายๆ
9: เอาตัวนี้
10: ตัว
11: นี้เดี๋ยวทำยาก
12: ตัวนี้ดีกว่า
13: เป็นเหมือนจุฬามาก
14: ภารกิจที่หนูได้รับก็คือหาโครงว่าวแล้วก็เอาอุปกรณ์นะคะมาแปะแล้วก็ทำยังไงก็ได้ให้ว่าวของหนูเนี่ยค่ะลอยขึ้นไปข้างบนฟ้า2นาทีค่ะก็ยากเหมือนกัน
15: รู้สึกตื่นเต้นดีอ่ะ
16: กระดาษแก้ว
17: กระดาษ
16: เอาส
17: ี
16: อะไรด
17: ีสีฟ้าเนี่ยสีเงินเลย
18: ขัดไป
19: งั้นมันไม่เหนียวต้องใช้
11: ขัดง่าย
9: แล้วอันนี้ด้วย
0: แล้วอันเนี้ยลองดูนี
4: ่ที่นั่งขาดง่าย
16: อันนี้
7: แหละก็เพราะมันในนี่บางนะพอเราขึ้นอ่ะมันจะได้สูง
1: มันจะได้เบา
14: อันนี้
8: มันเบาอ่ะมันไม่เหมือนกระดาษ
14: โครงที่พวกหนูเลือกนะคะก็คือว่าวนกค่ะเพราะว่าโครงแบบว่ามันจะโค้งใช่ไหมคะแล้วพอลงมาเงี้ยมันจะต้านอะลอยขึ้นได้ค่ะส่วนอุปกรณ์ก็คือกระดาษแก้วก็มันเบาอะค่ะแต่แล้วก็ลอยขึ้นไปสูง
5: ยิ้มกับพลอยทำหน้าที่เอากระดาษแก้วแปะที่ว่าวโครงว่าวผมกับเบียร์หน้าที่ทำหางแล้วก็ปีกส่วนซีดช่วยหยิบของแล้วก็ช่วยผมทำปีกกับหางด้วย
14: โดยตัดให้มันเป็นโครงของว่าวรูปนกก่อนค่ะแล้วก็นำกาวมาแปะ

0: ถ้าตึงมากเนี่ยพอเวลาลมมาใช่ไหมคะลมมันแรงก็จะทำให้กระดาษแก้วของเราเนี่ยขาดได้แต่ว่าถ้าทำให้มันแบบพอดีเนี่ยก็จะทำให้กระดาษแก้วของเรานะคะไม่ขาดค่ะ
1: อ๋อมันขัดเกี่ยวกัน
0: ห่างเอาให้มันมากๆ
1: เอาแต่ว่ามันขาดออกเหมือนกันได้ละ
2: นอกจากกระดาษแก้วยังมีเชือกฟางที่น้องๆเอามาฉีกเป็นเส้นเล็กๆเพื่อทำเป็นหางถ่วงสมดุลให้ตัวว่าวแต่อุปกรณ์ที่เลือกมามีน้ำเอาแถมกระดาษแก้วยังขาดง่ายมากๆถ้าผูกเชือกแล้วลองเอาว่าวไปวิ่งดูจะเกิดปัญหาขึ้นหรือไม่ต้องลุ้นกันละครับ
1: เพราะมันจะข้างบนกับข้างล่างอ่ะผูกมันจะได้ให้มันตรงกลางอ่ะให้มันอยู่ตรงกลางมันจะได้ดึงได้มันเบาแล้วมันมีความสมดุลนะ
0: เบียร์กับทีนะคะก็จะเป็นคนลองว่าว่าวของเราเนี่ยลอยขึ้นไปหรือเปล่าว่าวของหนูน่าจะลอยขึ้นไปได้2นาทีค่ะมั่นใจ
3: ปล่อยเออชักเร็วดึงดิดึงมันติดมาม
0: ันหมุนมันไม่ได้สม่ำเสมอ
4: น้องๆครับการทำว่าวของคนไทยนะครับก็นิยมที่จะใช้วัสดุที่มีลักษณะที่ค่อนข้างเบานะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับว่าวที่พี่ต๊อบถืออยู่ในมือนี้นี่โครงสร้างโดยส่วนใหญ่นะครับก็จะนิยมใช้ไม้ไผ่ครับเนื่องจากไม้ไผ่นะครับมีคุณสมบัติที่เบาครับและอีกอย่างนึงที่สำคัญมากก็คือว่าสามารถดัดโค้งงอได้ครับทำให้การขึ้นรูปเนี่ยค่อนข้างง่ายนะครับแล้วก็สะดวกกับการใช้งานด้วยครับและส่วนการที่เราจะมาทำตัวว่าวนะครับก็เช่นกันครับเรานิยมที่จะนำวัสดุที่มีความเบามาทำเป็นตัวว่าวนั่นก็คือกระดาษครับแบบนี้กระดาษที่อยู่ในมือของพี่ต๊อบนะครับเรียกว่ากระดาษไขครับแต่ว่ามีอีกอย่างนึงนะฮะที่นิยมใช้เช่นกันนั่นคือกระดาษสาคุณสมบัติของกระดาษทั้ง2ชนิดนี้นะครับจะมีเยื่อเยอะครับและอย่างนึงที่สำคัญมากคือเบานั่นเองครับจึงนิยมนะครับที่จะนำมาทำเป็นตัวว่าวในการที่จะสร้างความสนุกให้กับน้องๆนะครับแต่ว่าสมมุติแล้วเนี่ยพี่ต๊อบมีอุปกรณ์มากมายเลยครับตามมาดูทางนี้นะฮะถ้าเป็นวัสดุในการทำตัวว่าวที่แตกต่างจากกระดาษนะครับไม่ว่าจะเป็นผ้าหนังกระดาษสีหรือว่ากระดาษแก้วน้องๆจะเลือกวัสดุประเภทไหนครับมาทำเป็นตัวว่าวของน้องๆที่จะสามารถทำให้ว่าวเนี่ยลอยขึ้นไปได้นานและสูงครับลองคิดตามดูนะครับ
0: ต้องแก้ไขตรงที่หางต้องแบบว่าหนักกว่านี้กระดาษแก้วมันอาจจะแบบไม่สมดุลกันหางอาจไม่สมดุลกันอะไรเงี้ย
5: ก็มันเบาเกินมันเลยไม่ขึ้นมากมันจะหนักที่หัวก็เลยต้องแก้ไขที่ท้ายค่ะเอาผ้ามาเป็นหางค่ะ
2: หลังจากปรับเปลี่ยนหางว่าวและผูกเชือกให้มีความสมดุลมากยิ่งขึ้นความมั่นใจของน้องๆก็กลับมาอีกครั้งพร้อมวิ่งว่าวรอบที่2ว่าวตกลงพื้นอีกครั้งมันเป็นเพราะอะไรต้องรีบค้นหาต้นตอของปัญหาให้เจอแล้วนะครับน้องๆเพราะตอนนี้ที่ท้องฟ้าอีกด้านนึงปัญหาที่ใหญ่กว่ากำลังคืบคลานเข้ามาแล้ว
6: เชื่อหรือไม่ว่าว่าวแสงสวยที่เราเห็นลอยต้อลมอยู่นี้ถือกำเนิดขึ้นมาบนโลกนานกว่า 2,000 ปีแล้วว่าวเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่มนุษย์ทำขึ้นมาเพื่อการเล่นสร้างความบันเทิงโดยเฉพาะชนชาติในทวีปเอเชียนั้นนิยมเล่นกันมากเป็นพิเศษเพราะลักษณะอากาศเอื้ออำนวยมีท้องฟ้าแจ่มใสมีลมทวีปพัดเข้าหาแผ่นดินอยู่เสมอเช่นชาวจีนที่มีความถนัดในการใช้ไม้ไผ่จักสานและสามารถผลิตกระดาษสาคุณภาพดีได้ก็นำเอาส่วนประกอบ2 อย่างนี้มาสร้างเป็นว่าวโดยมีบันทึกเก่าแก่ของจีนที่ระบุไว้ว่าชาวจีนรู้จักการทำว่าวและเล่นว่าวมาไม่น้อยกว่า 2,000 ปีแล้วนอกจากความเก่าแก่สิ่งที่น่าทึ่งเกี่ยวกับว่าวอีกอย่างนึงก็คือความหลากหลายว่าวในแต่ละภูมิภาคจะมีลักษณะของตนเองเช่นว่าวของชาวเปอร์เซียว่าวจุฬาของไทยว่าวมังกรของจีนหรือว่าวในทวีปยุโรปและส สวยงามแปลกตาจนต้องร้องว้าวกันเลย

0: แม้น่าเสียดายจริงๆนะครับครั้งนี้ว่าวลอยอยู่กลางอากาศได้นานทีเดียวแต่ก็ยังไม่ครบ2นาทีเพราะมีอุปสรรคจากธรรมชาติลมที่พัดเปลี่ยนทิศทางและเมฆฝนที่เคลื่อนที่เข้ามาใกล
1: ้อุปสรรคที่สำคัญที่สุดในการเล่นว่าวในช่วงฤดูฝนนั่นก็คือลมจะแรงกว่าปกตินั่นเองครับเป็นเพราะว่าลมนั้นพัดมาจากทะเลเข้าสู่หาฝั่งทำให้ลมนั้นมีการพัดที่แรงกว่าปกติพอลมแรงกว่าปกติแล้วเนี่ยก็จะทำให้การคอนโทรลหรือว่าการควบคุมว่าวเนี่ยทำได้ยากขึ้น

0: อย่างนี้เนี่ยน้องๆจะใช้วิธีไหนดีในการทำให้ว่าวสามารถลอยอยู่บนอากาศได้นาน2นาทีมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยครับแต่เราต้องเอาใจช่วยเพื่อนเขาอย่างเต็มที่ครับดูสิน
1: ั่นการที่จะทำให้ว่าวลอยติดลมบนได้นั้นไม่ได้อยู่ที่โครงสร้างของตัวว่าวเพียงอย่างเดียวแต่ระยะของเชือกและการกระตุกเส้นเชือกให้ว่าวลอยขึ้นก็เป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้ว่าวลอยติดลมบนได้ถ้าเอาแต่วิ่งอย่างเดียวโดยไม่ยอมปล่อยเชือกให้ว่าวลอยขึ้นว่าวก็จะไม่ติดลมบนนะครับเอ๋น้องๆจะคิดเรื่องนี้กันออกไหมเนาะ
2: เมื่อว่าวปะทะกับลมจะมีแรงเข้ามาเกี่ยวข้อง3อย่างคือแรงจากน้ำหนักของว่าวแรงฉุดไปตามทิศทางของลมและแรงยกในทิศทางตรงกันข้ามของน้ำหนักผลรวมของแรงทั้ง3นี้จะเกิดเป็นแรงลับที่ทำให้ว่าวลอยขึ้นไปได้และทิศทางของแรงลับนี้จะอยู่ในแนวเดียวกันกับเชือกว่าวที่ต่อออกจากคอซุ้งซึ่งเป็นจุดกลางที่เราผูกเชือกไว้เพื่อบังคับว่าวพอดีนอกจากที่จะได้เรียนรู้หลักฟิสิกส์เรื่องแรงจากว่าวแล้วว่าวยังเป็นส่วนประกอบสำคัญในการทดลองวิทยาศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่โดยเบนจามินแฟรงคลินนักวิทยาศาสตร์ชาวอเมริกาได้ลองใช้ว่าวผูกกับลูกกุญแจแล้วปล่อยให้มันลอยขึ้นไปบนฟ้าขณะที่มีพายุทำให้เขาค้นพบที่มาของการเกิดฟ้าผ่าและการไหลของกระแสไฟฟ้าระหว่างก้อนเมฆและความรู้นี้ก็เป็นประโยชน์อย่างมากต่อการผลิตไฟฟ้าในยุคปัจจุบันค่ะ
0: ตอนนี้ก็ใกล้หมดเวลาเข้าไปทุกทีแล้วนะครับน้องๆเนี่ยก็สามารถที่จะผลิตตัวว่าวขึ้นมาได้แล้วนะฮะแต่ว่าตอนนี้มีปัญหาใหญ่มากคือน้องๆเนี่ยไม่สามารถที่จะพยุงให้ว่าวเนี่ยอยู่บนท้องฟ้าได้เนื่องจากมันแกว่งไปแกว่งมาตลอดเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้นะครับพี่ต๊อกก็อยู่กับผู้เชี่ยวชาญนั่นก็คือคุณลุงวินนั่นเองนะครับคุณลุงวินครับต้องถามนิดนึงว่าอย่างที่เมื่อกี้เราได้เห็นกันนะฮะว่าวของน้องเนี่ยควงสว่านเลยมันน่าจะเกิดปัญหาจากตรงไหนบ้างครับผมคุณลุง
3: ครับเท่าที่ดูก็คอซุงสั้นไป
0: ครับผมคอซุงนี่คือ
3: คอซุงก็คือเชือกที่ยึดกับตัวโครงว่าว
0: ก็คือทั้ง2ด้านอย่างนี
3: ้ใช่ครับ
0: แล้วรวมมาตรงกลางตรงนี้ใช่ไหมฮะเรียกคอซุงครับผม
3: เกิดองศาที่แคบไป
0: ครับ
3: ต้องขยาย
0: ครับ
3: ครับเพื่อจะได้รับลมได้ตั้งฉากได้ขึ้น
0: ตั้งฉากได้ดีขึ้น
3: ครับและอันที่สองก็ตัวที่ทำให้ควงสว่านอีกตัวหนึ่งก็คือตัวที่เป็นหางว่าว
0: หางว่าว
3: สั้นไปครับ
0: อ๋อสั้นไป
3: ครับต้องเพิ่มขนาดของความยาวของหางว่าว
0: ถ้าอย่างเงี้ยพี่ต๊อกว่าพอเราได้รับคำแนะนำดีๆเนี่ยหรือว่ามีข้อที่คุณลุงวินได้เห็นแล้วเนี่ยทำยังไงดีฮะเราควรไปบอกน้องดีไหม
3: ครับ
0: ดีไหมฮะ
3: จะให้ข้อจุดที่ควรจะแก้ไข
0: ให้ข้อมูลนิดนึงใช่ไหมฮะรวมถึงน้องทั้งบ้านนะครับอันนี้เป็นความรู้เลยเนาะ
3: ใช่ครับ
0: เราอย่าเสียเวลาดีกว่าเวลาใกล้หมดเต็มทีครับเข้าไปบอกน้องกันดีกว่าครับอ่ะคุณลุงเชิญครับ
1: น้องๆต้องแก้ไขว่าวแข่งกับเวลาแต่แล้วเหตุการณ์ที่ไม่อยากให้เกิดขึ้นก็เกิดขึ้นจนได้ครับ
4: ก็ยังไม่แน่ใจค่ะฝนจะตก
0: และตอนนี้ครับอีกหนึ่งอุปสรรคใหญ่ที่สำคัญนะครับในการทำภารกิจนี้นั่นก็คือเรื่องของฟ้าฝนนั่นเองเวลาใกล้จะหมดแต่น้องๆยังทำไม่สำเร็จเลยติดตามชมกันครับ
1: นอกจากจะต้องลุ้นให้ว่าวของน้องๆลอยติดลมบนแล้วเรายังต้องมาลุ้นให้ฝนหยุดตกไวๆด้วยนะครับภารกิจในวันนี้มีเรื่องไม่คาดคิดสำหรับน้องๆเยอะจริงๆนะครับ
0: และตอนนี้นะครับก็ถึงเวลาที่เราจะต้องมาวัดผลของน้องๆแล้วว่าจะสามารถทำภารกิจได้หรือเปล่าเมื่อสักครู่นี้นะครับเกิดฟ้าฝนครับเป็นอันตรายมากนะครับในการที่เราจะทำภารกิจครับเพราะฉะนั้นเพื่อความปลอดภัยนะฮะเรารอให้ฝนหยุดตกฟ้าเปิดซะก่อนถึงมาวัดผลกันพร้อมไหมครับ
5: พร้อมครับ
0: มั่นใจไหมครับ
5: มั่นใจครับ
0: ถ้ามั่นใจเนี่ยมาเริ่มได้ครับ

0: ไทยขึ้นมาแล้วนะครับเหลืออีกตอนนี้ครับ10วินาทีสุดท้าย10 9 8 7 6 5 4 3 2 1ผ่านไปแล้ว2นาทีครับถือว่าน้องๆสามารถพิชิตภารกิจได้สำเร็จครับผมภารกิจที่ยิ่งใหญ่สำเร็จได้ด้วยพลังคิดและความสามัคคีของเด็กๆอย่างพวกเราเอาล่ะครับน้องๆวันนี้เนี่ยน้องๆเป็นไงบ้างเดี๋ยวต้องบอกไว้ก่อนว่าตอนแรกเนี่ยเห็นภารกิจนึกว่าง่ายใช่ไหมแต่มีอุปสรรคมากมายเลยนะครับที่เกิดขึ้นมีอุปสรรคอะไรบ้าง
1: ความล
0: ื่
1: น
0: ความลื่นอะไรอีก
2: ฝน
0: อะไรอีก
3: ลุยน้ำ
0: อะไรอีก
4: โคลน
0: ขี้โคลนวันนี้ต้องบอกว่าน้องๆเนี่ยเจออุปสรรคมากมายเลยนะครับและที่อันนึงที่สำคัญมากคือเรื่องของว่าวโอเคมา
5: โครงว่าวครับ
0: โครงของว่าวก๊อปปี้มันกันมาหรือเปล่าเนี่ย เปล่าใช่ไหมครับวันนี้พี่ท็อปเห็นวิ่งกันกระจายเลยอ่ะต่อมาน้องพลอย
6: ต้องดูทิศทางลม
0: ทิศทางของลม
6: ใช
0: ่ครับผมเพราะว่าการที่เราจะทำให้ว่าวมันขึ้นได้เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะคือถ้าเราไม่รู้เทคนิคหรือว่าทิศทางลมไม่ได้เนี่ยก็ขึ้นลำบากเหมือนกันนะใช่ไหมครับอ่ะคนต่อมา
7: วัตถุดิบของที่ใช้สำหรับทำว่าวค่ะ
0: วัตถุดิบสำหรับที่มาใช้ทำว่าวยังไง
7: ก
0: ็อธิบายหน่อย
7: อย่างกระดาษแก้วค่ะต้องเบาเพราะว่ามันจะได้รับลมได้อะไรเงี้ย
0: คือพื้นผิวสัมผัสของเขาเนี่ยจะได้รับลมได้แล้วก็เป็นวัสดุที่เบาเหมาะแก่การนำมาทำแต่ขาด ใช่ไหม
7: ใช
0: ่นะครับบางครั้งนะฮะน้องๆอาจจะเห็นว่าว่าวเนี่ยเป็นเรื่องของธรรมดานะครับอาจจะใช้หลักของเรื่องของฟิสิกส์เนี่ยเข้าเป็นส่วนเกี่ยวข้องอย่างเดียวแต่จริงๆแล้วเนี่ยไม่ใช่เลยนะฮะเพราะเราเนี่ยยังต้องเรียนรู้หลักของความสมดุลนะฮะและที่สำคัญอีกอย่างนึงการทำว่าวถือว่าเป็นศิลปะด้วยนะครับอย่างว่าวของที่น้องๆทำเนี่ยมีการตกแต่งที่สวยงามถือว่าน้องๆเนี่ยได้เรียนรู้และที่สำคัญที่สุดการเรียนรู้ของเราไม่มีวันหมดสิ้นใช่หรือเปล่าครับเด็ก
8: ๆใช่
9: ค่ะ
0: ดีมากๆนะครับคำถามชวนคิดวิทย์ท้ายรายการวันนี้เชือกที่เหมาะสมมีคุณภาพดีที่สุดที่มักจะใช้ในการเล่นว่าวคือเชือกอะไรและเป็นเพราะอะไรจึงต้องใช้เชือกชนิดนี้ส่งคำตอบของน้องๆนะครับมาทาง Facebook Fanpage ของรายการของเราสำหรับ3คนแรกที่ตอบได้โดนใจทีมงานนะครับก็จะได้รับสื่อเพื่อการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ไปเป็นรางวัลครับผมและสำหรับผู้ที่อยากมาสมัครร่วมรายการนะครับก็รวบรวมสมาชิกแล้วก็ส่งจดหมายอีเมลหรือสมัครทาง Facebook Fanpage ก็ได้เช่นกันครับแล้วคิดวิทย์แอดเวนเจอร์ครั้งหน้านะครับจะพาน้องๆไปผจญภัยที่ไหนจะต้องติดตามชมกันให้ดีแต่วันนี้ขอสโลแกนที่เกี่ยวข้องกับว่าวหน่อยครับ
8: เยี่ยมท้าฝ่ายลมแม้ลมฝนก็บ่ยั่งเ
0: ฮ้แล้วพบกันใหม่ครั้งหน้ากับรายการ
8: คิดวิทย์
0: สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: ามารถจำแนกได้กี่แบบและแต่ละแบบมีลักษณะแตกต่างกันอย่างไรนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันค่ะว่าความแตกต่างระหว่างพืชบกและพืชน้ำเป็นอย่างไรและอันไหนคือพืชบกอันไหนคือพืชน้ำกันนะไปติดตามกันเลยค่ะ
1: หากสังเกตบริเวณรอบตัวเราจะพบพืชมากมายที่อยู่ทั้งบนบกในน้ำและแหล่งอื่นๆพืชบกและพืชน้ำจะมีลักษณะของรากและลำต้นที่แตกต่างกันและเจริญเติบโตในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันนั่นคือพืชบกจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตบนพื้นดินมีรากอย่างลึกลงดินเพื่อยึดลำต้นต้องการดินปริมาณน้ำและแสงแดดที่แตกต่างกันเช่นต้นมะม่วง

0: ุหลาบพริกลำไยพืชบกมีมากมายหลายชนิดมีทั้งพืชสวนพืชป่าพืชในทุ่งหญ้าพืชชายเล็กพืชภูเขาและพืชตามชายหาดส่วนพืชน้ำจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตในน้ำหรือช่วงหนึ่งมีการเจริญเติบโตอยู่ในน้ำมีรากและลำต้นลอยอยู่บนบริเวณผิวน้ำกับรากที่หยั่งลึกลงในน้ำเช่นผักบุ้งดอกบัวผักตบชวาและยังพบว่าพืชน้ำบางชนิดสามารถขึ้นได้ในทะเลลึกเช่นพวกสาหร่ายชนิดต่างๆใต้ทะเลนอกจากนี้ยังมีวัชพืชน้ำซึ่งก่อให้เกิดปัญหาด้านชลประทานและการประมงและยังมีพืชบางชนิดที่มักขึ้นตามแหล่งอื่นๆเช่นกล้วยไม้ขึ้นบนต้นไม้มอสเฟิร์นกาฝาดและวัชพืชต่างๆขึ้นตามหลังคานั่นเองค่ะ
1: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ terrestrial plants T E R R E S T R I A L P L A N T terrestrial plants แปลว่าพืชบก aquatic plants A Q U A T I C P L A N T aquatic plants
2: แปลว่าพืชน้ำเราทราบกันแล้วนะคะว่าพืชบกและพืชน้ำแตกต่างกันอย่างไรสัปดาห์หน้านะคะเรามาเรียนรู้กันต่อว่าพืชจะมีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมอย่างไรบ้างอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ได้ต้นกล้วยเป็นผลไม้เขตร้อนมีถิ่นกำเนิดในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เจริญเติบโตได้ดีในทุกภาคของประเทศไทยเส้นใหญ่กล้วยเป็นสิ่งทอจากธรรมชาติที่มีในท้องถิ่นของประเทศไทยจำนวนมากมีคุณสมบัติพิเศษคือเป็นเส้นที่มีความมันเงาสวยงามสามารถนำไปปั่นผสมกับเส้นใยอื่นๆและมีความแข็งแรงเป็นพิเศษการผลิตเส้นใยกล้วยคือการนำเอากาบกล้วยจากบริเวณรากของต้นมาพัฒนากระบวนการผลิตจะนำกาบกล้วยที่ได้มาเข้าเครื่องขูดเนื้อเยื่อกาบกล้วยเพื่อนำเส้นใยไปผ่านกระบวนการทางเคมีสิ่งทอหลังจากนั้นเข้าสู่ขั้นตอนการผลิตเป็นเส้นได้แล้วนำไปทอเป็นผืนผ้าสำหรับเด็กของผ้าใหญ่กล้วยนั้นคือการดูดซับน้ำได้ดีช่วยระบายอากาศและมีความทนทานดีเส้นใหญ่กล้วยจะพบมากบริเวณรากต้นกล้วยรูปร่างของเส้นใหญ่กล้วยตามความยาวจะประกอบด้วยกลุ่มของเส้นใหญ่เล็กๆเรียงแนวยาวของเส้นใหญ่เป็นรูปทรงกลวยตอนปลายแหลมจัดอยู่ในประเภทเส้นใหญ่สั้นลักษณะตามขวางเป็นรูปวงรีเกือบกลมผนังเซลล์ค่อนข้างบางเส้นใหญ่ค่อนข้างแข็งแรงและกระด้างแต่เส้นใหญ่กล้วยมีความมันคล้ายไหมมีความเหนียวสามารถต้านแรงดึงได้ดี
1: สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่าน

0: นะครับเข้าสู่รายการคิดการใหญ่รายการที่ชื่นชมคนเก่งคนไทยคิดสร้างสรรค์ผลงานชิ้นใหญ่ๆยกระดับความสามารถของคนไทยก้าวขึ้นไปอีกขั้นซึ่งสิ่งประดิษฐ์รายการนี้นะฮะเป็นส่วนหนึ่งของ
1: โครงการพัฒนาเครื่องมือเครื่องจักรและอุปกรณ์เพื่อการผลิตระดับชุมชน
0: โดยมีผู้ใหญ่ใจดีสนับสนุนนะครับสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับ TGI สถาบันไทยเยอรมันครับผมวันนี้อาร์ตสีหน้านะครับจะพาทุกท่านนะฮะไปดูเครื่องสกัดเพื่อแยกใยพืชธรรมชาติอัตโนมัตินะฮะเครื่องนี้จะเป็นอย่างไรจะทำยังไงจะใหญ่แค่ไหนเดี๋ยวไปดูดีกว่าครับ
2: เครื่องสกัดเพื่อแยกใยกล้วยพร้อมใช้อัตโนมัติประสิทธิภาพสูงแบบปรับความยาวเส้นใยกล้วยได้เป็นเครื่องที่ถูกพัฒนาต่อจากเครื่องแยกใยกล้วยจากประเทศอินเดียที่ใช้ใบมีดกัดติดอยู่บนแกนหมุนและได้ปรับปรุงให้สามารถป้อนกาบกล้วยได้มากขึ้นโดยเพิ่มขึ้นจาก1กาบเป็น4กาบและไม่ต้องคอยยืนป้อนทีละกาบสามารถต้านแรงดึงของเครื่องและพลิกเครื่องนอนลงทำให้สามารถวางกาบกล้วยบนเครื่องแล้วหนีบหัวท้ายไว้ได้ใช้กระบอกลมดึงไปกลับแทนคนควบคุมแรงดึงด้วย Pastron Regulator ทำให้แรงดึงสม่ำเสมอไม่เร็วหรือว่าช้าเกินไปเหมือนใช้คนดึงและเศษจะหล่นลงถังเก็บด้านล่างการจัดทั้งสองด้านทำให้เส้นใยไม่หย่อนและพันกันเสร็จแล้วตัดหัวท้ายออกก็จะได้ใยกล้วยออกมาจุดเด่นคือเส้นใยกล้วยที่สกัดออกมาจะเป็นเส้นที่เรียบเนียนพร้อมที่จะนำไปใช้ทอเป็นผ้าใยกล้วยได้ทันทีไม่ต้องคอยดึงกับกล้วยเข้าออกจากเครื่องเพื่อสกัดเส้นใยกล้วยซึ่งมีความอันตรายในการทำงานเนื่องจากอาจถูกเครื่องจักรดูดเข้าไปได้โดยเครื่องที่พัฒนาขึ้นจะสมบูรณ์และสามารถวางกับกล้วยลงไปในเครื่องได้เลยจากนั้นเครื่องจะทำการสกัดเส้นใยกล้วยทั้งหมดออกมาอัตโนมัติและยังมีกลไกควบคุมความยาวของเส้นใยที่สกัดออกมาได้ตามความต้องการเช่นใยขนาดสั้นยาวเท่าใดหรือต้องการยาวเท่ากับกับกล้วยที่ใส่เข้ามาเลยในกรณีที่ต้องการทำผ้าทอใยกล้วยซึ่งจุดเด่นนี้ทำมาเพื่อสามารถผลิตเส้นใยกล้วยให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าที่ซื้อเส้นใยกล้วยซึ่งลูกค้าแต่ละเจ้ามีความต้องการความยาวของเส้นใยกล้วยที่แตกต่างกันออกไป
0: สักครู่นี้นะฮะเราก็ได้รู้เรื่องราวความเป็นมาของเครื่องสกัดเพื่อแยกใยพืชธรรมชาติอัตโนมัติแล้วนะครับและตอนนี้นะฮะผมจะได้อยู่กับอาจารย์เรือพลยิ้มสินสมบูรณ์นะครับเขาบอกว่าอาจารย์รู้ทุกอย่างเลยนะฮะเขาเป็นนักวิจัยด้วยนะฮะทำเองด้วยนะครับอยากรู้เลยครับเดี๋ยวเชิญอาจารย์ดีกว่าครับ
3: สวัสดีครับ
0: ครับผมครับผมนะฮะก็เมื่อกี้ผมก็ได้ดูเครื่องมาแล้วได้รู้ความเป็นมาบ้างแล้วฮะแล้วอยากทราบว่าอาจารย์นะฮะรู้เจ้ารู้จักเจ้าโครงการเนี่ยยังไง
4: ก็โครงการนี้พอดีรู้จักกับพี่ที่อยู่ในกระทรวงท่านหนึ่งนะครับแล้วท่านได้แนะนำให้ท่านได้มาสอบถามผมว่ามีโจทย์วิจัยอะไรที่เจอปัญหาในชุมชนนะครับแล้วก็พอดีเราเจอปัญหาเรื่องของการสกัดแยกใยพืชธรรมชาติอยู่แล้วนะครับในจังหวัดพะเยานะ
0: ครับ
4: แล้วก็จริงๆมันเกิดขึ้นในหลายจังหวัดที่เป็นผู้ประกอบการทางเชิงเนี้ยเขาจะมีกระบวนการที่ค่อนข้างวุ่นวายมากในการได้มาซึ่งเส้นใยนะครับ
0: คือกว่าจะได้เส้นใยเนี่ยมันก็จะทำยากอย่างที่อาจารย์เล่าให้ผมฟังไปรอบที่แล้วว่าการที่จะได้เส้นใยเนี่ยต้องมีการขูดแช่น้ำยาใช่ไหมกว่าจะได้ต้นหนึ่งก็นานใช่ไหมครับ
4: ใช่ก็คือกระบวนการเดิมของเขาเนี่ยก่อนที่จะมามีเครื่องสกัดแยกใยพืชธรรมชาติเนี่ยเขาก็จะใช้วิธีใช้แรงงานคนเนาะเป็นเรื่องปกติใช้แรงงานคนโดยการที่เอาของมีคมหรือว่ามีดเนี่ยเอามาสางมันนะครับถ้าเป็นกล้วยหรือสับปะรดเนี่ยนะ
0: ครับ
4: ข้างในจะมีใยซึ่งของเดิมเนี่ยเขาจะใช้วิธีสางเอามีดมาค่อยๆสางเหมือนขอดเกล็ดปลาอย่างเงี้ยนะครับจนถึงเส้นใยนะครับซึ่งมันก็จะค่อนข้างใช้เวลานานนะครับแล้วก็เหนื่
0: อ
4: ยเกิดการเหนื่อยล้าในการทำงานได้ปริมาณน้อยด้วย
0: ก่อนที่จะสางเขาต้องแช่น้ำยาก่อนใช่ไหมฮะ
4: ถ้าเป็นการสางสดอย่างนี้จะไม่แช่น้ำยา
0: อ๋อสางเลย
4: สางเลย
0: แต่ช้า
4: แต่จะช้าแล้วก็เหนื่อยนะครับได้น้อยประเด็นคือได้น้อย
0: ครับ
4: ครับแล้วใช้แรงงาน
0: แล้วถ้าแช่ล่ะฮะ
4: ถ้าอีกกระบวนการนึงเนี่ยที่ไม่ต้องใช้แรงงานคนเนี่ยก็จะใช้วิธีในเอาพืชเนี่ย
0: ครับ
4: เช่นกล้วยหรือสับปะรดเนี่ยมาแช่ในโซดาไฟในน้ำโซดาไฟ
0: โอ้โหแช่โซดาไฟเลย
4: เพื่อที่จะทำการเขาเรียกว่าทำลายเซลลูโลสเนื้อเยื่อให้เหลือแต่ไฟเบอร์นะครับให้มันกัดจนแตกออกมาซึ่งก็จะใช้เวลานาน
0: ก็คือเสียเวลา
4: ไม่ต้องใช้แรงงานคนอันนี้แต่ใช้เวลานานว่าง่ายคือเสียเวลานาน
0: ครับ
4: ประมาณสักอาทิตย์นึงนะครับก็จะได้เส้นใยออกมาซึ่งเส้นใยมันก็จะไม่สดละ
0: คืออย่างแรกคือเส้นใย
4: ไม่จับเคมีด้วย
0: ไม่สดนะฮะก็มีสารเคมีปนปะปนด้วย
4: ทำให้เส้นใยเขาเรียกว่าสภาพจะไม่เหมือนเดิ
0: ม
4: ถ้าพูดถึงทางกายภาพเนาะเพราะโดนสารเคมีกัดเข้าไปนะคร
0: ับแล้วแรงบันดาลใจที่เกิดขึ้นที่จะทำเจ้าเครื่องนี้นะฮะได้แรงบันดาลใจมาจากอะไรครับ
4: แรงบันดาลใจที่สาเหตุหลักเลยอ่ะที่มาทำเครื่องนี้ก็เพราะว่าอย่างที่เล่ามาเมื่อกี้ก็คือเราเห็นปัญหาของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนนะครับหรือว่ากลุ่มผู้ประกอบการต่างๆที่ทำแปรรูปเส้นใยเนี่ยเขาทำได้ช้าแล้วก็คือเขามาปรึกษาเราด้วยแหละทีแรกที่ได้รู้จักกันนะมาปรึกษาเราแล้วก็เราก็มองดูเอ๊ะเขาจะอยู่ได้เขาใช้วิธีนี้เขาจะอยู่ได้เขาจะทำธุรกิจได้ยั่งยืนไห
0: ม
4: นะครับเพราะว่าใช้กระบวนการนานนะครับแล้วก็ต้นทุนอาจจะไม่ได้สูงหรอกนะครับแต่ว่าใช้นานแล้วใช้แรงงานคนนะฮะก็เลยมานั่งคิดวิธีว่าเอ๊ะเราจะทำยังไงให้มันได้เครื่องที่สามารถช่วยเขาได้เลยให้ได้เส้นใยทันทีณเวลานั้นเลย
0: นะครับนะฮะเจ้าเครื่องนี้ก็คือประสบปัญหาทุกๆจังหวัดเหมือนกัน
4: ทุกๆจังหวัดที่มีการทำ
0: เจ้า
4: เกี่ยวกับเส้นใยพวกนี้มาแปรรูปนะครับ
0: อ๋อดีก็ง่ายขึ้นเยอะเลย
4: ก็ทำให้เร็วขึ้นนะ
0: ฮะหลังจากที่ร่วมโครงการนะฮะทางโครงการช่วยเหลืออะไรบ้างครับ
4: โครงการหลังจากที่ได้เข้ามาร่วมโครงการนี้โครงการได้เข้ามาช่วยเหลือในการสนับสนุนนะครับงบประมาณในการทำงานวิจัยชิ้นนี้ขึ้นมาน ะครับ
0: ครับ
4: เราก็เป็นในฐานะนักวิจัยเราก็เอาความรู้ที่เรามีเนี่ยมาประดิษฐ์นะครับมาคิดคอนเซปต์ว่าจะทำยังไงให้ใส่เอาพืชมาเนี่ยใส่ปุ๊บแล้วได้เส้นใยออกมาเลยในเวลานั้นเลยนะครับจากเดิมที่ใช้เวลาร่วม 4-5 วันหรือว่าต้องใช้แรงงานคนซึ่งได้ปริมาณน้อยนะครับซึ่งตัวนี้ก็สามารถพอคิดค้นเครื่องตัวนี้ขึ้นมาคอนเซปต์ในการสกัดได้ขึ้นมาเนี่ยก็ทำให้ล่นเวลาไปได้โอ้โหค่อนข้างนานเหมือนกันนะครับค่อนข้างไม่ใช่ค่อนข้างนานค่อนข้างเร็วมากนะครับ
0: เร็วมากเลย
4: เร็วมากคือได้ปั๊บนะครับชั่วโมงนึงได้เป็นประมาณ10โลนะครับถ้าเป็นเครื่องอัตโนมัติ
0: หลังถ้าขูดนี้ประมาณชั่วโมงได้ประมาณกี่โลครับ
4: ถ้าขูดเนี่ยทั้งวัน 3-4 คนนี่จะได้ประมาณ3ขีด
0: ทั้งวัน 3-4 ขีดเองเหรอฮะ
4: ประมาณนั้น
0: คือว่าง่ายว่าล่นเวลา
4: ครับ
0: โอ้โหนะฮะ
4: มาเป็นชั่วโมงละเกือบ10กิโล
0: โอ้โหเร็วเนาะเร็วมากเร็วมากเหมือนกับว่าใช้คน
4: 10กิโลของเส้นใยแห้งนะ
0: อ๋อโอ้โห10โลใช่ไหมโอ้เยอะมากเยอะจริง
4: ๆ
0: โอ้โหนะฮะก้อนนี้ก็คือว่าไงว่ามันเป็นการช่วยเหลือชุมชนนะฮะทำให้ได้เส้นใยมากขึ้นด้วยเดี๋ยวช่วงต่อไปนะครับเดี๋ยวอาจะพาไปรู้ลึกรู้จริงนะครับว่าเจ้าเครื่องตัวนี้เนี่ยทำงานยังไงเดี๋ยวเจอกันช่วงหน้าครับกับคิดการใหญ่ครับ

0: ใช่
1: เครื่องสกัดเพื่อแยกใยพืชธรรมชาติอัตโนมัตินั้นมีประสิทธิภาพในการสกัดแยกใยกล้วยได้ถึง20กิโลกรัมต่อชั่วโมงหรือ100กิโลกรัมต่อวันของใยกล้วยที่ได้ซึ่งมากกว่าเครื่องที่มีอยู่ในปัจจุบันถึง4เท่าซึ่งสามารถทำให้ผู้ใช้ผลิตเส้นใยกล้วยส่งได้ตามคำสั่งซื้อที่มีมากเกินกว่ากำลังผลิตได้ทันทีอีกทั้งมีระบบอัตโนมัติไม่ต้องใช้คนดึงกาบกล้วยเข้าออกจากเครื่องด้วยตนเองซึ่งต่างจากเครื่องที่มีอยู่ในปัจจุบันทำให้ลดความเสี่ยงของผู้ทำงานและเพิ่มความสะดวกสบายให้กับผู้ใช้เพียงแค่ใส่กาบกล้วยไว้ที่ทางเข้าเครื่องเท่านั้นจากนั้นเครื่องจะทำการฟีดอินโดยอัตโนมัติและใยกล้วยที่จะได้ออกมาจากเครื่องอย่างสม่ำเสมอเท่ากันเหมือนการใช้แรงงานคนทำและมีความขาวใสไม่ช้ำไม่ฉีกขาดหรือมีขนาดไม่เท่ากันอีกทั้งใยกล้วยที่ได้สามารถนำไปใช้งานในการทอหรือทำผลิตภัณฑ์ใยกล้วยได้ทันทีโดยไม่ต้องผ่านกระบวนการล้างอีกครั้งเพราะเครื่องจะทำการล้างเศษใยออกให้เรียบร้อยทำให้ลดขั้นตอนและเวลาในกระบวนการได้มากขึ้นและสามารถปรับขนาดความยาวของเส้นใยกล้วยได้ตามความต้องการอีกด้วยซึ่งสามารถปรับความยาวของเส้นใยกล้วยได้ตามความต้องการต่างจากเครื่องทั่วไปที่มีอยู่ในปัจจุบันโดยสิ้นเชิงและมีราคาที่เป็นไปได้ในเชิงพาณิชย์และสามารถผลิตในป

0: มากตามความต้องการของผู้ใช้ได้อีกด้วย
1: กลับเข้ามาสู่ในช่วงเบรกที่2แล้วนะครับกับรายการคิดการใหญ่นะฮะสักครู่นี้เราได้รู้เรื่องแบบพื้นฐานแล้วตอนนี้เราจะรู้ลึกรู้จริงขึ้นนะฮะเอาละฮะคำถามแรกที่อยากจะถามอาจารย์นะครับเจ้าเครื่องนี้นะฮะทำอะไรได้บ้าง
2: ครับเครื่องสกัดแยกใยธรรมชาตินะครับอัตโนมัติตัวนี้ก็สามารถสกัดพืชนะครับได้แทบทุกชนิดเลยนะครับที่มีเส้นใยนะครับขอให้มีเส้นใยยาวอย่างเช่นกล้วยนะครับ
1: กล้วยนี่คือตรงแกนมัน
2: ต้นกล้วยเนี่ยใช่ต้นกล้วยเนี่ย
1: ต้นกล้วย
2: ต้นมันเนี่ยนะครับเอามาเอากาบมันมานะครับถ้าเราเคยเล่นม้
1: า
2: เรียกอะไร
1: ม้าก้านกล้วย
2: ม้าก้านกล้วยเราน่าจะเคยเห็นว่ามันข้างในเนี่ยมันเหนียวมาก
1: มันจะมีเส้นอยู่นะมันจะมีใยเหนียวๆเลย
2: ใช่ๆตัวนั้นแหละที่สามารถเอามาสกัดเป็นเส้นใยได้แล้วก็สับปะรดนะ
1: ครับ
2: สับปะรดลิ้นมังกรนะครับ
1: ลิ้นมังกรคืออะไรฮะ
2: ลิ้นมังกรเนี่ยก็คือพืชชนิดหนึ่งที่เป็นเหมือนน่าจะเคยเห็นที่เป็นเหมือนคล้ายๆมีปลายแหลม
1: ๆแหลมๆยาวๆอ๋อโอเคผมนึกออกแล้ว
2: ครับมีลายสีขาว
1: นะ
2: คร
1: ับ
2: คือพูดง่ายว่าทุกพืชแหละครับที่มีเส้นใยถ้าลองเอามาเข้าดูต้นขาต้นตะไคร้เนี่ยก็มีเส้นใยสามารถเอามาสกัดเป็นเส้นใยได้เพียงแต่ว่าประเด็นของพืชตัวไหนที่จะมาทำเนี่ยมันจะต้องมีมานด้วยนะครับเพราะว่าเรามาทำเราต้องมาต่อยอดให้กับกลุ่มไม่ใช่เอาพืชที่มีปริมาณน้อยๆมาใช้มันก็จะ
1: คือ
2: แป๊บเดียวก็หมด
1: อย่างแรกก็ต้องต้นทุนที่ต่ำ
2: ใช่ต
1: ้นนะฮะจะเอาขิงข่ามาทำนี่ก็กินดีกว่า
2: ครับ
1: เนาะ
2: ใช่เอาไปกินดีกว่าน
1: ะฮะเอากล้วยที่ไม่ได้ใช้เอากากรดที่เหลือทิ้งแล้วเมื่อกี้ทำอะไรแล้วเจ้าเครื่องนี้ดีอย่างไร
2: ดีอย่างไรก็คือการที่สกัดด้วยเครื่องนี้มันจะทำให้ได้เส้นใยที่มีความสดนะครับใหม่นะครับโอกาสที่จะเป็นเชื้อราเนี่ยแทบไม่มีเลยนะครับที่ลองทิ้งไว้เนี่ยไม่มีการเกิดเชื้อราเลย
1: คือเพราะมันสดมาก
2: ครับมันสดนะครับแล้วก็ได้เร็วนะครับได้เยอะ
1: ครับ
2: คอนเซ็ปต์หลักๆก็คือได้เส้นสดนะครับแล้วก็ได้ปริมาณเยอะเร็วนะครับสามารถเอาไปใช้งานได้เลย
1: นี่ก็คือประโยชน์และความพิเศษของเขา
2: คือมีความสวยงามโดดเด่น
1: อ๋อเฉพาะของเขาเลย
2: ครับเฉพาะเลย
1: นะฮะแล้วแนวทางการตลาดในการจะทำเครื่องเจ้าเครื่องนี้ขายออกมานะฮะตอนนี้เขาเริ่มทำขายออกมาหรือยังครับ
2: ตอนนี้ที่ทำหมายถึงตัวเครื่องนี้ใช่ไหม
1: ครับใช่ครับ
2: ก็มีคนติดต่อสนใจพอเริ่มมีเครื่องนี้แล้วก็มีการประชาสัมพันธ์จากโครงการนะครับก็เริ่มมีคนติดต่อสนใจซื
1: ้อ
2: ที่จะอยากได้เครื่องนี้มาคือพอสมควรเหมือนกัน
1: เพราะว่าผมว่ามันการตลาดมันต้องการมาก
2: ครับ
1: นะฮะซึ่งทุกวันนี้เขาทำแล้วมันก็ช้าเน
2: า
1: ะ
2: คือนอกเหนือจากต้องบอกว่าอย่างนี้คือนอกเหนือจากที่จะเอาเส้นใยไปทำพวกไฟเบอร์เท็กซ์ไทล์อย่างนี้นะครับ
1: ครับ
2: ยังสามารถเอาไปแปรรูปอย่างอื่นได้เช่นทำพวกกระดาษนะครับทำให้กระบวนการทำกระดาษของเขาเนี่ยได้กากใยออกมาทำกระดาษได้เลยนะครับไม่ต้องรอเวลานะครับแล้วก็ไม่ต้องเอามือมาสัมผัสกับสารเคมีที่ต้องของเดิมเนี่ยใช้โซดาไฟแช่อย่างเงี้ยเอามาทำสบู่เส้นใย
1: อ๋อสบู่เส้นใยนะผมเห็นแล้วเมื่อกี้ตั้งอยู่สวย
2: มาก
1: ดูดีมาก
2: แล้วก็ใช้ได้เป็นเส้นใยขัดตัวได้เลยพอใช้ไปถูไปเนี่ยก็
1: มันจะมีเส้นใยอยู่ข้างใน
2: เส้นใยอยู่ข้างในขัดไปพร้อมกับอาบน้ำเลย
1: ต้องบอกก่อนว่าถ้าจะทำสบู่เส้นใยนี้ต้องทำแบบนี้เท่านั้นนะครับเพราะว่ามันไม่มีสารเคมี
2: ใช่ครับ
1: ใช่ไหม
2: ได้สดจากใยพืชเลยนะคร
1: ับ นะฮะแล้วเจ้าทิศทางต่อไปในอนาคตเนี่ยฮะจะสามารถทำเป็นเวอร์ชัน2เวอร์ชัน3ออกมาไหมฮะมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงยังไงบ้าง
2: ตอนนี้ก็ผมก็มานั่งดูตลอดแหละว่าเครื่องปัจจุบันเนี่ยที่ออกมาเนี่ยนะครับตอนแรกเครื่องทดสอบเนี่ยจะใช้แรงคนเป็นการดึงเข้าดึงออกพอปัจจุบันเนี่ยก็ใช้ระบบออโต้ฟีดอินเอาอัตโนมัติออกมานะครับใส่ใยแล้วก็เข้าออกมาแต่ผมก็ยังมองว่ามันก็ยังมีจุดด้อยอยู่เยอะพอสมควรนะครับจุดด้อยที่ว่าก็คือว่าเรายังต้องเตรียมพืช
1: ครับ
2: มาเอาต้นสมมติถ้าทำกล้วยเนี่ยก็ต้องตัดต้นมาแล้วก็แยกออกมาเป็นกาบอย่างที่เมื่อกี้ได้ไปลองดู
1: กาบคือเปาะมันใช่ไหมแยกออกเป็นชิ้นชิ้น
2: ชิ้นมาเพื่อจะใส่นะครับ
1: อ๋อครับ
2: ไอ้สเต็ปต่อไปเนี่ยที่อยากพัฒนาที่วางแผนไว้เนี่ยก็คือจะใส่ทั้งต้นเลย
1: โอ้คือใส่ปาร์ทเดียว
2: ครับคือตัดกล้วยมาอย่างเดียวเนี่ยแล้วก็เอาวางไว้แล้วก็เข้าไปแล้วก็ออกมาเป็นเส้นใยแยกกับเศษมันเลย
1: oh. อ
2: ย่างเงี้ยจะลดได้ค่อนข้างเยอะนะครับเพราะตอนเนี้ยพอกระบวนการทำเส้นใยเนี่ยเร็วละก็มาเราก็

0: คอขวดแต่ละจุดคอขวดมาอยู่ที่การเตรียมกาบละ
1: ก่อนที่จะเริ่ม
0: กับการเอามือเอาคนเนี่ยมาใส
1: ่
0: เดี๋ยวไปดูจะเห็นว่าจะต้องใช้เวลารออยู่นะครับแต่ก็เร็วกว่าเดิมเยอะแต่ถ้าจะให้ดีก็อยากจะพัฒนาตัวที่เอาตัดต้นกล้วยมาสดๆเลยเนี่ยวางไว้หรือว่าเอาใบสดๆเนี่ยวางไว
1: ้โยนไปเลย
0: แล้วก็เพื่อนก็ออกมาเป็นใยหมดเลยอย่างนี้ก็จะสบายหน่อย
1: ครับ
0: นะที่วางไว้นะ
1: พูดกันขนาดนี้แล้วผมได้รู้ลึกรู้จริงแล้วแต่ผมบอกเครื่องจริง
0: ครับ
1: อยากให้อาจารย์เนี่ยช่วยพาผมไปดูหน่อยได้ไหม
0: ได้ครับ
1: ได้ครับเดี๋ยวเราไปดูดีกว่าคร
0: ับ ได้ครับ
1: ครับ

0: ได
1: ้เอาละครับตอนนี้อาร์ตก็ได้เดินมาดูถึงเครื่องแล้วนะฮะก็อยากจะทราบเหมือนกันอาจารย์ว่าเจ้าส่วนประกอบเจ้าเครื่องนี้นะฮะทำงานยังไงมีส่วนประกอบอะไรบ้างครับ
2: ครับองค์ประกอบหลักๆของเครื่องสกัดแยกใยธรรมชาตินะครับก็คือองค์ประกอบหลักก็คือ1มีชุดควบคุมนะครับชุดควบคุมการทำงานของเครื่องนะครับก็ประกอบด้วยชุดอินเวอร์เตอร์นะครับแล้วก็ตัวมอเตอร์นะครับแล้วก็คอนโทรลเลอร
1: ์ครับ
2: แล้วก็จะมีส่วนสื่อสารกับผู้ใช้ก็เป็นแป้นคอนโทรลนะครับที่อยู่หน้าเครื่องนะครับซึ่งจะมีปุ่มควบคุมออนออฟแล้วก็สั่งให้เครื่องนำใยพืชนำใบพืชเข้าไปสกัดออกมาแล้วก็ออกมาสู่ผู้ใช้นะครับแล้วก็ส่วนอีกส่วนหนึ่งก็เป็นส่วนมอเตอร์หลักที่เป็นตัวขับเคลื่อนของตัวเครื่อง
1: ครับ
2: นะครับ
1: นะฮะและส่วนขั้นตอนการทำงานนะครับอย่างแรกจะต้องทำอะไรก่อน
2: ขั้นตอนการทำงานนะครับผู้ใช้ก็นะครับนำเอา ตัวพืชนะครับที่ต้องการจะมาสกัดเส้นใยเช่นตัวกล้วยก็คือใช้กาบกล้วยนะครับ
1: ครับ
2: ก้านกล้วยนะครับแต่ถ้าเป็นสับปะรดเนี่ยก็ใช้ใบมันนะครับส่วนที่มีใยว่าง่ายเอามาเข้าสกัดเครื่องสกัดนะคร
1: ับ ครับผมนะฮะ
2: แล้วก็หลังจากนั้นก็กดให้เครื่องทำงานนะครับเครื่องก็จะพาเอาตัวใบพืชตัวนั้นเข้าไปสกัดออกมาหลังจากนั้นพอออกมาปุ๊บเพื่อจะเหลือแต่เส้นใยอย่างเดียวเลย
1: ครับผม
2: ณเวลานั้นเลย
1: อยากให้อาจารย์สาธิตวิธีการทำงานนะครับ
2: ได้ครับ
1: ได้ครับนะฮะเดี๋ยวดูวิธีการสาธิตการทำงานว่าทำงานยังไงดีกว่าครับ
2: ครับ
1: ครับผม
2: ขั้นตอนการทำงานของเครื่องนะครับเครื่องสกัดแยกใยนะครับธรรมชาติอัตโนมัติพร้อมใช้เนี่ยก็คือผู้ใช้เนี่ยก็คือเตรียมนะครับเตรียมใบพืชนะครับหรือว่าถ้าเป็นกล้วยก็เป็นกาบกล้วยมานะครับเพื่อที่จะเอามาใส่เครื่องนะครับโดยที่เอามาใส่ที่ตัวเครื่องแล้วก็ใช้ชุดล็อกเนี่ยชุดล็อกเนี่ยกดลงไปเพื่อล็อกตัวใบพืชนั้นนะครับหลังจากนั้นก็ง่ายๆก็คือเปิดให้มอเตอร์หลักทำงานนะครับแล้วก็กดสวิตช์ออโต้นะครับเครื่องก็จะเข้าทำงานอัตโนมัตินะครับโดยการนำเอาตัวพืชเนี่ยตัวใบพืชเนี่ยหรือกาบกล้วยเนี่ยเข้าไปที่เครื่องแล้วก็สกัดเป็นเส้นใยแล้วก็ถอยหลังกลับมานะครับหลังจากนั้นผู้ใช้ก็สามารถเอาตัวเส้นใยออกมาจากเครื่องได้เลยนะเพียงแค่ประมาณ2วินาที2ถึง3วินาทีเนี่ยไม่2ถึง3วินาทีก็จะได้เส้นใยพืชที่วางไว้บนชุดเครื่องเนี่ยออกมาตามที่ต้องการนะครับ
1: อย่
2: างนี้ง่ายๆว่าไม่ได้ยากเย็นอะไรเลย
1: โอ้ง่ายมากคือแค่วางปุ๊
2: บ
1: เครื่องดันเข้าไปปุ๊บ 2-3 นาทีดึงเครื่องออกมาปุ๊บได้เส้นใยเลย
2: ต่างวิก็ออกมาก็ได้เลยนะครับ
1: โอ้โหง่ายมาก
2: ทันที
1: โอ้โห
2: ลดเวลาของกลุ่มลดเวลาของผู้ใช้ไปได้ค่อนข้างเยอะมากเลยนะฮะ
1: ครับนะฮะก็ง่ายๆเลยนะครับก็ทำง่ายๆว่าประหยัดเวลามากขึ้นใช้งานง่ายขึ้นได้ผลผลิตที่มากขึ้นเอาละครับนะฮะก็ขอขอบคุณอาจารย์มากเลยนะครับนะฮะเดี๋ยวอีกสักครู่นึงนะฮะไปพบกับผู้ประกอบการแต่ก่อนที่จะลากันไปนะครับอาจารย์ให้อาจารย์ฝากหน่อยนะฮะชื่อเบอร์โทรเผื่อว่าใครที่จะสนใจติดต่อครับ
2: ได้ครับยินดีก็ใครที่ผู้ประกอบการหรือว่าผู้ที่สนใจนะครับที่จะทำนะครับหรือว่าต้องการที่จะใช้เครื่องสกัดแยกใยพืชนะครับก็สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับที่เบอร์ติดต่อครับก็0846414608นะครับยินดีให้คำปรึกษาตลอดนะครับ
1: ครับผมนะฮะก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์มากนะครับ
2: ขอบคุณ
1: ครับนะฮะนะฮะเดี๋ยวไปดูผู้ประกอบการกันดีกว่าให้เข้ามาสัมภาษณ์ว่าได้อะไรกับเจ้าเครื่องนี้บ้างไปดูเลยครับเอาละครับตอนนี้ไอ้ก็อยู่กับผู้ประกอบการนะครับคุณอาทิตย์วัชศรีครับสวัสดีครับเราก็ได้สัมภาษณ์อาจารย์ไปแล้วนะฮะก็ได้รู้เรื่องราวความเป็นมาของเครื่องนะครับและตอนนี้นะฮะผมอยากทราบเหมือนกันว่าเจ้าเครื่องนี้ฮะมันดีอย่างไร
3: เครื่องนี้ครับก็เมื่อก่อนเราจะไม่มีเครื่องนี้เราต้องใช้คือมือเ
1: วลามือขูดเอา
3: ใช่ที่ให้มันยุ่ยออกมาแต่พอมีเครื่องนี้ข้อดีของมันคือรวดเร็วในปริมาณที่เราจะได้เพิ่มขึ้นแล้วการบำรุงรักษาหรือว่าวิธีการใช้งานมันก็ถ้าเราใช้เนี่ยเราขั้นตอนไม่ยุ่งยากฮะแล้ววิธีการดูรักษาคือเราสามารถดูแลบำรุงรักษาได้ด้วยตัวเองเครื่องแล้วเวลาเครื่องนี้คือเมื่อก่อนเราถ้าเราใช้มือเนี่ยมันจะได้ปริมาณที่น้อยต่อยอดที่เขาสั่งเข้ามาอย่างเงี้ยแต่พอมีเครื่องนี้ขึ้นมาเนี่ยมันจะสะดวกรวดเร็วมากขึ้นอย่างว่าถ้าเราใช้คนเนี่ยต่อคนเนี่ยคือแต่ว่าคนนึง วันหนึ่งเราถ้าใช้คนเนี่ยจะได้ประมาณแค่ประมาณ1กิโล
1: คนหนึ่งเต็มที่ได้1กิโล
3: ใช่ครับต่อคนแต่ถ้าใช้เครื่องเนี่ยวันหนึ่งก็ตกประมาณ20-30ต่อกิโล
1: 20โอ้โหหมายถึงว่าคูณ30เลย
3: ใช่บางทีอาจจะมากกว่านั้นเน
1: ี่ยโอ้โหนะฮะคือว่าไงว่าถ้าเรามีเตรียมเครื่องเตรียมอุปกรณ์ไว้พร้อม
3: ใช่ครับ
1: เตรียมต้นกล้วยไว้พร้อมแล้วมันก็ทำได้เร็วขึ้น
3: ใช่คร
1: ับ สมมติจะช้าตอนเริ่มใช่ไหม
3: ใช่ตอนจัดวางหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ถ้าเราพอเครื่องทำงานรีดไปปุ๊บถ้าเครื่องไม่ติดปัญหาหรือว่าอะไรเนี่ยถ้าเครื่องรันได้ตลอดเนี่ยมันจะไวกว่าคนเยอะมากครับ
1: คือตั้งปุ๊บใส่ปั๊บตั้งปุ๊บใส่ปั๊บใช่ไหมฮะโอ้ยง่ายว่าสะดวกขึ้นเลยถ้ามันเป็นอย่างนั้นคืออนาคตมันอาจจะเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วคือว่าอาจารย์คุยอาจารย์ว่าตอนนี้เขาบอกว่าจะเริ่มคิดแบบโปรเจกต์แบบ2ว่าให้มันเร็วขึ้น
3: ครับ
1: นะฮะก็จาก30กิโลก็กลายอาจจะเป็น60กิโลอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็ได้เพียงพอกับชุมชนเนาะ
3: ครับ
1: นะฮะแล้วก็อยากรู้เหมือนกันนะฮะหลายๆอย่างอย่างเช่นมีรายได้เพิ่มขึ้นไหมฮะสำหรับชุมชนนี
3: ้อย่างรายได้มีเพิ่มขึ้นแน่นอนครับสมมติว่าเราอย่างน้อยถ้าสมมติว่าบางคนคิดว่าเอ้ยถ้าเราเอาอย่างมีคนใช้เนี่ยแล้วเรามาเอาเครื่องมาทำเนี่ยมันคนเขาจะไม่มีงานทำหรือเปล่า
1: บางคนกลัวแบบว่าเฮ้ยเรามีเครื่องปุ๊บคนจะตกงานหรือเปล่า
3: ของเราไม่แน่นอนครับสมมติว่าเราทำปุ๊บเนี่ยออเดอร์เรามีมาตลอดแน่นอนเราสมมติว่าเราเอากระดาษของกากมาปุ๊บเนี่ยเราก็จะแปรรูปมาเป็นกระดาษพอเป็นกระดาษเสร็จปุ๊บเราก็จะแปรรูปเป็นพวกสมุดเป็นโคมไฟเป็นกล่องกระดาษอย่างเช่นเอาโคมไฟเนี่ยเราก็จะให้คนในชุมชนเราเป็นคนทำโครงขึ้นมา
1: ขึ้นโครงไว้
3: ใช่ครับแล้วก็นำมาส่งเราแล้วก็เหมือนเรากระจายรายได้ให้เขา
1: อ๋อหมายถึงว่าเราให้ชุมชนนี้ทำโครงขึ้นมา
3: ใช่ครับ
1: แล้วไอ้กากที่อยู่ในกระมังนั้น
3: เราก็แปรรูปไปเป็นกระดาษ
1: แปรรูปเป็นกระดาษ
3: ใช่แล้วเราก็เอากระดาษนั้นมาทำเป็นโคมไฟ
1: อ๋อแล้วง่ายว่าได้ทั้งครอบใกล้ชุมชนเลย
3: ใช่ครับแล้วก็จะกลายเป็นอุตสาหกรรมเป็นโอท็อปขึ้นมาแล้วพอเราไปขายปุ๊บเนี่ยมันของเราตอนนี้เราก็กระจายไปแบบส่งต่างประเทศได้แล้วเป็นโครงไฟเพราะว่ามันมาจากวัสดุธรรมชาติต่างประเทศเขาจะชอบมาก
1: อ๋อเนาะนะฮะนี่ก็คือแบบว่าไงว่าข้อคิดดีๆสำหรับใครที่เป็นผู้ประกอบการนะฮะแล้วอยากให้พี่อาทิตย์ฝากไว้หน่อยว่าสำหรับใครที่อยากจะประกอบอาชีพนี้สามารถติดต่อได้เบอร์อะไรชื่ออะไรครับ
3: ถ้าคนสนใจกับพวกผลิตภัณฑ์จากกระดาษต้นกล้วยนะครับโทรมาที่เบอร์0866760086ครับหรือว่าน
1: ะ
3: มี2เบอร์นะครับแล้วก็0867 9867ของเราจะรับทำผลิตภัณฑ์จากกระดาษต้นกล้วยทุกชนิดครับ
1: นะฮะ
3: ไม่ว่าจะเป็นโคมไฟกล่องกระดาษสมุด
1: คือไว้ง่ายที่เป็นกระดาษ
3: ใช่ครับ
1: สามารถโทรมาปรึกษาได
3: ้ได้ครับ
1: นะฮะรับรองฝากไว้ด้วยนะฮะสำหรับคนที่ชอบนะฮะหรือว่าอยากจะสั่งไปขายเนาะก็สามารถติดต่อได้ข้างล่างเบอร์นี้เลยนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่อาทิตย์มากเลยนะครับขอบคุณครับนะฮะเดี๋ยวผมพาไปเดินเล่นดีกว่าชมบรรยากาศรอบนอกนะฮะเดินเล่นดีกว่าครับ

เอาละครับหมดเวลาลงแล้วนะฮะสำหรับรายการคิดการใหญ่นะครับขอขอบคุณอาจารย์วีรพลยิ้มสินสมบูรณ์ครับและคุณอาทิตย์ปัตศรีนะฮะที่ให้ความรู้มากมายนะครับและเอื้อเฟื้อสถานที่นะฮะต้องขอขอบคุณโครงการดีๆด้วยนะครับโครงการพัฒนาเครื่องมือเครื่องจักรและอุปกรณ์เพื่อการผลิตระดับชุมชนต้องขอขอบคุณสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับ TGI สถาบันไทยเยอรมันและศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่2วันนี้

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: สวัสดีครับผมวิทย์บอสโรบอทเด็กรุ่นใหม่ไฟเรียนรู้ผมพาเอาเสียงดนตรีที่จะมาช่วยกระตุ้นต่อมความคิดความอยากรู้อยากเห็นของเพื่อนๆมาให้ลองฟังกันด้วยนะครับ
1: สวัสดีค่ะนิวก็มารายงานตัวเสริมทำความสนุกวันนี้ด้วยอีกคนพอจังเลยค่ะวิทย์บอสกำลังเล่นพินอยู่เหรอ
0: ไม่ใช่พินครับนี่คือกีตาร
1: ์กีตาร์รูปร่างอย่างนี้เนี่ยนะกีตาร์มันต้องถือแล้วก็ดีอย่างนี้ไม่ใช่หรอ
0: แบบนั้นมันเป็นกีตาร์สมัยใหม่ครับส่วนเจ้านี่มีชื่อเรียกว่าซิชาราเป็นเครื่องดนตรีของชาวโรมันที่ถูกพัฒนาขึ้นมาเป็นกีตาร์ในปัจจุบัน
1: โหก็เป็นบรรพบุรุษของกีตาร์นะสิหูน่าทึ่งจริงๆเลยนะเนี่ย
0: กีตาร์ยังมีเรื่องชวนให้เราทึ่งมากกว่านี้เรามาเริ่มเรียนรู้กันจากการตั้งคำถามเลยนะครับ
1: ว้าวเรื่องชวนสงสัยของเราในวันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับเครื่องดนตรีเหรอเนี่ยชักอยากรู้แล้วสิว่าวิทยาศาสตร์เนี่ยจะทำให้เราสนุกกับเรื่องนี้ได้ยังไง
2: ผมอยากรู้ว่ากีตาร์แบบไหนเสียงเพราะที่สุดครับ
3: ผมอยากรู้ว่าคนดีดกีตาร์นิ้วยาวหรือนิ้วสั้นใครดีดเก่งกว่ากันครับ
4: ผมอยากรู้ว่าเวลาคนดีดกีตาร์ทำไมเสียงถึงดังครับ
5: ผมอยากรู้ว่ามีกีตาร์กี่ชนิดครับ
6: ผมอยากรู้ว่ารูกลมๆตรงกลางของกีตาร์มีไว้ทำอะไรบ้างครับ
1: ถึงแม้เราจะดีดกีตาร์เบาแบบนี้หรือจะดีดอย่างมั่นเราก็จะได้ยินเสียงของกีตาร์เสียงเหล่านั้นเกิดขึ้นมาได้ยังไงนะ
0: เรื่องนี้เป็นปริศนาที่ต้องไปค้นหาคำตอบจากห้องทดลอง
1: มาทดสอบพลังเสียงของกีตาร์

0: เสียงดังเกินไปแล้วน้องนิวจะเปิดวิทยุดังไปไหนเนี่ย
1: โหหมดอารมณ์ล็อกแล้วพี่นายอ่ะ
2: อย่างเงี้ยเพื่อนๆทางบ้านก็รู้หมดนะสิว่าเราไม่ได้ดีดกีตาร์จริงๆค่ะ
0: โอ้ยใครไม่รู้ก็แย่แล้วน้องนิวนี่มันกีตาร์โปร่งนะจะดีดให้เป็นเสียงแบบกีตาร์ไฟฟ้าได้ไงเรา
2: จริงด้วยอ่ะแต่ก็แปลกนะกีตาร์โปร่งไม่มีลำโพงไม่ได้ใช้เครื่องขยายเสียงแต่กับดีที่เสียงดังได้อ่ะ
0: นั่นสิแล้วเพื่อนๆทางบ้านล่ะครับคิดว่าเป็นเพราะอะไรลองมาดูจากการทดลองนี้เลย
3: ก่อนอื่นเราต้องรู้ว่า
0: เสียงนั้นเกิดขึ้นมาได้ยังไง
3: นี่คือซ่อมเสียงเมื่อเราตีมันมันจะสั่นและเกิดเสียงขึ้นเสียงที่เกิดขึ้นจะเดินทางมาสู่หูของเรา
0: แล้วเสียงเนี่ยเดินทางจากซ่อมอันนี้เข้าสู่หูของเราได้ยังไงมาสังเกตไปพร้อมกันเลย
4: ตีซ่อมเสียงแล้วจุ่มซ่อมเสียงลงไปในอ่างน้ำเราจะเห็นว่าการสั่นของซ่อมเสียงทำให้เกิดคลื่นในน้ำคลื่นจะเกิดขึ้นบริเวณก้านซ่อมเสียงที่สั่นแล้วกระจายออกไปเป็นวงทั่วอ่างน้ำก็เปรียบเหมือนอากาศเมื่อเราตีซ่อมเสียงซ่อมจะสั่นทำให้อากาศโดยรอบสั่นตามไปด้วยอากาศที่สั่นเป็นคลื่นก็จะเดินทางเข้าสู่หูของเราทำให้เราได้ยินเสียง
3: สรุปได้ว่าเสียงเกิดขึ้นจากการสั่นและมีอากาศเป็นตัวกลางพาเสียงมาสู่หูของเรา
0: และหลักการสั่นนี้นะครับทำให้เกิดเครื่องดนตรีหลายชนิดรวมทั้งกีตาร์ด้วย

0: เราลองฟังเสียงของเส้นเอ็นที่เราดีดให้สั่นเส้นนี้ดูเมื่อเส้นเอ็นสั่นนะครับก็จะทำให้อากาศโดยรอบเนี่ยสั่นจนเกิดเป็นคลื่นเสียงเดินทางผ่านอากาศเข้าสู่หูของเรา
1: แต่เสียงดีดของกีตาร์ตัวนี้ดังกว่าเสียงดีดของเส้นเอ็น
0: นั่นก็เป็นเพราะว่ารูวงกลมที่อยู่บนตัวกีตาร์เราจะลองมาพิสูจน์กันครับว่าวงกลมที่เป็นโพรงภายในตัวกีตาร์เนี่ยทำให้เสียงดังก้องขึ้นจริงหรือไม
1: ่เรามีโทรศัพท์ที่วัดเสียงได้กระดาษแข็งแบบหนาแบบตัดเป็นวงกลม
2: ก่อนอื่นลองดีดสายกีตาร์แล้ววัดระดับเสียงเอาไว้

จากนั้นตัดกระดาษแข็งให้พอดีกับรูปวงกลมปริศนาบนตัวกีตาร์ปิดกระดาษให้สนิทด้วยเทปใสแล้วก็ดีดกีตาร์ลองวัดระดับเสียงดู

0: ียงตอนที่ดีดกีตาร์ปกติกับตอนที่ปิดรูวงกลมบนตัวกีตาร์แตกต่างกันจริงๆด้วยนะครับเนี่ย
1: รูวงกลมบนตัวกีตาร์นี้เราเรียกว่าการกำทันเสียงค่ะ
2: เมื่อเราดีดกีตาร์สายกีตาร์จะสั่นการสั่นของสายกีตาร์จะทำให้อากาศที่อยู่ภายในโพรงวงกลมสั่นตามไปด้วยจนเกิดเป็นคลื่นเสียงสะท้อนออกมาและเมื่อเราดีดกีตาร์ไปเรื่อยๆจนจังหวะการดีดตรงกับช่วงการสั่นของกีตาร์จะทำให้สายกีตาร์สั่นเป็นช่วงที่กว้างขึ้นทำให้คลื่นเสียงที่สะท้อนออกมาจากโพรงของวงกลมขยายใหญ่ขึ้นเราเลยได้ยินเสียงกีตาร์ที่ดังชัดเจนนั่นเอง
1: ก็เหมือนเวลาที่เราแกว่งชิงช้าให้เพื่อนถ้าจังหวะการผลักของเราเนี่ยตรงกับช่วงการแกว่งของชิงช้าก็จะยิ่งทำให้มันลอยสูงมากขึ้นนั่นเอง
3: ถูกต้องยิ่งเราดีดกีตาร์ให้สั่นไปเรื่อยๆก็จะทำให้สายกีตาร์ที่เราดีดเนี่ยสั่นได้กว้างและแรงขึ้นจนทำให้คลื่นเสียงที่ส่งออกมาขยายใหญ่ขึ้นเรื่อย
1: ๆรู้หลักการอย่างนี้แล้วเราก็สามารถเล่นกีตาร์ได้อย่างมืออาชีพอาลวาเป็นลูกแมวเมียวลูกแมว
3: รู้หลักการแล้วก็ต้องฝึกฝนนะครับแล้วก็ต้องอย่าลืมเรียนรู้เรื่องโน้ตเพลงด้วยนะครับโอ้ไม่ไหวแล้วโอ้จะเงียบไหมเนี่ย
2: สายแอนอินสคูลสนุกคิดวิทย์ในโรงเรียนในห้องเรียนดนตรีเขาคือพระเอกหมายเลขหนึ่งเวลาพักกลางวันเราก็จะพบเห็นเครื่องดนตรีชิ้นนี้เสียงที่แสนเพราะสามารถเล่นเป็นเพลงได้หลากหลายคือเอกลักษณ์สำคัญของกีตาร์ว่าแต่เด็กๆโรงเรียนนี้จะรู้จักกีตาร์ชนิดไหนบ้างเอ่ย
4: กีตาร์คลาสสิกครับ
5: กีตาร์ไฟฟ้าครับ
6: กีตาร์โซโล่ครับ
7: กีตาร์หลังเต่าค่ะ
8: กีตาร์โป่งค่ะ
2: เก่งมากครับเครื่องดนตรีและวิทยาศาสตร์เมื่อจับมาผสมมันก็จะกลายเป็นความสนุกและนี่ก็คือน้องๆคนเก่งจากโรงเรียนวัดสวนส้มที่จะมาช่วยทำให้เรารู้ว่าเครื่องดนตรีอย่างกีตาร์เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ได้ยังไง
9: แรงบันดาลใจของผมคือผมไปวาดรูปรถในห้องดนตรีสากลผมเหลือไปเห็นกีตาร์ของครูสัญญาผมจึงเกิดความคิดเป็นจึงทำเป็นกีตาร์รูปรถครับ
10: ผมชอบดีกีตาร์ครับแต่กีตาร์ทำให้เจ็บนิ้วผมก็เลยคิดประดิษฐ์กีตาร์แบบปรุงกดขึ้นมาครับเพื่อทำให้เจ็บนิ้วครับ
11: ผมชอบวาดรูปรถครับและผมชอบเล่นกีตาร์ผมเลยเอารถและกีตาร์มาประดิษฐ์เป็นกีตาร์รถเพื่อนำไปเล่นบรรเลงเพลงและพกพาได้ง่ายครับ
12: อุปกรณ์มีดังต่อไปนี้ครับฟิวเจอร์บอร์ดคีย์บอร์ดผู้กันกรรไกรไม้แหลมคัตเตอร์ไม้บรรทัดดินสอปากกาเมจิกกาวสองหน้ากาวกระดาษแข็งและโฟมครับเราไปลงมือปฏิบัติกันดีกว่าครับ

0: กีตาร์ไร้สายของพวกเราเสร็จแล้วครับนี่นะครับทุกคนอาจจะมองว่ากีตาร์มันจะไม่มีสายจริงครับไม่มีสายเพราะเราใช้ปุ่มกดถ้าเราจะใช้ตัวนี้เราก็ต้องกดควบคู่กับตัวนี้นะครับเพื่อเสียงจะได้พอขึ้นครับ
1: นี่ครับกีตาร์ไร้สายที่เราคิดค้นขึ้นมาใหม่นะครับเราทำเป็นรูปรถเพื่อที่เด็กสมัยนี้ชอบรถกันนะครับเรามีปุ่มที่บิดปรับเสียงนะครับอันนี้คือปุ่มคอร์ดนะครับสีเหลืองคือคอร์ด A ครับสีเขียวนี่คือคอร์ด B ครับสีชมพูนี่คือคอร์ด C นะครับสีส้มนี่คือคอร์ด D ครับสีเขียวอ่อนนี่คือคอร์ด F ครับส่วนสีฟ้านี่คือคอร์ด E ครับวิธีการเล่นก็คือสะพายแล้วก็เล่นตามคอร์ดได้เลยครับกดไปจะมีเสียงกีตาร์ของจริงออกมาเลยครับ
2: สรุปนะครับประโยชน์ของกีตาร์ไร้สายจะเป็นประโยชน์ด้วยการกดปุ่มแทนดีดสายเพื่อเป็นการไม่เจ็บนิ้วและการสายหลุดแต่ถ้าเป็นปุ่มถ้าปุ่มมันหลุดเราน่าไปซ่อมได้ครับ
3: ประโยชน์อีกอย่างนึงกีตาร์อันใหญ่เด็กอาจจะเล่นไม่สะดวกครับถ้าเราทำให้เป็นกีตาร์เล็กเด็กจะเล่นได้สะดวกครับ
4: มาท้าทายสมองกับ5คำถามจริงหรือไม่จริงหรือไม่มีกีตาร์ที่ทำมาจากก้านมิกกี้เล็กๆคำตอบคือจริงค่ะมีคะโหน่าทึ่งจริงๆจริงหรือไม่สายกีตาร์ที่ตึงที่สุดจะให้เสียงที่เพราะที่สุดกีตาร์ที่ตึงที่สุดเนี่ยจะให้เสียงที่สูงที่สุดต่างหากจริงหรือไม่เสื้อลายกีตาร์ตัวนี้สามารถดีดได้เหมือนกีตาร์จริงๆคำตอบคือจริงค่ะเพราะเสื้อลายกีตาร์ตัวนี้เนี่ยใช้เทคโนโลยีบาร์โค้ดเชื่อมต่อกับเว็บแคมและคอมพิวเตอร์ค่ะจริงหรือไม่กีตาร์ที่มีสายมากที่สุดมีถึง12สายคำตอบคือไม่จริงค่ะเพราะกีตาร์ที่มีสายมากที่สุดเนี่ยมีถึง39สายต่างหากโหสุดยอดอ่ะจะเล่นยังไงเนี่ยจริงหรือไม่มีการแข่งขันดีกีตาร์แบบไม่ต้องใช้กีตาร์คำตอบคือจริงค่ะเพราะการแข่งขันนี้เป็นการแข่งขันดีกีตาร์อากาศไม่ต้องใช้กีตาร์เพียงแค่คุณมีลีลาสุดมันแบบนี้โหเห็นไหมล่ะกีตาร์เนี่ยมีเรื่องน่าทึ่งมากมายเลยไปติดตามกันต่อ

0: ตอนนี้เราสองคนจะร้างขายกีตาร์ครับ
1: ค่ะเราได้รู้หลักการของการเกิดเสียงของกีตาร์กันแล้วในช่วงการทดลองนะคะช่วงนี้นะคะเรามาเลือกกีตาร์กันดีกว่าไปอ่างเปา
0: ครับ

0: กีตาร์มีหลายแบบจังเลยครับอ่างเปาเลือกไม่ถูกแล้วอ่ะตาลายหมดเลย
1: อืมใช่อ่างเปาเนี่ยพี่แจนที่เห็นนะก็มีกีตาร์ไฟฟ้ากีตาร์คลาสสิกกีตาร์โป่งอูคูเลเล่ว่าแต่น้องๆล่ะคะน้องๆจะเลือกเล่นกีตาร์แบบไหนกันดีเอ่ย
2: น้องคิดว่ากีตาร์ทั้งหมดอยู่ในร้านเนี้ยค่ะมันมีกีตาร์มันมีกี่ชนิดแล้วก็มันแตกต่างกันยังไงบ้างคะ
3: ก็ที่หนูคิดก็น่าจะมีประมาณ4ชนิดนะคะแล้วก็ความแตกต่างของมันก็คือน่าจะอยู่ที่เสียงของมันแล้วก็ลูกเล่นของมันฟังก์ชันของมันมากกว่าก็ที่หนูคิดว่าก็น่าจะมีประมาณ4ชนิดอะค่ะแล้วก็มีกีตาร์โป่งกีตาร์ไฟฟ้าแล้วก็เบสแล้วก็พวกกีตาร์คลาสสิกค่ะ
2: น้องอยากจะเริ่มเล่นหัดเล่นกีตาร์เนี่ยอยากจะเล่นกีตาร์แบบไหนก่อน
3: ประมาณน่าจะเป็นกีตาร์โป่งมากกว่าน่าจะเล่นง่ายกว่า
2: เพราะอะไรคะ
3: ก็เป็นการฝึกเริ่มแรกของการเล่นนะคะ
4: ก็ถ้าอย่างที่ชอบว่าชอบเล่นกีตาร์โป่งมากกว่าครับ
2: ทำไมคะ
4: ก็เล่นที่ไหนก็ได้กีตาร์ไฟฟ้ามันต้องใช้ไฟเราจะไปทะเลไปไหนมันก็เล่นไม่ได้เล่นกีตาร์โป่งน่าจะเล่นได้ทุกที่ครับ
5: กีตาร์โป่งครับมันพอกว่ากีตาร์โป่งครับมันจับได้ง่ายกว่าและหนักกว่า
1: ก่อนที่จะเลือกให้ได้ว่ากีตาร์แบบไหนเหมาะสำหรับคนที่เพิ่งเริ่มหัดเล่นอย่างพวกเรา
0: พวกเราก็ต้องรู้ก่อนว่ากีตาร์มีกี่ชนิด
1: เอ๊ะอ่างเปารู้เหรอครับว่ากีตาร์มีกี่ชนิด
0: เฮ้ไม่รู้หรอกค่ะ
1: อ้าว
6: จริงๆแล้วกีตาร์มี2ชนิด
1: อ๋อนี่อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกีตาร์ใช่ไหมคะสวัสดีค่ะ
7: สว
1: ั
7: สดีค่ะก็คือกีตาร์เนี่ยแบ่งเป็น2ชนิดก็คือว่าเป็นกีตาร์ที่ใช้ไฟฟ้าก็เรียกว่ากีตาร์ไฟฟ้ากับกีตาร์ที่ไม่ต้องใช้ไฟฟ้าก็เรียกว่าอะคูสติกกีตาร์แล้วรู้ไหมในอะคูสติกกีตาร์เนี่ยยังแบ่งย่อยๆเป็นกีตาร์โปร่งกับกีตาร์คลาสสิก
1: แล้วที่เวลาเล่นกีตาร์แล้วนิ้วมันจะด้านจริงไหมคะอาจารย
7: ์ถ้าซ้อมเยอะก็ด้านถ้าซ้อมมาเยอะก็ไม่ด้าน อยู่ที่การฝึกซ้อม
1: อาจารย์คะแล้วกีตาร์ไฟฟ้ากับกีตาร์โปร่งอะคะเสียงมันที่ออกมานี่คือแตกต่างกันไหมคะ
7: ก็คือถ้าใช้ไฟฟ้าเนี่ยเสียงมันจะค้างนานได้มากกว่านะแต่ถ้าเป็นกีตาร์โปร่งเนี่ยก็คือเสียงมันจะขาดหายไปเร็วกว่าดังนั้นวิธีการเล่นก็เลยต้องมีการเล่นที่แตกต่างกัน
1: แล้วดีดก็แตกต่างกันด้วยใช่ไหมคะ

0: เวลาบางทีกีตาร์ไฟฟ้าเนี่ยกดไม่ต้องใช้แรงมากแต่มันก็เสียงได้ค้างยาวแต่กีตาร์ไฟกีตาร์คลาสสิกโทษหรือกีตาร์โปร่งเนี่ยก็คือมันต้องกดแล้วก็ต้องกดค้างไว้นานมันถึงจะเสียงค้างนาน
1: เก่งจังเลย
2: ค่ะ
3: แล้วกีตาร์แบบไหนครับที่เหมาะกับพวกเรา2คนที่เพิ่งหัดเล่นกีตาร์โปร่งหรือกีตาร์ไฟฟ้าครับ
0: ต้องถามใจพวกเราว่าเราชอบกีตาร์โปร่งหรือกีตาร์ไฟฟ้ามากกว่ากันเพราะว่าครูเชื่อว่าถ้าเราชอบแบบไหนเราจะทำสิ่งนั้นได้ดีที่สุดแต่ว่าในฐานะที่ครูถนัดกีตาร์คลาสสิกครูก็อยากแนะนำกีตาร์คลาสสิกเพราะว่ามันจะทำมีเสียงที่น่ารักน่ารักได้มากกว่า
4: ซอฟกว่าใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วเราก็เล่นแล้วก็ไม่ต้องรบกวนใครมาก
4: สรุปได้ว่ากีตาร์โปร่ง6สายหรือกีตาร์คลาสสิกเนี่ยเหมาะสำหรับคนที่เพิ่งเริ่มหัดเล่นอย่างพวกเรามากที่สุดเลยนะคะ
3: ใช่แล้วครับ
5: เพราะสายของมันทำมาจากไนลอนและไหมพันด้วยลวดเหมาะกับการดีดด้วยนิ้วจึงทำให้เกิดช่วงของการสั่นที่สามารถสร้างคลื่นเสียงให้ชัดเจนและไพเราะกีตาร์โปร่ง6สายจึงสามารถเล่นโน้ตพื้นฐานซึ่งเหมาะแก่ผู้เริ่มหัดเล่นดนตรีได้นั่นเอง
0: เรามาหัดเล่นกีตาร์กันเถอะตอนเริ่มแรกเนี่ยเราก็จะเริ่มฝึกดีดสายเปล่าก่อนนะอาจจะดูหน้าเบื่อนิดนึงแต่ว่ามันเป็นก้าวแรกที่ดีนะคะแล้วก็ดีดสายเปล่าให้เสียงเพราะ

0: คนที่จะเรียนดนตรีก็ต้องรู้จักโน้ตก่อนแล้วก็ต้องมาเรียนโน้ตในบรรทัด5เส้นอย่างโน้ตตัวแรกก็คืออยากให้รู้จักคือตัวโดโดกดช่องนี้สายที่2อันนี้โด
1: สบายช่องที่3สายที่2ก็จะเป็นโดเร
0: เรต่อไปสายเปล่าสายที่1ก็จะเป็นโดมีต่อไปช่องที่1สายที่1ก็เป็นตัวฟาต่อไปช่องที่3ของสายที่1ก็เป็นตัวโซ
2: นี
0: ่ก็รวมเป็นโด

0: ั้นต่อไปเราก็จะเรียนเป็นคอร์ดนะคะ
1: แล้วคอร์ดกับโน้ตมันแตกต่างกันยังไงครับ
0: คอร์ดเนี่ยคือแปลว่ามีหลายๆตัวเล่นพร้อมกันถ้าเป็นโน้ตก็เป็นตัวงั้นขั้นต้นก็คือเราจะเรียนที่คอร์ด C ก่อนนะก็จะจับแบบนี้อันนี้คือคอร์ด C แล้วก็ต่อไปก็ G7นะต้องกดตั้งหลายตัวเนี่ย C A minor D minor แล้วก็ G7
2: อาจารย์คะมีเทคนิคยังไงบ้างคะที่จะทำให้การเล่นกีตาร์เนี่ยไพเราะอยากเล่นให้เพราะๆเหมือนที่พวกแบบที่โชว์บนเวทีอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจารย
0: ์ค่ะก็คือเราจะเล่นให้เพราะเนี่ยเขาเรียกว่าต้องมีหูที่ดี
3: ต้องฟังให้ออกว่าอันเนี้ยดีหรือยังงั้นสำคัญคือเรื่องของหูดนตรีก็คือเรื่องของหูนะไม่ใช่เรื่องของความเร็วไม่ใช่เรื่องของมือไม่ใช่เรื่องของอะไรทั้งนั้นก็คือเรื่องของหูอย่างเดียว
2: อ๋อค่ะต้องหูดีเท่านั้น
3: แล้วก็อีกอันนึงก็คือเรื่องของการฝึกซ้อมเขาถึงได้บอกว่า practice make perfect ก็คือว่าการที่ซ้อมมันก็ทำให้เล่นได้ดีถ้าเกิดชอบเล่นแต่ไม่ซ้อมก็ทำให้เล่นได้ดีได้ยาก
2: วันนี้เราได้ความรู้เยอะเลยอะค่ะอาจารย์โหได้เทคนิคดีๆจากอาจารย์ไปเพียบเลยวันนี้พวกเราก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์ณรินทร์มากเลยนะคะขอบคุณค่ะจะมีพรสวรรค์และการฝึกฝนทักษะแล้วนะคะการคิดอย่างมีเหตุมีผลตามหลักการวิทยาศาสตร์ก็ทำให้เราเนี่ยสามารถเล่นกีตาร์ได้อย่างดีมากขึ้นเลยนะคะ
1: ตอนนี้ผมสามารถเล่นเพลงง่ายๆได้แล้วต่อไปผมจะเล่นเพลงร็อกได้แล้วผมก็จะกลายเป็นแชมป์กีตาร์ระดับโลกว้าอ่ะอ่ะอ่ะอ่ะอ่ะอ่ะอ่ะอ่ะอ่ะอ่ะอ่ะอ่ะอ่ะ
2: หยุดความรู้ความสามารถในครั้งนี้นะคะทำให้น้องเขามั่นใจมากขึ้นเลยค่ะเพื่อนๆคะถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจนะคะอยากจะมาเรียนดนตรี

ก็มาได้ที่นี่เลยค่ะวิทยาลัยดุริยางคศิลป์มหาวิทยาลัยมหิดลค่ะที่นี่นะคะเขาเปิดสำหรับนักเรียนนักศึกษาและยังมีโครงการสำหรับคนทั่วไปด้วยนะคะถ้าใครสนใจอยากจะมาเรียนเนี่ยก็ลองมาสอบถามได้ที่นี่กันเลยค่ะ

0: วันนี้เราได้รู้กันแล้วว่าการสั่นของสายกีตาร์เป็นที่มาของเสียงเพลงไพเราะที่เราได้ยินกัน
1: และก็รู้ด้วยว่ากีตาร์แต่ละชนิดก็มีเอกลักษณ์และเสียงที่แตกต่างกันไปแถมยังได้รู้เทคนิคการเล่นกีตาร์แบบใช้วิทยาศาสตร์เข้าช่วยอีกด้วย
0: และเรื่องราวน่ารู้เกี่ยวกับกีตาร์ไม่ได้มีเพียงเท่านี้นะครับเพื่อนๆสามารถไปค้นหาความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเครื่องดีดแสนสนุกเครื่องนี้ได้ที่ห้องสมุดดนตรีที่เรามีอยู่หลายแห่งเลยล่ะครับ
1: และหนึ่งในคำถามที่เราต้องการคำตอบจากเพื่อนๆทางบ้านภายในเวลา1ชั่วโมงหลังจากจบรายการนั่นก็คือ
0: ต้นกำเนิดของกีตาร์เกิดขึ้นมาจากประเทศอะไรและกีตาร์ในยุคแรกนั้นมีชื่อเรียกว่าอย่างไรลองนึกคำตอบให้ดีๆนะครับเพราะคำตอบก็ซ่อนอยู่ในรายการที่เพื่อนๆเพิ่งได้ดูไปนั่นแหละครับ
1: ถ้ารู้คำตอบแล้วก็มาตอบกันทาง Facebook ของรายการ3คนแรกที่ตอบถูกรับไปเลยหนังสือวิทยาศาสตร์น่าสนุกแบบนี
0: ้วันนี้หมดเวลาลงแล้วคราวหน้าเราจะมาพบกันใหม่กับเรื่องน่าสงสัยของสายรุ้ง
1: รู้หรือเปล่าคะความจริงแล้วสายรุ้งไม่ได้มี7สีอย่างที่คิด
0: ยิ่งฟังก็ยิ่งสงสัยแต่การสงสัยเป็นสิ่งที่ดีเพราะความสงสัยบวกกับวิทยาศาสตร์
1: เท่ากับความรู้ที่ไม่มีวันสิ้นสุด
0: พบกันใหม่เมื่อสงสัยคราวหน้าก
1: ับรายการ

ผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ีครับนักเรียนที่อยู่ต้นทางนะครับแล้วก็นักเรียนปลายทางนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียน Coding for Better Life นะครับเราเคยเจอกันมาแล้วใช่ไหมเอ่ย
1: ใช
0: ่ใช่ไหมนะไม่เคยเจอเหรอนะเราเคยเจอนะครับวันนี้จะมีกิจกรรมมาให้เล่นอีกเหมือนเดิมเนาะเป็นเรื่องของการพัฒนาการเรียนรู้นะครับและการแก้ปัญหาวันนี้บทเรียนเรื่องอะไรครับใครอ่านออกอ่ะให้หน่อยหาพวกให้ฉันทีเราจะเป็นคนหาพวกหากลุ่มได้เราก็ต้องมีทักษะก่อนนะครับนะเราจะทำ3อย่างเหมือนเดิม1คือ
2: ทำ
0: 2ค
2: ือคิด
0: แล้วก
2: ็
0: ท้าทายหมายถึงเอาสิ่งที่เราคิดได้ไปใช้ประโยชน์นะครับผมวันนี้นะครับเราจะทำสิ่งนี้ได้จัดกลุ่มสัตว์สิ่งของโดยใช้ลักษณะนะครับของสัตว์สิ่งของนะครับวันนี้เราเรียนอะไรกันครับเราจะจัดกลุ่มนะครับสิ่งของโดยใช้ลักษณะของสิ่งของนะครับผมโอเคมา
3: ดู
0: รูปอะไรเอ่ย
4: ร
0: ูปสัตว์นะครับเราจะมาเล่นเกมกันนะดูสิว่าใครสามารถพาสัตว์ให้กลับบ้านได้ถูกต้องนะครับทุกคนเอามือลงก่อนใครที่เป็นเด็กดีนะครับจะเชิญคุณครูจะเรียกออกมานะครับให้เราเลือกเนาะนะครับเวียนไปทีละโต๊ะเหมือนเดิมเนาะขอโต๊ะละ1คนแล้วค่อยเวียนใหม่อีกรอบนึงนะครับเรียงมาก่อนโต๊ะนี้ก่อนละกันอยากพาตัวไหนกลับบ้านช่วยกัน
5: ฉลาม
0: ฉลามอยู่ที่ไหน
6: ฉลามอยู่ใน
7: ทะเล
0: ทะเลตัวนู้นครับถ้าทำถูกมันจะเปลี่ยน
8: ปลาดาวครับ
0: ปลาดาวอยู่ไหน
9: ทะเลครับ
0: ตรงหลังครับ
10: ยีราฟ
0: ยีราฟอยู่ไหนทะเล
11: ทุ่งนา
12: ทุ่งนา
0: ซาฟารีตัวนี้ครับ
13: ปลานีโมครับอยู่ในทะเลครับ
0: ปลานีโมอยู่ในทะเลตัวนี้ครับ
14: ปลาหมึกครับ
0: ปลาหมึกอยู่ไหน
15: ทะเล
0: ต้นหลังครับ
16: มะลาครับ
0: มะลาอยู่ไหน
17: อยู่ในไม้ก้อน
0: สวรรค์หน้า
18: ปลาสีแดง
19: ปลา
0: ปลาปลาอยู่ที
20: ่ทะเล
0: ทะเลดาคง
21: ที่ใต้น้ำครับ
22: ช้างอยู่ใต้น้ำ
0: ช้างอยู่ใต้น้ำตัวนี้ครับเพื่อนบอกว่าช้างอยู่ใต้น้ำไง
23: ไม่ใช่ไม่ใช่ใ
0: ช่แสดงว่าผิดไม่เปลี่ยนแสดงว่าผิดอะไรผิดเอ่ยช้างอยู่ที่ไหนช้างอยู่ที่ไหนถูกต้องป้อมเมอร์
24: ไม่ตอบ
0: หร
25: อช้างเองได้หร
0: ออีกหนึ่งอันให้โต๊ะนี้เลือกบ้างอยากเลือกอะไร
26: สิ่งของอาชีพ
27: สิ่งของอาชีพ
28: ไม่ใช่
29: สิ่งของ
0: เริ่มต้นครับปืนอยู่ไหนครับของใครตัวนี้ครับหมวกเอาอะไรหมวกเหรอหมวกเป็นของใคร
30: ทหาร
0: ทหาร
31: เ
0: ป็นของใครเอาอะไร
32: รถถัง
0: ของใคร
33: ของทหาร
0: ดังไปที่คุณครูฟังไม่รู้เรื่องนะครับตัวนั้นสีเป็นของใคร
34: โอเคว
35: ิทยาดา
36: วิทยาดา
37: วิทยาด
0: าตกลงกันก่อนเอาอะไร
38: วิทยา
39: ดูดิเขาค่ะ
40: วิทยุคือการ
0: เอาอะไรเอาอะไรเอาวิทยุไหนคนกลางเน
41: า
0: ะวิทยุเป็นของใครทหาร
42: ทหารจักรวาลทหาร
0: โอเคถูกต้องนะครับเก่งมากง่ายไหม ง่ายเนาะนะครับ
1: วันนี้เราจะทำอะไรได้นะครับเราจะจัดกลุ่มสัตว์สิ่งของโดยใช้ลักษณะของสัตว์และสิ่งของนั้นนะครับผมเราจะมาลองทำใบกิจกรรม B04 นะครับจำแนกสิ่งของต่อไปนี้ออกเป็นกลุ่มพร้อมกำหนดชื่อกลุ่มโดยที่เรามีตัวช่วยนะครับเราจะไปใช้เว็บไซต์ AI ThaiGen นะครับนักเรียนก็สามารถที่จะเปิดเบราว์เซอร์ขึ้นมานะครับแล้วก็พิมพ์ AI แล้วก็ Thai แล้วก็ gen.in.th นะครับแล้วเราก็เลื่อนมาด้านล่างนะครับหาเกมที่ชื่อว่า Grouping Name เกมนี้จะเป็นเกมที่จะทำให้นักเรียนสามารถที่จะฝึกฝนทักษะในการที่จะจัดกลุ่มสัตว์และก็สิ่งของนะครับโดยที่มีหมวดหมู่ให้เลือกเล่นอยู่หลากหลายนะครับยกตัวอย่างเช่นหมวดสัตว์ที่อยู่หมวดสิ่งของครับห้องหมวดผักผลไม้สิ่งของอาชีพการเดินทางยานพาหนะสัตว์อาหารนะครับอาหาร5หมู่นะครับกีฬาแล้วก็ประเทศทวีปนะครับวิธีการเล่นนะครับนักเรียนก็เลือกหมวดขึ้นมานะครับหรือคุณครูอาจจะเลือกหมวดให้นักเรียนนะครับแล้วก็ซ่อนไว้โอเคตอนนี้เรามีรูปที่เราจะต้องจัดกลุ่มนะก็จะเป็นรูปยีราฟรูปช้างรูปสิงโตรูปแรดฉลามแล้วก็ปลาใช่ไหมครับสัตว์เหล่านี้มันควรจะไปอยู่ที่ไหนนะครับนี่เป็นหมวดสัตว์ที่อยู่เนาะเราก็จะต้องจัดสัตว์ให้มันตรงกับที่อยู่ของมันครับแต่ว่านักเรียนไม่ต้องกลัวนะครับถ้าผิดเราก็สามารถย้ายปรับเปลี่ยนได้นะครับดังนั้นเราลองดูได้เลยนะครับเริ่มจากยีราฟก่อนแน่นอนนะครับยีราฟก็ต้องอยู่ในบนบกใช่ไหมครับช้างก็อยู่กับยีราฟสิงโตแรดปลาลองผิดสินะครับปลานี่อยู่ถูกซีบรามาลายนะครับโลมาปลาแล้วก็หมึกจะเห็นได้ว่ามันยังไม่เปลี่ยนใช่ไหมเราจัดหมดแล้วแต่ว่ามันยังไม่เปลี่ยนหน้าไปไหนก็เพราะว่ามันมีบางตัวที่ยังอยู่ผิดที่ผิดทางอยู่นะครับถ้าเราจัดผิดเราก็ลองตรวจสอบดูนะครับว่าเอ๊ะอะไรที่มันยังอยู่ผิดที่ผิดทางมันอยู่ไม่ถูกกลุ่มของมันเราก็ปรับแก้ไขใหม่นะครับเราย้ายปลาฉลามมาโอเคถ้าเป็นแบบนี้ก็แสดงว่าถูกต้องแล้วนะครับนักเรียนก็จะถูกเปลี่ยนด่านให้ไปเล่นในเกมต่อไปนะครับแต่ยังเป็นหมวดเดิมอยู่นะครับผมอ่ะคราวนี้มาดูบ้างครับผมเรามีรูปสัตว์เหมือนเดิมนะครับเราที่อยู่เปลี่ยนแปลงใหม่เนาะมีท้องฟ้ากับมีท้องทะเลนะครับสัตว์เหล่านี้มันควรอยู่ที่ไหนนะครับเราก็จัดเรียงมันอาจจะแข่งกับเพื่อนๆนะครับแข่งความเร็วกันได้นะครับหรือว่าออกมาทำหน้าชั้นเรียนได้เลยโอเคลองดูซิถูกหรือเปล่าถูกแล้วนะครับเปลี่ยนหมวดครับช้างอยู่ในป่ายีราฟอยู่ในป่าแรดอยู่ในป่านกเอ๊ะไม่แน่ใจลองดูครับนกอยู่ในเมืองเจ้าหนูอยู่ในป่าม้าลายอยู่ในป่าสิงโตอยู่ในป่านกแล้วก็สุนัขไว้ที่นี่ดีกว่าถูกไหมยังไม่ถูกแสดงว่ามีบางตัวผิดนะครับผมลองดูสิอะไรมันผิดมันถูกกันเนี่ยเจ้าหนูนี่อยู่ที่ไหนนะเจ้าหนูมันอยู่ในเมืองนั่นเองนะครับตอนนี้เราเริ่มจัดกลุ่มสัตว์กับที่อยู่คล่องแล้วใช่ไหมครับเราลองเพิ่มความท้าทายให้กับเราดีกันนะครับเราไปเลือกหมวดกันทีเชอร์จะเลือกหมวดเป็นสิ่งของกับห้องจัดสิ่งของให้ตรงกับประเภทของห้องนะครับแล้วก็ซ่อนหมวดหมู่ไปจะได้ไม่หลายตาเนาะดูจากรูปนักเรียนคิดว่าเป็นห้องอะไรครับด้านซ้ายมือก็คือห้องครัวแล้วก็ด้านขวามือก็เป็นห้องทำงานเนาะงั้นเรามาดูสิ่งของกันครับว่าสิ่งของแต่ละชิ้นมันควรจะถูกวางอยู่ที่ไหนโต๊ะห้องทำงานโคมไฟห้องทำงานชั้นวางห้องทำงานเครื่องปั่นห้องครัวจานห้องครัวถ้วยห้องครัวเอแจกันเอาไว้ห้องครัวนะครับกระดาษทิชชู่ห้องครัว เก้าอี้ห้องทำงานถูกไหมถูกต้องนะครับเพราะว่ามันเปลี่ยนหน้าไปคราวนี้เป็นห้องน้ำกับห้องนอนนะครับลองดูซิว่าถ้าเรามีของเราจะเอาของไว้ถูกที่หรือเปล่านะครับห้องนอนแปรงสีฟันอยู่ห้องน้ำหมอนเอ๊ะอยู่ห้องน้ำหรือเปล่านะอยู่ห้องนอนโต๊ะอยู่ห้องนอนพรมอยู่ห้องนอนแชมพูห้องน้ำกระดาษห้องน้ำห้องน้ำในเป่าผมห้องน้ำแล้วก็โต๊ะวางโคมไฟก็อยู่ห้องนอนเย่ถูกต้องนะครับผมคราวนี้เป็นห้องนอนกับห้องรับแขกนะครับตู้เสื้อผ้าอยู่ห้องนอนเครื่องเสียงเราควรวางเครื่องเสียงไว้ที่ไหนดีครับทิชเชอร์ไว้ห้องรับแขกก่อนแล้วกันนะพรมน่าสนใจห้องรับแขกครับผมห้องนอนครับห้องนอนครับเตียงห้องนอนครับโซฟารับแขกครับเก้าอี้ห้องนอนครับแล้วก็ทีวีอยู่ห้องรับแขกครับไม่โทรครับมีบางอย่างผิดย้ายครับโอเคนะครับเริ่มกลับมาหน้าเดิมแล้วเพราะนั้นเราเปลี่ยนหมวดดีกว่านะครับนักเรียนอยากเล่นหมวดอะไรเอ่ยอะไรที่รู้สึกว่ามันจะท้าทายเราดีนะอาชีพกับสิ่งของดีไหมครับเราจะได้รู้ว่าสิ่งของแต่ละอย่างมันสำหรับอาชีพไหนเนาะครับโอเคจากรูปนะครับก็เป็นอาชีพตำรวจกับอาชีพเชฟนะครับผมเรามาเลือกสิ่งของให้ตรงกับอาชีพกันหม้อครับของเชฟตาของตำรวจหมวกตำรวจปืนอะไรเอ่ยตำรวจนะครับมีดเชฟ โถปั่นเชฟตำรวจแล้วก็รถก็เป็นของตำรวจถูกต้องนะครับตำรวจยังอยู่นะครับตำรวจกับนักวิทยาศาสตร์ครับนักวิทยาศาสตร์ตำรวจวิทยุสื่อสารตำรวจรถก็เป็นของตำรวจกล้องดูดาวก็เป็นของนักวิทยาศาสตร์หมวกตำรวจครับกล้องจุลทรรศน์นักวิทยาศาสตร์ปืนตำรวจครับโล่ตรานะครับตำรวจแล้วก็หลอดทดลองก็เป็นของนักวิทยาศาสตร์ถูกต้องไหมครับนักเรียนคิดว่าถูกหรือผิดลองดูนะครับถูกต้องนะครับสลับที่แสดงว่าเริ่มซ้ำและเปลี่ยนดีกว่าเปลี่ยนเป็นการเดินทางกับยานพาหนะบ้างครับเรามีหลายโหมดให้เลือกเล่นเลยนะครับผมสามารถเลือกเล่นได้หลายแบบเลยเดินทางทางน้ำกับเดินทางบนบกนะครับในเมืองนะกับบนในทะเลนะครับเรือทางน้ำรถบัสอยู่บนบกเรือดำน้ำมอเตอร์ไซค์รถยนต์อยู่บนบกรถบัสเรือขนส่งรถไฟเรือใบแล้วก็เจ็ตสกีถูกไหมเอ่ยถูกนะครับคราวนี้บนบกกับท้องฟ้าบ้างครับรถบัสรถบัสเครื่องบินโดยสารเฮลิคอปเตอร์เครื่องบินรถยนต์มอเตอร์ไซค์รถบรรทุกแล้วก็บอลลูนถูกต้องนะครับผมอ่ะพอมันซ้ำเราก็เปลี่ยนไปเรื่อยครับสัตว์กับอาหารครับโอ้โหใครชอบกินอะไรเนี่ยมีใครรู้บ้างครับสุนัขบ้านเรากินอะไรครับกินเนื้อละกันหนูกินผักหมีกินเนื้อนกกินผักงูกินเนื้อหนูกินผักนกกินอะไรวัวกินผักปลาหมึกกินอะไรครับปลาหมึกกินเนื้อละกันกวางกินผักถูกไหมเนี่ยอันนี้ยากนะครับถูกด้วยนะครับผมโอเคหมวดใหม่ครับอาหาร5หมู่ครับผมเรามาลองดูซิว่าเราแบ่งกลุ่มได้ครบหรือเปล่านี่เป็นหมวดไขมันกับหมวด ผลไม้นะครับผมผลไม้เนยผลไม้ไขมันผลไม้ ชีสน้ำมันผลไม้ผลไม้แล้วก็น้ำมันโอเคถูกต้องเปลี่ยนหมดครับกีฬาเล่นคนเดียวกับเล่นเป็นทีมนะครับเรารู้จักไหมรักบี้เป็นทีมบาสเกตบอลเป็นทีมอเมริกันฟุตบอลเป็นทีมสกีเป็นคนเดียวฮอกกี้เป็นทีมฟุตบอลเป็นทีมฟันดาบคนเดียวกอล์ฟคนเดียวธนูคนเดียวบ็อกซิ่งคนเดียวถูกต้องนะครับผมสุดท้ายครับอันนี้น่าจะยากสุดเลยนะครับประเทศกับทวีปนะเอเชียทวีปของเราเองนะครับกับทวีปเซาท์แอฟริกานะครับอาร์เจนตินาเซาท์อเมริกานะครับอยู่เซาท์อเมริกาอเมริกาใต้ไชน่าเอเชียโคลัมเบียเซาท์อเมริกาไทยแลนด์เอเชียKorea, Asia, Malaysia, Asia, Bolivia, South America, Ecuador, South America, Uruguay, South America, Saudi Arabia, ที่ไหนครับ? Asia, ถูกต้องนะครับผมมาดูทวีปที่สองครับยุโรปกับ North Americaอเมริกา North America อิตาลียุโรปเนเธอร์แลนด์ยุโรปเฮย์ติเฮย์ติ North America หรือเปล่านะสเปนยุโรปโปรตุเกสยุโรปคิวบากัวเตมาลา North America จาเมกาจาเมกาคิงอังกฤษโอเคก็เป็นสื่อใน AI ไทยเจนนะครับที่นักเรียนสามารถเข้ามาเลือกเล่นได้เลยเนาะนะครับเดี๋ยวเรากลับไปดูที่สไลด์ของเรากันโอเคตอนนี้นักเรียนได้ฝึกทักษะเกี่ยวกับการแบ่งสิ่งของแล้วก็สัตว์เนาะออกเป็นกลุ่มๆนะครับโดยเราดูที่ลักษณะของมันเราแบ่งอะไรบ้างครับเมื่อกี้จำได้ไหมเราแบ่งเครื่องครัวเนาะการที่เราแบ่งสิ่งของแล้ววางไว้ให้ถูกที่นะครับมันก็จะมีประโยชน์ที่ทำให้สิ่งของมันถูกใช้ประโยชน์ได้ถูกที่ถูกทางแล้วมันก็ถูกจัดเก็บอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยตามกลุ่มประเภทของมันนะครับคราวนี้ทีเชอร์มีงานมาให้นักเรียนทำนะครับเราจะมาลองจัดกลุ่มของเหล่านี้ตามเกณฑ์ที่เรากำหนดนะครับโดยเราจะเป็นคนกำหนดเกณฑ์ชื่อของกลุ่มนะครับด้วยตัวของนักเรียนเองนะครับจะมีความท้าทายขึ้นมาจากกิจกรรมหน้านี้นะครับเราลองดูครับเรามีหมีเรามีช้างเรามียีราฟเรามีกวางเรามีนกฮูกมีแรดมีนกนะครับมีแรด2ตัวแล้วก็มีกระต่ายแล้วก็สิงโตครับผมจัดกลุ่มครั้งแรกครับเราจะแบ่งตามที่อยู่นะครับที่เชื่ออยากได้ไอเดียจากนักเรียนว่าถ้าเราจะจัดกลุ่มสัตว์เหล่านี้ตามที่อยู่เราควรแบ่งออกเป็นกลุ่มอะไรดีนะถ้าเราจะแบ่งมันเป็น2กลุ่มที่เชื่อลองให้นักเรียนลองคิดดูก่อนนะครับนักเรียนอยากจะแบ่งตามอะไรดีมีคนบอกว่าอยู่บนบกบนบกกับอาศัยอยู่บนท้องฟ้าอยู่บนบกกับอยู่บนท้องฟ้าใช่ไหมครับจากนั้นเราลองมาจัดเข้ากลุ่มกันดีกว่านะครับอยู่บนบกก็อย่างเช่นพี่หมีครับจีราช้างจีราฟกวางแรดของเรากระต่ายแล้วก็สิงโตนะครับส่วนตัวที่สามารถอยู่บนท้องฟ้าได้นะครับมันอยู่บนบกด้วยแต่มันก็อยู่บนท้องฟ้าได้ก็อย่างเช่นพี่นกฮูกนะครับแล้วก็เจ้านกตัวนี้ ป็นต้นนะครับซึ่งจริงก็สามารถแบ่งประเภทได้หลายแบบเนาะขึ้นอยู่กับว่านักเรียนจะเลือกกำหนดกลุ่มเป็นอะไรนะครับเราลองมาดูการแบ่งแบบที่สองดีกว่านะครับยังเป็นสัตว์แบบเดิมเลยแต่เพียงแค่เราเปลี่ยนกลุ่มนะครับตอนนี้เราสนใจจำนวนขาเนาะเรากำลังแบ่งกลุ่มตามลักษณะของสัตว์แล้วลักษณะที่เราสนใจในใช้ในการจำแนกก็คือจำนวนขาเราจะตั้งชื่อกลุ่มว่าอะไรดีเอ่ยเราลองสังเกตดูครับสัตว์ที่เรามีเราจะแบ่งมันออกเป็นกลุ่มอย่างไรดีเป็นสัตว์ที่มีสี่ขากับไม่ใช่สี่ขาแบบนี้ดีไหมครับนะเราแบ่งออกเป็นสองกลุ่มนะครับสัตว์ที่มีสี่ขากับสัตว์ที่ไม่ใช่สี่ขาเนาะครับเราลองมาดูครับพี่หมีสี่ขาไหมมีขาสี่ขาช้างก็มีสี่ขาจิราฟก็สี่ขากวางก็สี่ขาแรดก็สี่ขากระต่ายสี่ขาสิงโตสี่ขาแล้วก็ส่วนสัตว์ที่ไม่ใช่สี่ขาก็มีสองตัวนะครับก็คือตัวนี้กับตัวนี้โอเคนี่ก็เป็นอีกกลุ่มหนึ่งนะครับที่

0: เราแบ่งตามลักษณะที่แตกต่างออกไปนะครับแล้วเราก็ได้สัตว์ออกเป็น2กลุ่มก็คือมี4ขากับไม่ใช่4ขานะครับแล้วถ้าเราลองเปลี่ยนใหม่ครับผมเปลี่ยนเป็นเปลี่ยนทั่วกลุ่มด้วยนะครับเปลี่ยนเป็นมีขากับไม่มีขาเปลี่ยนเป็นลักษณะของสัตว์ครับถ้าเราใช้ขาเป็นเกณฑ์ในการจับกลุ่มโดยกำหนดเป็น2กลุ่มก็คือกลุ่มของสัตว์ที่มีขากับกลุ่มสัตว์ที่ไม่มีขาเราก็จะพบว่าสัตว์ทั้งหมดอยู่กลุ่มเดียวกันเลยนะครับอยู่กลุ่มเดียวกันเพราะว่าทุกตัวมีขาแม้ว่าขาจะแตกต่างกันก็ตามนะครับดังนั้นการจับกลุ่มก็ขึ้นอยู่กับความสนใจของเราลักษณะที่เรากำหนดเนาะว่าเราอยากจะแบ่งกลุ่มตามประเภทแบบไหนนะครับต่อไปครับจำแนกจากปีกครับก็อาจจะง่ายๆก็คือมีปีกกับไม่มีปีกนะครับเราก็จะได้ว่ามีปีกจะมีอยู่2ตัวมีปีกนะครับเพราะฉะนั้นกลุ่มนี้ก็จะมีสมาชิก2ตัวไม่มีปีกตัวนี้ไม่มีช้างไม่มียีราฟไม่มีกวางไม่มีแรดไม่มีกระต่ายไม่มีสิงโตไม่มีสมาชิกของกลุ่มนี้มี1 2 3 4 5 6 7 8มีสัตว์ที่ไม่มีปีกอยู่8ตัวนะครับผมแล้วถ้าเกิดทีเชอร์เปิดโอกาสให้นักเรียนกำหนดได้เองนะครับว่าเราจะใช้ลักษณะไหนเป็นเกณฑ์นักเรียนจะเลือกลักษณะไหนดีครับผมให้นักเรียนแต่ละคนคิดได้ตามความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนเองเลยนะครับว่าอยากจะใช้เกณฑ์ไหนเป็นตัวกำหนดลักษณะนะครับยกตัวอย่างเช่นเขาใช้เขาเนาะก็อาจจะสัตว์ที่มีเขากับสัตว์ที่ไม่มีเขาอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับแต่ว่านักเรียนสามารถกำหนดของนักเรียนเองได้เลยนะครับผม
1: เรามีวิธีการจัดกลุ่มยังไงเอ่ยเมื่อกี
2: ้ดูของใครแล้วก็ดูของใครแล้วก็ดูว่าสิ่งของนั้นเป็นของใครแล้วก็บอกกับใครแล้ว
1: สิ่งของมันเหมาะกับกลุ่มที่เราต้องการจะให้มันอยู่หรือเปล่าใช่ไหมนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวต่อไปนะต่อไปเป็นกิจกรรมนะครับที่คุณครูจะให้เด็กทำเนาะมีสัตว์กี่ตัว
2: สัตว์10 ตัว
1: 10 ตัวใช่ไหมนะครับ
2: 10 ตัว
1: แล้วเราจะแบ่งเป็นกี่กลุ่มครับ2กลุ่มนะครับเดี๋ยวจะให้เราเลือกเนาะว่าเราจะใช้เกณฑ์อะไรในการแบ่งดีเนาะในการแบ่งเราก็ต้องมีเกณฑ์เข้ามาในการแบ่งใช่ไหมครับเกณฑ์มีอะไรบ้างเอ่ย
2: ที
1: ่โยจำนวนขา
2: ป
1: ีกใช้ที่อยู่เป็นเกณฑ์นะครับเราจะแบ่งกลุ่มยังไงได้บ้างจะแบ่งเป็นกลุ่มอะไรได้บ้างครับถ้าสมมติเราใช้ที่อยู่เป็นเกณฑ์แบ่งออกเป็นกี่กลุ่มครับสมมติแบ่งเป็น2กลุ่มแบ่งได้ยังไงครับ
2: กลุ่มสัตว์น้ำแล้วก็กลุ่มสัตว์ปีกแล้วก็กลุ่มสัตว์บกไม่สัตว์บกกับสัตว์น้ำ
1: สัตว์บกกับสัตว์น้ำเห็นด้วยไหม
2: เห็นด้วย
1: เกณฑ์ที่ใช้ก็คือที่อยู่เราจะตัดสินจากที่อยู่เราแบ่งออกเป็น2กลุ่มอันนึงก็คือบกกลุ่มหนึ่งก็คือน้ำนะครับพอเราเขียนประเภททั้งสองอย่างใช่ไหมครับเราก็เอาสัตว์เนี่ยมาเทียบว่าเอ๊ะมันอยู่ในบกหรืออยู่ในน้ำ

0: โอเคอันนี้คือการแบ่งตามที่อยู่เนาะนะครับสมมุติทีเชอร์เปลี่ยนใหม่นะครับทีเชอร์เปลี่ยนใหม่เปลี่ยนเกณฑ์การแบ่งใหม่ไม่เอาที่อยู่แล้วเอาจำนวนขาช่วยแบ่งกลุ่มหน่อยครับแบ่งตามจำนวนขาโอ้มีหลายอันเลยอันนึงก็คือมีขากับไม่มีขา
1: อีกอันนึงก็คือมีขา5ขาด้วย
0: มีขา5ขา
1: ธรรมดา
0: ข้างหลังเกณฑ์คืออะไรครับ8ขามันมีหลายเกณฑ์เลยเนาะทำไงดีให้เราแบ่งของใครของมันดีกว่านะครับ
2: อย่างแรกครับเลือกเกณฑ์ในการจำแนกเนาะเราจำแนกตามอะไรครับในกรณีมีใครอยากเลือกอะไรครับขากับปีกอะไรดีครับนักเรียนปลายทางอยากจำแนกตามอะไรดีครับจำแนกตามขาก่อนเนาะมันเราเลือกเกณฑ์เราก็ระบุครับว่าเราจะใช้จำนวนขาในการจำแนกสเต็ปต่อไปครับเราต้องระบุว่าเอ๊ะมันแบ่งออกเป็นกี่กลุ่มในที่นี้แบ่งออกเป็น2กลุ่มเนาะถ้าดูจากรูปเราแบ่งอะไรดีครับดูซิในรูปมันมีกี่ขาบ้างอันนี้มีขาไหมปลามีขาไหมไม่มีเนาะหมู4ขา2นก2ขาปลาดาวเรียกว่าขาไหมถ้าเรียกว่าขาก็เรียก5ขาใช่ไหมปลาหมึกกี่ขาครับ8ใช่ไหมปูกี่ขาครับ8โอ้ดูมันหลากหลายมากเลย
0: เอาไปเนาะจับคู่ทำตกลงกันว่าจะใช้เกณฑ์อะไรแล้วก็เขียนชื่อสัตว์ลงมานะครับผมแล้วแต่เลยนะครับว่าเราจะใช้เกณฑ์อะไรในการแบ่ง

ถ้าจะแบ่งเป็น2กลุ่มที่เชื่อก็จะแบ่งเป็นง่ายๆเลยก็คือมีขากับไม่มีขาถ้าที่เชื่อแบ่งเป็น2กลุ่มก็คือกลุ่มสัตว์ที่มีขากับกลุ่มสัตว์ที่ไม่มีขาแต่ละกลุ่มจะมีสมาชิกอะไรบ้างครับจะมีสัตว์อะไรอยู่ในแต่ละกลุ่มบ้างให้นักเรียนลองคิดดูก่อนอะไรมีขาและอะไรไม่มีขาครับผมมาเรามาลองช่วยกันเนาะสัตว์ที่มีขาโอ้เยอะมากเลยนะครับอย่างเช่นหมูนะครับนกซึ่งขาไม่เท่ากันไม่เป็นไรเนาะแต่มันมีขามันก็เข้าข่ายแล้วนะครับหมีปลาดาวถ้าเราเรียกมันว่าขานะครับปูกว้างออกตัวปูเรียกขาไหมถ้าไม่เรียกว่าขาก็คือไม่มีเนาะถ้าเรียกว่าหนวดอะไรเงี้ยเนาะเรียกว่าเป็นขาไม่เอ่ยไม่มีขาแล้วกันนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ไม่มีขาก็มีอยู่3สิ่งนะครับก็คือOctopus ปลาหมึกยักษ์นะครับ Nemo แล้วก็โลมาถ้าเกณฑ์ในการจำแนกคือใช้จำนวนขาแบ่งออกเป็น2กลุ่มมีขากับไม่มีขาสามารถแนกได้ตามนี้นะครับคราวนี้ลองเปลี่ยนเกณฑ์ดูครับถ้าเราเปลี่ยนเกณฑ์การจำแนกผลลัพธ์ก็จะแตกต่างออกไปเนาะนะครับจำนวนขาเหมือนเดิมแต่เปลี่ยนเป็นน้อยกว่าน้อยกว่า5ขานะครับสัตว์อะไรมีขาน้อยกว่า5ขานะครับกับสัตว์อะไรที่มีขามากกว่าหรือเท่ากับ5ขาลองจำแนกดูครับอะไรที่น้อยกว่า5ขาบ้างปลาสูนี้น้อยกว่าไหมน้อยกว่าเนาะนะครับหมูน้อยกว่า5ขาครับนกน้อยกว่า5ขานกน้อยกว่า5ขาหมี4ขาก็น้อยกว่า5ขาเนาะปลาดาวเอ๊ะปลาดาวมี5อยู่ตรงนี้นะปลาโลมาน้อยกว่าปูนะครับมากกว่า5ขากว้าง4ขาปลาหมึกถ้าไม่มีก็คือน้อยกว่า5ขาเห็นได้ว่าเราก็จัดกลุ่มได้แตกต่างกันออกไปเนาะนะครับเพราะนั้นการจัดกลุ่มขึ้นอยู่กับเงื่อนไขที่เรากำหนดนะครับและผลลัพธ์การจัดกลุ่มก็ต้องดูว่าตามเงื่อนไขที่เรากำหนดนั้นเราสามารถแบ่งสิ่งของออกเป็นกี่กลุ่มอะไรได้บ้างนะครับกิจกรรมต่อไปที่เชื่ออยากให้เรากำหนดเงื่อนไขเองครับลองกำหนดเงื่อนไขเองดูซิว่าเราอยากให้อะไรเป็นเกณฑ์ในการจำแนกพอกำหนดเสร็จแล้วลองมากำหนดดูครับชื่อของแต่ละกลุ่มนะลักษณะที่สำคัญของแต่ละกลุ่มลองกำหนดดูนะครับแล้วก็ลองลากเจ้าสิ่งเหล่านี้นะไปอยู่ในกลุ่มตามเงื่อนไขที่เรากำหนดนะครับนักเรียนไปทางเช่นเดียวกันนะครับสามารถ4นะครับ B04-2 นะครับทีเชอร์จะให้เราจำแนกของต่อไปนี้นะครับเป็นของใหม่เนาะแต่ทีเชอร์อยากให้เรากำหนดเกณฑ์ในการจำแนกเองนะครับลองเอาใบงานที่เราทำกันเมื่อกี้นะเอาตารางนี้ลองไปใช้ดูนะครับเกณฑ์ในการจำแนกเป็นอะไรนะแล้วลักษณะสำคัญของแต่ละกลุ่มคืออะไรนะครับแล้วใช้ภาพเหล่านี้นะในการจำแนกคราวนี้เราต้องกำหนดเกณฑ์ในการจำแนกเองนะครับนักเรียนปลายทางก็สามารถที่จะทำกิจกรรมนี้ไปด้วยกันได้เนาะนะครับสามารถหารูปต่างๆมานะแล้วก็ลองคิดดูว่าเราจะใช้อะไรเป็นเกณฑ์ในการจำแนกเดี๋ยวทีเชอร์ให้เวลาพวกเราทำนะครับ

หลังจากนั้นเราจะมาลองแลกเปลี่ยนกันว่าใครกำหนดเกณฑ์ได้น่าสนใจนะครับอย่างที่บอกนะครับถ้าเกณฑ์แตกต่างการแบ่งกลุ่มก็จะแตกต่างออกไปเพราะนั้นไม่สามารถลอกเพื่อนหรือดูเพื่อนได้เนาะเรากำหนดเกณฑ์ของตัวเองได้เลยแล้วก็ใช้เกณฑ์นั้นในการแบ่งแยกสิ่งของได้เลยถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยครับ

โอเคนักเรียนเราทำใบกิจกรรม B04-2 แล้วใช่ไหมครับที่เราจำแนกสิ่งของออกเป็นกลุ่มๆเนาะแล้วเราก็ได้ลองจำแนกหมวดพาหนะซึ่งมีพาหนะที่แปลว่าสิ่งที่เราใช้ในการเคลื่อนที่นะครับหลากหลายเลยนะครับนักเรียนแต่ละคนก็จำแนกแตกต่างกันไปเนาะทีเชอร์ได้ไปดูของนักเรียนแล้วก็ลองเอามาทำเป็นPowerpoint บนกระดาษที่เราจะมาสรุปแล้วก็เรียนรู้ร่วมกันนะครับผมเรามาดูแบบที่1ดีกว่าเนาะลองดูซิว่าที่เราทำมาเนี่ยมีใครทำตรงกับเพื่อนคนนี้บ้างนะครับเพื่อนคนนี้แบ่งพาหนะออกเป็น2กลุ่มนะครับกลุ่มที่1ก็คือการเดินทางบนบกแล้วก็กลุ่มที่2ก็คือการเดินทางบนอากาศเนาะอาจจะใช้ว่าในอากาศบนอากาศนะครับเราลองมาดูเนาะว่าเราจำแนกเหมือนกันหรือเปล่าถ้าเกิดใครแบ่งกลุ่มประเภทเดียวกันลองมาตรวจสอบว่าพาหนะที่อยู่ในแต่ละกลุ่มเนี่ยมันสอดคล้องกับชื่อกลุ่มหรือเปล่านะครับการเดินทางบนบกเพื่อนใส่มอเตอร์ไซค์นะครับเพื่อนใส่รถรางไฟฟ้าเนาะเราเห็นเส้นด้านบนก็คือมันเป็นเส้นจ่ายไฟฟ้านะครับแล้วก็มีรถโดยสารที่เป็นรถบัส2คันแล้วก็รถไฟนะครับที่ร้านก็อยู่บนพื้นแน่นอนนะครับดูแล้วก็น่าจะถูกต้องเนาะนะครับเรามีพาหนะที่เดินทางบนบกทั้งหมด5รายการนะครับคราวนี้มาดูกลุ่มที่เป็นการเดินทางบนอากาศนะครับเพื่อนใส่มา5รายการเหมือนกันก็จะเป็นเครื่องบินรบใช่ไหมครับมี2ลำด้านบนเนาะแล้วก็มีเฮลิคอปเตอร์นะครับเฮลิคอปเตอร์นะครับที่เราก็ใช้ในการเดินทางบนอากาศเหมือนกันแล้วก็มีบอลลูนนะครับไม่แน่ใจว่าเด็กๆรู้จักบอลลูนหรือเปล่านะครับที่มันจะเป็นเหมือนคล้ายๆลูกโป่งแล้วก็มีการจุดไฟนะครับทำให้อากาศขยายตัวแล้วก็ทำให้บอลลูนมันลอยขึ้นบนอากาศได้นะครับ

0: ก็สุดท้ายก็คือมีเรือนะครับซึ่งเป็นเรือที่ถ้านักเรียนสังเกตดีๆนะครับมันจะเอาไม่ใช่เรือนะครับเป็นเครื่องบินนะครับที่ถ้านักเรียนสังเกตเนี่ยมันจะเป็นเครื่องบินที่มันแล่นลงบนผิวน้ำได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าดูจากที่นักเรียนแบ่งกลุ่มแล้วก็น่าจะถูกต้องเนาะนะครับว่าถ้าเราแบ่งพาหนะเป็น2กลุ่มก็คือพาหนะที่เดินทางบนบกจะประกอบด้วย5รายการแล้วก็พาหนะที่เดินทางในอากาศหรือบนอากาศจะประกอบด้วย5รายการเช่นกันนะครับแต่ว่าก็ยังมีเพื่อนแบ่งกลุ่มที่แตกต่างกันด้วยนะครับลองมาดูตัวอย่างนี้ครับผมเป็นการแบ่งกลุ่มพาหนะออกเป็นประเภทแบบมีล้อและแบบไม่มีล้อนะครับแบบมีล้อเนาะก็เห็นได้ชัดเจนก็คือมอเตอร์ไซค์มีรถรางไฟฟ้านะครับแอบมีเครื่องบินมาด้วยเอ๊ะเครื่องบินมีล้อยังไงนะครับเครื่องบินถ้านักเรียนเคยดูตามคลิปหรือว่าเคยไปดูเครื่องบินที่วันเด็กเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าเวลาเครื่องบินมันลงมาจอดบนพื้นมันก็ต้องอาศัยล้อนะครับแต่ว่าพอมันบินอยู่บนอากาศมันก็เก็บเข้าไปนะครับดังนั้นเพื่อนคนนี้ก็จัดเครื่องบินในประเภทมีล้อนะครับทีเชอร์ก็คิดว่าถูกต้องนะครับไม่ติดอะไรแล้วก็นอกจากนั้นก็ยังมีรถโดยสารประจำทางนะครับที่เราก็อาจจะคุ้นเคยในชีวิตประจำวันของเราเนาะในการขึ้นไปไหนมาไหนนะครับสุดท้ายคือรถไฟนะครับถึงแม้รถไฟจะวิ่งบนรางนะครับแต่ว่ามันก็ต้องมีล้อที่สามารถทำให้มันวิ่งบนรางไปด้วยนะครับโอเคคราวนี้มาดูอีกกลุ่มนึงครับก็คือแบบประเภทพาหนะที่ไม่มีล้อนะครับก็อาจจะชัดเจนเลยก็คือเฮลิคอปเตอร์นะครับมันก็จะเป็นขึ้นลงในแนวดิ่งนะครับดังนั้นมันไม่ต้องการล้อนะครับในการที่จะเคลื่อนตัวในแนวราบบนพื้นบอลลูนก็เช่นกันครับเป็นพาหนะที่ขึ้นลงในแนวดิ่งเช่นเดียวกันนะสุดท้ายก็คือเครื่องบินนักเรียนถามว่าทำไมเครื่องบินอยู่2ที่เครื่องบินมีทั้งแบบมีล้อและไม่มีล้อก็เพราะว่าเครื่องบินในประเภทแบบไม่มีล้อเนี่ยมันเป็นเครื่องบินที่ลงจอดบนผิวน้ำนะครับดังนั้นมันจึงไม่ต้องการล้อในการที่มันจะถลายไปตามผิวน้ำมันก็จะเป็นเหมือนทุ่นนะครับที่ช่วยทำให้มันสามารถลอยตัวบนผิวน้ำได้นะครับข้อสรุปก็คือการแบ่งพาหนะออกเป็น2กลุ่มตามประเภทแบบมีล้อและแบบไม่มีล้อเราจะพบว่ามีพาหนะที่มีล้อทั้งสิ้น7รายการแล้วก็มีพาหนะที่ไม่มีล้ออยู่3รายการครับผมนักเรียนคิดว่ายังมีวิธีการแบ่งกลุ่มแบบอื่นอีกหรือเปล่าหรือว่าวิธีการที่นักเรียนทำมาแต่ว่ายังไม่ถูกนำเสนอนักเรียนคิดว่ามีอีกหรือเปล่าครับเรามาลองดูห้องนี้นี่คิดได้ยอดเยี่ยมมากเลยนะครับมีหลายวิธีแล้วเราก็ทีเชอร์ก็เอามาทำเป็นสไลด์สรุปแบบนี้เนาะประเภทต่อไปครับก็คือพาหนะแบบวิ่งประจำทางกับพาหนะแบบที่ไม่วิ่งประจำทางแปลว่าวิ่งประจำทางแปลว่าอะไรครับแปลว่ามันวิ่งอยู่เส้นทางเดิมๆนะครับเป็นรอบๆนะครับอยู่สม่ำเสมอในขณะที่พาหนะที่วิ่งไม่ประจำทางนะครับก็หมายถึงว่ามันย้ายที่จากที่หนึ่งไปอย่างที่หนึ่งโดยไม่ได้ใช้เส้นทางเดิมเป็นประจำนะครับเรามาดูพาหนะประจำทางกันนะครับก็อย่างเช่นรถรางไฟฟ้าเนาะพอมันมีรางแล้วมันต้องใช้ไฟฟ้านะครับมันก็ต้องวิ่งตามเส้นทางไฟฟ้าใช่ไหมครับอันที่สองก็คือรถไฟนะครับมันก็ต้องอยู่บนรางอยู่แล้วเพราะฉะนั้นมันก็เป็นรถที่วิ่งประจำทางนะครับแล้วก็สองรูปด้านล่างนะครับก็คือเป็นรถโดยสารนะครับจริงๆรถโดยสารก็มีหลายประเภทเนาะเป็นรถโดยสารประจำทางแล้วก็รถโดยสารประจำทางแต่ว่าในที่นี้ไม่ได้ระบุชัดเจนเพราะฉะนั้นนักเรียนจะวางไว้ช่องไหนนะครับทีเชอร์ก็คิดว่าให้ถูกได้นะครับแต่ว่าให้นักเรียนอธิบายว่านักเรียนไว้ช่องประจำทางเพราะอะไรนักเรียนไว้ช่องไม่ประจำทางเพราะอะไรนะครับแต่ถ้าเราคุ้นเคยก็คือว่าเราขึ้นรถอย่างเช่นที่เชื่อขึ้นรถจากพิษณุโลกไปกรุงเทพแล้วรถก็วิ่งเส้นทางเดิมๆอันนี้เรียกว่ารถประจำทางใช่ไหมครับแต่ถ้าประสบการณ์นักเรียนนักเรียนไปทัศนศึกษาแล้วนักเรียนขึ้นรถบัสนะครับจากโรงเรียนไปพิพิธภัณฑ์นะครับอันนี้อาจจะเป็นรถโดยสารที่ไม่ประจำทางขึ้นอยู่กับว่าการว่าจ้างและการตกลงกันนะครับ ดังนั้นนักเรียนสามารถใส่ไว้ได้ทั้ง2กลุ่มเลยนะครับแต่ว่านักเรียนคนนี้ใส่ไว้ในรถประจำทางซึ่งทีเชอร์ก็คิดว่าถูกเช่นเดียวกันนะครับคราวนี้รถโดยสารหรือว่าพาหนะที่ไม่ประจำทางก็อย่างเช่นรถมอเตอร์ไซค์นะครับก็อาจจะวิ่งตามการว่าจ้างหรือว่าวิ่งตามใจเราเองเราเป็นคนขับเองเป็นต้นนะครับเครื่องบินรบนะครับถ้าเป็นเครื่องบินโดยสารเนี่ยอันนี้อาจจะวิ่งรูทเดิมเนาะแต่พอเป็นเครื่องบินรบเนี่ยมันก็ไม่ได้มีเส้นทางเฉพาะสำหรับการเดินทางนะครับเฮลิคอปเตอร์ก็เช่นเดียวกันนะครับรวมถึงบอลลูนแล้วก็เครื่องบินที่จอดบนผิวน้ำด้วยนะครับจริงๆเครื่องบินที่จอดผิวน้ำก็แล้วแต่การตีความเช่นเดียวกันเนาะมันอาจจะมีเครื่องบินที่ไปยังหมู่เกาะอย่างเช่นมัลดีฟอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับที่มันเดินทางแบบมีเส้นทางที่ชัดเจนอันนี้นักเรียนจะเอาไว้ในประจำทางก็ไม่ผิดอะไรนะครับแต่ว่าให้นักเรียนอธิบายกับทีเชอร์มานะครับผมยังมีอีกหรือเปล่านะลองมาดูซิยังมีอีกนะครับอันนี้จะคล้ายๆกับอันที่แล้วนะครับอันที่แล้วใช้คำว่าประจำทางเนาะแต่นี้ specific ลงไปเลยหรือว่าเฉพาะเจาะจงลงไปว่ากลุ่มแรกเป็นพาหนะวิ่งบนรางหมายความว่าต้องมีรางให้เขาวิ่งนะครับพาหนะกลุ่มที่2ก็คือเป็นพาหนะที่ไม่ต้องใช้รางนะครับก็จะมีจำนวนน้อยลงสำหรับพาหนะที่วิ่งบนรางเนาะซึ่งในรูปก็จะประกอบด้วยรถรางไฟฟ้ามันก็จะต้องวิ่งตามรางไฟฟ้าแล้วก็รถไฟซึ่งก็มีรางรถไฟนะครับอันนี้ก็นักเรียนก็อาจจะคุ้นเคยมากกว่านะครับเกี่ยวกับรางรถไฟนะครับรถรางไฟฟ้าในเมืองไทยอาจจะยังไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นะครับผมสำหรับพาหนะที่ไม่จำเป็นต้องใช้รางเนาะมีอิสระเสรีในการที่จะเคลื่อนที่ได้เลยนะครับก็ประกอบด้วยมอเตอร์ไซค์เครื่องบินไอพ่นนะครับรถโดยสารเฮลิคอปเตอร์บอลลูนเครื่องบินที่จอดบนผิวน้ำนะครับแล้วก็รถบัสอีกหนึ่งคันนะครับพาหนะเหล่านี้ไม่จำเป็นต้องใช้รางนะครับแต่ที่เชื่ออยากจะย้อนนิดนึงเนาะคำว่าใช้รางกับคำว่าประจำทางก็แตกต่างกันนะครับรถสามารถวิ่งประจำทางได้โดยไม่ต้องใช้รางนะครับขึ้นอยู่กับว่าเราสนใจคุณลักษณะไหนของวัตถุที่เรากำลังพิจารณาอยู่นะครับหมดหรือยังนะมาอีกอันนึงครับอันนี้อาจจะเป็นโลกที่เริ่มใกล้ตัวเรามากขึ้นทุกวันใช่ไหมครับเราเริ่มใช้พาหนะที่เป็นพาหนะรถยนต์ไฟฟ้ามากขึ้นนะครับเพื่อนคนนี้ก็เลยแบ่งกลุ่มพาหนะออกเป็นพาหนะที่ขับใช้ไฟฟ้าในการขับเคลื่อนหรือวิ่งโดยการใช้ไฟฟ้ากลุ่มที่สองก็คือใช้น้ำมันในการขับเคลื่อนนะครับรถมันวิ่งได้โดยใช้น้ำมันนะครับคราวนี้เพื่อนแบ่งออกเป็นสองกลุ่มครับที่ขับเคลื่อนโดยใช้ไฟฟ้าเพื่อนบอกว่ามี2พาหนะ1ก็คือรถรางไฟฟ้า2ก็คือบัสไฟฟ้านะครับก็ถูกต้องนะครับขึ้นอยู่การตีความเลยครับเนาะเดี๋ยวนี้เรามีพาหนะที่มันใช้ไฟฟ้ามากขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นนักเรียนจะจัดไว้ตรงไหนก็ได้และนักเรียนก็ลองอธิบายให้กับทีเชอร์ฟังว่าเอ๊ะนักเรียนเคยไปเห็นที่ไหนเคยรู้มาจากไหนว่าสิ่งเหล่านี้มันขับเคลื่อนโดยไฟฟ้านะครับเพื่อนคนนี้เอามอเตอร์ไซค์ไว้ในการขับเคลื่อนด้วยน้ำมันเนาะแต่จริงๆในปัจจุบันก็มีมอเตอร์ไซค์ที่ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าแล้วนะครับซึ่งก็แล้วแต่การตีความของนักเรียนนะครับแล้วก็การขับเคลื่อนด้วยน้ำมันก็ยังมีรถมีเครื่องบินมีรถบัสนะครับมีเฮลิคอปเตอร์มีบอลลูนบอลลูนขับใช้น้ำมันในการขับเคลื่อนยังไงนะนะครับก็คือในการจุดเผาไหม้ไฟใช่ไหมครับเพื่อไปเผาอากาศมันก็ใช้น้ำมันแก๊สนะครับเป็นตัวเผาไหม้นะครับเครื่องบินแล้วก็รถไฟนะครับก็อย่างที่ทีเชอร์บอกนะครับปัจจุบันนี้มันมีตัวเลือกหลากหลายนะครับมันอาจจะมีรถไฟที่ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าหรือว่าเฮลิคอปเตอร์ที่ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้านะครับแต่ว่านักเรียนก็สามารถจัดกลุ่มได้ตามประสบการณ์ของนักเรียนนะครับแล้วก็นักเรียนอธิบายให้ทีเชอร์ฟังนะครับจากที่นักเรียนเห็นนะครับเราเห็นได้ว่าของสิ่งเดียวกันเนาะเราสามารถจัดกลุ่มได้หลายแบบหลายประเภททั้งนี้ขึ้นอยู่กับคุณลักษณะที่นักเรียนเลือกใช้ในการจัดกลุ่มนะครับอย่างในเช่นในพาหนะเนี่ยนะครับถ้าเราแบ่งออกเป็น2กลุ่มเราสามารถแบ่งได้ 4-5 แบบเลยนะครับขึ้นอยู่ว่าเราสนใจแบบไหนแล้วการแบ่งแบบนั้นเนี่ยจะนำไปใช้ประโยชน์อะไร ใช่ไหมครับถ้าเกิดเรากำลังจะบอกว่าเราอยากจะให้นักเรียนรู้จักพาหนะที่ใช้ไฟฟ้าเราก็ต้องใช้เกณฑ์เรื่องการใช้ไฟฟ้าเป็นเกณฑ์ในการแบ่งกลุ่มนะครับหรือว่าถ้านักเรียนอยากจะสนใจพาหนะที่อยู่บนบกหรืออยู่ในอากาศนะครับเราก็ต้องใช้สถานที่หรือว่าบนบกในอากาศเนี่ยเป็นตัวแบ่งกลุ่มของมันนะครับตามวัตถุประสงค์ของนักเรียนนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปสรุปกันครับผม
1: โอเคเป็นไงครับผลงานของเพื่อนๆบางคนก็จัดกลุ่มได้น่าสนใจมากเลยใช่ไหมครับคราวนี้เราจะมาดูว่าเราจัดกลุ่มไปทำไมการจัดกลุ่มมันมีประโยชน์อะไรนะครับลองดูนี้ครับรูปนี้นี่ก็เป็นการจัดกลุ่มเนาะเราเอาภาชนะใช่ไหมมาแยกประเภทของเครื่องใช้อันนี้มีการแยกเป็นกี่ประเภทครับนักเรียนแยกเป็น4ประเภทเนาะประเภทที่1ก็คือเป็นดินสอสีใช่ไหมเป็นปากกานะครับเป็นเครื่องระบายสีนะครับเป็นกรรไกรการจัดกลุ่มก็ทำให้มันของถูกจัดเก็บอย่างเป็นระเบียบเนาะเวลาเราจะหาอะไรเราก็ไปค้นหานะครับในกล่องนั้นๆเราก็จะหาของได้ง่ายขึ้นมีความเป็นระเบียบอันนี้คือประโยชน์อย่างที่หนึ่งของการจัดกลุ่มอย่างที่สองครับลองดูครับคิดว่าอยู่ที่ไหนครับรูปนี้เป็นร้านค้าเนาะนะครับมีการจัดกลุ่มหรือเปล่านักเรียนของถูกวางเป็นกลุ่มๆนะของประเภทเดียวกันอยู่ในกลุ่มเดียวกันข้อดีคืออะไรครับลองนึกภาพเราไปร้านค้านะร้านหรือร้าน 7-Eleven นะครับหรือถ้าในต่างจังหวัดก็อาจจะเป็นร้านโชห่วยอะไรเงี้ยเนาะเราเดินเข้าไปปุ๊บเรารู้ว่าเอ้ยเราอยากได้ของสิ่งนี้มันจะอยู่ตำแหน่งนี้นะแล้วมันมีของที่คล้ายๆกันอยู่ใกล้ๆกันมันทำให้เราเข้าถึงง่ายขึ้นใช่ไหมมันทำให้เราหาสินค้าได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็มันก็จะมีติดราคาไว้ด้วยเนาะเราก็รู้ว่าราคามันเท่าไหร่นะครับถ้าเกิดมันวางคละๆกันมันก็หายากเนาะลูกค้าก็หาของยากแล้วก็จะติดราคาบอกก็ยากประโยชน์ของการจัดกลุ่มนะครับทำให้เราสามารถจัดของให้เป็นระเบียบเข้าถึงได้ง่ายหาได้ง่ายนะครับสามารถขายของได้ดีขึ้นนะครับรูปนี้ก็เป็นการจัดกลุ่มอีกแบบนึงนะแต่ว่าลักษณะในการจัดกลุ่มแตกต่างออกไปเนาะอันนี้เป็นการจัดกลุ่มตามการจัดเก็บใช่ไหมครับของที่เสียเร็วหรือของที่อยากให้มันเย็นเพราะลูกค้าชอบนะถ้ามันเย็นลูกค้าจะชอบและจะซื้อก็เอาไว้ในตู้เย็นใช่ไหมของบางอย่างไม่จำเป็นต้องเก็บไว้ในตู้เย็นก็วางไว้ใช้ข้างนอกได้นะครับซึ่งก็ทำให้เราสามารถจัดเก็บของได้ยาวนานแล้วก็สามารถขายมันได้ดียิ่งขึ้นด้วยสรุปนะครับวันนี้เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรครับที่เราตั้งเป้ามาข้างต้นเนาะเราอยากให้ทีเชอร์อยากให้นักเรียนทุกคนสามารถจัดกลุ่มได้ซึ่งวันนี้เราเรียนรู้ว่าในการจัดกลุ่มหนึ่งเราต้องกำหนดเงื่อนไขของการจำแนกก่อนนะว่าเราใช้อะไรเป็นเกณฑ์ในการจำแนกในการจัดกลุ่มจากนั้นก็ลองดูว่าเอ๊ะมันจะมีกี่กลุ่มนะแต่ละกลุ่มมันมีลักษณะสำคัญอะไรก็ลองเขียนไว้นะครับแล้วก็เอาสิ่งของที่เราสนใจเนี่ยมาจัดลงในกลุ่มที่มันมีลักษณะที่ตรงและสอดคล้องกันนะครับและจุดประสงค์ของการจัดกลุ่มก็เพื่อจัดระเบียบจัดระบบให้มันเรียบร้อยเป็นประโยชน์ในการเข้าถึงได้ง่ายนะเป็นประโยชน์ในการค้นหามันได้ง่ายนะครับแล้วก็สิ้นสุดนะครับบทเรียน Coding for Better Life ในวันนี้สำหรับนักเรียนนะครับซึ่งวันนี้เราได้ลงมือทำเนาะนะเราได้ลองจัดจำแนกด้วยตัวเองนะครับเราได้คิดสะท้อนว่าเอ๊ะเกณฑ์ในการจัดจำแนกที่ดีมันเป็นยังไงเราได้มาคุยกันว่าประโยชน์ของการจัดจำแนกคืออะไรและสุดท้ายเราก็เอาความรู้ที่เรามีเนี่ยไปดูว่าในชีวิตจริงของเรานะลองท้าทายตัวเองนำไปใช้ว่าในชีวิตจริงเราจะทำอะไรให้มันเป็นระบบมากขึ้นได้บ้างนะครับทำอะไรให้มันเรียบร้อยทำอะไรที่มันเข้าถึงได้ง่ายขึ้นโดยอาศัยการจัดกลุ่มของเรามาเป็นตัวช่วยนะครับหวังว่านักเรียนจะสนุกแล้วก็ได้เรียนรู้ในกิจกรรมนี้นะครับแล้วเราเจอกันในชั่วโมงต่อไปสำหรับกิจกรรม Coding for Better Life นะครับสำหรับวันนี้ก็ปิดคลาสครับ
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จัก ภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาต่อ24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ได
1: ้ต้นกล้วยเป็นผลไม้เขตร้อนมีถิ่นกำเนิดในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เจริญเติบโตได้ดีในทุกภาคของประเทศไทยเส้นใหญ่กล้วยเป็นสิ่งทอจากธรรมชาติที่มีในท้องถิ่นของประเทศไทยจำนวนมากมีคุณสมบัติพิเศษคือเป็นเส้นที่มีความมันเงาสวยงามสามารถนำไปปั่นผสมกับเส้นใยอื่นๆและมีความแข็งแรงเป็นพิเศษการผลิตเส้นใยกล้วยคือการนำเอากาบกล้วยจากบริเวณรากของต้นมาพัฒนากระบวนการผลิตจะนำกาบกล้วยที่ได้มาเข้าเครื่องขูดเนื้อเยื่อกาบกล้วยเพื่อนำเส้นใยไปผ่านกระบวนการทางเคมีสิ่งทอหลังจากนั้นเข้าสู่ขั้นตอนการผลิตเป็นเส้นได้แล้วนำไปทอเป็นผืนผ้าสำหรับความโดดเด่นของผ้าใยกล้วยนั้นคือการดูดซับน้ำได้ดีช่วยระบายอากาศและมีความทนทานดีเส้นใยกล้วยจะพบมากบริเวณรากต้นกล้วยรูปร่างของเส้นใยกล้วยตามความยาวจะประกอบด้วยกลุ่มของเส้นใยเล็กๆเรียงแนวยาวของเส้นใยเป็นรูปทรงกลวยตอนปลายแหลมจัดอยู่ในประเภทเส้นใยสั้นลักษณะตามขวางเป็นรูปวงรีเกือบกลมผนังเซลล์ค่อนข้างบางเส้นใยค่อนข้างแข็งแรงและกระด้างแต่เส้นใยกล้วยมีความมันคล้ายไหมมีความเหนียวสามารถต้านแรงดึงได้ดี
2: สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการคิดการใหญ่รายการที่ชื่นชมคนเก่งคนไทยคิดสร้างสรรค์ผลงานชิ้นใหญ่ๆยกระดับความสามารถของคนไทยก้าวขึ้นไปอีกขั้นซึ่งสิ่งประดิษฐ์รายการนี้นะฮะเป็นส่วนหนึ่งของ
3: โครงการพัฒนาเครื่องมือเครื่องจักรและอุปกรณ์เพื่อการผลิตระดับชุมชน
2: โดยมีผู้ใหญ่ใจดีสนับสนุนนะครับสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับ TGI สถาบันไทยเยอรมันครับผมวันนี้อาร์ซีน่านะครับจะพาทุกท่านนะฮะไปดูเครื่องสกัด

0: พื่อแยกใยพืชธรรมชาติอัตโนมัตินะฮะเครื่องนี้จะเป็นอย่างไรจะทำยังไงจะใหญ่แค่ไหนเดี๋ยวไปดูดีกว่าครับ
1: เครื่องสกัดเพื่อแยกใยกล้วยพร้อมใช้อัตโนมัติประสิทธิภาพสูงแบบปรับความยาวเส้นใยกล้วยได้เป็นเครื่องที่ถูกพัฒนาต่อจากเครื่องแยกใยกล้วยจากประเทศอินเดียที่ใช้ใบมีดกัดติดอยู่บนแกนหมุนและได้ให้สามารถป้อนกากกล้วยได้มากขึ้นโดยเพิ่มขึ้นจาก1กากเป็น4กากและไม่ต้องคอยยืนป้อนทีละกากสามารถต้านแรงดึงของเครื่องและพลิกเครื่องนอนลงทำให้สามารถวางกากกล้วยบนเครื่องแล้วหนีบหัวท้ายไว้ได้ใช้กระบอกลมดึงไปกลับแทนคนควบคุมแรงดึงด้วย Pastron Regulator ทำให้แรงดึงสม่ำเสมอไม่เร็วหรือว่าช้าเกินไปเมื่อใช้คนดึงและเศษจะหล่นลงฐานเก็บด้านล่างการจับทั้งสองด้านทำให้เส้นใยไม่หย่อนและพันกันเสร็จแล้วตัดหัวท้ายออกก็จะได้ใยกล้วยออกมาจุดเด่นคือเส้นใยกล้วยที่สกัดออกมาจะเป็นเส้นที่เรียบเนียนพร้อมที่จะนำไปใช้ทอเป็นผ้าใยกล้วยได้ทันทีไม่ต้องคอยดึงกับกล้วยเข้าออกจากเครื่องเพื่อสกัดเส้นใยกล้วยซึ่งมีความอันตรายในการทำงานเนื่องจากอาจถูกเครื่องจักรดูดเข้าไปได้โดยเครื่องที่พัฒนาขึ้นจัดสมบูรณ์และสามารถวางกับกล้วยลงไปในเครื่องได้เลยจากนั้นเครื่องจะทำการสกัดเส้นใยกล้วยทั้งหมดออกมาอัตโนมัติและยังมีกลไกควบคุมความยาวของเส้นใยที่สกัดออกมาได้ตามความต้องการเช่นใยขนาดสั้นยาวเท่าใดหรือต้องการยาวเท่ากับกากกล้วยที่ใส่เข้ามาเลยในกรณีที่ต้องการทำผ้าทอใยกล้วยซึ่งจุดเด่นนี้ทำมาเพื่อสามารถผลิตเส้นใยกล้วยให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าที่ซื้อเส้นใยกล้วยซึ่งลูกค้าแต่ละเจ้ามีความต้องการความยาวของเส้นใยกล้วยที่แตกต่างกันออกไป
0: สักครู่นี้นะฮะเราก็ได้รู้เรื่องราวความเป็นมาของเครื่องสกัดเพื่อแยกใยพืชธรรมชาติอัตโนมัติแล้วนะครับและตอนนี้นะฮะผมก็ได้อยู่กับอาจารย์เรือพลยิ้มสินสมบูรณ์นะครับเขาบอกว่าอาจารย์รู้ทุกอย่างเลยนะฮะเขาเป็นนักวิจัยด้วยนะฮะทำเองด้วยนะครับอยากรู้เลยครับเดี๋ยวเชิญอาจารย์ดีกว่าครับ
2: สวัสดีครับ
0: ครับผมนะฮะก็เมื่อกี้ผมก็ได้ดูเครื่องมาแล้วได้รู้ความเป็นมาบ้างแล้วฮะแล้วอยากทราบว่าอาจารย์นะฮะรู้เจ้ารู้จักเจ้าโครงการเนี่ยยังไง
3: ก็โครงการนี้พอดีรู้จักกับพี่ที่อยู่ในกระทรวงท่านหนึ่งนะครับแล้วท่านได้แนะนำให้ท่านได้มาสอบถามผมว่ามีโจทย์วิจัยอะไรไหมที่เจอปัญหาในชุมชนนะครับแล้วก็พอดีเราเจอปัญหาเรื่องของการสกัดแยกใยพืชธรรมชาติ อยู่แล้วนะครับในจังหวัดพะเยานะ
0: ครับ
3: แล้วก็จริงๆมันเกิดขึ้นในหลายจังหวัดที่เป็นผู้ประกอบการทางเชิงเนี้ยเขาจะมีกระบวนการที่ค่อนข้างวุ่นวายมากในการได้มาซึ่งเส้นใยนะครับ
0: คือกว่าจะได้เส้นใยเนี่ยมันก็จะทำยากอย่างที่อาจารย์เล่าให้ผมฟังไปรอบที่แล้วว่าการที่จะได้เส้นใยเนี่ยต้องมีการขูดแช่น้ำยาใช่ไหมกว่าจะได้ต้นหนึ่งก็นานใช่ไหมครับ
3: ใช่ก็คือกระบวนการเดิมของเขาเนี่ยก่อนที่จะมามีเครื่องสกัดแยกใยพืชธรรมชาติเนี่ยเขาก็จะใช้วิธีใช้แรงงานคนเนาะเป็นเรื่องปกติใช้แรงงานคนโดยการที่เอาของมีคมหรือว่ามีดเนี่ยเอามาสางมันนะครับถ้าเป็นกล้วยหรือสับปะรดเนี่ยนะ
0: ครับ
3: ข้างในจะมีใยซึ่งของเดิมเนี่ยเขาจะใช้วิธีสางเอามีดมาค่อยๆสางเหมือนขอดเกล็ดปลาอย่างเงี้ยนะคร
0: ับ
3: จนถึงเส้นใยนะครับซึ่งมันก็จะค่อนข้างใช้เวลานานนะครับแล้วก็เหนื่
0: อ
3: ยเกิดการเหนื่อยล้าในการทำงานได้ปริมาณน้อยด้วย
0: ก่อนที่จะสางเขาต้องแช่น้ำยาก่อนใช่ไหมฮะ
3: ถ้าเป็นการสางสดอย่างนี้จะไม่แช่น้ำยา
0: อ๋อสางเลย
3: สางเลย
0: แต่ช้า
3: แต่จะช้าแล้วก็เหนื่อยนะครับได้น้อยประเด็นคือได้น้อย
0: ครับ
3: ครับแล้วใช้แรงงาน
0: แล้วถ้าแช่ล่ะฮะ
3: ถ้าอีกกระบวนการนึงเนี่ยที่ไม่ต้องใช้แรงงานคนเนี่ยก็จะใช้วิธีในเอาพืชเนี่ย
0: ครับ
3: เช่นกล้วยหรือสับปะรดเนี่ยมาแช่ในโซดาไฟในน้ำโซดาไฟ
0: โอ้โหแช่โซดาไฟเลย
3: เพื่อที่จะทำการเขาเรียกว่าทำลายเซลลูโลสเนื้อเยื่อให้เหลือแต่ไฟเบอร์นะครับให้มันกัดจนแตกออกมาซึ่งก็จะใช้เวลานาน
0: คือเสียเวลา
3: ต้องใช้แรงงานคนอันนี้แต่ใช้เวลานานว่าง่ายคือเสียเวลานาน
0: ครับ
3: ประมาณสักอาทิตย์หนึ่งนะครับก็จะได้เส้นใยออกมาซึ่งเส้นใยมันก็จะไม่สดละ
0: คืออย่างแรกคือเส้นใย
3: มันจะมีสารเคมีด้วย
0: ไม่สดนะฮะก็มีสารเคมีปนปนด้วย
3: ทำให้เส้นใยเขาเรียกว่าสภาพจะไม่เหมือนเดิ
0: ม
3: ถ้าพูดถึงทางกายภาพเนาะเพราะโดนสารเคมี กัดเข้าไปนะครับ
0: ครับแล้วแรงบันดาลใจที่เกิดขึ้นที่จะทำเจ้าเครื่องนี้นะฮะได้แรงบันดาลใจมาจากอะไรครับ
3: แรงบันดาลใจที่สาเหตุหลักเลยอ่ะที่มาทำเครื่องนี้ก็เพราะว่าอย่างที่เล่ามาเมื่อกี้ก็คือเราเห็นปัญหาของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนนะครับหรือว่ากลุ่มผู้ประกอบการต่างๆที่ทำแปรรูปเส้นใยเนี่ยเขาทำได้ช้าแล้วก็คือเขามาปรึกษาเราด้วยแหละทีแรกที่ได้รู้จักกันนะมาปรึกษาเราแล้วก็เราก็มองดูเอ๊ะเขาจะอยู่ได้เขาใช้วิธีนี้เขาจะอยู่ได้เขาจะทำธุรกิจได้ยั่งยืนไห
0: ม
3: นะครับเพราะว่าใช้กระบวนการนานนะครับแล้วก็ต้นทุนอาจจะไม่ได้สูงหรอกนะครับแต่ว่าใช้นานแล้วใช้แรงงานคนนะฮะก็เลยมานั่งคิดวิธีว่าเอ๊ะเราจะทำยังไงให้มันได้เครื่องที่สามารถช่วยเขาได้เลยให้ได้เส้นใยทันทีณเวลานั้นเลย
0: ครับนะฮะเจ้าเครื่องนี้ก็คือประสบปัญหาทุกๆจังหวัดเหมือนกัน
3: ทุกๆจังหวัดที่มีการทำ
0: เจ้า
3: เกี่ยวกับเส้นใยพวกนี้มาแปรรูปนะครับ
0: อ๋อทีนี้ก็ง่ายขึ้นเยอะเลย
3: ก็ทำให้เร็วขึ้น
0: นะฮะหลังจากที่ร่วมโครงการนะฮะทางโครงการช่วยเหลืออะไรบ้างครับ
3: โครงการหลังจากที่ได้เข้ามาร่วมโครงการนี้โครงการได้เข้ามาช่วยเหลือในการสนับสนุนนะครับงบประมาณในการทำงานวิจัยชิ้นนี้ขึ้นมาน ะครับ
0: ครับ
3: เราก็เป็นในฐานะนักวิจัยเราก็เอาความรู้ที่เรามีเนี่ยมาประดิษฐ์นะครับมาคิดคอนเซปต์ว่าจะทำยังไงให้ใส่เอาพืชมาเนี่ยใส่ปุ๊บแล้วได้เส้นใยออกมาเลยในเวลานั้นเลยนะครับจากเดิมที่ใช้เวลาร่วม 4-5 วันหรือว่าต้องใช้แรงงานคน
0: ครับ
3: ซึ่งได้ปริมาณน้อยนะครับซึ่งตัวนี้ก็สามารถพอคิดค้นเครื่องตัวนี้ขึ้นมาคอนเซปต์ในการสกัดได้ขึ้นมาเนี่ยก็ทำให้ล่นเวลาไปได้โอ้โหค่อนข้างนานเหมือนกันนะครับไม่ใช่ค่อนข้างนานค่อนข้างเร็วมากนะครับ
0: เร็วมากเลย
3: เร็วมากคือใส่ปุ๊บได้ปั๊บนะครับชั่วโมงนึงได้เป็นประมาณ10โลนะครับถ้าเป็นเครื่องอัตโนมัติ
0: หลังถ้าขูดนี้ประมาณชั่วโมงได้ประมาณกี่โลครับ
3: ถ้าขูดเนี่ยทั้งวัน 3-4 คนนี่จะได้ประมาณ3ขีด
0: ทั้งวัน 3-4 ขีดเองเหรอฮะ
3: ประมาณนั้น
0: คือว่าง่ายว่าล่นเวลา
3: ครับ
0: โอ้โหนะฮะ
3: มาเป็นชั่วโมงละเกือบ10กิโล
0: โอ้โหเร็วเนาะเร็วมากเร็วมากเหมือนกับว่าใช้คน
3: เป็นร้อยของเส้นใยแห้งนะ
0: โอ้โหถึงโลใช่ไหมโอ้โหเยอะมากเยอะจริง
3: ครับ
0: โอ้โหนะฮะก้อนนี้ก็คือว่าไงว่ามันเป็นการช่วยเหลือชุมชน
3: ครับ
0: นะฮะทำให้ได้เส้นใยมากขึ้นด้วยเดี๋ยวช่วงต่อไปนะครับเดี๋ยวอาจะพาไปรู้ลึกรู้จริงนะครับว่าเจ้าเครื่องตัวนี้เนี่ยทำงานยังไงเดี๋ยวเจอกันช่วงหน้าครับกับคิดการใหญ่ครับ

0: ได
1: ้เครื่องสกัดเพื่อแยกใยพืชธรรมชาติอัตโนมัตินั้นมีประสิทธิภาพในการสกัดแยกใยกล้วยได้ถึง20กิโลกรัมต่อชั่วโมงหรือ100กิโลกรัมต่อวันของใยกล้วยที่ได้ซึ่งมากกว่าเครื่องที่มีอยู่ในปัจจุบันถึง4เท่าซึ่งสามารถทำให้ผู้ใช้ผลิตเส้นใยกล้วยส่งได้ตามคำสั่งซื้อที่มีมากเกินกว่ากำลังผลิตได้ทันทีอีกทั้งมีระบบอัตโนมัติไม่ต้องใช้คนดึงกากกล้วยเข้าออกจากเครื่องด้วยตนเองต่างจากเครื่องที่มีอยู่ในปัจจุบันทำให้ลดความเสี่ยงของผู้ทำงานและเพิ่มความสะดวกสบายให้กับผู้ใช้เพียงแค่ใส่กากกล้วยไว้ที่ทางเข้าเครื่องเท่านั้นจากนั้นเครื่องจะทำการฟีดอินโดยอัตโนมัติและใยกล้วยที่จะได้ออกมาจากเครื่องอย่างสม่ำเสมอเท่ากันเหมือนการใช้แรงงานคนทำและมีความขาวใสไม่ช้ำไม่ฉีกขาดหรือมีขนาดไม่เท่ากันอีกทั้งใยกล้วยที่ได้สามารถนำไปใช้งานในการทอหรือทำผลิตภัณฑ์ใยกล้วยได้ทันทีโดยไม่ต้องผ่านกระบวนการล้างอีกครั้งเพราะเครื่องจะทำการล้างเศษใยออกให้เรียบร้อยทำให้ลดขั้นตอนและเวลาในกระบวนการได้มากขึ้นและสามารถปรับขนาดความยาวของเส้นใยกล้วยได้ตามความต้องการอีกด้วยซึ่งสามารถปรับความยาวของเส้นใยกล้วยได้ตามความต้องการต่างจากเครื่องทั่วไปที่มีอยู่ในปัจจุบันโดยสิ้นเชิงและมีราคาที่เป็นไปได้ในเชิงพาณิชย์และสามารถผลิตในปริมาณมากตามความต้องการของผู้ใช้ได้อีกด้วย
2: กลับเข้ามาสู่ในช่วงเบรกที่2แล้วนะครับกับรายการคิดการใหญ่นะฮะสักครู่นี้เราได้รู้เรื่องแบบพื้นฐานแล้วตอนนี้เราจะรู้ลึกรู้จริงขึ้นนะฮะเอาละฮะคำถามแรกที่อยากจะถามอาจารย์นะครับเจ้าเครื่องนี้นะฮะทำอะไรได้บ้าง
3: ครับเครื่องสกัดแยกใยธรรมชาตินะครับอัตโนมัติตัวนี้ก็สามารถสกัดพืชนะครับได้แทบทุกชนิดเลยนะครับที่มีเส้นใยนะครับขอมีเส้นใยยาวอย่างเช่นกล้วยนะครับ
2: กล้วยนี่คือตรงแกนมัน
3: กล้วยเนี่ยใช่ต้นกล้วยเนี่ย
2: ตรงต้นกล้วย
3: ต้นมันเนี่ยนะครับเอามาเอากาบมันมานะครับถ้าเราเคยเล่นม้า
2: เรียกอะไ
3: ร
2: ม้าก้านกล้วย
3: ม้าก้านกล้วยเราน่าจะเคยเห็นว่ามันข้างในเนี่ยมันเหนียวมาก
2: มันจะมีเส้นอยู่นะมันจะมีใยเหนียวๆเลย
3: ใช่ใช่ตัวนั้นแหละที่สามารถเอามาสกัดเป็นเส้นใยได้แล้วก็สับปะรดนะ
2: ครับ
3: สับปะรดลิ้นมังกรนะครับ
2: ลิ้นมังกรคืออะไรฮะ
3: ลิ้นมังกรเนี่ยก็คือพืชชนิดหนึ่งที่เป็นเหมือนน่าจะเคยเห็นที่เป็นเหมือนคล้ายๆมีปลายแหลมๆ
2: แหลมๆยาวๆเขียวๆอ๋อโอเคผมนึกออกแล้ว
3: ครับมีลายสีขาว
2: นะ
3: คร
2: ับ
3: คือพูดง่ายว่าทุกพืชแหละครับที่มีเส้นใยถ้าลองเอามาเข้าดูต้นขาต้นตะไคร้เนี่ยก็มีเส้นใยสามารถเอามาสกัดเป็นเส้นใยได้เพียงแต่ว่าประเด็นของพืชตัวไหนที่จะมาทำเนี่ยมันจะต้องมีปริมาณด้วยนะครับเพราะว่าเรามาทำเราต้องมาต่อยอดให้กับกลุ่มไม่ใช่เอาพืชที่มีปริมาณน้อยๆมาใช้มันก็จะ
2: คือ
3: แป๊บเดียวก็หมด
2: อย่างแรกก็ต้องต้นทุนที่ต่ำ
3: ใช่
2: นะฮะจะเอาขิงข่ามาทำนี่ก็กินดีกว่า
3: ครับ
2: เนาะ
3: ใช่เอาไปกินดีกว่าน
2: ะฮะเอาต้นกล้วยที่ไม่ได้ใช้เอากากรถที่เหลือทิ้งแล้วเมื่อกี้ทำอะไรแล้วเจ้าเครื่องนี้ดีอย่างไร
3: ดีอย่างไรก็คือการที่สกัดด้วยเครื่องนี้มันจะทำให้ได้เส้นใยที่มีความสดนะครับใหม่นะครับโอกาสที่จะเป็นเชื้อราเนี่ยแทบไม่มีเลยนะครับที่ลองทิ้งไว้เนี่ยไม่มีการเกิดเชื้อราเลย
2: คือเพราะมันสดมาก
3: ครับมันสดนะครับแล้วก็ได้เร็วนะครับได้เยอะ
2: ครับ
3: คอนเซปต์หลักๆก็คือได้เส้นสดนะครับแล้วก็ได้ปริมาณเยอะเร็วนะครับสามารถเอาไปใช้งานได้เลย
2: นี่ก็คือประโยชน์และความพิเศษของเขาม
3: ีความสวยงามโดดเด่น
2: เฉพาะของเขาเลย
3: ครับเฉพาะเลย
2: นะฮะแล้วแนวทางการตลาดในการจะทำเครื่องเจ้าเครื่องนี้ขายออกมานะฮะตอนนี้เขาเริ่มทำขายออกมาหรือยังครับ
3: ตอนนี้ที่ทำหมายถึงตัวเครื่องนี้ใช่ไหมคร
2: ับใช่ครับ
3: ก็มีคนติดต่อสนใจพอเริ่มมีเครื่องนี้เราก็มีการประชาสัมพันธ์จากโครงการนะครับก็เริ่มมีคนติดต่อสนใจซื
2: ้อ
3: ที่จะอยากได้เครื่องนี้มาคือพอสมควรเหมือนกัน
2: เพราะว่าผมว่ามันการตลาดมันต้องการมาก
3: ครับ
2: นะฮะซึ่งทุกวันนี้เขาทำแล้วมันก็ช้าเน
3: า
2: ะ
3: คือนอกเหนือจากต้องบอกว่าอย่างนี้คือนอกเหนือจากที่จะเอาเส้นใยไปทำพวกไฟเบอร์เท็กซ์ไทอย่างนี้นะคร
2: ับ
3: ยังสามารถเอาไปแปรรูปอย่างอื่นได้เช่นทำพวกกระดาษนะครับทำให้กระบวนการทำกระดาษของเขาเนี่ยกากใยออกมาทำกระดาษได้เลยนะครับไม่ต้องรอเวลานะครับแล้วก็ไม่ต้องเอามือมาสัมผัสกับสารเคมีที่ต้องของเดิมเนี่ยใช้โซดาไฟแช่อย่างเงี้ยเอามาทำสบู่ เส้นใหญ่
2: อ๋อสมุนเส้นใหญ่ผมเห็นแล้วเมื่อกี้ตั้งอยู่สวย
3: สวยสวยมาก
2: ดูดีมาก
3: แล้วก็ใช้ได้เป็นเส้นใยขัดตัวได้เลย
2: อ
3: พอใช้ไปถูไปเนี่ยก็
2: มันจะมีเส้นใยอยู่ข้างใน
3: เส้นใยอยู่ข้างในขัดไปพร้อมกับขัดไปพร้อมกับอาบน้ำเลย
2: ต้องบอกก่อนว่าถ้าจะทำสบู่เส้นใยนี้ต้องทำแบบนี้เท่านั้นนะครับเพราะว่ามันไม่มีสารเคมี
3: ใช่ครับ
2: ใช่ไหม
3: ได้สดจากใยพืชเลยนะคร
2: ับ นะฮะแล้วเจ้าทิศทางต่อไปในอนาคตเนี่ยฮะจะสามารถทำเป็นเวอร์ชัน2เวอร์ชัน3ออกมาไหมฮะมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงยังไงบ้าง
3: ตอนนี้ก็ผมก็มานั่งดูตลอดแหละว่าเครื่องปัจจุบันเนี่ยที่ออกมาเนี่ยนะครับตอนแรกเครื่องทดสอบเนี่ยจะใช้แรงคนเป็นการดึงเข้าดึงออกพอปัจจุบันเนี่ยก็ใช้ระบบออโต้ฟีดอินเอาท์อัตโนมัติออกมานะครับใส่ใยแล้วก็เข้าออกมาแต่ผมก็ยังมองว่ามันก็ยังมีจุดด้อยอยู่เยอะพอสมควรนะครับจุดด้อยที่ว่าก็คือว่าเรายังต้องเตรียมพืช
2: ครับ
3: มาเอาต้นสมมติถ้าทำกล้วยเนี่ยก็ต้องตัดต้นมาแล้วก็แยกออกมาเป็นกาบอย่างที่เมื่อกี้ได้ไปลองดู
2: กาบคือเปาะมันใช่ไหมแยกออกเป็นชิ้นๆ
3: ชิ้นๆมาเพื่อจะใส่นะครับ
2: อ๋อครับ
3: ไอสเต็ปต่อไปเนี่ยที่อยากพัฒนาที่วางแผนไว้เนี่ยก็คือจะใส่ทั้งต้นเลย
2: โอ้คือใส่ปาร์ทเดียว
3: ครับคือตัดกล้วยมาอย่างเดียวเนี่ยแล้วก็เอาวางไว้แล้วก็เข้าไปแล้วก็ออกมาเป็นเส้นใหญ่แยกกับเศษมันเลย
2: อ
3: ย่างเงี้ยจะลดได้ค่อนข้างเยอะนะครับเพราะตอนเนี้ยพอกระบวนการทำเส้นใหญ่เนี่ยเร็วละก็มาเราก็ดูคอขวดแต่ละจุดคอขวดมาอยู่ที่การเตรียมกาบละ
2: ก่อนที่จะเริ่ม
3: กับการเอามือเอาคนเนี่ยมาใส
2: ่
3: เดี๋ยวไปดูจะเห็นว่าจะต้องใช้เวลารออยู่นะครับแต่ก็เร็วกว่าเดิมเยอะแต่ถ้าจะให้ดีก็อยากจะพัฒนาตัวที่เอาตัดต้นกล้วยมาสดๆเลยเนี่ยวางไว้หรือว่าเอาใบสดๆเนี่ยวางไว
2: ้โยนไปเลย
3: แล้วก็เครื่องก็ออกมาเป็นใยหมดเลยอย่างนี้ก็จะสบายหน่อย
2: ครับ
3: นะที่วางไว้นะ
2: พูดกันขนาดนี้แล้วผมได้รู้ลึกรู้จริงแล้วแต่ผมอยากเห็นตัวเครื่อง

0: ได
1: ้เอาละครับตอนนี้อาร์ตก็ได้เดินมาดูถึงเครื่องแล้วนะฮะก็อยากจะทราบเหมือนกับอาจารย์ว่าเจ้าส่วนประกอบเจ้าเครื่องนี้ฮะทำงานยังไงมีส่วนประกอบอะไรบ้างครับ
2: ครับองค์ประกอบหลักๆของเครื่องสกัดแยกใยธรรมชาตินะครับก็คือองค์ประกอบหลักก็คือ1มีชุดควบคุมนะครับชุดควบคุมการทำงานของเครื่องนะครับก็ประกอบด้วยชุดอินเวอร์เตอร์นะครับแล้วก็ตัวมอเตอร์นะครับแล้วก็คอนโทรลเลอร
1: ์ครับ
2: แล้วก็จะมีส่วนสื่อสารกับผู้ใช้ก็เป็นแป้นคอนโทรลนะครับที่อยู่หน้าเครื่องนะครับซึ่งมีปุ่มควบคุมออนออฟแล้วก็สั่งให้เครื่องนำใยพืชนำใบพืชเข้าไปสกัดออกมาแล้วก็ออกมาสู่ผู้ใช้นะครับแล้วก็ส่วนอีกส่วนหนึ่งก็เป็นส่วนมอเตอร์หลักที่เป็นตัวขับเคลื่อนของตัวเครื่อง
1: ครับ
2: นะครับ
1: นะฮะและส่วนขั้นตอนการทำงานนะครับอย่างแรกจะต้องทำอะไรก่อน
2: ขั้นตอนการทำงานนะครับผู้ใช้ก็นะครับนำเอาตัวพืชนะครับที่ต้องการจะมาสกัดเส้นใยเช่นตัวกล้วยก็คือใช้กาบกล้วยนะครับกันกล้วยนะครับแต่ถ้าเป็นสับปะรดเนี่ยก็ใช้ใบมันนะครับส่วนที่มีใยว่าง่ายๆเอามาเข้าสกัดเลือดสกัดนะครับ
1: ครับผมนะฮะ
2: แล้วก็หลังจากนั้นก็กดให้เครื่องทำงานนะครับเครื่องก็จะพาเอาตัวใบพืชตัวนั้นเข้าไปสกัดออกมาหลังจากนั้นพอออกมาปุ๊บก็จะเหลือแต่เส้นใยอย่างเดียวเลย
1: ครับผม
2: ณเวลานั้นเลย
1: อยากให้อาจารย์สาธิตวิธีการทำงานนะครับ
2: ได้ครับ
1: ได้ครับนะฮะเดี๋ยวดูวิธีการสาธิตการทำงานว่าทำงานยังไงดีกว่าครับ
2: ครับ
1: ครับผม
2: ขั้นตอนการทำงานของเครื่องนะครับเครื่องสกัดแยกใยนะครับธรรมชาติอัตโนมัติพร้อมใช้เนี่ยก็คือผู้ใช้เนี่ยก็คือเตรียมนะครับเตรียมใบพืชนะครับหรือว่าถ้าเป็นกล้วยก็เป็นกาบกล้วยมานะครับเพื่อที่จะเอามาใส่เครื่องนะครับโดยที่เอามาใส่ที่ตัวเครื่องแล้วก็ใช้ชุดล็อกเนี่ยชุดล็อกเนี่ยกดลงไปเพื่อล็อกตัวใบพืชนั้นนะครับหลังจากนั้นก็ง่ายๆก็คือเปิดให้มอเตอร์หลักทำงานนะครับแล้วก็กดสวิตช์ออโต้นะครับเครื่องก็จะเข้าทำงานอัตโนมัตินะครับโดยการนำเอาตัวพืชเนี่ยตัวใบพืชเนี่ยหรือกาบกล้วยเนี่ยเข้าไปที่เครื่องแล้วก็สกัดเป็นเส้นใยแล้วก็ถอยหลังกลับมานะครับหลังจากนั้นผู้ใช้ก็สามารถเอาตัวเส้นใยออกมาจากเครื่องได้เลยนะเพียงแค่ประมาณ2วินาที2ถึง3วินาทีเนี่ยไม่2ถึง3วินาทีก็จะได้เส้นใยพืชที่วางไว้บนชุดเครื่องเนี่ยออกมาตามที่ต้องการนะครับ
1: อย่าง
2: นี้ง่ายๆว่าไม่ได้ยากเย็นอะไรเลย
1: โอ้ง่ายมากคือแค่วางปุ๊
2: บ
1: เครื่องดันเข้าไปปุ๊บ2 3นาทีดึงเครื่องออกมาปุ๊บได้เส้นใยเลย
2: 3วิก็ออกมาก็ได้เลยนะครับ
1: โอ้โหง่ายมาก
2: ทันที
1: โอ้โห
2: ลดเวลาของกลุ่มลดเวลาของผู้ใช้ไปได้ค่อนข้างเยอะมากเลยนะฮะ
1: นะฮะก็ง่ายๆเลยนะครับก็ทำง่ายๆว่าประหยัดเวลามากขึ้น
2: ใ
1: ช้งานง่ายขึ้นได้ผลผลิตที่มากขึ
2: ้
1: นเอาละครับนะฮะก็ขอขอบคุณอาจารย์มากเลยนะครับนะฮะเดี๋ยวอีกสักครู่นึงนะฮะไปพบกับผู้ประกอบการแต่ก่อนที่จะลากันไปนะครับอาจารย์ให้อาจารย์ฝากหน่อยนะฮะชื่อเบอร์โทรเผื่อว่าใครที่จะสนใจติดต่อครับ
2: ได้ครับยินดีก็ใครที่ผู้ประกอบการหรือว่าผู้ที่สนใจนะครับที่จะทำนะครับหรือว่าต้องการที่จะใช้เครื่องสกัดแยกใยพืชนะครับก็สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับที่เบอร์ติดต่อผมนะครับก็084-641-4608นะครับยินดีให้คำปรึกษาตลอดนะครับ
1: ครับผมนะฮะก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์มากนะครับ
2: ขอบคุณคร
1: ับนะฮะนะฮะเดี๋ยวไปดูผู้ประกอบการกันดีกว่าให้เข้ามาสัมภาษณ์ว่าได้อะไรกับเจ้าเครื่องนี้บ้างดูเลยครับเอาละครับตอนนี้ไอ้ก็อยู่กับผู้ประกอบการนะครับคุณอาทิตย์วัชศรีครับสวัสดีครับเราก็ได้สัมภาษณ์อาจารย์ไปแล้วนะฮะก็ได้รู้เรื่องราวความเป็นมาของเครื่องนะครับและตอนนี้นะฮะผมอยากทราบเหมือนกันว่าเจ้าเครื่องนี้ฮะมันดีอย่างไร
3: เครื่องนี้ครับก็เมื่อก่อนเราจะมีเครื่องนี้เราต้องใช้คือมือเ
1: วลามือขูดเอา
3: ใช่ที่ให้มันยุ่ยออกมาแต่พอมีเครื่องนี้ข้อดีของมันคือรวดเร็วในปริมาณที่เราจะได้เพิ่มขึ้นแล้วการปรุง

0: ษาหรือว่าวิธีการใช้งานมันก็ถ้าเราใช้เนี่ยเราขั้นตอนไม่ยุ่งยากฮะแล้ววิธีการบำรุงรักษาคือเราสามารถดูแลบำรุงรักษาได้ด้วยตัวเองเครื่องแล้วเวลาเครื่องนี้คือเมื่อก่อนเราถ้าเราใช้มือเนี่ยมันจะได้ปริมาณที่น้อยต่อยอดที่เขาสั่งเข้ามาอย่างเงี้ยแต่พอมีเครื่องนี้ขึ้นมาเนี่ยมันจะสะดวกรวดเร็วมากขึ้นอย่างว่าถ้าเราใช้คนเนี่ยต่อคนเนี่ยคือถือว่าคนนึงวันนึงเราถ้าใช้คนเนี่ยจะได้ประมาณแค่ประมาณ1กิโล
1: คนนึงเต็มที่ได้1กิโล
0: ใช่ครับต่อคนแต่ถ้าใช้เครื่องเนี่ยวันนึงก็ตกประมาณ20 30ต่อกิโล
1: 20โหหมายถึงว่าคูณ30เลย
0: ใช่บางทีอาจจะมากกว่านั้นเนี่ย
1: โอ้นะฮะคือว่าไงว่าถ้าเรามีเตรียมเครื่องเตรียมอุปกรณ์ไว้พร้อม
0: ใช่ครับ
1: เตรียมต้นกล้วยไว้พร้อมแล้วมันก็ทำได้เร็วขึ้น
0: ใช่คร
1: ับ สมมติจะช้าตอนเริ่มใช
0: ่
1: ไหม
0: ใช่ตอนจัดวางหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ถ้าเราพอเครื่องทำงานรีดไปปุ๊บถ้าเครื่องไม่ติดปัญหาหรือว่าอะไรเนี่ยถ้าเครื่องรันได้ตลอดเนี่ยมันจะไวกว่าคนเยอะมากครับ
1: คือตั้งปุ๊บใส่ปั๊บตั้งปุ๊บใส่ปั๊บใช่ไหมฮะโอ้ว่าไงว่าสะดวกขึ้นเลยถ้ามันเป็นอย่างนั้นคืออนาคตมันอาจจะเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วคือว่าอาจารย์คุยอาจารย์ว่าตอนนี้เขาบอกว่าจะเริ่มคิดแบบโปรเจกต์แบบ2ว่าให้มันเร็วขึ้น
0: ครับ
1: นะฮะก็จาก30กิโลก็กลายอาจจะเป็น60กิโลอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็ได้เพียงพอกับชุมชนเนาะ
0: ครับ
1: นะฮะแล้วก็อยากรู้เหมือนกันนะฮะหลายๆอย่างอย่างเช่นมีรายได้เพิ่มขึ้นไหมฮะสำหรับชุมชนนี
0: ้อย่างรายได้มีเพิ่มขึ้นแน่นอนครับถือว่าเราอย่างน้อยถ้าว่าบางคนคิดว่าเอ้ยถ้าเราเอาอย่างมีคนใช้เนี่ยแล้วเรามาเอาเครื่องมาทำเนี่ยมันคนเขาจะไม่มีงานทำหรือเปล่า
1: บางคนกลัวแบบว่าเฮ้ยเรามีเครื่องปุ๊บคนจะตกงานหรือเปล่า
0: ของเราไม่แน่นอนครับถือว่าเราทำปุ๊บเนี่ยออเดอร์เรามีมาตลอดแน่นอนเราสมมติว่าเราเอากระดาษของกากมาปุ๊บเนี่ยเราก็จะแปรรูปมาเป็นกระดาษพอเป็นกระดาษเสร็จปุ๊บเราก็จะแปรรูปเป็นพวกสมุดเป็นโคมไฟเป็นกล่องกระดาษอย่างเช่นเราโคมไฟเนี่ยเราก็จะให้คนในชุมชนเราเป็นคนทำโครงขึ้นมา
1: ขึ้นโครงไว้
0: ใช่ครับแล้วก็นำมาส่งเราแล้วก็เหมือนเรากระจายรายได้ให้เขา
1: หมายถึงว่าเราให้ชุมชนนี้ทำโครงขึ้นมา
0: ใช่ครับ
1: แล้วไอ้กากที่อยู่ในกระมังนั้น
0: เราก็แปรรูปไปเป็นกระดาษ
1: แปรรูปเป็นกระดาษ
0: ใช่แล้วเราก็เอากระดาษนั้นมาทำเป็นโคมไฟ
1: อ๋อแล้วง่ายว่าได้ทั้งครอบครัวชุมชนเลย
0: ใช่ครับแล้วก็จะกลายเป็นอุตสาหกรรมเป็นโอท็อปขึ้นมาแล้วพอเราไปขายปุ๊บเนี่ยมันของเราตอนนี้เราก็กระจายไปแบบส่งต่างประเทศได้แล้วเป็นโครงไฟเพราะว่ามันมาจากวัสดุธรรมชาติต่างประเทศเขาจะชอบมาก
1: อ๋อเนาะนะฮะนี่ก็คือแบบว่าไงว่าข้อคิดดีๆสำหรับใครที่เป็นผู้ประกอบการนะฮะแล้วอยากให้พี่อาทิตย์ฝากไว้หน่อยว่าสำหรับใครที่อยากจะประกอบอาชีพนี้สามารถติดต่อได้เบอร์อะไรชื่ออะไรครับ
0: ถ้าคนสนใจกับพวกผลิตภัณฑ์จากกระดาษต้นกล้วยนะครับโทรมาที่เบอร์086-676-0086ครับหรือว่ามี2เบอร์ครับแล้วก็086-712-9867ของเราจะรับทำผลิตภัณฑ์จากกระดาษต้นกล้วยทุกชนิดครับ
1: นะฮะ
0: ไม่ว่าจะเป็นโคมไฟกล่องกระดาษสมุด
1: คือไว้งานที่เป็นกระดาษ
0: ใช่ครับ
1: สามารถโทรมาปรึกษาได
0: ้ได้ครับ
1: นะฮะรับรองฝากไว้ด้วยนะฮะสำหรับคนที่ชอบนะฮะหรือว่าอยากจะสั่งไปขายเนาะก็สามารถติดต่อได้ข้างล่างเบอร์นี้เลยนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่อาทิตย์มากเลยนะครับขอบคุณครับนะฮะเดี๋ยวผมพาไปเดินเล่นดีกว่าชมบรรยากาศรอบนอกนะฮะเดินเล่นดีกว่าครับ

เอาละครับหมดเวลาลงแล้วนะฮะสำหรับรายการคิดการใหญ่นะครับขอขอบคุณอาจารย์วิรพลยิ้มสินสมบูรณ์ครับและคุณอาทิตย์ปัตศรีนะฮะที่ให้ความรู้มากมายนะครับและเอื้อเฟื้อสถานที่นะฮะต้องขอขอบคุณโครงการดีๆด้วยนะครับโครงการพัฒนาเครื่องมือเครื่องจักรและอุปกรณ์เพื่อการผลิตระดับชุมชนต้องขอขอบคุณสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับ TGI สถาบันไทยเยอรมันและศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่2วันนี้นะครับผมอาร์ตสิงห์นาถต้องขอลาไปก่อนนะครับวันนี้ทุกคนได้ความรู้มากมายเลยเจอกันตอนหน้าครับคิดการใหญ่สวัสดีครับ

0: และของเล่นสุดซ่าในวันนี้นั่นก็คือแมงมุมไต่ราวอุปกรณ์ประกอบไปด้วย
1: หลอดดูดน้ำ
2: จานกระดาษ
1: ที่เย็บกระดาษ
2: ไม้พรม
1: กันไกล
2: จานสีผู้กัน
1: กระดาษกาวย่น
3: สี
1: รู้จักกับอุปกรณ์ไปแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มทำแมงมุมไต่ราวกันเลยขั้นตอนแรกเนี่ยพี่ข้าวตูรู้เลยว่าปวานีชอบมากเลยก็คือ
2: ทาสี
1: ถูกต้องแมงมุมของเราจะทาสีดำอ่ะปวานเทสีดำลงไปเลยช่องใหญ่ๆเลยเดี๋ยวเราจะใช้จานกระดาษแบบนี้ละค่ะแล้วเราก็จะทาสีดำให้รอบจานกระดาษเลยมา

0: ทั่วๆเลยครับ
1: เจ๋งปะโอเคเรียบร้อยแล้วก็จะได้เป็นแบบไหนครับ
0: เว
1: นี่จะได้แบบนี้คราวนี้ที่เราจะตัดนะคะแบ่งครึ่งเราจะเป็นจานแบบนี้ใช่ไหมประวานต้องตัดอันนี้แล้วก็ตัดแบบนี้นะตัดแบ่งครึ่งแล้วก็ตัดแบ่งอีกหนึ่งครั้งตอนนี้จะได้4ชิ้นไอ้4ขาแต่ว่าแมงมุมมีกี่ขาครับประวานแมงมุมมี8ขาเพราะฉะนั้นนะคะก็จะเอา1ชิ้นเล็กๆแบบนี้มาตัดครึ่งแบบนี้ครับแต่อันนี้ต้องตัดโค้งเหมือนกันนะตัดโค้งๆไปเลยอย่างนี้
0: ตรงกลางเลย
1: ใช่ครับแต่ตัดแบ่งครึ่งตรงกลางขาอันนี้มันใหญ่ไปพี่แมงมุมเขาไม่ได้ขาใหญ่ขนาดนี้เขาต้องขาเดียวเรียวมีทั้งหมด8ขามี4อันจะทำให้เป็น8ก็มาแบ่งครึ่งแบบนี้ก็จะได้8อัน
0: พี่ข้าวตูจะเอาพวกนี้มาทำยังไงนะครับ
1: ตัวนี้ใช่ไหมคะตรงกลางเนี่ยพี่ข้าวตูจะมาทำเป็นตัวของแมงมุมนะแล้วต้องวาดตัวก่อนพี่ตูจะวาดเหมือนเป็นเลข8คลิกด้านหลังแล้วก็เริ่มเอาดินสอวาดก่อนแล้วก็ค่อยตัดเดี๋ยวพี่ตูจะเริ่มวาดให้ดูวาดวงกลมวงใหญ่ๆ1วงแล้วก็วงกลมวงเล็กๆอีก1วงด้านบนนั่นแหละครับถูกต้องนี่วาดออกมาจะเป็นแบบนี้นะคะมีวงกลมใหญ่ๆแล้วก็มีวงกลมเล็กๆข้างบนซ้อนมาโอเคเรามาเริ่มตัดกันดีกว่าประวันตัดสวยๆนะแต่พี่แมงมุมของประวันจะเบี้ยวนะหลังจากนั้นพี่ก็จะตัดตามแนวที่ได้วาดไว้เลยค่ะ

0: ี่ประวันหัวเล็กนิดเดียวเอง
1: แล้วก็ได้ขาด้วยเนี่ยประวันดูขาของพี่ประวันซิ
2: เยอะ
1: นี่ได้ขาแบบนี้มี8ขาเดี๋ยวเรามาประกอบกันตัวแมงมุมแบบนี้นะคะแล้วเราก็จะติดและพี่ก็จะใช้ที่เย็บกระดาษแบบนี้นะคะประกอบตัวแล้วก็ขาของแมงมุมเข้าด้วยกันด้านแรกก็เสร็จแล้ว4ขาแล้วก็อีก1ด้านประวานกดได้แล้วได้แล้วอีกขานึงครับชุบนะเดี๋ยวเข้าไปข้างในครับเข้าไปข้างใน
2: ลองด้วย
1: โอเคนี่ผลงานประวานได้แล้ว4ขาไปเย็บต่อโชว์ซิได้เป็นแมงมุมตัวใหญ่ขนาดนี้เลยมี8ขาแล้วเดี๋ยวเราจะเอาไหมพรมไหมพรมสีอะไรดีครับของประวาน
2: ชมพู
1: ชมพูไปโอเคเดี๋ยวเราจะมาทำขนที่หน้าอกของแมงมุมนะนี่ประวานใช้2สีแบบนี้2เส้นแบบนี้เอานิ้วขึ้นมา4นิ้วแบบนี้นะคะแล้วก็ใช้2สีค่อยๆพันรอบๆนิ้วมาค่อยๆพันนะคะไม่ต้องพันแน่นมากแล้วก็ตัดจะได้แบบนี้แล้วพี่จะตัดไหมพรมเส้นเล็กๆอีกหนึ่งเส้นมัดเอาไว้ตรงกลางมัดได้แบบนี้ค่ะหลังจากนั้นพี่ก็จะใช้กรรไกรตัดส่วนที่ติดกันอยู่แบบนี้ออกบางทีเด็กๆเนี่ยเขาอาจจะตัดแล้วมันสั้นๆยาวๆไม่เป็นก็ไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวเราก็มาค่อยแต่งๆได้โอเคแล้วเราก็มาวางหนูประวันลองวางไปครับแผ่นี้ก็จะได้แบบนี้2ตัวแบบนี้นะคะโอเคคราวนี้จะมาทำให้มันไต่ราวได้คลิกด้านหลังออกมาใช้หลอดตัดเป็นส่วนเล็กๆนี่ได้2อันแบบนี้ประวันโชว์สิครับนี่ได้2อันแบบนี้แล้วเดี๋ยวเราจะมาต้องมาติดอยู่ด้านหลังของแมงมุมนี่ติดด้านหลังแบบนี้ตัดหลอดเสร็จเรียบร้อยแล้วทาบไว้ด้านหลังแบบนี้ใช้กระดาษกาวยึดหลอดให้อยู่ติดกับตัวของแมงมุมแปะเลยครับแปะ
2: โม
1: อ
2: ี
1: กหนึ่งอันครับคราวนี้จะใช้ไหมพรมดึงออกมาเพื่อสามารถเราจะได้เล่นได้ตัวนี้ต้องดึงให้ยาวหน่อยนะคะได้ความยาวที่เหมาะสมก็ตัดหาปลายทั้งสองด้านใช้ปลายไหมพรมใส่เข้าไปในหลอดแบบนี้ค่อยๆใส่เข้าไปให้ปลายอีกด้านทะลุออกมาแล้วก็มัดเป็นปมค่ะต้องมัดปมใหญ่นิดนึงนะเพื่อที่จะได้ไม่ลอดออกไปจากหลอดถ้าขั้นตอนนี้ยากเกินไปน้องๆ อาจจะให้คุณพ่อคุณแม่ช่วยก็ได้นะคะโอเคได้ตัวแมงมุมแบบนี้แล้วนะประวาน
2: ค่ะ
1: แล้วเรามาทำตากันแต่เดี๋ยวพี่ข้าวตูจะวาดตาของพี่ข้าวตูเลยใช้สีขาวแบบนี้นะคะจิ้มสีขาวมานิดนึงจิ้มลงไปตรงกลางตรงตาแบบนี้ประวานเสร็จยังครับได้ตายัง
2: วาดแม็ก
1: มาไหนดูซิไหนดูของประวานสิครับมีตาแมงมุมยังเอ่ยนี่น้องประวานก็มีตาของแมงมุมแล้วแล้วก็มาติดขั้นตอนสุดท้ายแล้วครับเดี๋ยวเราจะไปเล่นกันแล้วนี่แล้วเราก็ติดขั้นตอนสุดท้ายติดขนลงไปใช้กาวติดลงไปอ่ะ
2: ไหนกาว
1: กาวอยู่ไหนนะของเรามาเรามาเล่นกันดีกว่าประวัน
2: ครับเราต้องดึงนี
1: ่โอ้ของประวันขึ้นลาไปแล้วนี่ของพี่ตูบ้างดึงโอ้
3: และนอกจากเราจะประดิษฐ์เป็นรูปแมงมุมแล้วยังทำเป็นรูปสัตว์ต่างๆได้อีกเพียบเลยล่ะค่ะไม่ว่าจะเป็นเจ้าแมงกระพุนหรือว่าพี่ลิงน้อยจอมซนตัวนี้
1: หลังจากลองเล่นแมงมุมไต่ราวไปแล้วเดี๋ยวเรามาวัดพลังกันเลยประวานมุน

0: ไหนดูซิวันนี้ได้กี่ดาวคะ
1: 1 2 3
2: ได้แค่3
0: วันนี้ได้3ดาวแล้ว3ดาวนี้จะช่วยพัฒนาการด้านใดบ้างเดี๋ยวเราไปถามจากคุณหมอแก้วตากันค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอ
3: สวัสดีค่ะโอ้โห
0: วันนี้ตะวันได้ไป3ดาว
3: 3ดาวเลย
0: เก่งมากๆวันนี้ได้ปฏิปัญญาด้านร่างกายแล้วก็ด้านสังคมให้คุณหมออธิบายในข่าววันนี้ได้3ดาว
3: ค่ะก็กิจกรรมศิลปะนะคะอย่างที่เราทราบก็จะได้ในเรื่องของกล้ามเนื้อมัดเล็กก็คือการใช้มือติดแปะใช้กรรไกรต่างๆนะคะแล้วก็ด้านสังคมก็คือมีพี่เข้าตูเข้ามาร่วมทำกิจกรรมด้วยแล้วก็ในด้านสติปัญญาก็จะเป็นพื้นฐานในเรื่องของการมีสมาธิจดจ่อในการทำงานนะคะจริงๆเด็กวัยนี้พอเราอาจจะเริ่มใส่ความหลากหลายของกิจกรรมเพิ่มขึ้นตัวอย่างเช่นว่ามีการเอากิจกรรมศิลปะมาทำเป็นเกม
0: ค่ะแล้วถ้าเกิดว่าอยากได้ดาวด้านอารมณ์ด้วยเนี่ยต้องเสริมกิจกรรมแบบไหนล่ะคะอาจารย
3: ์ค่ะก็จริงๆในเรื่องอารมณ์ในเด็กอนุบาลนะคะอารมณ์ในเด็กอนุบาลมีหลากหลายมากนะคะแล้วก็จริงๆอารมณ์ที่เป็นเรื่องยากสำหรับเด็กก็คืออารมณ์ที่ท้าทายเล่นกับเพื่อนแพ้ชนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าเด็กบางคนจะยังไม่ผ่านอารมณ์นี้เขาจะรู้สึกว่าเฮ้ยแพ้ไม่ได้อะไรต่างๆเพราะฉะนั้นจริงๆเวลาที่เราทำกิจกรรมศิลปะเนี่ยมันก็มีประโยชน์พอเราใช้เข้ามาเป็นเกมเพิ่มขึ้นเอามาเล่นกับเพื่อนด้วยเนี่ยมันก็จะได้ครบเพิ่มมากขึ้นในเรื่องของอารมณ์ที่ท้าทายขึ้นแล้วก็ยากขึ้นค่ะ
0: อืมค่ะอาจารย์คะอยากให้เสริมเกี่ยวกับเรื่องของการพัฒนาการเรียนรู้ในเด็กวัยอนุบาลหน่อยค่ะเราจะมีทางส่งเสริมเขายังไงบ้างคะ
3: หลักง่ายๆเนี่ยหมอจะใช้หลัก3ลอลิงอย่างแรกนะให้เด็กเล่นเยอะๆค่ะเล่นก็มีทั้งเล่นคนเดียวแล้วก็เล่นกับเพื่อนเล่นคนเดียวเด็กก็อาจจะอยากเคยเห็นเด็กก็เอาตุ๊กตามาอุ้มมากอดหรือว่าเด็กก็อาจจะจินตนาการห่มผ้าให้น้องพาน้องไปอาบน้ำพวกนี้มันก็จะได้ในเรื่องของความคิดจินตนาการของเขาเองหรือว่าเด็กผู้ชายอาจจะเล่นต่อบล็อกเขาก็จะจินตนาการสร้างเป็นปราสาทแล้วก็ทำเป็นสะพานอะไรต่างๆนะคะก็เล่นกับเพื่อนพอเขามีทักษะพวกนี้เขาเอามาเล่นกับเพื่อนปุ๊บเขาก็จะรู้สึกสนุกกับการเล่นกับเพื่อนแล้วก็จะได้ในเรื่องของทักษะสังคมไปด้วยเพราะฉะนั้นการเล่นนะคะก็จะได้ทุกอย่างที่เป็นพัฒนาการของเด็กนะคะอันที่สองจริงๆเด็กเนี่ยเรียนรู้จากการเรียนแบบในคนในครอบครัวเพราะถ้าเกิดเราอยากให้ลูกเก่งไม่ต้องอะไรมากค่ะเราอ่านหนังสือทุกวันหรือเปล่าถ้าเราอ่านหนังสือทุกวันลูกเห็นทุกวันลูกเขาก็จะเรียนแบบในเรื่องของการอ่านหนังสือหรือว่าเราอยากให้ลูกเป็นคนที่มีน้ำใจแบ่งปันให้คนอื่นเวลาที่เราเดินไปข้างทางเราเห็นคุณยายขายของเราอาจจะชวนลูกเข้าไปช่วยซื้ออุดหนุนคุณยายพวกนี้ค่ะที่เราสอดแทรกเข้าไปเนี่ยมันจะค่อยๆซึมซับเข้าไปงั้นจริงๆเด็กเนี่ยเรียนรู้จากการเรียนแบบในชีวิตประจำวันนะคะอันนี้ก็คือ2ลอลิงแล้ว
0: ลอสุดท้ายก็คือ
3: ลองสุดท้ายนะคะก็คือลงมือทำค่ะติดกระดุมเองใส่รองเท้าเองหรือว่าช่วยทำงานบ้านก็ได้เวลาที่เขาเจออุปสรรคอะไรอะค่ะสมมติว่าเขาเล่นของเล่นลากรถมาเฮ้ยติดไม่ต้องรีบเข้าไปช่วยค่ะดูซิไอ้ลูกเราจะลงมือทำยังไงดูซิเด็กจะแก้ปัญหายังไงก็ทั้งหมดนี้ค่ะให้ลูกลงมือทำเยอะๆก็เป็น3ลอลิงนะคะเล่น
0: เรียนแบบแล้วก็ลงมือทำ
3: แค่นี้ค่ะเด็กอนุบาลรับรองเก่งเลยค่ะ
0: โอ้โหวันนี้เรียกว่า คุณพ่อคุณแม่ต้องได้ประโยชน์จาก3ลอของเราไม่ว่าจะเป็นเล่นเรียนแบบแล้วก็ลงมือทำแน่นอนนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณหมอแก้วตามากเลยค่ะขอบคุณนะคะ
3: สวัสดีค่ะ
4: สัปดาห์ต่อไปเราจะพาไปประดิษฐ์เกมจับคู่อุปกรณ์ประกอบไปด้วย
0: กระดาษสีค่ะกระดาษร้อยปอนด์กล่องกระดาษหรือว่ารังกระดาษลอดคัตเตอร์ผักกาดขาวกล่องกระดาษกาวจานสีลูกแก้วไม้บรรทัดกรรไกรดินสอประวัติวันนี้ยากไหมครับ
5: ไม่ยากครับถ้าประวัติทำได้เพื่อนเพื่อนก็ต้องทำได
0: ้โอเคเพราะว่าถึงจะเป็นแค่เด็กจิ๋วแต่เราก็ประดิษฐ์ของเล่นสุดซ่าได้เพราะว่านี่คือรายการ
5: จิ๋วเซอร์นักประดิษฐ
0: ์ไว้สัปดาห์หน้าพบกันใหม่นะคะบ๊ายบาย
6: จิ๋วเซอร์นักประดิษฐ
0: ์สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้ขอตื่นละน้อง
5: น้าวาน
0: เราจะมาประดิษฐ์ของเล่นจากของสิ่งหนึ่งค่ะนั่นก็คือ
5: ถุงลัง
0: ลังแบบนี้แล้วเรามาดูกันสิว่าเราจะทำกระดาษแบบนี้ไปประดิษฐ์ของเล่นอะไรกัน
4: วันนี้เราจะมาประดิษฐ์ของเล่นที่ทำจากลังกระดาษที่ทั้งสนุกแล้วก็ได้ฝึกสมองทดสอบความจำกับเกมจับคู่อุปกรณ์จะมีอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะ
5: หนอด
0: ก้าว
5: กระดาษสี
0: สี
2: ี
0: ไม้บรรทัด
7: กระดาษกระดาษขาว
0: กระดาษร้อยปอน
8: ลูกแก้ว
0: เดี๋ยวเรามาเริ่มขั้นตอนแรกกันเลยวันนี้เราจะมาทำเกมจับคู่กันประวานจับคู่ภาพเริ่มจากที่เมื่อกี้ใช่ไหมกระดาษลังแบบนี้ค่ะก็หากระดาษลังมากระดาษร้อยปอนแล้วก็กระดาษสีทั้งหมดเนี่ยเราจะมาตัดเป็นแผ่นๆขนาด4คูณ4นิ้วนี่ขนาดนี้คือ4คูณ4นิ้วพอตัดออกมาแล้วนะประวานจะได้เป็นแบบนี้นี่โดยเกมจับคู่ภาพของเราเนี่ยภาพของเราเนี่ยจะเกิดจากเทคนิคของศิลปะและประวานไม่ว่าจะเป็นการพับสีการเป่าสีการใช้แม่พิมพ์จากธรรมชาติเช่นใบไม้แล้วก็การกลิ้งสีจากลูกแก้วโอเคประวานอยากเริ่มอันไหนก่อนดี
7: ทำสี
0: มาเทใส่จานสีก่อนดีกว่า
7: หมดเลยใช่ไหมคะ
0: ใช่วันนี้เราจะใช้หลายๆสีเลยเดี๋ยวเราจะพับกระดาษครึ่งหนึ่งอ่ะประวานเอากระดาษร้อยปอนด์มาครับพับครึ่ง
7: ฝั่งไหนก็ได
0: ้ฝั่งไหนก็ได้เพราะว่ามันเป็น4คูณ4นิ้วเท่ากันเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสเท่ากันทุกด้านพับด้านไหนก็ได้เหมือนกันนี่นะครับเอาตรงๆนะเราจะป้ายสีไปที่ด้านหนึ่งค่ะแล้วเราก็จะพับเข้าหากันโอเคมาประวานใช้ผู้กันแต้มสีแต้มแค่ครึ่งเดียวพอนะคะ

0: เสร็จแล้วอ่ะประวันลองทับดูเอากระดาษพับทับกันทับรีดลงไปกับพื้นกดกดกดรีดเลยรีดรีดรีดเอามือรีดถูถูถูถูถูรีดรีดให้สีมันกระจายเอาละนะเรามาดูซิว่าเราได้รูปอะไรเอ่ย1 2ไหนดูของประวันสิครับนี่ของพี่ข้าตูได้ดอกไม้ของประวันได้รูปอะไรครับ
1: ของประวันได้หุ่นยนต
0: ์ได้หุ่นยนต์โอ้โหประวันสวยมากเลยและนี่ก็คือเทคนิคแรกนั่นก็คือการใช้กระดาษทับสีนั่นเองเรามาดูเทคนิคต่อไปกันค่ะต่อไปเราจะมาทำการ
1: เป่าสี
0: เป่าสีภาพต่อไปค่ะเราจะมาทำการเป่าสีที่เราจะวาดหน้าตามีจมูกแล้วก็มีปากใหญ่ๆแบบนี้เลย

แบบนี้แล้วนะคะพี่จะมาเป่าสีหยดน้ำลงมาใส่น้ำเพิ่มแล้วก็ป้ายไปแบบนี้แล้วก็ใช้หลอดเป่า

0: กล้องสิมันหน่อย
1: โอ้ยเนี่ยของวาวาน่ารักจังเลยอ่ะดูดิโอเคไหนดูซิ
0: สวย
1: ของประวันสวยมากชอบไหมครับอันนี
0: ้
1: ชอบมากเลยนี่ก็คือเทคนิคของการเป่าสีนั่นเองอ่ะปลายวางรอให้แห้งเทคนิคต่อไปเรามาทำการปั๊มแม่พิมพ์กันแม่พิมพ์ที่เราจะใช้วันนี้เป็นแม่พิมพ์จากธรรมชาติค่ะวันนี้เราใช้
0: ผักกาดขาว
1: ถูกต้องผักกาดขาวแล้วพี่ข้าวตูจะต้องตัดให้ก่อนนะผักกาดขาวหรือว่าใช้มีดก็ได้นะคะตัดแต่งซะหน่อยนึงได้แบบนี้แล้วพี่ข้าวตูจะใช้สีส้มทาลงไปทาให้ทั่วๆเลยนะทาเยอะๆนิดนึงพี่จะแต้มสีเหลืองลงไปตรงกลางอีกนิดนึงค่ะหลังจากนั้นก็พิมพ์ลงไปเลย

0: กดให้แน่นเข้าใจภาพแบบนี
1: ้โอเคอ่ะปั๊มไง
0: ปั๊มได้แล้วครับเดี๋ยวสีมันแห้งน่าจะติดแล้วมั้งไหนดูสิครับโอ้โหอย่างนี้เรียกว่าดอกกุหลาบนี่ของประวันนี่แหละของพี่ตูเป็นอันนี้ดูของประวันสิครับนี่อันนี้ก็คือการปั๊มแม่พิมพ์จากธรรมชาติไปวางไว้มาถึงเทคนิคสุดท้ายแล้วครับประวันวันนี้เราจะมากลิ้งสีกันจะต้องใช้กระดาษ100 ปอนด์ติดที่กระดาษลังก่อนได้เป็นแบบนี้กล่องสัก1 กล่องมามีลูกแก้ววางกระดาษลงไปในกล่องเดี๋ยวเราจะทำการกลิ้งสีกันค่ะหยอดลงไปจุ่มจุ่มจุ่มจุ่มจุ่มหยิบขึ้นมาคราวนี้ประวันกลิ้งเลย
1: โอ้ยเป็นสีรุ้งเลยเอานี่เสร็จแล้ว
0: ไหนดูสิครับระวังนะแต่มือเลอะเราก็ทำครบทั้ง4เทคนิคแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นการทับสีเป่าสีแล้วก็ทำแม่พิมพ์แล้วก็กลิ้งสีโอเคคราวนี้เราจะเอาภาพของเราเนี่ยมาติดบนกระดาษลังทาก้าวลงไปทาก้าวติดภาพลงไปนี่พี่ตุ๊กก็จะติดภาพต่างๆลงไปที่กระดาษลังแต่ละลังนี่อันนี้ติดเสร็จแล้วเราก็ไปวางไว
1: ้นี่ของประวันอันนี้ของตอนก็ต้องทำเอง
0: ใช่ใช้กาวนิดเดียวพอนะครับเดี๋ยวมันซึมออกมาข้างนอกหลังจากติดกระดาษที่เป็นภาพวาดแบบเป็นภาพแบบนี้แล้วนะคะไว้ที่กระดาษลังแล้วเนี่ยคลิกอีกด้านหนึ่งเราก็จะติดกระดาษสีลงไปมาประวันครับแล้วในสีเทคนิคเนี่ยประวันชอบเทคนิคไหนที่สุดหรอ
1: เป่าสีครับ
0: ทำไมชอบเป่าสีอะครับ
1: สนุกครับ
0: สนุกใช่ไหมที่เห็นประวันเป่าใหญ่เลย
1: ครับ
0: โอเคเราก็ติดกระดาษให้เรียบร้อยก่อนมือรูดด้วยให้กระดาษแนบกัน
1: เสร็จแล้ว
0: โอเคเสร็จแล้ว
1: ก็เอามาไว้ตรงนี
0: ้โอเคเสร็จแล้วกับการทำเทคนิคสีต่างๆครับเราเนี่ยจะไปลองเล่นเกมจับคู่ภาพกัน
2: นอกจาก4เทคนิคนี้แล้วยังมีเทคนิคอื่นๆอีกนะคะไม่ว่าจะเป็นภาพตัดแปะเป็นรูปแตงโมหรือว่าภาพศิลปะจากใบไม
0: ้เสร็จแล้วนะคะเกมจับคู่ภาพของเราคุณหมออยากเริ่มเล่นเกมหรือยังครับประวัน
1: อยากแล้ว
0: อยากให้คุณหมออธิบายกติกาดีกว่าค่ะ
3: ค่ะก็เดี๋ยวคุณหมอจะสลับนิดนึงแล้วก็ให้ประวันดูสัก10วินาทีประวันหลับตาด้วยโอเคค่ะแล้วเดี๋ยวก็ให้ประวันเลือกคู่จับคู่นะคะเดี๋ยวขอสลับนิดนึงนะประวันหลับตาก่อนครับหลับตา
1: โมไม่ขนาดหลับตาก็ยังรู้นะ
0: อันแน่
4: หลับตาก็ยังรู้ด้วย
0: หลับตาก็ยังรู้ด้วยนะเนี่ย
3: ประวันเปิดตาครับให้จำ10วินาที
0: หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบจำได้ยังครับหลับตานะ
3: พร้อมยัง
0: พร้อมยังครับ
3: โอเค
0: พร้อมแล้วนะ
3: จับคู่ครับดูสิอันไหนคู่เหมือนกัน
0: ไหนอันนี้
3: จำได้ไหมนะ
0: กับอัน
4: โอ
0: ้
3: 1คะแนนละเอาเลยดูสิพี่ก็ดูทำได
0: ้โอเค
3: ต้องปิดกลับไปเหมือนเดิมปิดกลับไปเหมือนเดิม
1: ตาประวัน
3: ตาประวันตาประวัน
0: อ้าว
4: โอ้ยไม่ถูกไม่ถูก
0: ตาพี่ก็ตูใช่ไหม
3: พี่ก็ตู
0: พี่ก็ตู
3: พี่ก็ตูเริ่มจำได้
0: จำได้แล้วนี่เป็นภาพประเภทเทคนิคสีเดียวกันค่ะนะ
1: เพราะว่าอันนี้คือโรบอทของประวัน
0: เป็นโรบอทของประวันอันไหนประวัน
3: นี่ตาประวันนะ
0: อันไหนครับยังไม่ใช่
3: เกือบได
0: ้ไปเปิดอัน
1: พี่ตูนะคราวนี้ตาพี่ตู
0: พี่ตูเอ๊ะเมื่อกี้อยู่ตรง

0: 2คะแนนนะนี่
1: อ่ะประวันพิชครับ
2: จ้าประวัน
1: โอ้โห
0: มาได้2คะแนนเหมือนพี่เขาตุ่มในน้ำ
2: 2คะแนนเท่ากันแล้วนะ
3: ลูกนี้อยู่ตรง
1: และลูกสุดท้ายก็ต้องถูกต้องเลยเก่งมากคุณพี่น้อง
0: เก่งวันนี้ได้2คะแนน3คะแนนพี่รัตน์ก็ได้3คะแนน
1: ชนะเหมือนกันเลยวันนี
2: ้เก่งเท่ากันเลย
1: มาลองวัดพลังสิครับวันนี้กิจกรรมของเราได้กี่ดวงหมุนเลย

0: สีดวงเลย
1: ได้สีดวงเลย
0: ให้คุณหมอติดเอาเข้ามานั่งครับให้คุณหมอติดให้หน่อย
2: โอเคไม่น่าเชื่อว่ากิจกรรมง่ายๆแบบนี้สามารถพัฒนาได้ทั้ง4ด้านเลยค่ะคุณหมออ
3: ย่างแรกในเรื่องของกล้ามเนื้อมัดเล็กนะคะก็กิจกรรมศิลปะอย่างที่เราทราบกันแล้วนะคะใช้มือลงมือทำนะคะแล้วก็ในเรื่องของสติปัญญานะคะก็นอกจากน้องประวานจะมีสมาธิจดจ่อในการทำแล้วเนี่ยน้องประวานใช้ความคิดสร้างสรรค์มากเลยตอนที่ทำศิลปะต่างๆเขาก็ออกความคิดว่าจะทำแบบไหนต่างๆนะคะแล้วก็ที่สำคัญก็คือตอนที่เราเอามาเล่นเกมเอามาเล่นเกมเนี่ยเด็กต้องฝึกในเรื่องของการจำให้ได้ว่าเฮ้ยภาพตรงไหนอยู่ตรงไหนแล้วก็ในเรื่องของความจำก็เป็นพื้นฐานของสติปัญญานะคะแล้วก็ในเรื่องของอารมณ์สังคมก็ตอนที่มีพี่เข้าตูลงมาเล่นด้วยนะคะแต่ว่าทั้งหมดนี้ก็ยังเป็นลักษณะแบบพื้นๆง่ายๆนะคะก็พอเด็กเริ่มโตเริ่มทำให้มันยากขึ้นไปกว่านี้นะคะแล้วก็สิ่งที่อาจจะต้องเพิ่มอีกนิดนึงก็คือในเรื่องของกล้ามเนื้อมัดใหญ่ก็คือในเรื่องของการเคลื่อนไหวร่างกายอันนี้ก็จะขาดไปนิดนึง
2: คุณหมอคะวันนี้คือประวานเนี่ยตั้งใจทำมากแล้วก็ทำผลงานได้ดีมากถ้าเกิดคุณพ่อคุณแม่อยากจะชมลูกเนี่ยเราควรจะมีวิธีการชมลูกยังไงบ้างอะคะ
3: จริงๆก็เอาให้เป็นธรรมชาตินะคะเวลาชมอะค่ะก็ถ้าเกิดเอาเป็นกิจกรรมง่ายๆแบบนี้ก็ชมไปอู้เก่งจังเลยสวยจังเลยก็เป็นเหมือนธรรมชาติที่เราคุยกับเด็กอยู่แล้วนะคะแต่ว่าความสำคัญในการชมเนี่ยบางครั้งสิ่งที่เป็นประเด็นมักจะเป็นเรื่องของการเจองานยากบางครั้งเราเผลอไปมองที่ผลลัพธ์ของเนื้องานตัวอย่างเช่นว่าการเขียนหนังสือเนี่ยบางครั้งเด็กอนุบาลเนี่ยเขากล้ามเนื้อมือเขายังไม่ค่อยดีมากเวลาเขาเขียนตัวหนังสือเขาอาจจะเขียนแบบตัวใหญ่เท่าหม้อแกงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ เราก็จะไปมองว่าไม่สวยเลยจริงๆแล้วถ้าเรามองให้ละเอียดลงไปอีกนิดนึงเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าจริงเขาตั้งใจทำนะเขาพยายามที่จะมีสมาธิแล้วก็พยายามทำตามที่เราบอกให้เขาลงมือทำเพราะฉะนั้นการชมที่ดีเนี่ยคือการชมทักษะที่เป็นเบื้องหลังของกิจกรรมนั้นตัวอย่างเช่นว่าวันนี้คุณหมอภูมิใจมากเลยนะประวานตั้งใจทำงานมากหรือว่าประวานมีสมาธิแล้วก็พยายามทำงานให้ดีเด็กอดทนแล้วก็มีความตั้งใจต่างๆค่ะแล้วก็ส่วนในเรื่องของผลลัพธ์ของงานก็อาจจะให้เราเข้าใจว่าพอเด็กทำซ้ำๆไปบ่อยๆแล้วเด็กมีกำลังใจเพราะว่าพอเราชมเขาอย่างเงี้ยปุ๊บเขามีกำลังใจปุ๊บเนี่ยเขาจะอยากทำให้มันดีเองหรือบางครั้งคุณพ่อคุณแม่ไปเปรียบเทียบลูกกับคนอื่นเนี่ยดูซิเพื่อนอ่ะเขาเรียนหนังสือเก่งเรามันไม่ได้เรื่องคำพูดเชิงลบพวกนี้ค่ะเด็กจะรู้สึกว่าตัวเองแย่แล้วก็ที่สำคัญเนี่ยถ้าเป็นคุณพ่อคุณแม่พูดกับเขาเนี่ยสิ่งนี้มันจะฝังอยู่ในตัวเขาแล้วก็จริงๆถ้าเรามองเด็กจริงๆเนี่ยเขาจะมีข้อดีเยอะมากแต่บางครั้งเราก็จะไปมองอะไรเล็กๆน้อยๆพวกนี้นะคะเพราะฉะนั้นก็หมอคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญมากถ้าเกิดคุณพ่อคุณแม่อาจจะปรับอะไรไม่ได้เลยในการเลี้ยงดูลูกเนี่ยสิ่งสำคัญที่สุดก็ขอให้ปรับในเรื่องของการใช้ภาษากับลูกว่าการใช้คำพูดเชิงบวกแล้วก็การอย่าใช้คำพูดเปรียบเทียบหรือคำพูดในเชิงลบที่ทำให้ลูกรู้สึกว่าบางครั้งรู้สึกว่าเขาไม่ได้มีคุณค่าอะไรตรงนี้ค่ะมันจะฝังแล้วก็มันจะอยู่กับเขาไปตลอดแล้วก็มันจะลบออกยากมาก
2: ค่ะต้องเริ่มปลูกฝังสิ่งดีๆกับเขาตั้งแต่เขายังเด็กๆแบบนี้ใช่ไหมคะ
3: ใช่ค่ะ
2: วันนี้ต้องขอขอบคุณคุณหมอมากเลยนะคะ
3: ค่ะสวัสดีค่ะ
4: สัปดาห์ต่อไปเราจะพาน้องๆไปประดิษฐ์เกมปากระป๋องอุปกรณ์ประกอบไปด้วย
5: กระป๋องค่ะลูกบอลหรือว่าลูกเทนนิสสีผู้กันดินสอสีเมจิกจานสีวันนี้สนุกไหมครับ
6: สนุก
5: มากๆเลยนะคะและนี่นะคะก็จะชวนให้น้องๆเพื่อนๆเนี่ยทำแล้วก็อย่าลืมถ่ายรูปมาอวดพวกเราในรายการด้วย
6: ถึงจะเป็นแค่เด็กจิ๋ว
5: แต่เราก็ประดิษฐ์ของเล่นสุดซ่าได้เพราะว่านี่คือรายการ
6: จิ๋วซ่านักประดิษฐ์
5: สำหรับวันนี้เราสองคนต้อง

0: เวลากินเจเนี่ยเรากินเนื้อสัตว์ไม่ได้และแบบนี้มันจะทำให้เราขาดโปรตีนไหมอะคะเพราะว่าในโปรตีนเกษตรเนี่ยมันจะเหมือนกับโปรตีนที่มาจากเนื้อสัตว์ปะคะ
1: ถ้าแพลวอยากรู้วันนี้นะคะเดี๋ยวครูเชษจะพาไปหาคำตอบกันค่ะตอนถอดรหัสโปรตีนจาก DNA
2: กินทั้งนั้นเลย
1: โอ้กินอะไรอยู่คะแฟล
3: กินอาหารเจค่ะเชนี่ดูสิคะ
1: โอ้ปีนี้กินเจเหมือนกันเหรอคะเนี่ย
3: ใช่ค่ะดูดีใช่ไหมคะเนี่ยเขาเห็นว่าผู้เชยกินมาหลายปีแล้วใช่ไหมและอีกอย่างหนึ่งปีนี้เป็นปีชงของเขาด้วยค่ะเขาบอกว่ากินเจได้ทั้งทำบุญแล้วก็ได้ทั้งดีท็อกซ์ร่างกายก็เลยตั้งใจว่าปีนี้จะกินเจให้ครบทุกวันเลย
1: โอ้ดีมากเลยค่ะเนี่ย
3: ผู้เชยเดี๋ยวนี้นะอาหารเจเขาพัฒนาไปเยอะมากเลยนะคะดูสิมีโปรตีนเกษตรเหมือนไก่จริงๆเลยอะอร่อยด้วยค่ะ
1: นี่เลยค่ะน้ำเต้าหู้สูตรพิเศษเนี่ยก็เป็นอาหารเจเหมือนกันนะคะครูเนี่ยได้ลองทำแล้วลองชิมแล้วดีมากเลยครูเอาสูตรมาจากรายการโฮมรูมค่ะ
3: โอ
1: ้อร่อยมากๆเลยก็เลยอยากให้แพลได้ลองชิมบ้าง
3: ดีค่ะเพราะสลัดอย่างเดียวไม่น่าอิ่มแน่เลยค่ะแล้วมันทำยังไงเหรอคะ
1: เดี๋ยวไปดูในรายการกันค่ะ
4: ถ้าที่ผมเคยได้ยินมาเขาบอกว่าน้ำถั่วเหลืองหรือว่าน้ำเต้าหู้นมถั่วเหลืองหรือว่าน้ำเต้าหู้ที่อร่อยเนี่ยต้องเข้มข้นหมายความว่าเขาบอกว่าจะแบบใช้คั้นแค่น้ำเดียวอะไรเงี้ยเกี่ยวไหมอันนี้เกี่ยวไหมอาจารย
5: ์เกี่ยวค่ะเกี่ยวเหมือนกันเพราะว่าความเข้มข้นก็คือนมถั่วเหลืองเนี่ยของเราใช้ถั่ว500กรัมนะคะถั่วแห้งๆนะคะแห้ง
4: ๆอันนี้คือถั่วแห้งเลย
5: นี่ถั่วแห้งเลยนะคะ500กรัมนะคะแช่น้ำถ้าจะใช้ก็แช่น้ำถ้าเป็นถั่วทั้งเม็ดเนี่ย6-8ชั่วโมงนะคะ
1: แล้วอันนี้
5: ปัจจุบันอันนั้นถั่วผ่าซีกเพื่อสะดวกในการแช่นะคะ
1: แต่ว่าต่างมันต่างกันยังไงคะถ้าจะใช้หรือว่าแค่อันนี้เพื่อความสะดวก
5: แช่ผ่าซีกเพื่อความสะดวกเพื่อแช่ให้มันระยะย่นระยะเวลาการแช่
6: ถ้าเป็นถั่วเต็มเม็ดแช่กี่ชั่วโมงนะคะ
5: 6-8ชั่วโมง
6: และถ้าเป็นแบบผ่าซีกแล้ว
5: 2-3ชั่วโมงก็ใช้ได้แล้ว
1: เราก็สามารถซื้อถั่วผ่าซีกมาแช่ได้เลย
5: จะแพงกว่ากันนะคะ
1: ค่ะเท่ากับว่าวิเคราะห์อาจารย์
5: ก็ประมาณ10กว่า
4: อยู่ที่ปริมาณที่ทำนะคือถ้าทำเยอะก็ใช้ถั่วผ่าซีกดีกว่าแต่ถ้าทำเล็กน้อย
5: ไม่ถ้าเรามีเวลาแช่แล้วก็ใช้ถั่วอันนี้ดีกว่าถั่วเม็ดเนี่ย
6: ค่ะแช่ออกมาแล้วรูปร่างหน้าตาของถั่วเหลืองของเรา
5: จะได้เป็นประมาณครึ่งกิโลจะได้วันนี้เราลดครึ่งกิโลเนี่ยมันจะได้1กิโล
1: ค
4: ่
1: ะ
4: อ๋อเพราะว่าดูดน้ำเข้าไป
1: 1กิโลเนี่ยจะทำเป็นน้ำเต้าหู้ได้ประมาณเท่าไหร
5: ่ประมาณ4ลิตรค่ะ
6: สี่ลิตร
4: เยอะ
6: เยอะค่ะ
5: ก็แ
4: ฮะ
6: ค
4: ่
6: ะ
4: ครับ
5: แล้วทีนี้เราก็จะเตรียมเลยนะ
4: อันนี้ก็มีล้างจากแช่มาแล้ว
5: แช่มาเรียบร้อยแล้วล้างให้สะอาดแล้ว
4: ล้างให้สะอาดนะครับแล้วก็จะได้หน้าตาแบบนี้เลย
5: แล้วก็
1: ทีนี้เราจะขั้นตอนอะไรต่อไป
5: เราก็ใส่ไปในเบเกอร์แล้วก
4: ็ผมรู้สึกว่าเปลือกหายไปคือตอนที่แช่แล้วเปลือกมันจะหลุดออกไปอ
5: ่ะแช่แล้วมันก็จะหลุดออกไปมันก็ลอยไปกับน้ำเวลาเราดินน้ำล้างให้สะอาด
4: ครับผมก็คือเอาเปลือกทิ้งไปให้เหลือแต่
6: เปลือกก็จะเป็น
4: เม็ดข้างในนะครับโอเคเดี๋ยวใครเอาเปลือกไปปั่นด้วยไม่เอานะ
5: ปั่นได้ค่ะเพราะว่าเราไม่ได้กินแกะเราต้องใช
1: ้ก็ต้องกรองอยู่แล้ว
4: ก็มีเปลือกติดมาก็ได้
5: ได้ไม่เป็นไร
4: ไม่ต้องไปนั่งหยิบออกกันให้หมดนะ
6: ก็ใส่เบนเดอร์ปั่นเลยนะคะ
5: แล้วก็เติมน้ำ
6: ค่ะ
5: วันนี้เราทำครึ่งส่วนนะคะจากนั้นก็
6: แล้วใส่ถั่วเหลืองประมาณเท่าไหร่ต่อน้ำประมาณเท่าไหร่คะ
5: ครึ่งต่อครึ่งไงคะ
1: อันนี้เอาหมดเลยไหมคะ
4: พอไหมครับอาจารย์มันจะปั่นไม่ได้
5: เด
4: ี๋
5: ยวมันจะล้นนะคะ
1: โอเค
5: แล้วก็น้ำใส
6: ่ค่ะ
5: เราชั่งแต่แห้งๆก่อนนะคะ500กรัมแล้วก็ใช้น้ำ4ลิตร
6: ค่ะ
4: ครับปั่นเลยไหมครับอาจารย
5: ์ปั่นเลยค่ะ
4: ปั่นแรงเลยนะครับ
5: ค่ะ
6: สมูทตี้นมถั่วเหลือง
1: ถั่วเหลือง500กรัมน้ำ
5: 4ลิตร
6: ค่ะแล้วเราต้องเอามาเทใส่อะไรคะอาจารย
5: ์ใส่กระชอก็ใส่ผ้าขาวบางกองเนี่ยกอง
6: วางไว้บนตรงกลางเลยนะคะ
4: ตรงนี้มาเลยครับมันก็เทลงไปเลยปึ๊บล้น
6: เ
4: ลยจ้ะ
6: โอ้เนื้อนวลเนียนมากเลยนะคะสังเกตจะเป็นฟองๆเลยค่ะอาจารย
4: ์ตัวนี้ก็เอามาทำเต้าหู้ได้
1: ก็เลยจะถามเลยว่ามาทำอะไรได้
5: เอากากตัวนี้เอาไปทำขนมหม้อแกงนะคะ
6: ค
5: ุกกี้บาเยเคยกินบาเยไหมคะ
4: บาเยเคยครับ
5: บาเยของอาหารของอิสลาม
6: ค่ะ
5: แล้วก็ข้าวเกรียบข้าวน้ำพริกเผาได้หมดเลย
6: โอ้โห
1: เราต้องบีบไหมคะอย่าง
4: นี้
5: ต้องบีบค่ะต้องบีบพัน
4: คือจริงๆเราทำทานเองที่บ้านก็เป็นกิจกรรมในครอบครัวนะ
6: ค่ะ
4: พราะว่ามันจะต้องสลับกันหลายๆคนบีบจะ
3: มี
4: คน
3: เ
4: ดียว
6: จริงๆเด็กๆเล็กๆก็ช่วยได้นะคะเพราะว่าถ้าเด็กๆได้ขยับนิ้วเยอะๆแบบนี้ค่ะ
5: เขาได้ออกกำลังกายด้วยไปด้วยนะ
6: ก็มือแดงไปหมดเลยอ
4: ันนี้นะครับคือที่เราบอกว่าอันนี้คือถ้าน้ำเดียวแบบนี้จะเข้มข้นขออาจารย์นี่ทำได้สักกี่น้ำครับน้ำเดียวพอเลยไหม
5: น้ำเดียวพอ
4: น้ำเดียวถ้าเกิดเราไปทานบางที่รู้สึกว่าน้ำเต้าหู้ไม่เข้มข้นเนี่ยเขาเอากากเนี่ยลงไปปั่นแล้วก็กรองอีกรอบนึงมันก็เลยไม่เข้มข้น
5: ของเราละเอียดแล้วเราไม่ต้องครั้งเดียวพอ
6: น้ำเดียวเลยนะ
5: น้ำเดียวเลย
4: เหมือนการคั้นหัวกะทิอย่างเงี้ยนะครับ
5: ใช่ค่ะใช่
4: เขาจะน้ำเดียวเลย
6: ค่ะ
4: คือถ้าใครมีแรงเยอะกว่านี้ก็
6: ให้คุณผู้ชมดูหน่อยนะคะว่าหน้าตาของน้ำเต้าห
4: ู้
6: ที
4: ่
6: ข้นจริงๆนะคะเห็นไหมคะยังให้คุณผู้ชมได้ชมหน่อย
4: ยังให้ดูว่าข้นเหมือนแบบเหมือนนมแบบนมสดๆแบบเพิ่งคั้นออกมาเนี่ยถามแล้วทำอะไรต่อครับอาจารย์หลังจากนั้น
5: จะต้มสิคะต้มให้เดือดอันนี้
4: ใช้ไฟแรงหรือไฟอ่อน
5: ไฟปานกลางค่ะ
4: ต้องใช้ไฟปานกลางนะครับ
7: ไฟปานกลาง
4: ต้องข้นไหมครับอาจารย
5: ์ข้นสิคะเพราะว่ามันมีโปรตีนสูงมันจะไหม
4: ้อันนี้ยกให้เก่งละ
6: ไฟกลางห้ามใช้ไฟแรงนะคะเดี๋ยวจะไหม
5: ้
6: ค่ะอาจารย์เห็นอาจารย์เตรียมใบเตยมาด้วย
5: เป็น
6: ส่วนผสมในนี้
5: ถ้าบางคนไม่ชอบกลิ่นของถั่วเหลืองเราก็จะเติมใบเตยลงไปใส่ใบเตยลงไป
7: บำรุงหัวใจด้วย
6: แม่พูดถึงเรื่องหัวใจนี่จำแม่นเลยนะคะ
7: จำแม่นค่ะหัวใจไม่ค่อย
5: ใส่ไปสองสามใบสองสามใบให้กลิ่น
6: ใส่เยอะๆหน่อยเก่ง
7: กระชุ่มกระชวยนะคะอาจารย์คะระหว่างนมกับบางคนเนี่ยเลือกกินน้ำเต้าหู้นมถั่วเหลืองอย่างเงี้ยแทนนมสด
5: ถ้าบางคนแพ้นมวัวนมวัวนี่มันมีเอนไซม์ต้องย่อยนมโดยเฉพาะ
6: ให
5: ้
6: ตัว
5: นมว
6: ั
5: วโดยเฉพาะไงฮะถ้าบางคนไม่มีก็เลยแทนใช้นมถั่วเหลืองแทนได
7: ้มันเหมาะกับคนลดน้ำหนักด้วยไหมคะอาจารย์
5: ถ้ากินเยอะๆถ้าใส่น้ำตาลเยอะๆก็ไม่ลดนะคะ
7: ต้อง
5: ไม่ใส่น้ำตาลต้องไม่ใส่น้ำตาล
6: จริงๆในนมถั่วเหลืองมีแคลเซียมด้วยแต่ว่าถ้าหากใครอยากจะกินนมถั่วเหลืองแทนนมสดเนี่ยต้องทานปริมาณมากกว่าหน่อยเพราะปริมาณแคลเซียมในนมถั่วเหลืองจะน้อยกว่านมวัวนมแกะอะไรเงี้ยนะคะ
5: นมถั่วเหลืองเนี่ยมันมีโปรตีนสูงใช่ไหมเวลาเขาต้มเนี่ยต้มไม่สุกมันก็เกิดการตกตะกอนหรือไม่ก็ใช้น้ำที่รองจากก๊อกมันจะมีคลอรีนจะทำให้โปรตีนจากถั่วเหลืองเนี่ยตกเป็นเคิร์ดเลย
7: เราก็ต้องใช้น้ำ
5: ที่เราดื่มน้ำที่เราดื่ม
7: ค่ะอันนี้เดือดแล้วใช่ไหม
5: เดือดแล้วค่ะ
7: คนปิดเลยไหมคะ
5: ปิดเลยค่ะ
6: น้ำตาลสัดส่วนประมาณเท่าไหร่คะจ้า
7: ได้ค่ะคุณบุ๊ค
5: ถ้าถั่วครึ่งกิโลนะคะแล้วก็น้ำตาลน้ำ4ลิตรน้ำตาลแค่300กรัม
6: ค่ะ
5: อันนี้เราแค่ใส่แค่ประมาณ2ช้อนก็พอ
7: 2ช้อนโต๊ะนะคะ
5: ไม่หวานมาก
6: ถั่วเหลือง500กรัมครึ่งกิโลน้ำ4ลิตรแล้วก็น้ำตาล
5: 300กรัม
6: 300ค่ะ
7: วิธีนอกจากใส่ใบเตยเพื่อดับกลิ่นเปลี่ยนกลิ่นของถั่วเหลืองแล้วเนี่ยมีใส่อย่างอื่นอีก
5: บางอื่นก็อาจจะใส่อะไรอ่ะช็อกโกแลตลงไปได
6: ้รสช็อกโกแลตรสกาแฟเข้ามั้ยคะ
5: กาแฟก็เข้าค่ะแล้วก็เฮียบูบอยอะไรพวกนี้น้ำหวานน้ำหวาน
7: เมื่อกี้อาจารย์บอกว่าถ้าใส่บางคนเนี่ยเลือกใส่ขวดขายก็มีเหมือนกันอย่างเช่นอย่างเงี้ยเดี๋ยวนี้เริ่มบรรจุขวดขายแต่ว่าถ้าเราจะไม่ใช้เป็นใส่ถุงใส่ขวดขายแบบเนี้ยต้องทำความสะอาดต้อง
5: ก็คือเอาขวดเนี้ยนะคะไปลวกในน้ำอุณหภูมิประมาณสัก80องศา
7: หนูไม่ลวกไม่ได้หรอคะหนูล้างน้ำสะอาดแล้วก็บรรจุ

0: อ๋อมันก็จะอยู่ได้ไม่นานอันนี้จะอยู่ได้2อาทิตย
1: ์แล้วถ้าหนูไม่ลวกมันอยู่ได้เท่าไหร่คะจ๊ะ
0: โอ้ยวันเดียวถ้าสูขึ้นอยู่กับความสะอาดถ้าคุณตั้งเอาไว้อย่างเงี้ยแบคทีเรียอะไรมันก็ลงไปได
2: ้ลวก80องศาก็จะช่วยฆ่าเชื้อโรคได้ด้วย
0: ใช่ใช่เป็นการฆ่าเชื้อไรธรรมดาธรรมดามากเลย
2: เพิ่มเติมลงไปด้วยนะคะ
3: ครับเปลี่ยวผมด้วยนะ
4: ได้ค่ะไม่มีปัญหาค่ะ
0: ลวกเสร็จแล้วเราก็ใส่ลงไปให้ไปดื่มพอขวดนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็ปิดฝาแล้วก็ช็อคด้วยน้ำเย็นก็คือแช่ไปในน้ำเย็น
2: ค่ะ
0: เป็นการพาสเจอไรซ์แบบธรรมดามาก
2: ค่ะ
0: ซึ่งเขาจะเก็บอันนี้ไว้ในห้องในตู้เย็นในช่องธรรมดาเนี่ยนะคะประมาณ2อาทิตย
2: ์โอ้ได้2อาทิตย์เลย
0: 2อาทิตย์ค่ะแล้วจะดื่มก็เอามาขวดนึงดื่มได้สบาย
3: ครับพอดีเห็นอาจารย์แนะนำอย่างนี้เผื่อคุณผู้ชมหลายๆท่านที่อาจจะไม่ได้ทำน้ำเต้าหู้แต่ทำธุรกิจเกี่ยวกับต้มน้ำเก๊กฮวยต้มน้ำตะไคร้ต้มน้ำกระเจี๊ยบขายใช้
0: ว
3: ิ
0: ธ
3: ี
0: น
3: ี
0: ้วิธีเดียวก
3: ันก็คือลวกขวดแล้วก็เอาไปช็อกน้ำเย็นนี้ก็ทำให้เก็บไว้ได้นานขึ้นด้วย
0: ใช่ค่ะ
3: ก็ใครก็เอาไปทำเป็นอาชีพเพิ่มได้นะครับ
2: เคล็ดลับก็คืออย่างที่อาจารย์บอกสะอาดค่ะ
0: แล้วก็อะไรอ่ะอร่อย
2: ค่ะแล้ววัตถุดิบต่างๆก็สำคัญแค่น้ำที่เอามาทำก็ต้องใส่ใจด้วย
1: ได้ทุกเวลาเลย
2: ขอบคุณค่ะโอเคได้แล้วน้ำเต้าหู้นะคะ
3: เข้มสีแบบเข้มข้นมากเลยอะฮะ
4: กินเป็นไงบ้างคะพี่โน้ต
3: ใช่เพราะว่าเราคั้นรอบเดียว
2: แต่เวลาเรากินคนกินจะรู้เลยนะคะว่ามันเป็นน้ำเต้าหู้ที่แบบเข้มข้นคุณภาพหรือว่าเป็นแบบที่หลายๆน้ำมีน้ำปนเยอะมาชิมกันเลยดีกว่า
0: ชิมได้เลย
2: อยากชิมแล้วค่ะอาจารย
3: ์ชิมไหนเป็นขวดนี่ฮะ
2: ค่ะ
3: อุ่นๆอย่างนี้น่าจะอร่อยมาก
4: อร่อยไหม
3: เป็นไงครับคุณโน้ต
2: เข้มข้นมาก
4: ฟังดีเลยอะค
2: ่
4: ะ
2: ใช่ค่ะ
4: อร่อยมากเลยสามารถทำเป็นอาชีพได้อีกอาชีพนึงซึ่งน้ำเต้าหู้ขายดีมากแล้วขายได้ทั้งวันด้วยนะคะและแน่นอนว่าความสะอาดนะแล้วก็ความอร่อยเป็นสิ่งที่สำคัญมาก
5: ว้าวแค่ดูวิธีทำก็น่ากินมากๆเลยค่ะคุเช่เอ๊ะแต่ว่าเวลากินเจเนี่ยเรากินเนื้อสัตว์ไม่ได้แล้วแบบนี้มันจะทำให้เราขาดโปรตีนไหมคะเพราะว่าในโปรตีนเกษตรเนี่ยมันจะเหมือนกับโปรตีนที่มาจากเนื้อสัตว์อะค่ะ
6: อ๋อไม่ต่างกันเท่าไหร่ค่ะเพราะว่าโปรตีนเกษตรเนี่ยก็ทำมาจากพืชซึ่งพืชก็เป็นสิ่งมีชีวิตสามารถสร้างโปรตีนได้เหมือนกัน
5: โอ้แล้วแบบนี้โปรตีนมันสร้างมาจากไหนอะคะ
6: อ๋อการสร้างโปรตีนเนี่ยก็จะสร้างมาจาก DNA ทีค่ะ
5: อ๋อ DNA สร้างโปรตีนได้ยังไงอะคะครูเช
6: ่อ๋อถ้าแพลอยากรู้วันนี้นะคะเดี๋ยวครูเช่จะพาไปหาคำตอบกันค่ะในลาซ่าท้าทดลองแพรวเคยได้ยินคำว่าเซ็นทรัลดอกมาไหมคะ
5: เพิ่งเคยได้ยินวันนี้ครั้งแรกเลยค่ะครู
6: โอเคถ้าอย่างนั้นนะคะเดี๋ยวเรามาเล่ากันว่าเซ็นทรัลดอกมาคืออะไรเซ็นทรัลดอกมาเนี่ยเป็นแนวคิดในการอธิบายเกี่ยวกับหน้าที่ของ DNA ค่ะปกติแล้วนะคะในสิ่งมีชีวิตของเราเนี่ยก็จะมี DNA เซลล
5: ์
6: ทำหน้าที่ในการเก็บสารพันธุกรรมแล้วก็ส่งต่อสารพันธุกรรมโดยในการส่งต่อสารพันธุกรรมนะคะก็คือการเปลี่ยน DNA ให้เป็น mRNA แล้วก็เปลี่ยน mRNA ให้เป็นโปรตีนเพื่อจะใช้ในการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตค่ะ
5: แบบนี้ central dogma ที่ครูเชฟพูดถึงก็คือวิธีการเปลี่ยน DNA ให้กลายเป็นโปรตีนเหรอคะ
6: ถูกต้องค่ะ
5: แล้วมันมีขั้นตอนยังไงบ้างคะ
6: ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มขั้นตอนแรกก่อนละกันเนาะ
5: ได้เลยค่ะเริ่มยังไงคะ
6: เวลาที่เราจำเป็นจะต้องส่งต่อสารพันธุกรรมเนี่ยในเซลล์เองจะต้องมีการเพิ่มจำนวน DNA ก่อนค่ะโดยในการเพิ่มจำนวน DNA หรือการจำลอง DNA เนี่ยก็ต้องมีขั้นตอนหลักแพลวเคยจำได้ไหมว่า DNA ที่ครูเคยบอกอ่ะมันจะเป็นเกียวคู่ใช่เวลาที่เขาจำเป็นจะต้องจำลอง DNA ขึ้นมาจำนวนเยอะ
5: ค่ะ
6: ก็คือจะต้องทำให้ DNA แยกเป็นสายเดี่ยวก่อนค่ะแล้วค่อยเพิ่มจำนวนแต่ว่าปัญหาอยู่ที่ว่าการที่ DNA อยู่กันเป็นสายคู่เนี่ยเขาจะไม่สามารถจำลองตัวเองได้ดังนั้นขั้นตอนหลักนะคะอันดับแรกก็คือ1ต้องทำการแยกสาย DNA ก่อนค่ะโดยในการแยกสาย DNA นะคะก็จะมีเจ้าโปรตีนตัวนึงค่ะเข้าไปจับเพื่อทำการให้ DNA มันแยกออกจากกันหลังจากนั้นนะคะโปรตีนเฮลิเคสก็จะเข้าไปตัดพันธะค่ะเพราะว่าระหว่างพันธะของตัว DNA เนี่ยก็จะมีพันธะไฮโดรเจนที่มันติดกันอยู่ถูกไหมเชื่อมกันอยู่ตัวเฮลิเคสก็จะไปตัดพันธะไฮโดรเจนออกทำให้ DNA ทั้ง2สายแยกออกจากกันแต่พันธะไฮโดรเจนน่ะสามารถกลับมาติดกันเองได้ด้วยค่ะแต่ก็ไม่ต้องกลัวค่ะเพราะว่าในเซลล์เองก็จะมีโปรตีนอีกตัวนึงค่ะคอยมาจับไว้ป้องกันไม่ให้เกี่ยวคู่นั้นกลับเข้าไปที่เดิมแล้วค่อยเข้าสู่กระบวนการการเพิ่มจำนวน DNA ต่อไป
5: แล้วแบบนี้เซลล์จะรู้ได้ยังไงล่ะคะว่า DNA ที่มันสังเคราะห์มาเนี่ยถูกต้องแล้วอะค่ะ
6: อ๋อในกระบวนการของการสังเคราะห์ DNA

0: เนี่ยก็จะมีเจ้า DNA polymerase 1ทำหน้าที่ในการสังเคราะห์ในระหว่างที่การสังเคราะห์ค่ะก็จะมีการตรวจสอบตัวเขาเองด้วยว่าเขาต่อเจ้าตัวเบสถูกหรือเปล่าถ้าเกิดผิดเขาก็จะตัดทิ้งโดยปกติแล้วนะคะเวลาที่เขาทำการสังเคราะห์ DNA เนี่ยก็จะได้ DNA สายใหม่ในทิศทาง5พามไป3พาม
1: เมื่อกี้ที่ครูเชฟบอกว่า3พาม5พามอะไรเนี่ยมันคืออะไรนะคะ
0: อ๋อตำแหน่ง3พาม5พามที่บอกนะคะก็คือตำแหน่งนี้5พามเนี่ยคือตำแหน่งที่ฟอสเฟตจับกับคาร์บอนตัวที่5ส่วน3พามคือตำแหน่งที่ OH นะคะจับกับคาร์บอนตัวที่3เวลาที่ DNA เขาจับกันเป็นเกลียวคู่แบบนี้นะคะทิศทางก็จะเป็น3พามไป5พามเส้นหนึ่งอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็น5พามไป3พามในเวลาที่เราสังเคราะห์ DNA อะค่ะเขาจะต้องได้สาย DNA ในทิศทาง5พามไป3พามเสม
1: อ
0: แต่เมื่อ DNA template ของเราหรือ DNA ต้นแบบของเราเนี่ยมีทั้งฝั่ง5พามไป3พามและ3พามไป5พามทำให้การสังเคราะห์โดย DNA polymerase เนี่ยจะต้องมี2แบบ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แบบแรกถ้าตัวเทมเพลตเนี่ยเป็น3พามไป5พามเวลาสังเคราะห์สายใหม่ก็จะได้ทิศทางตรงข้ามก็คือ5พามไป3พามก็ได้สายยาวเลยค่ะส่วนอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นฝั่งที่เทมเพลตเป็น5พามไป3พาม DNA polymerase ไม่สามารถที่จะสังเคราะห์จาก3ไป5ได
1: ้
0: ก็เลยทำการสังเคราะห์จาก5ไป3 5ไป3สั้น
1: ๆ
0: เขาจะเรียกอีกชิ้นส่วน DNA ที่ได้สั้นๆเนี่ยค่ะเรียกว่าโอคาซากิ
1: โอคาซากิ
0: ใช่ค่ะซึ่งชื่อชิ้นส่วนนี้นะคะก็ถูกค้นพบโดยชาวญี่ปุ่นค่ะที่เขาเป็นนักชีววิทยาโมเลกุลก็คือคุณเรอิจิแล้วก็คุณซูเนโกะโอคาซากิ
1: แล้วคราวนี้การสังเคราะห์ DNA ค่ะมันจะจบลงเมื่อไหร่หรอคะ
0: หลังจากที่เขาเนี่ยค่ะทำการต่อสาย DNA ในสายที่เป็นโอคาซากิแล้วเนาะก็จะได้ DNA สายยาวใช่ไหมคะแล้วเจ้า DNA จะรู้ได้ยังไงว่าเฮ้ยควรหยุดแล้วใช่ไหมคะโดยตำแหน่งของ DNA เองอะค่ะเขาจะมีการจดจำ20เบสว่าตรงเนี้ยคือจุดหยุดได้แล้วนะเจ้า DNA polymerase ก็จะหลุดออกไปโดยอัตโนมัติค่ะจุดเริ่มต้นกับจุดสุดท้ายเนี่ยจะมีการกำหนดไว้แล้วเพื่อให้แพลวนะคะเข้าใจมากขึ้นและเห็นภาพชัดขึ้นวันนี้นะคะครูมีกิจกรรมให้มาทำพร้อมกันเลยค่ะในกิจกรรมจาก DNA สู่โปรตีนค่ะนี่ค่ะกิจกรรมจาก DNA สู่โปรตีน
1: นี่เรามีอะไรเต็มไปหมดเลยคะเนี่ยมีเลข3เลข5ตัวอักษรเต็มไปหมดเลย
0: นี่ค่ะเดี๋ยวเราจะเริ่มจากการจำลอง DNA ก่อนก็คือตอนนี้นะคะครูมี DNA template หรือว่า DNA ต้นแบบมาให้โดยทิศทางก็จะเป็น3พามไป5พามอย่างที่เห็นแล้วก็จะมีตัวอักษรที่แพลวเห็น TACG ถูกไหม
1: ค่ะ
0: TACG นะคะก็คือแทนเบสอย่างที่ก็คือไทมีน A ก็คืออะดีนีน
1: ค่ะ
0: C คือไซโตซีนค่ะแล้วก็ G ก็คือกวานีนนั่นเองโดยใน DNA ก็จะมีเบสทั้งหมด4แบบ
1: ค่ะ
0: ก็จะเรียงสลับกันไปสลับกันมาวันนี้ก็เลยให้ DNA template มาให้นะคะ
1: แล้วเราต้องทำยังไงต่อคะทีนี
0: ้คราวนี้ค่ะแพลวก็จะต้องทำหน้าที่ในการสังเคราะห์ DNA ขึ้นมาอีกหนึ่งสายและในการสังเคราะห์ DNA นะคะเราก็จะต้องสังเคราะห์ในทิศทางตรงกันข้ามแล้วก็ต้องทำให้เบสจับกันโดยต้องเป็นเบสคู่สมด้วยนะ
1: คู่สมก็คือต้องเอาให้มันอยู่ถูกคู่กันอย่างนั้น
0: ถูกต้องค่ะอย่างเช่นตัว T ไทมีนจะสามารถจับได้กับตัว A อะดีนีนและตัว C คือไซโตซีนจะต้องจับกับตัว G ก็คือกวานีนเท่านั้นค่ะ
1: พอนึกออกแล้วค่ะ
0: โอเคถ้าอย่างนั้นนะคะเดี๋ยวน้องๆแล้วพี่แพลวนะคะมาลองดูกันค่ะว่า DNA ที่สังเคราะห์ใหม่ขึ้นมานั้นจะมีลำดับเบสถูกต้องหรือเปล่า
1: โอเค
0: พร้อมยัง
1: พร้อมค่ะ
0: โอเคค่ะ

0: โอเคเก่งมากครับ
1: แล้ว
0: คราวนี้นะคะจาก DNA ที่มีอยู่แค่สายเดียวก็ถูกสร้างขึ้นมาเป็น2เท่าไปเรื่อยๆค่ะเมื่อในเซลล์นะคะมีปริมาณ DNA ที่มากพอก็จะเข้าสู่กระบวนการต่อไปค่ะ
2: คืออะไรคะ
0: ตอนนี้นะคะเราได้สาย DNA ที่เราเพิ่มจำนวนแล้วก็จำลองมาแล้วขั้นตอนต่อไปนะคะนั่นก็คือการเปลี่ยนจาก DNA ให้

0: mRNA ค่ะ
1: เปลี่ยนจาก DNA ไปเป็น RNA ยังไงคะ
0: ขั้นตอนการสร้างสาย RNA เนี่ยก็คล้ายๆกับ DNA เหมือนกันค่ะเพราะปกติแล้วเวลาการที่เราสร้าง DNA จะมี DNA polymerase แต่พอเป็น RNA ก็จะใช้ RNA polymerase เข้ามาจับเหมือนกันและการสังเคราะห์เนี่ยก็คล้ายๆกันเพราะว่าต้องใช้ DNA ต้นแบบที่เป็นสาย3พามและ5พามเท่านั้นค่ะ
1: ค่ะ
0: แล้วเมื่อเราทำการสังเคราะห์แล้วนี่คะ DNA ที่ได้เนี่ยก็จะเป็นลักษณะที่เป็นสายเดียวหรือว่าเรียกว่า single strand ค่ะโดยข้อแตกต่างระหว่าง DNA กับ RNA เนี่ยก็มีอยู่ด้วย
1: คืออะไรคะ
0: ปกติแล้วนะคะ DNA เนี่ยก็จะมีเบสอยู่4ชนิดก็คือ A T C G ถูกไหม
1: ใช่ค่ะ
0: แต่ใน RNA ค่ะจะมีเบส4ชนิดเหมือนกันแต่ต่างตรงที่ใน RNA จะไม่มีตัว T คือไทมีน
1: อ้าวแล้วมีอะไรแทนนะคะ
0: ก็จะมีตัว U ค่ะยูราซิลมาแทนโดยในการที่จะสังเคราะห์เจ้า RNA ออกมานะคะก็จำเป็นที่จะต้องใช้เบสคู่สมเหมือนกันเหมือนกันหมดเลยค่ะโดย C ก็คู่กับ G
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่ A จากเดิมใน DNA เนี่ยคู่กับ T ใช่ไหมก็จะต้องถูกเปลี่ยนค่ะจาก A ก็จะคู่กับ U แทน
1: อ๋อโอเคเข้าใจแล้วค่ะ
0: ถ้างั้นนะคะเดี๋ยวเรามาช่วยกันนะคะสังเคราะห์เจ้า RNA กันค่ะ
1: จัดไปค่ะ
0: นี่ค่ะเอา A เอาไปวางเลย
1: ได้เลยค่ะ
0: ครูก็มีการ์ดให้เหมือนเดิม
1: ต้องเป็น5พรามไป3พรามเหมือนกันใช
0: ่ใช่ค่ะเอ๊ะเมื่อกี้จาก5พามไป3พามคือเส้นของ RNA ใช่ไหมดังนั้น DNA ต้นแบบเราควรใช้เส้นไหนดีคะเพราะตอนนี้เรามี2เส้นน่ะ
1: ใช้3พามไป5พามหรือเปล่าคะ
0: ถูกต้องค่ะเก่งมากที่จำได้โอเคถ้าอย่างนั้นนะคะเดี๋ยวเรามาสังเคราะห์ RNA โดยใช้ DNA เทมเพลตที่เป็นฝั่ง3พามไป5พามนั่นคือเส้นบนและทำให้เกิดการสร้าง RNA ในเส้นนี้กันนะ
1: ได้เลยค่ะ
0: โอเคพี่แพรวคะเหมือนเดิมค่ะ

0: ดละค่ะ
1: อืมเก่งมากค่ะแพรวสาย DNA ที่พลาวสังเคราะห์ได้นะคะเขาจะเรียกว่า mRNA ค่ะหรือว่า messenger RNA เองแล้วกระบวนการที่แพรวเปลี่ยนจาก DNA เป็น RNA เขาจะเรียกว่า transcription แล้วต่อไปนะคะก็จะเข้าสู่กระบวนการที่แพรวรอคอยแล้วค่ะ
0: จะเป็นโปรตีนแล้วใช่ไหมคะ
1: ถูกต้องค่ะกระบวนการนี้นะคะเขาเรียกว่า translation
0: Translation เป็นยังไงคะ
1: ก็คือการเปลี่ยนเจ้าสาย RNA ให้เป็นโปรตีนค่ะ
0: เย่ ต้องทำยังไงเอ่ย
1: การที่จะเปลี่ยนสาย RNA ให้เป็นโปรตีนนั้นนะคะจะต้องใช้ RNA ตัวอื่นเข้ามาช่วยค่ะ
0: ใช้ RNA ตัวอื่นเข้ามาช่วย
1: อ่ะเดี๋ยวครูจะเล่าให้ฟังก็คือตัว RNA นะคะที่เราได้เป็น mRNA หรือว่า messenger RNA ใช่ไหมคะเราจะต้องมีเจ้า tRNAก็คือ transfer RNA และเจ้า rRNA ก็คือ ribosomal RNA ซึ่งพวกนี้นะคะก็จะล่องลอยอยู่ในเซลล์ตลอดเวลาเวลาที่เราต้องการเปลี่ยน RNA ให้เป็นโปรตีนเริ่มภาพง่ายๆนะคะสาย DNA ที่เราทำการสังเคราะห์มาเรียบร้อยแล้วนะคะจะออกจากนิวเคลียสแล้วค่ะออกมาอยู่ในไรโบโซม
0: ค่ะ
1: สาย DNA ก็จะล่องลอยอยู่เวลาที่เขาจะเปลี่ยนจากเจ้า RNA ให้เป็นโปรตีนเขาก็จะเริ่มจากการที่ไรโบโซมอล RNA ค่ะเป็นสองมีส่วนของส่วนก้อนเล็กกับก้อนใหญ่เข้ามาจับกับสาย mRNA มันล็อกไว้ก่อนโดยเจ้าตัวไรโบโซมอล RNA นะคะก็จะทำหน้าที่ในการเป็นตัวสตาร์ทด้วยแล้วตัว tRNA ค่ะก็จะทำหน้าที่ในการแปลรหัสจาก RNA ให้เป็นโปรตีนโดยปกติแล้วนะคะกรดอะมิโนหรือว่าโปรตีนเนี่ยค่ะก็จะมีทั้งหมดหลายชนิดมากเลยแต่ว่าในการถอดรหัสนั้นนะคะเขาก็จะยึดจากตัวเส้น RNA ค่ะโดยจะยึดเอา3โคดอนค่ะก็คือใช้เบส3ตัวของ RNA ในการถอดให้ได้โปรตีน1ตัวและในการสังเคราะห์เจ้าโปรตีนนะคะก็จะต้องมีจุดเริ่มต้นค่ะ
0: ค่ะ
1: โดยจุดเริ่มต้นนะคะเขาจะใช้ RNA ที่เป็น AUG เป็นตัวสตาร์ททำให้โปรตีนตัวแรกที่จะได้ก็คือเป็นเม็ดไทโอนีนค่ะแต่โปรตีนตัวอื่นนะคะด้วยความที่มันมีรหัสเยอะมากนะคะเขาก็จะใช้ตารางนี้ค่ะ
0: มีเป็นตารางเลย
1: ใช่ค่ะก็คือเขาจะทำการจับคู่เบสคู่ที่1 2และ3แล้วก็ถอดรหัสเป็นโปรตีนออกมาเองค่ะถ้าอย่างนั้นนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มสังเคราะห์โปรตีนกันค่ะอ่ะนี่โปรตีนเลย
0: โปรตีนวางไว้ตรงนี้
1: ใช่
0: โปรตีนแล้ว
1: อ่ะเดี๋ยวน้องๆ นะคะดูรหัสที่เกิดจากบน RNA แล้วก็ดูตารางแล้วลองจับคู่ดูค่ะว่ากรดอะมิโนที่ได้นั้นคืออะไรบ้าง
0: ค่ะ
1: มาเริ่มที่ตัวแรกนะคะ AUG
0: AUG
1: นั่นก็คือเมทไทโอนีนนั่นเองค่ะ
0: โอเคค่ะ AUG คือเมท
1: โอเคค่ะอ่ะน้องๆได้ไหนบ้างคะของพี่แพรวและของครูได้แบบนี้นะ
0: เหมือนกันไหม
1: เหมือนกันไม่เอ่ยโอเคโดยปกติแล้วนะคะสาย DNA เนี่ยไม่ได้มีแค่โปรตีน5ตัวแต่มีโปรตีนเรียงกันเยอะมากเลยค่ะ
0: โอ้โห
1: และสุดท้ายของการสังเคราะห์โปรตีนเนี่ยก็จะมีจุดที่เรียกว่า stop codon พอเมื่อเจ้าไรโบโซมนะคะไปเจอ stop codon ก็จะหยุดการสังเคราะห์โปรตีนค่ะถ้าน้องๆสังเกตดีนะคะในการสังเคราะห์โปรตีนนั้นนะคะจะได้กรดอะมิโนตัวแรกเป็นเม็ดไทโอนีนเสมอค่ะส่วนกรดอะมิโนตัวสุดท้ายนะคะก็ต้องไปดูค่ะว่าสต็อปโคดอนเป็นอะไรตอนนี้นะคะการสังเคราะห์โปรตีนก็เสร็จสิ้นแล้วแต่เพื่อให้น้องๆนะคะได้มีอะไรติดไม้ติดมือกลับไปดังนั้นนะคะเดี๋ยวเราจะทำการต่อสายโปรตีนขึ้นมาให้น้องๆด้วย
0: ต่อยังไงคะ
1: นี่เลยค่ะนี่ครูได้ทำตารางมาให้แล้วก็คือมีตารางที่เป็นเบสตำแหน่งที่1ที่เราถอดกันเบสตำแหน่งที่2และเบสตำแหน่งที่3เราจะเปลี่ยนจาก RNA เป็นโปรตีนโดยโปรตีนในครั้งนี้นะคะเราจะใช้ลูกปัดค่ะเป็นโค้ด
0: ตามนี้เลย
1: ใช่ค่ะซึ่งน้องๆนะคะสามารถเปลี่ยนโค้ดได้ตามที่ชอบเลยแต่ว่าอย่าลืมนะคะโค้ดแต่ละตัวต้องหน้าตาไม่เหมือนกันนะโอเคแล้วเราก็ทำการร้อยลูกปัดตามตำแหน่งของโปรตีนที่เราได้มาเลยค่ะงั้นเดี๋ยวครูกับพี่แพรวนะคะไปทำการร้อยลูกปัดก่อนแล้วมาดูว่าข้อมือสวยๆที่ได้เนี่ยจะหน้าตาเป็นยังไงค่ะ
0: เย
1: ้โอเคเดี๋ยวก่อนเนาะ
0: เช
1: ่ถูกต้องค่ะ
0: ให้เป็นของขวัญคูเช่เลยละกันค่ะยื่นข้อมือมาค่ะ
1: โอ้โหขอบคุณมากเลยค่ะ
0: อืม
1: นี่ค่ะคราวนี้นะคะครูก็ได้สายโปรตีนมาแล้วค่ะซึ่งเกิดจากการที่เราเริ่มตั้งแต่การสังเคราะห์ DNA การสังเคราะห์ mRNA จนกระทั่งเปลี่ยนเป็นกรดอะมิโนแต่ละตัวแล้วก็ต่อกันให้ได้โปรตีนนั่นเองค่ะ
0: น้องๆคะจากสาย DNA ยาวๆที่เราเห็นกันนะคะถูกเปลี่ยนเป็น mRNA แล้วก็เปลี่ยนเป็นโปรตีนได้อย่างน่าอัศจรรย์มากๆเลยใช่ไหมล่ะคะทั้งหมดนี้นะคะเรียกว่า central dogma ค่ะซึ่งก็จะเกิดขึ้นภายในเซลล์ของสิ่งมีชีวิตทั้งในยูคาริโอตแล้วก็โปรคาริโอตเลยล่ะค่ะ
1: การสังเคราะห์โปรตีนนะคะมีหลายกระบวนการมากเลยค่ะเริ่มต้นตั้งแต่การเพิ่มจำนวน DNA นะคะต่อด้วยการสร้างสาย mRNA ค่ะหรือที่เราเรียกกันว่า transcription ซึ่งทั้งสองกระบวนการนะคะก็จะเกิดขึ้นภายในนิวเคลียสค่ะหลังจากนั้นค่ะสาย mRNA นะคะก็จะถูกส่งต่อมาที่ไซโทพลาสม์ค่ะเพื่อเปลี่ยนไปเป็นโปรตีนอีกทีค่ะกระบวนการนี้นะคะเขาเรียกว่า translation ค่ะเด็ก
0: และอย่าลืมนะคะกลับมาพบกับคำถามและการหาคำตอบในชีวิตประจำวันด้วยวิทยาศาสตร์ได้ใหม่ค่ะในรายการลับซ่าท้าทดลองวันนี้พี่พลาวและคุเชษลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะงั้นพลาวขอกินต่อก่อนนะคะยังไม่หมดเลยค่ะโหแป๊บเดียวก็หิวอีกแล้ว
1: ระหว่างกินนะคะแพลวก็ให้นึกไว้ค่ะกินเพื่อสุขภาพ
0: กินเพื่อสุขภาพ
1: กินด้วยจิตเมตตาก
0: ินด้วยจิตเมตตาก
1: ินเพื่อเว้นกรรมค่ะ
0: กินเพื่อเว้นกรรมสาธุกินแล้วนะคะ
1: กินเลยค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2.

ทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการ
1: คุยสิงสนุก
0: หัวข้อสำหรับวันนี้มีชื่อว่าปรากฏการณ์ด็อปเลอร์
2: เริ่มต้นมาอาจารย์ก็ทำน้องๆแก๊งตัวจิ๋วของเรางงกันไปหมดเลยครับว่าแต่ปรากฏการณ์ด็อปเลอร์มันเป็นยังไงครับ
3: ด็อปเลอร์
4: โอ้โหไม่เคยได้ยิน
3: ปรากฏการณ์ด็อปเลอร์ด็อปเลอร์
0: ไม่ใช่ด็อปเลอร์
2: ไม่ใช่อย่างนั้นนะครับน้องบอสนั่นมันด็อกที่แปลว่าสุนัข
5: น่าจะเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ
0: ซึ่งน่าจะเกี่ยวข้องกับอะไรดีคิดว่า
5: เฮอริเคน
0: เฮอริเคนออกัสไหนลองเดาซิ
3: การหยด
0: การหยดมีเขามีเขาแต่ไม่เกี่ยวน้องบอสไหนลองเดาซิ
3: หมอยังเล็กอยู่หมอพูดภาษาอังกฤษไม่เป็นแล้วก็ไม่รู้อะไร
0: ไม่เป็นไรแล้วเราจะมาเรียนรู้กันในวันนี้ปรากฏการณ์นี้เป็นปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการรับรู้เสียง
6: ที่ผมให้ไม่ได้นะท่านเราอยู่นะเกี่ยวยังไง
0: แต่ไม่ใช่แค่เสียงหรอกคือสิ่งที่เราจะทำคือเป็นการทดลองที่เกี่ยวกับเสียงแต่ปรากฏการณ์ด็อปเลอร์นี้พบในคลื่นทุกชนิดคลื่นไม่ว่าจะเป็นคลื่นเสียงคลื่นน้ำคลื่นแสงได้หมดแต่วันนี้เราจะมาใช้เสียงเป็นตัวอย่างของคลื่นเอาล่ะเพราะฉะนั้นทุกคนพร้อมกับการทดลองแรกกันหรือยัง
3: พร้อมแล้วค่ะ
0: งั้นเราไปทำการทดลองแรกกันเลยดีกว่าครับ
2: ได้เวลาเริ่มการทดลองกันแล้วเด็กๆดูตื่นเต้นกันหน้าดูเลยอยากรู้แล้วล่ะสิครับว่าวันนี้อาจารย์จะทำการทดลองอะไร
0: สำหรับการทดลองแรกของเราวันนี้ซึ่งอาจารย์เกริ่นไว้แล้วว่าเกี่ยวข้องกับเสียงอาจารย์เลยมีอุปกรณ์ดังต่อไปนี้อันที่หนึ่งลำโพงส่วนอันถัดมาก็คืออาจารย์มีอุปกรณ์ที่เอาไว้ใช้แขวนเท่านั้นเองนะโอเคนี่อาจารย์ก็มีตะขอแขวนและอาจารย์มีเชือกแต่สิ่งที่อาจารย์กำลังจะทำก็คือเดี๋ยวอาจารย์จะร้อยที่แขวนนี้เนาะไปในเชือกนี้แล้วอาจารย์แขวนเชือกนี้ไว้จากที่สูงแล้วให้พวกเราไปร้อยอีกข้างหนึ่งเอาล่ะสิ่งที่อาจารย์จะทำก็คือเดี๋ยวอาจารย์จะเปิดเสียงในลำโพงแล้วสิ่งที่พวกเราทุกคนต้องช่วยอาจารย์นิดนึงพวกเราทุกคนฟังเสียงแล้วอาจารย์จะปล่อยให้ลำโพงนี้วิ่งเข้าหาพวกเราแล้วอาจารย์จะถามว่าพวกเราได้ยินเสียงต่างไปจากตอนที่อาจารย์เริ่มปล่อยอย่างไร
2: เอาละครับมาดูกันเฮ้ยไม่ใช่มาฟังกันว่าเสียงที่จะได้ยินนั้นเป็นยังไง
0: เสียงนี้นะ1 2 3
3: เสียงมันสูง
5: เหมือนมันต่ำลงนิดนึง
0: ต่ำลงนิดนึง
3: มันเสียงมันสูงขึ้น
0: คำว่าต่ำลงหรือสูงขึ้นคือเสียงมันแหลมขึ้นใช่ไหมคำว่าสูงขึ้นมันแหลมขึ้นนิดนึงใช่ไหม
5: เสียงมันจะดูเหมือนกับว่าคือตอนนั้นมันเหมือนกับเสียงเวลาที่เขาเซ็นเซอร์คำหยาบคายอาจารย์พอมาเป็น
3: คำว่า
5: พอมันลงมาอย่างเงี้ยครับอาจารย์มันจะเหมือนกับว่าเวลาเราเป่าปี่หรือขุ่ยอะไรสักอย
0: ่
5: าง
0: โอเคอันนั้นอาจจะเป็นเสียงที่มาจากลำโพงเนาะทำให้เรารู้สึกอย่างนั้นโอเค

0: แต่น้องออกัสรู้สึกยังไง
1: มันสูงขึ้น
0: สูงขึ้นใช่ไหมโอเคน้องบอส
2: รู้สึกมันเสียงมันเวลามันยิ่งลงไปเท่าไหร่มันสูงขึ้นแต่ถ้ามันอยู่บนนั้นตรงอาจารย์เลยมันจะรู้สึกมันจะเสียงต่ำแต
0: ่
2: ถ้าลงมามันจะสูง
0: โอ้โอเคทุกคน
3: มีเสียงอื่นไหมครับอาจารย
0: ์ไม่โอเคเดี๋ยวลองอีกครั้งหนึ่
2: ง
0: ทุกคนพร้อมไหม
2: พร้อมครับ
0: เอาแล้วนะอาจารย์จะเปิดเสียง
2: 3 2 1ไปมาเลยครับไปมาเลยครับเสียงมันสูงขึ้น
0: เอาล่ะ
2: เอาแล้วกี่สองตามน้อง
0: สังเกตอีกครั้งแล้วผิงหยางเห็นด้วยแล้วใช่ไหมกับออกัสและบอสว่าเสียงสูงขึ้นและนี่แหละคือปรากฏการณ์ด็อปเลอร์เป็นปรากฏการณ์ที่เราได้ยินเสียงที่มีความถี่เปลี่ยนไปอันเนื่องมาจากแหล่งกำเนิดเสียงมีการเคลื่อนที
4: ่ด็อปเลอร์เอฟเฟคหรือปรากฏการณ์ด็อปเลอร์เป็นปรากฏการณ์ที่เราจะได้ยินเสียงที่มีความถี่เปลี่ยนไปอันเนื่องมาจากแหล่งกำเนิดเสียงมีการเคลื่อนที่นั่นเองครับ
0: สำหรับการทดลองต่อไปอันนี้จะเป็นลักษณะเหมือนทำงานฝีมือสักเล็กน้อยซึ่งน้องๆทั้งบ้านสามารถเอาไปทดลองทำกันได้ด้วยซึ่งอุปกรณ์ที่อาจารย์จะใช้ประกอบไปด้วยอันนี้ครับท่อ PVC ซึ่งเราก็ตัดมาให้ขนาดประมาณนึงเนาะอาจจะประมาณสัก1นิ้ว1นิ้วครึ่งแล้วก็จะมีกระดาษซึ่งอันนี้เป็นกระดาษที่ตัดขอบสักเล็กน้อยคือทำเป็นร่องเอาไว้เพื่อเดี๋ยวอาจารย์จะเอามาปิดแล้วอาจารย์จะติดเทปและล้อมเอาไว้แล้วอาจารย์ก็มีเส้นเอ็นแล้วก็มีสก็อตเทปมาพันอันนี้เอาไว้ใช้เอาไว้ตกแต่งโอเคสิ่งที่เราจะทำก็คืออาจารย์จะเริ่มต้นโดยการที่เอาเจ้ากระดาษที่เราเตรียมเอาไว้นะมาคลุมไว้ที่ด้านหนึ่งของท่อ PVC เราตัดเอาไว้แล้วแล้วอาจารย์ก็รวบมันนะให้ติดให้แน่นเลยนะแล้วอาจารย์ก็พันล้อมรอบด้วยสก็อตเทปที่เราเตรียมเอาไว้หลังจากนั้นอาจารย์เจาะรูเล็กน้อยแล้วอาจารย์สามารถร้อยเส้นเอ็นนี่เข้าไปซึ่งแน่นอนปลายเส้นเอ็นอาจารย์ต้องการจะให้มันไปพยุงไอ้เจ้าอุปกรณ์ที่เราสร้างเอาไว้แล้วอาจารย์ก็เลยเฉือนไม้เล็กๆเอามาผูกกับเอ็นนี้เอาไว้และอาจารย์ก็ร้อยเข้าไปเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่ได้ก็คือลักษณะจะเป็นเช่นนี้อันนี้อาจารย์ทำมาให้เราเสร็จแล้วลักษณะเป็นเช่นนี้ก็คือพันเอาไว้ทันทีที่อาจารย์ดึงขึ้นมาปั๊บไอ้เจ้าไม้ที่พันเอาไว้กับเส้นสามารถพยุงเจ้านี้ไว้ได้
2: แล้วมันทำอะไร
0: นั่นแหละครับคือขั้นตอนต่อไปที่เราจะทำต่อไปก็คืออาจารย์มีไม้เสียบลูกชิ้น
3: ด้านบนนี่คือเป็นน้ำซอสจิ้มไก่
0: ไม่ใช่ครับ
4: โถน้องผิงหยางหิวตลอดเลยนะเรา
0: อาจจะดูเหมือนอาจารย์ที่ไปกินลูกชิ้นปิ้งมาใช่ไหมแต่ไม่ใช่สิ่งที่อาจารย์เอามาแต้มเอาไว้ที่บริเวณด้านบนคือยางสนครับ
3: ผมนึกว่าต้องไปแบบว่ากรีดยางออกมา
0: ไม่ขนาดนั้นครับสามารถหาซื้อได้
4: ไม่ต้องกรีดยางเองก็ได้ครับน้องผิงหยางของแบบนี้หาซื้อกันได
0: ้เมื่อได้ไอ้เจ้าไม้เสียบลูกชิ้นที่เรามีการแต้มไอ้เจ้ายางสนไว้เล็กน้อยแล้วอาจารย์ก็จะเอามันมาคล้องกับอุปกรณ์ที่เราเพิ่งสร้างขึ้นมาเมื่อสักครู่แล้วทุกคนเดาซิว่าอาจารย์ทำอะไรต่อไป
2: เริ่ม
0: คุ้นๆยังว่าอันนี้เป็นอ
3: าจารย์จะเหวี่ยงแล้วมันก็จะมีเสียง
0: ถูกต้องใช่เลยไม่จำเป็นก็ได้อาจารย์เหวี่ยงเลย
3: แล้วไอ้ของเล่นอันนี้มันเรียกว่าอะไร
0: เรียกว่าจักรจักร
3: ว่าแล้ว
0: นะซึ่งเป็นของเล่นโบราณของไทยเรานั่นเองแต่วันนี้สิ่งที่เราจะลองเรามาลองฟังเสียงมันก่อน
2: คร
0: ับ และอาจารย์จะถามพวกเราว่าเราได้ยินเสียงอย่างไร
3: เขาตั้งชื่อจักรจันทร์เพราะเสียงมันเหมือนจักรจันทร์เหรอครับ
0: ท
3: ุ
0: กคนสังเกตเสียงดีๆเสียงทุกคนสังเกตอะไรไหม
2: เร็ว
3: ถ้าเร็วขึ้นจะสูงหมุนเร็วขึ้นเสียงจะสูงขึ้น
2: เหมือนเมื่อกี้เลย
0: คล้ายๆกันนะแต่ว่าถ้าฟังดีๆมันมีเสียงอะไรซ้อนๆกันอยู่เนาะแต่ฟังยากอยู่นะฟังยากอยู่นะอีกสักทีไหมอีกสักทีไหม
2: ได้คร
0: ับ นะโอเคไหม
2: ไม่โอเค
0: ไม่โอเคฟังยากเนาะฟังยากเพราะฉะนั้นอันนี้เพื่อให้ทุกคนได้สัมผัสกับการผลิตนะอุปกรณ์ที่เราสามารถมาศึกษาเรื่องของฟิสิกส์นะครับแต่มันอาจจะยังฟังยากอยู
2: ่
0: ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวอาจารย์จะทำให้ไอ้เจ้าลักษณะการเกิดเสียงจากการที่มีอะไรมาหมุนเนี่ยให้มันใหญ่กว่านี้ดีไหมอาจารย์มีอุปกรณ์หนึ่งเพื่อให้พวกเราทุกคนสังเกตได้ชัดเจนยิ่ง

0: กว่าเดิมนั่นก็คืออาจารย์ขออนุญาตใช
1: ้
0: ลำโพงเดิมนี่แต่สิ่งที่อาจารย์จะทำคือตอนนี้อาจารย์เอาลำโพงเดิมมาผูกเชือก
2: เพิ่มเติมคือผูกเชือก
0: เพิ่มเติมคือผูกเชือกแล้วอาจารย์จะเรียนแบบไอ้เจ้าจักรจันนี่แหละ
2: ฮะ
3: คืออาจารย์จะหมุนไปม
0: าใช่แล้วพวกเราทุกคนช่วยอาจารย์สังเกตเสียงที่ออกมาว่าเป็นอย่างไรโอเคไหมถ้าพร้อมแล้วทุกคนประจำที่ด้านนู้นเลยสมาธิให้ทุกคนฟังเสียงปกติก่อนนะเริ่มเสียงเดิมเสียงเดิมเสียงเดิมแล้วอาจารย์จะหมุนแล้วฟังเสียงที่เกิดขึ้นนะพร้อม
2: โอ้มันหรอมันวิววิว
0: เร็วขึ้น
2: อาจารย์มันถี่ขึ้นแล้วก็สูงขึ้นมันถี่ขึ้นแล้วก็
3: ถ้าเกิดเร็วขึ้นเสียงมันจะแบบว่าความถี่มันจะเยอะขึ้น
2: แล้วก็เลยสูงขึ้น
0: โอเคนะแล้วทุกคนสังเกตตอนที่ลำโพงวิ่งเข้าหาเรากับตอนที่ลำโพงวิ่งหนีเราลองสังเกตเสียงว่าต่างกันอย่างไรครับ
3: มันจะดังกว่า
2: ถ้าเกิดมันสูงกว่า
0: ลองเอาที่ความแหลมความทุ้มซิสังเกตที่วิ่งเข้าวิ่งออกวิ่งเข้าวิ่งออกลองฟังดีๆฟังดีๆฟังดีๆฟังดีๆ
2: อ๋อตอนเข้าแหลมกว่าออก
0: แล้วตอนออกเป็นไง
3: ตอนเข้ามันจะแหลมกว่าแล้วก็พอออกมันจะทุ้มๆหน่อย
0: เห็นด้วยไหมเห็นด้วยไหมทุกคนเห็นด้วยนะนี่แหละคือปรากฏการณ์ด็อปเลอร์นั่นก็คือจังหวะที่แหล่งกำเนิดเสียงวิ่งเข้าหาพวกเราเราจะได้ยินความถี่เสียงเพิ่มขึ้นในขณะที
3: ่หูเราใช่ไหม
0: เพราะมันวิ่งเข้าหาครับในขณะที่ลำโพงกำลังวิ่งหนีเสียงจะทุ้มลงก็คือความถี่จะต่ำลง
2: ก็เหมือนอันนี้ที่เวลาเข้ามาใกล้จะสูงสุด
0: ถูกต้องนั่นเลยเป็นสาเหตุที่ตอนที่เราเล่นเครื่องเล่นที่เรียกว่าจิ้งหรีดจิ้งหรีด
3: จ
0: ั๊กจั่นเราเลยได้ยินเป็น2เสียงวีหวอวีหวอเพราะมันมีจังหวะที่วิ่งเข้าหาเราแล้วก็วิ่งออกจากเราซึ่งความถี่มันต่างกันเราเลยได้ยินเป็นจังหวะวีหวอวีหวอลองให้ฟังอีกสักทีได้ไหมสังเกตดูเอาละแต่ตอนนี้มันอาจจะฟังยากเพราะว่าด้วยความที่การเคลื่อนที่มันใกล้แต่อันนี้จะเห็นได้ชัดเจนเลยเนาะว่ามันเสียงแหลมขึ้นตอนที่วิ่งเข้าหาเสียงทุ้มลงตอนที่วิ่งออกไปเอาล่ะนี่แหละคือปรากฏการณ์ด็อปเลอร์
4: ปรากฏการณ์ด็อปเลอร์เราจะได้ยินเสียงแหลมขึ้นตอนที่วัตถุวิ่งเข้าหาเราและเสียงจะทุ้มลงตอนที่วัตถุวิ่งห่างออกไป
0: เอาล่ะหลังจากที่พวกเรารู้จักกับปรากฏการณ์ด็อปเลอร์แล้วถามว่าพวกเราเคยสังเกตเห็นปรากฏการณ์นี้ในชีวิตประจำวันรอบๆตัวเราไหมออกัสก่อนเลย
2: รถตำรวจค่ะ
0: โอ้รถตำรวจดีมากครับผมบอสครับ
2: รถพยาบาล
0: รถพยาบาลดีมากครับนิยัง
3: ก็มันจะตอบรถพยาบาลเลยครับ
0: ไม่เป็นไรแต่ก็ถูกต้องทั้งหมดเลยก็คือเสียงที่ออกจากรถตำรวจรถพยาบาลหรือเสียงไซเรนนั่นเองเนาะเราจะสังเกตได้ว่ารถกำลังวิ่งเข้าหาเราเสียงจะแหวมนะแล้วพอมันวิ่งหนีเราไปมันก็จะมีโอ้ยเนาะ
3: ผมเห็นข้างในไซเรนมันมีอะไรหมุนๆไม่แน่ใจมันจะใช่จักรจันทร์หรือเปล่า
0: ไม่ใช่ครับแต่มันเป็นอุปกรณ์ที่ทำให้แสงมันกระพริบหรือถ้าเราสังเกตตอนที่เราไปดูการถ่ายทอดไม่ว่าจะเป็นรถแข่งหรือมอเตอร์ไซค์แข่งในสนามสังเกตเวลารถวิ่งผ่านจริงๆไม่ต้องในสนามแข่งก็ได้ในท้องถนนเรานั่นแหละเราจะได้ยินเสียงเป็นอย่าง
3: รายการเราไม่ได้ออกแน่เลย
0: โอเคก็คือตอนที่รถวิ่งเข้าหาเราเสียงจะแหลมมันก็เลยแล้วพอวิ่งหนีแล้วไปมันก็เลยนั่นก็คือสิ่งที่เราสังเกตได้ในชีวิตประจำวันนั่นเอง
2: อาจารย์คะเห็นมันสวยแล้วก็แบบอยากได้ขนาดนี้ทำเลยดีกว่าครับ
0: ได้เดี๋ยวอาจารย์ให้อุปกรณ์นี้ไปทำแต่แน่นอนสิ่งที่เราจะต้องแสดงให้น้องๆทางบ้านเห็นต่อไปก็คือเดี๋ยวเราจะไปทำการทดลองที่มันดูยิ่งใหญ่กว่านี้แล้วเห็นกันแบบเนื้อๆหนังๆมากกว่านี้พวกเราสนใจไหม
2: สนใจ
0: แล้วทำไงดี
2: ก็ไป
0: ไปกันเลยครับเอาละครับพวกเราตอนนี้เราก็มาอยู่ที่รู้ไหมเนี่ยอยู่ที่ไหน
2: อยู่ที่มอมะมอมะหิดล
0: เมื่อกี้อะไรนะพูดว่าอะไรนะ
2: อยู่ที่มอมะหิดล
0: มอมะหิดลอยู่ที่มหาวิทยาลัยมหิดลนะครับแล้วเราก็อยู่บริเวณที่เป็นลานโล่งเนาะเพราะอาจารย์จะพาพวกเรามาทำการทดลอง
3: ไม่
0: เอาจับปูนี่ไปกันใหญ่

เดี๋ยวเราจะมาทำการทดลองที่บริเวณนอกสถานที่ที่จะช่วยให้เราเข้าใจเรื่องของด็อปเลอร์เอฟเฟกต์วันนี้อาจารย์มีผู้ช่วยที่จะมาช่วยทำการทดลองและทำให้เราเห็นการทดลองได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นยินดีต้อนรับกับพี่เกลครับสวัสดีครับ

0: เครื่องนี้มันเรียกว่าทำเป็ดค่ะก็จะเป็นเครื่องเป่าทองเหลืองค่ะหรือว่าเครื่องบลัสเล่นมาประมาณสักเกือบ10ปีแล้วค่ะ
1: โอ้เกือบ10ปีแล้วตอนนี้ได้เล่นกับที่ไหนกับใครยังไงบ้าง
0: หลักก็เล่นกับที่โรงเรียนค่ะ
1: ที่โรงเรียน
0: แล้วก็มีแบบไปเล่นวงข้างนอกก็จะมีไทยยูทออร์เคสตราค่ะแล้วก็สยามซิมโฟเนียตาค่ะ
1: พวกเรามีใครเล่นดนตรีเป็นบ้างไหมนี่น้องบอสเล่นเป็นครับ
2: เปียโน
1: นี่
3: ของผมมีเปียโนอยู่ที่บ้านแต่ว่าเล่นไม่ค่อยเก่ง
1: โอเคน้องการ์ต
4: ได้บ้างค่ะ
1: ได้บ้างนิดหน่อยเอาล่ะเดี๋ยววันนี้พี่เกลอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะทำไมเราถึงพาพี่เกลมาทำการทดลองข้างนอกลองลบทวนนิดนึงว่าเราทำการทดลองอะไรกันไปนะ
5: ดับเบิลดับเบิลเอฟเฟกต
1: ์นี่พี่เกลรู้จักดับเบิลเอฟเฟกต์แล้วหรือเปล่าถ้าไม่รู้เดี๋ยววันนี้ได้มาเรียนรู้ไปด้วยกันโอเคแต่สิ่งที่เดี๋ยวเราจะทำไปพร้อมๆกันเลยนะครับก็คือด้วยความที่ตอนที่เราทำในห้องส่งเนี่ยเราจะมีการเปิดเสียงผ่านลำโพงบลูทูธแล้วเราก็เอาลำโพงเนี่ยมาลองเหวี่ยงลองให้มันเคลื่อนที่แล้วพวกเราเนี่ยพยายามจะสังเกตความถี่คือเสียงทุ้มต่ำที่มันเปลี่ยนไปแต่คราวนี้อาจารย์ก็มีความรู้สึกว่าเอ๊ะไอ้เจ้าเสียงทุ้มต่ำบางทีมันสังเกตยากเหมือนกันเนาะว่าเอ๊ะมันจะแหลมขึ้นหรือมันจะทุ้มลงก็เลยมีความรู้สึกว่าเอ๊ะเราอยากจะได้ยินเสียงที่เป็นเสียงธรรมชาติจริงๆก็เลยอยากจะได้ยินเสียงเครื่องดนตรีมากกว่าก็เลยเป็นที่มาว่าอยากจะเชิญให้พี่เกลมาช่วยเล่นดนตรีให้พวกเราแล้วเดี๋ยวเราจะจับพี่เกลไปอยู่บนรถก่อนไปอยู่บนรถไม่หรอกเดี๋ยวต้องสลับบทบาทกันก็คือเดี๋ยวเราจะมาลองดูกันซิว่าเมื่อเราเล่นดนตรีในขณะที่พี่เกลเคลื่อนที่ดูซิว่าเสียงที่เราได้ยินจะมีการเปลี่ยนแปลงคล้ายๆกับที่เราทำการทดลองในห้องส่งหรือเปล่านะ
3: ไม่ใช่พี่เกลเล่นขณะที่เราเคลื่อนที่เหรอครับ
1: เดี๋ยวเราต้องทำทั้งสองข้างเลยเดี๋ยวเราจะให้พิงยางนี่วิ่งไปแล้วก็ลองฟังซิว่าเสียงเป็นยังไง
3: อาจารย์วิ่งแทนได้ไหมคะ
6: ทดลองต่อไปเราจะทำการทดลองด้วยกัน2รอบโดยที่รอบแรกเราจะให้น้องเกลเป่าแทมเป็ดอยู่บนรถที่เคลื่อนที่วิ่งเข้าหาอาจารย์และน้องๆแก๊งตัวจิ๋วที่ยืนอยู่นิ่งๆโดยรอบที่2เราจะสลับให้น้องเกลเป่าแทมเป็ดอยู่นิ่งๆแล้วให้อาจารย์และน้องๆแก๊งตัวจิ๋วเคลื่อนที่เข้าหาน้องเกลแทน
1: เอาล่ะเราทุกคนตั้งใจฟังโน้ตเดียว

0: หมือนรถแข่งโอเคเหมือนมอเตอร์ไซค์เหมือนเสียงรถดนนี่แหละมันแง่อย่างนี้ไปเลยโอเคเดี๋ยวเรามาลองกลับบทบาทกับพี่เกลกันดูเอาล่ะพวกเราตั้งใจฟังเสียง
1: เฮ้ยเนี่ยมา
2: อันนี้มันหล่อชัดขึ้น
1: มือ
2: ม
1: าใส่ใช่ไหม
0: เหมือนมอเตอร์ไซค
2: ์เ
0: หมือนเลย
2: ม
0: อลลารี่ด้วยโอ้โหใช่แต่เหมือนเนาะนี่แหละคือปรากฏการณ์ด็อปเลอร์เอฟเฟกต์ก็คือไม่ว่าต้นกำเนิดเสียงจะขยับเองหรือคนฟังขยับเองเนี่ยมันจะมีผลต่อเสียงที่เราได้ยินทั้งคู่เป็นไงบ้างครับพี่เกลกับการทดลองฟิสิกส์ของเราวันนี
3: ้ดีค่ะ
0: ดีนะยังไงวันนี้ก็ดีใจมากเลยที่ได้พี่เกลมาช่วยเล่นดนตรีให้เราเนาะเล่นทำเป็ดให้เราฟังแล้วก็ได้ทำการทดลองไปพร้อมๆกันด้วยก็ต้องขอบคุณพี่เกลมากนะครับขอบคุณนะครับ
3: คร
0: ับ โอเคเอาล่ะแล้วเดี๋ยวเราจะมาสรุปกันอีกทีนึงเนาะว่าสุดท้ายตอนนี้ทุกคนได้เห็นแล้วนะว่าไม่ว่าพวกเราที่เป็นคนฟังหรือจะเป็นผู้ที่เป็นให้กำเนิดเสียงเคลื่อนที่ไม่ว่าจะฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่มีการเคลื่อนที่ก็ตามเนี่ยมันมีผลต่อความถี่ของเสียงที่เปลี่ยนไปทั้งคู่และนี่แหละคือปรากฏการณ์ด็อปเลอร์ครับพวกเราวันนี้เรียนรู้

0: ะไรกันบ้างไหนลองเล่าให้อาจารย์ฟังซิโอ้โหทุกท่านพร้อมกันเลยเอาพี่ออกัสก่อน
1: เกี่ยวกับปรากฏการณ์ดอปเลอร์ค่ะ
0: โอ้เยี่ยมยอดรายละเอียดคือ
1: ก็คือว่าถ้าสมมติว่าเสียงที่ผ่านมาโดนแบบตรงกับตัวเราพอดีก
0: ็
1: จะเสียงสูงขึ้น
0: สูงขึ้น
1: แต่ว่าถ้ามันผ่านไปแล้วเนี่ยก็จะต่ำลง
0: อ๋อโอเคพี่หยาง
2: ก็คือว่าถ้าเกิดสมมติว่าตัวกำเนิดเสียงหรือไม่ก็ผู้ฟังขยับไปขยับมาก็จะมีเสียงที่ผิดเพี้ยนก็คือสูงขึ้นหรือไม่ก็ต่ำลงอย่างที่พี่ออกัสว่า
0: โอเคครับน้องบอสว่าไง
3: ก็คือว่าถ้าเสียงมันผ่านไปแล้ว
0: ครับ
3: เสียงมันจะต่ำลง
0: อื้อ
3: แต่ถ้าเสียงมันยังไม่มามาอยู่ตรงนู้น
0: อื้อ
3: เสียงมันจะสูงค่ะ
0: อื้อถูกต้องเยี่ยมยอด
3: เหมือนที่พี่ออกัสว่าเลย
0: น่าโอเคทุกคนเห็นด้วยตรงกันเนาะแล้วสิ่งที่เราเอาเรื่องราวพวกนี้ไปใช้เนี่ยมีการประยุกต์ใช้หลากหลายมากเลยสิ่งนึงที่พวกเราทุกคนอาจจะเคยได้ยินมาก่อนเรารู้ไหมว่าค้างคาวเนี่ยสามารถเคลื่อนที่ในที่มืดได้ยังไง
4: คลื่นเสียง
0: เคยได้ยินใช่ไหมรู้หรือยังว่าทำไมคลื่นเสียงถึงช่วยให้มันสามารถบินในที่มืดได
1: ้ไม่รู
0: ้
1: ค่ะ
0: ก็มาจากด็อปเลอร์นี่แหละเพราะด้วยความที่ค้างคาวเนี่ยส่งสัญญาณเสียงออกไปใช่ไหม
1: ค่ะ
0: คราวนี้พอมันไปสะท้อนกับสิ่งกีดขวางต่างๆมันก็มีเสียงสะท้อนกลับมาแต่ด้วยความที่ตัวเองเนี่ยกำลังบินอยู่นั้นความถี่ของเสียงที่สะท้อนกลับมากับที่ส่งมามันจะไม่เท่ากัน
2: อ๋ออาจารย์ครับก็คือถ้าเกิดมันสะท้อนกลับมาก็คือทางนั้นไปไม่ได้
0: ไปไม่ได้แถมรู้ด้วยว่ามันใกล้ไกลมากน้อยแค่ไหนคือด้วยการเซนส์เพราะว่ามันกำลังเคลื่อนที่ไปข้างหน้าหรือถอยหลังหรืออะไรเงี้ยเข้าใกล้ออกห่างได้หมดเลยครับผม
3: อาจารย์ครับแล้วเวลาเราบินเนี่ยค
0: ่
3: ะ
0: เราบินเลยเหรอน้องบอสบินได้เหรอ
3: เวลาค้างคาวมันบิน
0: ครับผม
3: มันส่งเสียงปุ๊บแล้วมันไม่มีเสียงตอบกลับมาถ้ามันเป็นข้ามันชนต้นไม้อะค่ะ
0: คือโดยธรรมชาติถ้าไม่มีอะไรมากีดขวางข้างหน้าเสียงมันก็ไปเรื่อยๆก็จะไม่มีอะไรสะท้อนกลับมาอยู่แล้วเพราะฉะนั้นโดยธรรมชาติในข้างขาวมันเลยสามารถถ้าเกิดมันมีต้นไม้อยู่หน้าเนี่ยมันจะมีบางส่วนสะท้อนจากต้นไม้กลับมา
2: แล้วคนทำได้ไหมคะ
0: ไม่น่าได้นะ แต่ก็ไม่แน่ถ้าฝึกเนาะน้องบอสอาจจะทำได้หล่อเล่นนะครับ เอาแหละแต่มีอีกการประยุกต์นึงที่พวกเราอาจจะเคยเห็นพี่ตำรวจยืนอยู่ข้างๆถนนไหมแล้วเขาพยายามจะส่องกล้องอะไรสักอย่างเพื่อจะตรวจจับว่ารถยนต์ที่วิ่งอยู่บนท้องถนนเนี่ยเคลื่อนที่ด้วยความเร็วเท่าไหร่สังเกตไหมอันนี้อาจจะไม่เคยสังเกตแต่อุปกรณ์ที่ใช้ในการตรวจวัดอัตราเร็วของรถยนต์เนี่ยก็ใช้ปรากฏการณ์ด็อปเลอร์เหมือนกันเพียงแต่ในการประยุกต์นั้นน่ะแทนที่จะใช้เสียงเขาอาจจะไปใช้แสงแทนแต่สาเหตุที่ใช้ก็ได้อะไรก็ได้เพราะทั้งแสงและเสียงก็เป็นคลื่นทั้งคู่เพราะฉะนั้นปรากฏการณ์ด็อปเลอร์เนี่ยจริงๆแล้วเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นกับคลื่นทุกประเภทแต่บังเอิญสิ่งที่เราสามารถสังเกตได้ง่ายเราใช้เสียงเพราะเราสามารถรับฟังได้ง่ายเท่านั้นเองแต่พวกเราเรียนเรื่องอวกาศเรื่องเอกภพกันมาบ้างไหม
2: เรียนนะคะ
0: เคยไหมอันนี้น้องบอสต้องถามก่อน
2: เรียนลึกถึงจักรวาลอื่น
0: อ๋อโอเคแต่พวกเราอาจจะเคยได้ยินทฤษฎีบิ๊กแบงอะไรเงี้ยไหม
2: เคย
0: คือมันอะไรระเบิดมาเนาะ
2: เป็นระเบิดครั้งใหญ
0: ่ครั้งใหญ่นะฮะแต่ว่าสิ่งที่เราสามารถบอกได้ว่าเอกภพของเรากำลังขยายตัวอยู่เนี่ยรู้ไหมว่าเขาบอกได้ยังไงว่าทำไมมันถึงกำลังวิ่งออก
2: เพราะคลื่น
0: เราต้องเดาอยู่แล้วเพราะเรากำลังทำเรื่องปรากฏการณ์ด็อปเลอร์เราก็ต้องทำอยู่ในนี้แหละคือสิ่งที่เกิดขึ้นคือนึกภาพจินตนาการอย่างนี้สมมติว่าอาจารย์มีดาวดวงหนึ่งสมมติดาวดวงนี้มันสามารถปล่อยคลื่นออกมาที่ความถี่ค่าหนึ่งโอเคนะถ้าดาวดวงนั้นอยู่เฉยเราไปตรวจจับความถี่นั้นเราก็ควรจะได้รับเห็นความถี่เดียวกันถูกไหมแต่ถ้าเอาใหม่ถ้าดาวดวงนั้นกำลังวิ่งหนีเราไปอยู่ถามว่าความถี่ที่เรารับได้ควรจะมีความถี่ไปยังไงน้อยลงเพราะเรารู้แล้วนี่และนั่นแหละคือสิ่งที่เขาสามารถใช้ในการวัดว่าทำไมเอกภพถึงกำลังขยายตัวได้นี่คือสิ่งที่เราวัดได้แล้วก็เป็นการประยุกต์ที่เราอาศัยปรากฏการณ์ด็อปเลอร์นั่นเองโอเคไหมสนุกไหมเนี่ย
4: สนุกค่ะ
0: ได้ความรู้ไหมและแน่นอนความรู้เกี่ยวกับฟิสิกส์รอบตัวเรายังมีให้พวกเราอีกในรายการ
4: ฟิสิกส์สนุก
0: เอาละครับสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วพวกเราทุกคนขอลาไปก่อนครับพบกันใหม่คราวหน้าครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ

0: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 และเวลา 20:30 วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 และเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 และเวลา 20:30 รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th
1: หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ะคะว่ากล้วยไม้สามารถจำแนกได้กี่แบบและแต่ละแบบมีลักษณะแตกต่างกันอย่างไรนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันค่ะว่าความแตกต่างระหว่างพืชบกและพืชน้ำเป็นอย่างไรและอันไหนคือพืชบกอันไหนคือพืชน้ำกันนะไปติดตามกันเลยค่ะ
1: สังเกตบริเวณรอบตัวเราจะพบพืชมากมายที่อยู่ทั้งบนบกในน้ำและแหล่งอื่นๆพืชบกและพืชน้ำจะมีลักษณะของรากและลำต้นที่แตกต่างกันและเจริญเติบโตในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันนั่นคือพืชบกจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตบนพื้นดินมีรากอย่างลึกลงดินเพื่อยึดลำต้นต้องการดินปริมาณน้ำและแสงแดดที่แตกต่างกันเช่นต้นมะม่วงกุหลาบพริกลำไยพืชบกมีมากมายหลายชนิดมีทั้งพืชสวนพืชป่าพืชในทุ่งหญ้าพืชชายเลนพืชภูเขาและพืชตามชายหาดส่วนพืชน้ำจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตในน้ำหรือช่วงหนึ่งมีการเจริญเติบโตอยู่ในน้ำมีรากและลำต้นลอยอยู่บนบริเวณผิวน้ำกับรากที่อย่างลึกลงในน้ำเช่นผักบุ้งดอกบัวผักตบชวาและยังพบว่าพืชน้ำบางชนิดสามารถขึ้นได้ในทะเลลึกเช่นพวกสาหร่ายชนิดต่างๆใต้ทะเลนอกจากนี้ยังมีวัชพืชน้ำซึ่งก่อให้เกิดปัญหาด้านชลประทานและการประมงและยังมีพืชบางชนิดที่มักขึ้นตามแหล่งอื่นๆเช่นกล้วยไม้ขึ้นบนต้นไม้และวัชพืชต่างๆขึ้นตามหลังคานั่นเองค่ะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ terrestrial plants T E R R E S T R I A L P L A N T terrestrial plants แปลว่าพืชบก aquatic plants A Q UA T I C P L A N T Aquatic plants แปลว่าพืชน้ำเราทราบ

0: สวัสดีครับผมบูธกิจธรรมข่าวแจ้งนะครับแล้วทุกคนก็อยู่กับผมในวิดีโอสอนโปรแกรม Cubase นะครับเป็นไงครับเดินทางมาจนถึง EP ที่4นะครับใครที่เปิดข้ามมาเลยจนถึง EP นี้เนี่ยงงแน่ๆนะครับอย่าลืมกลับไปดู EP 1 2 3นะครับแล้วก็มาดู EP ที่4ต่อไปนี้นะครับ EP ที่4ก็จะพูดถึงเรื่อง Plugin Explain นะครับในโปรแกรม Cubase มี Plugin อยู่2ประเภทใหญ่ๆด้วยกันนะครับคือ Plugin ที่เปลี่ยนแปลงเรื่องเสียงนะครับเช่นcompressor chorus อะไรอย่างนี้เป็นต้นมี delay reverb และมีปลั๊กอินที่เอาไว้สร้างเสียงเครื่องดนตรีด้วยนะครับเราก็ไปดูกันว่าปลั๊กอินต่างๆมีหน้าตาเป็นยังไงใช้งานยังไงเนื้อหาไม่มากแต่เจาะลึกแน่นอน EP นี้ไปครับลุย
1: สวัสดีนะครับแล้วก็เจอกันใน EP ที่4นะครับ EP ที่4นี่ก็จะพูดถึงเรื่องปลั๊กอินปลั๊กอินนี่มีอยู่2ประเภทด้วยกันนะครับคือปลั๊กอินที่เรียนแบบเสียงเครื่องดนตรีเลยนะครับแล้วก็ปลั๊กอินที่ใส่ให้เกิดบรรยากาศต่างๆเปลี่ยนแปลงไปเช่น reverb delay modulation ต่างๆ chorus flanger filter ต่างๆนะครับเราไปดูกันก่อนว่าจัดการปลั๊กอินต่างๆอย่างไรอย่างที่พูดไปเมื่อ EP ที่ผ่านมานะครับว่าการเพิ่ม instrument track หรือเพิ่มเป็น rack instrument เนี่ยเพิ่มได้ทางด้านขวามือทางนี้นะครับเราไปดูกันก่อนนะครับว่าเวลาเราจะจัดการปลั๊กอินเนี่ยมันจัดการอย่างไรอ้าวไปดูกันครับการจัดการปลั๊กอินก่อนนะครับชื่อหรือการเรียงประเภทของปลั๊กอินของแต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันนะครับมันจะมีปุ่มตรงนี้นะครับเมื่อกดตรง add rack instrument ตรงนี้ขึ้นมาจะมีสามเหลี่ยมตรงนี้นะครับ Plug-in Collection and Option เห็นไหมครับมันจะบอกได้ว่าจะให้เราเรียง Plug-in เนี่ยตามยี่ห้อหรือตามประเภทที่ผมทำอยู่เนี่ยเป็นเรียงตามยี่ห้อเห็นไหมครับมันก็จะมีชื่อ Spectra Sonic Steinberg นะครับ Tune Track Waves นะครับถ้าเรียงตาม Category หรือเรียงตามประเภทก็จะเป็นอย่างนี้ดรัมอะไรอย่างนี้นะครับก็ว่ากันไปตามนี้นะครับส่วนผมถนัดเป็นเรียงตามยี่ห้อก็ตามนี้นะครับโอเคเราไปดูกันที่ตัวแรกครับตัวแรกเนี่ยที่ Steinberg หรือ Cubase มีให้เราเนี่ยคือเสียงกลองนั่นเองนะครับนั่นก็คือ Groove Agent SE นะครับ Groove Agent SE หน้าตาเป็นอย่างนี้เห็นไหมครับพอเราเปิดทางฝั่ง Rack เนี่ยเขาก็จะถามว่าเราเนี่ยจะสร้าง MIDI ด้วยไหมนะครับเราจะสร้าง MIDI ด้วยหรือไม่นะครับโอเคผมหลบตัวเองขึ้นไปวางมุมซ้ายทางนี้เล็กๆนะครับทุกคนจะได้เห็นภาพนี่ครับมาแล้วครับจะสร้าง MIDI track ไหมผมก็กดสร้างไปนะครับนี่นะครับก็จะได้ปลั๊กอินกลองขึ้นมาเราก็โหลดนะครับ preset ขึ้นมา1อันนะครับปึ๊บเราก็ได้เสียงกลองเราก็สามารถเขียนลงไปได้เลยนะครับเป็นเสียงกลองอันนี้ผมเตรียมเพลงมาตรฐานอันนึง standard อันนึงไว้นะครับจะได้เขียนกลองตามไปก็กดที่ดินสอนะครับแล้วก็มาลากนะครับไว้ตรงนี้แล้วก็เขียนกรูฟกลองได้นะครับตรงนี้ก็จะเป็น snap grid นะครับ snap grid snap grid คืออะไรคือเราจะลากจะเขียนอะไรย้ายอะไรเนี่ยมันจะจับตามบีทหรือตามบาร์หรือตามคอนไทเห็นไหมครับอันนี้คือลากยังไงมันก็จะไม่ตรงบีทตรงอะไรเพราะว่าผมไม่ได้กด snap

กดอะไรครับ snap กดตัว j นะครับคอยดูนะครับเดี๋ยวกดตัว j กดตัว j snap ก็จะออนนะครับกดตัว j ก็จะออกกดตัว j สามารถที่จะ snap เป็นบีทได้เห็นไหมครับเดี๋ยวคอยดูนะครับผมลากไปก็จะเป็นบีทบีทบีทบีทบีทบีทบีทบีทหรือเป็นบาร์ไปเลยนะครับก็ลากหนึ่งครั้งบาร์บาร์เป็นบาร์อย่างนี้ก็ได้นะครับอันนี้คือ snap นะครับเห็นไหมฮะเราจะมีทริปต่างๆอยู่ตาม EP ต่างๆนะครับเอาไปเขียนกลองกันปลั๊กอินตัวแรกที่เป็นเสียงกลองก็ดับเบิลคลิกเข้าไปเลยนะครับแล้วก็เขียนกลองกันนะครับ

ล้วก็เขียนไปไฮแฮทสักหน่อยครับลดเวลโลซิตี้นิดนึงนะครับไปนี่ครับเห็นไหมฮะอันนี้ก็เป็นปลั๊กอินเสียงกลองนั่นเองนะครับกดมา edit ได้นะครับกดที่ปลั๊กอินตัวนี้แล้วกดที่ตรงนี้ครับ edit instrument ก็จะขึ้นหน้านี้มาคราวนี้เราอยากได้เครื่องดนตรีอื่นอีกใช่ไหมครับก็ได้นะครับที่ Cubase แถมมาอีกตัวหนึ่งที่สำคัญเลยจริงๆนะครับก็คือซินที่มีชื่อว่า Hylion Sonic Hylion Sonic หน้าตาจะเป็นแบบนี้ครับ Hylion Sonic เขาจะเป็นปลั๊กอินเรียนแบบเสียงเครื่องดนตรีมีทั้งหมด16เครื่องดนตรีด้วยกันนะครับจากตัวมันเองตัวเดียวเนี่ยมี16เครื่องดนตรีด้วยกันเลยนะครับลองที่แทร็กแรกเนี่ยผมใส่เสียงสตริงลงไปลองดูนะครับผมลองหาเสียงซินสตริงลงไปเป็นเสียงนี้ผมก็ลองเขียนเลยครับอาจจะเขียนว่า Hylion 1ไว้เป็นสตริงนะครับพิมพ์ชื่อได้นะครับ string 1แล้วก็เขียนลงไปนะครับเหมือนเดิมนะครับเอาดินสอมาลากไว้ปึ๊บแล้วลองเขียนดูเขียนให้โน้ตดูต่างกันให้เพื่อนๆเข้าใจไว้นิดหนึ่งนะครับเห็นไหมฮะก็จะมีเสียงสตริงปรากฏว่าไอ้เจ้าตัว Hylion เนี่ยครับมันสามารถมีทั้งหมด16แทร็กใช่ไหมครับแทร็กที่2เนี่ยนะครับแทร็กที่2เมื่อสักครู่นี้แทร็กแรกไปแล้วนะครับเป็นซินสตริงแทร็กที่2เนี่ยนะครับผมก็จะเป็นเสียงอะไรดีลองเป็นเสียงเบสนะครับเป็นเสียงเบสมาเป็นซินเบสแล้วกันครับที่2ก็จะเป็นซินเบสคราวนี้ผมทำยังไงครับผมก็มาแอด MIDI track ตรงนี้นะครับแล้วต่อไปที่อะไรต่อไปที่ Hylion เลยครับเห็นไหมฮะHylion เลย channel ที่2ครับเมื่อ channel ที่1เราเป็นสตริงไปแล้วอันนี้จึงเป็น channel ที่2ผมก็พิมพ์คำว่า sin bass รอได้เลยครับ sin bass นี่ครับแล้วผมก็เขียนโน้ตลงไปลองดูนะฮะนี่สบายนะครับเราเขียนได้เลยก็จะสังเกตได้ว่าจริงๆแล้วคิวเบสเขาก็ให้เครื่องดนตรีมาครบแหละนะครับ

ลองเขียนดูเห็นไหมฮะไอเสียงสตริงกับเสียงซินเบสเนี่ยจะมาอยู่ที่เครื่องดนตรีนี้แล้วนะครับว่าไฮเลออนโซนิกเนี่ยเรามีเครื่องดนตรีทั้งหมด16เครื่องดนตรีได้เลยนะครับอยู่ในนี้

านี่ครับที่สำคัญเลยนะครับแล้วก็ไปดูนะครับอาจจะพูดได้ไม่ครบเพราะว่าเดี๋ยววิดีโอมันจะยาวไปนะครับที่เครื่องดนตรีที่สไตเบิร์กให้มานะครับทางฝั่งกลองจะชื่อว่า Goof Agent SE นะครับย้ำกันอีกรอบนึงนะครับชื่อว่า Goof Agent SE หน้าตาจะเป็นแบบนี้นะครับส่วนเสียงเครื่องดนตรีเนี่ยจะชื่อว่าHylion SE Hylion SE หน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะครับหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้ส่วนเครื่องมืออื่นๆก็ให้มาอีกนะครับสำหรับCubase ที่แถมมาก็จะมี Pad Shop นะครับเป็นเสียงซินหน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้นะครับเป็น Gandura Synthesis นะครับหน้าตาจะเป็นอย่างนี้อีกตัวนึงที่ให้มานะครับอีกตัวนึงที่ให้มาของ Steinberg ก็จะชื่อว่า Retrorock นะครับ Retrorock นะครับหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้เป็นเสียงซินเช่นเดียวกันนะครับเป็นอนาล็อกซินหน้าตาเป็นแบบนี้เลยนะครับก็สามารถทำงานได้เลยนะครับอาจจะไม่ได้ลงลึกเท่าไหร่เพื่อให้วิดีโอไม่ยาวจนเกินไปคราวนี้เอ๊ะเรามีเสียงอื่นอีกตั้งเยอะแยะนี่นาปลั๊กอินที่มันจะใส่แล้วเป็นดีเลย์ได้เลยหรือไม่อ้าวมีครับคราวนี้การใส่ปลั๊กอินอีกแบบนึงนะครับก็คือการใส่ลงบน insert channel insert channel อยู่ที่ไหนครับอยู่ที่นี่ครับinsert Cubase 13จะมีช่อง channel ตรงนี้เราใส่ insert ตรงนี้ก็ได้นะครับเห็นไหมฮะมีปลั๊กอินให้เรานะครับในช่อง insert นะครับผมย้ายตัวเองลงมาข้างล่างตรงนี้นิดนึงนะครับเพื่อทุกคนจะได้เห็นอีกสักรอบนึงนะครับ insert ที่ channel ตรงนี้จะมี channel เสียง crab อยู่เห็นไหมฮะตรงนี้จะใส่ insert ตรงนี้ได้หรือกด channel edit นะครับมาใส่ตรงนี้ก็ได้ insert ตรงนี้ก็ได้หรือจะไปที่หน้า mixer อย่างนี้นะครับที่ crab เนี่ยเรากดตัว e ตรงนี้แล้วใส่ก็ได้นะครับหรือเปิดหน้า mixer ขึ้นมาเลยแบบนี้นะครับแล้วใส่ plug in นะครับ insert ตรงนี้ก็ได้นะครับตรงนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับคราวนี้เรามาลองดูว่ามีปลั๊กอินอะไรบ้างใช่ไหมครับที่เสียงแครปผมจะใส่ดีเลย์ลงไปสักหน่อยนึงนะฮะคราวนี้เราหายังไงก็กดตรงนี้ครับที่ insert กดมาปั๊บก็จะมีปลั๊กอินทั้งหมดในเครื่องของเราที่มีนะครับอันนี้ก็เช่นเดียวกันผมทำไว้เป็นแบบจัดเรียงปลั๊กอินแบบตามยี่ห้อไม่ได้ตามประเภทนะครับผมก็จะเข้าที่ Steinberg เลยนะครับแล้วก็ดีเลย์นะครับเป็นสตูดิโอดีเลย์ตั้งค่าต่างๆไว้สักหน่อยนึงแล้วก็ลองใส่ดูครับเดี๋ยวลองใส่ให้ทุกคนฟังนะครับลองดูใส่ดีเลย์แล้วครับจากเสียงแครปอันนี้จะมีดีเลย์ใส่ลงไปแล้ว

เห็นไหมครับมันมีดีเลย์แล้วอันนี้เรากดบายพาสได้นะครับบายพาสใส่ดีเลย์กลับเข้ามาครับน่าอย่างนี้ก็ได้หรือเราจะใส่รีเวิร์บที่เสียงร้องครับเสียงร้องกดขึ้นมาปั๊บใส่รีเวิร์บก็ได้ครับเห็นไหมฮะเข้าที่สไตล์เบิร์กกด reverb ใส่ reverb เข้ามานะครับตั้งค่านิดหน่อยหรือว่าจะ preset เลยก็ได้ครับ background color นะครับใส่ไปเท่าไหร่กี่เปอร์เซ็นต์ลองดูอันนี้คือการใส่แบบ insert ลงไปบน channel เลยนะครับก็จะเป็นเสียงนี้โอเคนะครับหรือว่าเราจะใส่ plug in ตัวอื่นก็ได้นะครับอย่างใน Cubase 13เมื่อจะมี plug in พิเศษที่เพิ่มเติมจากเวอร์ชั่นอื่นมาเยอะเหมือนกันอย่างเช่น Steinberg นะครับเข้าที่ vocals นะครับมี vocal chain คือเสียงร้องนี่จัดการได้หมดเลยเห็นมั้ยฮะใส่ฟิลเตอร์ใส่อะไรก็ได้เลยนะครับลองดูนะครับลองเปิด preset มาสักอันนึงโหลด preset ขึ้นมาเป็น broken radio vocal นะครับเสียงร้องก็จะเป็นอย่างนี้เห็นมั้ยฮะเราก็สามารถเลือกออกได้นะครับว่าเราไม่เอาอะไรเรา EQ เราไม่ใช้เรา de-esser ไม่ใช้ EQ ไม่เอาคัดฟิลเตอร์มีสามารถจัดการเสียงร้องได้จบในปลั๊กอินตัวเดียวอย่างนี้เป็นต้นหรือจะกลับไปเป็นเสียงเดิมๆเช่น

เสียงเป็นคอรัสนะครับง่ายๆอย่างนี้ผมขอใส่ค่ามากๆเพื่อให้ทุกคนได้เห็นครับเฟงเจอร์อย่างนี้เป็นต้นนะครับก็สามารถทำได้หมดเลยครับทรานสฟอร์เมอร์อย่างนี้เลยก็ได้นะครับปลั๊กอินลองใส่ไปอีกนะฮะหรือจะเป็นอะไรพิทชิปเตอร์ครับพิทชิปเตอร์เป็นออกเทปอย่างนี้ก็ได้เป็นตัวต่ำอย่างนี้เป็นต้นนะครับเห็นไหมฮะว่ามีปลั๊กอินมากมายเลยนะครับที่จะมาจัดการกับเสียงต่างๆบนโปรแกรม Cubase ของเรานะครับง่ายมากเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นทุกคนลองเล่นดูครับแต่อย่าลืมนะครับสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องเตือนกันไว้สักนิดหนึ่งก่อนก็คือ Cubase แต่ละเวอร์ชันนะครับ Cubase แต่ละเวอร์ชันมีปลั๊กอินต่างๆที่อาจจะมีความสามารถไม่เท่ากันนะครับอาจจะมีความสามารถไม่เท่ากันต้องไปดูคู่มือกันสักนิดนึงและนี่ก็คือคู่มือของ Cubase 13นะครับเอามาเปรียบเทียบกันว่าแต่ละเวอร์ชันมีอะไรบ้างและเวอร์ชันไหนไม่มีอะไรนะครับตั้งแต่ Cubase AI Cubase LE Cubase Element Cubase Artist Cubase Pro 13ทุกคนสามารถไปเช็คได้นะครับว่าเรามี Cubase เวอร์ชันไหนและเราทำอะไรได้บ้างนะครับนี่มีบอกหมดเลยนะครับ General ต่างๆเรามีอะไรเวอร์ชันไหนไม่มีอะไรสามารถเช็คได้นะครับมิกซิ่งของแต่ละเวอร์ชันเป็นอย่างไรนะครับสามารถมีเอฟเฟกต์อะไรบ้างเห็นไหมครับนี่ปึ๊บปึ๊บปึ๊บปึ๊บปึ๊บปึ๊บปึ๊บปึ๊บให้ทุกคนได้เห็นเลยเราจะได้รู้ว่าอ๋อของเราเป็นเวอร์ชันนี้มีปลั๊กอินตัวนี้ของเราเป็นเวอร์ชันโปรใส่ปลั๊กอินได้ทั้งหมดเลยสบายเลยอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็จะได้รู้ว่าเรามีอะไรและไม่มีอะไรนะครับโอเคฝากไว้ EP นี้นี่เกี่ยวข้องกับปลั๊กอินจะเห็นได้ว่าสามารถทำเพลงได้เลยนะครับกับ Group Agent SE แล้วก็ Hylion SE นะครับแถมมากับ Cubase ทุกเวอร์ชันนะครับปลั๊กอินก็มีให้เลือก Edit มากมายเลยครับจะใส่ให้กับเสียงร้องเสียงเครื่องดนตรีของเรานะครับใน EP นี้จบกันเท่านี้ก่อนสวัสดีครับเป็นไงครับไม่งงนะครับนี่เนื้อหาทั้งหมดของ EP ที่4เรื่องปลั๊กอินต่างๆนะครับเริ่มจะเป็นเพลงเริ่มจะเป็นเสียงเริ่มรู้จักว่ามันเปล่งเสียงยังไงจากปลั๊กอินอะไรแล้วนะครับสามารถที่จะใส่รีเวิร์บดีเลย์จากปลั๊กอินอะไรแล้ว EP หน้าสนุกแน่นอนเพราะเราจะไปทำเพลงกับโปรแกรม Cubase ใน EP ต่อไปไปครับ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: เธอข้อนี้ถามว่าสมุนไพรคืออะไร
1: อ๋อสมุนไพรก็คือพืชที่ใช้ทำเป็นยา
2: หรือสำหรับยา
0: โอ้โหขอบคุณมากนะแต่ฉันว่าตอนนี้เธอต้องใช้สมุนไพรระงับกลิ่นปากแล้วล่ะเอ้าเป็นอะไรหากเกิดปัญหาเหมือนเมื่อสักครู่นี้ใบฝรั่งช่วยได้ค่ะเพราะใบฝรั่งมีน้ำมันหอมระเหยหลายชนิดจึงสามารถช่วยระงับกลิ่นปากได้ดีโดยเฉพาะกลิ่นปากที่เกิดจากฟันผุเหงื่ออักเสบรวมทั้งกลิ่นเหล้าและบุหรี่ส่วนวิธีการใช้เพียงนำใบฝรั่งประมาณ 3-5 ใบล้างให้สะอาดและนำมาเคี้ยวก่อนคายกัดทิ้ง
3: เธอฉันหิวน้ำอ่ะไปเอาน้ำให้หน่อย
4: ใช่สิ
3: เป็นไรอ่ะ
4: เหมือนจะเป็นลมเลยอ
3: ่
4: ะ
3: นั่งก่อนนั่งก่อนเดี๋ยวฉันทุบตะไคร้ให้ดม
0: สมุนไพรที่มีกลิ่นหอมเฉพาะตัวอย่างเช่นตะไคร้นำมาทุบพอหยาบๆเพื่อนำไปสูดดมกลิ่นที่ระเหยออกมาของตะไคร้จะช่วยแก้อาการวิงเวียนศีรษะและคลื่นไส้ได้ค่ะ
5: ในท้องถิ่นของเรามีพืชสมุนไพรอะไรบ้างกิจกรรมที่อยากจะชวนพวกเราทำก็คือลองเดินสำรวจบริเวณบ้านหรือโรงเรียนและจดบันทึกมาดูกันจ้า
0: แม้ว่าในปัจจุบันจะมียาแผนปัจจุบันขายอยู่ทั่วไปแต่การรู้จักและเรียนรู้สมุนไพรไว้บ้างก็จะเป็นประโยชน์สมุนไพรแต่ละชนิดมีสรรพคุณทางยาอย่างไรและมีวิธีการใช้อย่างไร
5: หากจำแนกพืชสมุนไพรตามลักษณะการใช้ประโยชน์สามารถจำแนกได้แก่สมุนไพรที่ใช้เป็นยานำมารับประทานเพื่อรักษาอาการของโรคเช่นมรเพชฟ้าทลายโจรใช้แก้ไข้เพื่อสมุนไพรหลายชนิดสามารถนำมาเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อบำรุงสุขภาพเช่นบุกดูดจับไขมันในเส้นเลือดส้มแขกยับยั้งกระบวนการสร้างไขมันจากแป้งสมุนไพรที่ใช้ในเครื่องสำอางเช่นขมิ้นชันอัญชันว่านหางจระเข้สมุนไพรที่ใช้ในการป้องกันกำจัดศัตรูพืชเป็นสมุนไพรที่มีฤทธิ์เบื่อเมาหรือมีรสขมเช่นสะเดาตะไคร้หอมสมุนไพรที่ใช้เป็นผลิตภัณฑ์หอมระเหยเช่นโหระพามะกรูดเป็นต้น
0: สมุนไพรหากรู้และเลือกใช้ให้เป็นชีวิตเราก็จะดีใช่ไหมคะถ้าบ้านใครพอจะมีพื้นที่มาปลูกพืชผักสมุนไพรไว้ใกล้ตัวก็ยิ่งดีค่ะทักษะชีวิตกับวิทย์รอบตัวสนับสนุนให้เด็กฝึกสังเกตตั้งคำถามและเลือกอยู่กับธรรมชาติอย่างสมดุลค่ะ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ี่ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมกันอีกแล้วนะคะจากตอนที่แล้วพี่ฝนพาน้องๆไปรู้จักว่าไม้ดอกไม้ประดับคืออะไรแล้วนะคะวันนี้ค่ะเรามาเรียนรู้กันต่อว่าขั้นตอนในการปลูกไม้ดอกไม้ประดับนั้นมีอะไรบ้างพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค
1: ่
0: ะ
1: ไม้ดอกไม้ประดับนั้นเป็นพืชที่ปลูกไว้เพื่อตกแต่งสถานที่ให้สวยงามและยังเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์สามารถนำผลผลิตไปขายหรือใช้ในงานประดิษฐ์ต่างๆได้ด้วยดังนั้นเราจึงควรรู้จักขั้นตอนการปลูกไม้ดอกไม้ประดับและบำรุงรักษาเพื่อให้ได้ดอกหรือใบที่สวยงามขั้นตอนในการปลูกไม้ดอกไม้ประดับมีดังนี้ 1. การเตรียมดินถ้าเราปลูกในแปลงให้กำจัดวัชพืชออกจากดินให้หมดขุดและพลิกดินด้านล่างขึ้นตากแดดทิ้งไว้ประมาณ1อาทิตย์เพื่อฆ่าเชื้อโรคจากนั้นทุบดินเป็นก้อนเล็กๆแล้วผสมปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยอินทรีย์ลงไปเราอาจใส่ใบก้ามปูหมักหรือเปลือกถั่วลงไปด้วยเพื่อเพิ่มธาตุอาหารและปรับดินให้ร่วนซุยขึ้น 2. การขุดหลุมให้ขุดหลุมลงในแปลงลึกลงไปพอสมควรแล้วรดน้ำให้ชุ่มชื้นถ้าเราปลูกในกระถางให้ใส่ดินผสมเพียงครึ่งกระถางพอค่ะ 3. ขุดต้นกล้าการขุดต้นกล้าต้องระมัดระวังโดยใช้ช้อนปลูกขุดโคนต้นกล้าให้ดินติดมากับรากแล้ววางต้นกล้าลงในหลุมปลูกหรือกระถางกลบดินที่โคนต้นกล้าจากนั้นรดน้ำให้ชุ่ม 4. การทำร่องหรือเพิงบังแดดหลังจากทำการปลูกไม้ดอกไม้ประดับลงในแปลงใหม่ๆควรทำร่มบังแดดให้กับต้นกล้าที่ปลูกประมาณ 7-10 วันเพื่อช่วยให้ต้นกล้านั้นตั้งตัวได้เร็วขึ้นสำหรับการดูแลรักษาบำรุงไม้ดอกไม้ประดับนั้นมีวิธีปฏิบัติที่ไม่ยากเราสามารถทำได้ดังนี้ค่ะ 1. การรดน้ำให้รดในตอนเช้าและตอนเย็นทุกวันอย่างสม่ำเสมอแต่ไม่ควรรดให้แฉะจนเกินไป 2. การพรวนดินควรทำทุกๆ 7-10 วันพรวนรอบโคนต้นไม้ไม่ให้โดนราก 3. ใส่ปุ๋ยให้เหมาะกับพืชแต่ละชนิด 4. กำจัดวัชพืชและศัตรูพืชเป็นประจำ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ seedling s e e dL-I-N-G Seedling แปลว่าต้นกล้า Weed W-E-E-D Weed แปลว่าวัชพืช Pest P-E-S-T Pest แปลว่าศัตรูพืชเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆ เราได้ความรู้เรื่องขั้นตอนการปลูกไม้ดอกไม้ประดับและการบำรุงดูแลรักษาไปแล้วนะคะทีนี้เด็กๆ เรานำไปปรับใช้กับไม้ดอกไม้ประดับภายในบ้านดูนะคะและในตอนต่อไปพี่ฝนจะพาไปเรียนรู้เรื่องอะไรอีกรอติดตามชมนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

น้องๆลองสังเกตให้ดีนะครับเดี๋ยวพี่ต๊อบเนี่ยจะทำการปล่อยกระดาษทั้ง2แบบครับแบบแรกนะครับจะเป็นกระดาษที่มีพื้นผิวสัมผัสเยอะนะครับกับอีกแบบนึงก็คือเป็นก้อนกลมๆแบบนี้เดี๋ยวเราลองมาสังเกตดูนะครับว่ากระดาษทั้ง2แบบนี้เมื่อตกลงสู่พื้นจะเหมือนหรือว่าแตกต่างกันยังไงมาดูพร้อมๆกันครับ

กระดาษทรงสี่เหลี่ยมนะครับก็จะมีหน้าสัมผัสกับอากาศเนี่ยที่มากกว่ากระดาษที่เราขยำหรือว่าเป็นทรงกลมนั่นเองเมื่อเวลาที่เราปล่อยลงจากที่สูงนะครับกระดาษแผ่นที่มีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมก็จะมีแรงต้านทำให้สามารถลอยอยู่บนอากาศได้นานครับผมและนี่ครับก็เป็นสาเหตุที่เรานิยมที่จะใช้กระดาษนะครับและก็ออกแบบปีกของว่าวนี้ให้มีลักษณะออกมาเป็นปีกกลางในลักษณะนี้เพื่อเพิ่มพื้นที่ผิวสัมผัสนะครับและทำการโต้ลมบนให้มันลอยได้นานนั่นเองครับผมแล้ววันนี้ภารกิจที่เกี่ยวข้องกับว่าวจะเป็นอะไรนะครับแล้วก็น้องๆจะได้เรียนรู้ว่าวกี่ชนิดกันไปชมตัวอย่างสุดมันครับ

เป็นยังไงบ้างครับน้องๆเห็นว่าว่าวนะครับลอยอยู่บนท้องฟ้าเนิบๆแบบนี้นะครับแต่ก็แฝงไปด้วยเรื่องราวของความสนุกใช่ไหมล่ะครับตอนนี้ก็ถึงเวลาที่เราจะพบกับน้องๆที่จะมาพิชิตภารกิจของเราในวันนี้แล้วเชิญพบกับน้องๆจีเนียสที

0: ยินดีต้อนรับน้องๆเข้าสู่รายการคิดวิทย์ของเรานะครับวันนี้เนี่ยมาทำภารกิจเกี่ยวกับเรื่องของว่าวถามน้องๆเคยเล่นว่าวหรือรู้จักว่าวประเภทไหนบ้างครับอ่ะน้องยิ้ม
1: ว่าวจุฬาค่ะ
0: ว่าวจุฬาเคยเล่นที่ไหนครับ
1: ที่บ้าน
0: ทำเองหรือเปล่า
1: ซื้อมา
0: อ๋อคุณแม่ซื้อมาให้เล่นใช่ไหมครับน้องพลอย
2: ไม่เคยเล่น
0: ไม่เคยเล่นเลยเหรอจริงเปล่า
2: จริงค่ะ
0: แต่ไม่เป็นไรนะครับน้องๆวันนี้เนี่ยน้องๆจะได้เรียนรู้นะครับไปกับน้องๆทางบ้านด้วยเรียนรู้พร้อมๆกันเลยนะ
2: ค่ะ
0: โอเคน้องซีครับ
3: ว่าวงูครับ
0: ว่าวงูว่าวงูเป็นไงครับ

0: างยาวครับ
1: หางยาวขึ้นยากไหม
0: ขึ้นยากครับ
1: ขึ้นยากแล้วทำไมไม่เปลี่ยนไปเล่นตัวอื่นนะ
0: เพราะไม่เคยเล่นครับ
1: ไม่เคยเล่นดีมากนะครับน้องที
2: ว่าวหน้าควายครับ
1: เฮ้ยเดี๋ยวอันนี้ด่าใครหรือเปล่าไม่ใช่ใช่ไหมไม่ใช่นะครับน้องๆมันเป็นว่าวประเภทหนึ่งนะครับที่มีชื่อว่าว่าวหน้าควายนั่นเองนะครับเป็นไงขึ้นยากไหมว่าวหน้าควาย
2: ขึ้นยากครับ
1: ขึ้นยากใช่ไหมฮะโอเคน้องเบียร์รู้จักว่าวประเภทไหน
3: ว่าววงเดือนครับ
1: ว่าววงเดือนลักษณะเป็นไงครับ
3: เหมือนมีพระจันทร์อยู่ตรงกลางครับ
1: ก็คือมีกลมๆอยู่ตรงกลางใช่ไหมโอเคนะฮะอันนี้ก็เป็นว่าวที่น้องๆเขารู้จักและเคยได้เล่นมานะครับแต่วันนี้เนี่ยเข้ามาทำภารกิจในรายการคิดวิทย์เกี่ยวกับว่าวลองตั้งสมมติฐานดูซิว่าวันนี้จะเจอภารกิจอะไรน้องยิ้มคิดว่าจะเจอภารกิจอะไรครับ
0: ทำว่าวค่ะ
1: ทำว่าวต้องมาดูกันว่าใช่หรือเปล่านะครับน้องพลอย
4: เล่นว่าวค
1: ่
4: ะ
1: เล่นว่าวให้ขึ้นใช่ไหมเดี๋ยวมาดูนะฮะว่าใช่หรือเปล่านะฮะน้องเบียร์
3: สร้างรูปแบบของว่าวครับ
1: รูปแบบของว่าวนะครับอาจจะเป็นรูปแบบใหม่ก็ได้ที่ไม่เคยเจอมาก่อนนี่แหละครับการตั้งสมมติฐานของน้องเนี่ยช่างเป็นนักวิทยาศาสตร์ตัวน้อยจริงๆเลยนะฮะแต่ภารกิจจะเป็นอย่างที่น้องเขาตั้งสมมติฐานหรือเปล่าเราไปฟังกันครับ
5: ว่าวปักเป้าว่าวเสื้อว่าวงูว่าวควายว่าวจุฬาและว่าวนกมีรูปร่างโครงสร้างที่แตกต่างกันภารกิจของน้องๆก็คือให้น้องๆเลือกโครงของว่าวชนิดใดก็ได้มาประกอบกับวัสดุที่รายการกำหนดให้แล้วทำให้เป็นว่าวโดยสมบูรณ์ที่สำคัญว่าวที่น้องๆประดิษฐ์ขึ้นนั้นจะต้องสามารถลอยขึ้นไปบนฟ้าและติดลมบนได้ไม่ต่ำกว่า2นาทีเรียกได้ว่าไม่ใช่แค่ประดิษฐ์สำเร็จแต่ต้องมีทักษะในการเล่นว่าวด้วยสวยไหมครับน้อง
1: ๆและนี่นะครับคือ5โครงสร้างของว่าวนะครับที่น้องๆเนี่ยจะต้องเลือกมาทำเป็นว่าวลองพิจารณาดูนะครับว่าทั้ง5แบบนี้เนี่ยน้องๆจะเลือกใช้แบบไหนที่จะสามารถทำให้ว่าวนะครับลอยอยู่บนอากาศได้นานถึง2นาทีลองคิดดูนะครับแล้วส่วนด้านนี้นะครับก็เป็นอุปกรณ์เนี่ยที่ทางรายการแล้วก็พี่ท็อปเตรียมไว้ให้มีหลากหลายเลยนะครับมีทั้งผ้ามีทั้งพลาสติกมีทั้งอะไรหลายอย่างเลยน้องๆลองคิดดูครับว่าจะใช้วัสดุประเภทไหนเนี่ยมาห่อหุ้มตัวโครงสร้างของว่าวนะครับเอาล่ะน้องๆพี่ท็อปเนี่ยต้องบอกว่าเอาใจช่วยน้องๆเต็มที่นะฮะเพราะว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายมันต้องใช้ความสามัคคีกันอย่างมากเลยนะครับแต่พี่ท็อปเชื่อว่าถ้าน้องๆสามัคคีกันทำได้อย่างแน่นอนสู้ไปสู้เอาล่ะครับพร้อมที่จะคิดวิทย์กันหรือยัง
6: พร้อมแล้วค่ะ
1: ถ้าพร้อมแล้วก็คิดวิทย์กันได้เลย
7: ตัวเบาๆดีกว่า
8: ว่าจุฬา
9: ตัวใหญ่ตัวเล็ก
8: ว่าจุฬา
10: ดีกว่า
11: ตัวเล็กๆไม่ดีหร
8: ออันนั้นเอาตัวนี
12: ้ตัวนี้ไม่ดีซะแล
8: ้วจุฬาเนี่ยแหละ
9: ตัวง่ายๆแล้วเอาง่าย
8: ๆเอาตัวนี้
13: เอาตัวนี้
14: ตัว
15: นี้จะทำยาก
8: ตัวนี้ดีกว่า
16: เหมือนจุฬามาก
17: ภารกิจที่หนูได้รับก็คือหาโครงว่าวแล้วก็เอาอุปกรณ์นะคะมาแปะแล้วก็ทำยังไงก็ได้ให้ว่าวของหนูเนี่ยค่ะลอยขึ้นไปข้างบนฟ้า2นาทีค่ะก็ยากเหมือนกัน
18: รู้สึกตื่นเต้นดีอ่ะ
19: กระดาษแก้ว
18: กระดาษ
7: สีอะไรดี
17: สีฟ้าหรือสีเงินเนี่ย
4: ตันไป
12: นั้นมันไม่เหนียวต้องใช้
1: ขัดง่าย
0: แล้วอันนี้ด้วยแล้วอันเนี้ยลองดูนี่อันนี้มันขัดง่ายอันนี้แหละ
3: ก็เพราะมันในนี่บางเนาะพอเราขึ้นอ่ะมันจะได้สูง
5: มันจะได้เบา
3: อันนี้
5: มันเบาอ่ะมันไม่เหมือนกระดาษ
17: โครงที่พวกหนูเลือกนะคะก็คือว่าวนกค่ะเพราะว่าโครงแบบว่ามันจะโค้งใช่ไหมคะแล้วพอลงมาเงี้ยมันจะต้านอะลอยขึ้นได้ค่ะส่วนอุปกรณ์ก็คือกระดาษแก้วก็มันเบาอะค่ะแต่แล้วก็ลอยขึ้นไปสูง
18: ยิ้มกับพลอยทำหน้าที่เอากระดาษแก้วแปะที่ว่าวโครงว่าวผมกับเบียร์หน้าที่ทำหางแล้วก็ปีกส่วนซีดช่วยหยิบของ แล้วก็ช่วยผมทำปีกกับหางด้วย
17: โดยตัดให้มันเป็นโครงของว่าวลูกนกก่อนค่ะแล้วก็นำกาวมาแปะ

0: ถ้าตึงมากเนี่ยพอเวลาลมมาใช่ไหมคะลมมันแรงก็จะทําให้กระดาษแก้วของเราเนี่ยขาดได้แต่ว่าถ้าทําให้มันแบบพอดีเนี่ยก็จะทําให้กระดาษแก้วของเรานะคะไม่ขาดค่ะ
1: อ๋อมันจับได้เท่ากัน
0: ห่างเอาให้มันมากๆนะ
1: ตรงที่ตรงมันขาดออกมันกันได้ละ
2: นอกจากกระดาษแก้วยังมีเชือกฟางที่น้องๆเอามาฉีกเป็นเส้นเล็กๆเพื่อทำเป็นหางถ่วงสมดุลให้ตัวว่าวแต่อุปกรณ์ที่เลือกมามีน้ำหนักเบาแถมกระดาษแก้วยังขาดง่ายมากๆถ้าผูกเชือกแล้วลองเอาว่าวไปวิ่งดูจะเกิดปัญหาขึ้นหรือไม่ต้องลุ้นกันละครับ
1: เพราะมันจะข้างบนกับข้างล่างอ่ะผูกมันจะได้ให้มันตรงกลางอ่ะให้มันอยู่ตรงกลางมันจะได้ดึงได้มันเบาแล้วมันมีความสมดุลนะ
0: เบียร์กับทีนะคะก็จะเป็นคนลองว่าว่าวของเราเนี่ยลอยขึ้นไปหรือเปล่าว่าวของหนูน่าจะลอยขึ้นไปได้2นาทีค่ะมั่นใจ
3: ปล่อยเออชักเร็วดึงดิดึงมันติดมาม
0: ันหมุนมันไม่ได้สม่ำเสมอ
4: น้องๆครับการทำว่าวของคนไทยนะครับก็นิยมที่จะใช้วัสดุที่มีลักษณะที่ค่อนข้างเบานะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับว่าวที่พี่ท็อปถืออยู่ในมือนี้นี่โครงสร้างโดยส่วนใหญ่นะครับก็จะนิยมใช้ไม้ไผ่ครับเนื่องจากไม้ไผ่นะครับมีคุณสมบัติที่เบาครับและอีกอย่างนึงที่สำคัญมากก็คือว่าสามารถดัดโค้งงอได้ครับทำให้การขึ้นรูปเนี่ยค่อนข้างง่ายนะครับแล้วก็สะดวกต่อการใช้งานด้วยครับและส่วนการที่เราจะมาทำตัวว่าวนะครับก็เช่นกันครับเรานิยมที่จะนำวัสดุที่มีความเบามาทำเป็นตัวว่าวนั่นก็คือกระดาษครับแบบนี้กระดาษที่อยู่ในมือของพี่ต๊อปนะครับเรียกว่ากระดาษขายครับแต่ว่ามีอีกอย่างนึงนะฮะที่นิยมใช้เช่นกันนั่นคือกระดาษสาคุณสมบัติของกระดาษทั้ง2ชนิดนี้นะครับจะมีเยื่อเยอะครับและอย่างนึงที่สำคัญมากคือเบานั่นเองครับจึงนิยมนะครับที่จะนำมาทำเป็นตัวว่าวในการที่จะสร้างความสนุกให้กับน้องๆนะครับแต่ว่าสมมุติแล้วเนี่ยพี่ต๊อปมีอุปกรณ์มากมายเลยครับตามมาดูทางนี้นะฮะถ้าเป็นวัสดุในการทำตัวว่าวที่แตกต่างจากกระดาษนะครับไม่ว่าจะเป็นผ้าหนังกระดาษสีหรือว่ากระดาษแก้วน้องๆจะเลือกวัสดุประเภทไหนครับมาทำเป็นตัวว่าวของน้องๆที่จะสามารถทำให้ว่าวเนี่ยลอยขึ้นไปได้นานและสูงครับลองคิดตามดูนะครับ
0: ต้องแก้ไขตรงที่หางต้องแบบว่าหนักกว่านี้กระดาษแก้วมันอาจจะแบบไม่สมดุลกันหางอาจไม่สมดุลกันอะไรเงี้ย
5: ก็มันเบาเกินมันเลยไม่ขึ้นมากมันจะหนักที่หัวก็เลยต้องแก้ไขที่ท้ายค่ะเอาผ้ามาเป็นหางค่ะ
2: หลังจากปรับเปลี่ยนหางว่าวและผูกเชือกให้มีความสมดุลมากยิ่งขึ้นความมั่นใจของน้องๆก็กลับมาอีกครั้งพร้อมวิ่งว่าวรอบที่2ว่าวตกลงพื้นอีกครั้งมันเป็นเพราะอะไรต้องรีบค้นหาต้นตอของปัญหาให้เจอแล้วนะครับน้องๆเพราะตอนนี้ที่ท้องฟ้าอีกด้านหนึ่งปัญหาที่ใหญ่กว่ากำลังคืบคลานเข้ามาแล้ว
6: เชื่อหรือไม่ว่าว่าวแสนสวยที่เราเห็นลอยต้อนลมอยู่นี้ถือกำเนิดขึ้นมาบนโลกนานกว่า 2,000 ปีแล้วว่าวเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่มนุษย์ทำขึ้นมาเพื่อการเล่นสร้างความบันเทิงโดยเฉพาะชนชาติในทวีปเอเชียนั้นนิยมเล่นกันมากเป็นพิเศษเพราะลักษณะอากาศเอื้ออำนวยมีท้องฟ้าแจ่มใสมีลมทวีปพัดเข้าหาแผ่นดินอยู่เสมอเช่นชาวจีนที่มีความถนัดในการใช้ไม้ไผ่จักสานและสามารถผลิตกระดาษสาคุณภาพดีได้ก็นำเอาส่วนประกอบ2 อย่างนี้มาสร้างเป็นว่าวโดยมีบันทึกเก่าแก่ของจีนที่ระบุไว้ว่าชาวจีนรู้จักการทำว่าวและเล่นว่าวมาไม่น้อยกว่า 2,000 ปีแล้วนอกจากความเก่าแก่สิ่งที่น่าทึ่งเกี่ยวกับว่าวอีกอย่างหนึ่งก็คือความหลากหลายว่าวในแต่ละภูมิภาคจะมีลักษณะของตนเองเช่นว่าวของชาวเปอร์เซียว่าวจุฬาของไทยว่าวมังกรของจีนหรือว่าวในทวีปยุโรป แหมสวยงามแปลกตาจนต้องร้องว้าวกันเลย

0: แหมน่าเสียดายจริงๆนะครั้งนี้ว่าวลอยอยู่กลางอากาศได้นานทีเดียวแต่ก็ยังไม่ครบ2นาทีเพราะมีอุปสรรคจากธรรมชาติลมที่พัดเปลี่ยนทิศทางและเมฆฝนที่เคลื่อนที่เข้ามาใกล้
1: อุปสรรคที่สำคัญที่สุดในการเล่นว่าวในช่วงฤดูฝนนั่นก็คือลมจะแรงกว่าปกตินั่นเองครับเป็นเพราะว่าลมนั้นพัดมาจากทะเลเข้าสู่หาฝั่งทำให้ลมนั้นมีการพัดที่แรงกว่าปกติพอลมแรงกว่าปกติแล้วเนี่ยก็จะทำให้การคอนโทรลหรือว่าการควบคุมว่าวเนี่ยทำได้ยากขึ้นแล้วอย่างนี้เนี่ยน้องๆจะใช้วิธีไหนดีในการทำให้ว่าวสามารถลอยอยู่บนอากาศได้นาน2นาทีมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยครับแต่เราต้องเอาใจช่วยเพื่อนเขาอย่างเต็มที่ครับดูสินั่น
0: การที่จะทำให้ว่าวลอยติดลมบนได้นั้นไม่ได้อยู่ที่โครงสร้างของตัวว่าวเพียงอย่างเดียวแต่ระยะของเชือกและการกระตุกเส้นเชือกให้ว่าวลอยขึ้นก็เป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้ว่าวลอยติดลมบนได้ถ้าเอาแต่วิ่งอย่างเดียวโดยไม่ยอมปล่อยเชือกให้ว่าวลอยขึ้นว่าวก็จะไม่ติดลมบนนะครับน้องๆจะคิดเรื่องนี้กันออกไหมเนาะ
2: เมื่อว่าวปะทะกับลมจะมีแรงเข้ามาเกี่ยวข้อง3อย่างคือแรงจากน้ำหนักของว่าวแรงฉุดไปตามทิศทางของลมและแรงยกในทิศทางตรงกันข้ามของน้ำหนักผลรวมของแรงทั้ง3นี้จะเกิดเป็นแรงลับที่ทำให้ว่าวลอยขึ้นไปได้และทิศทางของแรงลับนี้จะอยู่ในแนวเดียวกันกับเชือกว่าวที่ต่อออกจากคอซุ้งซึ่งเป็นจุดกลางที่เราผูกเชือกไว้เพื่อบังคับว่าวพอดีนอกจากที่จะได้เรียนรู้หลักฟิสิกส์เรื่องแรงจากว่าวแล้วว่าวยังเป็นส่วนประกอบสำคัญในการทดลองวิทยาศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่โดยเบนจามินแฟรงคลินนักวิทยาศาสตร์ชาวอเมริกาได้ลองใช้ว่าวผูกกับลูกกุญแจแล้วปล่อยให้มันลอยขึ้นไปบนฟ้าขณะที่มีพายุทำให้เขาค้นพบที่มาของการเกิดฟ้าผ่าและการไหลของกระแสไฟฟ้าระหว่างก้อนเมฆและความรู้นี้ก็เป็นประโยชน์อย่างมากต่อการผลิตไฟฟ้าในยุคปัจจุบันค่ะ
1: ตอนนี้ก็ใกล้หมดเวลาเข้าไปทุกทีแล้วนะครับน้องๆเนี่ยก็สามารถที่จะผลิตตัวว่าวขึ้นมาได้แล้วนะฮะแต่ว่าตอนนี้มีปัญหาใหญ่มากคือน้องๆเนี่ยไม่สามารถที่จะพยุงให้ว่าวเนี่ยอยู่บนท้องฟ้าได้เนื่องจากมันแกว่งไปแกว่งมาตลอดเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้นะครับพี่ท็อปก็อยู่กับผู้เชี่ยวชาญนั่นก็คือคุณลุงวินนั่นเองนะครับคุณลุงวินครับต้องถามนิดนึงว่าอย่างที่เมื่อกี้เราได้เห็นกันนะฮะว่าวของน้องเนี่ยควงสว่านเลยมันน่าจะเกิดปัญหาจากตรงไหนบ้างครับผมคุณลุง
3: ครับเท่าที่ดูก็คอซุงสั้นไป
1: ครับผมคอซุงนี่คือ
3: คอซุงก็คือเชือกที่ยึดกับตัวโครงว่าว
1: ก็คือทั้ง2ด้านอย่างนี
3: ้ใช่ครับ
1: แล้วรวมมาตรงกลางตรงนี้ใช่ไหมครับเรียกคอซุงครับผม
3: เกิดองศาที่แคบไป
1: ครับผม
3: ต้องขยาย
1: ครับ
3: ครับเพื่อจะได้รับลมได้ตั้งฉากได้ขึ้น
1: ตั้งฉากได้ดีขึ้น
3: ครับและอันที่สองก็ตัวที่ทำให้ควงสว่านอีกตัวหนึ่งก็คือตัวที่เป็นหางว่าว
1: หางว่าว
3: สั้นไปครับ
1: อ๋อสั้นไป
3: ครับต้องเพิ่มขนาดของความยาวของหางว่าว
1: ถ้าอย่างเงี้ยพี่ตอบว่าพอเราได้รับคำแนะนำดีๆเนี่ยหรือว่ามีข้อที่คุณลุงวินได้เห็นแล้วเนี่ยเราต้องทำยังไงดีฮะเราควรไปบอกน้องดีไหม
3: ครับ
1: ดีไหมฮะ
3: จะให้ข้อจุดที่ควรจะแก้ไข
1: ให้ข้อมูลนิดนึงใช่ไหมฮะรวมถึงน้องทั้งบ้านนะครับอันนี้เป็นความรู้เลยเนาะ
3: ใช่ครับ
1: เราอย่าเสียเวลาดีกว่าเวลาใกล้หมดเต็มทีครับเข้าไปบอกน้องกันดีกว่าครับอ่ะคุณลุงเชิญครับ
0: น้องๆต้องแก้ไขว่าวแข่งกับเวลาแต่แล้วเหตุการณ์ที่ไม่อยากให้เกิดขึ้นก็เกิดขึ้นจนได้ครับ
4: ก็ยังไม่แน่ใจค่ะฝนจะตก
1: และตอนนี้ครับอีกหนึ่งอุปสรรคใหญ่ที่สำคัญนะครับในการทำภารกิจนี้นั่นก็คือเรื่องของฟ้าฝนนั่นเองเวลาใกล้จะหมดแต่น้องๆยังทำไม่สำเร็จเลยติดตามชมกันครับ
0: นอกจากจะต้องลุ้นให้ว่าวของน้องๆลอยติดลมบนแล้วเรามาลุ้นให้ฝนหยุดตกไวๆด้วยนะครับภารกิจในวันนี้มีเรื่องไม่คาดคิดสำหรับน้องๆเยอะจริงๆนะครับ
1: และตอนนี้นะครับก็ถึงเวลาที่เราจะต้องมาวัดผลของน้องๆแล้วว่าจะสามารถทำภารกิจได้หรือเปล่าเมื่อสักครู่นี้นะครับเกิดฟ้าฝนครับเป็นอันตรายมากนะครับในการที่เราจะทำภารกิจครับเพราะฉะนั้นเพื่อความปลอดภัยนะฮะเรารอให้ฝนหยุดตกฟ้าเปิดซะก่อนถึงมาวัดผลกันพร้อมไหมครับ
5: พร้อมครับ
1: มั่นใจไหมครับ
5: มั่นใจครับ
1: ถ้ามั่นใจเนี่ยมาเริ่มได้ครับ

0: ไทยขึ้นมาแล้วนะครับเหลืออีกตอนนี้ครับ10วินาทีสุดท้าย10 9 8 7 6 5 4 3 2 1ผ่านไปแล้ว2นาทีครับถือว่าน้องๆสามารถพิชิตภารกิจได้สำเร็จครับผมภารกิจที่ยิ่งใหญ่สำเร็จได้ด้วยพลังคิดและความสามัคคีของเด็กๆอย่างพวกเราเอาล่ะครับน้องๆวันนี้เนี่ยน้องๆเป็นไงบ้างเดี๋ยวต้องบอกไว้ก่อนว่าตอนแรกเนี่ยเห็นภารกิจนึกว่าง่ายใช่ไหมแต่มีอุปสรรคมากมายเลยนะครับที่เกิดขึ้นมีเรื่องมีอุปสรรคอะไรบ้าง
1: ความล
0: ื่
1: น
0: ความลื่นอะไรอีก
2: ฝน
0: อะไรอีก
3: ลุยน้ำ
0: อะไรอีก
4: โคน
0: ขี้โคนวันนี้ต้องบอกว่าน้องๆเนี่ยเจออุปสรรคมากมายเลยนะครับและที่อันนึงที่สำคัญมากคือเรื่องของว่าวใช่ไหมเกิดอะไรขึ้นกับว่าวของเรา
5: ค
6: ่
5: ะ
6: เป็นรู
0: เพราะอะไรครับเพราะอะไร
7: พอบโดนน้ำ
0: มันโดนน้ำใช่ไหมครับอือแล้วจึงทำให้ภารกิจเนี่ยมันสำเร็จช้าลงหรือเปล่าครับ
8: ใช
9: ่ใช
0: ่ใช่ไหมฮะ
8: ใช่
0: แต่ว่าต้องถามน้องๆครับวันนี้เนี่ยอย่างน้อยที่สุดนะฮะแม้ว่าอุปสรรคจะเยอะขนาดไหนเนี่ยน้องๆก็สามารถฝ่าฟันและทำภารกิจได้สำเร็จใช่ไหมครับ
10: ใช่
0: เพราะฉะนั้นถามนิดนึงวันนี้เนี่ยได้เรียนรู้อะไรเกี่ยวกับเรื่องของว่าวหรือการทำว่าวบ้างไหมอ่ะบอกมาเลยน้องที
11: โครงสร้างของว่าว
0: โครงสร้างของว่าวอ่ะมาเกี่ยวเรื่องอะไรครับ
12: ลักษณะรูปแบบของว่าว
0: รูปแบบของว่าวว่ามีหลากหลายรูปแบบใช่ไหมครับโอเคมา
13: โครงว่าวครับ
0: โครงของว่าวก๊อปปี้มันกันมาหรือเปล่าเนี่ยเปล่าใช่ไหมครับวันนี้พี่ท็อปเห็นวิ่งกันกระจายเลยอ่ะต่อมาน้องพลอย
14: ต้องดูทิศทางลม
0: ทิศทางของลม
14: ใช
0: ่ครับผมเพราะว่าการที่เราจะทำให้ว่าวมันขึ้นได้เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะคือถ้าเราไม่รู้เทคนิคหรือว่าทิศทางลมไม่ได้เนี่ยก็ขึ้นลำบากเหมือนกันนะใช่ไหมครับอ่ะคนต่อมา
15: วัตถุดิบของที่ใช้สำหรับทำว่าวค่ะ
0: วัตถุดิบสำหรับที่มาใช้ทำว่าวยังไงบายหน่อย
15: อย่างกระดาษแก้วค่ะต
0: ้
15: องเบาเพราะว่ามันจะได้รับลมได้อะไรเงี้ย
0: คือพื้นผิวสัมผัสของเขาเนี่ยจะได้รับลมได้แล้วก็เป็นวัสดุที่เบา
15: ค่ะ
0: เหมาะแก่การนำมาทำ
15: ค่ะ
0: แต่ขาด ใช่ไหม
15: ใช่
0: นะครับบางครั้งนะฮะน้องๆอาจจะเห็นว่าว่าวเนี่ยเป็นเรื่องของธรรมดานะครับอาจจะใช้หลักของเรื่องของฟิสิกส์เนี่ยเข้าเป็นส่วนเกี่ยวข้องอย่างเดียวแต่จริงๆแล้วเนี่ยไม่ใช่เลยนะฮะเพราะเราเนี่ยยังต้องเรียนรู้หลักของความสมดุลนะฮะและที่สำคัญอีกอย่างนึงการทำว่าวถือว่าเป็นศิลปะด้วยนะครับอย่างว่าวของที่น้องๆทำเนี่ยมีการตกแต่งที่สวยงามถือว่าน้องๆเนี่ยได้เรียนรู้และที่สำคัญที่สุดการเรียนรู้ของเราไม่มีวันหมดสิ้นใช่หรือเปล่าครับเด็กๆ
10: ใช่
16: ค
0: ่
16: ะ
0: ดีมากๆนะครับคำถามชวนคิดวิทย์ท้ายรายการวันนี้เชือกที่เหมาะสมมีคุณภาพดีที่สุดที่มักจะใช้ในการเล่นว่าวคือเชือกอะไรและเป็นเพราะอะไรจึงต้องใช้เชือกชนิดนี้ส่งคำ

0: อบของน้องๆนะครับมาทาง Facebook Fanpage ของรายการของเราสำหรับ3คนแรกที่ตอบได้โดนใจทีมงานนะครับก็จะได้รับสื่อเพื่อการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ไปเป็นรางวัลครับผมและสำหรับผู้ที่อยากมาสมัครร่วมรายการนะครับก็รวบรวมสมาชิกแล้วก็ส่งจดหมายอีเมลหรือสมัครทาง Facebook Fanpage ก็ได้เช่นกันครับแล้วคิดวิทย์แอดเวนเจอร์ครั้งหน้านะครับจะพาน้องๆไปประจนภัยที่ไหนจะต้องติดตามชมกันให้ดีแต่วันนี้ขอสโลแกนที่เกี่ยวข้องกับว่าวหน่อยครับ
1: เยี่ยมท้าสายลมแม้ลมฝนก็บ่ยังเ
0: ฮ้แล้วพบกันใหม่ครั้งหน้ากับรายการ
1: คิดวิทย์
0: สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: ที่แล้วนะคะเราได้ทราบกันแล้วนะคะว่ากล้วยไม้สามารถจำแนกได้กี่แบบและแต่ละแบบมีลักษณะแตกต่างกันอย่างไรนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันค่ะว่าความแตกต่างระหว่างพืชบกและพืชน้ำเป็นอย่างไรและอันไหนคือพืชบกอันไหนคือพืชน้ำกันนะไปติดตามกันเลยค่ะ
1: หากสังเกตบริเวณรอบตัวเราจะพบพืชมากมายที่อยู่ทั้งบนบกในน้ำและแหล่งอื่นๆพืชบกและพืชน้ำจะมีลักษณะของรากและลำต้นที่แตกต่างกันและเจริญเติบโตในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันนั่นคือพืชบกจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตบนพื้นดินมีรากอย่างลึกลงดินเพื่อยึดลำต้นต้องการดินปริมาณน้ำและแสงแดดที่แตกต่างกันเช่นต้นมะม่วงกุหลาบพริกลำไยพืชบกมีมากมายหลายชนิดมีทั้งพืชสวนพืชป่าพืชในทุ่งหญ้าพืชชายเลนพืชภูเขาและพืชตามชายหาดส่วนพืชน้ำจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตในน้ำหรือช่วงหนึ่งมีการเจริญเติบโตอยู่ในน้ำมีรากและลำต้นลอยอยู่บนบริเวณผิวน้ำกับรากที่หยั่งลึกลงในน้ำเช่นผักบุ้งดอกบัวผักตบชวาและยังพบว่าพืชน้ำบางชนิดสามารถขึ้นได้ในทะเลลึกเช่นพวกสาหร่ายชนิดต่างๆใต้ทะเลนอกจากนี้ยังมีวัชพืชน้ำซึ่งก่อให้เกิดปัญหาด้านชลประทานและการประมงและยังมีพืชบางชนิดที่มักขึ้นตามแหล่งอื่นๆเช่นกล้วยไม้บนต้นไม้
0: น่ารู้วันนี้ terrestrial plants T E R R E S T R I A L P L A N T terrestrial plants แปลว่าพืชบก aquatic plants A Q U A T I C P L A N tAquatic plants แปลว่าพืชน้ำเราทราบกันแล้วนะคะว่าพืชบกและพืชน้ำแตกต่างกันอย่างไรสัปดาห์หน้านะคะเรามาเรียนรู้กันต่อว่าพืชจะมีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมอย่างไรบ้างอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

Hi everyone, how are you today? Good, right? Okay, first of all, let me introduce myself. My name's Thamakorn Meechoksom, or you can call me Teacher P or Kru P. เป็นอย่างไรบ้างครับนักเรียนสบายดีไหมครับผมครูชื่อครูธมากรมีโชคสมนะครับหรือเรียกสั้นๆว่าครูพีก็ได้นะครับผม And today we are going to study about command and request. วันนี้เราจะมาเรียนกันเรื่อง command แล้วก็ request หรือในภาษาไทยที่แปลว่าประโยคคำสั่งและประโยคขอร้องเดี๋ยวเราจะมีเดี๋ยวเราจะได้เรียนกันเรื่องประโยคคำสั่งแบบปกติประโยคคำสั่งแบบปฏิเสธแล้วก็ประโยคขอร้องมันเป็นแบบไหนประโยคคำสั่งแบบปฏิเสธไม่ได้ยากเลยเดี๋ยววันนี้เราจะได้เรียนกันนะครับlet's start เริ่มกันเลยเนาะมาดูสไลด์แรกเลยครับนักเรียนเราไปที่command ประโยคคำสั่งกันดีกว่าครูพีเชื่อเหลือเกินว่าประโยคคำสั่งเนี่ยนักเรียนจะต้องเคยได้ยินหรือได้ฟังมาจากไม่ว่าจะเป็นคุณครูคุณพ่อคุณแม่อย่างแน่นอนไปดูตัวอย่างแรกกันเลยนะครับนักเรียน open the door แปลว่าอะไรครับนักเรียน tiktok what does it mean very good ถูกต้องเลยครับเปิดประตู open the door เปิดประตูสิประโยคคำสั่งแรกเปิดประตู open the door อันที่สอง be quiet shh be quiet be quiet นักเรียนเคยได้ยินใช่ไหมครับ be quiet แปลว่าอะไรครับให้เงียบๆอันที่3ประโยคคำสั่ง take off your shoe take off your shoe อันนี้เราจะเจอตอนที่เราจะเข้าห้องเรียนนะครับ take off your shoe แปลว่าอะไรครับให้ถอดรองเท้าเข้าห้องเรียนอันสุดท้าย stop playing หยุดเล่นคำนี้ก็อาจจะเจอตอนที่เรากำลังเรียนอยู่ stop playing ห้ามเล่นอันนี้ก็คือตัวอย่างประโยคคำสั่งนะครับเนาะทีนี้ไปดูตัวอย่างประโยคคำสั่งแบบปฏิเสธกันดีกว่าครับนักเรียนประโยคคำสั่งแบบปฏิเสธมันคืออย่างไรทีนี้คุณครูทำไว้สองฝั่งนะครับประโยคคำสั่งเฉยๆกับประโยคคำสั่งแบบปฏิเสธกันนะครับนักเรียนเนาะมาดูประโยคคำสั่งเช่น sit down แปลว่าอะไรครับนักเรียน sit down นั่งลงทีนี้ครูสั่งห้ามนั่งนะครูจะพูดว่าไงDon't sit down Don't sit down ห้ามนั่งเพราะว่าคำว่า don't แปลว่าอะไรครับนักเรียนแปลว่าห้ามหรือแปลว่าไม่เนาะก็สั่งเลยห้ามนั่งใครที่ทำผิดยืนไว้ Don't sit down ห้ามนั่งเนาะอันต่อไป close the door ไปปิดประตูสิทีนี้ปรากฏว่าในห้องเรียนของเรา classroom ของเราเนี่ยมัน extremely hot มันร้อนมากๆครูก็บอกโอ้นักเรียนถ้าเราปิดประตูเนี่ยเราจะขึ้นสวรรค์ได้เลยแล้วครูก็สั่งว่าห้ามปิดประตูครูก็พูดเลยDon't close the door Don't close the door ห้ามปิดประตูใช่ไหมครับนักเรียนอันต่อไป Turn on the light ไปเปิดไฟสิทีนี้ครูสั่งว่าห้ามเปิดไฟบ้างหลังนักเรียน Don't turn on the light Don't turn on the light ถ้านักเรียนสังเกตนะครับถ้าเป็นประโยคคำสั่งแบบปฏิเสธเนี่ยเราจะเติมคำว่า Don't ลงไปตลอดเลยเพราะคำว่า Don't แปลว่าอะไรครับนักเรียนแปลว่าห้ามหรือแปลว่าไม่นั่นเองเนาะDon't sit down. Don't close the door. Don't turn on the light. Don't open your book. ง่ายไหมครับนักเรียนประโยคคำสั่งแบบปฏิเสธเติมแค่คำว่า don't ก็จะกลายเป็นว่าห้ามทำนู่นห้ามทำนี่แค่นี้เองง่ายไหมครับ easy one next slide ต่อไปนะครับจะเป็นตัวอย่างประโยค request request คือประโยคขอร้องนั่นเองเหมือนเดิมเลยครูจะใส่2ฝั่ง command and request ประโยคคำสั่งเฉยๆกับrequest ประโยคขอร้องนะครับผมตัวอย่างเช่นคำเฮียแปลว่าอะไรครับมานี่เป็นยังไงครับนักเรียนมันยังไม่สุภาพหรือตัวอย่างเช่นนักเรียนนั่งเรียนอยู่ในห้อง you are study with your teacher and you have a question นะนักเรียนกำลังเนี่ยนั่งเรียนกับคุณครูและนักเรียนเนี่ยเกิดคำถามในใจแล้วอยากจะเรียกคุณครูหรืออยากจะเชิญคุณครูมาหาเราที่โต๊ะเนี่ยนักเรียนจะพูดว่าคำเฮียอย่างงี้มั้ยมันก็ไม่ได้เนาะมันเป็นประโยคคำสั่งมันยังไม่สุภาพเท่าไหร่ทีนี้ครูก็มีวิธีทำให้มันกลายเป็นประโยคขอร้องแบบสุภาพได้ด้วยโดยเราจะเติมคำว่าถ้านักเรียนสังเกตคำนี้อ่านว่าอะไรครับนักเรียน excellent คำนี้อ่านว่า please คำ here please หรือ please come here แปลว่ากรุณามาที่นี่หน่อยครับกรุณามาที่

0: นี่หน่อยค่ะเป็นยังไงครับนักเรียนสุภาพขึ้นมากไหมสุภาพขึ้นมากๆเลยโดยคำว่า please เนี่ยครับนักเรียนเราสามารถเติมไว้หลังวลีหรือหลังประโยคได้เลยหรือจะเอาขึ้นต้นประโยคก็ได้เพราะฉะนั้นจะอยู่ข้างหลังหรือจะอยู่ข้างหน้าก็ได้เหมือนกันแต่ข้อสังเกตนิดนึงมีทริคนิดนึงนะครับนักเรียนสังเกตดูนะครับถ้าเราจะใส่ please อยู่ทางด้านหลังของประโยคนักเรียนอย่าลืมเติมคอมมาด้วยแค่นี้เองง่ายไหมครับอีกสักอันนึง stand up stand up แปลว่ายืนขึ้นลุกขึ้นทีนี้มันยังเป็นประโยคคำสั่งมันยังไม่สุภาพเท่าไหร่ใช่ไหมครับเราอยากทำให้มันกลายเป็นประโยคขอร้องเราก็เหมือนเดิมเลยเอาคำว่า please เข้ามาใส่ stand up please หรือ please stand up แปลว่าอะไรครับกรุณายืนขึ้นครับกรุณายืนขึ้นค่ะเป็นใช่ไหมครับนักเรียนตอนที่เราจะบอกทำความเคารพคุณครูในชั้นเรียน please stand up หรือ stand up please นะเป็นยังไงครับง่ายไหมนักเรียนง่ายมากทีนี้เดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างexercise กันดีกว่าเราไปทำพร้อมกันเนาะexercise ที่หนึ่ง exercise 1เขาบอกว่า change the following sentence อันนี้ต้องเติม s นิดหนึ่ง change the following sentences command sentences into appropriate sentence request นะครับผมก็คือให้เปลี่ยนประโยคคำสั่งให้กลายเป็นประโยคขอร้องนั่นเองเราเรียนกันมาแล้วถ้าทำให้ประโยคคำสั่งกลายเป็นประโยคขอร้องเราจะใส่อะไรลงไปนะvery good ใส่คำว่า please ลงไปโดยจะใส่ข้างหน้าประโยคก็ได้หรือใส่ข้างหลังประโยคก็ได้ใช่ไหมครับนักเรียนตัวอย่างแรก give me your book นี้เดี๋ยวคุณครูจะช่วยทำครูพีจะช่วยทำ give me your book แปลว่า book แปลว่าหนังสือ give แปลว่าให้เอาหนังสือของคุณมาให้ฉันสิมันยังไม่สุภาพใช่ไหมเราจะต้องเติมคำว่า please ลงไปให้กลายเป็นประโยคสุภาพหรือเป็นประโยคขอร้องใส่เลยเราก็ใส่ไปเลย give me your book please นักเรียนสังเกตไหมว่าคุณครูไม่ลืมที่จะเติมคอมมานะครับเนาะข้อ2กับข้อ3นักเรียน pause วิดีโอแล้วนักเรียนตอบสิTikTok TikTok TikTokมาเฉลยไปพร้อมกันแล้วนะคุณครูบอกว่านักเรียนจะเติมเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วนะครับผมข้อที่2ครูจะใส่ไปข้างหน้าเลย please show me your picture picture แปลว่าอะไรครับนักเรียน picture TikTok TikTok picture แปลว่ารูปภาพนั่นเองข้อที่3 turn on the light turn on the light แปลว่าให้เปิดไฟทีนี้เราอยากทำให้มันสุภาพก็แน่นอนเราก็เอาเหมือนเดิมเลยไม่ใช่เขียนผิด sorry ปึ๊บทำไมแบบนี้ turn ไม่ใช่ turn on ครูอ่านผิด sorry turn off the light แปลว่าปิดไฟทีนี้เราอยากจะสั่งให้เป็นปิดไฟแบบเป็นประโยคขอร้องก็ turn off the light please ง่ายไหมนักเรียนง่ายมากไปดูตัวอย่างอีกสักอันนึงดีกว่าทีนี้เริ่มมีไซน์เข้ามาเกี่ยวข้องละ exercise ที่2จะมีเรื่องของป้ายสัญลักษณ์เข้ามาเกี่ยวข้องละข้อที่2exercise ที่2เขาบอกว่า write the words or faces under the correct picture เขาบอกว่าให้เอาคำหรือวลีมาเติมใต้รูปภาพหรือใต้ของไซน์เหล่านี้ให้มันถูกต้องป้ายแรกคืออะไรครับนักเรียนแน่นอนง่ายมากดนอะไรครับนักเรียนดน smoke คือห้ามเลยครับห้ามสูบบุหรี่ที่เราเรียนกันไปนะเป็นประโยคคำสั่งดน smoke ใส่ไปเลย C ข้อที่2รูปปลาแล้วก็รูปตะขอเบ็ดแปลว่าแล้วก็มีนี่ขีดมาอย่างนี้แปลว่าห้ามตกปลาตอบข้อไหนครับ A หรือ B A หรือ B very good ข้อ A don't fish here ห้ามตกปลาข้อสุดท้ายแน่นอนต้องตอบข้อ BDon't make noise ห้ามส่งเสียงดังนั่นเองนะครับผมอีกสักนิดนึงตัวอย่างอีกสักนิดนึงตัวอย่างอีกสักนิดนึงขยับขึ้นไปนิดนึงเหมือนเดิมเลยให้เราดูคำหรือวลีแล้วเอามาตอบใต้ข้างล่างรูปภาพหรือใต้ป้ายสัญลักษณ์เหล่านี้ให้ถูกต้องอันแรกเขาบอกว่า clean the board B บอก stop talking C บอก don't pick the flower อันไหนนี่นักเรียนตึ้งตึ้งพอดวิดีโอเสร็จแล้วลองทำดูนะครับเรียบร้อยแล้วไปดูข้อแรกเป็นรูปดอกไม้น่าจะห้ามเด็ดดอกไม้คู่กับอะไรครับ1 2 3 A B C แน่นอนตอบข้อ C เพราะเราเห็นคำว่า flower don't click don't pick the flower ตอบข้อ C ข้อนี้นักเรียนกำลังลบกระดานตอบข้อ A ถูกต้อง very good clean the board ลบกระดาน clean the board ข้อนี้แน่นอนต้องเป็น stop talking หยุดคุยห้ามคุยนั่นเองนะครับเนาะทีนี้เราไปดูตัวอย่างข้อสอบ O-NET ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6กันดีกว่านะครับเนาะนักเรียนเนาะอ่ะไปดูกันเลยมาข้อแรกเขาบอกว่า Tara is driving and she sees the sign this sign what does the sign mean Tara is driving Tara กำลังขับรถอยู่รถยนต์นะครับนักเรียน and she sees this sign แล้วหล่อนก็เห็นป้ายนี้ what does the sign mean แล้วป้ายมันหมายความว่าอย่างไรป้ายนี้คุณครูว่านักเรียนน่าจะเคยเจอกันมาบ้างแล้วทีนี้เรามาเริ่มกันสตาร์ทที่ข้อ4กันก่อนกันละกันเนาะตัว P เนี่ยป้ายเนี้ยตัว P เนี่ยข้อ4เขาบอกว่าHere is the playground. Playground แปลว่าอะไรครับนักเรียน Playground แปลว่าสนามเด็กเล่นสนามเด็กเล่นเกี่ยวไหมครับนักเรียนไม่เกี่ยวเลยไม่ใช่เลยนะครับผมข้อนี้ก็ยังผิดข้อที่4บอก Here is the post office. Post office แปลว่าอะไรครับนักเรียนเมื่อตอนที่นักเรียนอยากจะไปส่งพัสดุหรือส่งอะไรให้กับเพื่อนๆหรือคุณครูหรือคุณพ่อคุณแม่ที่อยู่ต่างจังหวัดนักเรียนจะต้องไปที่นี่ post office ก็คือไปรษณีย์นั่นเองแล้วเกี่ยวไหมครับนักเรียนตัว P ก็ยังไม่ใช่นะครับผมข้อที่2 you can take photo photo แปลว่าอะไรครับรูปภาพ take photo แปลว่าอะไรครับถ่ายภาพคุณสามารถถ่ายภาพได้เกี่ยวไหมครับนักเรียนป้ายนี้ไม่เกี่ยวเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็ยังไม่ใช่เพราะฉะนั้นข้อที่ถูกต้องที่สุดก็คือข้อที่1แล้วมันถูกยังไงเรามาลองดูนะครับ you can park here park แปลว่าอะไรครับนักเรียนจอดได้ you can park here แปลว่าเราสามารถจอดที่นี่ได้ซึ่งตรงกับข้อซึ่งตรงกับป้ายสัญลักษณ์เลยว่าเราสามารถจอดได้แล้วถ้าสมมติว่าเขาห้ามจอดล่ะป้ายห้ามจอดมันจะเป็นลักษณะไหนมันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ครับนักเรียนวงกลมตัว P เหมือนเดิมแล้วก็จะมีนี่ป้ายห้ามจอดก็จะเป็นลักษณะนี้ใช่ไหมครับนักเรียนอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างข้อสอบของข้อสอบ O-NET สำหรับวิดีโอนี้คุณครูก็หวังว่านักเรียนทุกคนจะเข้าใจมากยิ่งขึ้นเกี่ยวกับsign แล้วก็ command and request นะครับผมนะคะsee you next time bye good day everyone it's me again สวัสดีครับทุกคนพบกับครูพี่พีอีกแล้วนะครับผม today we are going to study about วันนี้เราจะมาเรียนกันในเรื่อง yes no question and wh question การตั้งประโยคคำถามและการตอบคำถามจากเนื้อเรื่องที่อ่านกันนะครับผมเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาไปกันเลยนะครับผมไปดูสไลด์ที่2กันเลยประโยค yes no question เป็นการถามเพื่อต้องการคำตอบเพียงแค่ใช่หรือไม่มีวิธีการถามตอบแบบ3แบบแบบที่1คือการตั้งคำถามที่ขึ้นต้นด้วย verb to be verb to be มีอะไรบ้างนะเราเรียนกันมาแล้ว TikTok TikTokis am are was were หรือเปล่าเดี๋ยวมาดูกันนะครับเนาะอันที่2การตั้งประโยคคำถามที่ขึ้นต้นด้วย verb to do มีอะไรบ้างนักเรียนขอครูพี่ฟังหน่อยขอโทษทีครับขอครูพี่ฟังหน่อย do does แล้วก็ did very good และอันสุดท้ายการตั้งคำถามที่ขึ้นต้นด้วยกริยาช่วยหรือ modal verb นั่นเองจะเป็นอย่างไรไปดูกันเลยการตั้งคำถามที่ขึ้นต้นด้วย verb to be verb to be เมื่อกี้คุณครูพีเกริ่นไปแล้วนะครับนักเรียน verb to be มีอยู่ถ้าเป็นในรูปของ present time ในรูปของปัจจุบันจะมีอยู่3ตัวนะครับก็คือมีอะไรบ้างครับ is am แล้วก็ถูกต้องแล้วนะผม is เนี่ยจะใช้กับประธานที่เป็นยังไงฮะนักเรียนใช้กับประธานที่เป็นเอกพจน์นั่นเองถูกต้องครับเอกพจน์บางคนงงเอกพจน์คืออะไรนักเรียนเขียนไม่เอกยังไงครับปึ๊บมันเหมือนเลขอะไรครับนักเรียนมันเหมือนเลข1เพราะฉะนั้นเอกพจน์ก็คือสิ่งที่มี1สิ่ง1อัน1ตัว1คนเท่านั้นนะครับเนาะหรือ pronoun ที่เราเจอกันบ่อยๆที่จะใช้กับ is ก็จะมี he she แล้วก็ it จะใช้กับ is หมดเลยส่วน am อะไรใช้กับ am เท่านั้นนะครับนักเรียน TikTok TikTok ถูกต้องแล้วครับ i ใช้กับ am เท่านั้นห้ามให้ครูพีเห็น he am she am ไม่ได้ผิดนะครับ I ใช้กับ am I am เท่านั้นส่วน are พร pronoun ที่เราจะใช้กับมันบ่อยๆก็จะมี you we แล้วก็ they ซึ่ง you we they เนี่ยเราจะถือว่ามันเป็นพวกพหูพจน์นั่นเองนะครับผมพหูพจน์คนเรามีหูกี่ข้างครับนักเรียน2ข้างเพราะฉะนั้นพหูพจน์หมายถึง2สิ่งขึ้นไปนั่นเองเนาะตัวอย่างเช่นถ้าครูพีจะบอกว่าครูพีเป็นครูภาษาอังกฤษจะเขียนว่าไงมาดูกันเลยพีนี่เอาเลยขออนุญาตนะครับ is a teacher นี่เลยเห็นไหมนักเรียน P is a teacher ครูพีเป็นคุณครูเห็นไหมครับนี่ P is a teacher I am นักเรียนลองบอกสิว่าฉันเป็นนักเรียนภาษาอังกฤษว่ายังไง I am a student ฉันเป็นนักเรียนเก่งมากครับนักเรียน You areWe are, they are, เอายังไงดี TikTok TikTok, they are ยังไงดีครับนักเรียน They are อะไรดีครับThey are football player ดีกว่าเนาะนักเรียนเนาะ They are football player พวกเขาคือนักฟุตบอลเห็นไหมพวกเขาเป็นพวกเขาคือนะครับผมอ่ะลองมาดูตัวอย่างที่สไลด์ให้เรามากันเลยดีกว่าเนาะเป็นประโยคคำถามโอ้เหมือนจะยากนักเรียนถ้าเป็นประโยคคำถามก็แค่เอา verb to be ขึ้นหน้าแล้วก็ถามเช่น is he a teacher เขาเป็นคุณครูหรือเปล่าถ้าใช่ yes he is ถ้าไม่ใช่ no he isn't อีกสักตัวหนึ่งนักเรียนเคยเห็นหน้าตาแบบนี้ไหมฮะอันนี้เราก็เรียกว่า verb to be เหมือนกันแต่จะอยู่ในส่วนของ pastหรืออยู่ในส่วนของอดีตนั่นเองนะครับผมซึ่ง verb to be ที่อยู่ในอดีตจะมีอยู่2ตัวเหมือนกันก็จะมีแค่ตัวคำว่า was กับ were ซึ่ง was จะใช้กับประธานที่เป็นเอกพจน์ pronoun ที่เราคุ้นๆกันที่จะใช้กับมันก็จะมี he she แล้วก็ it อีกตัวนึงที่เพิ่มเข้ามาใช้กับ I ได้I was ได้นะในอดีตส่วน were จะใช้กับ youWe แล้วก็ they เช่นครูพีจะบอกว่าครูพีเนี่ยเคยเป็นนักเรียนเมื่อ5ปีที่แล้วครูพีก็ใส่เลย He was a student 5 years ago เห็นไหม He เคยเป็นนักเรียนเมื่อ5ปีที่แล้วก็ใช้ was ประมาณนี้ตัวอย่างเช่นWas he a soldier? เขาเคยเป็นทหารหรือไม่ถ้าใช่ก็ตอบว่า Yes, he was. ถ้าไม่ใช่ก็ No, he wasn't. ไม่เขาไม่เคยเป็นทหารง่ายไหมครับนักเรียนเพราะฉะนั้นการถามคำถามด้วย verb to be ก็ง่ายเหลือเกินเอา verb to be ขึ้นตามด้วยประธานแค่นั้นเองเนาะง่ายไหมครับนักเรียนง่ายสุดๆไปเลยทีนี้เรามาดูในส่วนของการถามคำถามที่ขึ้นต้นด้วย verb to do verb to do ก็จะมีอยู่3ตัวครับนักเรียน do does แล้วก็ did ทีนี้เพื่อให้เป็นการง่ายครูพีเขียนนี้ดีกว่าเนาะdo does ก่อนนะโอ้มันจะได้ห่างกันนิดนึง does ลองมานี่ I you they มาอีกแล้วHe, she, it ขอ pronoun ขอ subject pronoun มาสักหน่อยนักเรียนมาดูจำไว้นะฮะนักเรียน I นี่ I do I do you do we แล้วก็ do they do จะใช้กับ I you we they นะครับส่วน does จะใช้กับ does he does she แล้วก็ does it แบบนี้ง่ายเลยฮะนักเรียนเพื่อเป็นการแยกเนาะลองมาดูตัวอย่างสักหน่อยDo you know his name? คุณรู้จักชื่อของเขาไหม Yes, I do. ถ้าไม่รู้จักก็ No, I don't. อย่างที่ครูพีบอกไหม Do ใช้กับ you ไหมฮะนักเรียนเห็นไหม Do you เห็นไหมก็ใช้ง่ายไหมพอครูพีเขียนแบบนี้ต่อนะฮะทีนี้มาดู does บ้างเมื่อกี้ครูพีก็เขียนไปแล้วเนาะอีกสักตัวอย่างนึง Does she play the piano? เธอเล่นเปียโนเป็นไหมเธอเล่นเป็นโนไหมถ้าใช่ yes she does ถ้าไม่ใช่ก็ no she doesn't นะครับผมอีกสักตัวหนึ่งคือ did you walk to the supermarket yesterday did เนี่ยจะมีความพิเศษอย่างหนึ่งคือ did จะใช้ได้กับทั้ง I you we they he she it แต่ต้องใช้กับรูปของอดีตซึ่งอดีตก็จะมีคีย์เวิร์ดอยู่ตรงนี้ครับนักเรียนถ้านักเรียนสังเกตมีคำว่า yesterday last จุด last week last year อะไรก็ว่าไปนะครับเนาะ did you walk to the supermarket yesterday ถ้าใช่ก็ yes I did ถ้าไม่ใช่ก็ no I didn't นะครับเนาะเป็นไงครับนักเรียนง่ายนะครับทีนี้มาดูการตั้งคำถามโดยใช้ modal verb กันดีกว่าจริงๆแล้ว modal verb มีมากมายแต่วันนี้ครูพีคัดมาเฉพาะตัวที่ออกข้อสอบโอเน็ตบ่อยๆก็จะมี can could will would shall should may might must เอา modal verb ขึ้นต้นและตามด้วยประธานของประโยคและตามด้วยกริยานะตัวอย่างเช่น can you speak french คุณสามารถพูดภาษาฝรั่งเศสได้เปล่าหรืออีกสักหนึ่งคำถามที่นักเรียนใช้บ่อยๆเช่นเวลานักเรียนปวดเข้าห้องน้ำนักเรียนของครูว่าไงครับ may I ใช่ไหมครับMay I go to toilet เห็นไหมใช้คำว่า may นี่คำนักเรียน may I go to toilet ก็ว่าไปเนาะถ้าได้ก็ yes เอาอันนี้ก่อนนะครับเนาะ yes I can no I cannot หรือ I can't ก็ได้นะครับเนาะง่ายนะทีนี้มาดูประโยค WH question กันบ้างประโยคคำถามที่ขึ้นต้นด้วยก็อย่างเช่นที่เราคุ้นเคยกันนะครับนักเรียน what whereWhen, why, who, whose, whom, which สิ่งไหนอันไหน how อย่างไรซึ่ง WH question เหล่านี้คือต้องการคำอธิบายไปดูตัวอย่างกันเลยนะครับเนาะหน้านี้นักเรียนดูนะฮะ what ลองถาม what are you drinking คุณกำลังดื่มอะไรอ่ะ I am drinking water why were you late ทำไมคุณถึงมาสาย becauseMy car was broken อะไรก็ว่าเป็นเพราะว่ารถของฉันพังเห็นไหมอธิบายแล้วต้องการคำอธิบายไปกันเลย Who มาดู Who หน่อยสิครับนักเรียน Who will be you ใครจะมากับเธอ I will come with my family โอเคเดี๋ยวฉันจะไปกับครอบครัวของฉันนะครับเนาะง่ายไหมฮะทีนี้มาดูตัวอย่างกันเลยฮะนักเรียน practice เรามาฝึกกันดีกว่า complete the questions เรามาใส่คำตอบให้มันถูกต้องดีกว่าเนาะข้อที่2จุดๆๆ do you live with จุดๆๆคุณ live แปลว่าอาศัยใช่ไหมครับนักเรียน live with คุณอาศัยอยู่กับจุดๆๆคำตอบก็คือ TikTok TikTok ถูกต้องแล้วครับ who do you live with นะครับผมใส่ไปเลย who do you live with คุณอาศัยอยู่กับใครข้อที่3คุณเกิดเมื่อไหร่คำว่าเมื่อไหร่เมื่อกี้เราเรียนมาแล้วคือใช้ตัวอะไรนะครับ WH question TikTok ถูกต้องเลยครับ When is your birthday เมื่อไหร่คือวันเกิดของคุณจุดๆ is the party party อยู่ที่ไหนว่ายังไงครับ party อยู่ที่ไหนที่ไหนก็คือ where is the partyข้อที่5สุดท้ายถามอายุ how อะไรครับนักเรียน how old are you อันนี้ง่ายมากเป็นไงครับง่ายเนาะสไลด์ต่อไปเลย read the passage and answer the question เขาให้เราเนี่ยอ่าน passage แล้วก็ตอบคำถามมาดูกันเลย hello everyone สวัสดีทุกคน my name is Jenny ฉันชื่อ Jenny this is my classroom นี่คือห้องเรียนของฉันAnd these are my classmates และก็เพื่อนๆ เหล่านี้ก็คือเพื่อนๆร่วมชั้นเรียนของฉันเอง My best friend's name is Andrew แล้วก็ฉันมีเพื่อนสนิทชื่อว่า Andrew He is writing on the blackboard ตอนนี้เขากำลังเขียนกระดานดำอยู่ My other friend's Amy is very funny แล้วก็มีเพื่อนคนอื่นๆด้วย Amy เนี่ยเขาเป็นคนตลกมากเลยนะ She is talking and telling jokes to Bradley นะตอนนี้เนี่ยเอมี่ก็กำลังเล่าเรื่องตลกมุกตลกให้กับเบรดลีย์ฟังอยู่นะครับ They aren't listening to the teacher พวกเขาไม่ฟังคุณครูสอนเลยนะเนี่ยแล้วยังไงต่อ The kids in the front row is drawing a paper plane เขาบอกว่าเด็กนักเรียนที่นั่งอยู่แถวหน้ากำลังคว้างเครื่องบินจรวดเลยเครื่องบินกระดาษปิ้วๆเลยนะ ยังไงต่อถึงตรงไหนแล้วนะครับเนี่ย he is always misbehaving เนี่ยเขาเนี่ยมักจะมีพฤติกรรมที่ไม่ค่อยน่ารักเท่าไหร่เลยนะปาเครื่องบินกระดาษในชั้นเรียนมันน่ารักไหมฮะนักเรียนไม่น่ารักเลยเนาะ the teacher is looking at the map คุณครูไม่ทันเห็นหรอกเพราะคุณครูกำลังหันหลังแล้วก็ดูแมปดูอะไรอยู่ก็ว่าไปเนาะ so she doesn't see the airplane เห็นไหมคุณครูไม่เห็นเครื่องบินเพราะว่าเขาเนี่ยกำลังหันหลังแล้วก็ดูแมปดูอะไรไปI'm standing near the window looking outside นะแล้วก็ฉันเนี่ยก็กำลังยืนอยู่ใกล้ๆหน้าต่างมองออกไปข้างนอกหน้าต่าง It's a beautiful day but we can't go outside now วันนี้ช่างเป็นวันที่สวยงามแต่พวกเราไม่สามารถออกไปข้างนอกได้ว่าน่าเสียดายจังไปดูคำถาม Where are they ตอนนี้พวกเขาอยู่ที่ไหนคะนักเรียน Where are they ต้องตอบเป็นสถานที่เนาะ They are อยู่ที่ไหนคะนักเรียน They are in theClassroom พวกเขาอยู่ในห้องเรียนหรือจะบอก they are at school ก็ได้พวกเขาอยู่ที่โรงเรียนก็ได้เหมือนกันเนาะ Who is Jenny's best friend ใครเห็นไหมใช้คำว่า who ละใครคือเพื่อนสนิทของ Jenny นี่ my best friend มาละใครครับนักเรียนนักเรียนก็ตอบไปเลย Andrew ตอบไปเลยครูเขียนผิดละAndrewWhat is Andrew doing? ตอนนี้ Andrew กำลังทำอะไรนี่ He is writing on the blackboard นี่นักเรียนเอาตรงนี้มาตอบได้เลยนะฮะของผม He is writing on the blackboard นะตอนนี้เขากำลังเขียนอยู่กระดานดำอยู่ไปเพื่อให้ไม่เป็นการเสียเวลาเราไปดูตัวอย่างข้อสอบ O-NET กันเลยนะครับผมอันนี้คือตัวอย่างข้อสอบ O-NET นะครับนักเรียน Which of the following is an American breakfastwhich แหละเมื่อกี้เราเรียนกันมาแล้ว which สิ่งไหนอันไหนสิ่งไหนอันไหนหรือข้อไหนคืออาหารเช้าของชาวอเมริกันเบรคฟาสต์แปลว่าอาหารเช้าใช่ไหมฮะนักเรียนข้อ1 bacon eggs and sausages bacon มีไข่แล้วก็มีไส้กรอกคุ้นๆมั้ยข้อที่2 sticky rice and grilled pork ข้าวเหนียวแล้วก็หมูปิ้งเอ๊ะใช่หรือเปล่าข้อที่3 steamed rice and beef curryข้าวสวยร้อนๆแล้วก็มีแกงเนื้อวัวใช่เปล่าใช่อาหารของชาวอเมริกันเปล่าข้อที่4 roasted chicken and papaya salad ไก่ย่างแล้วก็ส้มตำอันไหนฮะนักเรียน TikTok TikTok very good ข้อที่ถูกต้องคือข้อที่1 bacon eggs sausages เป็นยังไงบ้างครับนักเรียนวันนี้หวังว่านักเรียนคงจะได้รับความรู้ไปเต็มๆกันเลยเนาะแล้วเจอกันใหม่นะครับผม See ya bye bye สวัสดีครับ
1: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.สามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

อากาศร้อนมากเลยอ่ะวันนี้ประเทศไทยนี่โหแดดแรงมากขึ้นทุกวันทุกวันแค่เดินออกไปซื้อของหน้าปากซอยเนี่ยเหงื่อก็ท่วมไปหมดเลยครับโอ้ชานมไข่มุกที่ซื้อมาน้ำแข็งละลายหมดแล้วอ่ะไม่เย็นแล้วไอศกรีมที่ซื้อมาละลายไปยังเนี่ยค่อยยังชั่วยังอยู่เย่เดี๋ยวกินเลยดีกว่าอากาศร้อนๆแบบนี้ได้ไอศกรีมเย็นๆเนี่ยค่อยสดชื่นขึ้นหน่อยนะครับน้องๆสงสัยไหมครับว่าทำไมไอศกรีมที่อยู่ในถุงเนี้ยถึงไม่ละลายตอนที่พี่ข้าวเดินกลับมาแต่ว่าเจ้าน้ำแข็งที่อยู่ในแก้วชานมไข่มุกเนี้ยละลายหายเกลี้ยงไปหมดเลยนั่นก็เป็นเพราะว่าในถุงไอศกรีมเนี่ยนะครับมีเจ้าสิ่งนี้อยู่นั่นก็คือน้ำแข็งแห้งหรือที่เราเรียกว่า dry ice นั่นเองครับน้องๆ อาจจะเคยเห็นน้ำแข็งแห้งกันมาบ้างแล้วนะครับเวลาที่น้องๆซื้อพวกเค้กไอศกรีมหรือว่าอาหารแช่แข็งที่จะต้องเก็บอยู่ในอุณหภูมิต่ำๆนะครับเพื่อที่รักษาความสดของเขาไว้เวลาที่เราซื้อของพวกนี้นะครับผู้ขายเนี่ยเขาก็จะห่อน้ำแข็งแห้งวางเอาไว้ในถุงบรรจุภัณฑ์ที่ใส่อาหารของเราไว้ด้วยล่ะครับเพราะว่าน้ำแข็งแห้งนะครับมีอุณหภูมิเย็นจัดติดลบได้ถึงลบ79องศาเซลเซียสในขณะที่น้ำแข็งทั่วไปที่เรารับประทานนะครับมีอุณหภูมิอยู่ราวๆที่0องศาเซลเซียสเท่านั้นครับเพราะฉะนั้นน้ำแข็งแห้งเนี่ยนะครับจึงถูกนำมาใช้ในอุตสาหกรรมอาหารหลากหลายเลยไม่ว่าจะเป็นไอศกรีมนมไส้กรอกเนื้อสัตว์เพื่อใช้ในการถนอมอาหารเวลาที่ผลิตหรือว่าขนส่งนั่นเองนะครับแต่น้องๆต้องระวังเลยนะครับเวลาที่น้องๆเห็นเจ้าน้ำแข็งแห้งมากับอาหารเนี่ยห้ามเลยนะครับห้ามเอามือเราเนี่ยไปจับเจ้าน้ำแข็งแห้งเพราะว่าน้ำแข็งแห้งเนี่ยมันเย็นจัดมันจะทำให้ไหม้ผิวหนังเราได้ก่อให้เกิดอาการที่เรียกว่า frostbite นะครับก็คือผิวหนังเนี่ยเราจะไหม้แล้วก็จะปวดแสบปวดร้อนมากกว่าเวลาที่ผิวเราเนี่ยไหม้จากการโดนน้ำร้อนลวกอีกแล้วครับทางที่ดีนะครับควรจะให้ผู้ใหญ่ใช้ถุงมือหนาๆแบบนี้จับเจ้าน้ำแข็งแห้งแทนเรานะครับแต่ถ้าเผอิญเราไปโดนน้ำแข็งแห้งขึ้นมาสิ่งที่เราต้องทำคือเราต้องรีบล้างมือด้วยน้ำเยอะๆแล้วนะครับแล้วก็รีบไปพบแพทย์เลยและสิ่งสำคัญมากเลยนะครับที่น้องๆต้องจำให้แม่นแล้วก็ไปบอกเพื่อนๆที่ยังไม่รู้ด้วยนะครับนั่นก็คือเจ้าน้ำแข็งแห้งเนี่ยกินไม่ได้นะครับห้ามกินเด็ดขาดนะครับทีนี้เรามาดูความแตกต่างระหว่างน้ำแข็งแห้งกับน้ำแข็งธรรมดาที่เรากินทุกวันกันดีกว่าครับน้ำแข็งธรรมดาเนี่ยนะครับไม่ว่าจะก้อนเล็กก้อนใหญ่หรือว่าไอศกรีมนี่นะครับจริงๆแล้วมันคือน้ำหรือว่าของเหลวที่ถูกทำให้แข็งตัวด้วยอุณหภูมิต่ำโดยการนำไปแช่ในตู้แช่แข็งหรือว่าช่องฟรีซในตู้เย็นของเรานั่นเองครับเพราะฉะนั้นเวลาเจ้าน้ำแข็งเนี่ยนะครับโดนความร้อนหรือว่าอุณหภูมิที่สูงจากของแข็งก็จะค่อยๆละลายกลายเป็นของเหลวแบบนี้แหละครับส่วนเจ้าน้ำแข็งแห้งเนี่ยนะครับตอนแรกเนี่ยมันไม่ใช่น้ำหรือว่าของเหลวนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันคือแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ที่ถูกทำให้ควบแน่นกลายเป็นของแข็งซึ่งชื่ออย่างทางการของเจ้าน้ำแข็งแห้งเนี่ยก็คือคาร์บอนไดออกไซด์แข็งนั่นเองครับเพราะฉะนั้นเจ้าน้ำแข็งแห้งเนี่ยจึงไม่หลอมละลายเหมือนกับน้ำแข็งที่จะกลายเป็นน้ำหรือว่าของเหลวนะครับแต่

0: น้ำแข็งแห้งจะระเหิดกลายเป็นแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์นั่นเองครับ
1: มาสนุกกับคำถามเรื่องน้ำแข็งกันเลยน้ำแข็งแบบไหนที่นำมารับประทานไม่ได้น้ำแข็งใสน้ำแข็งก้อนในน้ำโซดาหรือน้ำแข็งแห้งใช่แล้วน้ำแข็งแห้งนั่นเองก็เพราะว่าน้ำแข็งแห้งผลิตมาจากแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์แถมเย็นจัดด้วยนำมากินไม่ได้นะอันตรายสุดๆมาบริหารสมองกันอีกสักข้ออาหารใดต่อไปนี้ที่ไม่ละลายกลายเป็นของเหลวไอศกรีมช็อกโกแลตน้ำแข็งแห้งถูกต้องน้ำแข็งแห้งไอศกรีมและช็อกโกแลตเป็นของเหลวที่ถูกทำให้แข็งด้วยการแช่เย็นเมื่อละลายก็จะกลายเป็นของเหลวเหมือนเดิมแต่น้ำแข็งแห้งคือแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ที่ถูกทำให้แข็งเลยไม่ละลายเป็นของเหลวแต่จะระเหิดกลายเป็นแก๊สแทน
2: ดูซะหน่อยเอาล่ะวันนี้พวกเราจะเข้าไปแอบสืบว่าพวกเอเลี่ยนมันวางแผนการร้ายที่จะทำลายล้างโลกยังไงกันบ้างพร้อมแล้ว
3: คร
2: ับ
4: ไปกันเลย
2: ไปกันเห็นไหมล่ะฉันว่าแล้วว่าเจ้าพวกตัวร้ายพวกเนี้ยมันต้องกำลังสร้างอาวุธเพื่อเอามาทำลายล้างโลกของเราแน่นอนชั่วร้ายจริงๆเลยว่าไหม
3: ผมดูแล้วคิดว่าน่าจะเป็น
2: เอาล่ะไปดูที่ห้องต่อไปกันเถอะไปไ
3: ปไอ้สีขาวๆนี่มันเหมือนไอ้นะ
2: แย่แล้วพวกมันกำลังเตรียมระเบิดจะออกมาระเบิดรังของพวกเราแน่ๆไม่ได้การแล้วรีบไปวางแผนรับมือกันเถอะ
3: ค่ะคือไม่ฟังกันเลย
5: ลาลาลาฉันรักเธอลาลาลาลาที่สุด
6: ชอบไหมล่ะ
5: ฉันลาลาลาลา
7: ขอเสียงขอเสียง
8: ตลกจังตลกจังเลย
2: นี่มันเรื่องบ้าบออะไรกันทำไมฉันต้องมาเห็นภาพแบบนี้ด้วยเนี่ย
9: พุ่งได้โอ้โหเอฟเฟกต์ตะการตา
6: ชอบขอเสียงหน่อย
3: ผมจะบอกตั้งแต่เมื่อวานแล้วครับว่าไอสีขาวๆที่ลอยออกมานั่นน่ะไม่ใช่ควันระเบิดแต่เป็นไอของน้ำแข็งแห้งที่ระเหิดออกมานอกจากให้ความเย็นแล้วบางครั้งคนเอาน้ำแข็งแห้งมาใช้สร้างเป็นควันเพื่อการแสดงแบบนี้ด้วย
9: เฮ้ยหน้าแตกยับเลย

วันนี้เราจะมาสำรวจความแตกต่างระหว่างน้ำแข็งที่ทำจากน้ำที่กินได้กับน้ำแข็งแห้งกันให้ชัดๆไปเลยครับแต่พี่ข้าต้องเตือนไว้ก่อนนะครับว่าการทดลองนี้มีอันตรายนะครับน้องๆไม่สามารถทำเองได้ถ้าไม่มีผู้ใหญ่ดูแลนะครับที่สำคัญเนี่ยต้องสวมถุงมือไว้ด้วยเพื่อป้องกันการสัมผัสกับน้ำแข็งแห้งโดยตรงเท่านั้นยังไม่พอนะครับแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์จากน้ำแข็งแห้งเป็นอันตรายต่อระบบทางเดินหายใจของเราเพราะฉะนั้นเราจะต้องทำการทดลองในที่ที่อากาศถ่ายเทสะดวกเท่านั้นนะครับน้องๆมาลองสังเกตน้ำแข็งที่อยู่ในถาดฝั่งขวาของน้องๆกันเลยนะครับน้ำแข็งก้อนพวกนี้มีความใสมากแล้วก็มีหยดน้ำกำลังละลายออกมาด้วยถ้าเราลองหยิบน้ำแข็งขึ้นมาส่องดูแบบนี้เราก็จะเห็นความใสของมันเลยล่ะครับต่อไปมาลองดูน้ำแข็งในถาดใบนี้บ้างน้ำแข็งก้อนนี้มีสีขาวขุ่นไม่สามารถมองทะลุได้ไม่ใสเหมือนน้ำแข็งก้อนเมื่อกี้และไม่มีน้ำละลายออกมาเลยแม้แต่หยดเดียวแต่เป็นไอเย็นๆสีขาวลอยออกมาแทนน้ำแข็งสีใสที่ละลายเป็นน้ำในถาดขวามือเนี่ยนะคะก็คือน้ำแข็งที่เรารับประทานอยู่ทุกวันนะครับส่วนน้ำแข็งสีขาวขุ่นที่ไม่ละลายเนี่ยก็คือน้ำแข็งแห้งนั่นเองครับเดี๋ยวพี่ข้าจะเอาน้ำแข็งทั้ง2แบบเนี่ยใส่ลงไปในน้ำแล้วเรามาดูกันนะครับน้ำแข็งธรรมดาพอใส่ลงไปในน้ำที่มีอุณหภูมิสูงกว่าก็จะค่อยๆละลายจนมีขนาดเล็กลงและกลายเป็นน้ำผสมรวมอยู่กับน้ำในบีกเกอร์ว้าวมีไอเย็นๆขึ้นมาเต็มเลยครับน้ำแข็งแห้งเมื่อโดนน้ำที่มีอุณหภูมิสูงกว่าขนาดก็จะค่อยๆเล็กลงเหมือนกันจะไม่ละลายเป็นน้ำแต่ระเหิดเป็นไอสีขาวๆลอยขึ้นมาแทนต่อไปเราจะมาลองเป่าลูกโป่งด้วยน้ำแข็งกันบ้างครับ

ไอที่ลอยออกมาจากก้อนน้ำแข็งแห้งนั้นก็คือแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์นั่นเองเมื่อแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ลอยขึ้นไปสะสมอยู่ภายในลูกโป่งมากขึ้นมากขึ้นก็จะดันให้ลูกโป่งขยายตัวออกลูกโป่งจึงพองตัวขึ้นก็เหมือนกับการที่เราเป่าลมจากปากเข้าไปเพื่อทำให้ลูกโป่งขยายใหญ่ขึ้นนั่นเองครับส่วนน้ำแข็งธรรมดานั้นพอละลายก็จะกลายเป็นน้ำซึ่งเป็นของเหลวจึงไม่สามารถทำให้ลูกโป่งขยายตัวพองขึ้นได้ครับนอกจากจะนำมาเป่าเป็นลูกโป่งได้แล้วควันของน้ำแข็งแห้งเนี่ยยังนำมาทำเป็นการทดลองสนุกสนุกได้อีกเราไปสนุกกันต่อเลยครับใส่น้ำแข็งแห้งลงในหลอดทดลองแบบนี้เลยนะครับจากนั้นนำผ้าจุ่มลงไปในน้ำยาล้างจานให้ชุ่มแบบนี้เลยครับแล้วก็นำผ้ามารูดกับปากของหลอดทดลองแบบนี้ครับว้าวน้องๆดูสิครับควันหรือไอของน้ำแข็งแห้งเนี่ยดันฟองของน้ำยาล้างจานขึ้นมาเป็นโดมแบบนี้เลยครับเดี๋ยวเรามาลองดูกับชามแก้วที่ใหญ่ขึ้นดูบ้างนะครับเอาผ้ามาลูดกับปากของชามแก้วแบบนี้

้าวขึ้นมาแล้วเอาละครับมาลองเพิ่มความสนุกด้วยอุปกรณ์นี้กัน

ว้าวน่าสนุกใช่ไหมครับน้องๆมีฟองสบู่ที่มีไอของน้ำแข็งแห้งอยู่ภายในลอยออกมาเต็มเลยน้ำยาล้างจานเป็นเหมือนกับแผ่นฟิล์มบางๆที่ห่อหุ้มไอของน้ำแข็งแห้งเอาไว้ไอของน้ำแข็งแห้งจึงถูกกักเก็บไว้ให้อยู่ในฟองสบู่แต่เมื่อฟองสบู่แตกไอของน้ำแข็งแห้งที่ไม่มีสิ่งห่อหุ้มจึงลอยออกมาและก็หายไปน้ำแข็งแห้งหรือคาร์บอนไดออกไซด์แข็งนั้นมีขั้นตอนในการผลิตที่ซับซ้อนนั่นคือต้องนำแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์มาผ่า

0: ผ่านการอัดและลดอุณหภูมิลงภายใต้ความดันสูงจนได้ออกมาเป็นคาร์บอนไดออกไซด์เหลวจากนั้นต้องทำการลดความดันลงอย่างรวดเร็วโดยทั่วไปแล้วจะทำการพ่นคาร์บอนไดออกไซด์เหลวออกไปสู่ความดันบรรยากาศจึงจะได้เป็นคาร์บอนไดออกไซด์แข็งหรือน้ำแข็งแห้งนั่นเองครับ
1: มาสนุกกับการตอบคำถามฉันเป็นใครกันดีกว่าครั้งหนึ่งฉันเคยเป็นของเหลวพอถูกเอาไปแช่ในตู้ที่เย็นจัดแล้วฉันก็กลายร่างเป็นของแข็งใครต้องการดื่มน้ำเย็นๆเอาฉันไปใส่ในน้ำแล้วดื่มได้เลยถูกต้องฉันก็คือก้อนน้ำแข็งธรรมดาที่พวกเธอกินกันทุกวันนั่นล่ะเอาไปใส่ในน้ำเพื่อเพิ่มความเย็นแล้วก็ดื่มได้เลยชื่นใจแน่นอนมาต่อกันอีกสักคำถามฉันเป็นใครเอ่ยตัวของฉันทั้งเย็นทั้งแข็งถ้าใครเอามือมาจับตัวเย็นๆของฉันแล้วก็ได้เจ็บตัวแน่แต่ถ้าเธอทิ้งไว้ในที่ร้อนๆตัวฉันก็จะระเหิดเป็นไอแล้วหายไปไม่เหลือร่องรอยฉันก็คือน้ำแข็งแห้งไงล่ะตัวฉันมีความเย็นจัดและถ้าใครมาจับแล้วก็จะโดนกัดมือจนเจ็บแสบมากเลยระวังกันด้วยนะ
0: อากาศร้อนๆแบบนี้เนี่ยดีมากเลยนะครับที่เรามีน้ำแข็งเนี่ยทำให้น้ำที่เรากินเย็นสดชื่นน้ำแข็งเนี่ยนะครับนอกจากพี่ข้าจะใส่ในน้ำหวานแบบนี้แล้วเนี่ยพี่ข้ายังไปใส่ในพัดลมไอเย็นแบบนี้ได้เวลาที่พัดลมปล่อยลมออกมาไอจากพัดลมเนี่ยก็จะเย็นสบายแบบนี้ครับนอกจากเราจะใช้น้ำแข็งแห้งในการลดอุณหภูมิควบคุมให้อาหารเนี่ยสดใหม่ตลอดเวลาแล้วเรายังใช้น้ำแข็งแห้งในการทำความสะอาดเครื่องจักรแบบหล่อหรือว่าแม่พิมพ์หรือว่าใช้ในการบดเย็นวัสดุสังเคราะห์ที่แตกยากได้ด้วยนะครับนอกจากนี้เจ้าน้ำแข็งแห้งเนี่ยนะครับยังเอามาใช้ในการแสดงโชว์ต่างๆโดยเขาเจ้าน้ำแข็งแห้งเนี่ยใส่ในเครื่องทำให้เกิดหมอกควันนะครับน้องๆจะเห็นได้ในเวทีคอนเสิร์ตละครเวทีหรือว่าโชว์มายากลเนี่ยก็มีนะครับน้ำแข็งแห้งนอกจากจะมีประโยชน์มากมายแล้วนะครับแต่ก็มีอันตรายแฝงอยู่นะครับการเก็บน้ำแข็งแห้งเนี่ยก็ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษเลยนะครับเราไม่ควรที่จะเก็บน้ำแข็งแห้งปริมาณมากๆในพื้นที่จำกัดที่ไม่มีการระบายอากาศที่ดีนะครับเพราะว่าน้ำแข็งแห้งเนี่ยสามารถที่จะระเหิดออกมากลายเป็นแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ที่จะแทนที่แก๊สออกซิเจนแล้วถ้ามีคนอยู่ในห้องนั้นเนี่ยก็จะอาจจะขาดอากาศหายใจตายได้เลยนะครับเท่านั้นยังไม่พอนะครับเราไม่ควรที่จะเก็บน้ำแข็งแห้งในภาชนะหรือว่าบรรจุภัณฑ์ที่ปิดมิดชิดนะครับเพราะน้ำแข็งแห้งระเหิดออกมาเป็นแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ได้เรื่อยๆแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เหล่านี้จะสามารถสะสมอัดแน่นทำให้เกิดแรงดันและสุดท้ายก็อาจจะระเบิดออกมาได้เลยล่ะครับของรอบๆตัวของเรานี่มีเรื่องน่าทึ่งมากมายเลยนะครับของอย่างเดียวกันเนี่ยมีทั้งประโยชน์แล้วก็โทษถ้าเรารู้จักแล้วก็เข้าใจของแต่ละชนิดเนี่ยก็จะสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้อย่างหลากหลายอย่างเช่นน้ำแข็งแล้วก็น้ำแข็งแห้งล่ะครับ
1: เอาน้ำแข็งแห้งมาเรียงกันเสร็จแล้วก็ต้องตกแต่งด้วยดอกไม้สวยแบบนี้แหละเหมือนอยู่บนสวรรค์เลยไปเก็บดอกไม้มาเพิ่มดีกว่า
2: โอ้ไอติมยาโอ้โอ้โอ้โอ้อ่าอ่าจะจนได้โอ้ยนี่ไอติม

0: Chocolate Classroom สัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งจำเป็นต่อการดำรงชีวิตและการเจริญเติบโตของสัตว์กันไปแล้วนะคะวันนี้นะคะเรามาเรียนรู้กันต่อค่ะว่าสัตว์ที่มีอยู่รอบตัวเรานะคะมีลักษณะรูปร่างโครงสร้างที่มีลักษณะแตกต่างกันยังไงเราจะสามารถจำแนกสัตว์ไปกลุ่มๆได้อย่างไรบ้างแล้วเราจะใช้เกณฑ์อะไรมาจำแนกนะคะไปติดตามกันเลยค่ะหากเราสำรวจบริเวณรอบบ้านโรงเรียนหรือชุมชนเราจะพบสัตว์ต่างๆตั้งแต่สัตว์ที่มีขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ่น้องๆทราบหรือไม่ว่าสัตว์ที่มีอยู่รอบตัวเรานั้นมีลักษณะบางอย่างเหมือนกันและบางอย่างต่างกันนั่นจึงทำให้มีการแยกประเภทสัตว์โดยใช้กระดูกสันหลังเป็นเกณฑ์ซึ่งแบ่งได้เป็น2พวกคือสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังเป็นกลุ่มสัตว์ที่มีโครงกระดูกแข็งในลำตัวได้แก่พวกปลาชนิดต่างๆสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำเช่นกบคางคกสัตว์เลื้อยคลานเช่นกิ้งก่าเต่าสัตว์ปีกเช่นไก่เป็ดห่านสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเช่นแพะและหมูและสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังเป็นสัตว์ที่ไม่มีกระดูกแข็งในตัวมีมากมายหลายชนิดเช่นสัตว์ที่มีขาเป็นข้อยกตัวอย่างเช่นกิ้งกือแมงดาทะเลสัตว์ที่มีลำตัวเป็นปล้องเช่นปลิงน้ำจืดไส้เดือนดินสัตว์ทะเลผิวขรุขระเช่นดาวทะเลปลิงทะเลหอยและหมึกทะเลเช่นหมึกยักษ์หอยแครงรวมไปถึงสัตว์พวกแมงกระพุนและปะการังสัตว์แต่ละชนิดมีประโยชน์ที่แตกต่างกันมากมายถูกใช้เป็นอาหารเช่นหมูไก่เป็ดนำมาใช้แรงงานเช่นควายใช้ไถนาม้าใช้ลากรถหรือนำมาเลี้ยงเพื่อแก้เหงาเช่นแมวสุนัขนกกระต่ายเป็นต้นสัตว์ทุกชนิดต้องได้รับการดูแลรักษาเพื่อช่วยในการเจริญเติบโตและการดำรงไว้ซึ่งเผ่าพันธุ์ดังนั้นเราควรช่วยกันดูแลรักษาสัตว์ไม่เผาป่าหรือตัดไม้ทำลายป่าซึ่งเป็นที่อยู่ของสัตว์ไม่จับสัตว์หรือล่าสัตว์ในเขตห่วงห้ามเมื่อพบเห็นใครล่าสัตว์ป่าหรือนำสัตว์ป่ามาขายเราควรแจ้งเจ้าหน้าที่นะคะและเราควรดูแลรักษาสัตว์เลี้ยงของเราให้มีสุขภาพแข็งแรงอย่างเช่นสร้างที่อยู่ที่ปลอดภัยและทำความสะอาดสม่ำเสมอให้อาหารอย่างเพียงพอให้ความรักและเอาใจใส่ให้การรักษาสัตว์เมื่อเจ็บป่วยค่ะ
1: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ Amphibian AMPHIBIAN Amphibian แปลว่าครึ่งบกครึ่งน้ำ Reptile REPTILE Reptile แปลว่าสัตว์เลื้อยคลาน Mammal MAMMAL Mammal แปลว่าสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมน้องๆทราบกันแล้วใช่ไหมคะว่าเราสามารถจำแนกสัตว์ที่มีลักษณะแตกต่างกันออกเป็นกลุ่มๆได้และสัตว์ก็มีประโยชน์ต่อมนุษย์เรามากมายเลยเช่นใช้เป็นอาหารเป็นพาหนะแรงงานและให้ความเพลิดเพลินดังนั้นเราจึงจำเป็นต้องให้การดูแลรักษาสัตว์ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมในตอนหน้าเราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรรอติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยาย เวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
4: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
5: นายคือใครเนี่ย
4: ฉันชื่อ DLTV
5: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
4: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
5: โอ้โหมีพลังสิด้วยด้วย
2: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 น.ถึงเวลา 12:00 น.และออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 น.ถึงเวลา 18:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 6:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.ช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 6:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 น.ถึงเวลา 21:00 น.และช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 น.ถึงเวลา 6:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: ร้านเด็ดของเราวันนี้นะครับผู้พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่อำเภอสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่นะฮะเดี๋ยววันนี้เนี่ยผู้จะพาคุณผู้ชมมากินอาหารเหนือแบบชาวมุสลิมนะฮะมาเชียงใหม่มาทางเหนือต้องกินขันโตกนะฮะร้านนี้เนี่ยมีขันโตกแบบจัดเต็มชุดใหญ่ใหญ่ขนาดไหนเดี๋ยวพาไปดูนะฮะร้านนี้ชื่อว่าบ้านขันโตกฮาลาลตามผู้มาเลยครับตอนนี้นะครับผู้อยู่กับแม่ยุพินนะแม่ยุพินสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ค่ะ
0: นี่เป็นไงบ้านขันโตกฮาลาล
1: ใช่ค่ะ
0: ทำไมเราถึงเฉพาะเจาะจงไปที่ขันโตกเลยจ๊ะ
1: ขันโตกนี่มันมาจากไอ้คำโบราณของคนเหนือคนแบบยกอาหารมาเสิร์ฟเป็นขันโตกเลยลูกคือเราก็เลยเอ๊ะเราทำอาหารเหนือแล้วเสร็จทีนี้เราใส่เป็นขันโตกมาเสิร์ฟให้ลูกค้า
0: ครับ
1: เพราะว่าพ่อแม่พี่น้องปู่ย่าตายายของเรานี่เป็นคนเหนือโดยแท้โดยกำเนิดใช
0: ่แล้วก็มาทำเป็นขันโตกกัน
1: ใช่ค่ะ
0: ทีนี้ขันโตกของเรามีแบบไหนบ้างฮะ
1: คือเราจะเน้นน้ำพริกหนุ่ม
0: อ๋อจ้ะ
1: น้ำพริกหนุ่มนี่เราจะกินกับแคบบัวหนังปอง
0: นี่หนังปองแต่ว่าแคบบัว
1: ใช่ค่ะอร่อยกรอบครับเลยค่ะ
0: อันใหญ่ดูกรอบมากเลยมีอะไรอีกจ๊ะ
1: เสร็จแล้วก็มีน้ำพริกอ่อง
0: จ้ะ
1: น้ำพริกอ่องนี้เราจะมีน้ำพริกอ่องเนื้อถ้าใครไม่ทานเนื้อก็มีน้ำพริกอ่องไก่มีไส้อั่วที่นี่คือซิกเนเจอร์เลยค่ะไส้อั่วนี่ทำมาประมาณ20กว่าปีแล้วไส้อั่วเนื้อไส้อั่วไก
0: ่แปลว่าเรามี2เซตเหรอ
1: ใช่ค่ะมีเซตเนื้อกับเซตไก
0: ่เลือกได
1: ้เลือกได
0: ้ใน1เซตสมมติผมจะเอาเซตเนื้อเราจะได้น้ำพริกหนุ่มน้ำพริกแคบบัว
1: แกงอ่อมไส้อั่วเนื้อลาบคั่วเนื้อ
0: ลาบคั่วเนื้ออีก
1: ใช่ค่ะ
0: ครบเลย
1: แต่ถ้าเป็นเซตใหญ่เราจะเพิ่มคือแกงฮังเล
0: เ
1: ซตใหญ่900บาทของเราเป็นเนื้อทั้งนั้น
0: เซตใหญ่900เซตเล็กล่ะ
1: เซตเล็ก600ทานได้ 3-4 ท่าน
0: อ๋อเซตเล็ก600บาททานได้ 3-4 ท่านถ้าเป็นเซตใหญ่900
1: 5คนถึง6คนค่ะ
0: ขายเก่งมากนะ แม่ยุพินนะ
1: แม่เป็นลูกแม่ค้า
0: วันนี้ผู้มาเดี๋ยวผู้เอาสักเอาไปเซตใหญ่เลยดีกว่า
1: ได้
0: ค่ะเผื่อให้คุณผู้ชมดูด้วยว่าเอ้ยเผื่อแวะมานะฉันจะได้อะไรบ้าง
1: ได้ค่ะเดี๋ยวแม่เอามาให
0: ้ต้องไปส่งไหมต้องส่ง
1: ไม่ต้องได้ค่ะ

าแล้วนะครับเซตใหญ่มากนะครับขันโตกแล้วนะครับผู้สั่งเป็นขันโตกเนื้อตรงหน้านี้นะครับทานได้ 5-6 คนเลยทีเดียวนะฮะมาทางเหนือนะครับต้องมีน้ำพริกหนุ่มน้ำพริกอ่องลาบนะครับเป็นลาบคั่วแล้วก็ไส้อั่วรวมถึงแกงอ่อมเนื้อด้วยและแน่นอนถ้าสั่งชุดใหญ่จะได้แกงฮังเลแบบนี้นะครับมาพร้อมกับนี่เลยแคบวัวอันนี้ทอดเองนะครับนี่หมดแค่นั้นนะครับทางนี้ไม่ได้อยู่ในชุดขันโตกนะครับแต่ว่ามาที่นี่เนี่ยนอกจากขันโตกแล้วก็จะมีเมนูอื่นๆด้วยนะครับซึ่งถ้ามาหน้าสตรอเบอรี่แม่ยุพินนะครับจะตำสตรอเบอรี่ให้กินได้ด้วยล้นจานขนาดนี้นี่คือให้เต็มๆจานละ100บาทนะครับเพราะอะไรเพราะว่านี่เห็นไหมครับนี่คือรูปของไร่สตรอเบอรี่ของแม่ยุพินเพราะฉะนั้นปลูกเองเก็บผลผลิตแล้วก็เอามาขายตำเป็นตำสตรอเบอรี่ได้ด้วยนะครับรวมถึงนี่อีกหนึ่งเมนูของทางร้านนะครับก็จะเป็นผัดแหนมเนื้อนะครับน่ากินมากเลยนะฮะก่อนอื่นเดี๋ยวเรามาชิมขันโตกันก่อนดีกว่าเดี๋ยวลองน้ำพริกหนุ่มก่อนนะครับน้ำพริกหนุ่มนี่รสชาติไม่เผ็ดมากหวานเค็มกำลังดีนะครับหอมพริกที่เขาเผานะครับเดี๋ยวมาดูน้ำพริกอ่องกันหน่อยอ่องเนื้อหอมมากหอมเนื้อเปรี้ยวของมะเขือเทศอร่อยชุบผักก็มาเต็มๆนะครับมาต่อกันที่ลาบเนื้อคั่วนะครับนี่โรยหอมเจียวมาแบบแน่นๆก็จะคั่วมาแบบแห้งๆเลยนะครับคือตัวลาบเนื้อคั่วนะครับกลิ่นเครื่องเทศนี่ถือว่ากำลังดีไม่แรงเกินไปและรสชาติไม่เผ็ดออกเค็มหน่อยนะฮะเด็กๆทานได้สบายเลยมาดูที่นี่บ้างนะครับอีกหนึ่งทีเด็ดนะครับไส้อั่วเนื้อนอกจากเนื้อแล้ว

0: แล้วจะเป็นเครื่องสมุนไพรที่อัดแน่นอยู่ในนี้นะครับซึ่งที่นี่นะครับนอกจากไส้อั่วเนื้อแล้วก็จะมีไส้อั่วไก่คุณผู้ชมอยากสั่งไปลองชิมนี่ได้เลยนะสั่งได้เพราะว่าแม่ยุพินบอกว่าส่งทั่วประเทศนะไส้อั่วเด็ดมากมาต่อกันที่แกงอ่อมเนื้อบ้างนะครับอ่อมเนื้ออร่อยมากเนื้อนุ่มมากนะครับเหมือนอารมณ์กินต้มแซ่บต้มแซ่บเนื้อเปื่อยหวานเค็มกำลังดีเนื้อนุ่มมากมีแทรกเอ็นนะครับนิดๆให้พอได้กรึบๆได้เคี้ยวนะครับสุดท้ายนี่ถ้าสั่งชุดใหญ่นะครับจะได้เป็นแกงฮังเลเนื้อแบบนี้นะฮะคือตัวน้ำแกงฮังเลนี่ถือว่าเข้มข้นมากเลยนะตัวแกงฮังเลนะครับต้องบอกเลยว่าเค็มน้ำหวานนะครับไม่เลี่ยนแล้วก็ตัวเนื้อเนี่ยคือทำมาได้กำลังดีนะครับไม่ถึงกับเปื่อยมากมันจะพอได้เคี้ยวหน่อยเครื่องแกงเขาถึงมากนะฮะอร่อยเลยนะครับโอ้รสชาติดีเหมือนกันนะครับแคบมวนนะครับกรอบมากแล้วชิ้นใหญ่มาต่อกันที่จานอร่อยจากที่ร้านมีให้เลือกหลายเมนูนะครับวันนี้แม่ตำสตรอเบอรี่มาให้ลองกินดูนะฮะให้เยอะมากเลยอ่ะสตรอเบอรี่อ่ะใครที่เป็นสตรอเบอรี่เลิฟเวอร์นี่ชอบแน่นอนนะครับพอมาตำมีมะละกอหน่อยนี่นะครับตำเป็นส้มตำนี่เด็ดเลยไม่ใช่เอาลูกจิ๋วๆมาให้กินนะลูกใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะมาต่อกันที่อีกหนึ่งจานนะครับนี่เป็นผัดแหนมเนื้อนะฮะทั้งหมดเนี่ยเกือบทุกอย่างนี่ทำเองหมดนะครับไส้อั่วทำเองแหนมเนื้อทำเองนะฮะน้ำพริกหนุ่มน้ำพริกอ่องทำเองสตรอเบอรี่ปลูกเองผัดแหนมเนื้อนี่คือรสชาติเปรี้ยวกำลังดีไม่เปรี้ยวโดดนะครับอร่อยจากที่ผู้ลองชิมดูแล้วนะครับอยากให้ผู้ชมนะลองมากินดูนะครับมาเที่ยวเชียงใหม่เนี่ยลองแวะมาที่บ้านขันตกหาร้านดูถ้าเป็นขันตกเนื้อชุดใหญ่นะครับ900บาทเพิ่มแกงฮังเลมาให้ถ้าเป็นตำสตรอเบอรี่100บาทผัดแหนมเนื้อนี่150บาทคุ้มยิ่งกว่าคุ้มมากถ้าคุณผู้ชมสนใจนะครับมาเที่ยวเชียงใหม่หรือว่าอยู่เชียงใหม่อยู่แล้วมาได้ทุกวันนะครับเปิดตั้งแต่8โมงเช้าถึง2ทุ่มนะฮะแต่ถ้าอยากกินขันโตกนะครับแนะนำว่าถ้ามาเย็นๆเนี่ยโทรมาก่อนนะบอกแม่ว่าแม่ยุพินจะมากินขันโตกว่างสักประมาณ 4-5 โมงเนี่ยแม่เตรียมมาให้หน่อยอย่างนี้จะได้กินชัวร์นะครับเพราะว่าช่วงเย็นๆนี่ขันโตกก็จะแบบค่อนข้างที่จะเตรียมยากแล้วก็จะเป็นเมนูแบบนี้ซะมากกว่ายังไงก็โทรมาสอบถามกันก่อนนะฮะอยากให้มาลองชิมกันนะครับอร่อยมากเลยมาไม่ถูกไม่เป็นไรปักหมุดมาได้เลยนะฮะบ้านขันโตกฮาลานแล้วจะเจอของอลังการแบบนี้อร่อยมากครับ
1: เรื่องเด็ดเอตโรวันนี้ค่ะจะพาไปทำความรู้จักกับอาชีพโบราณอย่างช่างปั้นกระเบื้องโบราณค่ะบอกเลยว่าปัจจุบันนะคะหาคนทำได้ยากเหลือคนทำเป็นอยู่น้อยมากๆแต่หนึ่งในนั้นก็ยังมีคุณยายเต่าลัดดาเนียมประเสริฐที่คลุกคลีกับการปั้นกระเบื้องมาตั้งแต่เด็กแล้วก็ยึดเป็นอาชีพหลักมาโดยตลอดด้วยค่ะ
2: ไม่มีสักคนหนึ่งเหลือยายคนเดียวลูกเนี่ยถ้าเขาตายจนหมดคนแก่คนเกิดแล้วเขาก็ทำไม่เป็นกันไงเพราะยายทำมาตั้งแต่เด็กๆทำมากับพ่อกับแม่บางทียังไม่ได้นุ่งผ้าเลยซ้ำแบกดินตอนนี้76เกาะสมุยเขาก็ไปทำบ้านผู้หลังมันโอ้โหไปเยอะเลยชอบภูกงภูเก็ตไปเขาชอบเขาก็มาตาวัดก็มีทางเหนือก็เขาก็ชอบเขาก็มาสั่งยายก็ทำ
1: ทุกวันนี้นะคะยายเต่าจะทำกระเบื้องเมื่อมีคนสั่งเข้ามาเท่านั้นโดยวิธีทำนั้นจะใช้มือทุกขั้นตอนเลยค่ะเริ่มจากนำดินที่เตรียมไว้ก็จะมีทั้งดินแดงดินดำแล้วก็ดินเหลืองที่ผสมกันไว้แล้วจากนั้นนะคะก็นำมาใส่บ่อพักหมักทิ้งไว้1คืนค่ะซึ่งดินที่ผ่านการหมักทิ้งไว้1คืนก็จะมีลักษณะแบบนี้ค่ะ
2: แช่ไว้คืนแล้วก็เนี่ยให้เหนียวให้มันเข้ากันให้มันดีๆเดี๋ยวยายก็ไปทอดให้ดูถ้าหน้านําต้องเอาใช้ปีนย่ํายกไปย่ําในนู้น
1: ก่อนที่จะย่ําดินต้องโรยทรายรองไว้ก่อนนะคะเพื่อป้องกันดินติดพื้นส่วนการย่ําดินนะคะก็จะเดินวนไปรอบๆซึ่งการย่ํานี้นะคะก็จะช่วยให้เนื้อดินนั้นละเอียดยิ่ง

0: ึ้นแล้วก็เป็นการตรวจเช็คไปในตัวด้วยค่ะว่ามีเศษหินหรือว่ากรวดนั้นตกค้างอยู่ในดินไหมค่ะ
1: พอพยายามพอมันแบใช่ไหมก็ต้องตลบไป 4-5 รอบอ่ะลูกย่ำไปเถอะย่ำวนไปวนมาน่ะไม่ต้องให้เหนียวมันอยู่กับปิเลยถึงจะทอดได
0: ้สำหรับการทอดที่ยายเต่าพูดถึงนี้นะคะก็คือการทอดกระเบื้องค่ะเป็นขั้นตอนการปั้นนั่นเองโดยยายเต่านะคะจะนำมาวางไว้บนแป้นพิมพ์จากนั้นค่ะก็จะใช้ไม้ที่ทำจากไม้ไผ่รีดดินให้เสมอกับแป้นพิมพ์ตากไว้ให้พอหมาดนะคะจากนั้นก็นำมาตัดตามแบบซึ่งรูปแบบกระเบื้องของยายเต่านั้นก็มีทั้งแบบหางมนหางแหลมหรือว่าหางว่าวค่ะส่วนแบบนี้นะคะเรียกว่าหางตัดค่ะมีทั้งขนาดเล็กแล้วก็ขนาดใหญ่โดยกระเบื้องนะคะจะแบ่งเป็นตัวผู้แล้วก็ตัวเมียเวลาใช้งานนั้นก็จะใช้คู่กันค่ะซึ่งวิธีการดูว่าเป็นตัวผู้หรือว่าตัวเมียนั้นก็สังเกตได้จากส่วนปลายค่ะ
1: ตัวเมียมันจะอยู่ข้างล่างแต่ตัวเมียมันจะมีอยากหูแล้วก็ตัวผู้เกาะ
0: ตอนการตัดนี้นะคะพอตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะมีปั้นขอเกี่ยวซึ่งเรียกกันว่างวงด้วยค่ะโดยหลังจากขั้นตอนนี้แล้วนะคะก็จะนำไปตากแดดอีกครั้งจากนั้นก็จะนำกระเบื้องมาเลียงเป็นวงกลมอย่างที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ตอนนี้ซึ่งยายเต่าเรียกว่าการพร้อมค่ะ
1: เราก็เอามาพร้อมไว้ให้มันแห้งลมในยังไงเนี่ยพร้อมกลมก็ได้ลมให้ได้ลมแห้งแบบนั้นอ่ะแล้วถึงจะขนเข้าเตา
0: ขั้นตอนการเผานี่เป็นอีกหนึ่งจุดที่สำคัญนะคะต้องควบคุมกำลังไฟค่อยๆเพิ่มจากเบาไปแรงเพราะถ้าเพิ่มกำลังไฟแรงเกินไปนะคะก็จะทำให้กระเบื้องนั้นระเบิดแตกเสียหายใช้งานไม่ได้เลยค่ะโดยการควบคุมไฟนะคะก็จะมีการเติมฟืนผ่านช่องเติมฟืนเรียกว่าการแทงช่องค่ะ
1: วะคืนนึงอ่ะลุมทั้งคืนอ่ะแรงไม่ได้ค่อยๆลุมแล้วก็ค่อยๆเพิ่มไปพอนั่นแล้วก็ไปจุตัวมันจะแดงกล่ำเลยอ่ะตัวกระเบื้องอ่ะพอตัวแดงกล่ำแล้วถึงจะแทงช่องก็ต้องใส่อย่างเงี้ยทุกช่องอ่ะลูกข้างนู้นด้วยนะมันมีหลายด้านก็ใส่ให้ไฟเอกกระเบื้องแดงพอใส่แล้วมันก็จะแดงสุกใช้ได
0: ้การเผากระเบื้องนั้นใช้เวลา1คืนนะคะกระเบื้องก็จะสุกพร้อมนำไปใช้งานได้แล้วค่ะ
2: แล้วก็วิธีใช้ก็คือมันจะมีระแนงหลังคาอยู่เราก็จะเอาตัวเมียคว่ำไปแล้วก็เอาตัวผู้ทับที่บ่าเราก็จะใช้กระเบื้องขอเพื่อที่จะเป็นตัวกันฝนด้านบนไม่ต้องใช้ปูนไม่ต้องใช้ตัวยึดความคงทนผมว่ามันน่าจะเป็น100ปีบ้านปู่บ้านย่าก็ใช้อยู่ประมาณเป็น100ปี
0: สำหรับคุณผู้ชมที่ชื่นชมแล้วก็ชื่นชอบความสวยงามแบบโบราณนะคะจะนำไปตกแต่งบ้านทำรีสอร์ทหรือว่าบูรณวัดหรือต้องการฝึกเป็นอาชีพเพื่อสืบทอดภูมิปัญญาก็ลองแวะมาพูดคุยกับยายเต่าได้ค่ะ
1: ไม่ได้ห่วงแล้วก็ไม่ว่าเนี่ยใครอยากรู้ก็มา
3: เรื่องเอตโร
4: ช่วงสวนเด็ดเอตโรสวนเด็ดเอตโรวันนี้นะคะโนพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่สวนดอกไม้ไทยๆนั่นก็คือดอกจำปีค่ะดอกจำปีที่นี่นั้นนะคะมีการรวมกลุ่มกันปลูกแล้วก็ปลูกกันหลายร้อยไร่เลยทีเดียวซึ่งสวนจำปีที่โนพาคุณผู้ชมมานี้นะคะก็คือสวนจำปีลุงพยุงอยู่ที่เขตหนองแคมกรุงเทพมหานครค่ะ
5: ที่เห็นสองข้างนี่คือเป็นต้นจำปีหมดเลยค่ะปลูกเป็นแบบร่องสวนเลยคือ

0: ำปีของที่นี่นี่ต้นเตี้ยมาก
1: ครับเราต้องตัดแต่งยอด
0: ต้องแต่งใช่ไหมแต่ต้นเขาใหญ่นะคุณลุงเนาะ
1: ใช่ครับ
0: โคนต้นจะยังใหญ่นะคะแต่ว่าตัวต้นนี่ก็จะเป็นพุ่มเตี้ยเลย
1: เราเก็บง่าย
0: เดี๋ยวเขาไปดูใกล้ๆกันไป
1: ไป
0: ชึบ
1: ถ้าตกน้ำตู้ไม่ได้ฮ่า
0: ตอนนี้นะคะกำลังล่องเรืออยู่ในสวนจำปีของคุณลุงพยุงเนาะตอนแรกหนูนึกว่ามันจะขาวแบบพึบพับขนาดนั้น
1: ไม่หน้าหนาวไม่พึบ
0: อ๋อหรออ๋อเป็นฤดูของเขา
1: ถ้าเป็นหน้าแรงแล้วก็โอ้โหเก็บไม่วัดไว
0: ้แสดงว่าเขาเป็นดอกไม้ที่จะออกเยอะมากหน้าร้อน
1: มี
0: น
1: าไห
0: ม
1: เมษาน
0: ี่คือจำปีแบบพึบพับเลยนี่คือดอกเขาตุ่มๆเขียวๆเนาะ
1: ใช่ใ
0: ช่ใช่อ๋อนี่ไงดอกขาวเห็นแล้วอันนี้คือเป็นดอกที
1: ่นี่สมบูรณ์
0: ใช้ได้เลยถ้าเราเก็บเราก็เก็บประมาณนี
1: ้ใช
0: ่แย้มหน่อยๆ นะคะ
1: เขาจะมีอยู่3ไซส์เดี๋ยวจะเด็ดดูเนี่ยถ้าเขาออกมาทีแรกนะ
0: ทีแรกจะเป็นแบบนี้
1: เขาจะปิดหมดเลยเปลือกเนี่ยเขาจะปิดหมดพอเขาใกล้แก่เขาก็จะออกมาแบบนี
0: ้โตขึ้นมาหน่อย
1: แล้วเขาจะปิดนี่มาเต็มที่แล้วนี่ก็เก็บได้แล้ว
0: ให้เขาแย้มๆนิดนึง
1: ใช
0: ่โอ้ยหอมเนาะ
1: ใช
0: ่และถ้าจริงๆแล้วเวลาที่เราเก็บจำปีอะค่ะมันมีช่วงเวลาที่เราจะเก็บไหมคะเช่นแบบต้องเก็บเช้าหรือว่าจริงๆก็ได้ทั้งวัน
1: ทุ่ม
0: ฮะทุ่มนึ
1: งเก็บ
0: ทำไมต้องเก็บทุ่มนึงอะคะ
1: อายุเขาครบรอบพอดีอย่างไรเนี่ยเดี๋ยวพอคืนนี้เขาจะบานฉ่ำอย่างเงี้ย
0: อ๋อ
1: ใช้ไม่ได้แล้ว
0: คือแสดงว่าถ้าช่วงประมาณทุ่มนึงเนี่ยระยะดอกมันเก็บได้กำลังดีอุ้ยแต่บานมากมันทำไมไม่ค่อยหอมแล้วอะ
1: มันเกสรมันเปิด
0: แล้วดอกแย้มๆแบบนี้ค่ะกลิ่นหอมกว่าดอกที่บานแบบเบิกฟ้าแบบนี้อ
1: ่
0: ะ
1: อันนี้เก็บคืนนี
0: ้นี่คืนนี้ก็จะแย้มแบบนี้ใช่ไหมถ้าคืนน
1: ี้ใช่ใช่ใช่พอเย็นเนี่ยเขาจะใหญ่แบบนี้เก็บแบบนี้เลย
0: ดอกประมาณนี้นะคะคุณลุงบอกว่าถ้าทุ่มนึงเนี่ยเขาก็จะเริ่มแบบนี้แล้ว
1: ที่
0: ตัวเร็วเนาะเกี่ยวไหมคะว่าเราจะต้องเก็บช่วงหัวค่ำเนี่ยมันเป็นเรื่องของกลิ่นด้วยเป็นเรื่องของอะไรด้วย
1: ไม่เกี่ยว
0: อยู่ที่ดอกนี่แหละว่ามันจะบานช่วงนั้นแล้วก็เป็นขนาดที่ตลาดต้องการก็คือไซส์นี
1: ้ใช่
0: อันนี้คือแบบว่าดอกบานเต็มหมดเลยนะคะเนี่ย
1: ถ้าบานลงเนี้ยนะ
0: จ้ะ
1: แล้วดอกละบาทละบาทนะคิดดูดิมันเท่าไหร
0: ่อันนี้ประมาณ6บาทแล้วอ่ะ
1: ใช่
0: จำปีที่นี่เนี่ยต้องบอกว่ามีการจดเป็น GI แล้ว
1: ครับ
0: เนาะ
1: มันใหญ่ที่สุดในประเทศไทย 7-800 ไร่
0: 7-800 ไร่มีหลายอำเภอไหมคะหลายเขตไหมที่ปลูกร่วมๆกับเรา
1: แถมบางบอนภาษีเจริญ
0: กรุงเทพทั้งนั้นเลย
1: พัฒนา
0: ค่ะด้วยลักษณะของพื้นที่ที่เป็นดินเหนียวอุ้มน้ำได้ดีและอากาศร้อนตลอดทั้งปีทำให้ดอกจำปีที่นี่นั้นมีกลีบหนาหอมนานและทนต่อสภาพอากาศสามารถที่จะขนส่งไปขายที่ไกลๆได้สบายเลยล่ะค่ะแต่สิ่งที่ต้องระวังในการปลูกจำปีบนดินเหนียวก็คือไส้เดือนค่ะเพราะถ้าหากว่ามีไส้เดือนมากเกินไปจะเกิดเป็นโพรงในดินค่ะซึ่งก็จะก่อให้เกิดน้ำค้างและทำให้รากเน่าได้นั่นเองค่ะนี่ค่ะให้ดูว่าจำปีที่สวนของลุงพยุงคือต้นเขาเตี้ยมากเก็บง่ายแล้วก็ดอกอะค่ะเขาจะออกตามยอดแบบนี้นี่อันนี้พอเด็ดปุ๊บก็หลุดจากขั้วเลยค่ะจำปีหอมหอมหอมคือจริงๆแล้วจำปีไม่ได้ว่ามีกลิ่นเฉพาะกลางวันหรือกลางคืนแต่ว่ามีทั้งวันไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: กลางคืนจะหอมแรงกว่าไหมคะ
1: พอกัน
0: พอนี่ก็คือหอมแล้วค่ะเนี่ยดอกบาน
1: ถ้าบานอย่างนี้ใช้ไม่ได้แล้ว
0: บานก็สวยนะคะแต่ว่ามันเอาไปแปรรูปไม่ได้แล้วแล้วก็ขายไม่ได้แล้วแต่มันก็สวยจะบอกว่าจำปีที่เราเก็บมาอันนี้แค่บางส่วนนะคะจริงๆเวลาเราเก็บจริงๆก็เก็บแบบเยอะเลยนะคุณลุงเน
1: า
0: ะซึ่งนอกจากจะขายเป็นดอกสดแล้วนะคะเขามีการแปรรูปเดี๋ยวโนจะพาคุณผู้ชมไปดูการทำน้ำหอมดอกจำปีนะว่าเขาแบบโอ้ต้องใช้ดอกจำปีมากน้อยขนาดไหนต้องหอมมากแน่ๆอ่ะนี่ยังหอมเลย
2: ดอกจำปีที่จะนำมาทำน้ำหอมได้นั้นนะคะต้องเป็นจำปีที่ให้กลิ่นหอมนั่นก็คือระยะเดียวกับการที่เราเก็บดอกขายนั่นแหละค่ะเพียงแต่สามารถใช้ได้ทั้งดอกเล็กแล้วก็ดอกใหญ่ซึ่งหลังจากที่เก็บมาแล้วนะคะก็ต้องคัดใบทิ้งหรือว่าคัดดอกเสียทิ้งไปค่ะก่อนที่จะนำดอกจำปีไปนึ่งในหม้อแรงดันให้น้ำมันในดอกจำปีนั้นระเหยออกมาเข้าสู่ถังหล่อเย็นค่ะแล้วก็จะกลั่นออกมากลายเป็นหัวน้ำหอมดอกจำปีที่เข้มข้นค่ะขั้นตอนการแปรรูปนี้นะคะเป็นไอเดียการแก้ปัญหาจากราคาดอกจำปีที่ตกต่ำในช่วงหน้าแล้งดอกจำปี 3-40,000 ดอกนั้นเมื่อสกัดออกมาแล้วจะได้หัวน้ำหอมประมาณ20 ซีซีเท่านั้นค่ะ

0: ซึ่งหัวน้ำหอมแบบนี้นะคะสามารถที่จะนำไปต่อยอดเป็นส่วนผสมของผลิตภัณฑ์ในอีกหลายอย่างทั้งสบู่แชมพูและน้ำหอมค่ะตรงนี้นะคะเป็นผลิตภัณฑ์แปรรูปจากดอกจำปีขวดนี้พ่อบอกว่าเป็นหัวน้ำหอมสกัดเดี๋ยวจะดมห้ามแตกแล้วต้องกอดไว้เลยนะมันหอมคนละแบบกับดอกสดค่ะแต่ดมแล้วก็ยังรู้ว่าเป็นจำปี
1: ใช่เพราะว่านี่คือหัวใจ
0: อ
1: ัน
0: นี้มันเข้มข้นไง
1: ใช่อันนี้คือหัวใจเลยไอ้อย่างดอกสดอย่างนั้นอ่
0: ะ
1: คือเป็นแบบธรรมชาติอันนี้เรารวมมาเป็นล้านดอกเราได้แค่นี
0: ้มีแบบที่อันนี้พร้อมใช้อันนี้เป็นน้ำหอมดอกจำปีนะคะอันนี้คือชัดเลยว่าเป็นกลิ่นจำปีค่ะโอ
1: ้กลิ่นเขาจะหอม
0: ชัดเลย
1: หอมเย็นๆ
0: จะมีบางคนนะที่หนูว่าเขาชอบกลิ่นดอกไม้ไทยเนาะใครอยากลองนะคะน้ำหอมดอกจำปีนี่คือตอนฉีดมันเหมือนจะฉุนนะคะแต่พอมันโดนอยู่บนตัวเราอะหนูว่ากลิ่นเขาเบาขึ้นอีกนิดนึงแล้วก
1: ็
0: แล้วมันมีความหอมแบบมันมีความหอมสบายขึ้นคุณผู้ชมที่ดูแล้วนะคะอยากจะลองผลิตภัณฑ์ต่างๆที่มีการแปรรูปจากดอกจำปีนะคะก็สามารถที่จะติดต่อสอบถามรายละเอียดได้นะคะกับทางสวนจำปีของคุณลุงพยุงนะคะอยู่ที่เขตหนองแขมกรุงเทพนี่เองนะคะมาเที่ยวมาชมสวนก็ได้นะคะรวมถึงคุณผู้ชมที่กำลังชมอยู่นะคะเรามีผลไม้โบราณหรือว่าเรามีการปลูกผลไม้ดอกไม้อะไรที่น่าสนใจอยากให้เรื่องเด็ดอัตโลของเราเนี่ยไปเที่ยวที่สวนนะคะก็สามารถที่จะแนะนำเข้ามาได้ผ่านทาง Facebook ของเรื่องเด็ดอัตโลเช่นกันค่ะวันนี้เรื่องเด็ดอัตโลของเราหมดเวลาลงแล้วนะคะพบกันใหม่ทุกวันจันทร์นะคะเวลา 18:20 นทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34ค่ะวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
0: ขอบคุณมากค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีครับ
0: ตลิ่งสุดที่ไหน
1: ใช่ใ
0: ช่ย่า
1: ไม่ต้องสาธิต
0: การที่ได้เกือบแล้วเกือบลงไปล้างจะปีแล้วนะ
3: สวัสดีค่ะกลับมาพบกับฟุ้งในรายการ That's a Good Classroom จากที่เราเคยเรียนรู้เกี่ยวกับลักษณะและส่วนต่างๆของพืชกันไปแล้วนะคะวันนี้เรามาเรียนรู้กันต่อค่ะว่าพวกพืชจะมีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมยังไงและจะเกิดขึ้นได้อย่างไรอยากรู้กันแล้วใช่ไหมคะไปติดตามกันเลยค่ะน้องๆเคยสังเกตผู้คนที่อยู่รอบๆตัวเราแล้วสงสัยกันไหมคะว่าทำไมบางคนหน้าตาเหมือนกันแล้วทำไมบางคนถึงแตกต่างกันเช่นบางคนมีตาชั้นเดียวบางคนจมูกโด่งบางคนผมหยิกสิ่งต่างๆเหล่านี้ที่แสดงออกมาให้เราเห็นเรียกว่าลักษณะทางพันธุกรรมลักษณะทางพันธุกรรมเป็นลักษณะของสิ่งมีชีวิตที่ถูกควบคุมโดยยีนที่อยู่ในเซลล์สืบพันธุ์สามารถถ่ายทอดจากพ่อแม่ไปสู่ลูกได้และยังสามารถถ่ายทอดจากรุ่นหนึ่งไปสู่รุ่นต่อๆไปด้วยซึ่งจะถ่ายทอดทั้งลักษณะเด่นที่จะพบในทุกรุ่นของสิ่งมีชีวิตและลักษณะด้อยที่จะพบในบางรุ่นของสิ่งมีชีวิตเพราะถูกลักษณะเด่นข่มมาไว้พืชก็มีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมเช่นเดียวกันกับสิ่งมีชีวิตอื่นๆโดยถ่ายทอดผ่านเซลล์สืบพันธุ์ของพืชนั่นคือเกสรตัวผู้และเกสรตัวเมียเมื่อเกิดการผสมเกสรขึ้นก็จะได้พืชต้นลูกออกมาเป็นรุ่นๆลักษณะทางพันธุกรรมของพืชที่ถ่ายทอดไปแต่ละรุ่นมีหลายลักษณะเช่นสีของดอกรูปร่างใบความสูงของต้นมองไปในสวนดอกไม้เราจะพบว่าต้นไม้แต่ละต้นเมื่อขยายพันธุ์เกิดเป็นต้นใหม่ๆพืชต้นใหม่ก็จะมีลักษณะที่เหมือนหรือคล้ายกับต้นพ่อและต้นแม่ของพืชชนิดนั้นๆแต่บางครั้งอาจจะแยกลักษณะเด่นและลักษณะด้อยได้ไม่ชัดเจนเช่นกรณีที่ต้นพ่อพันธุ์ดอกสีแดงผสมกับต้นแม่พันธุ์ดอกสีขาวได้ต้นลูกที่มีดอกสีชมพูที่เหมือนทั้งต้นพ่อและต้นแม่ผสมกันเรียกลักษณะที่ถ่ายทอดนั้นว่าลักษณะเด่นไม่สมบูรณ์เนื่องจากยีนเด่นข่มยีนด้อยไม่สมบูรณ์นั่นเองค่ะ คำศัพท์น่ารู้วันนี้ genetic transformation G E N E T I C T R A N S F O R M A T I O Ngenetic transformation แปลว่าการถ่ายทอดทางพันธุกรรม hereditary characteristic H HERIST, hereditary characteristic แปลว่าลักษณะทางพันธุกรรมเด็กๆได้ทราบกันแล้วนะคะว่าพืชถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมกันยังไงและเกิดขึ้นได้อย่างไรสัปดาห์หน้าเรามาเรียนรู้กันต่อค่ะว่าแล้วถ้าเป็นสัตว์ล่ะจะมีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมอย่างไรรอติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: สวัสดีครับผมวิทย์บอสโรบอทเด็กรุ่นใหม่ไฟเรียนรู้ผมพาเอาเสียงดนตรีที่จะมาช่วยกระตุ้นต่อมความคิดความอยากรู้อยากเห็นของเพื่อนๆมาให้ลองฟังกันด้วยนะครับ
1: สวัสดีค่ะนิวก็มารายงานตัวเสริมทัพความสนุกวันนี้ด้วยอีกคนพอจังเลยค่ะวิทย์บอสกำลังเล่นพินอยู่เหรอ

0: หก็เป็นบรรพบุรุษของกีต้าร์น่ะสิหูน่าทึ่งจริงๆเลยนะเนี่ย
1: กีต้าร์ยังมีเรื่องชวนให้เราทึ่งมากกว่านี้เรามาเริ่มเรียนรู้กันจากการตั้งคำถามเลยนะครับ
0: ว้าวเรื่องชวนสงสัยของเราในวันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับเครื่องดนตรีเหรอเนี่ยชักอยากรู้แล้วสิว่าวิทยาศาสตร์เนี่ยจะทำให้เราสนุกกับเรื่องนี้ได้ยังไง
2: ผมอยากรู้ว่ากีตาร์แบบไหนเสียงเพราะที่สุดครับ
3: ผมอยากรู้ว่าคนดีดกีตาร์นิ้วยาวหรือนิ้วสั้นใครดีดเก่งกว่ากันครับ
4: ผมอยากรู้ว่าเวลาคนดีดกีตาร์ทำไมเสียงถึงดังครับ
5: ผมอยากรู้ว่ามีกีตาร์กี่ชนิดครับ
6: ผมอยากรู้ว่ารูกลมๆตรงกลางของกีตาร์มีไว้ทำอะไรบ้างครับ
0: ถึงแม้เราจะดีดกีตาร์เบาแบบนี้หรือจะดีดอย่างมั่นเราก็จะได้ยินเสียงของกีตาร์เสียงเหล่านั้นเกิดขึ้นมาได้ยังไงนะ
1: เรื่องนี้เป็นปริศนาที่ต้องไปค้นหาคำตอบจากห้องทดลอง
0: มาทดสอบพลังเสียงของกีตาร์

0: เสียงดังเกินไปแล้วน้องนิวจะเปิดวิทยุดังไปไหนเนี่ย
1: โหหมดอารมณ์ล็อกแล้วพี่นายอย่างเงี้ยเพื่อนๆทางบ้านก็รู้หมดนะสิว่าเราไม่ได้ดีกีต้าร์จริงๆค่ะ
0: โอ้ยใครไม่รู้ก็แย่แล้วน้องนิวนี่มันกีต้าร์โปร่งนะจะดีดให้เป็นเสียงแบบกีต้าร์ไฟฟ้าได้ไงเรา
1: จริงด้วยอ่ะแต่ก็แปลกนะกีต้าร์โปร่งไม่มีลำโพงไม่ได้ใช้เครื่องขยายเสียงแต่กับดีที่เสียงดังได้อ่ะ
0: นั่นสิแล้วเพื่อนๆทางบ้านล่ะครับคิดว่าเป็นเพราะอะไรลองมาดูจากการทดลองนี้เลย
2: ก่อนอื่นเราต้องรู้ว่า
0: เสียงนั้นเกิดขึ้นมาได้ยังไง
2: นี่คือซ่อมเสียงเมื่อเราตีมันมันจะสั่นและเกิดเสียงขึ้นเสียงที่เกิดขึ้นจะเดินทางมาสู่หูของเรา
0: แล้วเสียงเนี่ยเดินทางจากซ่อมอันนี้เข้าสู่หูของเราได้ยังไงมาสังเกตไปพร้อมกันเลย
3: ตีซ่อมเสียงแล้วจุ่มซ่อมเสียงลงไปในอ่างน้ำเราจะเห็นว่าการสั่นของซ่อมเสียงทำให้เกิดคลื่นในน้ำคลื่นจะเกิดขึ้นบริเวณการซ่อมเสียงที่สั่นแล้วกระจายออกไปเป็นวงทั่วอ่างน้ำก็เปรียบเหมือนอากาศเมื่อเราตีซ่อมเสียงซ่อมจะสั่นทำให้อากาศโดยรอบสั่นตามไปด้วยอากาศที่สั่นเป็นคลื่นก็จะเดินทางเข้าสู่หูของเราทำให้เราได้ยินเสียง
2: สรุปได้ว่าเสียงเกิดขึ้นจากการสั่นและมีอากาศเป็นตัวกลางพาเสียงมาสู่หูของเรา
0: และหลักการสั่นนี้นะครับทำให้เกิดเครื่องดนตรีหลายชนิดรวมทั้งกีตาร์ด้วย

0: เราลองฟังเสียงของเส้นเอ็นที่เราดีดให้สั่นเส้นนี้ดูเมื่อเส้นเอ็นสั่นนะครับก็จะทำให้อากาศโดยรอบเนี่ยสั่นจนเกิดเป็นคลื่นเสียงเดินทางผ่านอากาศเข้าสู่หูของเรา
1: แต่เสียงดีดของกีตาร์ตัวนี้ดังกว่าเสียงดีดของเส้นเอ็น
0: นั่นก็เป็นเพราะว่ารูวงกลมที่อยู่บนตัวกีตาร์เราจะลองมาพิสูจน์กันครับว่าวงกลมที่เป็นโพรงภายในตัวเนี่ยทำให้เสียงดังก้องขึ้นจริงหรือไม
1: ่เรามีโทรศัพท์ที่วัดเสียงได้กระดาษแข็งแบบหนาแบบตัดเป็นวงกลมและเทปใสเริ่มลงมือทำกันเลย
2: ก่อนอื่นลองดีดสายกีตาร์แล้ววัดระดับเสียงเอาไว้

0: ียงตอนที่ดีดกีตาร์ปกติกับตอนที่ปิดรูวงกลมบนตัวกีตาร์แตกต่างกันจริงๆด้วยนะครับเนี่ย
1: รูวงกลมบนตัวกีตาร์นี้เราเรียกว่าการกำทันเสียงค่ะ
2: เมื่อเราดีดกีตาร์สายกีตาร์จะสั่นการสั่นของสายกีตาร์จะทำให้อากาศที่อยู่ภายในโพรงวงกลมสั่นตามไปด้วยจนเกิดเป็นคลื่นเสียงสะท้อนออกมาและเมื่อเราดีดกีตาร์ไปเรื่อยๆจนจังหวะการดีดตรงกับช่วงการสั่นของกีตาร์จะทำให้สายกีตาร์สั่นเป็นช่วงที่กว้างขึ้นทำให้คลื่นเสียงที่สะท้อนออกมาจากโพรงของวงกลมขยายใหญ่ขึ้นเราเลยได้ยินเสียงกีตาร์ที่ดังชัดเจนนั่นเอง
1: ก็เหมือนเวลาที่เราแกว่งชิงช้าให้เพื่อนถ้าจังหวะการผลักของเราเนี่ยตรงกับช่วงการแกว่งของชิงช้าก็จะยิ่งทำให้มันลอยสูงมากขึ้นนั่นเอง
3: ถูกต้องยิ่งเราดีดกีตาร์ให้สั่นไปเรื่อยๆก็จะทำให้สายกีตาร์ที่เราดีดเนี่ยสั่นได้กว้างและแรงขึ้นจนทำให้คลื่นเสียงที่ส่งออกมาขยายใหญ่ขึ้นเรื่อย
1: ๆรู้หลักการอย่างนี้แล้วเราก็สามารถเล่นกีตาร์ได้อย่างมืออาชีพอาลวาเป็นลูกแมวเมียวลูกแมว
3: รู้หลักการแล้วก็ต้องฝึกฝนนะครับแล้วก็ต้องอย่าลืมเรียนรู้เรื่องโน้ตเพลงด้วยนะครับโอ้ไม่ไหวแล้วโอ้จะเงียบไหมเนี่ยเงียบไหม
2: สายแอนด์อินสคูลสนุกคิดวิทย์ในโรงเรียนในห้องเรียนดนตรีเขาคือพระเอกหมายเลขหนึ่งเวลาพักกลางวันเราก็จะพบเห็นเครื่องดนตรีชิ้นนี้เสียงที่แสนเพราะสามารถเล่นเป็นเพลงได้หลากหลายคือเอกลักษณ์สำคัญของกีตาร์ว่าแต่เด็กๆโรงเรียนนี้จะรู้จักกีตาร์ชนิดไหนบ้างเอ่ย
4: กีตาร์คลาสสิกครับ
5: กีตาร์ไฟฟ้าครับ
6: กีตาร์โซโล่ครับ
7: กีตาร์หลังเต่าค่ะ
8: กีตาร์โปร่งค่ะ
2: เก่งมากครับเครื่องดนตรีและวิทยาศาสตร์เมื่อจับมาผสมมันก็จะกลายเป็นความสนุกและนี่ก็คือน้องๆคนเก่งจากโรงเรียนวัดสวนส้มที่จะมาช่วยทำให้เรารู้ว่าเครื่องดนตรีอย่างกีตาร์เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ได้ยังไง
9: แรงบันดาลใจของผมคือผมไปวาดรูปรถในห้องดนตรีสากลผมเหลือไปเห็นกีตาร์ของครูสัญญาผมจึงเกิดความคิดเป็นจึงทำเป็นกีตาร์รูปรถครับ
10: ผมชอบดีกีตาร์ทำให้เจ็บนิ้วผมก็เลยคิดประดิษฐ์กีตาร์แบบปรุงกดขึ้นมาครับเพื่อทำให้เจ็บนิ้วครับ
11: ผมชอบวาดรูปรถครับและผมชอบเล่นกีตาร์ผมเลยเอารถและกีตาร์มาประดิษฐ์เป็นกีตาร์รถเพื่อนำไปเล่นบรรเลงเพลงและพกพาได้ง่ายครับ
12: อุปกรณ์มีดังต่อไปนี้ครับฟิวเจอร์บอร์ดสีโปสเตอร์ผู้กันกันไกลไม้แหลมคัตเตอร์ไม้บรรทัดดินสอปากกาเมจิกกาวสองหน้ากาวกระดาษแข็งและโฟมครับเราไปลงมือปฏิบัติกันดีกว่าครับ

0: กีตาร์ไร้สายของพวกเราเสร็จแล้วครับนี่นะครับทุกคนอาจจะมองว่ากีตาร์มันจะไม่มีสายจริงครับไม่มีสายเพราะเราใช้ปุ่มกดถ้าเราจะใช้ตัวนี้เราก็ต้องกดควบคู่กับตัวนี้นะครับเพื่อเสียงจะได้บล็อกขึ้นครับ
1: นี่ครับกีตาร์ไร้สายที่เราคิดค้นขึ้นมาใหม่นะครับเราทำเป็นรูปรถเพื่อที่เด็กสมัยนี้ชอบรถกันนะครับเรามีปุ่มที่บิดปรับเสียงนะครับอันนี้คือปุ่มคอร์ดนะครับสีเหลืองคือคอร์ด A ครับสีเขียวนี่คือคอร์ด B ครับสีชมพูนี่คือคอร์ด C นะครับสีส้มนี่คือคอร์ด D ครับสีเขียวอ่อนนี่คือ

0: คอร์ด F ครับส่วนสีฟ้านี่คือคอร์ด E ครับวิธีการเล่นก็คือสะพายแล้วก็เล่นตามคอร์ดได้เลยครับกดไปจะมีเสียงกีตาร์ของจริงออกมาเลยครับ
1: สรุปนะครับประโยชน์ของกีตาร์ไร้สายจะเป็นประโยชน์ด้วยการกดปุ่มแทนดีดสายเพื่อเป็นการไม่เจ็บนิ้วและการสายหลุดแต่ถ้าเป็นปุ่มถ้าปุ่มมันหลุดเราน่าไปซ่อมได้ครับ
2: ประโยชน์อีกอย่างนึงกีตาร์อันใหญ่เด็กอาจจะเล่นไม่สะดวกครับถ้าเราทำให้เป็นกีตาร์เล็กเด็กจะเล่นได้สะดวกครับ
3: มาท้าทายสมองกับ5คำถามจริงหรือไม่จริงหรือไม่มีกีตาร์ที่ทำมาจากการมีขีดเล็กๆคำตอบคือจริงค่ะมีคะโหน่าทึ่งจริงๆจริงหรือไม่สายกีตาร์ที่ตึงที่สุดจะให้เสียงที่เพราะที่สุดเพราะสายกีตาร์ที่ตึงที่สุดเนี่ยจะให้เสียงที่สูงที่สุดต่างหากจริงหรือไม่เสื้อลายกีตาร์ตัวนี้สามารถดีดได้เหมือนกีตาร์จริงๆคำตอบคือจริงค่ะเพราะเสื้อลายกีตาร์ตัวนี้เนี่ยใช้เทคโนโลยีบาร์โค้ดเชื่อมต่อกับเว็บแคมและคอมพิวเตอร์ค่ะจริงหรือไม่กีตาร์ที่มีสายมากที่สุดมีถึง12สายคำตอบคือไม่จริงค่ะเพราะกีตาร์ที่มีสายมากที่สุดเนี่ยมีถึง39สายต่างหาก
4: โหสุดยอดอะ
3: เต้นยังไงเนี่ยจริงหรือไม่มีการแข่งขันดีกีตาร์แบบไม่ต้องใช้กีตาร์คำตอบคือจริงค่ะเพราะการแข่งขันนี้เป็นการแข่งขันดีกีตาร์อากาศไม่ต้องใช้กีตาร์เพียงแค่คุณมีลีลาสุดมันแบบนี้

0: อนนี้เราสองคนอยู่ร้านขายกีตาร์ครับ
1: ค่ะเราได้รู้หลักการของการเกิดเสียงของกีตาร์กันแล้วในช่วงการทดลองนะคะช่วงนี้นะคะเรามาเลือกกีตาร์กันดีกว่าป่ะอังเปา
0: ครับ

0: กีตาร์มีหลายแบบจังเลยครับอ่างเปาเลือกไม่ถูกแล้วอ่ะตาลายหมดเลย
1: อืมใช่อ่างเปาเนี่ยพี่แจนที่เห็นนะก็มีกีตาร์ไฟฟ้ากีตาร์คลาสสิกกีตาร์โป่งอูคูเลเล่ว่าแต่น้องๆล่ะคะน้องๆจะเลือกเล่นกีตาร์แบบไหนกันดีเอ่ย
2: น้องคิดว่ากีตาร์ทั้งหมดอยู่ในร้านเนี้ยค่ะมันมีกีตาร์มันมีกี่ชนิดแล้วก็มันแตกต่างกันยังไงบ้างคะ
3: ก็ที่หนูคิดก็น่าจะมีประมาณ4ชนิดอะค่ะแล้วก็ความแตกต่างของมันก็คือน่าจะอยู่ที่เสียงของมันแล้วก็ลูกเล่นของมันฟังก์ชันของมันมากกว่าก็ที่หนูคิดว่าก็น่าจะมีประมาณ4ชนิดอะค่ะแล้วก็มีกีตาร์โป่งกีตาร์ไฟฟ้าแล้วก็เบสแล้วก็พวกกีตาร์คลาสสิกค่ะ
2: น้องอยากจะเริ่มเล่นค่ะเล่นกีตาร์เนี่ยอยากจะเล่นกีตาร์แบบไหนก่อน
3: ประมาณน่าจะเป็นกีตาร์โป่งมากกว่าน่าจะเล่นง่ายกว่า
2: เพราะอะไรคะ
3: ก็เป็นการฝึกเริ่มแรกของการเล่นนะคะ
4: ก็ถ้าอย่างที่ชอบว่าชอบเล่นกีตาร์โป่งมากกว่าครับ
2: ทำไมคะ
4: ก็เล่นที่ไหนก็ได้กีตาร์ไฟฟ้ามันต้องใช้ไฟเราจะไปทะเลไปไหนมันก็เล่นไม่ได้เล่นกีตาร์โป่งน่าจะเล่นได้ทุกที่อะครับ
5: กีตาร์โป่งค่ะ

0: ก่อนที่จะเลือกให้ได้ว่ากีตาร์แบบไหนเหมาะสำหรับคนที่เพิ่งเริ่มหัดเล่นอย่างพวกเรา
1: พวกเราก็ต้องรู้ก่อนว่ากีตาร์มีกี่ชนิด
0: เอ๋อังเปารู้เหรอครับว่ากีตาร์มีกี่ชนิด
1: เฮ้ไม่รู้หรอกค่ะ
2: จริงๆแล้วกีตาร์มี2ชนิด
0: อ๋อนี่อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกีตาร์ใช่ไหมคะสวัสดีค่ะ
3: สว
0: ั
3: สดีค่ะก็คือกีตาร์เนี่ยแบ่งเป็น2ชนิดก็คือว่าเป็นกีตาร์ที่ใช้ไฟฟ้าก็เรียกว่ากีตาร์ไฟฟ้ากับกีตาร์ที่ไม่ต้องใช้ไฟฟ้าก็เรียกว่าอะคูสติกกีตาร์แล้วรู้ไหมในอะคูสติกกีตาร์เนี่ยยังแบ่งย่อยๆเป็นกีตาร์โปร่งกับกีตาร์คลาสสิก
0: แล้วที่เวลาเล่นกีตาร์แล้วนิ้วมันจะด้านจริงไหมคะอาจารย
3: ์ถ้าซ้อมเยอะก็ด้านถ้าซ้อมมาเยอะก็ไม่ด้าน อยู่ที่การฝึกซ้อม
0: อาจารย์คะแล้วกีตาร์ไฟฟ้ากับกีตาร์โปร่งอะคะเสียงมันที่ออกมานี่คือแตกต่างกันไหมคะ
3: ก็คือถ้าใช้ไฟฟ้าเนี่ยเสียงมันจะค้างนานได้มากกว่านะแต่ถ้าเป็นกีตาร์โปร่งเนี่ยก็คือเสียงมันจะขาดหายไปเร็วกว่าดังนั้นวิธีการเล่นก็เลยต้องมีการเล่นที่แตกต่าง
0: แล้วดีดก็แตกต่างกันด้วยใช่ไหมคะ
3: ใช่เวลาบางทีกีตาร์ไฟฟ้าเนี่ยกดไม่ต้องใช้แรงมากแต่มันก็เสียงได้ค้างยาวแต่กีตาร์คลาสสิกโทษหรือกีตาร์โปร่งเนี่ยก็คือมันต้องกดแล้วก็ต้องกดค้างไว้นานมันถึงจะเสียงค้างนาน
0: เก่งจังเลย
1: แล้วกีตาร์แบบไหนครับที่เหมาะกับพวกเราสองคนที่เพิ่งหัดเล่นกีตาร์โปร่งหรือกีตาร์ไฟฟ้าครับ
3: ต้องถามใจพวกเราว่าเราชอบกีตาร์โปร่งหรือกีตาร์ไฟฟ้ามากกว่ากันเพราะว่าครูเชื่อว่าถ้าเราชอบแบบไหนเราจะทำสิ่งนั้นได้ดีที่สุดแต่ว่าในฐานะที่ครูถนัดกีตาร์คลาสสิกครูก็อยากแนะนำกีตาร์คลาสสิกเพราะว่ามันจะทำมีเสียงที่น่ารักน่ารักได้มากกว่า
0: ซอฟกว่าใช่ไหมคะ
3: ใช่แล้วเราก็เล่นแล้วก็ไม่ต้องรบกวนใครมาก
0: สรุปได้ว่ากีตาร์โปร่ง6สายหรือกีตาร์คลาสสิกเนี่ยเหมาะสำหรับคนที่เพิ่งเริ่มหัดเล่นอย่างพวกเรามากที่สุดเลยนะคะ
1: ใช่แล้วครับ
4: เพราะสายของมันทำมาจากไนลอนและไหมพันด้วยลวดเหมาะกับการดีดด้วยนิ้วจึงทำให้เกิดช่วงของการสั่นที่สามารถสร้างคลื่นเสียงให้ชัดเจนและไพเราะกีตาร์โปร่ง6สายจึงสามารถเล่นโน้ตพื้นฐานซึ่งเหมาะแก่ผู้เริ่มหัดเล่นดนตรีได้นั่นเอง
5: เรามาหัดเล่นกีตาร์กันเถอะ
3: ตอนเริ
5: ่
3: มแรกเน
5: ี่
3: ยเราก็จะเริ่มฝึกดีดสายเปล่าก่อนนะอาจจะดูหน้าเบื่อนิดนึงแต่ว่ามันเป็นก้าวแรกที่ดีนะคะแล้วก็ดีดสายเปล่าให้เสียงเพราะ

0: คนที่จะเรียนดนตรีก็ต้องรู้จักโน้ตก่อนแล้วก็ต้องมาเรียนโน้ตในบรรทัด5เส้นอย่างโน้ตตัวแรกก็คืออยากให้รู้จักคือตัวโดโดกดช่องนี้สายที่2อันนี้โด
1: สบายช่องที่3สายที่2ก็จะเป็นโดเร
0: เรต่อไปสายเปล่าสายที่1ก็จะเป็นโดมีต่อไปช่องที่1สายที่1ก็เป็นตัวฟาไปช่องที่3ของสายที่1ก็เป็นตัวโซ
2: นี
0: ่ก็รวมเป็นโด

0: ั้นต่อไปเราก็จะเรียนเป็นคอร์ดนะคะ
1: แล้วคอร์ดกับโน้ตมันแตกต่างกันยังไงครับ
0: คอร์ดเนี่ยคือแปลว่ามีหลายๆตัวเล่นพร้อมกันถ้าเป็นโน้ตก็เป็นตัวงั้นขั้นต้นก็คือเราจะเรียนที่คอร์ด C ก่อนนะก็จะจับแบบนี้อันนี้คือคอร์ด C แล้วก็ต่อไปก็ G7นะต้องกดตั้งหลายตัวเนี่ย C A minor D minor แล้วก็ G7
2: อาจารย์คะมีเทคนิคยังไงบ้างคะที่จะทำให้การเล่นกีตาร์เนี่ยไพเราะอยากเล่นให้เพราะๆเหมือนที่พวกแบบที่โชว์บนเวทีอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจารย
0: ์ค่ะก็คือเราจะเล่นให้เพราะเนี่ยเขาเรียกว่าต้องมีหูที่ดี
3: ต้องฟังให้ออกว่าอันเนี้ยดีหรือยังงั้นสำคัญคือเรื่องของหูดนตรีก็คือเรื่องของหูไม่ใช่เรื่องของความเร็วไม่ใช่เรื่องของมือไม่ใช่เรื่องของอะไรทั้งนั้นก็คือเรื่องของหูอย่างเดียว
2: อ๋อค่ะต้องหูดีเท่านั้น
3: แล้วก็อีกอันนึงก็คือเรื่องของการฝึกซ้อมเขาถึงได้บอกว่า practice makes perfect ก็คือว่าการที่ซ้อมมันก็ทำให้เล่นได้ดีถ้าเกิดชอบเล่นแต่ไม่ซ้อมก็ทำให้เล่นได้ดีได้ยาก
2: วันนี้เราได้ความรู้เยอะเลยอะค่ะอาจารย์โหได้เทคนิคดีๆจากอาจารย์ไปเพียบเลยวันนี้พวกเราก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์ณรินทร์มากเลยนะคะขอบคุณค่ะจะมีพรสวรรค์และการฝึกฝนทักษะแล้วนะคะการคิดอย่างมีเหตุมีผลตามหลักการวิทยาศาสตร์ก็ทำให้เราเนี่ยสามารถเล่นกีตาร์ได้อย่างดีมากขึ้นเลยนะคะ
1: ตอนนี้ผมสามารถเล่นเพลงง่ายๆได้แล้วต่อไปผมจะเล่นเพลงร็อกได้แล้วผมก็จะกลายเป็นแชมป์กีตาร์ระดับโลกว้าอ่ะอ่ะอ่ะ
2: ความรู้ความสามารถในครั้งนี้นะคะทำให้น้องเขามั่นใจมากขึ้นเลยค่ะเพื่อนๆคะถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจนะคะอยากจะมาเรียนดนตรีก็มาได้ที่นี่เลยค่ะวิทยาลัยดุริยางคศิลป์มหาวิทยาลัยมหิดลค่ะที่นี่นะคะเขาเปิดสำหรับนักเรียนนักศึกษาและยังมีโครงการสำหรับคนทั่วไปด้วยนะคะถ้าใครสนใจอยากจะมาเรียนเนี่ยก็ลองมาสอบถามได้ที่นี่กันเลยค่ะ

0: วันนี้เราได้รู้กันแล้วว่าการสั่นของสายกีตาร์เป็นที่มาของเสียงเพลงไพเราะที่เราได้ยินกัน
1: และก็รู้ด้วยว่ากีตาร์แต่ละชนิดก็มีเอกลักษณ์และเสียงที่แตกต่างกันไปแถมยังได้รู้เทคนิคการเล่นกีตาร์แบบใช้วิทยาศาสตร์เข้าช่วยอีกด้วย
0: แต่เรื่องราวน่ารู้เกี่ยวกับกีตาร์ไม่ได้มีเพียงเท่านี้นะครับเพื่อนๆสามารถไปค้นหาความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเครื่องดีดแสนสนุกเครื่องนี้ได้ที่ห้องสมุดดนตรีที่เรามีอยู่หลายแห่งเลยล่ะครับ
1: และหนึ่งในคำถามที่เราต้องการคำตอบจากเพื่อนๆทางบ้านภายในเวลา1ชั่วโมงหลังจากจบรายการนั่นก็คือ
0: ต้นกำเนิดของกีตาร์เกิดขึ้นมาจากประเทศอะไรและกีตาร์ในยุคแรกนั้นมีชื่อเรียกว่าอย่างไรลองนึกคำตอบให้ดีๆนะครับเพราะคำตอบก็ซ่อนอยู่ในรายการที่เพื่อนๆเพิ่งได้ดูไปนั่นแหละครับ
1: ถ้ารู้คำตอบแล้วก็มาตอบกันทาง Facebook ของรายการ3คนแรกที่ตอบถูกรับไปเลยหนังสือวิทยาศาสตร์น่าสนุกแบบนี
0: ้วันนี้หมดเวลาลงแล้วคราวหน้าเราจะมาพบกันใหม่กับเรื่องน่าสงสัยของสายรุ้ง
1: รู้หรือเปล่าคะความจริงแล้วสายรุ้งไม่ได้มีเจ็ดสีอย่างที่คิด
0: ยิ่งฟังก็ยิ่งสงสัยแต่การสงสัยเป็นสิ่งที่ดีเพราะความสงสัยบวกกับวิทยาศาสตร์
1: เท่ากับความรู้ที่ไม่มีวันสิ้นสุด
0: พบกันใหม่เมื่อสงสัยคราวหน้าก
1: ับรายการ

0: าชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ันนี้พบกับพวกเราว่าที่ครูภาษาไทยในรายการเรื่องน่ารู้กับว่าที่ครูภาษาไทยวันนี้พวกเราจะพาทุกคนไปเรียนรู้เทคนิคทางภาษาไทยง่ายๆที่สามารถใช้ได้จริงกันค่ะหลายคนอาจคิดว่าสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทยจะสามารถนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างไรใช่ไหมคะวันนี้พวกเราจะพาทุกคนไปรู้จักสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทยว่ามีความเกี่ยวข้องกับเรื่องใกล้ตัวและพบเจอในชีวิตประจำวันได้อย่างไรกันค่ะ
1: หลายๆคนอาจจะพอรู้อยู่แล้วนะคะว่าภาษาไทยประกอบไปด้วยการอ่านการเขียนการฟังการดูและการพูดกับภาษาวรรณคดีและวรรณกรรมค่ะ
2: แต่ในวันนี้พวกเราไม่ได้จะมาพูดถึงการเรียนรู้ในสาระต่างๆหรอกนะคะแต่จะมาพูดเกี่ยวกับ5เรื่อง5ทักษะจากสาระภาษาไทยโดยที่เรานะคะได้คัดเรื่องมาแล้วนะคะว่ามีประโยชน์และสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ค่ะ
3: วันนี้พวกเราทั้ง6คนนะคะก็ได้นำเทคนิคเด็ดๆเคล็ดลับโดนๆที่จะช่วยให้ทุกคนแก้ปัญหาหรือพัฒนาทักษะทางภาษาไทยได้มาเรียนรู้กันค่ะเรื่องที่1 นะคะคือการอ่านการอ่านเป็นเรื่องที่หลายๆคนกำลังประสบปัญหาไม่อยากอ่านอ่านไม่เข้าใจวันนี้พวกเราจึงได้นำเทคนิคการอ่านดีๆมาแนะนำค่ะ
4: เรื่องที่2การเขียนจะมาให้ความรู้เกี่ยวกับการเขียนแสดงความคิดเห็นผ่านสื่อออนไลน์เรื่องที่3การฟังการดูโดยการฟังการดูเราจะมาให้ความรู้เกี่ยวกับการฟังการดูให้รู้เท่าทันสื่อค่ะเรื่องที่4เรื่องการพูดวันนี้พวกเราก็จะมาให้ความรู้ทุกคนเกี่ยวกับ5เทคนิคการพูดดีเป็นสีแก่ตัวและเรื่องที่5การอ่านวรรณคดีและวรรณกรรมพวกเราก็จะมาให้ความรู้ทุกคนเกี่ยวกับ3ข้อควรรู้ก่อนการอ่านวรรณคดีและวรรณกรรมหากพร้อมกันแล้วขอเชิญทุกท่านรับชมและรับฟังได้เลยค่ะ

0: สวัสดีค่ะทักษะทางภาษาไทยนะคะมีอยู่หลายทักษะที่สำคัญในวันฉันได้นำทักษะการอ่านมานำเสนอทุกคนค่ะในหัวข้ออ่านเป็นเห็นประโยชน์คุณผู้ชมบางท่านนะคะอาจจะรู้สึกว่าการอ่านเนี่ยเป็นเรื่องที่ค่อนข้างธรรมดาแล้วก็ไม่สำคัญแต่อย่าเพิ่งคิดแบบนั้นเลยค่ะเพราะว่าการอ่านเนี่ยจะทำให้ผู้อ่านได้รับทั้งความรู้แล้วก็ความบันเทิงควบคู่ไปด้วยนะคะแล้วคุณผู้ชมบางท่านเนี่ยเคยพบกับปัญหาหรืออุปสรรคในการอ่านบ้างไหมคะอย่างเช่นเมื่ออ่านไปนานๆแล้วเนี่ยก็รู้สึกว่าเบื่อจังไม่อยากอ่านเลยในวันนี้ปัญหาเหล่านั้นจะคลี่คลายได้อย่างแน่นอนค่ะเพราะว่าดิฉันมาพร้อมกับเทคนิค9ข้อที่สำคัญที่จะทำให้ทุกท่านเนี่ยหันมารักการอ่านมากยิ่งขึ้นแต่ก่อนที่จะไปรู้จักกับเทคนิคทั้ง9ข้อนะคะทุกคนก็ควรรู้จักกับความหมายของคำว่าการอ่านกันก่อนค่ะหลายๆคนนะคะอาจเคยได้ยินคำว่าอ่านได้กับอ่านเป็นใช่ไหมคะอ่านได้เนี่ยก็คือการที่ผู้อ่านสามารถอ่านคำหรือประโยคได้ออกมาอย่างถูกต้องแต่ไม่สามารถจับใจความสำคัญหรือเจตนาแฝงของผู้เขียนได้ส่วนผู้ที่อ่านเป็นเนี่ยจะสามารถทำสิ่งเหล่านั้นได้ค่ะและยังสามารถบอกได้อีกด้วยว่าสิ่งที่อ่านนั้นเนี่ยดีและมีคุณค่าพอที่จะนำไปใช้ประโยชน์อย่างไรและเทคนิคทั้ง9ข้อนั้นก็คือ1มีความรู้พื้นฐานหรือมีความสนใจในเรื่องที่จะอ่านเพราะถ้าหากผู้อ่านเนี่ยไม่มีความรู้พื้นฐานหรือไม่มีความสนใจในเรื่องที่จะอ่านเลยก็จะทำให้การอ่านในครั้งนั้นเนี่ยไม่ประสบผลสำเร็จหรือไม่ได้ประโยชน์เท่าที่ควรนั่นเองค่ะ2สร้างสมาธิก่อนเริ่มอ่านเนี่ยควรจะหาที่เงียบๆนะคะไม่มีเสียงรบกวนจากมือถือหรือผู้คนเพราะว่าสิ่งเหล่านั้นเนี่ยจะทำให้เราเสียสมาธิได้ง่ายค่ะ3รู้ที่มาของหนังสือและประเมินค่าแหล่งที่มาของหนังสือโดยผู้อ่านเนี่ยควรจดจำแหล่งที่มาของหนังสือที่ตนเองอ่านให้ได้นะคะซึ่งบางครั้งเนี่ยจะมีประโยชน์ต่อการอ้างอิงและนอกจากนี้นะคะการที่รู้แหล่งที่มาเนี่ยก็จะทำให้ผู้อ่านเนี่ยสามารถประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูลในหนังสือเล่มนั้นอีกด้วยค่ะ4ไม่นอนอ่านเพราะว่าท่าทางของการนอนเนี่ยจะเหมาะแก่การพักผ่อนมากกว่าการแสวงหาความรู้นะคะ5ใช้ทักษะการคิดทักษะการคิดก็คือทักษะการคิดวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณคิดวิเคราะห์ก็คือวิเคราะห์ว่าสารนั้นเนี่ยมีส่วนใดเป็นข้อเท็จจริงแล้วส่วนใดเป็นข้อคิดเห็นคิดอย่างมีวิจารณญาณก็คือไต่ตองว่าสารนั้นเนี่ยมีความถูกต้องและน่าเชื่อถือเพียงใดนั่นเองค่ะ6ฝึกจับใจความเมื่ออ่านสิ่งใดสิ่งหนึ่งไม่ว่าจะเป็นสารคดีหรือบันเทิงคดีล้วนจะต้องมีใจความสำคัญอยู่ด้วยดังนั้นผู้อ่านนะคะจะต้องจับใจความสำคัญให้ได้ถึงจะทำให้การอ่านทางนั้นเนี่ยมีประสิทธิภาพค่ะ7เขียนสรุปประเด็นสำคัญซึ่งจะช่วยให้ผู้อ่านเนี่ยเข้าใจประเด็นสำคัญได้ดีและเรายังสามารถนำสรุปย่อนั้นเนี่ยมาอ่านทบทวนเพื่อทำความเข้าใจในภายหลังได้อีกด้วยนะคะ8ทบทวนหลังจากที่อ่านหนังสือแล้วเนี่ยก็จะต้องหมั่นทบทวนในสิ่งที่อ่านอยู่เสมอเพื่อให้เราเนี่ยจดจำสิ่งนั้นได้อย่างขึ้นใจนั่นเอง9อ่านแล้วเล่าต่อเพราะถ้าอ่านอย่างเดียวโดยไม่มีการเล่าต่อนะคะก็อาจจะทำให้ผู้อ่านเนี่ยลืมในสิ่งที่อ่านไปหมดได้แต่ถ้าเกิดนำเรื่องที่อ่านแล้วเนี่ยไปเล่าต่อความรู้นั้นก็จะกลับมาเหมือนกับเป็นการทบทวนในตัวให้กับผู้อ่านอีกครั้งค่ะและเทคนิคทั้ง9ข้อนี้นะคะสามารถจดจำเป็นหัวข้อสั้นๆได้ดังนี้ค่ะความสนใจให้สมาธิรู้ที่มาอย่านอนอ่านหมั่นคิดตามจับใจความจดบันทึกฝึกทบทวนหวนนึกเล่าเห็นไหมคะว่าเทคนิคการอ่านเนี่ยทำตามได้ไม่ยากเลยหากทุกท่านเนี่ยฝึกฝนการอ่านตามเทคนิคนี้นะคะก็จะสามารถพัฒนาทักษะการอ่านของตนเองไปได้อีกเรื่อยๆเลยค่ะและสามารถลดปัญหาหรืออุปสรรคที่เกิดขึ้นในการอ่านได้อีกด้วยนะคะหลังจากที่ได้เรียนรู้เทคนิคทั้ง9ข้อไปแล้วนะคะเราก็ควรจะนำไปปรับใช้กับการอ่านสื่อประเภทต่างๆด้วยค่ะและในวันนี้ดิฉันก็ได้รวบรวมวิธีการอ่านสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์อย่างคร่าวๆไว้ให้ผู้ชมแล้วค่ะ1หนังสือพิมพ์ค่ะหนังสือพิมพ์เนี่ยผู้อ่านควรที่จะเลือกดูหัวข้อข่าวที่สนใจจากหน้าแรกนะคะจากนั้นจึงเปิดอ่านเนื้อหาข่าวจากหน้าในแล้วนอกจากนี้นะคะหน้าในของหนังสือพิมพ์เนี่ยยังมีคอลัมน์ที่น่าสนใจอีกด้วยค่ะอย่างเช่นข่าวเศรษฐกิจข่าวการศึกษาหรือข่าวการเมืองและการอ่านหนังสือพิมพ์นะคะจะต้องใช้วิจารณญาณด้วยค่ะเพราะว่าหนังสือพิมพ์เนี่ยเน้นความรวดเร็วจึงอาจมีการใช้ภาษาหรือมีข้อมูลที่ผิดพลาดได้ค่ะ2นิตยสารและวารสารเป็นหนังสือที่เป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลที่ให้ทั้งข่าวสารความรู้และความบันเทิงท่านเนี่ยไม่จำเป็นต้องอ่านทั้งฉบับก็ได้ค่ะแต่เลือกอ่านหัวข้อที่สนใจจากสารบัญนะคะ3หนังสือสารคดีการอ่านหนังสือประเภทนี้นะคะก็จะเป็นการอ่านเพื่อให้ได้ความรู้ไปกับได้ความเพลิดเพลินด้วยเพราะหนังสือสารคดีเนี่ยจะนำเสนอเนื้อหาในเรื่องของข้อมูลและข้อเท็จจริงที่แฝงความสร้างสรรค์ในการใช้ภาษาค่ะเช่นสารคดีประวัติสารคดีท่องเที่ยวและสารคดีแนะนำเรื่องราวต่างๆในชีวิตและหากท่านเนี่ยอ่านเพื่อการศึกษาค้นหาความรู้นะคะท่านเนี่ยก็ควรจะอ่านเล่มอื่นๆเพื่อเปรียบเทียบข้อมูลด้วยนะคะ4หนังสือนวนิยายหรือบันเทิงคดีเป็นประเภทหนังสือที่ผู้อ่านทุกเพศทุกวัยเนี่ยน่าจะชื่นชอบกันเพราะเป็นหนังสือที่เน้นให้ความเพลิดเพลินบันเทิงเริงใจและเสริมสร้างจินตนาการได้ดีดังนั้นควรอ่านในเวลาว่างและเมื่ออ่านจบแล้วก็ลองสรุปดูว่าได้อะไรจากการอ่านหนังสือเล่มนี้บ้างเช่นคติสอนใจวัฒนธรรมหรือปรัชญาการใช้ชีวิตค่ะและวิธีการอ่านสื่อประเภทต่อมาก็คือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ค่ะซึ่งมีวิธีการอ่านมาแนะนำง่ายๆไม่ซับซ้อนคือ1ผู้อ่านเนี่ยจะต้องพิจารณาความน่าเชื่อถือและความถูกต้องของข้อมูลที่กำลังจะอ่าน านโดยอาจจะพิจารณาได้จากข้อมูลนั้นเนี่ยมีการระบุแหล่งที่มาของข้อมูลหรือไม่ซึ่งข้อมูลที่ดีต้องมีความถูกต้องครบถ้วนและควรมีการอ้างอิงข้อมูลมากกว่า1แหล่งและข้อมูลนั้นเนี่ยควรมีการระบุวันที่ที่เผยแพร่ไว้ด้วยค่ะ2ผู้อ่านควรพิจารณาความทันสมัยของข้อมูลว่าข้อมูลนั้นเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงอยู่เสมอหรือไม่โดยเฉพาะข้อมูลที่เป็นข้อมูลทางด้านการแพทย์ธุรกิจวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงข้อมูลให้สอดรับกับสถานการณ์ปัจจุบันอยู่เสมอค่ะเห็นไหมล่ะคะเทคนิคการอ่านเนี่ยง่ายปรับใช้ได้กับสื่อทุกชนิดหากทุกท่านเนี่ยนำเทคนิคที่ได้รู้ในวันนี้นะคะไปปรับใช้เข้ากับไลฟ์สไตล์การอ่านของตนเองแล้วก็ดิฉันคาดว่าทุกท่านเนี่ยคงจะประสบผลสำเร็จในการอ่านสื่อทุกประเภทได้อย่างแน่นอนเลยค่ะอย่าลืมนะคะว่านักอ่านที่ดีเนี่ยต้องอ่านให้เป็นอ่านให้เข้าใจและนำความรู้ที่ได้รับจากการอ่านมาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงและพัฒนาตนเองอยู่เสมอดิฉันคงต้องขอตัวไปอ่านหนังสือต่อแล้วล่ะค่ะเพราะยิ่งอ่านเนี่ยก็ยิ่งสนุกจนหยุดไม่ได้แล้วพบกันที่ห้องสมุดนะคะสวัสดีค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็คือทักษะและหลักการอ่านที่ทุกท่านสามารถนำไปปรับใช้ในการอ่านสื่อแต่ละประเภทได้อย่างถูกต้องตามหัวข้อที่ว่าอ่านเป็นเห็นประโยชน์และไม่หยุดที่จะพัฒนาทักษะทางด้านการอ่านของตนเองอยู่เสมอค่ะและในเรื่องต่อไปนะคะก็เป็นเรื่องที่สำคัญในชีวิตประจำวันของพวกเราเช่นกันนั่นก็คือการเขียนจะมีประเด็นอะไรที่น่าสนใจบ้างไปติดตามชมกันได้เลยค่ะ
1: อ่ะ

สวัสดีค่ะคงปฏิเสธไม่ได้ว่าทุกคนที่เล่นโซเชียลมักพบเจอกับการเขียนแสดงความคิดเห็นในลักษณะที่หยาบคายก้าวร้าวและใช้อารมณ์นำเหตุผลคนเหล่านี้นะคะอาจจะอ้างได้ว่าก็มันเป็นสิทธิ์ของเขาที่จะเขียนอะไรผ่านแอคเคาท์ของเขาเราเห็นด้วยในสิทธิ์ตรงนั้นแต่แค่สงสัยว่าทำไมต้องใช้ถ้อยคำที่หยาบคายกลด่าในการเขียนแสดงความคิดเห็นในโลกออนไลน์ทั้งที่ในชีวิตจริงเขาอาจจะไม่ได้ใช้คำพูดเช่นนั้น

คนส่วนใหญ่อาจกล้าที่จะแสดงความคิดเห็นที่หยาบคายและกล่าวหาผู้อื่นอย่างไร้เหตุผลในโลกออนไลน์โดยเฉพาะในสังคมออนไลน์ที่มีคนที่เห็นด้วยกับตนอยู่เยอะเพราะสังคมเหล่านั้นนะคะเหมือนส่งเสริมให้คนที่แสดงความคิดเห็นมั่นใจในความคิดเองมากขึ้นกล้าที่จะแสดงความคิดเห็นด้วยคำพูดที่รุนแรงออกไปเมื่อมีคนที่เห็นด้วยกับพวกเขาและแสดงความคิดเห็นในแนวเดียวกันและใช้คำพูดที่รุนแรงเหมือนกันทำให้พวกเขาอาจจะคิดได้ว่าใครๆก็ทำกันหรือคนอื่นทำได้เราก็ทำได้ปัจจัยต่างๆเหล่านี้ยิ่งเป็นสิ่งที่ส่งเสริมให้คนที่รอจังหวะใช้คำพูดรุนแรงนะคะเพื่อแสดงความคิดเห็นคิดว่าการใช้คำหยาบและคำพูดรุนแรงในโลกออนไลน์นะคะเป็นสิ่งไม่ผิดที่จะทำเพราะใครก็ทำกันและทุกคนนะคะมีสิทธิเสรีภาพที่จะพูดหรือแสดงความคิดเห็นส่วนตัวใดๆก็ได้ในโลกออนไลน์นี้ค่ะนอกจากนั้นนะคะความคิดเห็นที่หยาบคายและก้าวร้าวที่แสดงในโลกออนไลน์ดูเหมือนจะได้รับความสนใจเพราะฉะนั้นบางคนจึงเลือกที่จะแสดงความคิดเห็นหยาบคายเล่นใหญ่รัชดาไรนะคะเพื่อที่จะดึงดูดความสนใจเรียกร้องความเห็นใจในบางกรณีจะมีการใช้วิธีแสดงความคิดเห็นในโลกออนไลน์ทางอ้อมนะคะโดยการใช้คำคมเจ็บๆหรือกล่าวลอยๆหรือกดไลค์นะคะเพื่อสนับสนุนความเห็นที่หยาบคายรุนแรงถึงแม้การกระทำเหล่านี้นะคะไม่ได้เป็นการใช้คำหยาบคายรุนแรงโดยตรงในการเขียนแสดงความคิดเห็นแต่คนที่ใช้วิธีนี้อาจจะไม่ได้ตระหนักถึงผลเสียที่จะตามมาจากการเขียนแสดงความคิดเห็นทางอ้อมนะคะซึ่งอาจจะเป็นการสนับสนุนการใช้คำพูดรุนแรงหยาบคายนั้นๆ นะคะผลเสียเหล่านี้อาจจะเป็นผลกระทบที่ร้ายแรงเกินกว่าการทะเลาะวิวาทและสงครามน้ำลายในโลกออนไลน์นะคะจนถึงขั้นฟ้องร้องก็เป็นได้ค่ะปฏิเสธไม่ได้เลยนะคะว่าการเขียนด้านลบที่เจอในสื่อออนไลน์ได้บ่อยคือการล้อเลียนดูถูกหรือการบูลลี่กันนั่นเองค่ะสำหรับรูปแบบการบูลลี่ก็มีแตกต่างกันออกไปแต่ถ้าพูดถึงสังคมบูลลี่ที่เราเห็นบ่อยครั้งนะคะก็จะเป็นการล้อเลียนสรีระรูปร่างหน้าตาสีผิวการแสดงออกในชีวิตจริงที่ขัดกับบทบาทนะคะหรือภาพจำของคนทั่วไปซึ่งแม้แต่ทางคนที่เป็นดารานักแสดงเองมีไม่น้อยที่ถูกบูลลี่ในลักษณะนี้ค่ะผู้ที่ถูกบูลลี่ส่วนใหญ่แม้จะไม่มีบาดแผลทางกายแต่มีบาดแผลในใจนะคะนอกจากจะได้รับความอับอายวิตกกังวลเครียดอาจส่งผลให้บางคนนะคะเกิดภาวะโรคซึมเศร้าหวาดกลัวสังคมเลวร้ายที่สุดคือการหนีจากปัญหาด้วยการทำร้ายตนเองค่ะเมื่อเราแสดงความคิดเห็นหรือมีตัวตนบนโลกออนไลน์แล้วการที่มีคนพูดถึงหรือคอมเมนต์ดูจะเป็นเรื่องที่เลี่ยงกันไม่ได้นะคะซึ่งคอมเมนต์เหล่านี้ก็จะมีทั้งดีและแย่มีประโยชน์และไร้ประโยชน์อันไหนที่เป็นการติชมอย่างมีเหตุมีผลมีมารยาทก็ควรค่าแก่การนำเอามาคิดพิจารณาค่ะแต่หลายครั้งเราก็จะเจอความเกรี้ยวกราดจากคนบางกลุ่มที่พร้อมจะถล่มเรายิ่งกว่าพายุในยุคที่ใครก็สามารถมีชื่อเสียงขึ้นมาได้นะคะจากการสร้างสรรค์เนื้อหาลงในโซเชียลมีเดียต่างๆทำให้เราเห็นคนเก่งมีความสามารถเกิดขึ้นกันเต็มไปหมดทั้งเด็กและผู้ใหญ่แต่สิ่งหนึ่งที่ทุกคนที่ก้าวเข้าสู่วงการนี้จะต้องเจอคือการแสดงความคิดเห็นหรือคำวิจารณ์ต่างๆค่ะซึ่งถ้าได้รับคำชมก็จะเป็นกำลังใจที่ดีให้ทำต่อไปแต่ในทางกลับกันถ้าเจอในด้านลบก็จะทำให้หมดแรงทำต่อรวมถึงนำพาชีวิตให้พังเสียความมั่นใจในตนเองกันได้เลยค่ะเราทุกคนสามารถแสดงความคิดเห็นของตนเองในสิ่งต่างๆได้นะคะโดยปฏิบัติได้ดังต่อไปนี้ 1. แสดงความคิดเห็นในทางบวกหรือสร้างสรรค์ใช้คำพูดที่สุภาพมีเหตุผลเป็นคนตรงไม่จำเป็นต้องก้าวร้าวหรือหยาบคายนะคะ 2. เสพสื่ออย่างมีวิจารณญาณพิจารณาให้ถี่ถ้วน 3. อย่าเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับใครเพราะทุกคนมีเหตุปัจจัยในชีวิตที่แตกต่างกันค่ะ 4. เห็นใครทำอะไรดีๆให้สนับสนุนชื่นชมความสำเร็จของผู้อื่นแม้ไม่รู้จักกันก็ได้ 5. เว้นที่ว่างให้ความเห็นต่างอย่าเกลียดกันเพราะเขาคิดไม่เหมือนเราและ6นะคะแชร์ต่อยังมีสติอ่านแหล่งที่มาให้ดีใครทำอะไรที่ไหนอย่างไรเมื่อไรใจอย่าแชร์ต่อนะคะจะดีกว่าไหมหากทุกคนหันมาให้ความสำคัญในการเขียนแสดงความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์บนโลกออนไลน์โดยเราทุกคนนะคะสามารถเลือกพิมพ์คำพูดหรือเขียนแสดงความคิดเห็นที่ดีหรือเชิงให้กำลังใจได้นะคะอาจจะเป็นการให้คำพูดเชิงแนวข้อคิดดีๆที่สามารถให้ผู้รับสารนะคะสามารถนำเอาความคิดเหล่านั้นไปคิดแก้ไขหรือนำไปปรับใช้ต่อไปได้ค่ะทุกท่านลองดูสิคะและเมื่อถ้าเราเจอโพสต์ที่ขัด

จให้ปฏิบัติดังนี้คือ 1 2 3 4 5 นับ5วินาทีเมื่อเจอปวดขัดใจเพราะทุกอย่างบนโลกออนไลน์นะคะไม่สามารถถูกใจเราได้ทั้งหมดดังนั้นหากเราเจอเรื่องที่ไม่ชอบหรือไม่ถูกใจให้นับ5วินาทีในใจและปล่อยผ่านความคิดเห็นหรือเรื่องราวเหล่านั้นโดยที่ไม่ต้องเก็บมาใส่ใจนะคะก็จะทำให้เราสามารถเสพข่าวสารบนโลกออนไลน์ได้อย่างไม่เป็นพิษต่อตัวเราเองอีกด้วยค่ะการแสดงความคิดเห็นต่างๆนะคะช่วยในการพัฒนาและก่อให้เกิดการขับเคลื่อนความคิดสิ่งต่างๆที่มีอยู่ให้ดีขึ้นในโลกออนไลน์ยิ่งเป็นไปได้อย่างรวดเร็วอย่างไรก็ตามนะคะสิ่งที่สำคัญคือในการสื่อสารทุกครั้งเราควรมีสติใคร่ครวญและไต่ตองให้ดีก่อนเสมอเพราะอย่าลืมว่าทุกข้อเขียนสะท้อนตัวเราเองและหากสื่อสารไม่เหมาะสมไม่มีข้อเท็จจริงแล้วนะคะอาจสร้างผลกระทบทางลบทั้งต่อตนเองและสังคมได้อย่างมากมายเช่นเดียวกันการให้ความสำคัญในการเขียนแสดงความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์บนโลกออนไลน์นะคะก็สามารถสร้างโลกและสังคมของเรานะคะให้มีความสุขและสร้างสรรค์อีกด้วยค่ะและไม่มีใครสมควรถูกทำร้ายเพียงเพราะความคิดที่ตรงกันข้ามการเห็นต่างไม่ใช่เรื่องผิดเพราะความคิดที่ผิดแปลกแตกต่างอาจนำมาซึ่งผลลัพธ์หรือทางออกที่ดีได้ค่ะแต่ความเห็นต่างที่คิดริเริ่มความรุนแรงควรหมดไปจากสังคมเพราะเป็นที่มาของความวุ่นวายที่ไม่รู้จบค่ะ

0: ับสาระการเขียนซึ่งเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวเรามากๆเลยเราหันมาแสดงความคิดเห็นให้พลังบวกกันดีกว่าค่ะและควรที่จะไตร่ตรองก่อนที่จะเขียนอะไรลงไปบนสื่อออนไลน์เพราะเมื่อเราเขียนลงไปแล้วมันก็จะเผยแพร่ในโลกออนไลน์เร็วมากเลยค่ะต่อไปนะคะเราไปรู้จักสาระการฟังการดูกันดีกว่าค่ะว่าเราจะฟังดูอย่างไรให้เท่าทันสื่อไปติดตามชมกันได้เลยค่ะ
1: สวัสดีค่ะการดำเนินชีวิตของคนเราในปัจจุบันไม่ว่าจะทำอะไรก็ต้องตรวจสอบโทรศัพท์มือถืออยู่ตลอดเวลาเนื่องจากการพัฒนาของเทคโนโลยีการสื่อสารที่เราใช้กันอยู่ในตอนนี้นั่นเองค่ะจึงมีการแพร่กระจายของข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อต่างๆได้อย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเป็นสื่อกระแสหลักอย่างโทรทัศน์วิทยุหนังสือพิมพ์และสื่อทางเลือกอย่างอินเทอร์เน็ตหรือที่เราเรียกว่าสื่อสังคมออนไลน์นั่นเองค่ะเมื่อมีช่องทางหลากหลายในการเสพสื่อต่างๆเราจึงควรฟังและดูสื่ออย่างฉลาดให้รู้เท่าทันสื่อไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของสื่อได้ค่ะดังนั้นวันนี้ดิฉันจะพาทุกคนไปทำความรู้จักกับ3องค์ประกอบของการรู้เท่าทันสื่อที่เราต้องมีค่ะเพื่อไม่ให้เราหลงเชื่อเนื้อหาที่ได้ดูได้ยินได้ฟังในทันทีแต่ถ้าได้รู้จักกับ3องค์ประกอบต่อไปนี้รับรองว่าทุกคนจะสามารถคิดวิเคราะห์สงสัยและรู้จักตั้งคำถามว่าสิ่งนั้นจริงหรือไม่จริงใครเป็นคนให้ข้อมูลเขาต้องการสื่ออะไรหรือมีจุดมุ่งหมายแอบแฝงหรือไม่ได้อย่างแน่นอนค่ะ3องค์ประกอบของการรู้เท่าทันสื่อที่เราต้องมีองค์ประกอบแรกนะคะคือการเปิดรับสื่อการเปิดรับสื่อคือการเปิดรับสื่อของประสาทสัมผัสหูตาซึ่งเมื่อเปิดรับผ่านการฟังและดูแล้วสมองจะสั่งการให้คิดและปรุงแต่งให้เกิดอารมณ์ต่างๆตามมาค่ะการรู้เท่าทันสื่อในขั้นของการรับรู้อารมณ์ตนเองจึงสำคัญที่ต้องแยกความคิดและอารมณ์ออกจากกันให้ได้เพราะความคิดจะทำให้เรารับรู้ว่าความจริงที่สื่อต้องการสื่อคืออะไรค่ะองค์ประกอบที่2นะคะก็คือการวิเคราะห์สื่อคือการแยกแยะองค์ประกอบในการนำเสนอของสื่อว่าสื่อนั้นมีวัตถุประสงค์อะไรและเราก็ต้องรู้จักตั้งคำถามข้อสงสัยต่างๆไม่เชื่อสื่อตามที่ได้รับมาในทันทีค่ะรวมทั้งเราต้องรู้จักเปรียบเทียบข้อมูลจากสื่อหลายๆแห่งเช่นเราได้ดูสื่อโฆษณายาลดความอ้วนใช่ไหมคะเราก็ต้องตั้งคำถามว่ายาตัวนี้ถ้าทานแล้วจะผอมจริงหรือไม่จะมีผลข้างเคียงหรือไม่หรืออีกหนึ่งกรณีนะคะก็คือสื่อข่าวในโซเชียลค่ะเราต้องดูว่าสื่อข่าวนั้นมาจากแหล่งที่น่าเชื่อถือหรือไม่แหล่งที่ไม่เชื่อถือมีลักษณะอย่างไรเช่นสื่อข่าวที่มาจากเพจที่ทำล้อเลียนเสียดสีแบบนี้คือไม่น่าเชื่อถือค่ะและอีกแหล่งนึงก็คือสื่อข่าวที่นำภาพเก่าๆในปีที่ผ่านมาหรือในอาทิตย์ที่ผ่านมาใช้อย่างนี้ค่ะคือเป็นสื่อข่าวเก่าเราไม่ควรเชื่อถือค่ะและองค์ประกอบที่3นะคะก็คือการประเมินค่าหลังจากที่เราได้วิเคราะห์แล้วเราก็ควรประเมินค่าสิ่งที่เราได้ฟังและดูที่สื่อนำเสนอว่ามีคุณภาพหรือคุณค่ามากน้อยเพียงใดค่ะหากเป็นสื่อโฆษณาก็ให้ดูที่ความเหมาะสมและความคุ้มค่าว่าเหมาะสมกับการใช้งานหรือไม่เราไม่ควรไปตามแฟชั่นหรือกระแสค่ะเมื่อเรารับสื่อเข้ามาแล้วนะคะเราก็ควรใช้สื่อที่ผ่านการวิเคราะห์ประเมินค่าให้เกิดประโยชน์เช่นเผยแพร่สื่อต่อให้เพื่อนๆและเปลี่ยนความคิดเห็นกับเพื่อนๆเพื่อให้รู้เท่าทันสื่อมากยิ่งขึ้นค่ะดิฉันเชื่อว่าถ้าทุกคนได้นำวิธีในวันนี้ไปปรับใช้กับการฟังและดูสื่อในชีวิตประจำวันทุกคนจะไม่ตกเป็นเหยื่อของสื่อได้อย่างแน่นอนค่ะสวัสดีค่ะ
0: การฟังและการดูเป็นทักษะทางภาษาที่สำคัญสำหรับการสื่อสารในชีวิตประจำวันโดยอาจได้รับสารจากบุคคลหรือจากสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆสื่อเหล่านี้อาจรับสารด้วยวิธีการฟังและการดูซึ่งเป็นทักษะทางภาษาที่สำคัญในการสื่อสารเมื่อมีช่องทางหลากหลายในการเสพสื่อต่างๆเราควรที่จะฟังดูสื่ออย่างฉลาดให้รู้เท่าทันสื่อนอกจากการฟังการดูแล้วก็ยังมีการพูดที่มีความสำคัญต่อมนุษย์ในการสื่อสารสื่อความหมายด้วยเช่นเดียวกันโดยต้องอาศัยภาษาถ้อยคำน้ำเสียงตลอดจนกริยามารยาทเพื่อสร้างประสิทธิภาพในการพูดให้ดีขึ้นซึ่งจะต้องมีเทคนิคในการพูดและจะมีเทคนิคอะไรบ้างมาดูกันค่ะ
2: สวัสดีค่ะโบราณเคยบอกไว้ว่าพูดดีเป็นสีแก่ตัวพูดชั่วอับปราชัยหลายคนอาจจะแผลงเป็นพูดดีเป็นสีแก่ปากพูดมากปากจะมีสีจะยึดคำกล่าวไหนก็ได้ค่ะเพราะหัวใจสำคัญก็คือการพูดให้ดีทำไมต้องพูดให้ดีเพราะการพูดให้ดีนั้นฟังแล้วเข้าหูชวนฟังชวนให้คล้อยตามชวนให้รู้สึกประทับใจและก่อให้เกิดสิ่งดีๆมากมายตามมาค่ะ สำหรับวันนี้นะคะเราก็มีเทคนิคการพูด5ข้อมาฝากกันค่ะถ้าอยากรู้แล้วว่ามีอะไรบ้างเราก็มาดูกันเลยดีกว่าค่ะ 1. คนจะพูดดีได้ต้องเริ่มจากการคิดดีไม่มีประโยชน์อะไรที่เราจะเริ่มต้นจากการคิดร้ายแม้กับคนที่เราไม่ถูกชะตาด้วยที่สุดก็ไม่มีเหตุผลที่เราจะต้องพูดจาไม่ดีกับเขาการคิดดีถือเป็นเรื่องพื้นฐานของมนุษย์เป็นพื้นฐานของจิตใจที่ดีงามใครก็ตามที่รู้จักการคิดดีเขาคนนั้นก็ยอมที่จะเห็นแง่งามของโลกของชีวิตของตนเองและของผู้อื่นและเมื่อเขาเห็นแง่งามหรือแง่ดีของสิ่งต่างๆเขาก็ย่อมที่จะมีทัศนคติที่ดีมีท่าทีที่ดีและเมื่อต้องพูดจาเสวนากันเขาก็ย่อมพูดจาดีการพูดไม่เพียงแต่สะท้อนการให้เกียรติและเคารพในผู้อื่นแต่ยังสะท้อนการให้เกียรติและเคารพในตนเองอีกด้วยค่ะคนจะพูดจาดีต้องได้รับการอบรมมาเป็นอย่างดีอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีดิฉันขอย้ำอีกครั้งนะคะว่าบุคลิกภาพดีๆเริ่มต้นที่ครอบครัวการพูดจาถือเป็นสิ่งหนึ่งที่ควรจะเริ่มต้นมาจากที่บ้านพ่อแม่ควรเป็นตัวอย่างของบุคคลที่พูดจาดีๆต่อกันควรชี้แนะให้เห็นคุณค่าของการพูดดีพูดดีในที่นี้หมายถึงการพูดเพราะพูดคำสุภาพพูดด้วยน้ำเสียงที่สุภาพพูดมีหางเสียงครับค่ะจ๊ะจ๋าเพื่อแสดงความมีมารยาทและไมตรีจิตไม่พูดคำหยาบไม่พูดใส่ร้ายไม่พูดตะคอกตะเบงใส่กันไม่พูดประชดประชันไม่พูดโกหกพกลมคนจะพูดจาดีเช่นนี้ได้จะคิดร้ายในใจไม่ได้แน่นอนค่ะเพราะความร้ายกาจในใจจะถูกเผยมาทางคำพูดสีหน้าแววตาและท่าทางในขณะที่พูดเราจึงจำเป็นที่จะต้องฝึกตนให้เป็นคนที่คิดดีนะคะ 2. พูดถูกกาลเทศะคือการพูดที่ต้องดูว่าวาระโอกาสไหนควรพูดวาระโอกาสไหนควรฟังและวาระโอกาสไหนควรวางเฉยหลักในการพูดที่ถูกกาลเทศะมีง่ายๆก็คือเราจะต้องดูว่าต้องพูดในหัวข้ออะไรพูดเรื่องอะไรพูดที่ไหนใครเป็นผู้ฟังผู้ฟังกี่คนพูดในที่เปิดเผยหรือห้องจำกัดพูดสั้นหรือพูดยาวพูดจริงจังหรือกันเองใครก็ตามที่อ่านสถานการณ์ออกเตรียมตัวพร้อมก็สามารถที่จะพูดจาให้น่าจดจำในวาระและโอกาสนั้นได้เสมอค่ะ 3. พูดมีเนื้อหาสาระไม่พูดเรื่อยเปื่อยไม่ว่าจะพูดกับเพื่อนผู้ร่วมงานพ่อแม่ก็ควรที่จะพูดให้มีเนื้อหาสาระมีเป้าหมายในการพูดพูดมีขอบเขตชัดเจนว่าต้องการที่จะพูดในเรื่องอะไรหรือต้องการที่จะบอกอะไรกับผู้ฟัง 4. พูดจาให้น่าฟังคือการพูดด้วยน้ำเสียงที่กังวานแจ่มใสดังพอประมาณพูดจาฉะฉานชัดเจนก็จะดึงดูดใจผู้ฟังได้มากในการพูดนั้นควรที่จะมีการเน้นจังหวะและเว้นจังหวะเพื่อให้เกิดความน่าสนใจชวนติดตาม

0: ฝึกลมหายใจในขณะพูดอย่าให้ติดขัดหรือกักลมหายใจควรออกเสียงอักขระรอเรือลอลิงและคำควบกล้ำให้ชัดเจนควรฝึกการอ่านออกเสียงหรือพูดในเรื่องใดเรื่องหนึ่งในเทปแล้วเปิดบ่อยๆก็จะทำให้พบข้อบกพร่องและแก้ไขได้ง่ายค่ะ 5. พูดให้เกิดความรู้สึกร่วมมีวิธีง่ายๆก็คือการสบตากับผู้ฟังอย่างทั่วถึงมีการตั้งคำถามในขณะที่พูดและค่อยๆอธิบายเพื่อนำไปสู่คำตอบรวมไปถึงการสอบถามผู้ฟังบ้างในบางหัวข้อที่ง่ายๆเป็นเรื่องของประสบการณ์หรือเป็นความคิดเห็นที่ไม่ใช่ความคิดเห็นที่เมื่อแสดงออกไปแล้วอาจจะถูกหรือผิดค่ะจากที่เราได้ทราบกันไปแล้วนะคะว่าเทคนิคการพูดมีอะไรบ้างดังนั้นเราควรที่จะนำเทคนิคการพูดต่างๆไปใช้ให้ถูกต้องเพราะการพูดเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งของคนเราเป็นภาพฟ้องอุปนิสัยใจคอเราจึงไม่ควรที่จะพูดจาเรื่อยเปื่อยไร้จุดหมายและการพูดยังนำมาซึ่งมิตรและศัตรูแต่ก็อยู่ที่เรานะคะว่าจะพูดให้ได้มิตรหรือพูดให้ได้ศัตรูสวัสดีค่ะ
1: ดังประโยคที่ว่าก่อนพูดเราเป็นนายเมื่อพูดแล้วมันเป็นนายเราดังนั้นก่อนจะพูดอะไรออกไปอย่าลืมไตร่ตรองให้ถี่ถ้วนก่อนนะคะเรื่องต่อไปเป็นเรื่องสุดท้ายของเราในวันนี้นั่นก็คือเรื่องวรรณคดีและวรรณกรรมค่ะอ้าวถ่ายแล้วหรอคะสงสัยกันอยู่ละสิว่าอ่านอะไรอยู่ถึงได้เพลินจดรายการขนาดนี้วันนี้ขอนำเสนอเล่มนี้เลยค่ะวรรณคดีวิจักษ์เดี๋ยวก่อนค่ะอย่าเพิ่งปิดคลิปหนีไปไหนวันนี้มีเรื่องดีๆสำหรับคนไหนที่อ่านวรรณคดีแล้วคิดว่าเข้าใจยากเกินไปหรืออ่านเท่าไหร่ก็ไม่เข้าใจสักทีกับ3เรื่องควรรู้ก่อนอ่านวรรณคดีฉบับรวบรัดที่รับประกันว่าเข้าใจเรื่องที่อ่านอยู่ได้อย่างรวดเร็วแน่นอนเรื่องแรกคงไม่พ้นปัญหาโลกแตกระหว่างเรื่องของความแตกต่างระหว่างวรรณกรรมและวรรณคดีเชื่อว่าหลายคนยังคงสับสนระหว่างวรรณกรรมไทยและวรรณคดีไทยอยู่ไม่น้อยฉะนั้นเรามาเรียนรู้เพิ่มเติมไปพร้อมๆกันเลยนะคะอธิบายด้วยความรวดเร็วก็คือหนังสือที่ถูกแต่งหรือถูกเขียนขึ้นไม่ว่าจะเป็นหนังสือร้อยแก้วหรือร้อยกรองที่มีประโยชน์หรือมีคุณค่าเราจะเรียกกันว่าวรรณกรรมส่วนวรรณกรรมที่ได้รับการยกย่องว่าแต่งดีทั้งเนื้อหากลวิธีฉันทลักษณ์และการใช้ภาษาเราจะเรียกว่าวรรณคดีซึ่งวรรณคดีจะเป็นรูปแบบของร้อยกองซะส่วนใหญ่ค่ะถ้าจะเปรียบเทียบให้เห็นภาพก็คือวรรณกรรมก็คือลำไยทั้งลูกส่วนวรรณคดีก็คือเมล็ดของลำไยสรุปให้เข้าใจง่ายขึ้นวรรณกรรมคือหนังสือเรื่องใดก็ตามที่ถูกแต่งขึ้นส่วนวรรณคดีคือวรรณกรรมที่ได้รับการยกย่องว่าแต่งดีมีวรรณศิลป์นั่นเองปัญหาต่อไปสำหรับคนที่ทำยังไงก็ไม่เข้าใจอยู่ดียิ่งให้เล่าเรื่องโดยย่อแล้วยิ่งแล้วใหญ่การไม่เข้าใจเนื้อเรื่องโดยรวมของวรรณคดีไม่ว่าจะเริ่มอะไรก่อนหลังซึ่งเรื่องต่อไปนี้อาจต้องใช้เวลาซะหน่อยแต่หากทำได้เรื่องยาวแค่ไหนก็ไม่ใช่ปัญหาอาจเป็นเรื่องยากหากจะต้องรู้องค์ประกอบทุกๆองค์ประกอบในวรรณคดีวันนี้จึงคัดมาให้2องค์ประกอบหลักๆที่รู้แล้วเข้าใจแน่นอนมาฝากกันค่ะองค์ประกอบแรกก็คือรูปแบบซึ่งจะพบเห็นและคุ้นหน้าคุ้นตากันอยู่แล้วนั่นคือแบบร้อยแก้วและแบบร้อยกรองแต่รู้ไหมคะว่ารูปแบบที่เรารู้จักกันนั้นเป็นเพียงรูปแบบที่ถูกจำแนกตามลักษณะเท่านั้นนะเรายังมีการจำแนกรูปแบบอื่นที่เรียกว่าการจำแนกโดยการถ่ายทอดการจำแนกโดยการถ่ายทอดมีวรรณคดีมุขปาฐะหรือวรรณคดีที่พูดกันมาปากต่อปากแล้วมีการจดบันทึกในภายหลังเช่นนิทานพื้นบ้านหรือเพลงพื้นบ้านมีวรรณคดีมุขปาฐะก็ต้องมีวรรณคดีลายลักษณ์ซึ่งเป็นการสืบทอดเหมือนกันแต่สืบทอดผ่านการจดบันทึกส่งต่อมาเรื่อยๆเช่นวรรณคดีที่ใช้ประกอบพิธีกรรมอย่างพระราชพิธี12เดือนเป็นต้นองค์ประกอบต่อมาที่ขาดไม่ได้เลยนั่นคือเนื้อหาอธิบายคร่าวๆเนื้อหาก็คือเรื่องราวที่อยู่ในวรรณคดีจะมีด้วยกัน2ประเภทคือบันเทิงคดีเป็นเรื่องราวที่เน้นสร้างความบันเทิงส่วนใหญ่แล้วจะเป็นเรื่องราวที่สมมุติเช่นสังทองนาง12 และสารคดีเป็นเรื่องราวที่เน้นให้เกิดความรู้เป็นส่วนใหญ่นิยมเขียนขึ้นจากเรื่องหรือเหตุการณ์จริงๆเช่นวรรณคดี

ที่เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์หรือศาสนาองค์ประกอบสุดท้ายคือกลวิธีในการประพันธ์เป็นวิธีการเลือกใช้ถ้อยคำให้เกิดความไพเราะงดงามช่วยสื่อความหมายให้ชัดเจนขึ้นและกลวิธีในการประพันธ์ของผู้ประพันธ์แต่ละท่านก็มีความแตกต่างกันออกไปซึ่งเราอาจจะต้องอาศัยทักษะการสังเกตซะหน่อยแต่ถ้ารู้กลวิธีการประพันธ์ของแต่ละท่านก็จะง่ายกับการหาผู้แต่งเป็น

0: เรื่องควรรู้เรื่องสุดท้ายนอกจากจะช่วยให้อ่านวรรณคดีแล้วเกิดความเข้าใจได้มากขึ้นแล้วยังสามารถนำไปปรับใช้กับการวิเคราะห์วรรณกรรมได้อีกด้วยการวิเคราะห์วรรณคดีและวรรณกรรมส่วนใหญ่เรานิยมวิเคราะห์กันอยู่3เรื่องนั่นคือรูปแบบของคำประพันธ์วิเคราะห์เนื้อหาและวิเคราะห์คุณค่าของเรื่องถ้าอธิบายเฉยๆคงไม่เห็นภาพเราเลยมีตัวอย่างการวิเคราะห์มาประกอบการอธิบายไว้ด้วยค่ะวรรณคดีที่เรายกมาเป็นตัวอย่างในการวิเคราะห์ในครั้งนี้คือกาพย์เรื่องพระชัยสุริยาของสุนทรภู่เราจะเริ่มวิเคราะห์กันด้วยลักษณะคำประพันธ์ถ้าฟังจากชื่อเรื่องทุกคนคงเดาได้ว่าเป็นร้อยกรองประเภทกาพย์โดยประเภทของกาพย์ที่ปรากฏในเรื่องจะมีทั้งกาพย์ยานี11กาพย์ฉบัง16และกาพย์สุรางคนาง28อีกทั้งเราสามารถวิเคราะห์เนื้อหาจากบทประพันธ์จะพบว่าต้องตีความจุดประสงค์ในการแต่งที่แอบแฝงอยู่ซึ่งสรุปได้ว่ามีจุดประสงค์เพื่อใช้เป็นแบบเรียนให้แก่เด็กๆนอกจากนี้เรายังได้เห็นกลวิธีในการแต่งของสุนทรภู่อีกด้วยสุดท้ายเป็นการวิเคราะห์คุณค่าของวรรณคดีและวรรณกรรมการวิเคราะห์คุณค่าเราจะวิเคราะห์ใน2ประเด็นคือคุณค่าที่ได้จากเนื้อหาและคุณค่าต่อสังคมประเด็นแรกกาพย์พระชัยสุริยานอกจากจะเป็นเรื่องที่แต่งขึ้นเพื่อเป็นแบบเรียนสำหรับเด็กยังมีเรื่องราวเป็นนิทานที่ให้ความสนุกและความรู้เรื่องมาตราตัวสะกดอีกด้วย wow. ประเด็นที่2ด้านสังคมมีการสะท้อนความเป็นไทยความเชื่อและค่านิยมที่เป็นการแสดงให้เห็นว่าสมัยที่วรรณคดีเรื่องนี้ถูกแต่งขึ้นนั้นตรงกับประวัติศาสตร์ไทยที่ได้จดบันทึกเอาไว้หรือไม่และสามารถนำมาเปรียบเทียบกับปัจจุบันเพื่อบอกความแตกต่างและการเปลี่ยนแปลงได้อีกด้วยดังตัวอย่างต่อไปนี้ด้านสภาพสังคมตัวอย่างคำประพันธ์มีดังนี้อยู่มาหมู่ข้าเฝ้าก็หาเยาวนารีที่หน้าตาดีๆทำมโหรีที่เคหาค่ำเช้าเฝ้าสีซอเข้าแต่หอล่อกามาหาได้ให้ภริยาโลโพพาให้บ้าใจไม่จำคำพระเจ้าเหไปเข้าภาษาใสถือดีมีค่าไทยช่อแต่ไพร่ใส่คือคาถอดความได้ว่าข้าราชบริพารเสนาบดีไม่ใส่ใจบ้านเมืองช่อราษฎร์บังหลวงคดโกงไม่ยุติธรรมหมกมุ่นอยู่กับความสนุกสนานเพลิดเพลินมัวเมากามด้านความเชื่อตัวอย่างคำประพันธ์ได้แก่ไม่จำคำพระเจ้าเหไปเข้าภาษาใสถือดีมีค่าไทยช่อแต่ไพร่ใส่คือคาถอดความได้ว่านับถือไสยศาสตร์มากกว่าหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาจนมีความประพฤติในทางที่ผิดด้านค่านิยมตัวอย่างคำประพันธ์ได้แก่สุมาลีวันทาสามีเทวีอยู่งานเฝ้าอยู่ดูแลเหมือนแต่ก่อนการให้พระภูบาลสำราญวิญญาถอดความได้ว่าสามีภรรยาเมื่อยามตกทุกข์ได้ยากต้องไม่ทอดทิ้งกันภรรยาต้องให้ความเคารพและปรนิบัติสามีทั้งยามทุกข์และยามสุขนอกจากหลักการวิเคราะห์ทั้งสองอย่างนี้จะสามารถใช้กับวรรณคดีได้แล้วยังสามารถนำมาประยุกต์ใช้กับวรรณกรรมสมัยใหม่ได้ด้วยจากการปรับเนื้อหาการวิเคราะห์บางส่วนให้เข้ากับยุคสมัยปัจจุบันเช่นจากการวิเคราะห์รูปแบบคำประพันธ์ก็เปลี่ยนเป็นการวิเคราะห์กลวิธีการนำเสนอว่าการเขียนเป็นแบบไหนการเปิดเรื่องเป็นอย่างไรปิดเรื่องอย่างไรเนื้อหาต้องการที่จะสื่อถึงอะไรโดยการวิเคราะห์เนื้อหานั้นมีลักษณะคล้ายๆกันก็คือการสังเกตตีความจุดประสงค์ของผู้เขียนในแง่ของคุณค่าทางวรรณกรรมในสมัยใหม่นั้นอาจจะไม่เท่าของเดิมแต่ทางวรรณศิลป์เราจะสามารถวิเคราะห์ให้เห็นถึงคำว่าความไพเราะและความงดงามทางภาษาได้แม้จะมีความแตกต่างกันทางด้านยุคสมัยก็ตาม
1: และนี่ก็คือเรื่องควรรู้ก่อนอ่านวรรณคดีนะคะซึ่งนอกจากวรรณคดีแล้วยังสามารถนำมาประยุกต์ใช้กับวรรณกรรมสมัยใหม่ได้อีกด้วยเป็นอย่างไรกันบ้างคะกับความรู้แน่นๆเทคนิคเน้นๆที่จะช่วยให้ทุกท่านสามารถฝึกฝนทักษะทางภาษาไทยได้ดียิ่งขึ้น

0: สวัสดีครับผมนายณัฐพลอัศคนจากสาขาภาษาญี่ปุ่นชั้นปีที่1ครับ
1: สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวยศวดียศยิ่งยงจากสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นชั้นปีที่2จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีค่ะ
0: วันนี้นะครับเราจะมาแนะนำวิธีการทำทาโกยากิสูตรดั้งเดิมครับผม
1: สูตรดั้งเดิมเหรอคะ
0: ใช่ครับ
1: ถ้าพูดว่าสูตรดั้งเดิมเนี่ยก็แสดงว่ารสชาติมันต้องต่างจากตามท้องตลาดที่เราเคยทานกันใช่ไหมคะ
0: แน่นอนครับเพราะว่าทาโกยากิสูตรของเรานะครับมีการเติมขิงดองลงไปครับผมแล้วก็ผิวสัมผัสของลูกทาโกยากิของเราเนี่ยนะครับจะกรอบนอกนุ่มในครับผม
1: โหพอพูดแล้วก็รู้สึกอยากทำอยากทานขึ้นมาเลยค่ะ
0: น่าอร่อย
1: น่าอร่อยมากเลยค่ะงั้นจริงๆก็เคยทำทาโกยากิมาอยู่บ้างนะคะแต่ว่าก็ลืมวิธีทำเกือบจะหมดแล้วเพราะงั้นวันนี้ก็คงต้องขอรบกวนน้องนัทนะคะช่วยสอนพี่ทำใหม่แล้วล่ะค
0: ่
1: ะ
0: ได้เลยครับครับเราไปดูวิธีขั้นตอนการเตรียมอุปกรณ์เลยครับแป้งบัวแดงครับ160กรัมครับแป้งข้าวเหนียวครับ40กรัมครับน้ำเปล่าครับ400กรัมครับนมจืดครับ100กรัมครับมิรินครับ20กรัมครับไข่ไก่ครับ2ฟองครับแล้วก็ชอยุ20กรัมครับขิงดองครับ20กรัมครับหอมซอยครับ20กรัมครับกระหล่ำปีซอย100กรัมครับต่อมานะครับไส้ของทาโกยากิซึ่งเป็นส่วนที่สำคัญมากๆเลยครับเราจะใช้เป็นคางปลาหมึกนั่นเองครับผมส่วนซอสนะครับเราจะมีมายองเนสกับซอสทาโกยากิครับท็อปปิ้งที่เราจะเอาไว้โรยตอนทาโกยากินะครับก็จะมีปลาโอแห้งครับกับสาหร่ายครับ
1: ค่ะแล้วนอกจากวัตถุดิบพวกนี้เนี่ยที่แนะนำมาเนี่ยมันต้องมีอุปกรณ์พิเศษในการทำทาโกยากิด้วยหรือเปล่านะคะ
0: มีครับมีหนึ่งอย่างเลยครับที่สำคัญกับการทำทาโกยากิมากครับคือเตาอันนี้ครับเป็นเตาหลุมครับที่ใช้สำหรับในการทำทาโกยากิโดยเฉพาะครับนี่ครับรูปร่างจะเป็นอย่าง
1: น
0: ี้ครับ
1: ดูแล้วมันเหมือนเตาขนมคุกเลยคล้ายๆกันนะคะ
0: ใช่ครับคล้ายๆกันเลยครับเพราะว่าทาโกยากิของเรานะครับเราต้องทำให้เป็นลูกทรงกลมครับผมซึ่งเตาอย่างนี้เราจะสามารถกลับลูกทาโกยากิของเราได้ง่ายครับ
1: ได้ค่ะ
0: ครับผม
1: งั้นไหนๆก็แนะนำวัตถุดิบรู้จักวัตถุดิบแล้วงั้นเรามาเริ่มลงมือทำกันเลยดีไหม
0: ได้เลยครับ
1: ได้เลยค่ะก็ขั้นตอนแรกเนี่ยเราต้องเริ่มจากการทำอะไรก่อนดีคะ
0: ขั้นตอนแรกนะครับเราจะผสมแป้งก่อนครับขั้นแรกนะครับเราจะนำแป้งบัวแดงนะครับ
1: แป้งบัวแดงอันนี้นะคะใส่ให้หมดเลยเนาะ
0: ได้ครับ
1: ค่ะ
0: ต่อมาครับเป็นแป้งข้าวเหนียวครับ
1: แป้งข้าวเหนียวค่ะ
0: ครับต่อไปครับมิรินครับ
1: มิรินนะคะ
0: ครับต่อไปครับชอยุครับ
1: ชอยุค่ะ
0: นมสด
1: มะนมสด
0: แล้วก็ปิดท้ายด้วยน้ำเปล่า
1: น้ำเปล่า
0: โอเคครับเราจะคนให้เข้ากันก่อนนะครับ

0: แล้วเราแยกแป้งไปเพื่ออะไรหรอคะ
1: เพราะว่าฟองทำทาโกยากินะครับเราจะต้องเติมครับเพราะว่าเลยใช้เป็นขวดที่สามารถบีบมือได้มันจะสะดวกกว่า
0: อืมได้เลยค่ะ
1: ประมาณนี้ก็พอครับโอเคครับหลังจากนั้นนะครับเราจะนำของที่เหลือลงไปครับก็ขิงดองครับลงไปครับ
0: ขิงดองนะคะ
1: พอประมาณนะครับต้นหอมครับแล้วก็กระหล่ำปีพอครับ
0: หมดเลยใช่ไหมคะ
1: เทหมดเลยครับ
0: ดีมากเลย
1: ก็ได้ครับแล้วเราก็จะคนให้เข้ากันนะครับ

0: ่ะ
1: โอเคครับประมาณนี้ก็ได้ครับต่อไปนะครับเราจะไปดูวิธีการเตรียมไส้ที่เป็นส่วนสำคัญของทาโกยากิเลยครับ
0: ค่ะซึ่งวิธีการเตรียมไส้นะคะในครั้งนี้ที่เราทำอะค่ะก็จะใช้เป็นคางปลาหมึกในการทำนะคะเพราะว่ามันช่วยลดต้นทุนได้ประมาณนึงค่ะต้นทุนมันต่ำนะคะเผื่อใครที่ชมคลิปนี้แล้วสนใจที่จะนำไปประกอบอาชีพอะค่ะก็สามารถใช้คางปลาหมึกได้เลยนะคะค่ะ
1: ขั้นตอนแรกนะครับเราจะเทน้ำมันลงไปครับ
0: ก็การเทน้ำมันนะคะทาโกยากิเนี่ยมันเป็นขนมที่ใช้น้ำมันค่อนข้างเยอะนะคะเพราะงั้นเทลงไปได้เลยค่ะพอเราทาน้ำมันทั่วแล้วนะคะก็รอกระทะร้อนสักแป๊บหนึ่งนะคะโอเคหลังจากนั้นก็ขั้นตอนที่สนุกที่สุดมาแล้วค่ะทุกคนเราเทให้ล้นได้เลยนะคะเพราะว่าเราจะใช้จากขอบมันเนี่ยเพื่อทำให้มันเป็นรูปทรงกลมนะคะ

จากนั้นก็รอให้แป้งเซตตัวสักแป๊บนึงค่ะ

0: งตอนนี้นะคะแป้งก็เริ่มได้ที่แล้วแล้วก็ในระหว่างทำนะคะเราสามารถใส่น้ำมันนะคะเพิ่มไปเป็นระยะได้นะคะเพื่อให้แป้งทาโกยากิเนี่ยมีความกรอบค่ะ
1: พี่อันนี้ครับ
0: ค่ะ
1: ปกติผมไปซื้อที่ตลาดนัดเนี่ยครับทาโกยากิเนี่ยสีมันจะเป็นประมาณนี้ไม่ใช่หรอครับแต่ทำไมสีของรุ่นอื่นถึงเป็นสีคล้ำๆน้ำตาลเข้มๆอย่างนี้ครับ
0: เพราะว่าที่นี่นะคะเป็นสูตรต้นตำรับของญี่ปุ่นค่ะจริงๆเราที่เห็นว่าแป้งเป็นสีเข้มขนาดนี้เนี่ยไม่ได้ไหม้นะคะแต่ว่าเป็นเพราะว่าแป้งมันกรอบค่ะแล้วก็เป็นที่สูตรของเราด้วยแล้วก็ต้นตำรับของที่ญี่ปุ่นเนี่ยสีอ่ะจะประมาณนี้เลยค่ะ
1: ขอบค
0: ุ
1: ณมากค
0: ่
1: ะ
0: ใช่ค่ะทีนี้นะคะก็ได้ที่แล้วค่ะแล้วก็นำไปใส่จานได้เลยโอเคค่ะสีก็จะแบบนี้เลยนะคะ
1: ลองใส่นะ
0: ค่ะ
1: รอด
0: ไม่รอดนะคะลูกนี
1: ้
0: รอดค่ะ

0: ถ้าโกยเก่งเราก็จะได้ประมาณนี
1: ้ครับขั้นตอนต่อไปครับคือการปรุงรสนะครับครับเขาจะใส่มายองเนสก่อนครับเป็นอันดับแรกเปิดย่างนิดนึงนะครับเราจะค่อยๆหยิบลงไปนะครับก็สำหรับมายองเนสของเรานะครับก็จะหยิบย่างนิดนึงนะฮะต่อมานะครับก็จะใส่เป็นซอสทาโกยากินะครับโอเคครับแล้วก็ค่อยๆใส่ไปนะครับ
2: ขวดนี้ดูบีบง่ายกว่าขวดที่แล้วนะคะ
1: ถ้าของขวดที่แล้วนั้นออกยากมากเลยครับต่อมานะครับเราจะโรยท็อปปิ้งกันนะครับซึ่งจะเป็นปลาโอแห้งครับกับสาหร่ายนะครับเราจะโรยปลาโอแห้งครับ

0: ของก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับสำหรับทาโกยากิของเรานะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์และแนวทางให้กับทุกๆคนที่เข้ามาดูนะครับพวกเรานักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเจษฎีสาขาภาษาญี่ปุ่นก็ขอขอบคุณครับ
1: บ๊ายบาย

24กันยายนวันมหิดลวันแห่งการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกผู้ทรงได้รับการยกย่องเป็นพระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันและการสาธารณสุขของไทยจากเจ้าฟ้าทหารเรือสู่หมอเจ้าฟ้าทรงศึกษาด้านสาธารณสุขและแพทยศาสตร์ณมหาวิทยาลัยฮาวาร์ดประเทศสหรัฐอเมริกาเพื่อนำองค์ความรู้กลับมาวางรากฐานการแพทย์สมัยใหม่พระองค์ทรงส่งเสริมการผลิตแพทย์พยาบาลและบุคลากรสาธารณสุขอีกทั้งทรงร่วมพิจารณาพระราชบัญญัติการแพทย์จนประกาศใช้เป็นกฎหมายทางการแพทย์ฉบับแรกของไทยพระราชกรณียกิจที่ทรงวางรากฐานไว้ยังคงส่งต่อแรงบันดาลใจผ่านการอุทิศตนของบุคลากรทางการแพทย์จากการดูแลผู้ป่วยด้วยความรู้ความเมตตาและนวัตกรรมดังพระราชดำรัสว่าขอให้ถือประโยชน์ส่วนตนเป็นที่สองประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่งลาภทรัพย์และเกียรติยศจะตกมาแก่ท่านเองถ้าท่านทรงธรรมะแห่งวิชาชีพไว้ให้บริสุทธิ์

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: อาหารเป็นภูมิปัญญาของคนไทยถือกำเนิดขึ้นตั้งแต่ในยุคประวัติศาสตร์อาหารแต่ละอย่างได้ผ่านการคิดค้นขึ้นมาเพื่อให้เหมาะกับภูมิอากาศภูมิประเทศในการค้นหาวัตถุดิบในการปรุงอาหารและได้คุณค่าทางโภชนาการถึงแม้ว่าในอดีตคนไทยไม่มีวิวัฒนาการในด้านวิทยาศาสตร์แต่มีความรู้เรื่องประโยชน์ในการนำวัตถุดิบมาประกอบอาหารเพราะส่วนใหญ่ที่ใช้วัตถุดิบนั้นเป็นสมุนไพรใช้ในการรักษาและป้องกันโรคได้ค่ะ
1: เช่นแกงหน่อไม้ใบย่านาของภาคอีสานคนโบราณเชื่อว่าหน่อไม้มีคุณค่าสูงมีโปรตีนมีวิตามินที่สำคัญมีกรดอะมิโนที่ร่างกายผลิตเองไม่ได้แต่ก็มีฤทธิ์ทำให้ท้องอืดและปวดตามข้อเชื่อว่าในหน่อไม้มีสารพิวรินซึ่งไม่เหมาะกับผู้ป่วยโรคเกาต์และแพทย์จะห้ามกินอาหารที่มีพิวรินซึ่งสารตัวนี้มีส่วนทำให้กรดยูริกสูงขึ้นดังนั้นจึงต้องแก้ด้วยน้ำใบย่านางซึ่งมีฤทธิ์เป็นยาเย็นทำให้หน่อไม้กับใบย่านางเป็นของคู่กันแถมรสชาติยังเข้ากันได้ดีอีกด้วยสรรพคุณอีกอย่างหนึ่งของน้ำย่านางคือช่วยล้างสารพิษผู้ป่วยพื้นบ้านอีสานจะใส่น้ำขันใบย่านางลงไปในแกงเห็ดด้วยเพราะจะช่วยลดความเป็นพิษในเห็ดได้
0: ความมหัศจรรย์หลายอย่างของพืชผักผลไม้ที่เรารับประทานอีกหลายอย่างเช่นเวลาเรากินทุเรียนต้องกินคู่กับผลไม้ดับร้อน

างเช่นมังคุดเพราะทุเรียนมีฤทธิ์ร้อนทำให้ร่างกายร้อนขึ้นและมังคุดเป็นราชินีแห่งผลไม้มีฤทธิ์เย็นช่วยลดความร้อนในร่างกายการรับประทานคู่กันจะช่วยทำให้ร่างกายเกิดความสมดุลค่ะ

0: ผักสดควรจะทานภายใน 1-2 วันเพื่อให้ได้สารอาหารสูงสุดแต่ถ้าต้องการแช่ผักในตู้เย็นหลังจากล้างผักเสร็จแล้วให้ห่อผักด้วยกระดาษเช็ดมือแผ่นใหญ่แล้วค่อยนำไปแช่ตู้เย็นกระดาษจะช่วยเก็บความชื้นไม่ให้ระเหยออกไปซึ่งจะช่วยคงความสดให้นานขึ้นและอย่าลืมเด็ดผักมาที่ช้ำหรือเน่าทิ้งไปก่อนด้วยผลไม้ดิบที่ยังเป็นสีเขียวให้นำใส่ถุงกระดาษที่เจาะรูอากาศที่ไหลเวียนจะช่วยคงความสดได้ดียิ่งขึ้น
1: เรื่องอาหารเล่าเท่าไหร่ก็เล่าไม่หมดเพราะภูมิปัญญาเรื่องอาหารมีมากมายแต่ข้อสรุปก็คือกินอาหารให้เป็นยาอย่ากินยาเป็นอาหารนะคะทักษะชีวิตเก่าวิทย์รอบตัวสนับสนุนให้น้องๆฝึกสังเกตตั้งคำถามและเลือกอยู่กับธรรมชาติอย่างสมดุล

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: สวัสดีครับผมบูธกิจธรรมข่าวแจ้งนะครับแล้วทุกคนก็อยู่กับผมในวิดีโอสอนโปรแกรม Cubase นะครับเป็นไงครับเดินทางมาจนถึง EP ที่4นะครับใครที่เปิดข้ามมาเลยจนถึง EP นี้เนี่ยงงแน่ๆนะครับอย่าลืมกลับไปดู EP 1 2 3นะครับแล้วก็มาดู EP ที่4ต่อไปนี้นะครับ EP ที่4ก็จะพูดถึงเรื่อง Plugin Explain นะครับในโปรแกรม Cubase มี Plugin อยู่2ประเภทใหญ่ๆด้วยกันนะครับคือ Plugin ที่เปลี่ยนแปลงเรื่องเสียงนะครับเช่นcompressor chorus อะไรอย่างงี้เป็นต้นมี delay reverb และมีปลั๊กอินที่เอาไว้สร้างเสียงเครื่องดนตรีด้วยนะครับเราก็ไปดูกันว่าปลั๊กอินต่างๆมีหน้าตาเป็นยังไงใช้งานยังไงเนื้อหาไม่มากแต่เจาะลึกแน่นอน EP นี้ไปครับลุย
1: สวัสดีนะครับแล้วก็เจอกันใน EP ที่4นะครับ EP ที่4นี่ก็จะพูดถึงเรื่องปลั๊กอินปลั๊กอินนี่มีอยู่2ประเภทด้วยกันนะครับคือปลั๊กอินที่เรียนแบบเสียงเครื่องดนตรีเลยนะครับแล้วก็ปลั๊กอินที่ใส่ให้เกิดบรรยากาศต่างๆเปลี่ยนแปลงไปเช่นรีเวิร์บดีเลย์โมดูเลชั่นต่างๆคอรัส